0: แต่มีอีกหนึ่งช่วงที่ต้องรู้ไว้ล่วงหน้าค่ะตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับใหม่เตือนในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมนี้ประเทศไทยจะมีอากาศแปรปรวนอีกครั้งทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยฝนจะขยายพื้นที่ชัดเจนในวันที่10และ11ตุลาคมค่ะภาคเหนือยังมีฝนหลายพื้นที่และมีฝนหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งเน้นที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรและพิจิตรอุณหภูมิวันนี้ 20-35 องศาเซลเซียสภาคอีสานวันนี้ฝนน้อยกว่าภาคอื่นๆต่อเนื่องและช่วงเช้ามีอากาศเย็นฝนมีได้ในบางพื้นที่ของหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิประมาณ 20-34 องศาเซลเซียสภาคกลางยังมีฝนหลายพื้นที่บางจุดเป็นฝนหนักและลมกระโชกแรงได้มีความเสี่ยงที่กาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิ 23-35 องศาเซลเซียสพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนได้หลายพื้นที่และบางจุดมีลมกระโชกแรงแต่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มพื้นที่ฝนตกหนักของวันนี้ค่ะอุณหภูมิ 24-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกยังมีฝนหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งที่ชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฝั่งอ่าวไทยฝนค่อนข้างเยอะและมีฝนหนักบางแห่งตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งที่ระนองกระบี่ตรังและสตูลช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
1: รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: ต่อไปติดตามข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ NBT World Brief ครับ
3: สวัสดีค่ะ Thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, Ritika Kluwat. The Royal Irrigation Department says water levels remain manageable, but several river basins are still under close watch as more rain is expected from October 11th. Dr. Thanet Somboon, Director of the Water Management and Hydrology Administration Bureau, says the Japria Basin remains manageable. Rainfall in the upper north has increased inflows to Pumipon Dam by around 50 million cubic meters. The reservoir is about 68% full, while Sirigit Dam has also received additional water. Both dams still have enough capacity to handle more rainfall.Meanwhile, Japria Dam will continue releasing water at 2,500 cubic meters per second for up to another week. Some water will also be diverted into nearby waterways to help manage water levels. The Royal Irrigation Department, or RID, is preparing for heavy rain expected in the central area from October 11th by lowering water levels upstream of the dam and creating more space for incoming water.In the Meklong Basin, water levels remain below the riverbanks in Kanchanaburi, Ratchaburi, and Samut Songkram provinces. However, the Bang Pakong Basin remains under close watch as flooding in its upstream area in Prachinburi province continues to send water downstream toward Chat Cheng South province, although water levels are gradually falling.High tides are slowing drainage into the sea, with the situation expected to improve by the end of October. Authorities are stepping up preparations as heavy rain and strong winds are forecast across southern Thailand this week. Emergency shelters, evacuation plans and rescue resources are being readied in case of flash floods. Deputy Prime Minister and Transport Minister Pipat Rashakiprakarn has ordered authorities in all 14 southern provinces to prepare for heavy rain and strong winds from October 6th to 13th. He chaired a video conference with officials from the Interior and Transport Ministries, the Department of Disaster Prevention and Mitigation, or DDPM, and agencies in those provinces to coordinate preparations. Authorities have been told to prepare emergency response plans, evacuation centers, and designated parking areas for emergency vehicles to ensure rescue teams can reach affected communities immediately. Essential supplies and temporary sanitation facilities are also being prepared as shelters to reduce health and environmental risks. The Meteorological Department said heavy rain is expected across parts of southern Thailand this week, with some areas forecast to receive 50 to 100 millimeters of rain. Rainfall is expected to increase from October 10th to 12th, especially in the central and Andaman coastal areas, before moving toward the upper south on October 13th. Authorities are warning of possible flash floods and landslides, especially in foothill areas. Accumulated rainfall could also cause flooding to develop quickly, even if daily rainfall is light. The Ministry of Defense is bringing military and civilian agencies together to prepare for possible flooding in the south. The message is clear: resources must be in place and agencies must know their roles before disaster strikes. Defense Minister Lieutenant General Adun Buntamjaroen has ordered closer coordination between military and civilian agencies to prepare for possible flooding across all southern provinces. During a visit to Songkhla province, he reviewed flood preparations and called for all agencies to work from the same picture, using shared information on weather, rainfall, water levels, and high-risk areas. Authorities are also working to clearly define which agencies are responsible for each area and how they can quickly support one another during an emergency. The military is preparing personnel, equipment, and other resources at every level so assistance can be deployed immediately rather than waiting for flooding to occur. Officials are also applying lessons from the major floods in Hat Yai province, Hat Yai district in Songkhla province last November, focusing on more accurate forecasting, faster public warnings, and better recovery measures. The defense minister said, "Our enemy right now is water," stressing the need to reduce losses and get assistance to people as quickly as possible. Flooding in some areas is putting pressure on food supplies and prices, especially vegetables. The DAT says it is working to keep supplies flowing and make essential goods more affordable for consumers. Wattanasak Seiem, Director General of the Department of Internal Trade, or DIT, said fresh markets and wholesale markets will be used to bring in vegetables from areas not affected by flooding. Alternative vegetables will also be sourced to increase supplies and ease price pressure, particularly during the upcoming vegetarian festival. To help lower living costs, the DIT has initially set aside 1 billion baht for affordable goods to be sold in affected areas after floodwaters recede. The program will start in Bangkok and surrounding areas before expanding nationwide. Businesses have also pledged to keep prices of essential consumer goods as low as possible for as long as they can.
4: ตอนนี้เนี่ยที่เราโฟกัสก็คือต้องมีของเพียงพอก่อนนะครับของจะต้องไม่ขาดแคลนก่อนนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราได้มีการพูดคุยกับทางซัพพลายเออร์นะครับแล้วก็ห้างต่างๆนะครับให้บิวสต็อกเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ขอให้ปรับรูปแบบการขนส่งนะครับสำหรับในพื้นที่ที่ก็ท่วมสูงนะครับส่วนหนึ่งนะครับขอกรณีที่มีน้ำท่วมไปถึงห้างร้านแล้วนะครับพื้นที่ตรงไหนนะครับที่ยังพอที่จะ ให้บริการได้นะครับแล้วก็ขอให้ไปบิวสต็อกในสาขาใกล้ๆนะครับถ้าน้ำลดลงปุ๊บเนี่ยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการขนส่งสามารถเปิดให้บริการพี่น้องประชาชนได้เลย
3: Meanwhile, the Commerce Ministry will operate blue flag low-cost shops in Bangkok from October 9th to 18th. Similar shops will be organized in every province with 12 events per province starting October 16th to help ease the cost of living.Extreme heat is becoming a growing threat to health, livelihoods, and economies worldwide. A global heat forum is now calling for stronger action and investment before the next heat wave hits.The first global heat forum has brought together nearly 600 scientists, business leaders, philanthropists, and health experts to accelerate action on extreme heat. The four-day forum is focusing on investment, stronger heat governance, and practical solutions to help communities adapt as temperatures rise. The event comes amid record-breaking heat and intensifying El Niño, which is expected to increase the risk of extreme temperatures.UN Secretary General Antonio Guterres called on cities to establish lasting heat defenses with heat action plans in place by 2030. He stressed the need for health, housing, energy, and transport agencies to work together.Meanwhile, Celeste Saulo, Secretary General of the World Meteorological Organization, said early forecasts can give health services, employers, and communities time to prepare for dangerous heat. The forum also launched new tools covering heat and health, urban planning, worker protection, and investment. Organizers say scaling up heat health warning systems could protect 1.5 million people and help prevent nearly 100,000 deaths each year. The forum is also urging governments to strengthen protection for women, pregnant women, and newborns who face heightened health risks from extreme heat.That wraps up our morning edition of NBT World Brief. For more stories, you can scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, สวัสดีค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: เช้าวันใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เพราะพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

0: 7:16 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อช่วงนี้เป็นข่าวต่างประเทศนะครับเริ่มกันที่การเคลื่อนไหวในลาวโดยมีการปรับโครงสร้างผู้นำครั้งสำคัญครับโดยสภาแห่งชาติลาวมีมติเห็นชอบปรับโครงสร้างผู้นำครั้งสำคัญด้วยการแต่งตั้งนายเสลิมไซกรมสิทธิ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่และขยับนายสอนไซศรีพันดรนายกรัฐมนตรีให้เป็นประธานสภาแห่งชาติการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้รับความเห็นชอบในการประชุมสภาแห่งชาติลาวสมัยสามัญครั้งที่2ของสภาชุดที่10เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งสมาชิกสภาแห่งชาติทั้ง158คนที่เข้าร่วมการประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ขณะเดียวกันการปรับโครงสร้างผู้นำครั้งนี้เกิดขึ้นหลังนายไซสมพรพุ่มวิหารประธานสภาแห่งชาติคนก่อนถึงแก่อสัญญากรรมเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับนายเสลิมไซวัย58ปีเริ่มต้นเส้นทางอาชีพด้านการทูตและการต่างประเทศโดยดำรงตำแหน่งหลายระดับในกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงผู้แทนลาวประจำสหประชาชาติก่อนขึ้นเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศในปี2559และรองนายกรัฐมนตรีปี2565
1: นายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียกล่าวต่อรัฐสภาว่าผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาประมาณ 10,000 คนได้รับการส่งกลับประเทศแล้วนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งบางส่วนเดินทางด้วยเครื่องบินที่รัฐบาลเมียนมาจัดเตรียมไว้ขณะที่อีกราวๆ 1,400 คนถูกส่งกลับทางเรือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วภายใต้ข้อตกลงทวิภาคีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีอันวารับทราบถึงความกังวลของกลุ่มสิทธิมนุษยชนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่ผู้ถูกส่งตัวกลับอาจต้องเผชิญโดยระบุว่าทางการเมียนมาได้ให้คำรับรองว่าจะไม่มีการทำร้ายผู้ลี้ภัยเหล่านี้เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมาเลเซียยังกล่าวด้วยว่าเงื่อนไขที่มาเลเซียกำหนดไว้กับเมียนมาคือการที่เมียนมาต้องรับพลเมืองของตนเองกลับประเทศตามด้วยการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเพื่อไม่ให้เกิดการทารุณกรรมการบังคับขู่เข็นหรือการละเมิดสิทธิ์ซึ่งเขาจะหารือเรื่องนี้ต่อไปกับนายมินอ่องหลายประธานาธิบดีเมียนมาที่มีกำหนดจะเดินทางมาเยือนกรุงกัวลาลัมเปอร์ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าน
0: ายอาเดนดูอาเลรัฐมนตรีสาธารณสุขเคนยาเปิดเผยว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลารายแรกในประเทศเป็นพลเมืองเคนยาซึ่งอาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือเดียคองโกโดยเดินทางมายังกรุงไนโรบีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและเสียชีวิตแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดซึ่งสามารถระบุผู้สัมผัสใกล้ชิดได้แล้วอย่างน้อย28คนรวมถึงสมาชิกในครอบครัวและบุคลากรทางการแพทย์ทั้งนี้ดีอาร์คองโกกำลังเผชิญกับการระบาดของโรคอีโบลาครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศซึ่งเชื้อที่ระบุล่าสุดนี้เป็นสายพันธุ์บุนดิบูเกียวที่พบได้ยากทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า 8,000 คนและเสียชีวิตแล้วกว่า 4,000 คนการระบาดยังแพร่ไปยังยูกันดาประเทศเพื่อนบ้านที่พบผู้ติดเชื้ออย่างน้อย20คนและเสียชีวิต2คนก่อนองค์การอนามัยโลกประกาศให้ยูกันดาปลอดจากเชื้ออีโบลาเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองครับ
1: นางแคทตี้โฮชูผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กของสหรัฐประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วรัฐเพื่อรับมือกับการระบาดของโรคหัดหลังจำนวนผู้ป่วยพุ่งสูงขึ้นโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่5ตุลาคมถึง4พฤศจิกายนซึ่งนับเป็นการประกาศภาวะฉุกเฉินเนื่องจากการระบาดของโรคหัดครั้งแรกของรัฐในสหรัฐทั้งนี้รัฐนิวยอร์กรายงานพบผู้ป่วยโรคหัดในปีนี้แล้ว108คนนับถึงวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งส่วนใหญ่แพร่ระบาดในชุมชนชนบทที่มีอัตราการฉีดวัคซีนต่ำขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC แนะนำให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดจำนวน2เข็มเนื่องจากการฉีดวัคซีนเป็นวิธีป้องกันโรคหัดที่ดีที่สุดทั้งนี้อัตราการได้รับวัคซีนในกลุ่มเด็กอนุบาลของสหรัฐลดลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเหลือร้อยละ 92.4 ในปีการศึกษา 2025 ถึง 2026ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ95
0: ยังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามนะครับเริ่มกันที่องค์การอนามัยโลกยืนยันว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำหลังเจ้าหน้าที่หญิงสถาบันวิจัยต่อต้านการระบาดโรคในรัสเซียเสียชีวิตครับ
2: องค์การอนามัยโลกระบุว่าจากข้อมูลที่มีอยู่ในเวลานี้ความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำ และจะมีการประเมินความเสี่ยงอีกครั้งหากได้รับข้อมูลเพิ่มเติมหลังเกิดความวิตกกังวลด้านสาธารณสุขจากการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงวัย28ปีที่สถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอีคุสของรัสเซียซึ่งส่งผลให้ต้องกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดราว200คนเพื่อเฝ้าสังเกตอาการตามรายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่หญิงรายนี้เสียชีวิตด้วยอาการปอดบวมโดยที่ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดขณะที่มีข่าวลือบนสื่อสังคมออนไลน์ว่าเจ้าหน้าที่หญิงอาจทำหลอดทดลองตกแตกจากกรณีนักวิจัยหญิงของสถาบันต่อต้านกาฬโรครัสเซียป่วยเสียชีวิตอย่างปริศนาจนทำให้เกิดกระแสข่าวลือว่าอาจมีการรั่วไหลของเชื้อกาฬโรคปอดภายในห้องทดลองนั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้ออกมากล่าวว่าสหรัฐกำลังเฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิดโดยการเสียชีวิตดังกล่าวถือเป็นปัญหาใหญ่สำหรับรัสเซียและสหรัฐพร้อมให้ความช่วยเหลือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐ

0: ระดมบุคลากรและทรัพยากรเพื่อจำกัดความเสียหายตลอดจนพัฒนาระบบชนิดใดในการโจมตีรวมทั้งขอบเขตที่แน่ชัดของข้อมูลที่ถูกเจาะหรือกบฏฮูตีที่อิหร่านให้การหนุนหลังต้องถอยร่นออกจากพื้นที่ดังกล่าวหลังบุกยึดไว้ได้เมื่อเดือนที่แล้วโดยการยึดคืนพื้นที่ชายฝั่งช่วยลดภัยคุกคามของกลุ่มกบฏฮูตีต่อการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับมหาสมุทรอินเดียแม้กลุ่มกบฏฮูตีจะยังสามารถใช้โดรนโจมตีจากระยะไกลได้อยู่ก็ตามสื่อในแคนาดารายงานคาดการว่าพรรคปาร์ตี้เกเบกัวซึ่งเป็นพรรคการเมืองสนับสนุนการแบ่งแยกเอกราชของรัฐควิเบกคว้าชัยในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นอย่างไรก็ตามแม้ยังเร็วเกินไปที่จะระบุว่าพรรคปาร์ตี้เกเบกัวได้เสียงข้างมากในสภานิติบัญญัติแต่ผลการเลือกตั้งดังกล่าวสร้างแรงกดดันโดยตรงต่อรัฐบาลกลางของนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์ที่เน้นย้ำถึงความเป็นเอกภาพเพื่อรับมือกับมาตรการภาษีสหรัฐอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีโลกกลับมารวยทะลุ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอีกครั้งหลังมูลค่าการถือครองหุ้นในบริษัท SpaceX และ Tesla ปรับตัวสูงขึ้นโดยมีทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่ 1.04 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว35ล้านล้านบาทดัชนีมหาเศรษฐีของ Bloomberg ระบุว่ามูลค่าทรัพย์สินของมัสเพิ่มขึ้น 65,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 2.18 ล้านล้านบาทมัสเคยสร้างประวัติศาสตร์เป็นบุคคลแรกของโลกที่มีทรัพย์สินแตะระดับ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
1: เมืองมูโฮสทางเหนือของฟินแลนด์ครับเป็นเมืองก่อสร้างศูนย์ข้อมูลของ Google ยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีของสหรัฐที่คนที่นั่นส่วนใหญ่นะเป็นเกษตรกรเตรียมปรับตัวรับมืออย่างไรกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ติดตามจากรายงานครับ
0: ที่เมืองมูโฮสทางเหนือของฟินแลนด์โจนี่พิทแคนเนนเกษตรกรวัย36ปีกำลังเตรียมตัวใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนบ้านรายใหม่ที่อยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่กิโลเมตรนั่นก็คือบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง Google ที่มีแผนจะสร้างศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center แห่งใหม่เขาบอกว่าโครงการนี้ใหญ่โตมากจนแทบจะจินตนาการไม่ออกว่ามันจะตระหง่านขึ้นมาอย่างไรท่ามกลางท้องทุ่งที่อยู่รายรอบศูนย์ข้อมูลของ Google แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเม็ดเงินลงทุนที่ประกาศออกมารวม 13,000 ล้านยูโรซึ่งจะมีการก่อสร้างตลอด2ปีข้างหน้าถือเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดในยุโรปของยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีจากสหรัฐเวลานี้พื้นที่ก่อสร้างมีการตัดโค่นต้นไม้ออกจนเตียนโล่งแล้วและมีรถบรรทุกวิ่งรับส่งของเข้าออกพื้นที่ก่อสร้างซึ่งตั้งอยู่ติดกับสายส่งไฟฟ้าแรงสูงหลักแผนการขยายธุรกิจของ Google ครอบคลุมเทศบาลหลายแห่งในฟินแลนด์ซึ่งเป็นจุดที่ Google มีศูนย์ข้อมูลเปิดให้บริการอยู่ก่อนแล้วเม็ดเงินลงทุนมหาศาลนี้ถึงกับทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐต้องออกมาเรียกร้องให้ Google ทบทวนแผนการดังกล่าวผ่านข้อความบนแพลตฟอร์ม Truth Social ของเขาพิทแคนเนนกล่าวว่าจนถึงตอนนี้เขายังคงรู้สึกค่อนข้างเป็นบวกกับโครงการนี้เพราะมันจะช่วยนำกิจกรรมทางธุรกิจขนาดใหญ่และความคึกคักมาสู่เทศบาลในชนบทที่มีประชากรเพียงประมาณ 8,800 คนแห่งนี้แต่เขาก็ยังกังวลว่าในที่สุดเกษตรกรในท้องถิ่นจะต้องเตรียมรับมือกับการใช้พลังงานอย่างไรคิมโมฮิโนะนายกเทศมนตรีเมืองมูโฮสกล่าวว่าการลงทุนครั้งใหญ่ของ Google ทำให้ช่วงนี้เขายุ่งมากเนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีอุตสาหกรรมประเภทนี้อยู่ในพื้นที่เลยและเขาก็เชื่อว่าสิ่งนี้จะเปลี่ยนสถานการณ์ของเทศบาลทั้งหมดไปอย่างสิ้นเชิงอย่างน้อยที่สุดในช่วงการก่อสร้างก็น่าจะมีแรงงานหลายพันคนจากหลากหลายสัญชาติเข้ามาอยู่ในพื้นที่อย่างไรก็ตามแผนของ Google ได้จุดชนวนให้เกิดข้อพิพาทขึ้นโดยสำนักงานตรวจสอบแห่งชาติฟินแลนด์กำลังดูว่าบริษัทท้องถิ่นในฟินแลนด์ซึ่งเป็นตัวแทน Googleได้ทำการแผ่วถางป่าไปมากกว่า 1,870 ไร่ในเมืองมูโฮสโดยที่ไม่มีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นข้อบังคับตามกฎหมายเพราะภาพถ่ายดาวเทียมทำให้เห็นได้ว่าพื้นที่ธรรมชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ได้ถูกตัดโค่นไปด้วยฟินแลนด์มียอดการลงทุนในศูนย์ข้อมูลเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีสภาพอากาศที่เย็นรวมถึงมีกระแสไฟฟ้าที่ค่อนข้างเสถียรและราคาถูกซึ่งส่วนใหญ่ผลิตจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์รวมถึงพลังงานลมและน้ำด้วยเหตุนี้รัฐบาลฟินแลนด์จึงมองเห็นโอกาสในการดึงดูดการลงทุนด้านศูนย์ข้อมูลเข้ามาในประเทศโดยหวังว่าส่วนหนึ่งจะสามารถแก้ปัญหาอัตราการว่างงานที่สูงเป็นประวัติการณ์และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ซบเซาได้ทว่าในขณะที่ศูนย์ข้อมูลที่ต้องใช้พลังงานมหาศาลหลายสิบแห่งกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างและยังมีอีกหลายแห่งที่อยู่ในแผนงานของบริษัทอื่นๆรวมถึง Microsoft และ TikTok นั้น ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับราคาพลังงานความจุของระบบสายส่งไฟฟ้าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็จุดชนวนให้เกิด

0: การถกเถียงกันในวงกว้างในฟินแลนด์เช่นกัน
1: ต่อไปติดตามข่าวกีฬานะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปพี่กีตาร์นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: มีอะไรครับ
3: เมื่อคืนนี้มีฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับแฮร์รี่เคนลงสนามให้ทีมชาติอังกฤษ125นัดละ
4: ค่ะขณะที่ช่วงเช้าวันนี้นะคะก็เป็นแมตช์อำลาของเลโอเมสซี่นะคะก็ต้องบอกว่าบรรยากาศประทับใจเลยทีเดียวค่ะ
2: ค่ะค่ะเชิญค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ข่าวกีฬาวันนี้เริ่มที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานะครับพระราชทานเงินและก็หมวกเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาพาราไทยครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรัตติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดผู้บริหารแบรนด์สิริวัณวรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากรายได้ส่วนหนึ่งในการจัดจำหน่ายสินค้าคอลเลกชันพิเศษมอบแด่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยครับ
4: ค่ะก็เงินพระราชทานดังกล่าวนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมพัฒนาแล้วก็ดูแลกีฬาสำหรับคนพิการในประเทศไทยรวมถึงสนับสนุนการเตรียมความพร้อมแล้วก็การส่งนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติอาทิการแข่งขันเอเชียนพาราเกมนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะตลอดจนรายการสำคัญต่างๆเพื่อสร้างโอกาสให้นักกีฬาไทยได้พัฒนาศักยภาพแล้วก็สร้างผลงานในเวทีระดับนานาชาติค่ะ
3: ครับก็ในโอกาสเดียวกันได้พระราชทานหมวกแก๊ปจากคอลเลกชันเชียร์ทีมไทย500ใบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬาพาราลิมปิกไทยนะครับในการเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่ไอจินาโกย่าที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่นักกีฬาพาราลิมปิกไทยจะร่วมชิงชัยและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับก็มีพลตรีโอสถภาวิไลเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนรับมอบพร้อมด้วยตัวแทนนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยร่วมในพิธีด้วย
4: ค่ะก็เชียร์ทีมไทยนะคะคอลเลกชันพิเศษจากแบรนด์สิริวัณวรีนะคะสร้างขึ้นเพื่อร่วมส่งแรงใจแล้วก็พลังเชียร์ให้นักกีฬาทีมชาติไทยในโอกาสการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะผ่านแฟชั่นไอเทมที่ผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับสปอร์ตแฟชั่นร่วมสมัยนะคะก็ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีเลยนะคะโดยคอลเลกชันลิมิเต็ดเอดิชันเนี่ยประกอบไปด้วยเชียร์ทีมไทยดอนกอยนะคะก็เป็นหมวกแก๊ปผูกหางผลิตจากผ้าดอนกอยนะคะเป็นผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามจากฝีมือช่างทอในโครงการดอนกอยโมเดลในพระราชดำริณอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครนะคะด้านหน้าหมวกเนี่ยปักอักษรไทยแลนด์นอกจากนี้ก็ยังมีหมวกแก๊ปผ้าไนลอนผูกหางหมวกแก๊ปผ้าไนลอนแล้วก็เสื้อกีฬาพิมพ์ลายที่ถ่ายทอดเรื่องราวแล้วก็ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นด้านหน้าสกรีนไทยแลนด์ด้วยนะคะพร้อมกับมีโลโก้สิริวัณวรีบริเวณด้านหลังด้วยนะคะก็กระแสตอบรับดีนะคะมีเหล่าเซเลบคนดังเนี่ยนำมาสวมใส่แล้วก็โซเอาด้วยนะคะแต่ว่านักกีฬาพาราลิมปิกไทยเนี่ยจะได้สวมใส่กันนะ
3: ครับขณะที่ควันหลงจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ไอจินาโกย่านะครับก็ทำให้ภาพลักษณ์ของการแข่งขันฝ่ายจัดเนี่ยทำให้ญี่ปุ่นต่อไปในการที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันผู้เชี่ยวชาญกีฬาของญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าภาพลักษณ์นี่ก็เสียไปพอสมควรนะครับเพราะว่ามีปัญหาค่อนข้างเยอะท
4: ั
3: ้งเรื่องการเตรียมตัวเรื่องของที่พักนักกีฬานะครับเร
4: ื่อง
3: ของปัญหาการเดินทางต่างๆ
4: ใช่นะคะก็อย่างปัญหาเรื่องของเอานักกีฬาก่อนเรื่องของที่พักเนี่ยคือมีการประหยัดงบไม่สร้างหมู่บ้านนักกีฬานะคะมีการใช้ตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็เรือสำราญคอต้าเซเลน่ามาแทนนะคะมารองรับนักกีฬาโดยอ้างว่าเป็นเรื่องของความประหยัดนะคะนอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องของการเปิดเพลงชาติผิดด้วยคือเป็นความไม่ตระหนักรู้ถึงภูมิหลังทางด้านประวัติศาสตร์ที่อ่อนไหวจนหลากหลายชาตินะคะอย่างประธานโอลิมปิกของเกาหลีเนี่ยก็ออกมาตำหนิตัดเกรดเลยนะคะบอกว่าการเป็นเจ้าภาพของญี่ปุ่นครั้งนี้เนี่ยให้เกรด F
3: ครับ
4: นะคะ
3: ซึ่งทางฮิโรคาสุอาราอิศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการกีฬานะครับบอกว่าญี่ปุ่นอาจต้องใช้เวลาอีกสักพักกว่าจะก้าวพ้นร่มเงาของปัญหาในเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับนักกีฬาหลายคนที่มาที่นี่คาดหวังว่าญี่ปุ่นจะจัดงานได้ดีกว่าหางโจของจีนในครั้งก่อนนะครับก็ถ้าหากญี่ปุ่นคิดจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกอีกครั้งเนี่ยเชื่อว่าตอนนี้ความเชื่อมั่นก็ลดลงไปนะครับและการจะชนะในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพก็อาจจะยากขึ้นคือการเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าแทบจะไม่ค่อยมีคู่แข่งเท่าไหร
4: ่
3: นะครับในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมแต่ถ้าระดับโอลิมปิกเนี่ยเชื่อว่าคู่แข่งเยอะแน่นอน
4: ใช่นะคะก็สาเหตุเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมชาติอย่างญี่ปุ่นที่ค่อนข้างจะมีความเห็นตรงมีความเป๊ะเนี่ยนะคะทำไมถึงจัดงานออกมาอย่างนี้ก็เพราะว่าคือเขาไปตัดสิทธิ์บริษัทออร์แกไนซ์ยักษ์ใหญ่ที่เคยจัดมาตลอดนะคะแล้วก็ใช้คณะกรรมการของท้องถิ่นมาจัดงานนะคะก็ส่งผลอย่างที่เห็นนะคะแต่ทางญี่ปุ่นเองก็บอกว่ารอให้คนเนี่ยลืมไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมามีความหวังในการเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปนะคะก็ในช่วงการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิก2020ที่ผ่านมาตอนนั้นที่ญี่ปุ่นก็เป็นเจ้าภาพนะคะมีปัญหาเรื่องของงบประมาณแล้วก็การคอร์รัปชันของผู้บริหารระดับสูงหลายคดีเหมือนกันแล้วก็ยังมีเรื่องของโควิด-19 ด้วยตอนนั้นนะคะประชาชนเนี่ยก็ออกมาประท้วงพอสมควรว่าไม่อยากเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นญี่ปุ่นยังมีความหวังในการที่จะเป็นเจ้าภาพจัดทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆในอนาคตต่อไปค่ะ
3: ครับส่วนทางเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้มีการพิจารณายกเลิกระบบยกเว้นการเกณฑ์ทหารหลังจากที่นักกีฬาดีใจเกินเหตุจากการคว้าเหรียญทองได้นะครับก็คืออย่างทีมฟุตบอลชายใช่ไหม
4: ใช่
3: นะครับคว้าเหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับปรากฏว่านักกีฬาชายเนี่ยออกอาการดีใจจนเกินหน้าเกินตาเพราะว่าคือเป้าหมายสำคัญของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับของฝ่ายชายเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจน
4: ค
3: ือได้เหรียญทองเอเชียนเกมเนี่ยแต่ยกเว้นการเกณฑ์อาหาร2ปีก็จะมีไปฝึกเป็นสัปดาห์เล็กน้อย
4: ค่ะใช่ค่ะฝึกสั้นๆประมาณ4สัปดาห์หรือว่าไปรับใช้สังคมแทนนะคะก็เป็นเงื่อนไขของทางเกาหลีเขานะคะหากได้เหรียญทองเอเชียนเกมหรือว่าเหรียญใดเหรียญหนึ่งในโอลิมปิกเกมเนี่ยจะถูกยกเว้นการเกณฑ์ทหารจำนวนเต็ม2ปีนะคะซึ่งแน่นอนล่ะค่ะว่านักกีฬาเกาหลีใต้เนี่ยก็ทุ่มเทเพื่อที่จะคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมให้ได้โดยเฉพาะฟุตบอลคว้าแชมป์มาแล้ว4สมัยติดต่อกันนะคะแม้กระทั่งซนฮึงวินเนี่ยก็เคยเดินทางมาแข่งขันเช่นเกมมาแล้วด้วย
3: คือเหตุผลหนึ่งก็คือพอเล่นเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะครับโดยเฉพาะการไปเล่นในยุโรปถ้าต้องไปติดเรื่องของการเกณฑ์ทหารเนี่ยก็จะหายไป2ปี
4: ใช่
3: ก็ทำให้แต่ละสโมสรเนี่ยก็อาจจะคิดหนักในเรื่องของการเซ็นสัญญานะครับก็เลยเป็นเป้าหมายของนักกีฬาฟุตบอลชายของเกาหลีใต้แล้วก็ครั้งนี้ดันทำได้ด้วยแต่ปัญหาก็คือพอได้แล้วดันดีใจเกินเหตุไป
4: แล้วหนึ่งในนั้นก็คือกัปตันทีมของเขานะคะก็คือมีการแบบให้สัมภาษณ์แล้วก็ประกาศเลยว่าไม่ต้องเป็นทหารแล้วประมาณนี้นะคะเรายังมีกองหน้าดาวรุ่งอีกที่เหมือนสวมหมวกปลดประจำการนะคะซึ่งหมวกเนี้ยคือต้องเกณฑ์ทหารครบแล้วถึงจะมอบให้แล้วเขาก็สวมแล้วเขาก็ตะเบะเนี่ยมันก็เป็นการแบบแสดงความดีใจจนออกนอกหน้านอกตาแล้วมันก็เลยเกิดความเหลื่อมล้ำว่าอ้าวแล้วผู้ชายที่ต้องเกณฑ์ทหาร2ปีล่ะแม้กระทั่งคนดังอย่าง BTS อย่างเงี้ยมีการเอามาเปรียบเทียบกันนะคะนั่นคือสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมากกว่าการคว้าเหรียญ
3: เอเชียน
4: เกมประเทศเกาหลีใต้ขออภัยค่ะมากกว่าการคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมด้วยซ้ำก็ยังจะต้องไปเกณฑ์ทหารเลย
3: ท่าน BTS ไทยเนี่ยขายหนังสืออยู
4: ่นะต้องหยอดเหรียญนะคะก็เลยทำให้นะคะทางบินนาโคศกกลาโหมของเกาหลีใต้เนี่ยเปิดเผยว่ากระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้กำลังพิจารณาปรับลดหรือว่ายกเลิกระบบยกเว้นการเกณฑ์ทหารสำหรับนักกีฬาและศิลปิน
3: นะครับ
4: ยุ่งแล้ว
3: ใช่นะครับก็เป็นประเด็นที่จะต้องไปคุยกันต่อนะครับคือตั้งแต่ยุคของซนฮึงมินแต่ว่าตอนซนฮึงมินได้เหรียญทองเอเชียนเกมเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกอาการอะไรมากมาย
4: ใช่
3: แต่เนี่ยเพราะอาการที่แสดงออกทำให้ต้องมีการกลับไปพิจารณาใหม
4: ่แล้วจริงก่อนหน้านั้นเนี่ยในยุค ก่อนเนี่ยคือเขามีกฎนี้มานานแล้วคือประชากรเกาหลีชายเนี่ยยังมีมากพอที่จะทำให้ไปเกณฑ์ทหารได้แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยคือลดน้อยลงนะคะก็จำเป็นอาจจะต้องมีการลดทอนแล้วคนที่เคราะห์ร้ายเนี่ยก็เป็นนักกีฬาในยุคใหม่ๆนะ
3: ครับส่วนการแข่งขันฟุตบอลเมื่อคืนนี้นะครับมีรายการยูฟ่าเนชั่นลีกซึ่งแฮร์รี่เคนลงสนามให้กับทีมชาติอังกฤษเป็นเกมที่125ทำได้2ประตูด้วยนะครับ125นัดที่แฮร์รี่เคนลงสนามให้กับทีมชาติอังกฤษเป็นสถิติเทียบเท่ากับปีเตอร์ชิลตันเลยเมื่อคืนนี้เจอกับเชกเกียนะครับคือในยูฟ่าเนชั่นลีกหลังจากอังกฤษนัดแรกแพ้สเปนหลังจากนั้นผลงานยอดเยี่ยม ชนะรวดเลยนะครับก่อนเจอเชกเกียเนี่ยชนะโครเอเชียไปเยือนน
4: ะ
3: ชนะ 7-0 ส่วนเชกเกียเนี่ยผลงานไม่ดีนะครับแพ้มา3นัดติด
4: ใช่นะคะก็สำหรับเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะจริงๆเนี่ยทางสิงโตคำรามนะคะอังกฤษเนี่ยออกนำไปก่อนนะตั้งแต่นาทีที่27นะคะแฮร์รี่เคนเนี่ยยิงนำก่อนเลยนะคะ
3: คือแฮร์รี่เคนเนี่ยเปิดบอลมาแล้ววอลเดเมียร์คูฟาวสกัดบอลพลาดเข้าประตูเองนะครับแล้วก็ลูก2ลูก3เนี่ยเป็นแฮร์รี่เคนยิงได
4: ้
3: นะครับลูกแรกคูฟาวโอนโกนาที27นะครับแฮร์รี่เคนยิงได้นาทีที่40กับนาทีที่57 ท่ากับว่าตอนนี้ยิงให้กับทีมชาติอังกฤษไป91ประตูแล้วก็เป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการของทีมชาติอังกฤษแล้วก็ติดทีมชาติอังกฤษมากที่สุดเทียบเท่ากับปีเตอร์ชิลตันนะครับน
4: ั่
3: นเท่ากับว่าพฤศจิกายนช่วงยูฟ่าเนชั่นลีกกลับมาเตะอีกลงอีก1นัดก็จะเป็นสถิติเดียวๆละ
4: ใช่นะคะก็จะเป็น126นัดนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะก็ผลงานดีขนาดนี้ก็ยังมีลุ้นรางวัลบอลดอร์ด้วยนะคะก็เป็นอังกฤษนะคะที่ผลงานยอดเยี่ยมลงเตะไปแล้วตอนนี้มีคะแนนรวม9คะแนนตามหลังสเปนอยู่นะคะสเปนลงเตะ4นัดมี12คะแนนอังกฤษอยู่อันดับที่2มี9คะแนนนะคะเดี๋ยวนัดต่อไปอังกฤษจะเจอกับโครเอเชียอีกครั้งนึงแล้วก็เช็กเนี่ยก็มีลุ้นกับสเปนนะโครเอเชียกับเช็กยังมีลุ้นในการจบอันดับที่3อยู่
3: ครับอังกฤษในตอนเกมเจอกับสเปนก็น่าเสียดายนะครับมีจังหวะที่แฮร์รี่เคนยิงจุดโทษไม่เข้าส
4: ุ
3: ดท้ายก็พลิกแพ้เลยแต่ว
4: ่
3: าหลังๆผลงานก็ดีนะครับก็ถือว่าอังกฤษช่วงนี้ผลงานยอดเยี่ยม
4: ใช่นะคะส่วนผลค่ะ
3: ครับ
4: ย
3: ู
4: ฟ่าในเชลีคู่อื่นนะคะ
3: ครับก็คู่ที่อยู่ในกลุ่มนี
4: ้
3: โครเอเชียกับสเปนนะครับโครเอเชียนำก่อนแต่สุดท้ายสเปนแซงชนะไป 2-1 สเปนเนี่ยเข้าคอนเซปต์เดิมเลยเปลี่ยนตัวสำรองลงมามีทีเด็ดตลอดนะครับสำรองล่าสุดเป็นมิเกลเมดิโน
4: ่
3: ลงมายิงนาที61แล้วก็88ทำให้สเปนทำสถิติ 100% ในยูฟ่าเนชั่นลีก4นัดแรกนะครับมี12คะแนนอังกฤษอยู่อันดับ2มี9คะแนนนะครับแล้วก็โครเอเชียอยู่อันดับ3มีอยู่3คะแนนส่วนเช็กยังไม่มีคะแนนเลย
4: ใช่นะคะก็โครเอเชียนำก่อนนะคะแล้วเป็นสเปนเนี่ยมาม
3: ีใบแดงด้วยว
4: ัน
3: เปเรซิสยิงได้ด้วยแล้วก็โดนใบแดงในช่วงท้ายเกม
4: อ่ะนะคะส่วนผลคู่อื่นนะคะคาซัคสถานเสมอกับหมู่เกาะฟาโร2ประตูต่อ2อัลเบเนียนะคะชนะซานมาริโน2ประตูต่อ1ลักเซมเบิร์กแพ้บัลแกเรีย0ประตูต่อ2เอสโตเนียนะคะเสมอกับไอซ์แลนด์นะคะ0ประตูต่อ0ค่ะสกอตแลนด์แพ้สโลวีเนีย1ต่อ2สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะมาซิโดเนียเหนือ3ประตูต่อ0มอลโดวานะคะแพ้สโลวาเกีย0ประตูต่อ4และเบลารุสนะคะเสนอฟินแลนด์1ประตูต่อ1ค่ะ
3: ครับส่วนทางคริสเตียโน่โรนัลโดนะครับล่าสุดมีออกแถลงการเรื่องของการออกจากแคมป์ทีมชาติโปรตุเกสออกมาแล้วนะครับก็เขียนซะยาวเลยนะ
4: ใช่
3: นะครับจริงๆเขาบอกว่าตอนจบฟุตบอลโลกเนี่ยฟุตบอลโลก2026นะครับเจ้าตัวเคยคิดที่จะประกาศเลิกเล่นทีมชาติ
4: ใช่
3: แต่ก็มีโอกาสได้คุยกับทางประธานสหพันธ์ฟุตบอลของโปรตุเกสแล้วก็ทางเฮดโค้ชนะครับก็คือจอร์จเชซุสซึ่งเป็นโค้ชที่ทางสหพันธ์ฟุตบอลโปรตุเกสเนี่ยปรึกษาโรนัลโดนะ
4: ค่ะ
3: ว่าควรเอาใครมาดีแล้วก็โรนัลโดเสนอคนนี้นะครับเพราะว่าเคยทำงานร่วมกันตอนอยู่กับอัลนาเซอร์แต่ตอนนี้มีปัญหากันแล้ว
4: ค่ะแล้วเขาก็แฮปปี้ด้วยนะคะกับการที่มีกุนซือคนนี้นะคะและในระหว่างที่ก่อนที่จะมีการแข่งขันในชลีกเนี่ยมีการพูดคุยตกลงกันว่าโรนัลโดอยู่ยังเล่นให้ทีมชาติอยู่นะแต่ว่าอาจจะมีการโรเตชันอาจจะไม่ได้ลงสนามบ่อยๆนะคะโรนัลโดก็บอกว่าโอเคเลยนะคะก็เขาก็มีแผนพักฟื้นสภาพร่างกายของเขาแต่ว่าจุดแตกหักเนี่ยมาอยู่ในเกมกับนอร์เวย์นะคะนัดที่โปรตุเกสชนะนอร์เวย์คือโรนัลโดเนี่ยตอนแรกคิดว่าตัวเองจะไม่ได้ลงเล่นเพราะตามที่ตกลงกันไว้ว่าไม่ต้องเล่นทีมเยือนนะคะแต่ทีนี้เนี่ยทางจอร์จเชซุสเนี่ยเขามาบอกโรนัลโดว่าเดี๋ยวลง30นาทีนะ
3: 30นาทีสุดท้าย
4: ใช่นะคะโรนัลโดก็ก็เบ่งรับเบ่งสู้แต่สุดท้ายก็รับปากตกลง
3: เจ้าตัวเนี่ยลงไปวอร์มแล้ว
4: ใช่
3: นะครับแต่สุดท้ายทางจอร์จเชซุสก็ไม่ใช้งานเขา
4: ค่ะ
3: เขาเลยมองว่าอันเนี้ยผิดคำพูดครั้งที่หนึ่งนะหลังจากนั้นช่วงแถลงข่าวก่อนแถลงข่าวมีการคุยกันแล้วว่าควรจะแถลงข่าวออกมาในรูปแบบไหนปรากฏว่าช่วงแถลงข่าวเนี่ยจอร์จเชซุสแกสลิงแตกด้วยนะครับมีโมโหแล้วพูดไม่เหมือนกับที่เตรียมกันไว
4: ้
3: นะคร
4: ับ
3: ก็เลยเหมือนกับผิดคำพูดครั้
4: งที
3: ่
4: สอง
3: ก็เลยตัดสินใจออกจากแคมป์ทีมชาติโปรตุเกสเลย
4: โดบอกว่าอย่าให้มีครั้งที่3ก
3: ็
4: เลยออกจากทีมนะคะแต่ว่าทางด้านโรนัลโดเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ปิดกั้นนะคะบอกว่ายังไม่ได้เลิกเล่นทีมชาติโปรตุเกสแต่ว่าต้องมาอธิบายให้ฟังว่าเขาเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้เรื่องมากหรือว่าไม่ได้จะงงแงนะคะแต่เพียงแต่ว่าเนี่ยมันคือเรื่องของการผิดคำพูดก
3: ับ
4: เขานะคะ
3: คือตอนนี้เขาบอกว่าจอร์จเชซุสเนี่ยทำลายความเชื่อใจของเขา
4: ค่ะ
3: นะครับก็ทำให้ตอนนี้เดี๋ยวต้องไปคุยกันเพราะว่าเดี๋ยวเดือนพฤศจิกายนจะมีกลับมาเตะอีกครั้งนะครับเด
4: ี๋
3: ยวด
4: ู
3: ว่าโรนัลโดจะกลับมาหรือเปล่าทางตัวของจอร์จเชซุสซึ่งเป็นโค้ชก็พูดเองว่าอยู่ที่ตัวของโรนัลโดแล
4: ้
3: วแต่จริงก็ทำงานด้วยกันมานะครับแล้วเขาบอกว่าจอร์จเชซุสเนี่ยที่เป็นโค้ชของทางทีมชาติโปรตุเกสเป็นกุนซือที่ได้รับค่าเหนื่อยระดับต้นๆของลีกนะอาจจะค่าเหนื่อยแพงกว่าซีดานที่คุมฝรั่งเศสอีกอ่ะค่าเหนื่อยแพง
4: นะคะก็อย่างที่โรนัลโดก็ออกมาชี้แจงแบบรายละเอียดยาวนะคะก็ลองไปหาอ่านกันดูนะคะแต่ว่าสรุปใจความก็ประมาณนี้นะ
3: แต่ในมุมนึงก็เข้าใจโค้ชนะครับบางทีระวางแผนไว้แล้วแหละแต่หน้างาน
4: อ
3: ะ
4: แต่ตอนนั้นก็คือทีมกำลังเล่นได้ดีแล้วนำอยู่
3: ตอนนั้นนำ 2-1 แล้วก็ยังนำไม่ขาดนะครับที่สำคัญ

0: คันคนที่เล่นลงเล่นแทนเนี่ยก็ได้เล่นดีด้วย
1: ใช่
0: แต่ก็เปลี่ยนกอนซาโลรามอสออกน
1: ะ
0: ครับแล้วเหมือนกับตอนนั้นพยายามซื้อเกมรับไงนะครับคือนำอยู่ประตูเดียวอ่
1: ะ
0: นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของแทคติกหน้างานที่มีการเปลี่ยนแปลงกัน
1: และในการออกมาแถลงข่าวเนี่ยทางจอร์จเชซุสเองเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ประมาณนี้แต่ว่าด้วยท่าทีที่ดุดันนะ
0: ครับ
1: ก็บอกว่าคือมันเป็นสิทธิ์ของเขา
0: ใช่เขาเป็นโค้ชเขาก็ต้องเป็นคนตัดสินใจนะครับจะให้นักเตะมาเป็นข้อจำกัดเนี่ยมันก็ไม่ได้ในการทำหน้าที่นะ
1: แล้วเขาก็บอกว่าเขาก็จะไม่ขอโทษใครนะคะไม่ได้ทำผิดอะไรที่ต้องขอโทษใครแต่ทางโรนัลโดเนี่ยเขาบอกว่ามีการพูดคุยกันแล้วว่าจะออกมาพูดหรือว่าสื่อสารกับประชาชนยังไงแต่ไม่ได้พูดแบบนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นชนวนเหมือนความเข้าใจผิดกันเล็กๆน้อยๆนะคะ
0: เดี๋ยวดูว่าถ้ายังเป็นโค้ชคนนี้อยู
1: ่
0: โรนัลโดจะกลับมาหรือเปล่านะครับก็มีเวลาในการพูดคุยกันเพราะว่าจะกลับมาเตะอีกครั้งทีมชาติก็ช่วงพฤศจิกายนน
1: ะ
0: นะครับไปดูข่าวของแมนซิตี้กันบ้างนะครับล่าสุดยูฟ่าเนี่ยติดตามสถานการณ์และก็รอการพิจารณาทางวินัยของพรีเมียร์ลีกให้เสร็จสิ้นนะครับก็จะมีการดำเนินการกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนที่แมนซิตี้จะมีปัญหากับทางพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยยูฟ่าสอบก่อนน
1: ะ
0: ตอนนั้นมีการร้องเรียนก่อนแล้วก็มีบทลงโทษในเรื่องของการไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่ห้ามไปแข่งขันแต่ว่าตอนนั้นแมนซิตี้รอดตัวเรื่องของคดีความหมดอายุแต่ว่าสำหรับพรีเมียร์ลีกอังกฤษไม่มีการหมดอายุของคดีความนะครับก็เลยเดี๋ยวรอให้คดีนี้จบก่อนเดี๋ยวยูฟ่าจะตามด้วย
1: นะคะก็มีการไม่ปฏิบัติตามกฎตั้งแต่ปี2009ถึง2018กับยูฟ่าเนี่ยประมาณ5กระทงนะคะ
0: ครับก็คือสถานการณ์คล้ายๆกับที่โดนทางพรีเมียร์ลีกนะครับแจ้งข้อหาไปนะครับเรื่องของการใช้เงินนั่นแหละนะครับแต่ว่าติดที่ของยูฟ่าเนี่ยมีเรื่องของเวลา
1: ะ
0: นะครับอายุความแล้วก็ทางแมนซิตี้เนี่ยก็ไปฟ้องร้องศาลกีฬาโลกด้วยตอนนั้นหลักฐานไม่เพียงพอนะครับและหลักฐานที่ได้มาตอนนั้นเนี่ยเป็นเหมือนแฮกเกอร์เขาไปแฮ็กข้อมูลของสโมสรนะครับแล้วก็เอามาลงในนิตยสารของทางเยอรมัน
1: ใช่
0: ครับก็เลยข้อมูลที่ได้มามันก็ดู
1: เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกกฎหมาย
0: ใช่ครับก็เลยสุดท้ายก็รอดตัวไปแต่ว่าในเคสของพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยถ้าจะรอดยากเหมือนกัน
1: ค่ะก็ต้องมาดูว่าโทษสูงสุดที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะได้รับเนี่ยจะมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าผู้คาดการณ์เนี่ยก็บอกว่าน่าจะประมาณโดนตัดแต้มเยอะหน่อยเพราะว่าถ้าเอาตามกฎเหมือนทีมอื่นๆที่เขาโดนน่ะนะคะ
0: นะตัดไปพันกว่าแต้มนะ
1: แล้วเดี๋ยวเยอะไปนะคะประมาณ30 40 50แต้มประมาณนี้นะคะหรือว่าถ้าโทษหนักสุดจริงๆก็ปรับตกชั้น
0: คือเขาบอกว่าปัญหาของแมนซิตี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องของการปรับคะแนนอย่างเดียวนะครับก็อย่าลืมว่าในแต่ละฤดูกาลน่ะแมนซิตี้ถ้าถูกริบแชมป์ไปอันดับ2ก็ควรจะได้เงินเพิ่มเพราะเขาจะต้องขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งรวมถึงทีมที่ไปได้สิทธิ์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเขาไม่ได้ไปเพราะว่าสิทธิ์ของแมนซิตี้ได้ไปแทนอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่แต่ละสโมสรสามารถฟ้องร้องแมนซิตี้ได้อีก
1: มัน
0: ก็เลยยาวเลยไง
1: มันมีผลกระทบเป็นวงกว้างนะคะกับหลายๆทีมด้วยนะคะก็คือหลักๆแล้วเป็นเรื่องของการอำพรางคือจริงๆตามกฎอ่ะคือสโมสรแต่ละสโมสรนะห้ามใช้จ่ายเงินมากกว่ากำไรที่ได้แต่มันมีการแบบว่าหมกเม็ดกับยัดเงินเข้าไปการอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ตอนนี้พรีเมียร์ลีกอังกฤษสอบสวนมาหลักฐานค่อนข้างชัดเจนนะครับ115คดีที่สอบสวนไปผิดไป114โอ้โหนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ที่ทางแมนซิตี้ที่พยายามจะยื่นอุทธรณ์อยู
1: ่พอยื่นอุทธรณ์นะคะก็เลยยังไม่ได้ระงับการแข่งขันแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ต้องไปเยือนแอนฟิลด์เจอกับลิเวอร์พูลด้วยไม่รู้สภาพจิตใจของนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้จะเป็นยังไงนะคะหรือว่าจะรวมพลังใจกันเล่น
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวมาติดตามกันแล้วกันนะคะ
0: นะครับขณะที่ลิโอนีลเมสซี่นะครับตอนนี้กำลังลงเล่นกับทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นเกมสุดท้ายของเขาประกาศรีไทร์จากทีมชาติแล้วนะครับก็กำลังเล่นอุ่นเครื่องเจอกับเบนินอยู
1: ่
0: เบนินนี่นักเตะก็จ้องอยู่นะครับว่าหลังจากจบเกมจะขอเสื้อเมสซี่แย่งกันหน้าดูนะ
1: เขาบอกว่าก่อนลงสนามเนี่ยคือก่อนแข่งเนี่ยก็ไม่ได้สนใจเกมนะลงไปถ่ายภาพบรรยากาศกับแฟนๆที่ใส่เสื้อฟ้าขาวกันมาเต็มสนามไปหมดเลยนะคะแล้วลูกฟุตบอลก็เหมือนสดุดีเมสซี่นะคะมีการเขียนข้อความว่า The Last Dance แล้วก็มีหมายเลข10อยู่ที่ลูกฟุตบอลด้วย
0: ก็พาอาร์เจนตินาได้แชมป์โลก2022แชมป์โคปาอเมริกา2สมัยครองสถิติดาวยิงสูงสุดตลอดการของทีมชาติด้วย125ประตู65แอสซิสต์นะครับก็เขาบอกว่านี่ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเตะหลายคนนะครับเพราะว่ากว่าเมสซี่จะได้แชมป์กับทีมชาติเนี่ยเขาเคยงอนเพราะว่าเล่นทีไรกับทีมชาติก็ไม่ประสบความสำเร็จเลิกเล่นไปช่วงหนึ่งโค้ชเพื่อนร่วมทีมต้องตามกลับมานะครับและสุดท้ายก็เริ่มจากได้แชมป์โคปาอเมริกา แล้วมาได้แชมป์โลกนะครับแล้วก็ล่าสุดเกือบได้แชมป์โลก2สมัยนะ
1: ได้เข้าชิงด้วยนะคะก็บรรยากาศนะคะในกรุงบัวโนสไอเรสนะคะก็มีการประดับประดานะเต็มไปด้วยหน้าของเมสซี่นะคะนั่นแสดงถึงความรักของแฟนๆชาวอาร์เจนตินาที่มีต่อเมสซี่จริงๆแม้กระทั่งเนย์มาร์ที่เคยร่วมงานกันบาร์เซโลนาก็ออกมาบอกว่าใครก็ตามที่ชื่นชอบฟุตบอลเนี่ยจะต้องขอบคุณเลเนลเมสซี
0: ่
1: ที่สร้างความสุขไม่เพียงแต่เฉพาะทำความดีความชอบให้กับอาร์เจนตินานะคะแต่ว่าเขาสร้างความสุขให้กับคอบอลทั่วโลกเลย
0: ใช่นะครับก็เตะกันไปเริ่มเตะประมาณเกือบ6:30 น
1: ะ
0: นะครับตอนลงมานี่น่าจะเป็นช่วงพักครึ่งเวลาละซึ่งเมสซี่ก็มีชื่อเป็น11คนแรกคือตอนแรกเนี่ยเมสซี่จะไม่ลงสนามนะเพราะเขาแถลงการว่าจะเลิกเล่นทีมชาติไปแล้วแต่ว่าโค้ชแล้วก็เพื่อนร่วมทีมนะครับบอกว่านัดสุดท้ายน
1: ะ
0: ลงสักหน่อยนึง
1: ลงมาเดินก็ได
0: ้นะครับสุดท้ายก็ลงเป็น11คนแรกเลย
1: ค่ะตอนฟุตบอลโลกล่าสุดก็ลงไปเดินก็ยังได้เลยนะคะนี่คือเลเนลเมสซี่นะคะคือเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วล่าสุดเนี่ยทางมหาวิทยาลัยโบโนสไอเรสนะคะก็มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ให้กับเขาด้วยนะคะ
0: ครับมีข่าวของสตีเฟนเจอราร์ดนะครับตำนานกัปตันทีมของลิเวอร์พูลยอมรับว่าเสียใจ
1: เสียดาย
0: ที่ออกจากลิเวอร์พูลเร็วไปหน่อยเพราะถ้าอยู่ต่อสักนิดจะได้ร่วมงานกับเจอร์เก้นคล็อปแล
1: ้วในช่วงท้ายๆก่อนที่จะท้าแข่งที่แอนฟิลด์นะคะเจ้าตัวออกมาบอกว่าจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยสัญญายังเหลืออีก1ปีภายใต้การคุมทีมของเบรนแดน ร็อดเจอร์นะคะแต่ว่ามีการบอกว่าถ้าต่อสัญญาเนี่ยแต่ว่าบทบาทในทีมจะลดลงนะเจ้าตัวบอกว่าไม่ใช่สิ่งที่ต้องการ
0: คือตอนนั้นน่ะยังเป็นเบรนแดน ร็อดเจอร์ที่คุมทีมแล้วสถานการณ์ของร็อดเจอร์ยังดีอยู่น
1: ะ
0: ยังไม่มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของผู้จัดการทีมแล้วเจ้าตัวไม่รู้ด้วยว่าผู้จัดการทีมคนต่อไป
1: จะเป็น
0: เจอร์เก้นคล็อปถ้ารู้ว่าคล็อปมาเนี่ยเขาขออยู่ต่อแน่แม้ว่าบทบาทจะน้อยลงแต่เชื่อว่าเขาจะลงไปทำให้เจอร์เก้นคล็อปเนี่ยประทับใจ
1: เขาเชื่อว่าเขาคือด้วยแพชชั่นฟุตบอลที่ใกล้เคียงกันนะคะจะทำให้เจอร์เก้นคล็อปเนี่ยใจอ่อนยอมให้เขาเนี่ยมีบทบาทสำคัญในทีมนั่นน่ะก็เลยออกมาให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าเสียดายมากๆน่าจะตัดสินใจอยู่ต่ออีกสักหนึ่งปีนะคะไม่อย่างนั้นก็ได้ร่วมงานกับคุณยอดกุนซือผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุค
0: เล่นกับลิเวอร์พูลไป710นัดทำได้186ประตูนะครับได้แชมป์ทุกรายการยกเว้นพรีเมียร์อังกฤษนะครับ
1: ไปลื่นซะก่อนเกือบได้แล้ว
0: แต่พอครอปมาปุ๊บได้เลยนะ
1: ใช่รอคอยมา30ปีนะคะในยุคเจอร์นครอปนะคะก็ไม่เพียงเฉพาะสตีเฟนเจอราร์ดที่เสียดายแล้วค่ะแฟนลิเวอร์พูลก็เสียดายเหมือนกันถ้า2คนนี้อยู่ในยุคเดียวกันน่าจะแบบยิ่งใหญ่มากๆค่ะ
0: นะครับไปที่วงการเทนนิสกันบ้างนะครับล่าสุดยานิกซินเนอร์นักเทนนิสมือหนึ่งของโลกประกาศยุติการแข่งขันในฤดูกาลนี้ปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่านะนะครับแล้วก็ไม่ได้ลงสนามมานานละเจ้าตัวบอกว่าขอให้เข่าหายดีก่อนเพราะฉะนั้นช่วงเดือนที่เหลือของปีนี้น่าจะไม่แข่งละ
1: ก็เป็นการรักษาอาชีพในระยะยาวด้วยนะคะมีอาการบาดเจ็บจนต้องถอนตัวจากศึก US Open นะคะเขาบาดเจ็บที่หัวเข่าและล่าสุดเนี่ยซินเนอร์ก็โพสต์คลิปวิดีโอผ่าน Instagram นะคะบอกว่าเขาแล้วก็ทีมแพทย์เนี่ยหารือตัดสินใจร่วมกันว่าต้องเข้ารักษาหัวเข่าอย่างจริงจังนะคะด้วยการผ่าตัดนะคะหมายความว่าในปีนี้2026เนี่ยจบลงปิดเทอมแล้วอย่างเป็นทางการแต่ก็เหลือไม่กี่เดือนนะคะก็ก็ต้องพักระยะยาวนะคะแล้วก็ทำทุกวิถีทางเพื่อให้ร่างกายกลับมาฟิตสมบูรณ์ 100% อีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: ครับลงสนามล่าสุดก็คือรอบชิงชนะเลิศว
1: ิ
0: มเบิลดันเมื่อช่วงกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับชนะอเล็กซานเดอร์ซาเวเรสไปได้แล้วก็ถ้าช่วงเดือนที่เหลือของปีนี้เจ้าตัวไม่ลงแข่งขันเนี่ยมีโอกาสเสียมือหนึ่งของโลกด้วย
1: แล้วทางอเล็กซานเดอร์ซาเวเรสเนี่ยก็ขยันคว้าแชมป์ในช่วงหลังด้วยและขณะเดียวกันคาร์ลอสอัลคาราสนี่ก็กลับมาแล้ว
0: เริ่มกลับมาแล้วนะ
1: ใช่
0: ดีนะอัลคาราสช่วงหลังมีฟอร์มตกไป
1: ค่ะเขาก็หายเจ็บกลับมาเหมือนกันสองคนนี้สลับกัน
0: ใช่
1: คนนี้กลับมาคนนี้ไป
0: ช่วงที่พีคๆนี่ก็ชิงกันเจอกันบ่อยมากนะ
1: ค่ะแต่เจ้าตัวน่าจะทำใจไว้นะคะเพราะช่วงที่พักเนี่ยอาจจะเสียมือหนึ่งของโลกไปแต่ว่าเดี๋ยวระยะยาวรักษาตัวแล้วกลับมาคว้าตำแหน่งใหม่นะคะ
0: ครับไปดูการแข่งขันเทนนิสไชน่าโอเพ่นที่ปักกิ่งที่จีนนะครับรอบ16คนสุดท้ายเมียร่าอันดรีวาดารุ่งวัย19ปีมือ4ของรายการเอาชนะดาเรียสนีเกอร์จากยูเครนไป2-0เซต6-2ทั้ง2เซตนะครับอันดรีวาก็ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับเอคาเทรินาอเล็กซานโดรวารุ่นพี่เพื่อนร่วมชาติมือ19ของรายการ
1: ค่ะส่วนหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายนะคะคาโรลินามูโชวารองแชมป์วิมเบิลดันแล้วก็มือวางอันดับ7ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กนะคะพบกับนาโอมิโอซากะอดีตมือ1ของ ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ได้มาแข่งขันเอเชียนเกมนะคะแมตช์นี้ทั้งคู่สู้กันนานถึง3เซตค่ะเซตแรกเป็นบูโชวาเบียดเอาชนะไปก่อน7-5แต่ว่าเซตที่2โอซาก้าฮึดสู้เอาคืนได้บ้าง6-1นะคะก็ต้องสู้กันเซตตัดสินค่ะก่อนเกมก็เบียดกันแล้วก็สู้กันอย่างตื่นเต้นนะคะสุดท้ายเนี่ยตัดสินกันด้วยไทเบรกเลยค่ะแล้วก็เป็นมูโชวาที่นิ่งกว่านะคะเอาชนะในเซตสุดท้ายไป7-6ไทเบรก9-7แบบเฉือนๆเลยนะคะก็ทำให้คาโรลินามูโชวาเนี่ยเอาชนะไปสุดมันเลยค่ะ2-1เซตผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปค่ะ
0: ครับส่วนการแข่งขันเทเบิลเทนนิสนะครับช่วงนี้มีการแข่งขันที่จีนนะครับก็เป็นรายการเทนนิสเทเบิลเทนนิสไชน่าสแมชนี่เป็นชายเดี่ยวรอบแรกครับหลินหยุนจูมือ5ของรายการจากไชนีสไทเปเจอกับหวังยู่เจิ้งนักกีฬาเจ้าถิ่นนะครับก็เป็นทางหลินหยุนจูเอาชนะไป3-2เกมก็ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างโอจุนซองจากเกาหลีใต้หรือคริสเตียนคาลซันจากสวีเดน
1: ขณะที่หญิงเดี่ยวรอบแรกนะคะหวังยี่ตี้ค่ะมือวางอันดับ5จากจีนเอาชนะเฉิงวี่ชิงจากไชนีสไทเป3-1เกมเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างเจียหนันหยวนจากฝรั่งเศสหรือว่าเฉินยี่จากจีนต่อไปค่ะ
0: ครับแล้วก็อีกคู่ฮินะฮายาตะนะครับมือ6จากญี่ปุ่นต้องออกแรงเล่นถึง5เกมก่อนจะชนะแฟนซูฮั่นจากจีนไป3-2เกมนะครับก็ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับนักกีฬาจากเกาหลีใต้นะครับก็คือชินยูบินซึ่งเป็นมือ10ของรายการ
1: ค่ะปิดท้ายที่คู่ผสมนะคะมีการพลิกล็อกก็เกิดขึ้นค่ะเมื่อคู่ของแอนเดอร์สลีนนะคะจากเดนมาร์กจับคู่กับแอนนาเฮอร์ซี่จากเวลส์นะคะโชว์ฟอร์มเด็ดล้มคู่มือวางอันดับ6จากเยอรมนีไปได้แล้วก็ตีตัวผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศค่ะ
0: ครับส่วนชาวนครศรีธรรมราชนะครับมีการจัดงานต้อนรับ2นักกีฬาไทยนะครับ2นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอย่างอบอุ่นเลยนะครับทั้งแป้นแล้วก็เพียวนะครับหลังจากผลงานยอดเยี่ยมพาทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้แชมป์เอเชียนะครับได้ไปโอลิมปิกเก
1: ม
0: แล้วก็เพิ่งเสร็จภารกิจไปแข่งเอเชียนเกมมา
1: ใช่ได้เหรียญทองแดงกลับมานะคะก็เลยมีการต้อนรับนะคะคือจริงๆ2สาวเนี่ยตั้งใจกลับบ้านเพื่อไปร่วมงานบุญศาสตร์เดือน10นะคะแล้วก็งานกาชาดของนครศรีธรรมราชนะคะก็เลยมีการต้อนรับเกิดขึ้นนี่เป็นกิจกรรมต้อนรับลบบาน
0: ลบเอาเสียงไงนะ
1: ลบบาน
0: โอ้โหนี่คนพื้นที่แ
1: ท้ลบบ้านนะคะภาษาใต้ก็แปลว่ากลับบ้านนะคะก็มีการต้อนรับ2สาวอย่างอบอุ่นนะคะก็สร้างชื่อเสียงให้กับทั้งประเทศไทยแล้วก็ชาวปากใต้นครศรีธรรมราชบ้านเราด้วยนะคะก็มีการเคลื่อนขบวนรถเนี่ยไปยังศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเดินทางไปต่อที่วัดพระธาตุวัดมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะสักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชแล้วก็ไปยังสถานที่แลนด์มาร์คสำคัญของชาวนครนะคะให้ได้ชื่นชมนะคะ
0: ครับก็กิจกรรมเป็นไปอย่างอบอุ่นนะครับ
1: ชื่อกิจกรรมอะไรลบบาน
2: เจ้าของพื้นที่มาเอง
1: ใช่เดี๋ยวอ่านเสร็จก็ลบบาน
2: ขอบคุณค่ะ
3: ส่วนท้ายข่าวเช้าวันนี้ด้วยภาพปุ๋นจนปลาซึ่งทางการเมืองหางโจวในมณฑลเจ้อเจียงของจีนได้ปล่อยลงไปแหวกว่ายกลางทะเลสาบซีหูเพื่อช่วยตรวจจับและค้นหาสิ่งของที่สูญหายใต้น้ำพร้อมส่งข้อมูลกลับมาแบบเรียลไทม์ครับ
2: ค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะเราทั้ง4คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

กรมควบคุมโรคเตือนภัยประชาชนระวัง6โรคร้ายที่มากับน้ำท่วมโรคไข้เลือดออกโรคฉี่หนูโรคระบบทางเดินอาหารโรคผิวหนังและตาอักเสบโรคอิสุกอิสัยและโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารแนะหลีกเลี่ยงการลุยน้ำขังสวมรองเท้าบูทกินอาหารสุกร้อนและถอดปลั๊กไฟก่อนน้ำท่วมถึงเพื่อป้องกันไฟดูดไฟฟ้าช็อตสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรประกาศมอบทุนวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขรวม2ทุนทุนละไม่เกิน 300,000 บาทแก่ข้าราชการพนักงานรัฐเอกชนและนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนงานวิจัยที่นำไปใช้ได้จริงผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารขอรับทุนได้ทางไปรษณีย์หรือยื่นด้วยตนเองณสำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือส่งได้ที่อีเมล dr.parinyaa@gmail.com ภายในวันที่31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์08-2219-9998หรือ08-9444-4618

0: านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
3: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
2: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
4: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
5: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล38ประการประการที่21ไม่ดำรงตนอยู่ในความประมาทมันทำความดีและใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งนะครับว่าช่วง2สัปดาห์นี้ประเทศไทยยังมีฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคมฝนจะตกหนักบริเวณภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับหลังจากนั้นฝนจะตกหนักในภาคใต้ครับช่วงวันที่8ถึง9ตุลาคมส่วนฝนที่ตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือทำแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติบางแห่งน้ำมากและไหลหลากครับเช่นอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยที่จังหวัดเชียงใหม่ประกาศปิดน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกชั่วคราวครับคุณผู้ชมครับสภาพน้ำป่าที่ไหลหลากบริเวณน้ำตกแม่สาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจากฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทำให้อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกครับเนื่องจากฝนที่ตกหนักทำให้น้ำบริเวณน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นและมีสีขุ่นทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยระบุว่าเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวจึงปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติและจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อสามารถเปิดให้บริการได้

0: และนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎระเบียบคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดและสามารถติดตามข่าวสารการอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและการท่องเที่ยวได้ทางเพจ Facebook อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยครับก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับเมื่อเดือนสิงหาคมน้ำตกแม่สาเกิดน้ำป่าไหลหลากอย่างรวดเร็วมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับจนมีนักท่องเที่ยวบางส่วนถูกกระแสน้ำพัดเจ้าหน้าที่ต้องเข้าช่วยเหลือทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจึงให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษในการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในช่วงหน้าฝนน้ำตกแม่สาเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีชื่อเสียงในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยลักษณะเป็นน้ำตกหลายชั้นนะครับท่ามกลางป่าและลำธารอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่จึงเป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวครับส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเริ่มมีแนวโน้มลดลงนะครับขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาคงอัตราระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ติดตามกับคุณภาคภูมิพนาภักดีรายงานสดจากเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเชิญครับ
1: คุณผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่บริเวณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทนะครับพามาคุณผู้ชมทุกท่านนั้นมาติดตามสถานการณ์น้ำล่าสุดกันครับโดยทางกรมชลประทานครับรายงานว่าตอนนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 1,929 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับขณะที่ทางเขื่อนเจ้าพระยาเองยังคงต้องระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อนนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำครับยังคงต้องติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพราะว่าการระบายน้ำของเขื่อนยังคงต้องบริหารให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลลงมาจากพื้นที่ตอนบนรวมไปถึงสถานการณ์ฝนในระยะนี้ด้วยครับ
2: ในปัจจุบันนะครับก็ที่เราระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งระดับน้ำด้านเหนือเขื่อนก็ค่อยๆลดลงมานะครับปัจจุบันก็อยู่ที่ 16.67 เมตรลทก.ซึ่งตั้งแต่วัน2วันแล้วที่เริ่มลดแล้วก็เนื่องจากว่าในส่วนที่สถานีที่ C2 ที่เราเฝ้าระวังนะครับซึ่งวันนี้อยู่ที่เราสามารถวัดน้ำท่าได้ประมาณ 1,933 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งห่างจากเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ100กิโลการเดินทางของน้ำก็ประมาณ1วันนะครับซึ่งระหว่างทางก็มีสถานีวัดน้ำท่าต่างๆเช่นจากลุ่มสแกกังแล้วก็มีน้ำท่าระหว่างทางที่ฝนเกิดจากฝนตกลงมาซึ่งทำให้วันนี้ครับก็มีลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับ
1: ขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่ท้ายเขื่อนนะครับเรียกว่ายังคงต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งระดับน้ำจะเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการระบายและมวลน้ำที่ไหลลงมาสมทบครับอย่างไรก็ตามนะครับจากข้อมูลของทางกรมชลประทานระบุว่าถ้าหากปริมาณฝนลดลงและสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายก็จะมีแผนที่จะทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำให้ได้เร็วที่สุดครับ
2: ปัจจัยหลักเลยวันนี้เราต้องเฝ้าระวังจากของกรมอุตุและคาดการณ์ว่ายังมีฝนอยู่นะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาที่เป็นช่วงที่ว่ามีฝนหนักต่อเนื่องกันหลายๆวันนะครับซึ่งเป็นฝนที่แบบเขาเรียกว่าฝนนิ่งอยู่กับที่นะก็ค่อยๆขยับแต่วันนี้จะมีคาดการณ์จากอุตุ5-7ซึ่งเมื่อวานเราก็เฝ้าระวังก็มีฝนตกหน้าเขื่อนนะครับแล้วก็ทำให้น้ำระดับน้ำเหนือเขื่อนในขณะที่เราระบายอยู่ที่ 2,500 ก็มีการยกตัวขึ้นนะครับซึ่งวันนี้วันที่6วันที่7ก็ต้องเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ทางกรมชลประทานเราก็ได้มีการประเมินสถานการณ์ทุก6โมงเย็นโดยท่านอธิบดีกรมชลประทานนะครับเพื่อคาดการณ์แล้วก็จะประเมินแล้วก็จะแจ้งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นจะเร่งดำเนินการหลายๆอย่างจะตอบประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบโดยเร็ว
1: ในส่วนของแนวโน้มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยานะครับจะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำเหนือเขื่อนสถานการณ์ฝนแล้วก็การบริหารจัดการน้ำในภาพรวมแน่นอนว่าขณะนี้เกี่ยวข้องครับยังคงติดสถานการณ์แบบใกล้ชิดเรียกว่าแบบเรียลไทม์เลยทีเดียวครับและสำหรับประชาชนท่านใดนะครับที่อยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำก็ขอให้ทุกท่านติดตามสถานการณ์และประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นครับและนี่ก็คือข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะครับจากบริเวณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทผมภาคภูมิพนาภักดีทีมข่าว NBT ภาคกลางรายงานครับ
0: ขอบคุณครับคุณภาคภูมิรายงานมาจากเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาท

0: แต่คุณผู้ชมครับพื้นที่ท้ายน้ำหรือว่าท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยามีการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องขณะที่พื้นที่ลุ่มต่ำในบางพื้นที่อย่างเช่นริมแม่น้ำน้อยในอำเภอบางบานที่อยุธยาตอนนี้ก็ประสบปัญหาน้ำท่วมครับไปดูที่จังหวัดสุรินทร์กันบ้างครับพ่อค้าปลาในจังหวัดสุรินทร์รับซื้อปลานิลจากผู้เลี้ยงปลาในภาคตะวันออกครับเพื่อระบายปลานิลออกจากบ่อเป็นการลดความเสี่ยงน้ำท่วมนะครับและนำปลาไปขายในราคาถูกครับปลานิลราคาพิเศษคุณผู้ชมครับตัวละ10-35 บาทตามขนาดได้รับความสนใจจากชาวบ้านเลือกซื้อกันอย่างคึกคักเลยครับบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลบัวเชษฐ์อำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์ครับและก็ขายดีมากครับเนื่องจากปลาสดใหม่ตัวเป็นๆด้วยครับนำไปทำอาหารได้หลากหลายและราคาถูกปลานิลที่พ่อค้านำไปขายนี่เป็นปลานิลที่พ่อค้าปลาในจังหวัดสุรินทร์ไปซื้อจากบ่อเลี้ยงในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีครับซึ่งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพ่อค้าไปตระเวนขายตามอำเภอต่างๆในจังหวัดสุรินทร์โดยตั้งใจขายราคาถูกเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนและช่วยกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมด้วยให้สามารถระบายปลาออกจากบ่อได้ทันเวลาเพื่อลดความเสี่ยงและลดความเสียหายหากเกิดน้ำท่วมครับ
1: ประมาณ1ตันหรือตัน2ครับประมาณ 1,000 กิโล 1,200 กิโลคร
2: ับ ครับปกติ
1: ต่อเที่ยว
2: ต่อเที่ยวแล้วปกติที่เราไปขายเนี่ยเราหมดไหม
1: หมดครับขายประมาณ2หรือ3ชั่วโมงหมดครับผม
2: หมด
1: ตอบรับดีครับ
2: ตอบรับดี
1: กระแสกำลังมาครับช่วงนี้
2: เมื่อมานี้เนี่ยที่เห็นในสายตาคิดว่าขายดีไหม
1: ก็ตอบโจทย์ดีครับ
2: โอเคอ
1: ยู่ครับพ่อแม่พี่น้องก็ให้ความร่วมมือได้ดีมากเลยครับแล้วก็มาเลือกซื้อมาถูกกันครับ
2: แล้วถ้าเกิดว่าขายดีเราวันไหนเราจะมาอีก
1: ก็อาจจะหลังน้ำลงหรือเปล่าครับเพราะว่าผมมาจากแถวสันเซาทางปราจีนบุรีอะไรเงี้ยครับช่วงนี้เป็นน้ำท่วมเราก็เลยต้องจับปลาออกก่อนน้ำจะมาครับประมาณนี้ครับน่าจะหลังสถานการณ์ที่ขายแล้วครับสถานการณ์น้ำท่วมเราลงเราจะอาจจะมาอีกรอบนึงครับผม
0: นายกิติยะวิจัยพ่อค้าปลานิลเนี่ยบอกว่าการนำปลานิลไปตระเวนขายราคาพิเศษตัวละ10-35 บาทไม่ได้มีบ่อยครั้งนะครับได้รับการตอบรับจากชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างดีปลานิล 1,200 กิโลกรัมขายหมดในช่วงเวลาภายในไม่ถึง3ชั่วโมงหรือว่า2ชั่วโมงกว่าๆชาวบ้านบางคนบอกว่าอยากให้พ่อค้านำปลาราคาถูกแบบนี้ไปขายอีกครับเพราะว่าช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายครับเพราะขายเป็นตัวนะครับผู้ชมตัวละ10-35 บาทจึงได้รับความสนใจจากชาวบ้านเลือกซื้อกันอย่างคึกคักครับวัดชุมชนและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีชักพระกันอย่างพร้อมเพรียงครับปีนี้มีขบวนแห่เรือพนมพระทางบกกว่า120 ลำและทางน้ำ5 ลำขณะที่วัดหลายแห่งต่างเร่งประดับตกแต่งเรือพนมพระเพื่อเข้าร่วมประกวดครับวัดแหลมทองอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นหนึ่งในวัดหลายแห่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณผู้ชมครับที่ตอนนี้เตรียมส่งเรือพนมพระเข้าร่วมประกวดในประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวประจำปี2569ช่วงนี้ทางวัดและชุมชนช่วยกันประดับตกแต่งเรือพระหรือเรือพนมพระโดยนำหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาถ่ายทอดผ่านงานศิลปะที่งดงามทั้งชาวบ้านและช่างฝีมือต่างเร่งมือช่วยกันประดับตกแต่งเรือพนมพระเพื่อให้เสร็จทันร่วมขบวนแห่ในประเพณีชักพระครับ
3: เราเรือลำนี้ครับเรือวัดแหลมทองก็เกิดขึ้นที่วัดแหลมทองก็เลยการที่พระนี่ครับพระก็เป็นผู้ที่เป็นแกนกลางที่จะสืบทอดพุทธศาสนาแล้วก็โดยการที่เอาหลักคำสั่งสอนเนี่ยแฝงด้วยหลักคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาเพื่อเผยแผ่สู่ประชาชนแล้วก็เพื่อการที่ส่งเสริมช่างหรือว่าโยมหรือว่ากรรมการหรือว่าผู้ใหญ่ผู้ช่วยหรือว่ากรรมการหรือว่าทีมงานช่างนะครับเขาทำเพื่อการที่ส่งเสริมความสามัคคีก็ประมาณ 60% ถึง 70% การร้องก็เต็มใจเต็มที่เขาก็เต็มใจเต็มที่หรือว่าเขาทำด้วยศรัทธาว่าแล้วศรัทธาเขาว่าศรัทธาเขาก็เพื่อการที่เป็นพุทธบูชา
0: คุณผู้ชมครับงานประเพณีชัก

0: พระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นในวันที่27ตุลาคมนี้นะครับตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน11หรือถัดจากวันออกพรรษาครับมีขบวนแห่เรือพนมพระทางบกกว่า120ลำและเรือพนมพระทางน้ำ5ลำครับรวมถึงเรือต้นเทียนจากวัดศรีแสงทองจังหวัดอุบลราชธานีที่เข้าร่วมในขบวนแห่เรือพระประจำปีนี้ด้วยนะครับประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประเพณีสำคัญครับที่สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีทางด้านพระพุทธศาสนาความศรัทธาวิถีชีวิตผู้คนที่ผูกพันกับแม่น้ำตาปีพลังความร่วมมือของชุมชนและเป็นเทศกาลที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยครับเป็นงานใหญ่ครับไปเที่ยวกันได้นะครับในช่วงออกพรรษานี้ครับการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัดระยะขยายช่วง2เดือนการใช้จ่ายภาพรวมทำให้ประชาชนลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มกำลังซื้อมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะร้านอาหารจะเห็นผลค่อนข้างชัดครับศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเต็มไปด้วยนักศึกษาและบุคลากรครับไปใช้สิทธิ์ใช้จ่ายสแกนจ่ายไทยช่วยไทยพลัสในการซื้ออาหารเครื่องดื่มกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงพักกลางวันครับร้านอาหารในศูนย์อาหารส่วนขายดีนะครับทั้งข้าวแกงข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวและเครื่องดื่มพ่อค้าแม่ค้าในศูนย์อาหารแห่งนี้บอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถกระตุ้นกำลังซื้อและเพิ่มยอดขายให้ร้านได้เป็นอย่างดีเลยแล้วครับพอมีการขยายโครงการอีก2เดือนทำให้นักศึกษาไปใช้บริการเพิ่มขึ้นประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนักศึกษาและช่วยลดภาระของผู้ปกครองด้วยครับ
1: ไก่ราชภัฏนะคะแล้วก็ศูนย์อาหารราชภัฏนะคะมีทั้งหมด7ล้านเราจะใช้ไทยช่วยไทยพัฒน์ประมาณ6ล้านถึง7ล้านนะคะตัวนี้เราตอบสนองนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ทำให้เด็กนักศึกษาได้ใช้จ่ายได้อย่างประหยัดอะค่ะช่วยประหยัดตังค์ของพ่อแม่นะคะก็ตั้งแต่เฟส2ขึ้นมาก็คือมีเด็กมาใช้เยอะค่ะเพราะว่าเด็กโดยเฉลี่ยก็คือมันอยู่ในช่วงเปิดเทอมทำให้ตรงนี้ก็คือพ่อแม่ไม่ต้องโอนตังค์มาให้เยอะเพราะเด็กก็มีไทยช่วยไทยพัฒน์มาซื้ออะค่ะแล้วก็ข้าวจานหนึ่งเราตกอยู่ประมาณจาน25แพงสุดก็ไม่เกิน30-40บาทอะค่ะมันทำให้เด็กได้ใช้เงินประหยัดขึ้นมีไทยช่วยไทยมาใช้ทำให้นักศึกษาได้เอาเงินที่เหลือไปซื้ออุปกรณ์การเรียนหรือไปใช้ถ่ายเอกสารเพราะช่วงนี้ใกล้สอบแล้วอะค่ะตรงนี้ต้องขอบคุณรัฐบาลนะคะที่มีโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นอะค่ะ
2: ศูนย์อาหารราชภัฏยะลาชื่อร้านข้าวซุปเบนอที่ร้านจะขายข้าวข้าวรักแกงด้วยข้าวรักแกงอย่างเดียว25 2อย่าง35ถ้าข้าวซุปอย่างเดียวนี่ข้าวซุป30ข้าวซุปไข่เจียว40กับไทยที่ร้านก็จะมีโครงการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยด้วยตั้งแต่มีโครงการไทยช่วยไทยเด็กก็มาใช้จ่ายเยอะแล้วก็เฟสที่2นี่ก็คือเด็กก็มาเยอะเพราะว่ามีรายใหม่ด้วยจากคนที่ว่าเป็นบัตรสวัสดิการแล้วก็ได้มาเป็นแอปของไทยช่วยไทยนี่ก็ทำให้เพิ่มกลุ่มเป้าหมายอีกครับผมขอบคุณครับ
0: ส่วนที่ตลาดสดกระทู้จังหวัดภูเก็ตคุณผู้ชมครับประชาชนต่างเลือกซื้อสินค้าต่างๆกันอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับแม่ค้าร้านผักสดเนี่ยบอกว่าแม้ประชาชนยังคงคำนึงถึงการใช้จ่ายแต่การที่ภาครัฐขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อได้ในระดับหนึ่งครับการมีมาตรการช่วยแบ่งเบาภาระจึงทำให้ประชาชนบริหารค่าใช้จ่ายได้ง่ายขึ้นขณะเดียวกันร้านค้ารายย่อยก็มีโอกาสเพิ่มยอดขายและมีเงินหมุนเวียน
3: ได้เยอะพอสมควรค่ะมันก็ดีกว่าตอนที่ไม่มีโครงการค่ะช่วยได้เยอะเลยค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีโครงการคือแบบว่าการที่คนจะมาซื้อก็ลังเลแต่พอมีโครงการเขากล้าที่จะซื้อมากขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆเขาก็คิดว่าได้ช่วยเงินในกระเป๋าของเขาด้วยอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนหนูก็ได้นะคะหนูก็ได้สิทธิ์เหมือนกันถ้าสำหรับตัวหนูนะที่หนูได้สิทธิ์หนูว่าดีมากเพราะว่าได้ช่วยเหมือนหนูประหยัดค่าในครัวเรือน หนูซื้อแบบว่าข้าวสารอาหารแห้งของแบบนี้คือเราไม่ต้องมาเอาตังค์ในกระเป๋าเราออกมันได้ช่วยไว้เยอะมากคือเดือนนึงรอดทั้งเดือนนะคะ
0: คุณผู้ชมครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2เป็นมาตรการต่อเนื่องจากระยะแรกนะครับเพื่อช่วยลดค่าครองชีพและประคองกำลังซื้อของประชาชนครับวงเงินจากรัฐ 1,000 บาทต่อคนนะครับใช้จ่ายได้ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนครับรัฐจ่ายให้ร้อยละ60ประชาชนจ่ายเองร้อยละ40หรือว่า60 40เหมือนที่เรียกกันง่ายๆเข้าใจง่ายนี่แหละครับส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มวงเงินให้จากเดิม300บาทเป็น 1,000 บาทต่อคนครับสำหรับใช้สิทธิ์ในเดือนตุลาคมครับอย่าลืมนะครับไทยช่วยไทยพลัส60 40ใช้จ่าย2เดือนนะครับตุลาคมถึงพฤศจิกายนวงเงินที่รัฐช่วยนะครับ 1,000 บาทนะครับส่วนสวัสดิการแห่งรัฐใช้ได้เดือนตุลาคม1เดือนนะครับวงเงิน 1,000 บาทครับไปที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วครับร้านขายขนมปังบัตรเตร้านหนึ่งครับมียอดขายเพิ่มขึ้นจากการร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจากลูกค้าเนี่ยก็บอกว่าลูกค้าเพิ่มมากขึ้นและขายดีด้วยขณะที่ขนมปังของทางร้านก็แน่นอนครับถูกปากถูกใจลูกค้าติดตามจากรายงานครับ
4: ถ้าพูดถึงของกินง่ายๆแต่ว่ารสชาติไม่ธรรมดาในอรัญญประเทศหนึ่งในนั้นต้องมีขนมปังบัตเตลุงวุฒหน้าธนาคารกรุงไทยขนมปังแท่งยาวๆเครื่องแน่นๆทั้งหอมทั้งกรอบแล้วก็รสชาติแบบไทยๆในคำเดียวเริ่มจากขนมปังแท่งยาวเอาไปย่างบนเตาถ่านจนด้านนอกกรอบหอมแล้วก็ผ่าทาเนยตามด้วยซอสหมูแดงรสเข้มข้นก่อนอัดเครื่องเข้าไปแบบไม่หวงทั้งหมูแดงหมูยอพริกไทยดำหมูเส้นทอดแตงกวาผักชีต้นหอมแบบที่เรียกกันว่ากัดไปคำไหนก็เจอเครื่องกันจริงๆค่ะแต่ที่เด็ดอยู่ที่มะละกอดองสูตรลุงวุฒิที่เขาเตรียมเอาไว้เป็นเครื่องเคียงเพิ่มความกรุบเปรี้ยวหวานแล้วก็ความแซ่บนะคะช่วยตัดรสให้กลมกล่อมยิ่งขึ้น
5: ความแซ่บอยู่ตรงนี้ค่ะ
6: มีที่เด็ดคือลุงพยายามย่างให้ขนมปังให้มันกรอบนอกนุ่มในเราคนกินแล้วจะไม่เหนียวขนมปังไม่เหนียวครับลุงแล้วก็เรามีทีเด็ดคือมะละกอกินคู่กันมันแก้ตัดเลี่ยนได้กินแล้วอร่อยแล้วก็สะอาดด้วยร้านเราเน้นความสะอาดครับผม
7: ถ้าตื่นทันผมจะรีบมาซื้อบัตเต้ก่อนเป็นอย่างแรกเพราะว่าหลังช่วงบ่าย2บ่าย3ไปบางทีเขาจะไม่อยู่นะครับผมขายหมดก่อนสุดยอดครับผมอร่อยมาก
4: แม้ขนมปังบัตเตจะมีที่มาจากฝรั่งเศสนะคะแต่ว่าลุงวุฒิเขาเติมรสชาติเข้าไปแบบไทยๆจนเป็นเอกลักษณ์ราคาแท่งนึงก็แค่50บาทเท่านั้นค่ะแต่เมื่อใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย60 40ก็จะเหลือจ่ายเพียงแค่20บาทเท่านั้นค่ะ
8: เงินเข้าแล้ว100บาท
6: ก็ดีขึ้นครับเพราะว่าช่วยได้เยอะเพราะว่าจากที่คนไม่มีตังค์ซื้อก็ได้ตัวนี้แหละช่วยครับช่วยได้เดือนหนึ่งก็หลักพันเหมือนกันแล้วครับ
7: สุดยอดพ่อช่วยในเรื่องของบางทีเรามีเงินไม่พออย่างนี้ก็จะมีไทยช่วยไทยมาช่วยถ่วงดุลตรงนี้ด้วยก็ถือว่าช่วยเซฟงบได้เยอะเลยครับผม
4: 20บาทผ่านโครงการนะคะได้ทั้งขนมปังย่างเตาถ่านหอมๆเครื่องแน่นๆมะละกอดองสูตรเด็ดแถมยังสะอาดแล้วก็ราคาสบายกระเป๋าด้วยสำหรับใครที่ผ่านอรัญญประเทศอย่าลืมนะคะลองมาแวะชิมขนมปังบัตเตลุงวุฒิหน้าธนาคารกรุงไทยอรัญญประเทศค่ะ

0: ารย์ชื่ออะไรเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเลย
1: ผมชื่อเฉาครับเพิ่งมาเป็นครูอาสาผมอาจจะดูช้าแปลกๆนิดนึงครับ
0: อ๋อไม่
1: พอดี

0: เสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 น. ถึง 17:25 น. ทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT เสพสื่อสติ
1: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึง2 ทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
2: ครับสำหรับสมาชิกของถนนดนตรีทาง Facebook แล้วก็ทาง LINE ด้วยนะครับเราจะมีถนนดนตรีไลฟ์ที่เป็นบันทึกการแสดงสดเนี่ยมาฝากกันเป็นประจำทุกเสาร์นะครับเสาร์ละ1 ชั่วโมงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับเราจะนำบรรยากาศในการแสดงเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับทุกท่านที่ได้รับชมเนี่ยทุกวันเสาร์ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง NBT
4: วิถีคน
5: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น. แล้วเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น. วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น. ถึง 7:00 น. และเวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น. ทางช่อง NBC 2 HD

0: LGBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันทิชาสุภิธรรมค่ะ
1: มีคำตอบให้คุณ 1 2 3
2: Let's go Pet Journeyรายการที่จะพาทุกคนออกไปใช้ชีวิตข้างนอกพบสถานที่และวัฒนธรรมที่น่าสนใจพร้อมเรียนรู้ภาษาใหม่ไปด้วยกันเพชรจะพาทุกคนไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆและสอดแทรกคำศัพท์ทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันมาเรียนรู้และสนุกไปพร้อมกันกับเพชร Journey รายการที่จะทำให้ทุกคนได้รู้จักโลกที่กว้างขึ้นทุกที่ที่ไปมีเรื่องราวใหม่ๆให้เราได้เรียนรู้เสมอแล้วพบกันนะคะในรายการเพชร Journey
3: สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลัน

0: โยฟ้ากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์
1: มงคล38ประการประการที่22มีความเคารพในบุคคลที่ควรเคารพให้เกียรติผู้อื่นตามฐานะและวัยแสดงออกด้วยความอ่อนน้อมและสุภาพมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการยิ้มรับวันใหม่ค่ะเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรานะคะพร้อมเสิร์ฟข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ที่น่าสนใจค่ะรวมไปถึงอัปเดตนโยบายต่างๆจากทางภาครัฐนะคะและรายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวกับสถานที่ที่น่าสนใจมากมายทั่วประเทศกับพี่น้องเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้เช้าวันพุธที่7ตุลาคม2569อยู่กับคุณเดชนพเดชเวชวิมลและดิฉันเมธิยาเข็มเพชรค่ะสวัสดีค่ะคุณเดชค่ะ
0: สวัสดีครับพี่เมย์ครับติดตามรับชมรายการของเราได้ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT แห่งนี้นะครับแล้วก็ยังมีช่องทางออนไลน์อีกหลายช่องทางนะครับทั้ง Facebook Live YouTube Live นะครับแล้วก็ติดตาม NBT Plus นะครับ .prd.to.th นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ทาง App Store แล้วก็ Play Store ด้วยครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมจะสามารถเลือกรับชมรายการของส่วนกลางนะคะรายการของภูมิภาคแล้วก็เลือกรับฟังรายการวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ได้ทั่วประเทศผ่านแพลตฟอร์มเดียวเลยค่ะ nbtplus.prd.go.th ค่ะ
0: ครับ
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารหรือว่าแนวทางมาตรการต่างๆจากทางภาครัฐแล้วนะคะหลังจากที่เราพ้นวิกฤตน้ำท่วมมาแล้วแต่ก็ยังไม่น่าไว้วางใจ 100% นะ
0: ยังมีหลายพื้นที่ที่ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะคร
1: ับ ใช่แล้วแล้วเมื่อวานก็มีฝนตกหนักลงมาอีกนะคะและช่วงนี้ที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการประกาศแจ้งเตือนออกมาเป็นระลอกระลอกในเรื่องของฝนที่จะตกหนักไปจนถึงเฝ้าระวังไปจนถึงวันที่13เลยช่วงนี้ก็ต้องติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็อัปเดตมาตรการการป้องกันต่างๆจากทางภาครัฐวันนี้สถานการณ์น้ำจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้ในช่วงของเช็คน้ำเช้านี้ค่ะ
0: ครับกรมอุตุปรับแจ้งเตือนการสื่อสารกับประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นำมาปรับเหมือนกันนะครับก็คือสื่อสารลดคำศัพท์เทคนิคที่ยากๆแล้วก็สื่อสารตรงไปยังท่านผู้ชมเลยว่าพื้นที่ไหนมีน้ำท่วมพื้นที่ไหนจะมีฝนตกหนักนะครับวันนี้มาอัปเดตกับกรมอุตุนิยมวิทยาครับทางด้านกรมอุตุนิยมนะครับวิทยานะครับได้เตือนประเทศไทยตอนบนยังมีอากาศแปรปรวนและมีจุดที่ฝนตกหนักถึงหนักมากขณะที่ภาคอีสานฝนเริ่มลดลงครับวันนี้ประเทศไทยตอนบนยังมีอากาศแปรปรวนฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีจุดที่ฝนตกหนักถึงหนักมากขณะที่ภาคอีสานฝนลดลงฝนหนักมากที่กำแพงเพชรและสุโขทัยครับรายชื่อจังหวัดต่อไปนี้จะเป็นรายชื่อที่จังหวัดที่ฝนตกหนักมากนะครับเรียงไปจากภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันตกและภาคใต้นะครับติดตามรับฟังให้ดีนะครับภาคเหนือได้แก่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ครับภาคอีสานจังหวัด

0: เลยหนองบัวลำภูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ครับภาคกลางครับจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยครับทางภาคตะวันออกนะครับจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองครับภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลครับสำหรับวันนี้วันที่7ตุลาคมพื้นที่ฝนตกหนักจะเหลืออยู่ตามแนวด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางครับรวมถึงบางจังหวัดของทางภาคตะวันออกและภาคใต้ตามรายละเอียดในประกาศที่ว่ามานะครับจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับช่วงนี้ฝนฟ้าอากาศแปรปรวนครับฝนอาจจะมาเร็วและตกหนักเป็นจุดๆพร้อมลมกระโชกแรงก่อนออกจากบ้านอย่าลืมเช็คสภาพอากาศสักอีกนิดนะครับเผื่อเวลาเดินทางแล้วก็เตรียมพร้อมรับฝนที่อาจจะเปลี่ยนแปลงระหว่างวันด้วยครับพี่เมย์ครับ
1: ใช่แล้วค่ะก็ช่วงนี้นะคะก็ให้พี่น้องประชาชนนะคะเตรียมรับมือสภาพอากาศที่จะมีการแปรปรวนฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงอาจจะมีลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้วยนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะก็ติดตามอย่างใกล้ชิดเลยเพราะว่าช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่เฝ้าระวัง
0: ยังไว้วางใจไม่ได้เลยนะครับจากที่ตามประกาศก็ภาคอีสานภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางที่ยังน่าเป็นห่วงอยู่ครับ
1: ใช่แล้วค่ะก็มีหลายพื้นที่เลยนะคะที่ยังคงเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยค่ะนอกจากที่พออากาศแปรปรวนแล้วนะคะแล้วยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในบางพื้นที
0: ่
1: ทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้มีการประกาศแจ้งเตือนออกมาเช่นเดียวกันค่ะทางด้านของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้แจ้งเตือน76จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะคะให้เตรียมรับมือฝนตกหนักไม่ใช่เรื่องไกลตัวค่ะพามาเช็คพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมก่อนเกิดเหตุนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน76จังหวัดเฝ้าสถานการณ์ในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569นี้หลังที่มีแนวโน้มเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะขอให้พี่น้องประชาชนนะคะเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังลมกระโชกแรงพื้นที่เสี่ยงครอบคลุม4ภาคเลยนะคะภาคเหนือก็อย่างที่คุณนพเดชพูดไปเมื่อสักครู่นี
0: ้
1: 17จังหวัดเลยค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ20จังหวัดภาคกลาง26จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยและภาคใต้อีก14จังหวัดค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่มีฝนตกต่อเนื่องนะคะขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะทางด้านของปภ.ก็ได้มีการกำชับให้ทั้งจังหวัดเองแล้วก็ศูนย์ปภ.เขตติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมเตรียมกำลังพลเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยรถปฏิบัติการและชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตนะคะให้พร้อมเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงหรือขยายวงกว้างขึ้นพร้อมกับเตรียมศูนย์พักพิงอาหารน้ำดื่มแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งที่จำเป็นสำหรับรองรับประชาชนที่ต้องอพยพด้วยนะคะอยากให้พี่น้องประชาชนได้มีการเตรียมตัวพี่น้องประชาชนต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างก็หนึ่งเลยต้องติดตามประกาศและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนั่นเองและช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งชะล่าใจนะคะก็เตรียมของใช้ของจำเป็นเช่นข้าวสารอาหารแห้งต่างๆนะคะยาเอกสารสำคัญแล้วก็แบตเตอรี่โทรศัพท์ด้วยหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมก็ขอให้เตรียมพร้อมในการยกของขึ้นที่สูงและเตรียมเส้นทางในการอพยพไปด้วยนะคะหลีกเลี่ยงช่วงนี้ก็อย่าไปอยู่ที่พื้นที่ลาดเชิงเขาทางน้ำไหลและพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะเมื่อมีฝนตกหนักอาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้นะคะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และใต้ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะและหากมีการประกาศอพยพให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทันทีนะคะฝนตกหนักเราอย่าชะล่าใจอย่ารอช้าอย่ารอให้เกิดภัยก่อนแล้วค่อยเตรียมตัวช่วยกันนะคะเรามาช่วยกันเช็คพื้นที่เสี่ยงเตรียมของจำเป็นติดตามข่าวสารและบอกต่อกับคนใกล้ตัวด้วยค่ะถ้ามีข้อสงสัยหรือว่าเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะสายด่วนนิรภัยปภ.1784โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
0: ครับนอกจากการทำงานของภาครัฐภาคประชาชนเองก็ต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวนะครับทั้ง เรื่องของยาเอกสารสำคัญแล้วก็ที่สำคัญที่สุดโทรศัพท์มือถือที่เราใช้เป็นอุปกรณ์จำเป็นในทุกวันนี้นะครับ
1: ใช่ช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งชะล่าใจนะคะเราต้องมีความเตรียมความพร้อมตลอดเวลาเพราะว่าแน่นอนมันอาจจะอยู่ในช่วงของปลายฝนแล้วแหละแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆนะช่วงนี้ก็ให้ระวังเป็นพิเศษค่ะ
0: มาที่ข่าวสารต่อไปนะครับก็ยังมีการพยายามที่จะต่อสู้กับปัญหาน้ำท่วมนะครับรวมถึงการจัดการของน้ำนะครับทางด้านท่านเอกนิติชูวันดาต้านะครับชี้พื้นที่เสี่ยงระดับอำเภอถึงระดับตำบลนะครับดันเป็นดันภาคกลางเป็นต้นแบบการบริหารจัดการน้ำครับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่5ทับ2569นะครับกำชับติดตามสถานการณ์ล่วงหน้า 7-10 วันเน้น4ประเด็นสำคัญเฝ้าฝนเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่วันที่ 10-12 ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดภาคกลางทางตอนล่างและภาคตะวันตกรวมถึงกทม.และปริมณฑลนะครับโดยใช้วันดาต้านะครับก็คือใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเชื่อมข้อมูลพยากรณ์อากาศปริมาณน้ำฝนน้ำท่าน้ำในเขื่อนและการระบายน้ำรวมถึงสถานการณ์จริงเพื่อวางแผนไปในทิศทางเดียวกันครับพร้อมทั้งระบุพื้นที่เสี่ยงระดับอำเภอตำบลเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยจุดอพยพและทรัพยากรให้พร้อมแจ้งเตือนประชาชนในตรงพื้นที่และทันเวลาพร้อมผลักดันภาคกลางสู่โมเดลครับบริหารจัดการน้ำมอบอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำร่วมกับจังหวัดวางแผนรับมือกันอย่างเป็นระบบส่วนปภ.เป็นหน่วยงานกลางประสานคณะอนุกรรมการและเชื่อมโยงข้อมูลสนับสนุนพื้นที
1: ่ท
0: ันทีครับก็คือก็เป็นการใช้ข้อมูลให้ทุกภาคส่วนเชื่อมโยงกันเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนนะครับ
1: ก็ถือว่าน้ำท่วมกรุงเทพมหานครที่ผ่านมาเราก็เอามาถอดบทเรียนนะ
0: ค
1: ะเพื่อที่จะมาเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระลอกต่อไปหรือว่าในจังหวัดอื่นต่อไปนั่นเองนะคะ
0: แล้วก็มีการเตรียมความพร้อมไม่ได้นิ่งเฉยแต่อย่างใดนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะมีการประชุมของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาก็ท่านก็ได้เปิดเลย8ข้อสั่งการจากท่านนายกรัฐมนตรีให้มีการเร่งระบายน้ำเร่งฟื้นฟูผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนเลยนะคะการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยประกาศการประชุมนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาค่ะท่านนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งออกมาเป็น8ข้อสั่งการตามนี้เลยนะคะก็เริ่มกับจากที่การเน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องมีการเร่งพร่องน้ำและระบายน้ำจากแหล่งน้ำที่เต็มหรือว่าใกล้จะเต็มให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมพร้อมกับกำหนดมาตรการลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนค่ะแล้วยังคงมีการเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำนะคะโดยการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขุดลอกวัชพืชและเศษขยะบริเวณคอขวดสะพานและท่อระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบในพื้นที่น้ำท่วมขังด้วยนะคะและต่อมาค่ะมีการระบุพื้นที่เสี่ยงภัยให้ชัดเจนและแม่นยำพร้อมกับเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลล่วงหน้าให้พร้อมสำหรับรับสถานการณ์ค่ะระดมเครื่องจักรให้เพียงพอต่อการช่วยเหลือนะคะหากเครื่องจักรของทางรัฐไม่เพียงพอให้จัดหาจากภาคเอกชนโดยให้ใช้เงินทดรองราชการฉุกเฉินได้เลยค่ะ
0: ครับข้อสั่งการถัดมานะครับก็คือการฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมให้แล้วเสร็จทันทีนะครับโดยประสานกับการเก็บขยะทำความสะอาดและตรวจสอบความพร้อมของระบบไฟฟ้าประปาและสาธารณสุขครับถัดมาก็คือเร่งสำรวจขึ้นทะเบียนและส่งรายชื่อครัวเรือนที่เข้าเกณฑ์รับเงินชดเชยพร้อมให้กระทรวงการคลังหารือกับธ.ก.ส.ครับเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือและให้เงินกู้ฟื้นฟูแก่เกษตรกรลำดับถัดมาครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาลดค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟและค่าน้ำประปาให้กับครัวเรือนในพื้นที่ที่ประสบภัยในช่วงที่เกิดสถานการณ์ข้อสุดท้ายครับให้กระทรวงคมนาคมสั่งการทออทอบริหารจัดการการบริหารผู้โดยสารอย่างเต็มประสิทธิภาพในช่วงการประชุม2026 IMF World Bank Annual Meeting นะครับเพื่อป้องกันปัญหาการสัมภาระล่าช้าหรือการเดินทางติดขัดให้อำนวยความสะดวกทุกคนอย่างเต็มที่ครับ
1: ใช่แล้วค่ะและนี่ก็เป็น8ข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่สั่งการมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงนี้ให้ทุกพื้นที่ต้องระดมกำลังการบูรณาการการทำงานร่วมกันแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเต็มกำลังเพราะอีกไม่กี่วันนะคะที่อย่างที่บอกว่าประเทศไทยของเราก็จะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม IMF แน่นอนว่าจะมีคนหลั่งไหลเข้ามาในประเทศมากมายเลยทีเดียวและช่วงนั้นท่านก็กังวล นะคะในเรื่องของ สัมภาระตกค้างการเดินทางขนส่งสาธารณะ

0: นะต่างๆนะคะก็ให้หลายภาคส่วนบูรณาการการทำงานร่วมกันกับ8ข้อสั่งการนี้ค่ะ
1: ครับ
0: นอกเหนือจากเรื่อง8ข้อสั่งการของท่านนายกแล้วเรื่องเกี่ยวกับมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วนะคะในเรื่องของสุขภาพก
1: ็
0: เป็นอันดับหนึ่งเหมือนกันเราก็ไว้วางใจไม่ได้เลย
1: ที่มากับน้ำท่วมนะคร
0: ับใช่แล้วค่ะหลังจากที่เกิดน้ำท่วมก็แน่นอนว่าปัญหาสุขภาพหรือว่าปัญหาที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางนะคะที่ไม่สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลได้ตามปกตินะคะเราก็มีเรื่องเกี่ยวกับการสาธารณสุขมาฝากคุณผู้ชมค่ะทางด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มีการเน้นย้ำถึงการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำที่ยังสูงขึ้นนะคะของโรงพยาบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะโดยเฉพาะโรงพยาบาลพุทธโสธรนะคะและเตรียมรับมือกับมวลน้ำระลอกใหม่ตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะจากการคาดการณ์นะคะว่าฝนที่ตกหนักลงมาโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งขณะนี้ทั้ง2เขตสุขภาพก็ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งระบบบริการทางการแพทย์และสถานพยาบาลเส้นทางลำเลียงส่งต่อผู้ป่วยระบบสำรองไฟฟ้านะคะระบบเชื้อเพลิงน้ำประปาออกซิเจนทางการแพทย์และระบบการสื่อสารพร้อมใช้งานค่ะสามารถจัดตั้งโรงพยาบาลสนามได้ทันทีหากเกิดเหตุจำเป็นรวมถึงเตรียมพร้อมกำลังคนนะคะเวชภัณฑ์สำคัญ13รายการการจัดทำพิกัดและรายชื่อกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีการแจ้งเตือนภัยค่ะเพื่อช่วยลดความสูญเสียรวมถึงการซ้อมแผนอย่างเป็นระบบด้วยนะคะ
1: ครับพร้อมกันนี้ก็ยังกำชับให้พื้นที่ในจังหวัดภาคใต้นะครับทบทวนแผนประคองกิจการและเตรียมความพร้อมย้ายผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางตรวจสอบเส้นทางเลี่ยงเพื่อปรับแผนสู่การส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตเร่งรัดค้นหาและค้นเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางสั่งการโรงพยาบาลเสี่ยงน้ำท่วมสำรองยาเวชภัณฑ์ออกซิเจนและทรัพยากรสำคัญให้เพียงพอเป็นอย่างน้อย72ชั่วโมงนะครับดูแลด้านสุขาภิบาลและเฝ้าระวังโรคตลอดจนสื่อสารความเสี่ยงให้ประชาชนในประเด็นการบริการของสถานพยาบาลการดูแลสุขภาพในระยะฟื้นฟูและให้คงระดับการบริหารจัดการเพื่อตอบโต้และฟื้นฟูสำหรับภาพรวมพื้นที่ประสบอุทกภัยล่าสุดนะครับลดลงเหลือ23จังหวัดสถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น153แห่งยังคงเปิดบริการตามปกติ87แห่งและให้บริการจัดทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ดูแลกลุ่มเปราะบางพร้อมทั้งสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์เป็นยารักษาโรคน้ำกัดเท้ามากที่สุดนะครับขณะที่การดำเนินงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ปรับเปลี่ยนจากภาวะฉุกเฉินสู่การฟื้นฟูชุมชนอย่างเป็นระบบและดูแลประชาชนให้ครอบคลุมปรับโรงพยาบาลสนามเป็นศูนย์ฟื้นฟูชุมชนครับเหลือบริการผู้ป่วยนอกรับยาทั่วไปในเวลาทำการและเสริมทีมเฉพาะด้านในการรองรับระยะฟื้นฟูครับตลอดจนจัดโซนลงพื้นที่ดูแลประชาชนทั้งในแง่มุมของร่างกายและก็จิตใจการควบคุมโรคและอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครด้วยครับพี่เมย์ครับ
0: ค่ะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่การสาธารณสุขก็เขาเรียกว่าเราต้องให้ความสำคัญนะคะเพราะว่าหลายพื้นที่ถ้าหากโรงพยาบาลน้ำท่วมเนี่ยบอกเลยว่าเกิดความเดือดร้อนแน่เกิดความเดือดร้อนกับผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลด้วยนะคะเกิดความเดือดร้อนกับผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลได้ด้วยปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่หนักหนาสาหัสจริงๆนะคะก็ช่วงนี้ก็ยังคงมีฝนตกลงมาไม่หยุดเลยค่ะเกิดปัญหาน้ำท่วมอย่างหนักในหลายพื้นที่ในหลายจังหวัดนะคะประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนเสียหายทั้งบ้านเรือนนอกจากเรื่องเศรษฐกิจแล้วปัญหาสุขภาพอย่างที่เราบอกกันว่าเป็นปัญหาที่เราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะคะอย่างเช่นหลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยน้ำขังที่เป็นน้ำสกปรกและมีเชื้อโรคมากขึ้นเนี่ยก
1: ็
0: เป็นที่ก่อให้เกิดเชื้อโรคชนิดต่างๆแล้วก็ที่แบบเราต้องเดินย่ำน้ำแน่นอนว่าอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บที่ตามมาจากอุทกภัยในครั้งนี้นะคะวันนี้ค่ะเราจะได้รับเกียรติจากท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะคะนายแพทย์ไกรสุขเพชรบุรณินค่ะจะมาร่วมพูดคุยและให้แนวทางในการป้องกันรวมถึงการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องวันนี้อยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับท่านครับ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับจากสถานการณ์น้ำท่วมขังในขณะนี้นะครับทางสาธารณสุขจังหวัดมองว่าโรคที่น่ากลัวที่สุดใน 3-4 อันดับแรกหรือว่าเคสที่พบบ่อยต้องระวังเป็นพิเศษเป็นโรคอะไรบ้างครับคุณหมอครับ
2: ครับผมครับก็จะมีนะครับเรียนท่านผู้ชม ท่านประชาในสุขมุกนะฮะโรคอาทิตย์เศษในช่วงนะครับไอ้กลุ่มเพราะว่าคงจะต้องเช็คโรคที่เกิดจากติดต่อน้ำหนัก
0: ก็ตอนนี้นะคะสัญญาณคุณหมออาจจะติดขัดนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตต่อสายคุณหมอใหม่อีกสักรอบนึงนะคะวันนี้คุณหมอจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่ติดตามมาจากน้ำท่วมแน่นอนเลยโรคหลักๆเลยที่เราเห็นกันบ่อย
1: ๆโรคฉี่หนู
0: ใช่เพราะอะไรคะคุณผู้ชมเพราะว่าโรคฉี่หนูเนี่ยเวลาเราเดินย่ำๆน้ำท่วมแค่เป็นน้ำที่เป็นเฉอะแฉะเฉยๆนะคะไม่ใช่น้ำท่วมเยอะๆนะถ้าน้ำท่วมเยอะๆอ่ะฉี่หนูมันก็อาจจะละลายกระจายไปกับน้ำ
1: ที่เมย์เชียงใหม่เคยมีประสบการณ์น้ำท่วม
0: ใช่แล้ว
1: มีประสบการณ์เกี่ยวกับโรคนี้
0: แล้วแต่ยังไม่เคย
1: ครับ
0: เป็นโรคนี้เพราะว่าเรามีการดูแลป้องกันตัวเองอย่างดีในการให้ข้อมูลข่าวสารหรือการให้ความรู้พี่น้องประชาชนจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะในการเตรียมตัวที่จะป้องกันโรคเหล่านี้การป้องกันโรคฉี่หนูแน่นอนค่ะว่าเราต้องควรแบบล้างมือล้างเท้าให้สะอาดและไม่ใช่แค่โรคนี้นะโรคที่ตามมาก็มีอีกหลายโรคเลยโรคไข้หวัดโรคไข้เลือดออกอะเวลามีน้ำขังก็จะมียุงเยอะอะ
1: คุณหมอกลับมาอ
0: ย
1: ู่ในสายแล้วค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับ
1: เมื่อสักครู่สัญญาณไม่ค่อยดีครับอยากให้คุณหมอเล่าให้ฟังว่าโรคที่มากับน้ำท่วมโรคที่น่าเป็นห่วงแบบสามสี่อันดับแรกมีโรคอะไรบ้างครับคุณหมอครับ
2: ครับผมครับครับก็ขออนุญาตนะครับว่าในส่วนของโรคที่ต้องระวังนะครับในช่วงฤดูฝนเนี่ยนะครับก็คงจะต้องมีหลายๆส่วนนะครับผมจะขออนุญาตจำแนกนะครับว่าเป็นในส่วนของกลุ่มต่างๆนะครับเพราะว่าให้กลุ่มแรกก็คงเป็นกลุ่มที่นำโดยสัตว์พาหนะนะครับเพราะว่าพอหลังจากที่มีฝนแล้วนะครับน้องก็จะมีสัตว์พาหนะต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนำจากยุงลายนะครับมันจะมีพวกน้ำขังพวกแหล่งเพาะพันธุ์ยุงต่างๆนะครับเพราะนั้นก็กลุ่มที่นำโดยยุงลายก็จะมีพวกโรคไข้เลือดออกนะครับนะฮะซึ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าอาจจะมีการแพร่ระบาดได้โรคที่โรคที่คุณย่านะครับซึ่งส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเนื่องจากว่าประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศเมืองร้อนนะครับการพ่อพันธุ์ต่างๆการแพร่ระบาดนี่ก็อาจจะรวดเร็วนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องใช้มาตรการในการป้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนะฮะการดูแลนะครับนะการเก็บกวาดบ้านให้สะอาดการเก็บขยะต่างๆพวกเก็บน้ำปิดฝาต่างๆนะครับเนาะให้มิดชิดนะครับนอนในมุ้งหรือว่าทายากันยุงนะครับอันนั้นก็เป็นในส่วนของกลุ่มแรกนะครับส่วนกลุ่มที่สองเนี่ยเป็นของโรคติดต่อทางเดินหายใจนะครับอันนี้อากาศมีความชื้นนะครับมีฝนตกนะครับเนาะมีโรคต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นก็การแพร่ระบาดของไม่ว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดเนี่ยนะครับก็จะมีการแพร่ระบาดได้นะครับอาจจะทำให้เกิดมีการไข้สูงไข้ไอเจ็บคอปวดกล้ามเนื้อต่างๆนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีส่วนของปัจจุบันที่เรายังเจออยู่นะครับปลายบ้างก็คือโควิด-19นะครับก็พบได้บ่อยเช่นกันนะครับแต่ว่าความรุนแรงต่างๆเนี่ยก็อาจจะลดลงนะครับเนื่องจากว่ามีการกายพันธุ์อะไรต่างๆที่ไม่รุนแรงเหมือนเมื่อก่อนนะครับเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันเนี่ยอย่างน้อยสุดเนี่ยต้องล้างมือบ่อยๆอยู่ใช้มาตรการของการหลีกเลี่ยงสัมผัสใกล้ชิดกับคนหมู่มากหรือผู้ป่วยมีการสวมหน้ากากอนามัยนะครับนะครับเว้นระยะห่างต่างๆอันนั้นก็เป็นในส่วนของโรคติดต่อทางเดินหายใจนะครับส่วนที่สามเนี่ยนะครับจะเป็นจากการสัมผัสครับการลุยการย่ำนะครับเนาะพวกน้ำเสียพวกโครนพวกอะไรต่างนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะฮะโรคฉี่หนูนะฮะหรือว่าเลปโตสไปโรซิสเนี่ยนะครับซึ่งปานจะติดต่อจากการเดินลุยน้ำขังหรือย่ำโคลนที่มีเชื้อปนนะครับแล้วเชื้อก็จะเข้ามาสู่ร่างกายเนาะเหล่านี้ก็จะมีอาการไข้มีการปวดกล้ามเนื้อได้รุนแรงโดยเฉพาะยิ่งบริเวณน่องมีปวดศีรษะนะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีโรคไข้ดินหรือมีเมลิโอซิสนะครับหรือว่าโรคน้ำกัดเท้านะครับก็จะเกิดจากเราอยู่ในสถานที่ที่มันอับชื้นต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันก็คงหลีกเลี่ยงในเรื่องของการลุยน้ำนะครับหากจำเป็นก็ต้องมีอุปกรณ์ป้องกัน นะครับใส่รองเท้าบูทที่สูงใส่สิ่งป้องกันน้ำไม่ให้น้ำ

0: ไม่เข้าไปสัมผัสกับร่างกายนะครับอันนั้นก็เป็นกลุ่มที่3ส่วนกลุ่มที่4เนี่ยนะครับจะเป็นโรคติดต่อทางทางเดินอาหารครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยอาจจะมีเรื่องของภาวะน้ำเน่าเสียภาวะของสิ่งแวดล้อมนะครับเนาะที่อาจจะบูดสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีต่างๆนะครับเนาะก็อาจจะทำให้เกิดโรคท้องร่วงได้เวลาเราทานอาหารนะครับเนาะทานน้ำดื่มต้องสะอาดนะครับเพราะนั้นเนี่ยการกินก็ต้องเป็นปรุงสุกอาหารเนี่ยสะอาดมีการล้างมือนะครับเนาะทำความสะอาดอะไรต่างก่อนที่จะรับประทานนะครับส่วนอื่นๆนะครับเนาะที่ภัยสุขภาพอื่นๆเนี่ยผมก็ขอนำเรียนว่าก็คงจะเป็นเรื่องของไม่ใช่เป็นภัยธรรมชาติต่างๆเนาะเรื่องของฟ้าผ่านะครับเรื่องของที่อุทกภัยต่างๆน้ำป่าไหลหลากต่างๆเนี่ยก็คงต้องระวังนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของหน้าฝนครับเห็ดพิษนะครับซึ่งเราก็เจอบ่อยๆนะครับเราก็ต้องทานหรือว่ารับประทานเห็ดที่เรารู้จักจริงๆนะครับอย่าไปเก็บเห็ดที่อะไรต่างๆที่ไม่รู้จักหรือมันยังอยู่ในป่ามาประกอบอาหารนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดพยาธิอันตรายได้นะครับเราก็เคยพบมีผู้เสียชีวิตหรือว่ามีเกิดการทำลายนะครับเพราะทานพวกเห็ดพวกนี้เราเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดนะเจ็บป่วยได้หลายได้ครับผม
1: ค่ะโอ้โหมีหลากหลายโรคเลยนะคะที่มากับในช่วงหน้าฝนแล้วก็ช่วงน้ำท่วมแบบนี้แต่ที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะคุณหมออยากให้คุณหมอเจาะลึกลงสักนิดนึงกับเรื่องของโรคฉี่หนูเพราะว่าช่วงนี้หลายพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเนาะย
2: ัง
1: เป็นน้ำเฉอะแฉะน้ำที่เสี่ยงต่อการที่จะมีโรคฉี่หนูระบาดค่ะโรคฉี่หนูเนี่ยค่ะอาการเริ่มต้นมันเป็นยังไงคะแล้วถ้าหากเรารู้สึกแบบไหนหรือว่าเรากังวลหรือว่าเราสงสัยว่าเราอาจจะเป็นโรคฉี่หนูหรือเปล่านี่ไม่มีอาการเริ่มต้นยังไงบ้างคะคุณหมอ
0: ครับผมครับโรคฉี่หนูนะครับก็เป็นโรคที่จะมากับนะครับนะเป็นเชื้อนะครับซึ่งเกิดจากตัวหนูเนี่ยนะครับจะเป็นพาหะนะครับเสร็จแล้วก็จะแพร่กระจายไปยังแหล่งน้ำต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไปสัมผัสก็คือคนที่ไปลุยน้ำลุยโคลนต่างๆนะครับเสร็จแล้วก็เชื้อโรคก็จะเข้าสู่ร่างกายนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่อาจจะมีบาดแผลนะครับเนาะหรือว่ามีจุดแรงต่างที่เชื้อโรคเข้าไปได้ง่ายนะครับเพราะนั้นจะเข้าสู่การสัมผัสเป็นหลักนะครับก็คือการโดยลุยน้ำลุยขนต่างๆนะครับอาการก็จะมีการแสดงก็หลังจากที่รับเชื้อแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีอาการหลังจากที่แสดงอาการก็จะมีอาการไข้นะครับมีการตัวร้อนมีการปวดศีรษะไข้ที่จะสูงนะครับและที่สำคัญคือจะมีการปวดน่องนะครับมีการปวดตามน่องตามแหล่งต่างนะครับซึ่งโรคขี้หนูเนี่ยเป็นโรคที่ค่อนข้างจะอันตรายนะครับเพราะว่าเราพบว่าอาจจะหลังจากที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยนะครับเนาะก็อาจจะมีอาการอาจจะต้องมีอาการไม่มีอาการรุนแรงมากนะครับเนาะก็อย่างที่ผมนำเรียนไปแล้วแต่ถ้ามีการรุนแรงเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มนะครับเนาะในกลุ่มที่เปราะบางผู้สูงอายุนะครับนะในเด็กในอะไรต่างในกลุ่มที่มีภูมิต้านทานไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดอาการรุนแรงนะครับเนาะโดยเฉพาะยิ่งอาจจะทำลายนะครับเนาะอาการที่สำคัญนะครับตับไตได้หลายได้นะครับตับวายได้นะครับเนาะไตวายได้นะครับอาจจะทำให้ถึงเสียชีวิตได้หลายได้ครับผม
1: ก็ถือว่าอันตรายอีกโรคหนึ่งที่มากับน้ำท่วมเป็นโรคที่ช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังกันจริงๆค่ะ
2: ครับคุณหมอครับเวลาน้ำท่วมสิ่งที่อย่างหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือการต้องเดินหรือว่าสัญจรผ่านพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังครับอยากให้แนะนำวิธีการป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายหน่อยครับคุณหมอครับ
0: ครับผมครับก็ตรงไปตรงมาครับผมนะฮะเนาะว่าถ้าหลีกเลี่ยงคือไม่มีน้ำท่วมขังได้ที่ก็ดีนะครับแต่ถ้ามันมีความจำเป็นจริงๆนะครับเราก็คงจะต้องนะครับหาอุปกรณ์ป้องกันนะครับนะฮะถ้าเรามีอุปกรณ์อย่างเช่นรองเท้าที่มันสูงหน่อยรองเท้าบูทรองเท้าเนี่ย
2: ครับ
0: นี่นะครับก็ใช้ป้องกันได้หรือจะใช้ถุงพลาสติกนะครับเนาะถุงพลาสติกที่อาจจะขนาดใหญ่ๆหน่อยนึงนะครับเนาะห่อนะครับเนาะหลายๆชั้นนะครับเนาะห่อหลายๆชั้นเพื่อป้องกันการสัมผัสโดยตรงนะครับในระหว่างร่างกายครับกับน้ำครับผมกับน้ำกับโคลนครับ
1: ก็เป็นเบื้องต้นนะคะที่เราสามารถทำได้แหละแต่เราต้องมีความระมัดระวังในการสัมผัสน้ำพวกนี้นะคะนอกจากที่เราจะมีการติดเชื้อจากทางโรคฉี่หนูแล้วนะคะในเรื่องของอาหารและน้ำดื่มค่ะคุณหมออย่างที่คุณหมอบอกไปเมื่อครั้งต้นว่าก็มี โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารที่มากับน้ำท่วมในช่วงนี้นะคะเรามีข้อควรระวังอย่างไรบ้างคะที่ทำให้เราไม่เกิดอาการท้องร่วงหรือว่ารับประทานอาหารที่เป็นพิษนี้เข้าไปคะคุณหมอมีข้อเตือนพี่น้องประชาชนยังไงบ้างคะ
0: ครับผมครับอย่างน้อยสุดเนี่ยนะครับการเวลาเราจะดื่มพูดถึงน้ำกับอาหารนะครับเนาะน้ำดื่มเนี่ยก็คงต้องหาน้ำดื่มที่สะอาดนะครับเนาะนะฮะซึ่งก็อาจจะเป็นน้ำขวดนะครับเนาะส่วนน้ำที่อยู่ทั่วๆไปอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเนาะก็ต้องระวังนะครับเนาะอาจจะถ้าเรามีอุปกรณ์ในการต้มนะครับเนาะในการให้ความร้อนในการต้มแหล่งต่างเนี่ยนะครับเนาะน้ำดื่มที่ต้มสุกแล้วเนี่ยนะฮะก็จะมีความปลอดภัยนะครับส่วนอาหารนะครับอาหารเนี่ยอาหารแห้งนี่ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าเป็นอาหารที่ปรุงสุกนะครับเนาะก็คงต้องเว้นระยะเวลานะครับเนาะอย่าให้มันนานเกินไปอาหารที่บูดเน่าอาหารที่ใกล้จะเสียแล้วอาหารที่ทิ้งไว้นานนะครับก็ต้องระมัดระวังหรือว่าอาหารที่ปนเปื้อนนะครับครับผม
1: ก็เป็นเบื้องต้นที่เราก็ตระหนักรู้ไว้แล้วก็ทำได้ง่ายๆนั่นเอง
2: ครับคุณหมอครับแล้วสำหรับพี่น้องประชาชนที่บางครั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่น้ำท่วมหรือว่าไปลุยน้ำท่วมมามีอาการไหนบ้างครับไม่ว่าจะเป็นอาการไข้ปวดเมื่อยอาการไหนครับที่เรารู้สึกว่าเริ่มสำคัญแล้วเริ่มต้องไปปรึกษาแพทย์แล้วครับคุณหมอครับ
0: ครับก็อย่างนี้ครับผมนะฮะก็จะมีว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะครับถ้าเราติดเชื้อเนี่ยนะครับอาการสำคัญก็จะมีการไข้นำมาก่อนนะครับเนาะนะฮะแต่บางครั้งเนี่ยนะครับมันอาจจะมีไข้อาจจะไม่สูงมากถ้าไข้สูงมากเนี่ยเราจะรู้ตัวเนาะเพราะฉะนั้นอาการหลักเนี่ยก็จะมีอาการถ้าจากการติดเชื้อต่างๆเนี่ยก็จะมีอาการไข้ก่อนนะครับแต่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะไข้ไม่สูงมากแรงมากนะครับเนาะก็คงจะต้องมีอาการอื่นร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นท่าอาการของโรคระบบทางเดินหายใจนะครับนะฮะมันก็จะมีน้ำมูกไหลมีไอมีจามนะครับเนาะมีเสมหะอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการติดเชื้อโดยว่ายิ่งทางระบบทางเดินหายใจนะครับหรือว่าระบบอื่นๆอย่างเช่นบางคนไปโดนน้ำนะครับน้ำที่ไม่สะอาดเข้าตาก็อาจจะมีตาแดงนะครับเนาะนะครับเคืองตาระคายตาได้อันนั้นก็ต้องระมัดระวังก็จะมีปัญหาด้านตานะครับแล้วก็ระบบเรื่องของทางเดินอาหารนะครับทางเดินอาหารอาจจะไม่มีไข้แต่ว่ามีอาการของปวดท้องมีอาการอาเจียนขึ้นแสบเจียนมีท้องร่วงท้องเสียต่างๆนะครับก็อาการต่างๆเนี่ยเราก็ต้องจำแนกเป็นระบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของระบบร่างกายภายนอกทางหูทางตาเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะครับเรื่องของระบบทางเดินอาหารอย่างเงี้ยครับผม
1: ก็เป็นข้อควรระวังถ้าหากว่าเรามีคนใกล้ตัวที่มีอาการเหล่านี้นะคะหรือว่าถ้ามีอาการหนักกว่านี้ก็ให้รีบไปโรงพยาบาลโดยเร็วดีที่สุดเลยนะคะนอกจากสุขภาพกายแล้วค่ะคุณหมอเรื่องสุขภาพใจก็สำคัญนะคะคุณหมอคะอยากให้คุณหมอฝากถึงพี่น้องประชาชนที่ตอนนี้อาจจะมีผลกระทบทางด้านจิตใจนะคะเราจะมีสัญญาณอะไรบอกไหมคะว่าเรากำลังเป็นซึมเศร้าหรือว่าตอนนี้เรากำลังมีภาวะจิตใจที่ไม่แข็งแรงที่ไม่ปกติอยากให้คุณหมอช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
0: ครับก็นำเรียนนี้ครับว่าในส่วนของผลกระทบนะครับผลกระทบทางด้านจิตใจเนี่ยก็คงจะต้องเราคงจะต้องแบ่งนะครับเป็นในระยะแรกหรือระยะเฉียบพันนะครับกับระยะหลังแล้วระยะฟื้นฟูนะครับระยะเฉียบพันเนี่ยนะครับประชาชนก็คงจะผู้ประสบภัยเนี่ยก็คงจะมาด้วยเรื่องของความตื่นตระหนกนะครับเนาะความตื่นตระหนกความตกใจนะครับเนาะความเครียดนะครับเพราะว่าน้ำอาจจะมาทำให้เกิดนะครับเนาะผลกระทบนะครับทางร่างกายทางจิตใจด้วยทรัพย์สินเสียหายนะครับเนาะความหวาดกลัวอะไรต่างนะครับอันนั้นก็เดี๋ยวทางสาธารณสุขนะครับในแต่ละพื้นที่ที่ประสบภัยนะครับก็จะมีนะครับจะมีบุคลากรต่างๆเราจะมีทีมนะครับที่เขาเรียกว่าทีม MCAT เนี่ยนะครับหรือว่าทีมฟื้นฟูจิตใจเนี่ยนะครับไปในการที่ไปเยียวยานะครับเนาะนะครับไปเยียวยาผู้ที่ประสบภัยต่างๆนะครับทั้งทางด้านกายแล้วก็ทางด้านใจด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คงจะเข้าสู่ระยะฟื้นฟูต่างๆนะครับแต่ก็นำเรียนว่าในส่วนของภัยพิบัติต่างๆเนี่ยนะครับเนาะนะครับเราหลักที่เรามีการประเมินแล้วนะครับเนาะเราผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยนะครับเนาะก็จะเข้าสู่ระยะฟื้นฟูนะครับฟื้นฟูนะครับก็คงจะเป็นระยะที่คงจะต้องมาคิดกันว่าเราจะจัดการนะครับเนาะในปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรนะครับครับผม
1: ค่ะวันนี้ก็ครบถ้วนนะคะเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพคุณหมอก็ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆที่มากับน้ำท่วมแล้วก็คำแนะนำในการดูแลทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะที่มาร่วมชี้แนะในรายการในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณหมอครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: อย่างที่บอกว่าสุขภาพกายก็สำคัญ
2: สุขภาพใจ
1: ก็ยิ่งสำคัญไปใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเนาะเวลาเราเนี่ยคือผู้ประสบภัยที่เคยมีเหตุการณ์น้ำท่วมมา
2: ผู้ประสบภัยท่านหนึ่งเหมือนกัน
1: ใช่แล้วคือทรัพย์สินในบ้านเกิดความเสียหายคุณพ่อคุณแม่มีอาการเจ็บป่วยอะไรเหล่านี้ก็ทำให้เรารู้สึกท้อแท้จิตใจห่อเหี่ยวอยู่เหมือนกันช่วงนั้นนะคะแต่ว่าคนในครอบครัวของเราด้วยกันเนี่ยก็ต้องมีการดูแลนะคะแล้วก็ช่วยเหลือประคับประคองกันไปให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนั่นเองนะคะ
2: ก็ต้องให้กำลังใจกัน
1: ส่งกำลังใจนะคะให้กับทุกท่านเลยที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ค่ะ
2: ให้ผ่านไปด้วยกันอย่างเรียบร้อยให้ได้นะครับ
1: ค่ะ
2: มาที่การท่องเที่ยวบ้างดีกว่านะครับถ้าพูดถึงจังหวัดภูเก็ตแล้วก็พังงาท่านก็อยากอาจจะเห็นภาพทะเลหรือว่าโรงแรมสวยๆนะครับแต่ว่าวันนี้จะมาเปิดมุมมองใหม่นะครับผ่าน Miles Adventure นะครับสัมผัสทั้งธรรมชาติวิถีชุมชนครับและรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ครับสร้างรายได้กระจายเศรษฐกิจฐานรากยกระดับสู่การเป็นจุดหมายระดับโลกอย่างยั่งยืนติดตามรายงานได้จาก NBT ภูเก็ตครับ
1: ในช่วงของวาร์ปทั่วไทยค่ะ
3: ท่ามกลางความงดงามของทะเลอันดามันภูเขาหินปูนและผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ภูเก็ตพังงากำลังเปิดมุมใหม่ของการท่องเที่ยวไทยผ่านโครงการ10 plus 10 Miles Adventure Work Hard Play Smart ของกรมการท่องเที่ยวที่พาสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ออกสัมผัสประสบการณ์จริงทั้งชมวิวพาโนรามาอ่าวพังงาจากจุดชมวิวเสม็ดนางชีล่องเรือหัวโทงลอดถ้ำเพชรปะการังและพายคายักลอดอุโมงค์ป่ากงกลางสะท้อนความโดดเด่นของธรรมชาติภาคใต้ที่มีความสวยงามและเอกลักษณ์จนกลายเป็นจุดหมายของนักเดินทางจากทั่วโลกแต่เสน่ห์ของการเดินทางครั้งนี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงความงดงามของธรรมชาติเพราะอีกหนึ่งจุดขายสำคัญคือวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนท้องถิ่นที่ถูกนำมาต่อยอดเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ชุมชนบ้านบางโรงจังหวัดภูเก็ตนักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีเกษตรทดลองกรีดยางเรียนรู้สับปะรดภูเก็ตสินค้า GI พร้อมลงมือทำแยมแบบโฮมเมดรวมถึงเรียนรู้การนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นอาหารและขนมสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งใกล้ตัวของชุมชนหากนำมาสร้างเรื่องราวและออกแบบเป็นประสบการณ์ก็สามารถกลายเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ขณะเดียวกันการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยยังผสานเข้ากับแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมพายเรือในป่าชายเลนและปล่อยปูแสมรวมถึงกิจกรรมเรียนรู้ธรรมชาติของช้างในพื้นที่ที่ได้มาตรฐานทำให้การท่องเที่ยวไม่ได้เป็นเพียงการเดินทางเพื่อพักผ่อนแต่เป็นการเรียนรู้และมีส่วนร่วมกับพื้นที่อย่างสร้างสรรค์ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่มองหาประสบการณ์ที่มีความหมายพร้อมให้ความสำคัญกับชุมชนและความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นการขับเคลื่อน Miles Adventure จึงเป็นมากกว่าการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวใหม่แต่คือการนำต้นทุนทางธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนไทยมาสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นมีรายได้และกระจายเม็ดเงินสู่เศรษฐกิจฐานรากพร้อมยกระดับประเทศไทยให้ก้าวสู่จุดหมายปลายทาง Miles และ Adventure Tourism ในระดับนานาชาติตอกย้ำศักยภาพของเมืองไทยโดยเฉพาะภาคใต้ที่ไม่ได้มีเพียงทะเลสวยแต่ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวและเสน่ห์จากผู้คนซึ่งสามารถต่อยอดสู่การท่องเที่ยวคุณภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืนทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดภูเก็ต
1: เป็นยังไงล่ะคะพอพูดถึงภูเก็ตพังงาแน่นอนว่าเราต้องคิดถึงแต่ทะเลในภาพจำหลายๆท่านก็จะเป็นแบบว่าทะเลท้องฟ้าสวยๆนะคะแต่ว่าในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมช่องเที่ยวเชิงชุมชนในภูเก็ตก็มีเหมือนกันเข้าไปสัมผัสกับวิถีชุมชนวิถีธรรมชาตินะคะเข้าไปหาอะไรนะช้างเขามีที่เลี้ยงช้างด้วยใช่ไหม
2: พี่เมย์ตะกี้เห็น
1: แล้วก็มีปล่อยสัตว์น้ำลงป่าชายเลนด้วยนะคะก็เป็น

0: อีกหนึ่งแนวคิดในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะที่จังหวัดภูเก็ตเขาได้มีการเขาเรียกว่าอะไรยกระดับแล้วก็พัฒนา
1: ครับเราจะได้ยินคำนี้มากขึ้นการท่องเที่ยวเชิงยั่งยืนแล้วก็ให้ความสำคัญกับธรรมชาติแล้วก็ความชุกการรู้จักชุมชนอย่างแท้จริงครับ
0: ใช่แล้วค่ะใครได้มีโอกาสไปเที่ยวภูเก็ตก็อย่าลืมไปสัมผัสวิถีชุมชนแบบนี้ที่ภูเก็ตกันได้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่วงของรายการยิ้มรับวันใหม่ค่ะพี่น้องชาวกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะคะได้มีการย่อยข้อมูลข่าวสารทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในช่วงของ TikTok ค่ะ
2: มีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้เร่งพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำและลำน้ำที่มีปริมาณน้ำเต็มหรือใกล้เต็มให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมพร้อมวางมาตรการลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำขณะเดียวกันให้เร่งกำจัดขยะเศษวัสดุวัชพืชและสิ่งกีดขวางบริเวณทางน้ำคอขวดสะพานท่อระบายน้ำและทางลอดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำหากเครื่องจักรภาครัฐไม่เพียงพอให้จังหวัดประสานภาคเอกชนเข้าช่วยเหลือโดยเร็วนายกรัฐมนตรีนะคะยังเน้นย้ำให้หน่วยงานชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงให้แม่นยำเพื่อเตรียมความพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรเข้ารับมือได้ตรงจุดพร้อมกันนี้นะคะให้เตรียมความพร้อมรองรับการประชุมธนาคารโลกในสัปดาห์หน้าซึ่งจะมีผู้นำประเทศและคณะเดินทางมาร่วมประชุมและพักผ่อนในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดโดยให้ดูแลเส้นทางการเดินทางสถานที่สำคัญและเฝ้าระวังปัญหาน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็กำชับทุกหน่วยงานให้เร่งช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทราดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วก็เตรียมการอพยพสั่งการให้เร่งระบายน้ำเปิดทางน้ำแล้วก็พร้อมฟื้นฟูทันทีหลังน้ำลดในส่วนของด้านการเยียวยาขณะนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้โอนเงิน 4,700 ล้านบาทไปยังธนาคารออมสินแล้วนะครับซึ่งนายกก็สั่งการให้ทยอยจ่ายแบบรายวันในพื้นที่ที่ตรวจสอบเสร็จก่อนกำชับนะครับว่าภายในสัปดาห์นี้ต้องเริ่มเห็นเงินเข้าบัญชีของพี่น้องประชาชนสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569จะใช้เงินจากงบกลางนะครับโดยกรณีบ้านถูกน้ำท่วมตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับ 9,000 บาทต่อครัวเรือนและกรณีน้ำล้อมตามหลักเกณฑ์รับเพิ่มอีก 5,000 บาทโดยลงทะเบียนรับความช่วยเหลือผ่านแอปทางรัฐครอบคลุมพื้นที่ประสบภัย65จังหวัดและกรุงเทพมหานคร50เขตส่วนเหตุที่เกิดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปใช้ประกันภัยพิบัติคุ้มครองอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหววงเงินที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีน้ำล้อมเกิน7วันรับ 10,000 บาทและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ2ล้านบาทต่อคน
0: ค่ะอันนี้ก็คือพี่น้องชาวกรมประชาสัมพันธ์ของเราเองนะคะที่อยู่ทั่วทุกภูมิภาคในพื้นที่ประเทศไทยเลยที่มีการย่อยข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐมาทำเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆง่ายๆเพื่อให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนค่ะ
1: ครับมากันที่ IMF World Bank Annual Meeting นะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับอาทิตย์หน้านี่เองครับโค้งสุดท้ายย้ำว่าประเทศไทยต้องใช้โอกาสนี้ในการโชว์ศักยภาพแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ครั้งที่3ทับ2569นะครับณตึกพักดีบดินทำเนียบรัฐบาลเพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้นในอีก1สัปดาห์นะครับโดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซึ่งเป็นเวทีสำคัญด้านเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกนายกนะครับได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเต็มกำลังและรอบคอบในทุกรายละเอียดโดยเร่งรัดภารกิจในส่วนที่ต้องรับผิดชอบทั้งด้านสาธารณพิธีการการรักษาความปลอดภัยและการสาธารณสุขรวมถึงการอำนวยความสะดวกการประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการภาพรวมเพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมอย่างสมบูรณ์ในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกครับและสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงของไทยทั้งในด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานการบริการเทคโนโลยีวัฒนธรรมและการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกครับ
0: ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้ย้ำนะคะว่าการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการจัดการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเท่านั้นนะคะแต่ว่าต้องใช้โอกาสที่บุคคลสำคัญและผู้แทนจากทั่วโลกค่ะที่จะเดินทางมาอย่างประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะคะทั้งในด้านของการสร้างความเชื่อมั่นการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนค่ะการสร้างรายได้ให้กับภาคธุรกิจและภาคบริการจนถึงการประชาสัมพันธ์ศักยภาพไทยนะคะให้เข้าสู่สายตานานาชาติเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและส่งต่อประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนค่ะพร้อมทั้งนะคะในการนี้ก็ยังได้กำชับให้มีการเร่งแก้ไขประเด็นที่มีความสัมพันธ์และจำเป็นเร่งด่วนต่อการอำนวยความสะดวกให้แก่เข้าร่วมการประชุมด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจลงตราวีซ่านะคะสำหรับผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศเพื่อให้การเดินทางเข้าร่วมการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นพร้อมกับมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาแนวทางการอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเหมาะสมก่อนการประชุมเริ่มขึ้นนั่นเองค่ะในงานนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ที่ประเทศไทยได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพและโชว์ศักยภาพให้พี่น้องประชาชนให้พี่น้องประชาชนทั่วโลกก็ว่าได้เพราะว่ามีผู้นำทางการเงินจากหลากหลายประเทศที่คิดว่าจะเข้ามาในประเทศไทยกว่าหลายพันคนเลยนะคะจากหลากหลายประเทศทั่วโลกเลยก็เราเป็นเจ้าบ้านที่ดีอาทิตย์หน้าจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะ เราก็ต้องมีความเป็นเจ้าบ้านที่ดีสยามเมืองยิ้มนะคะการให้บริการต่างๆก็อยากให้พี่น้องประชาชนทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมในการประชุมครั้งนี้ทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่นั่นเองค่ะ
1: ครับ12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับก็นอกจากผู้บริหารธนาคารต่างๆก็ยังมีครอบครัวที่ติดตามมาท่องเที่ยวด้วยนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วก็ต้อนรับท่านผู้ร่วมประชุมทุกท่านนะครับ
0: ไม่ใช่แค่ในพื้นที่กรุงเทพเท่านั้นนะคะแน่นอนว่าถ้าหากมีการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อาจจะมีการเดินทางไปท่องเที่ยว
1: พ
0: ักผ่อนตามจังหวัดต่างๆด้วยก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เตรียมตัวเตรียมพร้อมรับมือเป็นเจ้าบ้านที่ดีไปด้วยกันนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะเอาละค่ะอีกหนึ่งข่าวนะคะก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจอีกเช่นเดียวกันในการผลักดันกลไกคาร์บอนเครดิตค่ะหนุนการเติบโตเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะทางด้านของดร.วีระวันภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายประเสริฐสิรินภาภรรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผู้แทนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะคะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกนะคะได้มีการให้การต้อนรับผู้อำนวยการระดับโลกฝ่ายสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและเศรษฐกิจสีน้ำเงินประจำกลุ่มธนาคารโลกที่ห้องประชุมชั้น17อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ
1: ครับในการนี้ปลัดกระทรวงได้หารือร่วมกับกลุ่มธนาคารโลกในประเด็นที่มีการพัฒนากลไกคาร์บอนเครดิตนะครับการสร้างเสริมศักยภาพองค์กรเพื่อรองรับมาตรฐาน EUCBAM และ EUDR ครับเพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศการพัฒนากลไกทางการเงินเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพการสนับสนุน Nature Positive การบริการการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งการจัดทำฐานข้อมูลป่าชายเลนและการประเมินมูลค่าป่าชายเลนรวมถึงเศรษฐกิจสีน้ำเงินครับในการหารือครั้งนี้ก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการร่วมมืออันแน่นแฟ้นกับภาคีเครือข่ายระดับสากลเพื่อมุ่งเป้าสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์และการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญนะคะในเรื่องของคาร์บอนเครดิตในคือเรื่องของอากาศสะอาดนะที่ทางประเทศไทยของเราหรือว่ารัฐบาลของเราได้มีการผลักดันในตอนน
1: ี้ใช่ครับ
0: ใช่ค่ะ
1: อยากเล่านิดนึงก็คือเรื่องคาร์บอนเครดิตหลายคนก็ไม่เข้าใจว่าเราจะไปซื้อไปขายทำไม
0: ใช่มันเป็นยังไงนะหลายคนก็อาจจะไม่รู้จักนะ
1: อุตสาหกรรมที่มีการปล่อยคาร์บอนก็ต้องไปซื้อคาร์บอนเครดิตไม่ว่าจากคนที่ปลูกป่าอยู่แล้วหรือว่าเป็นเจ้าของป่าเพื่อให้เป็นการส่งเสริมในการรักษาป่ายิ่งผลิตสร้างมลภาวะมากขนาดไหนก็ต้องไปซื้อคาร์บอนเครดิตมากขนาดนั้นแล้วก็นี่ก็เป็นการส่งเสริมให้มีการปลูกป่าเพิ่ม
0: ขึ้นใช่ไหมคะก็เอาเงินจากในการที่เราที่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆซื้อคาร์บอนเครดิตไปขยายพื้นที่สีเขียวปลูกป่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนี่ก็เป็น ง่ายๆที่อยากให้คุณผู้ชมได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่เราบอกกันนะคะว่าอาทิตย์หน้าประเทศไทยของเราจะได้มีโอกาสจัดงานใหญ่ยิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครทางนี้ก็คนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพก็อาจจะมีการสัญจรในการทำงานอาจจะยากลำบากสักนิดหนึ่งทางครม.ก็ได้มีการเคาะออกมาค่ะว่าอาทิตย์หน้าวันไหนให้หยุดและวันไหนให้ work from home นะคะมาฟังกันเลยค่ะงานระดับนานาชาติที่ประเทศไทยกำลังจะเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF ปี2026นะคะที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะโดยทั้งสัปดาห์นี้นะคะไม่ใช่สัปดาห์นี้สัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้ากรุงเทพมหานครจะมีการทำงานในรูปแบบของ Work From Home และวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษดังต่อไปนี้เลยค่ะ
1: ครับเริ่มตั้งแต่วันที่12นะครับให้มีการ Work From Home ครับส่วนวันที่13ตุลาคมก็เป็นวันหยุดราชการอยู่แล้วครับส่วนวันที่14กับ15ก็ให้ work from home ครับส่วนวันที่16ครับวันศุกร์ก็ให้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษนะครับงานระดับโลกมาไทยทั้งทีไม่ได้มีแค่การประชุมครับแต่ยังเป็นอีโอกาสสำคัญที่ไทยจะได้แสดงศักยภาพในเวทีโลกพร้อมให้กันนี้ก็ให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดในกรุงเทพครับวางแผนการเดินทางแล้วก็ตารางงานกันไว้ล่วงหน้าเช็ควันให้ชัวร์วางแผนให้พร้อมแล้วก็ไปต่อแบบไม่สะดุดกันเลยทีเดียวครับ
0: ใช่แล้วค่ะไม่ใช่เอื้อให้แค่การประชุมเท่านั้นนะคะในเรื่องของที่อยากให้คนไทยนะเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะอยากให้คนไทยแสดงศักยภาพในการเป็นเจ้าบ้านให้ประชาชนจากหลากหลายประเทศได้รับรู้ได้มาสัมผัสนะคะวิถีชีวิตหรือว่าความสวยงามในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็แน่นอนว่าพอมีนักท่องเที่ยวหรือว่ามีคนเข้ามาในประเทศเป็นจำนวนมากพื้นที่กรุงเทพมหานครมันเล็กนิดเดียวเนาะในเมืองหลวงนะคะก็อาจจะทำให้การจราจรเกิดการติดขัดก็เลยมีการประกาศเป็น work from home แล้วก็เป็นวันหยุดราชการพิเศษให้ในอาทิตย์หน้านั่นเองนะคะ12 13 14 15แล้วก็16ตุลาคมนั่นเองค่ะ
1: ครับ
0: ก็เซฟรูปนี้ไปเลยถ่ายรูปไปเลยนะคะ
1: แคปหน้าจอ
0: เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะไม่ใช่ทั่วประเทศนะคะ
1: ครับ
0: ข่าวต่อไปค่ะเป็นอีกหนึ่งข่าวน่ารักบอกเลยว่าเป็นการจุดประกายให้แก่น้องๆเด็กๆหนูๆทุกท่านเลยนะคะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาวันที่2ตุลาคม2569ค่ะทางสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศนะคะหรือว่าสทป.ได้มีการจัดกิจกรรมเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมโครงการนักประดิษฐ์นวัตกรรม Innovation for Kids นะคะจุดประกายนักประดิษฐ์นวัตกรรมที่โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญจังหวัดปทุมธานีค่ะโดยในครั้งนี้นะคะได้รับเกียรติจากพลเอกดร.ชรัตอุ่มสำริดผู้อำนวยการสทป.เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนะคะการจัดงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญของสทป.เลยค่ะในการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศมาส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางให้กับน้องๆเยาวชนกว่า780คนนะคะผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานและเข้าใจง่ายและให้น้องๆได้ลงมือปฏิบัติจริงค่ะโดยไฮไลท์สำคัญของงานนะคะแบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกันนะคะช่วงเช้าๆน้องๆก็จะได้มีการหมุนเวียนเรียนรู้ผ่าน4ฐานนวัตกรรมสุดตื่นเต้นค่ะไม่ว่าจะเป็นฐานหุ่นยนต์หนูนาฐานหุ่นยนต์ลุงเต่านะคะซึ่งหุ่นยนต์เหล่านี้เป็นหุ่นยนต์สำหรับภารกิจเก็บกู้วัตถุระเบิดด้วยฐานหุ่นยนต์สุนัขหุ่นยนต์4ขาสำหรับภารกิจลาดตระเวนฐานการบินโดรนและการบินจำลองนะคะที่เปิดโอกาสให้น้องๆได้สัมผัสประสบการณ์การบินผ่านโดรนซิมูเลเตอร์อย่างแท้จริงด้วยเวิร์กช็อปนะคะแล้วก็การแข่งขันจรวดกระดาษประดิษฐ์ที่ช่วยส่งเสริมกระบวนการคิดการมอบประกาศนียบัตรแล้วก็ของรางวัลให้แก่น้องๆผู้ชนะการแข่งขันในกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็กิจกรรมในครั้งนี้ก็ได้ความร่วมมือจากทั้งภาคีเครือข่ายภาคการศึกษาหน่วยงานเอกชนค่ะที่มาร่วมสนับสนุนในครั้งนี
1: ้
0: การจัดงานในครั้งนี้ก็เป็นการจุดประกายแหละจุดประกายให้เด็กๆนะคะที่จะเป็นพลังสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนานักประดิษฐ์รุ่นใหม่เพื่อขับเคลื่อนประเทศของเราในอนาคตนั่นเองค่ะ
1: ก็เป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆได้ลองได้คิดทำกิจกรรม
0: เนี่ยหุ่นยนต์แต่ละหุ่นยนต์เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ในการเก็บกู้ระเบิดเลยนะก
1: ็
0: คือการที่เราคิดว่าเราจะได้สัมผัสกับหุ่นยนต์เหล่านี้อาจจะเป็นเรื่องไกลตัว
1: แ
0: ต่ในการทำกิจกรรมที่ดีๆกับน้องๆในครั้งนี้ก็เป็นการจุดประกายความคิดน้องๆหลายคนอาจจะมีความชื่นชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมก็อาจจะให้น้องๆต่อยอด

0: และราคาผักและไข่ไก่เพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมดับความร่วมมือนะคะผู้ส่งออกไข่ไก่ชะลอการส่งออกไปจนถึงเดือนธันวาคม
1: เตรียมกับจัดกิจกรรมส่งฟ้าโดยปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ประสบอุทกภัยครับโดยใช้รถโมบายและตั้งเต็นท์จำหน่ายสินค้าในพื้นที่น้ำลดและสามารถนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายได้เริ่มตั้งแต่วันที่9ถึง18ตุลาคม2519ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและดำเนินการต่อเนื่องถึงเดือนธันวาคม2519ส่วนภูมิภาคเริ่ม16ตุลาคม2519โดยจัดกิจกรรมในทุกจังหวัดเดือนละ1ครั้งรวม12ครั้งต่อจังหวัดเพื่อลดค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องขณะที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับเร่งดำเนินการมาตรการเชิงรุกด้านการให้บริการทางการแพทย์การดูแลสถานพยาบาลและการป้องกันโรคและภัยสุขภาพโดยสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมได้จัดระบบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ให้ได้รับการรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมบูรณาการกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในพื้นที่จะทำบัญชีผู้ป่วยติดเตียงและวางระบบรับส่งผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวเป็นลำดับแรกเมื่อเกิดน้ำท่วมครับ
0: ค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการนะคะที่ได้ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะคะในเรื่องของการจัดธงฟ้ารถข้าวของชีพนะคะเน้นย้ำกับคุณผู้ชมอีกทีนึงค่ะ
1: คร
0: เริ่มให้รถโมบายและตั้งเต็นท์จำหน่ายสินค้าในพื้นที่ที่น้ำลดนะคะสามารถเข้าไปจำหน่ายได้เริ่มวันที่9ถึง18ตุลาคมในพื้นที่กรุงเทพมหานค ครแล้วก็จะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคมเลยค่ะส่วนทางภูมิภาคอื่นๆนะคะจะเริ่มวันที่16ตุลาคม2569โดยจัดกิจกรรมในทุกจังหวัดเดือนละ1ครั้งรวม12ครั้งต่อจังหวัดค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อช่วยลดค่าของชีพของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะ
1: ครับ
0: แล้ววันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมีข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมครบเลยทั้งพาไปจากทางภาครัฐแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนด้วยนะคะ
1: ข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีด้วย
0: ใช่แล้ววันนี้ครบถ้วนเลยค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะวันนี้เราทั้งสองคนจะลาคุณผู้ชมไปในช่วงของเพลงรางวัลวันละเพลงวันนี้นะคะเราจะมาฟังเพลงเพราะๆชื่อเพลงว่าลมหายใจของความคิดถึงเป็นเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เราทั้งสองคนและทีมงานวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

38ประการประการที่23มีความถ่อมตนไม่เย่อหยิ่งหรือโอ้อวดรู้จักยอมรับข้อบกพร่องและพร้อมเรียนรู้จากผู้อื่นมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: วัสดีครับเพื่อนๆครับผมตีวิวิธบวรกีรติขจรนะครับสำหรับรายการ Cancer Journey รู้เท่าทันกันโรคมะเร็งในวันนี้นะครับสำหรับผู้ชายคนไหนที่มีปัญหาเรื่องการปัสสาวะต้องฟังดีๆเลยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณอาจจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากก็เป็นไปได้นะครับ
1: พี่แม็กยุ่งอยู่ไหมพี่
2: ก็ยุ่งนิดหน่อยพี่ก็ปั่นงานลูกค้าอยู่อะทำไม
1: ขอถามเลยพี่แป๊บนึงดีได้ไหม
2: แต่เรื่องเงินไม่ได้นะเว้ยเมียพี่เขาดุมาก
1: ไม่ใช่เรื่องเงินพี่ไม่ใช่เรื่องเงินเลยขอปรึกษาพี่หน่อยพี่เคยเข้าห้องน้ำแล้วรู้สึกว่าตัวเองปล่อยไม่สุดบ้างไหมพี
2: ่โอ้ยไม่สุดแกก็กินกาแฟกับมะละกอแค่นี้หายท้องผูกแล้ว
1: จริงๆไม่ใช่ท้องพี
2: ่เอ้าม
1: ันเกี่ยวกับน้องเลยพี่
2: ให้มาดึงปิกาจูแกเหรอ
1: ใช่พี่เป็นไรหรือว่าผมเข้าห้องน้ำทุกครั้งอ่ะปัสสาวะติดขัดๆแล้วก็ปล่อยไม่สุดบ้างและอีกอย่างนะมีเลือดพ่นด้วยนะพี
2: ่เป็นเลือดเลยเหรอ
1: ใช่พี่
3: จริงเหรอจอร์ด
1: โอ้โหถ้าขนาดนี้ก็น่าจะได้ยินทุกคนแล้วเน
3: า
1: ะ
3: จอร์ดเป็นมานานยังอ่ะไปหาหมอยัง
1: ตอนจริงก็เป็นมานานแล้วนะเดือนกว่าแล้วว่าครั้งที่เข้าห้องน้ำเนี่ยปัสสาวะไม่สุดเลยอ่ะก็เลยแบบมาปรึกษาพี่แม็กเนี่ยพี่แม็กน่าจะเคยเป็น
2: แหมเข้าใจปรึกษาดีนะนี่แดกมาแช่งพี่เนี่ยเฮ้ย
1: เป็นอย่างนี้ถ้าโชคร้ายพี
3: ่โชคร้ายก็เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากสิ
2: ไม่ต้องแย่ไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวจอร์ดเอาบุกแบงค์แล้วก็เงินในบัญชีเอามาให้ที่พี่ด้วย
1: ได้เลยพี่แต่พี่อยากไปทำอะไร
3: โอ้ยไม่มีใครเป็นมิตรกับพี่แม็กแล้วเนี่ย
1: มิตรภาพเหรอพี่ไอ
3: ้มิจฉาชีพสิโอ้โห
2: เอาไม่เป็นไรน้องจอร์ดเดี๋ยวพี่พาไปหาหมอเอง
3: พาน้องไปหาหมอเลยโอ้โหจ้องแต่เอาแต่บุกแบงค์เลขบัญชีอะไรก็ไม่รู้
0: สำหรับโรคมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับผมก็เชื่อว่าผู้ชายหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินกันมาแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าต่อมลูกหมากจริงๆของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับและสาเหตุของการเกิดโรคมันเป็นยังไงอันตรายร้ายแรงแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมก็เลยมาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อที่จะมาปรึกษาคุณหมอถึงวิธีการรับมือของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับคุณหมออาจารย์นายแพทย์พิชัยจันทร์ศรีวงศ์สาขาวิชามะเร็งวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสวัสดีนะครับ
4: สวัสดีคุณตีครับ
0: โอ้โหคุณหมอหล่อมากเลยนะ
4: ขอบคุณครับค
0: ุณตีสดใสมากครับ
4: คุณตีก็ยังสดใสอยู่เป็นเด
0: ิมขอบคุณครับนี่ครับก่อนจะเจาะลึกถึงคำถามมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับผมมีคำถามนึงครับจากทีมงานก็ฝากมาครับนี่ครับอาจารย์ครับ
4: ซอสมะเขือเทศ
0: แซดมะเขือทอด
4: คร
0: ับ ซอสมะเขือเทศครับก็เห็นดีนมาว่าถ้าเกิดว่าเรากินซอสมะเขือเทศบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้ลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากจริงไหมครับอาจารย
4: ์ครับก็จริงๆเป็นข้อมูลจากต่างประเทศนะครับเขาก็เก็บข้อมูลจากคนไข้โรคมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยคร
0: ับ
4: ว่ากินอาหารอะไรก็ส่วนมากก็จะบอกว่ากินซอสมะเขือเทศ
0: สรุปช่วยได้ครับ
4: จริงๆภายในซอสมะเขือเทศเนี่ยมันมีสารชนิดหนึ่งเรียกว่าไลโคพีนนะครับซึ่งตัวนี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งเราก็จะคุ้นๆกับคำนี้ใช่ไหมครับมันก็คือลดการอักเสบของร่างกายซึ่งพวกนี้พบว่ามันสามารถที่จะบอกว่ามันอาจจะลดโอกาสการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากได้ต่างประเทศเนี่ยข้อมูลออกมาประมาณสัก 10% นะครับเพียงแต่ว่าข้อมูลของกลุ่มนี้ก็จะเป็นการที่ไปเก็บข้อมูลย้อนหลัง
0: ครับ
4: ไม่ได้มีบอกว่าคนไข้กินเยอะๆแล้วจะไปลดผลความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นความเราเรียกว่าความสตรองหรือความแข็งแรงของข้อมูลเนี่ยมันยังไม่ได้เยอะมาก
0: อ๋อก็ยังไม่คอนเฟิร์มขนาดนั้นว่าจะช่วยได้แบบ 100%
4: ปัจจุบันก็เลยบอกว่าเราแนะนำว่ากินครบอาหารครบ5หมู่นี่แหละครับแล้วก็อาจจะถ้าชอบซอสมะเขือเทศก็ได้นะครับจริงๆไลโคพีนก็มีอยู่ในอาหารหลายชนิด
0: คุณหมอครับถ้างั้นเนี่ยอะไรที่มันเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากที่สุดครับ
4: ครับก็คือง่ายสุดก็คืออายุของเรานี่แหละครับยิ่งอายุมากยิ่งพบมะเร็งต่อมลูกหมากมาก
0: ครับ
4: นะครับเพราะว่าตัวมันก็เป็นความเสื่อมของร่างกาย
0: ครับ
4: อันที่สองก็คือกรรมพันธุ์ปัจจุบันยิ่งพบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับของกลุ่มมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ย ไปสัมพันธ์กับมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่พวกนี้เพิ่มความเสี่ยง
0: เต้านมก็จะมีส่วนต่อการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากด้วย
4: ก็อาจจะต้องมีการคัดกรองกลุ่มของความเสี่ยงโรคกรรมพันธ
0: ุ์โอ้แล้วอย่างอายุเฉลี่ยเนี่ยส่วนใหญ่จะเริ่มเป็นตั้งแต่ประมาณอายุเท่าไหร่ครับ
4: จริงๆเราเจอกลุ่มคนไข้มะเร็งต่อมลูกหมากอายุเยอะนะครับ60 70ขึ้นไปเพียงแต่ว่าปัจจุบันการคัดกรองเราก็แนะนำว่าอาจจะต้องมีการคัดกรองในกลุ่มคนไข้ไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการ
0: ครับ
4: เพราะว่าอาการมันจะคล้ายๆกับโรคต่อมลูกหมากโตที่ผู้ชายเมื่ออายุมากขึ้นต่อมลูกหมากมันเป็นอวัยวะที่โตตามอายุ
0: โอเคงั้นอย่างนี้สมมติว่าผมเนี่ยประมาณ30กลางๆก็ยังไม่โอกาสน้อย
4: ปกติเราจะ
0: เคยเจอช่วงอายุนี้ไหมฮะ
4: เจอแต่น้อยมากเพราะว่ามันเป็นเรียกว่าโรคของกลุ่มผู้สูงอายุนิดนึงนะครับแล้วก็เราแนะนำในการคัดกรองอายุ50ปีขึ้นไป
0: อ๋อ50ปีขึ้นไป
4: แต่ว่าถ้ามีประวัติครอบครัวอย่างที่บอกว่ามีหลายคนที่เป็นมะเร็งในครอบครัวอันนี้อาจจะเริ่มที่อายุ40ปี
0: อ๋อโอ้ก็ใกล้เหมือนกันงั้นอย่างนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตแบบคุยแบบเชิงลึกกันแบบแมนๆตัวต่อตัวข
4: ้
0: างในนะครับ
4: ได้ครับเดี๋ยวเชิญที่ห้องตรวจนะครับ
0: เชิญครับ
5: จริงๆแล้วบรรยากาศมันก็ดูโอเคนะครับไฟสว่างดีนะครับแต่ว่าติดอยู่อย่างนึงฮะโอ้คนเยอะเหลือเกินนะทีมงานผมจะตรวจยังไงดีครับผมเคยนะครับคุณหมอครับ
4: วันนี้เราคงคุยกันก่อนว่าครับ
5: ครับผมก่อนจะเข้าถึงมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยผมอยากรู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยต่อมลูกหมากมันอยู่ตรงไหนของร่างกายครับแล้วมันทำหน้าที่อะไรนะแล้วทำไมมันถึงเป็นตัวปัญหาจังเลยครับ
4: ครับ
5: หมอครับ
4: ก็ต้องบอกว่าต่อมลูกหมากเรามีเฉพาะในผู้ชายนะครับเราก็เห็นว่าตรงนี้เป็นลูกอัณฑะนะครับซึ่งคนมักจะเข้าใจผิดว่าลูกอัณฑะเนี่ยคือต่อมลูกหมากแต่จริงๆก็คืออัณฑะเรามีหน้าที่ผลิตอสุจินะครับแต่ว่าต่อมลูกหมากจริงๆคือตรงนี้นะครับเราเห็นว่าเป็นก้อนลักษณะจริงๆเขาบอกว่าขนาดเท่ากับลูกเกาลัด
5: ก็ลูกใหญ่อยู่นะ
4: ประมาณ
5: นี้
4: ใช่แล้วก็ตัวต่อมลูกหมากเนี่ยผลิตสารน้ำให้ตัวอสุจิเนี่ยมันสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ปกติเพราะฉะนั้นตัวต่อมลูกหมากเนี่ยก็มีความสำคัญนะครับถ้าไม่มีก็โอกาสเป็นหมันได้นะครับอาการของตัวมะเร็งต่อมลูกหมากจริงๆจะคล้ายๆอาการของต่อมลูกหมากโตปัสสาวะลำบากไปยืนอยู่นานกว่าคนอื่นนะครับปัสสาวะแล้วมันเล็ดๆอย่างเงี้ยครับเป็นอาการของต่อมลูกหมากเพราะว่าตัวเนี้ยครับจะเห็นว่าปัสสาวะเราวิ่งออกมาจากตัวของกระเพาะปัสสาวะจะต้องผ่านตัวต่อมลูกหมากนะครับเราไปเป็นท่อปัสสาวะถ้ามันโตมันจะบีบรัดเข้ามาทำให้ปัสสาวะเรารู้สึกลำบากมากขึ้นเหมือนก๊อกมันปิดนะครับทางเดินลำบากแต่ว่าอาการที่มันแปลกขึ้นไปเช่นบางทีมันมีเลือดออกปัสสาวะปนเลือดนะครับ
5: นอกจากการแบบปวดเรื่องการปัสสาวะแล้วมันมีอาการอื่นในการบ่งบอกไหมครับ
4: บางทีมันเป็นอาการของมะเร็งที่กระจายครับก็คือมะเร็งพวกนี้ชอบกระจายไปที่กระดูกคือแตกต่างจากมะเร็งอื่นๆเลยบางคนก็จะมาด้วยอาการของกระดูกหักเลยก็มีนะครับหรือว่ามีอาการปวดกระดูกที่รุนแรงต้องซักประวัติว่ามันสมเหตุสมผลของตัวกระดูกเช่นบอกว่าเดินอยู่เฉยๆหักอันนี้แปลว่า น่าสงสัยแล้วนะครับไม่ใช่กระแทกรุนแรงครับอันอื่นบางทีมันก็กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองนะครับต่อมน้ำเหลืองก็อยู่ใกล้ๆกับตัวต่อมลูกหมากเนี่ยครับเพราะฉะนั้นบางทีไปตรงขาหนีบหรือว่าตรงในเชิงกรานก็จะมาด้วยอาการขาบวม
5: โอ้ขาบวมต้นขาอะไร
4: บวมทั้งขาเลย
5: ทั้งขาเลยคร
4: ับ
5: โอ้
4: บางทีก็จะบวมข้างเดียวอีกข้างนึงไม่บวมอันนี้จะเริ่มสงสัยว่ามีอะไรที่ผิดปกติเกี่ยวกับระบบน้ำเหลือง
5: พอเรามีอาการแล้วครับเรามีวิธีการตรวจคัดกรองยังไงบ้างครับ
4: ครับก็จริงๆเราแนะนำในคนไทยคนผู้ชายนะครับอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไป

0: ึงแม้จะไม่มีอาการเลยนะครับก็อาจจะต้องมาคัดกรองโรคมะเร็ง
1: ค
0: ือมะเร็งกลุ่มของมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่คัดกรองได้นะครับคัดกรองง่ายๆก็คืออย่างที่บอกว่าพออายุ50ปีหรือว่าจริงๆถ้าคนที่มีโรคกรรมพันธุ์หรือมะเร็งหลายคนในครอบครัวเราจะลดลงมาเหลือ40ปีนะครับทุกปีก็จะแนะนำว่าให้มาตรวจที่โรงพยาบาลตรวจร่างกายเนี่ยครับการตรวจก็จะมี2วิธีหลักนะครับก็คือการตรวจโดยตรวจเลือดนะครับเลยบอกว่ามีสารมะเร็งเราเรียกทูเมอร์มาร์เกอร์นะครับก็คือตัวชื่อของมันคือ PSA นะคร
1: ับ PSA
0: ใช่ซึ่งตัวนี้ก็ผลิตโดยต่อมลูกหมากถ้ามันออกมาเยอะผิดปกติก็จะบอกว่าสงสัยว่ามีอะไรผิดปกติที่ต่อมลูกหมากนะครับแต่อาจจะต้องบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะกับโรคมะเร็งนะครับเพราะฉะนั้นคนปกติทั่วไปมีไหมมีนะครับเราก็เจาะเลือดขึ้นมาตัวค่ามันอยู่ในค่า0ถึง4อันนี้อยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ว่าพอเราอายุมากขึ้นต่อมลูกหมากเราโตมากขึ้นสารเนี้ยก็จะเพิ่มขึ้นแต่ว่าก็อยู่ในเรนจ์ก็คือ0ถึง10
1: 0ถ
0: ึ
1: ง10
0: ใช่ถ้ามันมากกว่านั้นมากๆอันนี้แปลว่าน่าสงสัยละต้องมีอะไรผิดปกติจริงๆนะครับอีกวิธีคือการตรวจร่างกายทางตรวจทางทวารครับเพราะว่าไอ้ตัวต่อมลูกหมากเนี่ยครับตะกี้เราคุยกันว่ามันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ
1: อัน
0: นี้เป็นทวารก็คือลำไส้ใหญ่ก็สามารถที่จะตรวจทางรูทวารก็ใช้นิ้วนะครับใส่ผ่านตัวรูทวารเข้าไปแล้วก็จะคำต่อมลูกหมากได้ลักษณะต่อมลูกหมากมันเดิมมันจะต้องเรียบๆนะครับลักษณะนิ่มๆแต่ว่าถ้าเกิดมีลักษณะแข็ง
1: สัมผัสผ่านตรงนี
0: ้สัมผัสผ่านรูทวารใช่ครับถ้ามันแข็งขึ้นมาลักษณะแข็งเหมือนหินหรือว่าเป็นตะปุ่มตะหม่ำอันนี้ลักษณะขรุขระเราก็ต้องบอกว่าสงสัยว่าจะมีก้อนอะไรที่มันแทรกอยู่ในต่อมลูกหมากส่วนมากก็คือมะเร็งนี่แหละครับถ้าเราเจออะไรที่ผิดปกติมากกว่านั้นเช่น PSA ผิดปกติอันนี้จะมีการตรวจมากขึ้นกว่าโดยใช้เครื่องมือทางการแพทย์นะครับหลักๆเดี๋ยวนี้เราก็มีตัวเอ็กซเรย์เรียกว่า MRIอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเรียกว่า MRI นะครับ
1: ข้างในนี่นะคร
0: ับเอ็กซเรย์ขึ้นแม่เหล็กนะครับก็จะเป็นเตียงสำหรับคนไข้นอนแล้วก็เครื่องก็จะอัตโนมัตินะครับแต่ว่าเครื่อง MRI ต้องบอกว่าใช้เวลานานในการตรวจครั้งหนึ่งประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงเลยนะครับที่เราจะต้องนอนอยู่ในเครื่องนะคร
1: ับ
0: อันนี้ก็จะทำให้เห็นตัวเอ็กซเรย์ต่างๆได้ละเอียดโดยเฉพาะ
1: ตามนี้เลยนะ
0: กลุ่มของมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับ
1: อันนี้ภาพนี้ด้วยไหม
0: ใช่อันนี้ก็จะเป็นภาพของตัวต่อมลูกหมากนะครับที่เราเห็นได้ชัดขึ้นนะครับตัว MRI มันก็จะให้ภาพที่ละเอียดมากขึ้นโดยเฉพาะอวัยวะที่เล็กๆ เราต้องการความละเอียดที่จะเห็นว่าลักษณะมีก้อนอยู่ในตัวต่อมลูกหมากหรือเปล่านะครับเมื่อก่อนในอดีตเราใช้เป็นอัลตราซาวด์นะครับในการอัลตราซาวด์ตัวต่อมลูกหมากแต่อัลตราซาวด์ก็จะให้ภาพที่มันไม่ค่อยชัดเจนนะครับปัจจุบันมีข้อมูลของ MRI ว่าเวลาที่เราเอ็กซเรย์ไปอย่างเงี้ยครับ ทางคุณหมอเอ็กซเรย์ก็จะอ่านผลให้ว่ามีความเสี่ยงระดับ1 2 3 4 5 5ก็จะบอกว่าเสี่ยงมากเลยที่จะบอกว่าเป็นมะเร็ง1ก็เสี่ยงน้อยนะครับซึ่งตรงเนี้ยเวลาที่เราตรวจว่าเป็นโรคมะเร็งหรือเปล่าเราต้องมีการตัดชิ้นเนื้อนะครับ MRI เป็นรูปภาพที่เอามาเสริมนะครับทำให้เวลาคุณหมอจะเจาะชิ้นเนื้อเนี่ยรู้ว่าตำแหน่งไหนที่เราจะเจาะตำแหน่งนั้นได้อย่างชัดเจนเวลาเจาะออกมาก็จะอันนี้ยืนยันว่ามันเจอเซลล์มะเร็งหรือเปล่าข้อมูลออกมาว่ามันเสริมได้ดีกว่าการใช้ตัวอัลตราซาวด์นะครับ
1: แต่เดี๋ยวนี้อัลตราซาวด์ก็ยังมีอยู
0: ่มีอยู่ครับเพราะว่า MRI ต้องบอกว่าน
1: ิยมการใช้ MRI มากกว่า
0: MRI มันให้ข้อมูลที่ละเอียดถูกต้องนะครับชัดเจนแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะไปเจาะตำแหน่งชิ้นเนื้อที่อาจจะไม่ใช่มะเร็งได้ดีกว่าอัลตราซาวด์นะครับแต่อัลตราซาวด์มีข้อดีคือทำง่ายกว่าใช้เวลาน้อยกว่าราคาถูกกว่าตัว MRI ก็มีราคาค่าตรวจที่ค่อนข้างยังแพงอยู่สำหรับคนไทย
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นรูป MRI ของคนไข้นะครับอันนี้ก็จะเห็นเป็นมันดูยากนิดนึงอันนี้เรียกว่าด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับเราจะเห็นลำไส้ใหญ่ที่ลงไปจะเป็นรูทวาร
1: ด้านหน้า
0: หน้าท้องของคนไข้หลังของคนไข้นะครับนี่ด้านขวาด้านซ้ายนะครับอันนี้เป็นภาพตัดขวางนะครับเหมือนเรานอน
1: เหมือนเรานอนงี้ใช่ไหม
0: นอนราบใช่ครับ
1: มันหัวมาทางนี้
0: ใช่ครับแล้วก็พอเราเห็นเข้าไปปั๊บเราก็เห็นกระดูกตรงนี้เป็นกระดูกต้นขาสองข้างนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เรียกว่าตรงหน้าท้องของคนไข
1: ้
0: ตรงนี้เป็นหลังของคนไข้นะครับ
1: โอเคอ
0: ย่างที่บอกว่าต่อมลูกหมากก็อยู่ตรงกลางลำตัวของเรา
1: อันนี้
0: ใช่ครับ
1: ก้อนนี้เลย
0: ก้อนนี้คือต่อมลูกหมากนะครับอย่างที่บอกว่ามันก็จะติดกับตัวลำไส้ใหญ่ด้านหลังนะครับด้านหน้าก็เป็นกระเพาะปัสสาวะนะครับคนนี้ก็จะเห็นว่าลักษณะต่อมลูกหมากเนี่ยสีมันจะไม่สม่ำเสมอถ้าเอาง่ายสุดเวลาเรามองครับปกติว่าถ้าเกิดลักษณะมันต้องสมมาตรกันของซ้ายกับขวานะครับสองฝั่งเราแบ่งเป็น
1: อันนี้เหมือนเข้มกว่าหน่อย
0: ใช่อันนี้เห็นมีขนาดใหญ่ขึ้นมีลักษณะขาวๆถ้ามองทั่วไปก็ดูว่า

0: มีน่าจะมีอะไรก้อนที่มันแฝงมาอยู่ในตัวต่อมลูกหมากอันนี้ก็คือเป็นรูป MRI ของคนไข้นะครับก็จะเห็นตัวต่อมลูกหมากเหมือนเดิมนะครับตำแหน่งที่มาร์คสีเขียวก็คือลักษณะตัวก้อนที่แฝงอยู่ในต่อมลูกหมากนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าเอ็กซเรย์แบบใหม่เราเรียกว่าเพทสแกน
1: เพทสแกนก็หมายถึงสแกนสัตว์เลี้ยงใช
0: ่
1: ไหมฮะ
0: ไม่ครับก็คือตัวเพทของตัวต่อมลูกหมากเนี่ยเราเรียกว่า prostate specific membrane antigen ครับก็คือเราใช้สารที่มีเฉพาะเจาะจงกับตัวต่อมลูกหมากแล้วเราก็มามาร์กกับโดยใช้สารปล่อยกัมมันตรังสีนะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะทำให้เอ็กซเรย์ติดรูปออกมาชัดเจนตรงไหนที่เป็นเซลล์ต่อมลูกหมากก็จะเห็นตรงนั้นว่าเป็นสีเข้มขึ้น
1: ที่เป็นจุด
0: ใช่อันนี้ก็คือพอเราเห็นรูปนี้จริงๆคือพอเราทำเพทสแกนเนี่ยครับก็จะเห็นว่ามันชัดขึ้นมามาก
1: ชัดเลยเนาะ
0: นอกจากนี้ก็คือตัว
1: ก้อนเนื้อ
0: ใช่ครับแล้วก็เพทสแกนมีข้อดีอีกอันคือทำตั้งแต่ศีรษะถึงเท้านะครับเพราะฉะนั้นตรงไหนที่ผิดปกติเราก็จะเห็นว่ามันมีจุดที่ขึ้นมาชัดเจน
1: โอ้
0: อันนี้ก็คือของคนไข้รายนี้เราเห็นว่าตรงนี้เป็นกระเพาะปัสสาวะที่ติดสีเหลืองนะครับแต่ว่าสีที่ติดเข้มขึ้นมาอีกจุดหนึ่งก็คือตัวของต่อมลูกหมากก็คือตัวสีที่ติดเนี่ยจะติดในปัสสาวะแล้วก็ที่เนื้อตับอันนี้เป็นคนไข้ปกตินะครับแต่ว่าไอ้ผิดปกติคือจุดนี้แปลว่าจริงๆรายนี้ก็คือเป็นคนไข้ที่อันนี้เพิ่มความมั่นใจมากขึ้นว่าจะเป็นไอ้ก้อนที่เราเห็นเนี่ยคือมะเร็งต่อมลูกหมากแต่อย่างที่บอกว่ามันไม่ 100% ยังไงก็ต้องมีการตรวจชิ้นเนื้อยืนยันอยู่นะครับ
1: และจริงๆถ้าไม่เป็นมันจะมีไอ้ก้อนนั
0: ้
1: น
0: ไม่ติดสีขึ้นมาครับ
1: อ๋อไม่ติดสีแค่นั้นแต่มีเหมือนกัน
0: ใช่ครับสีก็จะจางๆเป็นเหลืองจาง
1: ๆโอ้เห็นชัดเลยนะอย่างนี้ผมสามารถเห็นเครื่องเพทสแกนได้ไหม
0: ได้ครับเดี๋ยวเราจะเดินไปอีกห้องนึงเป็นเครื่องของตัวเครื่องเพทสแกน
1: โอ้โหผมนี่เป็นช่างพวกอยากรู้อยากเห็นจริง
0: ครับนี่คือเครื่องเพทสแกนนะครับ
1: ลักษณะเหมือน MRI เลยนะ
0: ครับมันก็จะเป็นเครื่องมือใหม่นะครับสำหรับในการตรวจโดยเฉพาะกลุ่มโรคมะเร็งจริงๆคอนเซ็ปต์ของตัวเพทนะครับเราจะใช้น้ำตาลคือกลูโคสเนี่ยครับฉีดเข้าไปในกระแสเลือดเราฉีดทางเส้นเลือดนะครับโดยไอ้ตัวกลูโคสเนี่ยเราจะมีติดกับสารปล่อยกัมมันตรังสีมะเร็งเราเชื่อกันว่ามันต้องใช้พลังงานเยอะมันก็จะกินสารอาหารที่น้ำตาลเข้าไปเพราะฉะนั้นบริเวณไหนที่ใช้พลังงานเยอะเราก็เห็นบริเวณนั้นมีการปล่อยสารกัมมันตรังสีมากขึ้นแต่ของต่อมลูกหมากเนี่ยมีเฉพาะเจาะจงมากขึ้นคือเราไปติดกับตัว PSMA ซึ่งเป็นสารเฉพาะของเซลล์ต่อมลูกหมากมันก็จะมีความชัดเจนละเอียดมากขึ้นอีกว่าบริเวณไหนที่ติดสีตรงนั้นก็จะเป็นบริเวณของเซลล์ต่อมลูกหมากที่ใช้พลังงานเยอะซึ่งเราเชื่อว่าเป็นมะเร็ง
1: คุณหมอพิชัยครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงวิธีการรักษาอื่นๆนอกจากวิธีการที่ผ่านมาบ้างครับว่ามันมีอะไรบ้างครับ
0: ก็ตัวโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเราแบ่งเป็นระยะ1 2 3
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันเรียกว่าเฉพาะที่อันนี้ก็จะเป็นการรักษาที่เฉพาะที่คือการผ่าตัดคุณหมอก็จะผ่าตัดตัวต่อมลูกหมากออกหรือต่อมน้ำเหลืองข้างๆออกอีกวิธีนึงคือการฉายรังสีนะครับก็คือตัวคนไข้ก็นอนอยู่บนเตียงอย่างเงี้ยครับแล้วก็คุณหมอฉายรังสีทั้ง2วิธีมีประโยชน์ใกล้เคียงกันนะครับก็คือตัวโรคหายนะครับเราเรียกว่าระยะที่หายขาดแต่ว่าถ้าว่าโรคมันลุกลามมากกว่านั้นเช่นลุกลามไปบริเวณข้างเคียงที่กระเพาะปัสสาวะหรือตัวลำไส้ใหญ่ต้องมีการรักษาที่เรียกว่าฮอร์โมนเทอราปีคือการรักษาควบคุมฮอร์โมนตัวนี้เราก็ต้องรักษาโดยลดฮอร์โมนเพศชายในร่างกายลง
1: อ๋อเยอะฮอร์โมนเพศชายเยอะไปก็ไม่ดี
0: กลายเป็นตัวกระตุ้นการเติบโตของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากนะครับโดยเฉพาะระยะลุกลามหรือระยะที่กลายเป็นระยะแพร่กระจายคือระยะ4อันนี้ต้องใช้การรักษาฮอร์โมนเทอราปีคือการควบคุมฮอร์โมนเป็นตัวหลักเลยในอดีตก็คือการตัดลูกอัณฑะเพราะฉะนั้นพอเราไม่มีลูกอัณฑะทั้ง2ข้างแล้วฮอร์โมนต่ำนะในอดีตก็คือควบคุมตัวมะเร็งได้ดีนะครับต่อมาคนไข้ก็กลัวใช่ไหมครับว่าต้องโดนผ่าตัดอีกวิธีนึงก็คือการฉีดยา
1: ครับ
0: นะครับยาตัวนี้ก็คือเป็นยากลุ่มฮอร์โมนเราฉีดเข้าไปเพื่อที่ควบคุมตัวฮอร์โมนระหลั่งจากสมองนะครับจากต่อมใต้สมองเนี่ยมันก็จะมากระตุ้นที่อัณฑะเรานี่แหละครับเราก็ไปฉีดยาเพื่อยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนตรงนั้นก็ออกฤทธิ์คล้ายๆกับว่าเราไม่มีลูกอัณฑะอยู่แล้วพอต่อมาพอถึงแม้ว่าเราจะตัดอัณฑะหรือฉีดยาควบคุมฮอร์โมนที่อัณฑะแล้วมะเร็งก็ยังกลายพันธุ์และดื้อได
1: ้โอ้ก็เพราะนั้นต้องคอยมาตรวจ
0: พอโตขึ้นมาอีกเราก็เลยต้องมีการรักษาที่เรียกว่าเคโม ก็คือถ้าเป็นมะเร็งระยะที่4ที่เราเจอกันบ่อยๆว่ากระจายไปกระดูกหรือต่อมน้ำเหลืองอ
1: ัน
0: นี้อาจจะต้องบอกคนไข้ว่าอาจจะต้องมีผลข้างเคียงบ้างนะครับเพราะว่ามีผมร่วงมีเม็ดเลือดขาวต่ำนะครับแต่เราให้เป็นระยะเวลาชั่วคราวนะครับปัจจุบันก็จะมีการรักษาที่นอกเหนือจากเคมีบำบัดนะครับฮอร์โมนเดิมที่เราฉีดที่ควบคุมที่อัณฑะเราก็พบว่ามะเร็งมันก็จะมีกระบวนการผลิตฮอร์โมนเลี้ยงมันได้เองด้วยคือมันไม่ต้องพึ่งอัณฑะละนะครับเราก็เลยต้องใช้ยาที่ไปยับยั้งการผลิตฮอร์โมนที่ตัวเซลล์มะเร็งเองหรือว่าบางทีตัวเซลล์มะเร็งบนผิวเซลล์ครับก็จะมีเรียกว่าตัวรับ ที่พอฮอร์โมนมาจับมันก็ต้นกระตุ้นการเติบโตเราก็ผลิตยาที่เป็นตัวแย่งจับกับรีเซพเตอร
1: ์มันเหมือนพอเราเอายาอะไรมามันก็จะ
0: มีการ
1: นำอีกใช่ไหมพัฒนาอีกแล้วก็ตามว่าปุ๊บ
0: เหมือนสิ่งมีชีวิตที่ต้องเอาตัวรอดก
1: ็
0: เป็นข้อ
1: เป็นวิวัฒนาการ
0: ไม่รู้ข้อดีหรือข้อเสียของมะเร็งนะครับ
1: วิวัฒนาการของมะเร็งนะก็เหมือนมนุษย์เราสัตว์ทั้งหลายแหล่มีวิวัฒนาการเพื่อการเอาตัวรอด
0: ในยุคใหม่เราก็เลยบอกว่าเป็นการรักษาเรียกว่าเฉพาะบุคคลมากขึ้นบางคนมียีนกรรมพันธุ์ผิดปกติ
1: อ
0: ันนี้พอเราตรวจปัจจุบันเราเจอว่าประมาณสัก 10% เกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์อีก 10%เกี่ยวข้องกับที่เราเจอสารพิษต่างๆในสิ่งแวดล้อมทำให้เราเจอมียีนพวกนี้ประมาณ 20% ในคนไข้เลยนะครับแล้วก็พอยาตัวใหม่ก็คือเรียกว่ายากลุ่มเฉพาะกับยีนตัวนี
1: ้
0: นะครับอันนี้ก็ออกมาใหม่แล้วเหมือนกันว่าสามารถที่ควบคุมกับเรียกว่ามุ่งเป้าเฉพาะกลุ่มคนไข้ที่มียีนผิดปกติแต่ว่าก็อาจจะไม่ใช่กลุ่มใหญ่คือประมาณ 20% นะครับหลังจากนั้นมีอะไรใหม่กว่านั้นอีกตะกี้เราเดินไปห้องเพชรสแกนใช่ไหมครับที่เราบอกว่ามันเปลี่ยนรูปแบบก็คือเราใช้สารปล่อยกัมมันตรังสีนะครับเป็นการปล่อยรังสีในร่างกายไปติดกับตัว PSMA เพชรนะครับตรงไหนที่ติดสีสว่างที่เป็นสีเหลืองที่เราเห็นนะครับยาก็จะไปจับตรงนั้นแล้วปล่อยรังสีฆ่ามะเร็งในร่างกายเราเลยอันนี้ก็เป็นการฉายรังสีเฉพาะที่และเฉพาะจุดที่เป็นเซลล์มะเร็งนะคร
1: ับ ก็เป็นการพัฒนาการทางการแพทย์ไปอีกระดับนึงนะ
0: ครับก็เลยต้องบอกว่ามีการรักษาใหม่ๆออกมาทำให้คุณภาพชีวิตคนไข้ดีขึ้นนะครับ
1: ดีครับดี
0: เพราะว่าผลข้างเคียงจะน้อยกว่า
1: ฟังแล้วเราก็รู้สึกสบายใจขึ้น
0: ครับ
1: เพื่อนๆนะครับหนุ่มๆทั้งหลายแหล่นะครับที่เริ่มมีอาการนะตามที่คุณหมอบอกนะครับให้มาตรวจหน่อยก็ดีนะ
0: ครับ
1: เพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราเจอตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์รักษาเยอะและมีเปอร์เซ็นต์การหายที่เยอะ
0: ก็คือทั้งการคัดกรองนะครับอย่างที่บอกว่าอายุ 40-50 ปีนะครับเราเริ่มที่50ปีก็ได้ถ้าเราไม่มีประวัติครอบครัวถ้ามีประวัติหลายคนที่เป็นมะเร็งในครอบครัวไม่ว่าจะมะเร็งอื่นๆก็ตามอาจจะเริ่มที่40ปีนะครับมาปรึกษาที่โรงพยาบาลได้นะครับก็คือเราตรวจเราบอกว่าไม่ได้เป็นการตรวจที่ยุ่งยากค
1: ือ
0: เจาะเลือดเบื้องต้นก่อนก็ได้
1: ไม่ต้องโอ้โหไปลงลึกอะไรขั้นต้นก็แค่เจาะเลือดก็พอจะรู้แล้ว
0: ก็พอเป็นการคัดกรองว่าเรามีความเสี่ยงมากแค่ไหนคร
1: ับ หรือถ้าเกิดว่าสุดท้ายเริ่มมีความเสี่ยงก็มีกระบวนการต่อไปซึ่งไม่ต้องอายนะครับนะผมว่าผู้ชายบางคนอาจจะแบบเฮ้ยเขินหมอนะซึ่งโอ้โหคุณหมอเขาเห็นมาไม่รู้ตั้งกี่เคสแล้วนะ
0: อย่างที่บอกยิ่งเราเจอเร็วระยะแรกๆหายขาดคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ครับ
1: เราจะได้ใช้ชีวิตต่อได้อย่างมีความสุขนะครับผมก็โอ้โหวันนี้ก็คุ้มมากนะครับพาคุณหมอพี่ชัยพาผมเดินทั่วเลยนะครับเดินได้ทั่วโรงพยาบาลด้วยนะครับก็ได้ความรู้ที่ดีด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณ
0: ครับ
1: หมอพี่ชัยมากๆนะครับ
0: ขอบคุณคุณตีนะครับแล้วขอบคุณทีมงานนะครับ
1: Cancer Journey รู้เท่าทันกัน

0: มากนะครับ
1: ขอบคุณคุณตีนะครับแล้วขอบคุณทีมงานนะครับ
0: Cancer Journey รู้เท่าทันกันโรคมะเร็งนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาของทางรายการแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับถามว่ามันไกลตัวไหมมันไม่ได้ไกลตัวเราเลยนะครับผมเมื่อก่อนผมเคยคิดว่าเฮ้ยเรายังวัยรุ่นอยู่อ่ะมันไม่น่าจะมีหรอกไอ้พวกโรคมะเร็งอะไรพวกนี้เพราะเรารู้สึกว่าเราเองเราก็ออกกำลังกายอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่พอ50อะไรเงี้ยก็เริ่มที่จะต้องตรวจแล้วอะไรเพราะนั้นเราก็ตอนนี้ผมก็30กลางๆก็เฮ้ยมันก็ไม่นะครับแต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าเรามีอาการเนี่ยเราก็ควรจะต้องรีบมาปรึกษาแพทย์นะครับแล้วก็ไม่ต้องอายนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราเจอตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยมันก็จะทำให้มีโอกาสหายขาดได้

วัยไหนสุขภาพก็จะเป็นสิ่งที่ยึดโยงกับชีวิตของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การออกกำลังกายรวมไปถึงการพักผ่อนอย่างเพียงพอรู้ถึงการเล่าและทักษะต่างๆที่จะส่งผลต่อชีวิตการรับประทานอาหารที่ดีคือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สะอาดและปลอดภัยทานให้ครบ5หมู่หลีกเลี่ยงอาหารอันตรายอย่างเช่นอาหารที่มีไขมันสูงอาหารรสจัดและอาหารที่ไม่ได้ปรุงสุกครับการดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยๆเพียงวันละ8แก้วให้ประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดไม่ว่าจะเป็นการช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญลดความอยากอาหารกระตุ้นสมองและหัวใจเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวทั้งยังช่วยลดอาการอ่อนเพลียได้อีกด้วยแหมอย่างกับยาวิเศษเลยใช่ไหมล่ะครับใช้เวลาเพียงสัปดาห์ละ3วันในการออกกำลังกายครั้งละ 20-30 นาทีเพื่อสุขภาพของตัวคุณเองนอนหลับให้เพียงพออย่างน้อย8ชั่วโมงต่อวันขับถ่ายเป็นเวลาไม่กลั้นอุจจาระหลีกเลี่ยงการซื้อยามารับประทานเองโดยไม่ผ่านคำปรึกษาจาก

0: มั่นคงสามารถรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้คนรอบข้างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาหากิจกรรมที่ชอบเผื่อไว้บ้างเมื่อเกิดความเครียดในชีวิตจะได้มีอะไรไว้ช่วยผ่อนคลายนอกจากตัวเราแล้วสภาพแวดล้อมที่ดีก็เป็นเรื่องสำคัญบรรยากาศและสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวคือความสุขมหาศาลส่วนความสัมพันธ์กับมิตรสหายก็เป็นเรื่องจำเป็นเช่นกันลองเปิดใจและเป็นมิตรกับผู้อื่นไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักกันแต่หากขึ้นชื่อว่าเป็นมิตรต่อกันย่อมดีเสมอทำตนให้เป็นที่รักมีความเมตตาโดยไม่หวังผลตอบแทนทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นให้มากเท่าที่จะทำได้และเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่นจะทำให้สามารถเข้ากับผู้คนได้ทุกระดับสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติอย่างเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่ในบางครั้งเราเองอาจจะหลงลืมตัวไปเราจึงควรหมั่นใส่ใจเพื่อสุขภาพทางจิตใจที่ดีของตนเองและคนรอบข้างครับการดูแลสุขภาพให้ดีทั้งกายและใจอาจฟังดูเป็นเรื่องยากแต่หากได้ปฏิบัติจนเป็นนิสัยแล้วก็จะพบว่าใครๆก็สามารถทำกันได้ง่ายๆทั้งยังส่งผล
1: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบ

ด้วยความที่ชายฝั่งทะเลทอดยาวครอบคลุมพื้นที่ส่วนมากของจังหวัดนราธิวาสผู้คนที่นี่จึงทำอาชีพประมงมาตั้งแต่โบราณกาลท้องทะเลจึงเปรียบได้กับคลังอาหารและธนาคารขนาดใหญ่ที่ให้ดอกออกผลเลี้ยงดูอุ้มชูผู้คนให้มีกินมีใช้ชาวประมงที่นี่ส่วนมากทำประมงชายฝั่งด้วยเรือเล็กแต่มีสีสันลวดลายงดงามสะดุดตาเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่าเรือก่อและ

0: แทบจะทุกย่างก้าวของชีวิตแบมะล้วนเกี่ยวข้องกับเรือก่อนและคำว่าแบที่แปลว่าพี่กลายมาเป็นคำแทนตัวติดปากของผู้ใหญ่บ้านมะแห่งบ้านทอนช่างทำเรือก่อนและมากประสบการณ์คนหนึ่งของจังหวัดนราธิวาสแบมะขอเล่าด้วยภาษามาลายูท้องถิ่นเพราะถนัดในการถ่ายทอดเรื่องราวได้ดีกว่าถึงความเป็นมาเกี่ยวกับอาชีพช่างทำเรือก่อนและหนึ่งในงานหัตถศิลป์สำคัญที่ค่อยๆเลือนหายไปจากดินแดนด้ามขวาน
1: แม่มาตัวสาวก็เซนิวันเซนิเวทวัวปุ๊บเซนิก็วันทั้งหมดก็วาร์โกแม่มาตัวอาซาเซนิบลักโคเอาบาเลตุเวตินโนนิโอแต่กูเวตุเวตินโนนิโอมาอีบักดิตติตุรุนิโอโอวัดจักรโควัดพราวนี่วัดคิดจะอเมจอมาสอร์ลิมบลาปาบลาตุมาวัดทุกมันมาตัวดูตัวเวทวัวเลยดูเกตัวมาดิดูเกตัวมาดูดูว่าไงอยู่ฮาริกระจิกกระจิกกระจิกมาเลยเขาเจ๊กอัตมามาเลยตัวเลยทุกคนก็ตัดตัววงว่าเดี๋ยวเขาอัตมาหมดเกจจะเจ๊กเขาหมดก็เกจจะไปงั้นตัวบุตรตาบุตรติดดูมุนมุนจะเกจจะไปงั้นเสือกอะไรด่างกินดูเสือกอะไรด่างก็ดูแต่ไปตัวเล็กเกจจะนอนดู
0: หลายคนสงสัยว่าเรือที่มีลวดลายสีสันสะดุดตานี้มีที่มาของชื่อว่าก่อและได้อย่างไร
1: อ๋อบริการนอนปังเงียตัวเดี๋ยวนี้ก็จะปังเงียตัวก่อและถึงจะทำก็ตัวน้ำมูยตัวมาริมานุอาซาน้ำบริการตัวก่อและตัวน้ำมูยก่อและยตัวก็ตัวเขาอาซานี่เขาอาซาเปล่าชุ่มตอกที่รูปภาพแสงมันจะตาเจเลยตัวตาเจเลยนี่ก็ปังกับเราแต่ตัวเบกเราอยู่ดูบัตรตรงอัตตาเราอยู่ตัวบัตรเลยแต่ก็ตัวเราดุกอลเล่ยังพอดุกอลเล่พอดุกอลเล่กอลเล่อาคิตนาตัวฟังตนามุพอนี่ตัวเบกจนตัวเบกนี่อาคิตตัวพอกอลเล่พอกอลเล่ตุลกะทับปลาเดือนนี้พอกอลเล่จะมั่งพอกอลเล่เดือนนี้กี่มานุพวกกันลูกดุปลาลูกเล่ตุเล่นี่ก็ปังพอกอลเล่ละ
0: แม้ว่าเรือในยุคนี้จะมีวิวัฒนาการของรูปร่างรูปทรงไปจนถึงการนำวัสดุสมัยใหม่เข้ามาแทนที่แต่คุณค่าก็เทียบเท่าไม่ได้กับมรดกที่คนรุ่นก่อนๆได้สร้างและส่งต่อมาให้ซึ่งก็ทำให้แบมะไม่อาจละทิ้งการทำเรือก่อนและแบบดั้งเดิมไปได้
1: ภาษาคิดโตก็ไปกันโตคิดโตนี่โอเคทวดตันนี่คิดโตจากโกโก้นี่จะจอดบุตรสะพานเองไปงี้ตัวบุบบปากิตโตทีมุสักโกงายโยนี่ทีมุสักโกโยวิคิดโตโอโยติงาคิดโตคาลูคิดโตตักอาศัยบนนนี่คาลูคิดโตตักสบาคาลูคิดโตตักสบาจะสะพานบนนู้นคิดโตนู้นภาษาตัวอิลมุพุลอยู่บุกเข้มดอโอเคอิลมุโกนี่สาจอสาตัวโยมาริบลักโกAdo lagi di tong tekung memak orang yak limur orang yak keni nak timbu pula orang yak keni rumah nak memak nak timbu pula orang yak keni patak wasa suko tak wasa banggo enu atas hijun cepat nang tak ada
0: วันนี้องค์ความรู้ทางด้านต่อเรือก่อและได้ถูกถ่ายทอดสู่ลูกชายถึงแม้ว่าฝีมือในวันนี้จะยังไม่แคล่วคล่องแต่เขาก็เชื่อว่าสักวันจะกลายมาเป็นช่างทำเรือก่อนและที่เชี่ยวชาญได้อย่างพ่อ

0: ลุงดูดกลิ่นได้แต่ว่าสุขภาพกินบ่เปลี่ยนมือเปลี่ยนหัวดูน้องว่าสุดดูว่าสุขการศึกษาเยอะเลยว่าสุขายเย่นอนพักดูวิโก้กินว่าสุขายเย่ตัววิอย่าดูว่าดีกินเนี่ยสาดูว่างานเกิดหัวแต่ดูตูลงเยอะมุลดูตูลงเยอะลูกแต่ดูไม่ดูว่างานเยอะดูตูลงเลยลายตัวสาดูเออเกตัวอยากกิตอยากบดเออเกตัววะฟาวนะปกิตเนชังบอสุดฟาวดุเนชังมากิตุเลรูมอฮะเลฟาวฮัลเลฟาวกะปอบกิตวะฮิดุกเลจอวะฮิดุกเลอาซาดุกเลเลดูวะตานโฮเตปาเดอาเดดุมิตอดิโออาเดอาปุกังมานอเบนนทราวะสกุตุงบุงโกเลมิตอดิโอปะยาดิยาดิซุปเปอร์ตะคะเนอาดอกิปาลอนิดุบลาจาดุบลาจาว่าฟาวดีกี่ดวัดด้วยฟาวกี่ดาจังวัดกี่เยอะน้อยตัวป้ายเยอะตัวดับอายะน้อยหมดตัวดับหมดแต่พี่ว่าสบายวะเยอะดีหัตถีก็นี่ผมไม่สิทธิ
1: ์กว่าจะได้เรือหนึ่งลำแฝงด้วยความอดทนมุ่งมั่นเสียสละและใจรักเพราะท้ายที่สุดเมื่อใดที่ท้องเรือลงสัมผัสน้ำเมื่อนั้นมันคือความอิ่มเอมใจที่ยากจะบรรยายไม่เท่าฟังจากปากของช่างต่อเรือ
2: สำคัญเขาโอนอบุวะทำไมเขาสำคัญยังไม่กินขนมปิ้งเลยบางทีมาเกิดทานยังไม่ได้ขนมปิ้งต้องได้ถ้าขนมมาเกิดก็ไม่ว่าตะปะเดียวที่ตอนนัดต่อที่ตอนนัดต่อนอนต่อการดุงูที่ตอนนัดตะปะเขาอยู่ที่ตอนนัดต่อการดุงูที่ตอนนัดต่อรูปแบบเออปังบาตาบาตันเรียกว่าบาเตนยูนะบาเตนยูที่ตะกอตีบาเตนยูวิกิจารุขั้นตอนสามตัวการดุงูขั้นตอนนี้นู่นล้วนเนี่ยไปการดุงูการลูกเรือตัวเล็บลากเกลปัจจุบันสิ่งที่คิดต้องโนวาดบุกษาทายกิตต์ต่อคิดต้องนับไปคิดว่าคิดต้องโนวาโนวาจะดีอุปโภคการเป็นเส้นโนวาจะดีโนวาจะดีตุ้งง่ะจะดีโค้งอ่ะขั้นตอนเนี่ยดูว่าพวกเราไม่ปั๊บแปะพวกเรามาเลยปั๊บแปะกระปิ้งอ่ะได้กระปิ้งต่อมาเลยพอจะได้สกุลเล็กตัวเล็กนี่มันกี่การนี่กี่การนี่กิตตองมากี่ปะต่อทาบุกเลยกี่การนี่ต่อทาบุกวัดน้องตุ๊กโป้ทาบุกนี่อุตุตนอปากกาโอเคไปกันต่อเบลกิตตุจูฮอปปี้ทาบุกปานนะน้องปากกาฮอปปานนะตัวมาสังกาดิปาเปรวปิงกิตตองวิกิตตองเจอนี่ตัววิหกสิบต้นนู่นนู่นมาสุหัวปวดตาอันนี้ปุ๋ยละสัตว์ดูที่กวนสับปะสับปันนี่ก็ปิงนู่นสับปะไปกัดต่อปลุกเราท้องเรือนู่นยาดิหัวปวดเราหัวยาดิปลุกเราตุนี่ก็ปิงนี่ก็ปิงสิบล้อปาร์ปาร์ดัตตุก็จะนู่นนี่นู่นวิจุไปกัดจุปลุกเราท้องเรือนู่นวิจุอะไรสปาร์ดัตตุดอกบ้าบล้อต่อกายุบาตาตุอัตุกายุบากายุบาตุอุตุโนวิกับพอนวิอันตาก็กัตุกับปาเปซาตุวาเปรูซาปะปาเปนี่โนวิกับปะบาอุดาวะอิตาบาอุดาวะปาตุบุบบาจิบังยิบุบบาจิบุบลิดอลาบุลลิงาเซกอดเดฮอตุยบุคอนยตเกิดาวะเมลยตเกิดาวะดาวะอันตาโรโตโยนี่ยังอายุนึกอะไรปะอาจจะมาสุดดอกเปลือกเราหรือเปล่า
1: ขั้นตอนต่อไปคือการใส่กงที่เปรียบเสมือนโครงกระดูกของเรือช่วยยึดให้เรือแข็งแรงเพื่อเป็นเรือก่อและที่สมบูรณ์

ังโชคดีที่วันนี้ท้องทะเลกลับมาสงบเพื่อให้เรือก่อและได้ออกทะเลเพื่อหล่อเลี้ยงผู้คนซึ่งจะยังคงทำให้เรือก่อและไม่สูญหายแม้จะชื่อว่าเรือก่อและที่แปลว่าโครงเคลงแต่ไม่ได้หมายความว่าเรือจะแล่นไปต่อไม่ได้

0: คโลกที่เรียกกันสังคโลกมันเป็นเครื่องเคลือบดินเผาก็เลยการสังคโลกนี้ต้องเคลือบ
1: ลุงกับป้าน่ะสุดยอดเลยที่ว่าสามารถอนุรักษ์งานไว้ได้อันนี้ก็คิดว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ด้วยนะลุงกับป้าเนี่ย
2: นี่จ้ะของขวัญวันเกิดของหนูในปีนี้
3: ขอบคุณค่ะคุณยาย
2: เราต้องเริ่มออมเงินตั้งแต่หนูเด็กๆ เก็บเงินไว้เยอะๆนะหลาน
3: ทำไมเหรอคะ
4: ถ้าหนูเริ่มเก็บเงินแต่เด็กๆต่อไปหนูจะมีเงินเอาไว้ใช้เมื่อโตขึ้น
3: หนูจะได้มีเงินเก็บแล้วก็อยู่สบายแบบคุณตาคุณยายใช่ไหมคะ
2: ใช่จ้างั้นหนูลองดูนี่เลย
5: คนเราทุกคนต่างต้องการเงินเพื่อดำรงชีวิตซึ่งถ้าหากคุณไม่ใช่คนที่มีทรัพย์สมบัติเหลือเฟือแล้วก็การทำงานเพื่อหาเงินคือสิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะการทำงานคือสิ่งที่จะทำให้เรามีรายได้อีกทั้งยังได้รับประสบการณ์ซึ่งอาจจะมีประโยชน์เมื่อถึงวันที่ไม่ได้ทำงานแล้วบางครั้งอาจทำให้คนพบพรสวรรค์หรือได้พัฒนาทักษะที่แตกต่างออกไปจนอาจพาไปสู่การพบอาชีพที่ใช่หรือมั่นคงได้ในอนาคตแต่ลำพังการหาเงินและใช้จ่ายไปวันๆนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มั่นคงเอาเสียเลยการเก็บออมจึงถือเป็นเรื่องที่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้เราได้มีเงินสำหรับใช้จ่ายในอนาคตซึ่งตอนนั้นเราอาจจะไม่สามารถทำงานหรือหารายได้ได้อีกแล้วแต่ก่อนจะถึงวันนั้นเราจะสามารถเก็บออมอย่างมีคุณภาพได้อย่างไรขั้นตอนแรกเราควรเริ่มที่การรู้จักเก็บให้ลองคิดด้วยหลักการเก็บก่อนใช้คือเมื่อได้รับเงินมาให้แบ่งเงินไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการออกแล้วจึงใช้ส่วนที่เหลือซึ่งก็ต้องแบ่งออมอย่างพอดีไม่ตึงไปจนไม่ได้ใช้จ่ายและไม่หย่อนไปใช้เงินฟุ่มเฟือยจนไม่มีเงินเหลือเก็บนะครับรู้จักใช้ให้เราทำการวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละเดือนหรือปีอย่างชัดเจนว่าเรามีรายจ่ายอะไรบ้างและจะต้องควบคุมให้เป็นไปตามแผนการที่วางไว้แล้วอย่าลืมที่จะเตรียมเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉินอย่างน้อยๆ 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนด้วยนะครับอย่างไรก็ดีการออมไม่ได้มีเพียงการเก็บเงินไว้กับตัวหรือฝากธนาคารเท่านั้นแต่การออมยังรวมไปถึงการลงทุนในแหล่งต่างๆตามความสนใจของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนกับกองทุนต่างๆทั้งระยะสั้นและระยะยาวการซื้อพันธบัตรการซื้อทองซื้อหุ้นรวมไปถึงการซื้ออสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดล้วนถือเป็นวิธีการเอาเงินได้ทั้งนั้นทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสให้เงินของเราสามารถงอกเงยไปได้มากขึ้นอีกด้วยครับและสุดท้ายการทำประกันไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุหรือประกันชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่หลายๆคนมองว่าไม่จำเป็นนักและเหมือนเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์แต่ในอีกมุมหนึ่งก็เป็นหลักประกันชั้นดีเพราะเราไม่อาจรู้อนาคตได้หากวันหนึ่งเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับตัวเราไม่ว่าจะถึงชีวิตหรือไม่เราเองก็จะไม่ก่อภาระให้กับตนเองหรือคนใกล้ชิดครับแต่ไม่ว่าอย่างไรจะเก็บออมในรูปแบบไหนสิ่งที่ต้องจดจำไว้เสมอคือเราจะต้องยึดอยู่ที่ความพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปเพื่อที่จะคงความสุขในชีวิตก่อนวัยเกษียณของคุณและก้าวสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีสถานะการเงินที่มั่นคงครับ

0: ไทยศิวาลัยชื่อชุดมาจากพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทซึ่งอยู่บริเวณมุกด้านตะวันออกเฉียงใต้ของสวนศิวาลัยในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2421เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งราชวงศ์จักรีในปีพุทธศักราช2461พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมรูปไปประดิษฐานณปราสาทพระเทพบิดรในวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทจึงเว้นว่างจากการใช้งานจนถึงทุกวันนี้ชุดไทยศิวาลัยเป็นชุดแบบไทยแท้ซึ่งเป็นแบบไทยจักรพรรดิใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองเสื้อตัดแบบแขนยาวคอกลมผ่าหลังเย็บติดกับสิ้นคล้ายแบบไทยบรมพิมานห่มผ้าปักลายไทยอย่างแบบไทยจักรพรรดิทับโดยไม่ต้องมีแพรจีบรองพื้นก่อนใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ
1: ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกพบสถานที่และวัฒนธรรมที่น่าสนใจพร้อมเรียนรู้ภาษาใหม่ไปด้วยกันเพชรจะพาทุกคนไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆและสอดแทรกคำศัพท์ทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันมาเรียนรู้และสนุกไปพร้อมกันกับเพชร Journey รายการที่จะทำให้ทุกคนได้รู้จักโลกที่กว้างขึ้นทุกที่ที่ไปมีเรื่องราวใหม่ๆให้เราได้เรียนรู้

0: วัสดีค่ะช่วงนี้รับชม NBT News เวลา 11 นาฬิกาค่ะในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกลาโหมมหาดไทยกล่าวว่าเมื่อวานนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีทำหนังสือถึงกระทรวงขอให้ย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างเนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือในการทำงานซึ่งอธิบดีกรมการปกครองตรวจสอบแล้วว่าเป็นความจริงเรื่องนี้ถือว่าน่าละอายที่มีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการพร้อมบอกว่าตั้งแต่ประชุมมา 7-8 วันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ตนรู้สึกเศร้าใจที่สุดขอให้ดำเนินการอย่าให้มีคนเหล่านี้อีกในช่วงที่เรากำลังเผชิญสภาวะอุทกภัยจากสภาพอากาศแปรปรวนและมีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นมีการแจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักในภาคใต้เทศบาลเมืองสเต็งนอกจังหวัดยะลาเร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อลดความเสี่ยงโดยระดมกำลังขุดลอกคูคลองและเปิดทางระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักตลอดจนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดให้กับประชาชนในส่วนของการเตรียมความพร้อมระดับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหลายภาคส่วนจัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนรับมืออุทกภัยเสมือนจริงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ฝึกฝนทักษะการตัดสินใจการประสานงานและการให้ความช่วยเหลือประชาชนทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจราคาผักสดในตลาดสดบ่อนไก่ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์พบว่าผักสดหลายชนิดราคาสูงขึ้นเฉลี่ย 10-20 บาทต่อกิโลกรัมหลังจากพื้นที่เพาะปลูกผักหลายแห่งประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นเวลานานส่งผลให้ผลผลิตลดลงขณะที่ผักบางชนิดเริ่มหาซื้อได้ยากต้องนำมาจากต่างจังหวัดรวมถึงผักบางรายการต้องนำเข้าจากประเทศจีนทำให้มีต้นทุนด้านการขนส่งเพิ่มขึ้นแม่ค้าขายผักรายหนึ่งบอกว่าช่วงที่น้ำท่วมราคาผักปรับขึ้นแทบทุกวันเฉลี่ยวันละ 2-4 บาทช่วงนี้ยอดขายลดลงเพราะประชาชนลดปริมาณการซื้อหรือเลือกซื้อเท่าที่จำเป็นหากสถานการณ์น้ำกลับสู่ภาวะปกติผลผลิตกลับเข้าสู่ตลาดตามเดิมคาดว่าราคาก็จะลดลงตามกลไกตลาดกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลสั่งกองทัพยกระดับการเตรียมการรับมือการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดโดยชี้ว่ามีความเป็นไปได้ที่ศัตรูอาจก่อเหตุร้ายบางอย่างภายในวันหรือ2วันนี้ซึ่งเป็นวันครบรอบ3ปีเหตุการณ์โจมตีชายแดนอิสราเอลที่นำไปสู่การเปิดฉากทำสงครามกวาดล้างกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาพร้อมเตือนว่าหากมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นจริงผู้ก่อการก็จะต้องรับผลของการกระทำซึ่งจะหนักหน่วงอย่างที่ไม่สามารถประเมินระดับความรุนแรงได้ทั้งนี้เหตุการณ์โจมตีชายแดนอิสราเอลเกิดขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคม2566จากฝีมือของกลุ่มฮามาสที่บุกเข้ามาสังหารผู้คนถึง 1,221 คนซึ่งมีทั้งชาวอิสราเอลและชาวต่างชาติเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงบนเรือบรรทุกน้ำมันในทะเลดำนอกชายฝั่งเมืองโซชิซึ่งเป็นเมืองตากอากาศชื่อดังของรัสเซียโดยรายงานระบุว่าชื่อของเรือลำนี้คืออัลฟาแมกริโอซึ่งเป็นเรือบรรทุกน้ำมันดิบที่ถูกยูเครนคว่ำบาตรไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนื่องจากลักลอบขนส่งน้ำมันของรัสเซียไปยังอินเดียและเอเชียตะวันออกอย่างไรก็ตามสาเหตุเพลิงไหม้ยังไม่มีแหล่งข่าวใดที่สามารถยืนยันได้แน่ชัดและจากภาพที่ปรากฏได้เผยเห็นเปลวไฟที่ลุกท่วมเรืออย่างรุนแรงส่งกลุ่มควันหนาทึบจนเห็นได้อย่างชัดเจนจากชายฝั่งขณะที่สื่อบางแห่งรายงานว่ามีการรั่วไหลของน้ำมันและสารไวไฟออกมาบนผิวน้ำรอบๆตัวเรือจึงทำให้เกิดไฟลามอยู่ตามผิวน้ำด้วยช่วงต่อไปรับชมรายการ NBT มีคำตอบค่ะ
1: มงคล38ประการประการที่25มีความกตัญญูระลึกถึงและตอบแทนผู้มีพระคุณด้วยความจริงใจทั้งต่อพ่อแม่ครูและผู้ช่วยเหลือมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการ NBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามค่ะเราออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:05 น.ถึง 11:55 น.โดยประมาณดิฉันทิชาสุทธิธรรมนะคะถ้าพูดถึงในเหตุการณ์ยามนี้เนี่ยคงต้องนึกถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมน้ำที่ขังอยู่หรือว่าน้ำที่กำลังเริ่มลดแล้วแล้วจะต้องมีการเยียวยาช่วยเหลือกันอย่างไรเนี่ยหลายๆที่อาจจะเห็นว่าหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยลงไปให้ความช่วยเหลือกันในหลากหลายความร่วมไม้ร่วมมือที่ส่งกันมานะคะแต่ว่าหน่วยงานนึงเองที่ดูแล้วเหมือนจะอาจจะพื้นที่สื่อน้อยหรือเราไม่ค่อยได้เห็นแต่จริงๆเนี่ยเขามีการทำกันมาตั้งแต่แรกเริ่มเรียกว่าปูพื้นกันมาเลยนะคะตั้งแต่การดูแลทั้งด้านของสุขภาพของแรงงานเงินที่จะเติมใส่ในกระเป๋าตังค์ของแรงงานที่ได้รับความเดือดร้อนแน่นอนที่สุดวันนี้จะฉายภาพของกระทรวงแรงงานในมุมมองของภาวะสถานการณ์น้ำท่วมกันแบบนี้วันนี้ก็เลยจะขออนุญาตแนะนำนะคะท่านที่ได้รับเกียรติวันนี้ค่ะท่านให้เกียรติมารายการของเราท่านพิพัฒน์ชัยไพบูลย์นะคะโฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองนะคะต้องสวัสดีท่านค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณทิชาครับ
0: ค่ะแล้วก็วันนี้มีเจ้าหน้าที่นะคะจากทางกระทรวงแรงงานเนี่ยมาคอยตอบคำถามให้ด้วยสำหรับท่านที่มีปัญหาอยู่และอยากจะรู้ว่าจะแก้ไขกันยังไงท่านเดือดร้อนเหลือเกินเนี่ยโทรไปได้022750285022756285เบอร์หน้าจอนะคะและ022756286เจ้าหน้าที่ที่จะรับโทรศัพท์ค่ะคุณพิชยาวันเง่าสุวรรณในช่างภาพปฏิบัติงานนะคะและคุณนวรัตน์ประกอบศิลป์ท่านเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานก็โทรสอบถามกันมาได้คำตอบในเบื้องต้นก่อนท่านจะได้สบายใจขึ้นนะคะหันมาถามถึงท่านโฆษกค่ะท่านโฆษกน่าจะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องปัญหาต่างๆเยอะนะคะในวาระนี้วนมาถึงรอบของกระทรวงแรงงานซึ่งแน่นอนที่สุดว่าพี่น้องประชาชนแรงงานบ้านเราเยอะด้วยและบางที่อยู่ในพื้นที่ลึกไปไม่ถึงนะคะก็เลยอยากจะเรียนถามนิดนึงว่าสถานการณ์ตอนนี้กับปัจจุบันนะคะพายุที่เกิดขึ้นมาฝนที่ตกขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายกันยามาต่อเนื่องกันมาเลยถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะ
1: เร
0: ามีการได้รับเสียงสะท้อนปรับแผนนโยบายกันไปถึงไหนยังไงแล้วบ้างคะ
1: ครับก็ต้องขออนุญาตทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าจริงๆกระทรวงแรงงานของเราเนี่ยเป็นกระทรวงที่ค่อนข้างจะอยู่ในบทบาทดูเหมือนว่าจะจมไปในลักษณะที่ว่าหน้าข่าวหรือหน้าสื่
0: อ
1: เพราะจริงๆกระทรวงแรงงานอยู่ในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของการดูแลแก้ปัญหาต่างๆในสิ่งเหล่านี้ปกติเวลาเกิดน้ำท่วมเนี่ยบทบาทที่สำคัญก็จะไปตกอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยอย
0: ู่
1: ที่ปภ.แล้วก็ไปอยู่ที่กรมไปอยู่ที่กระทรวงพัฒนาสังคมอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ในเบื้องลึกเบื้องหลังกระทรวงแรงงานเองเนี่ยก็ได้ทำหน้าที่ในการช่วยดูแลพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซ่อมสร้างรถรายานพาหนะมอเตอร์ไซค์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเราก็ทำมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดวิกฤตนี้เนี่ยนะครับเป็นวิกฤตที่ทั้งหมด27จังหวัดใน27จังหวัดเนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคือท่านจุลพันธ์อมรวัฒน์ท่านก็ได้สั่งให้มีการตั้งศูนย์ซ่อมสร้างศูนย์ซ่อมสร้างสุขนะครับทั้งหมดใน27จังหวัดเฉพาะกรุงเทพมหานครเราตั้งทั้งหมด12จุดนะครับ12จุดแล้วก็ได้ไปดูแลบูรณาการกันมาเรื่องต่างๆเหล่านี้เราจะมีช่างที่จะเข้ามาช่วยในการซ่อมมอเตอร์ไซค์ซ่อมจักรยานหรือว่าซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมเรื่องของต่างๆเหล่านี้

0: นะครับก็ประมาณสัก400คนก็ได้ทำมาโดยตลอดนะครับวันนี้เหมือนกันผมเองหลังจากจบรายการนี้ก็ได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีให้เดินทางไปจังหวัดกำแพงเพชรนครสวรรค์แล้วก็อยุธยาเหมือนก
1: ัน
0: ครับใน27จังหวัดเรามีศูนย์ซ่อมสร้างสุขอยู่ทุกจังหวัดครับ
1: 27จังหวัด
0: 27จังหวัดที่เกิดปัญหาวิกฤตครับแล้วก็ตั้งแต่เกิดมาจนถึงเมื่อวานนะครับเราได้ซ่อมมอเตอร์ไซค์ไปแล้วทั้งหมดประมาณ 5,000 คัน
1: เห็นไหมมีแต่ชนิดชี้วัด
0: ครับ 5,000 คันเนี่ยนะครับเห็นในรูปเนี่ยคือเป็นการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็เป็นการซ่อมเช็คมอเตอร์ไซค์ที่จมน้ำนะครับก็เราเปลี่ยนถ่ายน้ำเครื่องให้ฟรีแต่สิ่งหนึ่งครับว่าให้ฟรีเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่จำกัดจำเขี่ยอยู่พอสมควรกับกระทรวงแรงงานของเรานะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีงบประมาณซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการบริจาคกันเข้ามาทั้งน้ำมันเครื่องเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างนี้ครับเพราะว่าเวลาของงบประมาณเราไม่สามารถขอในงบประมาณเรื่องเหล่านี้ได้นะครับก็จะพยายามทำอยู่ครับ
1: ก็มีความจำเป็นเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะค่อนข้างมีความสำคัญกับการใช้ชีวิตของพี่น้องแรงงาน
0: ใช่ครับ
1: เกิดอะไรขึ้นมานี่เขาก็เสียรายได้เหมือนกันหรือบางคนนำไปเป็นอาชีพเสริมคอยรับส่งคนอะไรแบบนี้แต่ว่าอย่างที่ว่าแล้วค่ะว่างบจำกัดใช่ไหมคะก็มีแต่เรื่องของการช่างแล้วก็น้ำจิตน้ำใจที่
0: ลงไม่ใช่งบจำกัดนะครับไม่มีงบนะครับ
1: จริงไม่มีงบนั้นเลยนะ
0: ครับไม่มีงบ
1: เอกชนบริจาค
0: เอกชนบริจาคถ้าจะจริงๆถ้าจะสามารถเอ่ยชื่อเขาได้ผมก็อยากเอ่ยนะครับเพราะเขาช่วยกันมาตลอดแต่แล้วก็สำคัญน้ำในกรุงเทพกับน้ำต่างจังหวัดเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคุณซอสว่าผมไปที่จังหวัดน่านเนี่ยพอน้ำป่ามันไหลหลากเข้ามาเนี่ยโคลนเต็มบ้านพอหลังจากน้ำลดสิ่งที่เหลืออยู่คือขี้โคลนจะทำอย่างไรให้เอาโคลนออกเนี่ยมันสำคัญแล้วมันลำบากมากไฟฟ้าก็ถูกตัดเมื่อไฟฟ้าถูกตัดเพราะอุปกรณ์ภายในเนี่ยมันเสียหมดพอมันเสียหมดเราก็ต้องส่งช่างของเราไปประกบคู่กับการไฟฟ้าไปตรวจเช็คสายภายในว่าน้ำท่วมแล้วสายภายในใช้ได้ไม่รั่วไหมหรือปลั๊กไฟของคุณมีปัญหาไหมเราก็ไปซ่อมให้ฟรีทำให้ฟรีหมดเพื่อให้เขาได้ใช้ไฟได้เพื่อจะทำความสะอาดบ้านได้ส่วนในกรุงเทพของเราเองเนี่ยมันก็คือว่าพอน้ำมาเนี่ยมันขังนานมันก็เกิดความเน่าเหม็นแต่ว่ามันไม่มีขี้โคลนนี่คือสิ่งที่แตกต่างกันอยู่ก็ต้องเรียนรู้กันไปครับกระทรวงแรงงานเองก็เรียนรู้ไปแล้วก็ช่วยทำงานเป็นผู้สนับสนุนอย่างเต็มที่ครับ
1: ค่ะจัดหาซ่อมสร้างหาทางให
0: ้หา
1: ท
0: ิ
1: ้งให
0: ้
1: หาคนชำนาญการให
0: ้
1: นะคะแล้วก็ในสังกัดกระทรวงแรงงาน5หน่วยงานบูรณาการช่วยเหลือเต็มที่เลยเห็นว่ามีทั้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานใช่ไหมคะต้องเปิดโรงครัวต้องบริจาคข้าวกล่องกันเลยใช่ไหม
0: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเนมก็เหมือนกันครับช่างที่มาซ่อมเนี่ยก็มาจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
1: ค
0: ือที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานของเราเนี่ยเราจะเปิดรับฝึกอาชีพให้กับบุคคลผู้ซึ่งตกงานนะครับมีหลายอาชีพซ่อมมอเตอร์ไซค์ก็เป็นหนึ่งอาชีพที่อยู่ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานสอนหรือว่าช่างไฟฟ้าก็อยู่อีกหนึ่งอาชีพที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานสอนให้คนที่ตกงานต้องการจะมีอาชีพอิสระกระทรวงแรงงานก็เปิดหลักสูตรนี้สอนให้ฟรีมีใบประกาศให้ฟรีเราก็มีบังเอิญเราก็มีคณาจารย์เราก็มีครูในแต่ละสาขาเราก็เอาครูในจังหวัดที่น้ำไม่ท่วมนี่แหละมาบูรณาการช่วยในจังหวัดที่น้ำท่ว
1: ม
0: ก็เราจะได้บุคลากรได้ครูเหล่านี้มาช่วยแล้วก็หลังจากน้ำลดสิ่งที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะต้องทำต่อนั่นก็คือว่าคนที่ต้องการจะเรียนอาชีพไม่ว่าจะสนใจจะอาชีพอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้อาชีพที่เรามีอยู่จริงๆเนี่ยต้องเรียนว่ามันเป็นหมื่นอาชีพแต่ว่าหมื่นอาชีพหลายอาชีพมันเป็นอาชีพที่ตายไปแล้วก็คือมันไม่สามารถที่จะเข้าปัจจุบันละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็คือท่านจุลพันธ์อมรวัฒน์ก็สั่งให้ทางทีมปรึกษาเนี่ยไปศึกษาอาชีพใหม่เพื่ออนาคตขึ้นมาประมาณสัก 20-30 อาชีพหลังจากน้ำลดนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหน้าที่หนักก็คือว่าคนที่ตกงานอยากจะมาฝึกอาชีพกับเรามีเงินให้ในบางวิชาที่ฝึกอาชีพเรามีค่าอาหารให้นะครับแล้วก็ฝึกกับเรา30ชั่วโมงก็จะมีใบประกาศให้และบางอาชีพเราก็ประสานกับผู้ว่าจ้างฝึกจบส่งเข้าสถานประกอบการเลยเช่นโรงแรมเช่นที่ภูเก็ตเราส่งมาเยอะแล้วเช่นที่พังงาเราก็ส่งมาเยอะแล้วพอฝึกเสร็จก็ส่งเข้าฐานประกอบการเลยนี่เราก็ทำกันอยู่ครับ
1: ค่ะ20อาชีพใหม่ๆถ้าพอเปิดเผยได้ไหมคะ
0: ก็เป็นอาชีพที่เกี่ยวกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการไล่ขายของสดการอะไรประมาณนี้ครับก็คือเป็นอาชีพที่เด็กวัยรุ่นเขาสนใจณป
1: ั
0: จจุบันนี้เพราะว่าเราต้องยอมรับนะครับว่าวันนี้สังคมประเทศไทยเนี่ยเด็กที่มันหลุดออกจากการศึกษาเนี่ยเยอะพอหลุดออกจากการศึกษาถ้าไม่มีอาชีพก็ไปประกอบอาชีพที่มันเกิดปัญหากับสังคมรัฐมนตรีว่าการรายงานก็คือท่านยุรพันธ์เองก็เรียกพวกผมเนี่ยประชุมเราจะต้องเอาเหล็กเหล่านี้กลับเข้ามาสู่ในสถาน ฝึกอาชีพไปได้เพื่อสร้างอาชีพให้เขาเพื่อจะไม่เกิดปัญหากับสังคมนี่คือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอีกเรื่องก็คือที่คุณซอสถามก็คือเรื่องของการประกอบอาหารการประกอบอาหารเนี่ยนะครับ

0: เราได้รับข้าวสารบริจาคมาข้าวสารบริจาคมาก็หลายตันอยู่เหมือนกันแล้วก็ข้าวสารเนี่ยนะครับแล้วก็มาทํากันเองที่ครัวเราจะมีโรงเรียนเราจะมีวิทยาลัยวิทยาลัยนี้ก็คือที่เราเห็นในภาพเป็นวิทยาลัยที่คนเรียนคนที่เขาเรียนด้านประกอบอาชีพเนี่ยเขาเรียกว่าสตรีทฟู้ดเนี่ยนะครับแล้วก็คือพอเรียนจบเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาทดลองมาตรฐานที่นี
1: ่
0: เราจะมีเราเรียกว่าวิทยาลัยของเราคนจะต้องมาผ่านตรงนี้ก่อนพอผ่านตรงนี้เสร็จเรียบร้อยมันก็จะต้องได้ประกาศกันแล้วเราก็ใช้ที่ตรงนี้เป็นครัวกลางของกระทรวงแรงงานนี่ก็ท่านรัฐมนตรีเองก็ไปลุกหาเองเลย
1: คุ้นๆนะ
0: ครับคุ้นๆครับถ้าถอดหน้ามานี่เห็นเลยครับว่าจุลพันธ์นะ
1: ก็คือจริงๆได้มาหลายตันเห็นว่า8ตันกว่าจากสภาองค์การนายจ้างเพื่อการลงทุนแห่งประเทศไทย
0: ใช่ก็ต้องขอขอบคุณด้วยครับนี่แหละก็คือน้ำใจของคนไทยเวลาเราเดือดร้อนเนี่ยนะครับคนไทยเราก็ไม่ทิ้งกันคนนั้นบริจาคข้าวสารคนนั้นบริจาคน้ำมันคนนั้นบริจาคหัวเทียนคนนั้นบริจาคสายไฟนี่ก็คือน้ำใจของคนไทยที่ช่วยกันในยามนี้กระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงสนับสนุนไม่ใช่เป็นกระทรวง
1: ซัพพอร์ตนะ
0: ใช่ครับก็คือว่าถ้าเกิดน้ำท่วมปุ๊บเนี่ยเรามาช่วยอย่างเงี้ยครับเราของงบประมาณไม่ได้เพราะขอว่าไม่ใช่ภารกิจไม่ใช่ภารกิจของแรงงาน
1: มันก็ก้ำกึ่งเหมือนกับว่าจะตรงทีเดียวก็ไม่ใช่แต่ได้แต่เป็นกองหนุนคอยเสริมเวลาคนเดือดร้อน
0: ผมก็หวังอย่างนั้นว่าหลังจากรายการของคุณซ้อนและผมพูดกันไปแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยเขาน่าจะพิจารณางบประมาณให้กับกระทรวงแรงงานเพื่อดูแลเรื่องนี้บ้างเลยคร
1: ับ ค่ะนะคะเพราะว่าก็ดูทำงานกันดูเป็นองคาพยพทีเดียวก็มีหลายหน่วยงานช่วยกันประชาชน
0: พี
1: ่น้องมีอาชีพนะคะแล้วก็ก่อนเกิดภัยก็อย่างที่บอกว่าเฝ้าระวังแล้วก็เฝ้าตามสถานการณ์ถูกไหมฮะเราก็ต้องดูว่าสภาพดินฟ้าอากาศเป็นยังไงมีแนวโน้มที่ถูกเลิกจ้างงานไหมถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้เป็นต้น อุปกรณ์ยานพาหนะเรื่องของแรงงานเทคนิคสุขาลอยน้ำพวกนี้เตรียมไว้ก่อนที่จะเกิดน้ำ
0: คือตัวพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทางปภ.เองเนี่ยจะต้องเตรียมในเรื่องของสุขอนามัยเนี่ยนะครับส่วนพวกผมเองก็คือหลังจากในกรณีถ้าสมมติว่าน้ำท่วมสมมติว่าตอนนี้น้ำท่วมคนไม่สามารถไปทำงานได้เมื่อคนเราเมื่อไม่สามารถไปทำงานได้แน่นอนมันก็ไม่มีค่าใช้จ่ายมันต้องเกิดขึ้นแต่ว่าค่ารายรับมันไม่
1: ม
0: ีกระทรวงแรงงานเองก็มีหน้าที่ในการที่จะต้องเข้าไปดูแลนะครับว่าถ้าเกิดน้ำท่วมเนี่ยเราก็ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการว่าให้เป็นวันหยุดที่ไม่เป็นเวล
1: า
0: ถ้าเป็นวันหยุดไม่เป็นเวลานั่นก็คือหมายความว่าจะต้องจ่ายตังค์ให้กับลูกจ้างทีนี้มันต้องจ่ายตังค์ให้กับลูกจ้างถ้าลูกจ้างกับนายจ้างเขาอยู่กันมานานเอาล่ะถ้าสมมติว่าน้ำท่วม7วันถ้าตกลงกันได้โอเคลูกจ้างบอกผมยินดีไม่รับนายจ้างบอกโอเคถ้างั้นก็ขอบคุณมากเขาก็อยู่กันได้แต่ถ้าพอเกิดปัญหาเสร็จนายจ้างบอกว่าไม่ไหวถ้าต้องจ่ายอย่างนี้นายจ้างก็มีหน้าที่ในการที่มายื่นคำร้องกับผู้ตรวจแรงงานของเราว่าขอหยุดกิจการชั่วคราวหยุดกิจการชั่วคราวนายจ้างก็จ่ายแค่ 75% ของค่าจ้างจ่ายแค่ 75% ของค่าจ้างนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องดูแลในส่วนของลูกจ้างเองนะครับในส่วนของลูกจ้างเองเนี่ยก็ถ้าสมมุติว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไปทำงานไม่ได้นี่คือส่วนของสวัสดิการกรมสวัสดิการสังค
1: ม
0: มันก็ยังมีส่วนหนึ่งก็คือส่วนของประกันสังคมส่วนประกันสังคมถ้าสมมุติเกิดเป็นเหตุการณ์นี้เขาเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ว่างงานฉุกเฉินไม่สามารถไปทำงานได้คนที่ส่งประกันสังคมไว้ไม่ว่าจะเป็นมาตรา33มาตรา39มาตรา40อะไรก็แล้วแต่นี่นะครับก็สามารถที่จะไปแจ้งได้ว่าเป็น
1: ผู้ประกันตน
0: เป็นผู้ประกันตนเนี่ยแล้วก็ไปแจ้งที่ประกันสังคมของแต่ละจังหวัดเลยว่าตอนนี้เป็นผู้ตกงานเป็นผู้ตกงานในอาการวิกฤตอย่างเนี้ยก็ให้นายจ้างเนี่ยรับรองว่าคนเนี้ยเป็นลูกจ้างของตัวเองจริงเมื่อเป็นลูกจ้างของตัวเองจริงปุ๊บเรียบร้อยก็ยื่นมาที่ประกันสังคมเราก็จะจ่ายเงินค่าแรงให้ 50% เป็นเงินที่ออกจากประกันสังคมเดิมเนี่ยเขาอาจจะบ่นกันแต่ว่าพอมาในยุคนี้นะครับยุคของท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์เองเราก็บอกว่าภายใน3วัน5วันถ้าได้รับคำร้องเสร็จเรียบร้อยประกันสังคมต้องจ่ายให้ 50%
1: ค่ะ
0: นี่คือในส่วนของประกันสังคมอีกส่วนหนึ่งก็คือหลังจากน้ำลดทีนี้หลังจากน้ำลดต่อไปมันก็เกิดปัญหาว่าน้ำในขณะที่น้ำท่วมหลังจากน้ำลดแรงงานเราก็มีหน้าที่ภาวะผูกพันต่ออีกหลังจากน้ำลดจะต้องทำไงผู้ประกอบการไม่สามารถทำอะไรได้เพราะว่าถูกน้ำท่วม
1: ใช่
0: ถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: องค์คาพยพถูกน้ำท่วมโรงงานถูกน้ำท่วมโรงงานไม่สามารถเปิดได้เราก็ยังมีกองทุนก็เรียกว่ากองทุนความปลอดภัยซึ่งผู้ว่าจ้างสามารถไปกู้ได้รายละไม่เกิน2ล้านโดยคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ2.75 บาทหรือ3 บาทผมจำไม่ได
1: ้
0: ตัวเลขชัด
1: ในส่วนนายจ้าง
0: ในส่วนนายจ้างในสถานประกอบการหนึ่งเนี่ยนะครับสามารถกู้เพื่อจะไปปรับปรุงเพื่อไปดูแลเรื่องนี้ได้2 ล้านเขาเรียกว่ากองทุนแห่งความปลอดภัยนั่นก็คือของผู้ว่าจ้างเพื่อจะเอามาปรับปรุงโรงงานของตัวเองเพื่อจะสถานประกอบการของตัวเองเดินต่อได้ ื่อจะได้ดูแลได้พวกผมเนี่ยนะครับคิดกันอยู่เสมอบางทีนักการเมืองบางคนเนี่ยเขาพูดแต่เรื่องแรงงานแต่พวกเราเนี่ยคิดอยู่เสมอว่าเราอยู่กระทรวงแรงงานต้องพูดสองด้านไม่ว่าจะเป็นด้านของผู้ว่าจ้างไม่ว่าจะเป็นด้านของแรงงานถ้าเราพูดเอาใจแรงงานอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงความเป็นอยู่และความอยู่รอดของผู้ว่าจ้างเนี่ยเราพูดอยู่เสมอว่าถ้านายจ้างคนหนึ่งรอดอาจจะมีลูกจ้าง200คนรอดแต่ถ้ามีลูกนายจ้างคนหนึ่งตายลูกจ้างอีก200คนก็อาจจะตายเพราะอย่างงั้นเราก็ต้องทำยังไงต้องประคองไปได้นายจ้างสามารถไปกู้ในดอกเบี้ยต่ำได้2ล้านบาทส่วนลูกจ้างเองถ้าในสถานที่ของคุณมีสหกรณ์สหกรณ์ของคุณมากู้กับกระทรวงแรงงานของเราก็ให้กู้ได้แล้วก็ในดอกเบี้ย 2% ปีแรก 2%หลังจากปีที่ปีแรกไปแล้วเนี่ยไม่เกิน5ปีเราก็คิด 3% ก็สามารถไปกู้ได้นี่คือสิ่งที่เยียวยาดูแลกันหลังจากนั้นต่อมาก็คือว่าคนตกงานพอคนตกงานเวลาน้ำท่วมบ้านคุณซอสถนนหนทางมันก็เปื้อนเปื้อนมันก็เขาเรียกว่ามันสกปรกในวัดในวาฐานสถานที่เป็นสาธารณะไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางไม่ว่าจะเป็นวัดไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสำนักงานปลัดเราก็มีเงินอีกส่วนหนึ่งที่เราการไว้ให้เขาเรียกว่าการจ้างงานเร่งด่วนคือเอาคนที่ตกงานเอาคนที่ไม่มีงานทำนั่นแหละมาจ้างงานเหล่านี้เพื่อไปทำงานทำความสะอาดในบริเวณของตัวเองนี่ก็มีอีกส่วนหนึ่งครับนี่เป็นสวัสดิการที่เราให้อยู่แล้วทำมานานแล้วครับแต่บังเอิญอย่างที่คุณซอสว่าแหละบังเอิญว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้ออกสื่อมากเพราะพอน้ำท่วมผมมองไปที่กระทรวงมหาดไทยหมดนะครับผมเคยอยู่กระทรวงมหาดไทยเคยเป็นโฆษกกระทรวงมหาดไทยเวลาน้ำท่วมในกระทรวงมหาดไทยเองพอเองเขาก็ทำงานได้อย่างเต็มที่เพราะการอนุมัติงบผู้ว่าอนุมัติได้เท่านี้ตรงนี้อนุมัติได้เท่านั้นเขาสามารถทำได้แต่กระทรวงแรงงานเราเองวันนี้เราพยายามทำในสิ่งที่เรามีแล้วก็เราพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดเท่านั้นครับก็ยังเต็มที่อยู่ครับ
1: ก็ยังเห็นว่ามีเม็ดเงินจากหลายๆส่วนมาเพื่อช่วยเหลือทั้งลูกจ้างทั้งนายจ้างแล้วก็ยังมีเงินกลางเอาไว้สำหรับช่วยคนตกงานแบบเร่งด่วนด้วยไม่ใช่ไม่ทำแต่แค่
0: เ
1: ราก็ต้องประชาสัมพันธ์
0: ต้องประชาสัมพันธ์ก็คือเงินต่างๆเหล่านี้เช่นว่าประกันสังคมเราก็เอาเงินจากประกันสังคมที่ผู้ประกันตนเขายื่นประกันไว้มันก็จะมีใจเห็นตอนนี้แหละครับว่าเฮ้ยประกันสังคมยื่นส่งไปแล้วทำอะไรบ้างวันที่คุณตกงานเราก็มีส่วนให้วันที่คุณเจ็บป่วยเราก็รักษาให้วันที่คุณบาดเจ็บล้มตายเราก็มีเงินให้เราก็มีหลังจากคุณเกษียณไปแล้วก็จะมีเบี้ยชราภาพนี่คือความจำเป็นของประกันสังคมแล้วก็ที่เราส่งไว้ให้ครับ
1: นะคะเห็นบอกว่ามาตรการตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมาตรา75พ.ร.บ.ที่คุ้มครองแรงงาน
0: ครับ
1: นะคะที่มีอายุแล้วก็อะไรนะต้องจ่ายชดเชยให้ขนาดไหนยังไงเมื่อกี้เรา
0: แล้วใช่ไหมครับก็คือพรบคุ้มครองแรงงานตามมาตรา75เนี่ยก็คืออย่างนี้ครับก็คือว่าผู้ว่าจ้างถ้าสมมติว่าน้ำท่วมนานช่วยมาแล้ว1อาทิตย์บอกว่าผมไม่ไหวละผมจะต้องแจ้งเลิกกิจการชั่วคราว
1: ค่ะ
0: ก็ให้ผู้ว่าจ้างมาแจ้งเลิกกิจการชั่วคราวกับเจ้าหน้าที่ตรวจแรงงานของเราว่าผมขอแจ้งเลิกกิจการชั่วคราวก่อนแต่ก็ไม่เกิน6เดือนพอมาแจ้งเลิกกิจการชั่วคราวเนี่ยนายจ้างแทนที่ว่าจะจ่าย 100% ก็จ่ายแค่ 75% จ่ายแค่ 75% ของค่าจ้างก็คือไม่ต้องจ่ายเต็ม100นี่ก็คือเป็นพรบ.ที่ออกไว
1: ้ค่ะซึ่งลูกจ้างก็ยังมาทำงานได้อยู่หรืออาจจะทำไม่ได้แต่ต้องจ่ายให้ถึง
0: 75%
1: โอ้ค่ะ
0: 75% ครับก็อย่างที่ผมบอกพ่อหลังจากลูกจ้างได้ 75% เสร็จก็ไปแจ้งเรื่องประกันก็ได้อีก 50%
1: ก็ดูแลอย่างเต็มที่จริงๆนะคะ
0: คือจริงๆถ้าเรามองนะครับว่ากระทรวงแรงงานถ้าเรามองจุดชี้ไปเลยว่าที่ประกันสังคมเราเงินเข้ามันเยอะแต่เราถูกกราหน้าเราถูกด่าทางสังคมคุณเห็นแต่เงินเข้าแต่คุณไม่เห็นเงินออกเราเลยว่าประกันสังคมเราเนี่ยเวลาออกไปเนี่ยมันออกเท่าไหร่คุณเห็นแต่ว่าคุณซอสส่งสมมติส่ง700กี่พันคนคุณก็คูณเท่ากับ700คูณจำนวนคนที่ส่งแต่คุณยังไม่ได้เคยเห็นเลยว่าจำนวนเงินที่ออกของเราต่อเดือนนี่เท่าไหร
1: ่
0: ต้องรักษาค่าพยาบาลคนเท่าไหร่คนที่ประกันตนเนี่ยต่อคนประกันตนเนี่ยคุณจะต้องได้เดือนหนึ่งเท่านี้จ่ายเป็นรายเดือนนี่อีกเท่าไหร่เงินออกกับเงินเข้าคือคนประเทศเรามันแปลกชอบเห็นแต่เงินเข้าเหมือนอบจ.เหมือนกันเวลาเข้าหาเสียงกันเนี่ยเฮ้ยอบจ.นี่มีงบประมาณตั้ง2,000 ล้านอยู่4ปีนั่นก็หมายความว่ามี8,000 ล้าน อบจมีเงิน8,000 ล้านไม่เห็นทำอะไรแต่คุณไม่รู้เลยว่าอบจแต่ละอบจหรือเทศบาลแต่ละเทศบาลเนี่ยเขาต้องจ่ายอะไรบ้างค่าน้ำเท่าไหร่ค่าไฟเท่าไหร่ค่าอุปโภคเท่าไหร่ค่าทำตรงนั้นเท่าไหร่ค่าลูกจ้างที่อยู่ประจำมีเท่าไหร่เขาเห็นแต่เงินเข้าเงินออกเพราะฉะนั้นประกันสังคมก็เหมือนกันครับเป็นจำเลยมาตลอดพวกผมเองก็พยายามจะอธิบายครับพยายามอธิบายให้เห็นทั้งสองมุมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณในเวทีนะครับที่ให้เรามีคำตอบให้กับไรให้กับประชาชนบ้าง
1: เมื่อกี้ยังบอกว่าไม่แน่ใจจะมีคำตอบไหมมีแล้วนะคะมีให้หลายคำตอบด้วยว่าดูต้องดูสองทางถ้าเกิดว่ามีเงินเข้าแล้วในส่วนที่เวลาความเดือดร้อนฉุกเฉินมาก็คือเป็นหน่วยงานนี่แหละที่ต้องควักจ่ายออกไปให้ด้วยนะคะทีนี้เราก็เห็นมีบางที่ที่เขาสะท้อนมาลึกๆนะคะแถวชุมชนเช่นเคหะล่มกล้าแฟดทองจันทร์นะคะแล้วก็พื้นที่ในเกาะเกร็ดนนทบุรีปทุมธานีหลายแห่งบางทีเห็นค่ำคืนน้ำเยอะมากลึกไปไม่ถึง

0: ไปอยู่ที่โซน8ไปอยู่ที่โซน8ของร่มเกล้าในส่วนการบริหารการจัดการเรื่องของอุปโภคบริโภคอย่างที่ผมบอกกันนะครับว่าเราเนี่ยไม่ได้มีเราไม่ได้มีเป็นแม่งานหลักในการดูแลเรื่องของอุปโภคบริโภคนะครับแต่ว่าถ้าเราได้รับข้าวสารบริจาคมาแล้วก็ทำส่งไปที่หลัก4ส่งไปที่หลัก 4,000 นึงส่งไปที่ร่มเกล้า500ต่ออะไรอย่างนี้ครับก็พยายามทำเท่าที่เราพยายามทำได้ตามที่เราพึงมีหน้าที่ทำได้ก็เห็นที่ร่มเกล้าแล้วตอนนี้ก็อยากขยายเพิ่มเป็น4จุดนะครับที่ร่มเกล้าส่วนที่หลัก4ก็บริหารจัดการไปวันนั้น2จุดเรียบร้อยนะครับก็จะมีที่กอเกร็ดพวกผมเองก็ได้ลงไปที่วัดบัวขวัญเราตั้งศูนย์อยู่ที่วัดบัวขวัญแล้วก็ที่กอเกร็ดในน้ำท่วมชาวบ้านไม่สามารถออกมารับกันได้เราก็ต้องนั่งเรือเอาถุงยางชีพให้ซึ่งถุงยางชีพที่เราได้รับไปที่กอเกร็ดเนี่ยเอ่ยชื่อได้ไหมครับว่าใครบริจาค
1: ได้ไหมคะ
0: มีผู้บริจาคมีผู้ค้าปลีกนะครับ2เจ้าใหญ่ๆของประเทศบริจาคทั้งข้าวสารมาม่าน้ำดื่มแล้วก็อะไรต่างแล้วเราก็ไปแพ็คเป็นถุงยางชีพตรงนั้นกันเลยโดยที่อธิบดีบุปผาก็ไปเป็นแม่งานพวกผมเองก็ช่วยกันแพ็คแล้วก็นำของเราเนี่ยไปบริจาคให้เขาแล้วก็มีข้าวกล่องประมาณสัก300กล่อง
1: คร
0: ับที่ปากเกร็ด
1: ก็น่าจะเป็นผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของกิจการ
0: เจ้าของกิจการรายใหญ่ของเราก็ต้องขอขอบคุณตรงนี้นะครับ
1: ค่ะนะคะนะคะทีนี้ก็คือเราเห็นสภาพแบบนี้แล้วเนี่ยเยียวยาในเรื่องของทั้งปากท้องนะคะความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเบื้องต้นแล้วก็ยังมีด้านสภาพจิตใจค่ะเพราะหลังจากนี้เขาก็จะกังวลแล้วแล้วมันจะกลับไปทำงานได้แบบเดิมไหมแล้วบ้านเมื่อไหร่จะน้ำลดต้องซ่อมต้องสร้างต้องเปลี่ยนไฟตรงไหนบ้างใช้ชีวิตก็ต้องเดินทางอย่างระวังเพราะว่าน้ำยังขังเรามีวิธีการในการจัดการเห็นบอกว่ามีศูนย์ขึ้นมาดูแลจิตใจโดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะ
0: คือในเรื่องของการกังวลเรื่องของว่าจะมีงานทำไหมเนี่ยเรื่องนี้เป็นภาระหน้าที่หลักของกระทรวงแรงงานถ้าท่านได้เคยทำงานอยู่บริษัทใดแล้วท่านไม่ได้รับสวัสดิการอย่างที่ผมพูดตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยนะครับท่านสามารถโทรมาที่1506หรือเข้าไปที่ฟองดูของกระทรวงแรงงานแล้วแจ้งมานะครับเราก็จะประสานกับโรงงานแล้วโรงงานใดที่มีปัญหาในเรื่องของการประกอบกิจการต่างๆที่มีปัญหาท่านต้องการที่จะให้ทางกระทรวงแรงงานใดกระทรวงแรงงานส่วนไหนได้ช่วยเหลือได้เนี่ยเราพร้อมหน้าที่หลักของเราก็คือว่าหลังจากน้ำลดไปแล้วเนี่ยสถานประกอบการต้องเปิดต่อได
1: ้
0: คนทำงานต้องมีงานทำเหมือนเดิมสวัสดิการที่ขาดไปเราต้องชดเชยให้นั่นก็คือหน้าที่หลักของเราในการซ่อมสร้างอย่างที่พูดตั้งแต่ต้นแล้วครับว่าก็เป็นเรื่องที่เราช่วยเพื่อบรรเทาเพราะว่าจริงๆวันนี้พอเห็นที่ร่มเกล้าเลยครับผมไปเห็นร้านมอเตอร์ไซค์ซ่อมอยู่2ร้านแน่นเอียดไปหมดเพราะว่าคนจะเอามอเตอร์ไซค์ไปซ่อมเราเองเราไม่ได้ไปแย่งอาชีพของพวกพี่ๆเหล่านั้นนะครับแต่ว่าคนหนึ่งเขาซ่อมไม่ทัน2ในภาวะที่เกิดน้ำท่วมอย่างนี้เรามีอะไรเราช่วยได้เราซ่อมไม่ฟรีนะครับก็มาได้นะครับในสิ่งที่เราทำได
1: ้นะคะนี่คือสิ่งที่พยายามจะเติมเต็มชดเชยให้นะคะในส่วนที่กระทรวงแรงงานทำได้เป็นแบ็กอัพซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังนะคะอย่างที่บอกไปทีนี้ในส่วนของเบรกที่2เนี่ยเรายังจะมาคุยกันต่อในเรื่องของสถานการณ์ที่เราไปเจอมาแล้วก็บางอย่างต้องมีการเพิ่มต้องเสริมสภาพคล่องแล้วยังดูเรื่องของชาวบ้านอีกด้วยว่ายังต้องการความช่วยเหลืออย่างไรตลอดจนเดี๋ยวเรามาประเมินกันด้วยค่ะว่า6เดือนที่ผ่านมาทำอะไรไปเป็นผลงานที่น่าโดดเด่นน่าภูมิพอใจบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงกลับมาติดตามกับ NBT มีคำตอบค่ะแค่คุณกดโทรมา NBT มีคำตอบให้คุณรัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

0: ชุดไทยเรือนต้นชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตลักษณะเป็นเรือนต้นสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สำหรับเป็นที่ประทับลำลองเพื่อทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถเมื่อว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจและเป็นสถานที่รองรับพระสหายที่ทรงพบระหว่างการเสด็จประพาสต้นหรือที่ทรงเรียกว่าเพื่อนต้นชุดไทยแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวหรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าป้ายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดคอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกฐินต้นหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตก
1: อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
2: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
3: We don't know what they are. It is your ability to read.
4: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
5: แค่คุณกดโทรมา NBT มีคำตอบให้คุณ
6: สู่ในช่วงของภารกิจของกระทรวงแรงงานนะคะผ่านทางท่านโฆษกเนี่ยบอกว่าก็ได้มีการช่วยเหลือติดตามกันตั้งแต่การเริ่มที่น้ำจะท่วมระหว่างน้ำท่วมแล้วก็ตอนน้ำลดแล้วแล้วก็ฟื้นฟูจิตใจชาวบ้านด้วยที่คิดว่ากังวลว่าเดี๋ยวจะมีงานทำไหมสถานประกอบการจะเปิดหรือเปล่าเขาจะมีเงินเยียวยาช่วยเหลือตัวเองอย่างไรในช่วงนี้บางคนก็อาจจะอยากมีอาชีพเขาก็บอกว่าเขามีศูนย์ฝึกอาชีพให้นะหรือบางท่านที่โอเคเป็นช่างนะที่มีส่วนของทางกระทรวงแรงงานเนี่ยส่งไปช่วยพี่น้องซ่อมก็มีแต่บางคนเขาก็บอกเขารถเขาเสียรถมอเตอร์ไซค์ซ่อมแล้วตามเขตต่างๆแล้วป่านนี้น้ำก็ยังเอ่ออยู่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่รู้จะซ่อมที่ไหนก็เลยมีคำถามมาจากพี่น้องทางบ้านนะคะว่ารถมอเตอร์ไซค์เสียจะมีในส่วนของทางจังหวัดปทุมธานีอยากจะทราบว่าจะไปซ่อมตรงไหนดีคะเพราะมอเตอร์ไซค์ก็จำเป็นกับการทำมาหากินเขาเหมือนกัน
7: ที่ปทุมธานีเนี่ยเราจะเป็นศูนย์หลักอยู่ที่สำนักสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในอำเภอเมืองนะครับเป็นศูนย์หลักแล้วก็มีช่างเราก็จะพักกันรวมตัวกันอยู่ที่นั่นแต่ทีนี้ก็จะมีที่กำลังที่จะเปิดเพิ่มนะครับที่กำลังที่จะเปิดเพิ่มก็คือเทศบาลแพรกษานะครับที่แพรกษาจะเปิดเพิ่มอีกแล้วก็ที่ตำบลราชาเทวะปทุมจะเปิดเพิ่มอีก2ที่นะครับแล้วก็ในส่วนของจังหวัดปทุมนะครับส่วนท่านที่อยู่ใกล้ไหนหรือว่าท่านมีปัญหาอะไรฝากเบอร์โทรไว้ผมเห็นเบอร์โทรแล้วนะครับจากคุณเดชาอยู่ที่ปทุมเดี๋ยวบ้านอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับให้น้องเขาติดต่อกลับว่าจะสามารถแนะนำให้ไปอยู่ตรงไหนได้นะครับในส่วนของที่เขตบึงกลุ่มใช่ไหมครับบ
6: ึ
7: งกล
6: ุ่
7: มคุณกนกก็มีเบอร์โทรและบึงกลุ่มเนี่ยนะครับก็สามารถประสานได้ที่แถวคลองจันทน์นั้นอาจจะไกลไปนะครับมีแถวมีแถวบึงกลุ่มมีแถวสะพานสูงเดี๋ยวถ้าหลังจากน้ำลดแล้วเดี๋ยวผมจะประสานกับพื้นที่อาจจะเป็นคุณพลภูมิหรือว่าจะเป็นสกมัธยรถผมจะลองประสานดูนะครับว่าถ้าหลังจากน้ำลดแล้วจะสามารถไปตั้งศูนย์ตรงไหนได้เพราะวันนี้ในบางที่เนี่ยเรายังไม่สามารถตั้งศูนย์ได้เพราะน้ำยังไม่ลดเดี๋ยวจะประสาน

0: สารและให้โทรกลับไปนะครับว่าบ้านอยู่ตรงไหนอะไรยังไงขอบคุณมากนะครับ
1: ดีใจที่โทรมาแล้วก็โชคดีของท่านที่โทรมานะคะเพราะว่าท่านโฆษกตอบให้โดยตรงเดี๋ยว VP เลยค่ะเดี๋ยวจะมีคนโทรไปรับเรื่องให้นะคะน้ำลดเมื่อไหร่ตั้งศูนย์ผุดได้ทันทีนี่คือศูนย์ซ่อมสร้างสุขภายใต้โครงการที่เขาพยายามจะคิกออฟขึ้นมาซึ่งทำไปได้เยอะแล้วด้วยรวมช่างก็ได้เป็น100คนแล้วนะคะเห็นซ่อมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องยนต์รถยนต์ต่างๆ 1,500 กว่าครัวเรือนแล้ว
0: ใช่ครับ
1: นะไม่ใช่น้อยๆนะคะแล้วก็มีเรื่องของกรณีที่ประชาชนกังวลใจกันอยู่ที่ว่าจะอนุมัติงบประมาณผ่านการแก้ไขความเดือดร้อนด้านอาชีพได้อย่างไรอันนี้ก็เห็นว่าเรื่องรายได้เป็นสิ่งที่กระทรวงแรงงานไม่ได้ทิ้งเลยนะคะ
0: เรื่องของอนุมัติเรื่องงบประมาณด้านอาชีพมันต้องเรียนนิดหนึ่งครับว่าด้านอาชีพเนี่ยก็คือเป็นอาชีพเป็นไหนถ้าเป็นอาชีพที่ฝึกอาชีพเนี่ยของเรามีอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับเรามีอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วในด้านถ้าเป็นด้านอาชีพเรื่องของสวัสดิการเรื่องของถ้าท่านเป็นพนักงานของบริษัทห้างร้านอยู่แล้วถ้าเกิดปัญหาบริษัทห้างร้านนั้นมีปัญหาหรืออะไรอย่างไรอย่างที่เราพูดกันตั้งแต่เบรกแรกนะครับติดต่อมาได้ที่เราไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้ว่าจ้างเองถ้ามีติดขัดท่านไม่สามารถเดินต่อได้เราก็จะมีกองทุนที่จะบริหารจัดการให้ท่านกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำอย่างที่ผมบอกนะครับก็ติดต่อมาที่เราอยากให้ทุกท่านที่ประกอบการผู้ประกอบการเองก็เดินต่อได้และผู้ใช้แรงงานเองก็สามารถเดินต่อคู่กันได้เราพร้อมนะครับ1506หรือว่าติดต่อที่แรงงานจังหวัดได้ทุกจังหวัดครับ
1: ค่ะยังโทรศัพท์มาสอบถามกันได้นะคะ022756285และ022756286เผื่อเจ้าหน้าที่จากกระทรวงแรงงานจะสามารถตอบคำถามให้ท่านได้เคลียร์แล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะก่อนที่จะมาถึงส่วนกลางทีนี้ถ้าหากว่าไปดูแรงงานที่ด้านบ้านน้ำท่วมเดินทางไปทำงานไม่ได้ตั้งแต่กันยาถึงตุลาคมมาตรการที่จะคุ้มครองวันลาเมื่อกี้บอกแล้ว
0: ใช่ไหม
1: บอกไปแล้วเรียบร้อยว่าให้มีการเรียกว่าเป็นวันลาที่ไม่ใช่วันหยุดคือไม่โดนตัดรายได
0: ้เป็นวันหยุดที่ไม่ใช่วันลาเป็นวันหยุดที่ไม่ใช่วันลาแล้วก็สามารถรับเงินค่าจ้างเหมือนเดิมครับค่าจ้างเหมือนเดิม
1: ทีนี้กรณีที่ถ้าเสียชีวิตค่ะ
0: ครับถ้าเสียชีวิตก็ไปอยู่ที่ของประกันสังคมนะครับอย่างที่บอกนะครับไปอยู่ที่ของประกันสังคมก็คือตัวประกันสังคมเองก็จะดูว่าท่านประกันส่งประกันมาแล้วเนี่ยมาตราไหน
1: นะ
0: ครับมาตราไหนแล้วก็ส่งมาแล้วกี่งวดนะครับก็ไปว่าตามนั้นอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นว่าถ้ามาตรา33มาตรา39มาตรา40นะครับมาตรา40แบบที่3มาแบบที่3เนี่ยท่านก็จะได้รับเงิน5ทำค่าทำศพ 50,000 นะครับแล้วก็ในส่วนอื่นเนี่ยถ้าท่านส่งมาแล้วกี่งวดเนี่ยบางรายนะครับได้รับ 400,000 ก็มีแต่อยู่ที่ว่าท่านส่งประกันสังคมมาแล้วกี่งวดด้วยนะครับแล้วก็เงินชราภาพของท่านเนี่ยเราต้องหักลบคูณหารว่าส่งมาทั้งหมดแล้วก็มานั่งคำนวณกันตอบเป็นเคสต้องตอบเป็นเคสแต่ราย
1: ค่ะขออนุญาตอ่านรายละเอียดให้ฟังนะคะเผื่อท่านรัฐมนตรีชอบเบิร์นให้เรื่อยเลยเผื่อท่านโฆษกช่วยตอบได้นะคะผู้ประกันตนมาตรา33แล้วก็39จะได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทรวมถึงเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมผลตอบแทนและเงินสงเคราะห์กรณีที่เสียชีวิตนะคะสำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า36เดือนขึ้นไปแล้วก็ผู้ประกันตนมาตรา40ค่ะหรือ40เนี่ยแหละทางเลือกที่1และ2จะได้รับค่าทำศพ 25,000 บาทซึ่งทางเลือกที่2ถ้าส่งเงินสมทบแล้ว60เดือนมาก่อนที่จะเสียชีวิตก็จะได้รับเพิ่ม 8,000 บาทนะคะส่วนทางเลือกที่3จะได้รับค่าทำศพ 50,000 บาทอย่างที่ท่านพูดไปอันนี้เป็นส่วนลูกจ้าง
0: ส่วนลูกจ้างของประกันสังคมมันก็จะมีมาตรา40มันมีอยู่3ลำดับ
1: ค่ะ
0: นะครับลำดับแรก1ถึง2ถามว่าทำไม1ถึง2ได้ 25,000 ค่าทำศพถามว่า 25,000 ก็คือเราไปคำนวณในเรื่องของการส่งประกันนะครับถ้าแบบที่1เนี่ยส่งแค่70บาทนะครับส่งแค่70บาทส่วนแบบที่2ก็ส่ง100บาท
1: ค่ะ
0: ส่วนแบบที่3ก็ส่ง300บาทก็คือการส่งเงินสมทบเนี่ยไม่เท่ากันเมื่อไม่เท่ากันก็คือต้องมาหารเฉลี่ยว่าจะต้องได้รับค่าทำศพเท่าไหร่ได้ค่าบริหารการจัดการนี้เท่าไหร
1: ่
0: ตามจำนวนที่ส่งครับ
1: ค่ะนะคะนายจ้างก็บอกว่ามีเรื่องของการเสริมสภาพคล่องให้ก็มีสินเชื่อที่บอกไปแล้ว
0: ใช่กองทุนของความปลอดภัยครับ
1: ค่ะ
0: มีอยู่ 5,000 กว่าล้านมั้งแต่ว่าแต่ละที่เนี่ย กู้ได้2ล้านครับกู้ได้2ล้านในอัตราดอกเบี้ยต่ำ5ปี
1: รอบนี้พอไม่รู้นะ
0: ก็คือต้องแบ่งกันนะครับถ้าคำว่าพอของคนไทยมันคงไม่พอ
1: เพราะว่าจำนวนผู้เดือดร้อน

0: เยอะ
1: เยอะมาก
0: ต้องถ่วงเฉลี่ยกันไปตามความเดือดร้อนความรุนแรงของความเสียหายนะคะทีนี้ถ้าชาวบ้านชุมชนฟังอยู่อยากจะติดต่อไปที่ทางกระทรวงแรงงานมีหลายช่องทางให้ติดต
1: ่อ
0: ที่ไหนด้วยบ้างคะ
1: ก็มีเบอร์สายด่วนก็1506แล้วก็ไปที่ LINE ไปที่ของฟองดูไปที่ฟองดูตอนนี้ของฟองดูของเราก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าคือเรื่องของการติดต่อของกระทรวงแรงงานเนี่ยผมเองมาเป็นโฆษกกระทรวงแล้วก็ตัวท่านรัฐมนตรีว่าการเองเนี่ยเดิมเนี่ยการติดต่อกระทรวงมันค่อนข้างที่จะมีปัญหาว่าบางคนโทรมาแล้วบอกว่าไม่คนไม่รับสายบ้างอะไรบ้างพอรับไปแล้วปัญหาการแก้ปัญหาเนี่ยมันล่าช้าบ้างเราก็นั่งคิดกันรัฐมนตรีก็เลยสั่งการว่าให้ทำเป็นเรื่องเป็นฟองดูที่สามารถพอกดเข้ามาปุ๊บมันวิ่งไปที่หน่วยงานเลย วิ่งไปที่หน่วยงานแล้วเราก็พยายามตอบแล้วก็ให้คำตอบให้กับประชาชนให้เร็วที่สุดนะครับก็ถ้าท่านมีปัญหาอะไรก็ติดต่อมา1506ไม่ได้ก็ไปที่ฟองดู
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็เป็น LINE @traffyfongdu นะคะมีตัว @ข้างหน้า T Thailand R A F F Yเว้นวรรคนะคะ FONDUE กระทรวงแรงงานกดเมนูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมประสานความช่วยเหลือฉุกเฉิน
1: ในตัวหน้าของฟองดูมีหมดนะครับถ้าเช่นว่าท่านต้องการเราทำในด้านนี้ท่านก็กดในเมนูนี
0: ้
1: ถ้าท่านต้องการเรามีปัญหาเรื่องสวัสดิการแรงงานท่านก็กดไปที่สวัสดิการแรงงานถ้าท่านมีปัญหาเรื่องของการจ้างงานอะไรท่านก็กดไปที่เมนูเราจะมีเมนูให้เลือก5 เมนู
0: ชัดเจนนะคะสแตนบายพร้อมในทุกเรื่องของปัญหาต่างๆตรงนี้ที่เกิดขึ้นทีนี้ก็คือหวังว่าจะเข้มแข็งโดยเร็ว6เดือนที่ผ่านมาต้องเรียนถาม6เดือนที่ผ่านมาเราสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับทางกระทรวงแรงงานมาไม่ว่าจะเป็นท่านที่ปรึกษาบางทีก็ส่งมาแทนซึ่งท่านก็เหมือนกับประชุมทีๆนะแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆที่รับนโยบายกันมาซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่านโยบายหลักมีหลายเรื่องมากๆเลยค่ะตรงนี้ทางท่านโฆษกอยากจะมีอะไรอธิบายเพิ่มเติมไหมคะ
1: ก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องของ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเนี่ยเข้ามา4เดือนมาหลังรัฐมนตรีท่าน2เดือนแต่ใน6เดือนที่รัฐมนตรีผ่านมาเข้ามาเนี่ยผมเรียนว่าระบบโครงสร้างภายในการบริหารการจัดการเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเราก็คิดนะครับว่ากระทรวงแรงงานเนี่ยก็คือมีหน้าที่ในการหางานให้คนทำงานไม่ให้คนตกงานแก้ไขปัญหาเรื่องไม่ให้คนตกงานเท่านั้นแต่พอเราเข้ามาเสร็จภารกิจที่กระทรวงแรงงานต้องทำไม่ว่าจะเป็นแรกเริ่มเดิมทีผมคิดว่ากระทรวงแรงงานจะเป็นกระทรวงเล็กๆเป็นกระทรวงที่ใครไม่ค่อยสนใจแต่พอเราเข้ามาเสร็จในนั่งประชุมร่วมกันเสร็จกับท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์แล้วเนี่ยเรามาเห็นว่ากระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญกับประเทศนี้อย่างมาก
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าคนในประเทศนี้70กว่าล้านคนอยู่ในระบบแรงงานที่กระทรวงแรงงานต้องดูเนี่ย30กว่าล้านคนซึ่งถือว่าครึ่งหนึ่งของประเทศที่เราจะต้องดูแลทั้งเรื่องของสวัสดิการทั้งเรื่องของการตกงานเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราวิตกสิ่งที่เราลำบากใหญ่ที่สุดแล้วก็สิ่งที่คนด่ากระทรวงแรงงานมากที่สุดก็เมื่อมีคนบอกว่าประเทศไทยคนกำลังจะตกงานเท่านั้นแสนคนเท่านี้แสนคนนั่นคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ว่ากระทรวงแรงงานดูเหมือนว่าจะแย่ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่ผ่านมาท่านรัฐมนตรีเองท่านก็พยายามบอกว่าเราจะต้องเข้าไปดูในโครงสร้างหลายโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเรื่องของประกันสังคมจากเดิมเนี่ยจำกัดจำเขียนในบางเรื่องท่านเองก็เข้าไปขยายสวัสดิการที่พึงจะต้องได้รับมาตรา40เมื่อก่อนไม่ได้น้อยมากก็ไปขยายอย่างไรแล้วก็เข้าไปในเรื่องของสวัสดิการของพนักงานเราจะต้องทำอย่างไรผู้ประกันตนที่ไม่สามารถเข้าถึงการประกันตนได้เช่นอาชีพอิสระไรเดอร์ถึงแม้กระทั่งว่าตอนนี้ท่านรัฐมนตรีเองท่านจุลพันธ์เองคิดไปถึงว่าคนทำนาก็ต้องเข้าประกันสังคมได
0: ้
1: เพราะจงอย่าลืมว่าถ้าพอเกิดเหตุการณ์เกิดอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะครับถ้าเรามีประกันสังคมเป็นตัวค้ำตัวยันอยู่เนี่ยเราจะส่งมากส่งน้อยเราก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าถ้ามันเกิดอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะครับประกันสังคมสามารถที่จะดูแลคุณได้ไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลังจากที่ท่านเกษียณอายุราชการเกษียณอายุไปแล้วเนี่ยท่านก็มีเงินชราภาพนะครับซึ่งเราจะเห็นอยู่คนหนึ่งนะครับเมื่อเราจำได้เกิดเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดก็คือที่โรงเบียร์ที่แถวลาดพร้าวภรรยาของคนคนหนึ่งเขาเสียแล้วขอร้องให้เขาบอกว่าเขาไม่มีหลักประกันอะไรชีวิตประกันสังคมเขาก็ไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้ครับท่านรัฐมนตรีเองก็จะพยายามครอบคลุมให้มากที่สุดว่าเราจะดูแลสวัสดิการคนเหล่านี้อย่างไรคนที่เราส่งงานส่งไปทำงานต่างประเทศไปตกระกำลำบากถ้าไปตกระกำลำบากอยู่ที่ต่างประเทศไปผิดกฎหมายของเขาคนไทยเราเนี่ยเราไม่มีนักกฎหมายที่จะไปสู้เขาไม่มีเงินที่จะมาสู้ท่านรัฐมนตรีเองก็กำลังคิดว่าเราจะใช้กองทุนไหนช่วยให้คนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศและตกระกำลำบากหรือเกิดปัญหาเกิดขึ้นเรามีกองทุนอยู่กองทุนไหนที่ไปช่วยเขาได้แล้วเราจะทำอย่างไรว่าให้คนไทยของเราเนี่ยมีงานทำให้เยอะที่สุดผมเองต้องพูดกันตรงไปตรงมานะครับใครจะด่าใครจะว่าผมไม่ว่า แต่ว่าวันนี้เราต้องพูดกันตรงไปตรงมาว่าสังคมประเทศไทยเมืองไทยเรามันแปลกนะคุณสอดว่ากลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาบอกคนไทยว่างงาน 2-3 แสนคนแต่ว่านั่งฟังนายจ้างอีกกลุ่มเนี่ยเขาบอกเขาต้องการแรงงานอีกประมาณ 2-3 แสนคน
0: ขาดแคลนอย
1: ู่มันแปลกก็คือว่าไอ้ฝั่งที่ว่างก็ว่างไอ้ฝั่งที่ต้องการก็ยังไม่ได้บังเอิญว่ามันมาจับชนกันไม่ได้สักทีเราก็เลยพยายามทำว่าทำยังไงให้กรมจัดหางานท่านมนตรีสั่งว่าทำยังไงให้กรมจัดหางานเอาตัวนี้มาแมทช์กันให้ได้ก่
0: อ
1: นถ้าวันนี้ประเทศไทยของเรานะครับสามารถบริหารจัดการภายในได้จัดการบริหารภายในได้ก็คือทำยังไงให้คนที่อยู่ภายในที่มันตกงานเนี่ยหางานทำให้ได้ก่
0: อ
1: นแล้วหางานทำให้ได้ครบทุกคนเนี่ยแรงงานมันยังพอแรงงานมันยังพอมันเกิดปัญหาเกิดขึ้นอีกว่ามันมีแรงงานเฉพาะมันมีแรงงานเฉพาะของคนไทยเกิดขึ้นแต่ในแรงงานเฉพาะของคนไทยที่เกิดขึ้นเนี่ยบังเอิญว่ามันมีหลายงานที่คนไทยเขาไม่ทำเช่นว่าเป็นอาชีพเรื่องของการขายหมูขายผักขายปลาขายในตลาดส่วนมากจะเป็นคนพม่าคนลาวคนสัญชาติพวกนี
0: ้ค่ะ
1: มันก็เลยกลายเป็นว่าคนพม่าเนี่ยมาแย่งอาชีพคนไทย
0: ก็จะถามเรื่องนี้พอดีเนี่ย
1: ถูกไหมครับ
0: เรื่องแรงงานต่างด้าวกับเรื่องของแรงงานไทย
1: พอแรงงานต่างด้าวเข้ามาเสร็จเนี่ยพอมาทำของเราเป็นอาชีพสงวนแต่ถามว่าวันนี้อาชีพสงวนอาชีพเหล่านี้คนไทยเราส่วนใหญ่เขาไม่ทำเมื่อคนไทยเราส่วนใหญ่ไม่ทำผู้ประกอบการเมื่อคนไทยไม่ทำเขาก็ไม่มีแรงงานเขาก็ต้องไปเอาแรงงานเหล่านี้ถามว่าผิดกฎหมายไม่ก็ผิดแต่ถ้าเราจับผิดหมดเนี่ยต่อไปเนี่ยสถานประกอบการจะอยู่ได้ไหม
0: เราจะขาดห่วงโซ่
1: เราจะขาดห่วงโซ่ในการบริหารการจัดการในการบริการประชาชนก็เลยนั่งคิดกันใหม่ว่ามันถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องมานั่งสังเคราะห์กันอย่างจริงใจว่าจริงจังว่าอาชีพไหนที่เป็นอาชีพของคนไทยจริงๆอาชีพไหนที่คนไทยทำอาชีพไหนที่คนไทยไม่ทำแล้วเราจะเอาแรงงานเหล่านี้มาอย่างไรเข้ามา MOU เราจะขยาย MOU ได้ไหมว่าเฮ้ยคุณเข้ามาแล้วคุณสามารถทำอาชีพอะไรได้เพราะวันนี้ถ้าเรื่องที่มันเป็นปรัมปรามานานเราเขียนว่าเป็นอาชีพสงวนมาแล้วเขาไม่ทำแล้วเนี่ยแล้วมันจะเกิดปัญหาอย่างเงี้ยมันจะเกิดปัญหาแต่ว่าในเรื่องของว่าถ้าเรามาขายของจริงมาแย่งคนไทยจริงเราก็จับนะครับเพราะว่าเช่นต่างชาติไม่ว่าจะเป็นพม่าไม่ว่าจะเป็นลาวมาเปิดร้านขายของขายเป็นเรื่องไม่ราวเลยไอ้นี่ผิดกฎหมายไอ้นี่เราไม่ให้แต่ถ้าไปเป็นลูกน้องเขาพอไปเป็นลูกน้องเขามันเกิดปัญหาข้อกฎหมายครับสมมติว่าคุณซอสเป็นนายจ้างผมแล้วผมเป็นผู้ขายของคุณซอสเดินไปเข้าห้องน้ำแล้วถ้ามีเจ้าหน้าที่เสร็จไปล่อซื้อพอซื้อของเสร็จเจ้าของไม่อยู่ผมเป็นต่างด้าวผมขายของเสร็จผมรับเงินจากคุณซอสปุ๊บกลายเป็นว่าผมเป็นคนขายนะผมติดคุกนะผมผิดเพราะฉะนั้นบางทีในสิ่งเหล่านี้ครับเราก็ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันว่าเราจะทำอย่างไรให้คนไทยของเราเนี่ยแน่นอนนะครับเราจะทำยังไงก็ได้คนไทยต้องมีเกียรติต้องมีศักดิ์ศรีต้องมีอาชีพทำก่อนแต่อะไรที่คนไทยไม่ทำที่มันจำเป็นต้องใช้แรงงานเหล่านี้เราก็ต้องยอมรับความจริงว่าต้องนั่งถึงเวลาต้องนั่งสังเคราะห์กันได้ครับ
0: นะคะนี่สำคัญเพราะว่าบางทีสิ่งที่เราขาดแต่คนไทยอาจจะไม่อยากทำ
1: ใช่
0: นะคะก็เลยต้องมีการยกระดับเหมือนกับว่าดูกันให้ดีว่าตกลงแล้วที่มันเป็นอาชีพสงวนอะไรที่เราทำได้อะไรที่เขาทำไม่ได้แต่อะไรก็ตามที่เขาทำได้เขาต้องเข้ามาแบบถูกกฎหมายด้วย
1: ถูกกฎหมายใช่ครับต้องถูกกฎหมายแต่ในการที่จะเข้ามาถูกกฎหมายเนี่ยเราเองเนี่ยเราก็อยากให้เข้ามาถูกกฎหมายแต่เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าในทุกอาชีพทุกกระทรวงมันมีเรื่องที่เข้ามาผิดกฎหมายเราเองเราก็พยายามทำสิ่งหนึ่งวันนั้นผมไปกับท่านเลขาสุรชาติเทียนทองไปจับโรงงานอยู่โรงงานหนึ่งก็คืออยู่แถวระยองเป็นโรงงานใหญ่มากเป็นโรงงานของคนจีนซึ่งโรงงานนี้ลงทุนประมาณ1,000 ล้านแล้วก็มีพนักงานที่จะเข้ามาบริหารจัดการก็คือเป็นพนักงานอยู่ออฟฟิศเนี่ยทั้งหมดใน200 กว่าคนมีคนไทยอยู่8 คนมีคนไทยอยู่8 คนซึ่งเหล่านี้เราก็ยอมไม่ได้โฟร์แมนที่คนไทยที่จบโฟร์แมนแต่ไปเป็นแค่ผู้ประสานงานโฟร์แมนหลักเป็นคนที่ก่อของเขาเองหมดอย่างนี้อันนี้เราก็ยอมไม่ได
0: ้
1: อันนี้เราไม่โอเค
0: อันนี้
1: เราเอาจริงนะครับก็แต่ว่าในบางเรื่องก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันต้องพูดกันตรงไปตรงมามันต้องยอมรับความจริงงั้นเราแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไม่ได
0: ้ค่ะอันนี้ก็ต้องดูด้วยนะคะเข้ามาถึงช่วงใช้ทรัพยากรมนุษย์บ้านเราด้วยมาช่วยกันพัฒนาสร้างงานสร้างอาชีพนะคะมันก็จะได้อยู่ในประเทศไทยเราในส่วนของรายได้แล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนแล้วก็หลายอย่างที่กระทรวงแรงงานทำไม่ว่าจะเป็นการยกระดับงานกึ่งอิสระกึ่งแพลตฟอร์มผลักดันพรบคุ้มครองแรงงานอิสระ
1: พรบคุ้มครองเนี่ยพรบคุ้มครองแรงงานอิสระบังเอิญว่าท่านรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ผมเป็นคณะ ในเรื่องของแพลตฟอร์มนี้พรบของเราใกล้จะเสร็จละก
0: ็
1: คือมันจะครอบคลุมไปหมดว่าคำว่าอิสระมันอิสระขนาดไหนนะครับแล้วไรเดอร์เนี่ยไรเดอร์มันก็มี3ระดับไรเดอร์ก็คือ1ทำงานประจำ8.00 นถึง17.00 นไปทำงานประจำหลังจากนั้นก็มาขับไรเดอร์บางคนก็ทำมั่งไม่ทำมั่งก็ขับไรเดอร์บางคนขับไรเดอร์เป็นอาชีพเลยเพราะฉะนั้นเวลาการบริหารการจัดการ3แบบนี้มันก็บริหารไม่เหมือนกันก็กำลังทำให้ดีที่สุดครับ
0: ค่ะดังนั้นนี่คือภารกิจที่กระทรวงแรงงานนำมาบอกมาเล่านะคะว่านอกเหนือจากดูแลพี่น้องแรงงานซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่อุตสาหกรรมใดก็ตามขาดแรงงานขาดไม่ได้หรอกค่ะไปต่อไม่ได้จริงๆนะเพียงแต่ว่าต้องดูดีๆสำหรับเรื่องของแรงงานที่เข้ามาแล้วแรงงานไหนที่เราต้องการและมันแมทช์กันไหมกับเรื่องของความรู้ความสามารถและในส่วนของสถานประกอบการที่ก็ต้องใช้จริงๆนะคะก็ดูแลกันยันเรื่องน้ำท่วมนี่แหละแต่อาจจะพื้นที่น้อยแต่วันนี้ให้พื้นที่แล้ว
1: ครับขอบคุณมากครับแล้วก็หวังว่าจะได้พื้นที่บ่อยๆครับ
0: ยินดีนะคะ
1: พ
0: ี่ต้องขอบคุณมากๆของพี่พิพัฒน์ชัยนะคะไพบูลย์ท่านโฆษกกระทรวงแรงงาน
1: ขอบคุณมากครับ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: นี่ค่ะทั้งหมดของ NBT มีคำตอบวันนี้นะคะต้องลาท่านผู้ชมกันไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับแค่คุณกดโทรมา
2: ฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

บังคมแท่พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์ขันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

เมื่อท่านได้รับหมายศาลหรือหนังสือจากสำนักงานอัยการค่ะสิ่งที่ท่านควรจะทำเป็นสิ่งแรกก็คือตั้งสติก่อนนะคะแล้วเมื่อตั้งสติได้แล้วจะต้องทำอย่างไรต่อไปวันนี้อัยการจะมาเล่าให้ฟังค่ะรับหมายศาลหรือหนังสือจากสำนักงานอัยการค่ะท่านจะต้องทำการตรวจสอบก่อนนะคะว่าเอกสารที่ได้รับนั้นเป็นเอกสารที่แท้จริงหรือไม่ค่ะในการตรวจสอบก็สามารถโทรกลับไปที่ต้นทางของเอกสารได้นะคะเพราะโดยปกติหมายศาลหรือจดหมายจากสำนักงานอัยการจะต้องระบุอยู่แล้วว่าเป็นศาลอะไรสำนักงานอัยการอะไรนะคะที่ออกหนังสือนั้นมาถึงท่านค่ะประโยชน์ของการตรวจสอบเอกสารค่ะก็จะทำให้ท่านได้มีโอกาสทราบว่าเป็นเอกสารที่จริงหรือไม่และก็จะได้สอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ด้วยว่าในการเตรียมตัวเมื่อถึงวันนัดนั้นท่านควรทำอย่างไรจะต้องเตรียมทนายความหรือไม่ต้องเตรียมหลักทรัพย์หรือไม่หรือต้องเตรียมเอกสารอะไรเป็นพิเศษในการ

ไปที่ศาลหรือสำนักงานอัยการหรือไม่นะคะและนอกจากนี้ค่ะในปัจจุบันยังมีมิจฉาชีพยังใช้ช่องทางเอกสารของทางราชการในการหลอกลวงประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นการตรวจสอบก่อนจึงเป็นเรื่องที่ดีที่สุดค่ะคราวนี้มาถึงวันนัดบ้างค่ะเมื่อถึงวันนัดตามเอกสารแล้วค่ะการไปติดต่อราชการเราก็ต้องแต่งกายเรียบร้อยสุภาพนะคะไม่ใส่กระโปรงสั้นกางเกงขาสั้นหรือเสื้อสายเดี่ยวค่ะแล้วก็ไปถึงก็ต้องสำรวมกิริยาแล้วก็สำรวมวาจานะคะโดยเฉพาะที่ศาลค่ะที่มีกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดอำนาจศาลการละเมิดอำนาจศาลเพียงแค่ประพฤติตนไม่เรียบร้อยในศาลก็เรียกว่าการละเมิดอำนาจศาลแล้วนะคะซึ่งฐานละเมิดอำนาจศาลนี้มีโทษทั้งไล่ออกจากศาลโทษจำคุกและโทษปรับเลยค่ะและนอกจากนี้ค่ะเมื่อติดต่อราชการที่สำนักงานอัยการหรือที่ศาลเสร็จแล้วนะคะท่านจะต้องสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนค่ะว่าได้ลงชื่อในเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้วหรือไม่นะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องกลับมาลงชื่ออีกค่ะเป็นความจริงที่ว่าไม่มีใครอยากมีคดีความนะคะแต่เมื่อมีคดีความแล้วท่านก็ควรที่จะดำเนินคดีความตามขั้นตอนแล้วก็ตามนัดหมายที่สำนักงานอัยการหรือที่ศาลนัดนะคะมีปัญหาด้านกฎหมายปรึกษาสำนักงานอัยการใกล้บ้านหรือโทร1157ขอบคุณค่ะ

0: ราให้แพทย์ระบายเสร็จก่อนก็ได้ค่ะ
1: ขยะกองนี้ผมขอได้ไหมครับ
2: ได้ไปด้วย
3: ผู้เช่าคะ

0: ผมชื่อเช้าครับเพิ่งมาเป็นครูอาสาผมอาจจะดูช้าแปลกๆนิดนึงครับพอดี
1: ก็ดูโอเคนะครับ
2: สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่7ตุลาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่ามประสามมือนะคะวันนี้พบกับคุณคมคิดสันสนาเกียรติค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเรามาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำกันหน่อยนะครับซึ่งตอนนี้ฝนตกแล้วก็ฝนตกหนักในหลายพื้นที่หลายคนติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะที่ช่วงนี้ประเทศไทยถ้าเกิดว่าพูดกันภาษาบ้านๆคือช่วงปลายฝนต้นหนาวเป็นช่วงท้ายของฤดูฝนกันแล้วนะครับทำให้สภาพอากาศนั้นแปรปรวนกรมอุตุนิยมวิทยาครับจึงออกประกาศฉบับที่1เตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้

0: วันที่9ตุลาคมนะครับจะเริ่มมีฝนตกหนักในภาคอีสานตอนล่างภาคกลางบางจังหวัดและก็ภาคใต้10ตุลาคมอันนี้ฝนจะตกหนักในหลายภาครวมไปถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลโดยเฉพาะที่ระยองจันทบุรีตราดให้ระวังฝนตกหนักมาก11ตุลาคมครับยังมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์อันนี้ระวังฝนตกหนักมากและ12ถึง13ตุลาคมยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับโดยวันที่12เน้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ส่วนวันที่13ครับเน้นที่ภาคใต้รอบนี้ต้องระวังทั้งเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บแล้วก็ฝนสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากชาวเรือต้องระวังคลื่นสูงกว่า2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยครับและช่วงนี้นะครับเราต้องไปโฟกัสกันต่อในพื้นที่ภาคใต้อย่างที่บอกไปปลายฝนต้นหนาวถ้าเกิดตอนบนของประเทศเนี่ยเริ่มมีอากาศเย็นจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนทำให้อุณหภูมิลดลงอากาศหนาวเมื่อไหร่ฝนลงใต้กันต่อนะครับก็ภาคใต้จะเริ่มมีฝนหนาแน่นตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีแล้วก็ภาคใต้ตอนล่างซึ่งมีปริมาณฝนหลายพื้นที่เนี่ยจะอยู่ที่50ถึง100มิลลิเมตรโดยวันที่9ตุลาคมฝนจะอยู่ทางตอนล่างของภาคใต้วันที่10ถึง12ตุลาคมครับแนวโน้มฝนจะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนกลางและฝั่งอันดามัน13ตุลาคมครับแนวฝนจะเคลื่อนไปทางภาคใต้ตอนบนและ14ตุลาคมยังคงมีสถานการณ์ฝนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างดังนั้นในช่วงแรกต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักโดยเฉพาะจุดที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ของที่ลาดเชิงเขาส่วนในช่วงหลังนะครับเนื่องจากมีฝนสะสมมากแม้ว่าฝนตกไม่มากแต่ก็อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้เร็วกว่าเดิมด้วย
1: และจากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่บอกว่าในช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ฝนตกหนักภาคใต้เนี่ยนะคะทางรัฐบาลก็เตรียมพร้อมรับมือนะคะก็มีการสั่งการให้มีการเดินหน้าแผนเผชิญเหตุค่ะจัดจุดอพยพบูรณาการข้อมูลเครื่องจักรกลแล้วก็กำลังพลเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนค่ะเมื่อวานนี้มีการประชุมกันนะคะโดยนายวรศิษฐ์เลี่ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ครั้งที่2ทับ2569โดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้มีแม่ทัพภาคที่4ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแล้วก็ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน14จังหวัดภาคใต้เนี่ยร่วมประชุมนะคะที่ประชุมก็ขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติเน้นย้ำในการรายงานสถิติน้ำฝนรายวันการบริหารเรื่องของงบประมาณการกำหนดจุดจอดรถฉุกเฉินพร้อมพิกัดให้ชัดเจนจัดเตรียมศูนย์พักพิงแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นรวมถึงการเตรียมสุขาสำรองและกระจายข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนค่ะนอกจากนี้ก็กำชับให้ทุกจังหวัดนำแนวทางนี้ไปปฏิบัติแล้วก็สามารถประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมหรือกองทัพได้ทันทีโดยมีนายวรศิษฐ์แล้วก็นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ประสานงานการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ดำเนินการเร่งด่วน6ประเด็นค่ะได้แก่การบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพของแม่น้ำและคลองสาขาการแจ้งเตือนและการดูแลประชาชนให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงดูแลผู้อพยพเร่งสูบน้ำฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างเต็มกำลังบูรณาการกำลังค่ะมีการจัดระบบบัญชาการให้ชัดเจนกำหนดพื้นที่ภารกิจกำลังหมุนเวียนให้ที่มีจำนวนเพียงพอและให้ปภติดตามประสานระหว่างหน่วยงานการช่วยเหลือฟื้นฟูให้เร่งช่วยเหลือแล้วก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัยสำรวจความเสียหายฟื้นฟูสาธารณูปโภคเตรียมกำลังเครื่องจักรแล้วก็ระบบการขนส่งการเยียวยาและการฟื้นฟูนะคะในพื้นที่ที่กลับสู่สภาวะปกติแล้วเร่งสำรวจความเสียหายจ่ายเงินช่วยเหลือทำความสะอาดแล้วก็ฟื้นฟูให้เรียบร้อยสุดท้ายก็คือการบริหารแล้วก็เร่งระบายน้ำอย่างเป็นระบบโดยให้บริหารจัดการอ่างเก็บน้ำแล้วก็ลำน้ำที่ใกล้เต็มระดมเครื่องจักรจากภาครัฐภาคเอกชนให้เพียงพอและชี้เป้าหมายพื้นที่ให้มีความแม่นยำมากขึ้น
0: ส่วนที่จังหวัดยะลานะครับหลังจากที่สภาพอากาศแปรปรวนและมีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นประกอบกับความเสียหายจากอุทกภัยรุนแรงในรอบ2ปีที่ผ่านมาก็ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสเต็งนอกต่างตื่นตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือนางต่วนสาระสาแมชาวบ้านตำบลสเต็งนอกก็บอกว่าชาวบ้านมีความกังวลใจเป็นอย่างมากเนื่องจากสถานการณ์มีความไม่แน่นอนและเกรงว่าจะหนักเหมือนพื้นที่อื่นๆจึงเตรียมความพร้อมทั้งการเก็บข้าวของไว้บนที่สูงและการย้ายรถจักรยานยนต์เพื่อป้องกันความเสียหาย
2: ถ้าเป็นข้างล่างคือไม่ต้องตั้งอะไรเลยยกแต่ข้างบนอย่างเดียวไม่ตั้ง
3: บ้านยกพื้นด้วย
2: ยกพื้นข้างบนแล้วก็ไม่ตั้งข้างล่างเยอะเท่าไหร
3: ่ก่อนก็อยู่ข้างบนนั่นแหละบ้านไม
2: ้ไม่ลงแล
3: ้
2: ว
3: แต่ของอะไรอยู่บนนั้นแหละ
2: เราก็กลัวหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมมีที่แล้วก็แค่นี้แล้วปีนี้ไม่รู้เหมือนกัน
0: เช่นเดียวกับนางสุมาลีศรีปานชาวบ้านตำบลสเต็งนอกกล่าวด้วยความกังวลใจว่าแม้ทางราชการจะมีการขุดลอกคูคลองเพื่อช่วยระบายน้ำแล้วแต่เหตุการณ์ฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมายังคงทำให้เกิดน้ำรอการระบายจนสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้าน
2: ที่ผ่านมานี่มันหมดอ่ะก็มันไม่ทันเลยมันเป็นทะเลไปแล้วอ่ะก็ตื่นถึงเมื่อคืนขนาดตกนิดเดียวนี่ยังถึงท่อรถเลยไปทำงานเมื่อคืนที่เนินหนูกวางนะ
4: คือมันจะไหลรอบ
2: มันไหลไม่ทันนะบอกก็ดีใจว่าเขามันทำคูแล้วนึกว่าไม่มีปัญหาแล้วคนก็ดีใจนะแต่ว่ามันหนักอ่ะก็ถือว่าก็ขุดคูทางข้างนอกข้างในนึกว่ามันไม่มีปัญหาตกลงก็มันมีปัญหาอยู่ดิแม่ยายก็ต้องเอาของที่จำเป็นแบบที่นอนที่ไรนั้นยกตู้เย็นยกเครื่องซักผ้าแค่นั้นอื่นก็เอาไม่ได้หรอกไม่มีที่วาง
0: ทางนี้ครับเทศบาลเมืองสเต็งนอกได้เร่งขุดลอกคูคลองและเปิดทางระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนรับมืออุทกภัยเสมือนจริงทั้งการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านทางเส้นทางน้ำเชี่ยวและการช่วยเหลือคนตกน้ำเพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานจริงได้ฝึกฝนทักษะการตัดสินใจและการประสานงาน
1: ไปติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะหลายจุดเองก็เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดระยองหลายภาคส่วนก็เร่งระดมกำลังฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยแต่ว่ายังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังบนเส้นทางสัญจรในอำเภอแกลงตลอดจนเฝ้าระวังปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองโพะส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะแม้ว่าระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักนั้นจะมีแนวโน้มที่ลดลงแต่ว่าพื้นที่ลุ่มต่ำในหลายอำเภอนั้นยังคงมีน้ำท่วมขังค่ะสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีณสถานีวัดน้ำทั้ง3แห่งได้แก่สถานีกบิลบุรีค่ะสถานีมหาโพธิ์และสถานีเมืองปราจีนบุรีก็มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามระดับน้ำยังคงสูงกว่าตลิ่งตั้งแต่52เซนติเมตรถึง1เมตร57เซนติเมตรทำให้ยังมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวนะคะส่งผลกระทบต่อประชาชนใน7อำเภอ65ตำบลรวม 6,317 ครัวเรือนปัจจุบันภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เปิดศูนย์พักพิง84แห่งเพื่อให้การดูแลผู้ประสบภัย 4,845 คนพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัว25แห่งมีมูลนิธิและสมาคม42แห่งเข้าร่วมสนับสนุนการช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่สำคัญก็พบว่าอำเภอนาดีกลับเข้าสู่สภาวะปกติและอยู่ระหว่างการดำเนินการฟื้นฟูขณะที่อำเภอบ้านสร้างค่ะยังคงมีระดับน้ำสูงแล้วก็ไหลเชี่ยวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสัญจรของประชาชน
0: ส่วนที่จังหวัดระยองนั้นกรมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมทั้ง18จุดได้คลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติเกือบหมดแล้วคงเหลือเพียงจุดเดียวที่ตำบลบ้านนาอำเภอแกลงซึ่งระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องล่าสุดนั้นมีปริมาณน้ำท่วมขังอยู่ที่ระดับ20เซนติเมตรและมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ60ครัวเรือนขณะที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวได้ทยอยปิดทำการเนื่องจากประชาชนกว่า 4,300 คนสามารถเดินทางกลับเข้าพักที่อาศัยได้ ได้ตามปกติแล้วปัจจุบันยังคงเหลือศูนย์พักพิงที่เปิดใช้งานเพียงแค่4แห่งในอำเภอเมืองระยองและอำเภอแกลงเพื่อดูแลผู้อพยพที่เหลืออีก138คนทางนี้ก็ยังมีน้ำท่วมถนนบริเวณแยกโพทองทางไปบ้านวัดบ้านนาตำบลบ้านนาอำเภอแกลงเฉลี่ยประมาณ20เซนติเมตรระยะทางประมาณ3กิโลเมตรครับรถนั้นยังไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได
1: ้ขณะเดียวกันนะคะฝนที่ยังตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดระยองค่ะใกล้ล้นอาคารระบายน้ำทางสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่9กรมชลประทานนะคะได้ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ริมแม่น้ำค่ะให้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ขอให้เตรียมความพร้อมรับมือระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยการขนย้ายทรัพย์สินแล้วก็สิ่งของมีค่าขึ้นที่สูงหรือพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับจุดที่น้ำลดลงจนเข้าสู่สภาวะปกตินะคะหลายหน่วยงานหลายภาคส่วนก็ระดมกำลังจัดกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ค่ะหรือว่า Big Cleaning Day ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองมหาดหมู่ที่3ตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองเพื่อที่จะฟื้นฟูบ้านเรือนปรับปรุงภูมิทัศน์ที่บริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลทับมาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้มีความสะอาดแล้วก็สวยงาม
0: ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมบนถนนสายองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวหลายจุดนั้นยังคงมีน้ำท่วมสูงกระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงโดยเฉพาะฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวมีน้ำท่วมถนนจุดกลับรถและบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมทางแต่ว่าอีกฝั่งของถนนเส้นทางขาเข้าองครักษ์นั้นน้ำเริ่มแห้งรถสัญจรได้โดยเจ้าหน้าที่ได้นำแบเรียร์มากั้นในช่วงของยูเทิร์นกิโลเมตรที่10เพื่อชะลอการไหลของน้ำประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบได้เปิดเผยกับทีมข่าว NBT ครับว่าน้ำท่วมถนนและก็บ้านเรือนของประชาชนที่ส่วนใหญ่นั้นมีระดับต่ำกว่าถนนตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาโดยระดับน้ำสูงเลยเกาะกลางถนนท่วมถนนทั้งสองฝั่งและก็ไหลเข้าท่วมบ้านสูงระดับหัวเข่าจนเกือบถึงขอบเตียงห่างเพียงแค่1ถึง2คืบเท่านั้นชาวบ้านต้องใช้อิฐบล็อกมาหนุนขาเตียงให้สูงขึ้นพร้อมยอมรับว่ามวลน้ำในปีนี้มากกว่าปี2554ที่มีการท่วมใหญ่น้ำไหลเข้าบ้านเรื่อยๆไม่สามารถสูบออกได้ทำได้เพียงแต่ปล่อยและก็ทำใจยอมรับกับสภาพที่เกิดขึ้นซึ่งไม่เพียงแต่บ้านเรือนกับถนนที่พังเสียหายเท่านั้นที่นาและพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ก็พังเสียหายด้วยเช่นกันและขณะนี้ยังคงมีการน้ำระบายจากถนนอีกฝั่งไหลเข้าท่วมที่นาอย่างต่อเนื่องด้วย
4: มีเข้ามาแจกอยู่หนึ่งของอบจ.มันก็ลำบากแต่ก็ต้องยอมรับสภาพไป
5: น้ำในปีนี้เยอะกว่าปี54
4: ไหมคะเยอะกว่ามากเยอะกว่ามาก
5: ตอนนั้นนี่เราจะสูบได้แต่ตอนนี้เป็นยังไง
4: ไม่ได้แล้วสูบไม่ไหวแล้ว
5: สูบไม่ไหวครับ
4: มันสูบมันก็ซึมเข้าตามคันดินน่ะมันซึมเข้าสูบไม่ไหวก็ปล่อยตามสภาพแล้วแต่ที่บ้านมันเป็น2ชั้นไงชั้น2ยังอยู่ได้อยู่
5: ตอนนี้น้ำร่วมถนนเนาะแล้วถนนเส้นนี้รถใหญ่ผ่านเยอะทำให้แบบเกิดขึ้นพัดกันรถอะไรเงี้ยบ้านเพื่อนเราหรือว่าบ้านเรามีแบบเสียหายบ้างไหม
4: ที่บ้านผมน่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันอยู่ได้ที่บ้านอื่นอย่างเตี้ยๆอย่างเงี้ยมันถ้าน้ำถ้ารถวิ่งแรงหมดเลยอยู่นอนไม่ได้จะคืนเข้าไปเพราะว่าเขาหนุนเตียงนอนก็ห่างจากน้ำก็ประมาณคืบสองคืบเนี่ยถ้าคืนเข้าไปก็จบเปียก
5: กังวลไหมเดี๋ยวน้ำเดี๋ยวฝนจะมาอีกเถอะ
4: กังวลอยู่อ่ะดูข่าวอยู่เอานะฝนจะตกแล้วเขื่อนจะปล่อยมาอีกอย่างเงี้ยมันก็ต้องขึ้นอีกน้ำอ่ะ
6: ตรงเนี้ยมันเป็นทางผ่านมาถมแม่น้ำมันจะไหลพังเข้ามาเนี่ยมาทางนี้อย่างเดียวเลยขึ้นไปสายนุ่มก็ไม่มีน้ำมันจะมาช่วงนี้อย่างเดียวอย่างชาวบ้านในเนี้ยเดือดร้อนกันหมดเสียหายกันหมดข้าวพวกอะไรเนี่ยฝนสูงฝนใสท่วมเสียหายหมดเนี่ยช่วงเข้าไปเนี่ยดูไม่ได้เลยบอกเล็กตุ้มเป๊ะหมด
5: พี่แล้วถนนก่อนหน้านี้สัญจรได้หรือเปล่า
6: ก็ก่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้นะเนี่ยน้ำไหลตลอดอ่ะมันไหลมา 4-5 วันติดเลยตรงเนี้ยโหตอนแรกไหลแรงกว่านี้เยอะเลยอ่ะแบบรถผ่านไม่ได้เลยหน่วยงานก็มีเข้ามาก็พวกอบต.อะไรเขาก็ดูแลดีพวกผู้ใหญ่บ้านแต่เขาก็ดูแลตามแบบที่เขาดูแลได้
0: ขณะที่บริเวณถนนหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือว่ามสว.องครักษ์กิโลเมตรที่41ถึงกิโลเมตรที่42นั้นยังคงมีน้ำท่วมขังและเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณโดยระดับน้ำบนถนนมีความลึกประมาณ30เซนติเมตรลดระดับลงมาจากช่วงก่อนหน้าเล็กน้อยแต่ว่ารถเล็กยังคงสัญจรได้ลำบาก ทางกรมทางหลวงได้ติดตั้งป้ายบอกทางแล้วก็เคลียร์พื้นที่ถนนโลคอลโรดหน้ามสวองครักษ์เพื่อทำเป็นทางเบี่ยงให้กับประชาชนเรียบร้อยแล้วโดยทางเบี่ยงหน้ามสวองครักษ์จะเปิดให้สัญจรในเวลา6 นาฬิกาถึง23 นาฬิกา
1: ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางกันบ้างโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดลพบุรีนะคะวันนี้ทีมข่าว NBT ก็ลงพื้นที่ที่ตำบลหนองเมืองอำเภอบ้านหมี่ซึ่งก็พบว่ามวลน้ำท่วมขังยังขยายวงกว้างค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งซ้ายลุ่มต่ำที่สุดนะคะอย่างที่โรงเรียนวัดหนองเมืองเนี่ยต้องมีการสั่งปิดการเรียนการสอนก่อนกำหนดแม้ว่าจะใกล้วันปิดเทอมแล้วก็ตามเนื่องจากว่าเป็นห่วงในเรื่องความปลอดภัยจากระดับน้ำที่สูงขึ้นมีปัญหาเรื่องของน้ำเน่าเสียแล้วก็สัตว์อันตรายด้วยขณะเดียวกันค่ะทางอบต.หนองเมืองก็เร่งแจกถุงยางชีพแล้วก็ยาทากันน้ำกัดเท้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะคะติดตามได้จากคุณสุประวีนักทำนารายงานสดมาจากที่หน้าโรงเรียนวัดหนองเมืองตำบลหนองเมืองอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะคุณสุประวีคะเชิญค่ะ
7: วันนี้ทีมข่าว NBT ค่ะอยู่ที่บริเวณโรงเรียนวัดหนองเมืองนะคะที่ตำบลหนองเมืองอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะคะจะอยู่ฝั่งซ้ายของถนนค่ะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่สุดในพื้นที่ของตำบลหนองเมืองนะคะโดยตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยเข้าท่วมเต็มพื้นที่ที่เปิดการเรียนการสอนนะคะจนไม่สามารถใช้พื้นที่ได้อยากให้ได้เห็นด้านหลังค่ะคือตอนนี้นะคะระดับน้ำเนี่ยเข้าท่วมเต็มพื้นที่เลยทีเดียวนะคะซึ่งจากที่มองด้วยตาเปล่าๆตอนนี้คาดว่าระดับน้ำเนี่ยน่าจะประมาณสัก70-80 เซนติเมตรได้ค่ะโดยที่บริเวณประตูห้องเรียนตรงนั้นเนี่ยนะคะก็ระดับน้ำเนี่ยอยู่ที่บริเวณลูกบิดประตูหรือว่าประมาณกึ่งกลางประตูค่ะซึ่งตั้งแต่วันแรกนะคะที่น้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ทางผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะก็สั่งปิดการเรียนการสอนโดยทันทีนะคะโดยให้เป็นการปิดเทอมไปเลยทั้งที่ใกล้จะถึงวันปิดเทอมจริงแล้วนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็เนื่องจากว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของเด็กๆเพราะไม่ใช่แค่เรื่องน้ำท่วมเท่านั้นค่ะแต่ยังมีในเรื่องของปัญหาด้านสุขอนามัยจากน้ำที่ไม่สะอาดรวมไปถึงสัตว์อันตรายที่มากับน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นงูหรือว่าปลิงก็ตามจึงจำเป็นต้องปิดการเรียนการสอนระยะยาวค่ะจนกว่าจะสามารถคืนพื้นที่ให้กลับเข้าไปใช้งานตามปกติได้ขณะที่ภาพรวมสถานการณ์ในตำบลหนองเมืองนะคะถือว่าเป็นจุดรับศึกหนักเลยทีเดียวเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่พักน้ำสุดท้ายก่อนระบายลงคลองชัยนาทป่าสักค่ะโดยรับมวลน้ำหลากมาจาก3 ทิศทางด้วยกันทั้งจากอำเภอโคกสำโรงจากตำบลหนองกระเบียนแล้วก็ตำบลบ้านกล้วยค่ะทำให้ชาวบ้านใน4 หมู่บ้านจำนวนกว่า690 ครัวเรือนได้รับผลกระทบทั้งหมดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในช่วง3 วันที่ผ่านมาสถานการณ์เนี่ยเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นเนื่องจากว่าระดับน้ำในคลองชัยนาทป่าสักลดลงส่งผลให้สถานีสูบน้ำไฟฟ้าสามารถระบายน้ำลงคลองใหญ่ได้สะดวกขึ้นทำให้ระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่ทยอยลดลงมาแล้วประมาณ 10-20 เซนติเมตรค่ะแต่ในจุดลุ่มต่ำริมคลองนะคะน้ำก็ยังคงท่วมสูงอยู่ที่ระดับเอวค่ะด้านการบรรเทาความเดือดร้อนนะคะวันนี้เองทางอบต.หนองเมืองก็ได้ใช้พื้นที่วัดหนองเมืองค่ะเป็นจุดศูนย์กลางรับคิวแจกจ่ายถุงยางชีพให้กับชาวบ้านกลุ่มตกค้างที่เหลือนะคะซึ่งเคยลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือไว้เพื่อให้การเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยเป็นไปอย่างทั่วถึงแล้วก็ครอบคลุมทุกครัวเรือนส่วนแนวทางการแก้ปัญหาระยะยาวค่ะทางกำนันตำบลหนองเมืองนะคะก็ได้หารือร่วมกับชลประทานที่10ค่ะโดยยืนยันว่าหากระดับน้ำในคลองชัยนาทป่าสักลดลงอย่างต่อเนื่องก็สามารถเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังได้โดยคาดว่าภายในประมาณ1 สัปดาห์นี้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายลงค่ะ
8: สำหรับสถานการณ์น้ำในตำบลหนองเมืองตอนนี้ครับก็เพิ่ง2-3 วันมาเนี่ยระดับน้ำมันก็เพิ่งจะลดลงครับเนื่องจากว่าน้ำคลองชัยนาทป่าสักเนี่ยทางชลประทานเขาลดมีระดับน้ำที่ลดลงมาทำให้สามารถระบายลงคลองใหญ่ได้คลองสำวันมานี่ก็ลดวันละ5 เซน 10 เซนนะครับรวมแล้วก็ประมาณเกือบ20 เซนติเมตรนะครับภายใน3 วันที่ผ่านมานะครับแต่ว่าบ้านพวกที่อยู่ริมทุ่งนาเนี่ยซึ่งเขาจะได้รับน้ำก่อนซึ่งปัจจุบันก็น้ำก็ยังอยู่ระดับเอวอยู่ครับก็ยังลำบากอยู่ในตอนนี้นะครับก็มีน้ำท่วมขังอยู่หลายครัวเรือนตรงบ้านกล้วยครับที่เขาไหลเข้ามาสุดท้ายมันก็จะลงมาแอ่งตรงนี้เพื่อที่จะระบายคลองใหญ่ครับเนื่องจากตำบลหนองเมืองเรามีสถานีสูบน้ำไฟฟ้าของชลประทานอยู่2 สถานีครับคือใช้เครื่องสูบไฟฟ้าเนี่ยระบายลงคลองใหญ่อีกทีนึง
7: และเนื่องจากน้ำท่วมขังแช่นิ่งแบบนี้เข้าสู่อาทิตย์ที่2แล้วนะคะ ปัญหาด้านสุขอนามัยค่ะตอนนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะคะโดยทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเมืองแล้วก็อสม.เองก็ได้ลงพื้นที่ไปแจกจ่ายยาทาน้ำกัดเท้าแล้วก็ชุดยากล่องช่วยเหลือพร้อมกับมีวิธีแนะนำนะคะมีวิธีปฏิบัติตนให้กับชาวบ้านเพื่อป้องกันโรคฉี่หนูโรคอาหารเป็นพิษแล้วก็โรคน้ำกัดเท้ามาให้ฟังด้วยค่ะ
9: เริ่มมีประชาชนที่มีป่วยด้วยน้ำกัดเท้านะคะมันเป็นเชื้อราค่ะก็ของรพสตนะคะแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขค่ะก็มีเป็นชุดยาช่วยเหลือนะคะในกล่องนะคะที่จะให้ประชาชนเนี่ยก็คือในเซตเนี่ยค่ะจะมีอุปกรณ์ทำแผลนะคะถ้าสมมติว่า

0: ดมีแผลที่ผิวหนังแล้วสัมผัสน้ำเน่าค่ะก็ใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดรอบแผลนะคะแล้วก็มียาทาค่ะน้ำกัดเท้าค่ะแต่ถ้าสังเกตเรื่องของโรคฉี่หนูนะคะอาจจะต้องสังเกตเรื่องไข้สูงหนาวสั่นหรือมีขึ้นไส้อาเจียนอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องมาตรวจเพิ่มเติมค่ะ
1: ค่ะแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยนะคะตอนนี้ระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วนะคะลดลงไปเกือบจะ20เซนติเมตรแล้วค่ะแต่ว่ายังมีปัญหาอีกหลายๆเรื่องนะคะที่ยังคงน่าเป็นห่วงค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขอนามัยเรื่องสัตว์มีพิษต่างๆที่ยังอยู่ในน้ำอยู่อันนี้ก็ต้องระวังค่ะโดยทางหน่วยงานต่างๆนะคะตอนนี้ก็ยังระดมสรรพกำลังในการเร่งที่จะสูบน้ำออกจากพื้นที่ระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชนนะคะสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้แล้วก็บอกวิธีแนวทางในการป้องกันโรคต่างๆที่มากับน้ำให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็วที่สุดค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะคุณสุประวีนักทำนานนะคะรายงานมาจากที่ตำบลหนองเมืองอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะ
3: ทางด้านกรมชลประทานครับก็แจ้งการปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยทยอยปรับจากอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่ 13 นาฬิกาของวันนี้ไปครับโดยกรมชลประทานได้แจ้งการปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการปรับแบบทยอยนะครับจากอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลา 13 นาฬิกาหรือว่าชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณขณะที่สถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเมื่อเวลา 6 นาฬิกาที่สถานี P17 อำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ระดับน้ำอยู่ที่35เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางหรือว่าต่ำกว่าตลิ่ง2เมตร91เซนติเมตรมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นส่วนที่สถานี N67 ที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ระดับน้ำ25เมตร83เซนติเมตรเทียบกับระดับทะเลปานกลางหรือว่าต่ำกว่าตลิ่ง2เมตร38เซนติเมตรมีแนวโน้มลดลงสถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์นะครับปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่1915ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำ22เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางหรือต่ำกว่าตลิ่ง3เมตร20เซนติเมตรระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่2500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีระดับน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้น16เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางและระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้น15เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลาง
2: ไปดูสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยนาทนะคะแม้ว่าตอนนี้หลายพื้นที่ระดับน้ำจะเริ่มลดลงแต่ว่ายังมีประชาชนได้รับผลกระทบแล้วก็ต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องอย่างล่าสุดเนี่ยทางเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทก็ลงพื้นที่ไปมอบถุงยางชีพให้กับชาวบ้านที่ตำบลมะขามเฒ่าอำเภอวัดสิงห์เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะคะติดตามได้จากคุณภาคภูมิพนาภักดีรายงานสดมาจากพื้นที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทค่ะคุณภาคภูมิก็เชิญค่ะ
4: ผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่บริเวณตำบลมะขามเฒ่าอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่หน่วยงานภาครัฐและเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทครับเขานำเอาสิ่งของช่วยเหลือมามอบให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อบต.มะขามเฒ่าครับโดยในวันนี้นะครับเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทได้นำถุงยางชีพจำนวน109ชุดมามอบให้กับประชาชนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือในช่วงที่หลายครัวเรือนนั้นยังอยู่ระหว่างการฟื้นฟูบ้านเรือนและการดำเนินชีวิตหลังน้ำลดครับสำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของการลงพื้นที่ดูแลประชาชนในหลายที่ของจังหวัดชัยนาทโดยเน้นการนำเอาสิ่งของจำเป็นเข้าถึงครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งติดตามความเสียหายและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่และวันนี้ครับทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับท่านรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทถึงภาพรวมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยครับ
5: ทางจังหวัดทางท่านผู้ว่าและท่านนายกเหล่ากาชาดไม่ทอดทิ้งเพราะท่านได้กำชับในพื้นที่ทางในอำเภอแล้วก็ทางท้องถิ่นนะคะว่าให้ดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่ถ้ามันเกินกำลังของท้องถิ่นก็ให้แจ้งไปจังหวัดนะคะท่านผู้ว่าก็จะลงมาช่วยแต่เรื่องการมาเยี่ยมนี่ท่านมาทุกวันออกทุกวันแต่ละอำเภอไปตามจุดนะคะ
4: ขณะที่ในระดับอำเภอนะครับฝ่ายปกครองยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการสำรวจความเสียหายและการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอวัดสิงห์ครับมีทั้งระดับน้ำที่เริ่มลดลงและบางจุดยังมีน้ำท่วม

0: เร่งด่วนครับและทีมข่าวของเราเองได้พูดคุยกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมักชาชนในพื้นที่วันนี้ครับ
1: ปีนี้ก็เป็นปีแรกที่ว่าธรรมดาริมแม่น้ําของตำบลมะขามเฒ่าเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามลําดับแล้วก็จะมีน้ําท่วมขังทุกปีแล้วแต่ว่าปีไหนฝนตกมากนะคะเราก็จะได้รับความเดือดร้อนมากแต่ปีไหนฝนตกน้อยเราก็จะได้รับความเดือดร้อนน้อยแต่ครั้งนี้นะคะมีฝนตกหนักผ่านมาทางหนองมะโมงวังหมันหนองน้อยทําให้เกิดน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรเสียหายมากมายส่วนฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยายังคงขึ้นตามลำดับค่ะ
0: และสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับการช่วยเหลือจากภาครัฐและหน่วยงานต่างๆในช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการบรรเทาความเดือดร้อนหลังจากต้องเผชิญกับเหตุน้ำท่วมและผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตในช่วงที่ผ่านมาวันนี้เองครับผมได้คุยกับประชาชนในพื้นที่นะครับที่เป็นคุณยายท่านหนึ่งครับเขาได้รับผลกระทบแล้วก็พูดถึงการช่วยเหลือที่ได้รับครับ
2: บางทีโอ้โหขนของโอ้โหเวลารถกระดายดีแล้วขนของขึ้นบ้านเราก็ได้มีของกินของใช้อยู่ในบ้านไปไหนไปไม่สะดวกดีใจที่เขาช่วยได้หลายอย่างขอบคุณทั้งจังหวัดชัยนาทด้วยนะคะ
0: จากพื้นที่ตำบลมะขามเฒ่านะครับจะเห็นได้ว่าขณะนี้แม้ระดับน้ําจะเริ่มลดลงแต่ภารกิจสําคัญยังคงอยู่ที่การช่วยเหลือและก็ฟื้นฟูประชาชนโดยเฉพาะครัวเรือนที่ยังมีน้ําท่วมและได้รับผลกระทบครับทุกภาคส่วนเองยังคงเดินหน้าสํารวจความเสียหายและช่วยเหลืออย่างเต็มที่รวมถึงติดตามมาตรการเยียวยาเพื่อให้ประชาชนนั้นที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมีภาระที่ลดลงอย่างเร็วที่สุดครับและนี่คือข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะครับการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในพื้นที่ตำบลมะขามเฒ่าอำเภอวสิงห์จังหวัดชัยนาทผมภาคภูมิพนาภักดีทีมข่าว NBT ภาคกลางรายงานครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะคุณภาคภูมิพนาภักดีนะคะรายงานสดมาจากในพื้นที่อำเภอวสิงห์จังหวัดชัยนาทค่ะ
4: จากชัยนาทเราไปต่อกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสถานการณ์น้ำท่วมยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอเสนาผักไห่และบางบานซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำและอยู่ตามแนวแม่น้ำน้อยทำให้ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่ไหลผ่านมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งขณะนี้เองหลายชุมชนก็ยังคงมีน้ำท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรประชาชนเองในพื้นที่ต้องมีการปรับตัวแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดไปติดตามเหตุการณ์ล่าสุดกันนะครับกับคุณพรทิวากันทิยาใจจากที่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคุณพรทิวาเชิญครับ
5: ค่ะตอนนี้ทีมข่าว NBT ของเรานะคะก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอผักไห่ตำบลท่าดินแดงค่ะซึ่งก็เป็นหนึ่งในตำบลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะซึ่งมีกว่า8หมู่บ้านนะคะ600กว่าหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยค่ะจะเห็นได้ว่าด้านหลังของวิบนะคะบ้านของชาวบ้านเนี่ยที่เห็นเนี่ยคือเป็นบ้านยกสูง2ชั้นนะคะแต่ว่าก็ยังคงถูกน้ำท่วมเนี่ยตัวบ้านตัวชั้นล่างของบ้านเนี่ยตอนท่วมทั้งหมดเลยนะคะซึ่งชาวบ้านที่เขาอาศัยอยู่เนี่ยก็ต้องอาศัยหลับนอนนะคะแล้วก็ประกอบอาหารได้แค่ชั้นบนของบ้านเท่านั้นค่ะสังเกตได้ว่าแต่ละบ้านเนี่ยก็จะมีเรืออยู่ติดบ้านไว้นะคะซึ่งชาวบ้านที่อยุธยาเนี่ยก็บอกเราว่าถ้าหากว่าไม่มีเรือเนี่ยการสัญจรเข้าในพื้นที่ก็ลำบากนะคะเพราะว่าทางถนนเนี่ยก็ถูกมวลน้ำเนี่ยไหลเข้าท่วมไหลเข้าทะลักพื้นที่ไปหมดแล้วค่ะซึ่งส่วนใหญ่นะคะประชากรในหมู่บ้านในตำบลท่าดินแดงเนี่ยก็มีประมาณ 1,000 กว่าครัวเรือน 1,000 กว่าคนค่ะแต่ว่าประชากรที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยก็ประมาณเกือบ600คนนะคะเรียกได้ว่าเป็น 40% ของทั้งหมดเลยนะคะเป็นประชากรที่มีผู้สูงอายุอยู่ค่ะทีมข่าว NBT ของเรานะคะวันนี้ก็ลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะคะร่วมกับ อบต.ค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดงวันนี้นะคะนายกอบต. อยู่กับเราแล้วนะคะ
6: ได้ช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับด้วยการแจกเรือนะครับเพราะว่าเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนนะครับได้ระดับหนึ่งเพราะว่าในพื้นที่ของเรานี่8หมู่บ้านน้ำท่วมเกือบ 100% นะครับการสัญจรไปมาในตำบลท่าดินแดงถนนนะได้ถูกตัดขาดส่วนการเข้าไปดูแลนะครับเราก็เน้นกลุ่มเปราะบางนะครับได้แก่ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้พิการอันนี้ทางอบต.ได้ร่วมกับทางรพสต.นะครับก็ได้จัดเจ้าหน้าที่นะครับพร้อมยาสามัญประจำบ้านนะครับแล้วก็บริบาลนะครับของเจ้าหน้าที่บริบาลของอบต.ของเรานะครับได้เข้าไปดูแลนะครับผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการตลอดทุกสัปดาห
5: ์ค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้เองนะคะชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยทีมข่าว NBT ของเราก็ได้ลงพื้นที่

0: คะไปสัมภาษณ์คุณยายนะคะคุณยายไปเข้าไปดูในบ้านเลยคุณยายก็บอกว่าตอนนี้ก็ยอมรับว่าลำบากนะคะแล้วก็ท้อแต่ว่าก็ยอมรับว่าอยู่กับน้ำแบบนี้มาทุกปีลองไปฟังเสียงคุณยายกันค่ะ
1: ตรงนั้นโรงมะพร้าวจมไปแต่ใต้น้ำน่ะมันก็แบบมันไม่รู้จะพูดยังไงมันไม่สุดบรรยายอะลูกมันสุดเบื่อสุดบรรยายแบบว่าแต่ก็ยอมรับสภาพเพราะว่าทุกปีแต่อยากให้มันดีกว่านี้อ่ะเรื่องน้ำระบบน้ำยายอยากให้ทำดีกว่านี้
2: อย่างเราทำโรงมะพร้าวประกอบอาชีพทำมะพร้าวคุณยายแล้วช่วงนี้มันทำไม่ได้เราทำอะไรอ่ะตอนน
1: ี้ย้ายไปข้างนอกย้ายไปอาศัยหลานอยู่ข้างนอกกูดังอยู่ข้างนอก
2: แต่ก่อนมันจะฟื้นฟูกลับมาได้ในแต่ละปีที่เราต้องเจอกับน้ำท่วมเนี่ยนานไหมที่เราฟื้นฟูบ้าน
1: โอ้โหมันก็นานที่ลูกนานมากเลยเพื่อจะเข้าที่ระบบใจแล้วคนแก่อายุ70กว่าแล้วอ่ะมันก็ไม่สบายใจเลยอ่ะไม่อยากให้เป็นแบบนี้อ่ะอยากจะให้ช่วยเหลือทำไงแต่นายกที่เนี่ยดีมากนายกดู
2: แล
1: ดีมากเลยอบต.เนี่ยลูกดูแลทุกขั้นตอนไม่ตกอะไรเลยไม่ตกบกพร่องอะไรเลยลูก
0: ขณะเดียวกันทีมข่าว NBT ของเราก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์นะคะที่บริเวณประตูระบายน้ำผักไห่เจ้าเจ็ดนะคะซึ่งเป็นจุดระบายน้ำที่เข้าสู่คลองผักไห่เจ้าเจ็ดก็ตอนนี้ยังคงมีปริมาณน้ำเนี่ยไหลผ่านอย่างต่อเนื่องค่ะโดยขณะนี้ก็มีการเปิดประตูระบายน้ำขึ้นประมาณ180เซนติเมตรส่งผลให้กระแสน้ำบริเวณประตูระบายน้ำก็จะมีความเชี่ยวแรงนะคะซึ่งมวลน้ำที่ระบายผ่านประตูระบายน้ำตรงนี้เนี่ยก็จะผ่านไปที่อำเภอเสนาทำให้พื้นที่ริมคลองแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำในแนวน้ำเนี่ยก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะบ้านเรือนประชาชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะซึ่งชาวบ้านที่ลงมาหาปลาต่างๆเนี่ยนะคะก็เปิดเผยกับทีมข่าวว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เว้นว่างจากการทำนาค่ะจึงออกมาหาปลาเพื่อใช้ประโยชน์จากสถานการณ์น้ำขณะที่พื้นที่นาข้าวก็มีน้ำท่วมอยู่เต็มพื้นที่แล้วนะคะทำให้ไม่สามารถไปประกอบอาชีพทางการเกษตรได้ตามปกติจึงต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงฤดูน้ำหลากด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะในพื้นที่นะคะก็ยังมีการจัดตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยจิตอาสาพระราชทานจากมณฑลทหารบกที่18แล้วก็กองทัพบกเข้ามาสนับสนุนการจัดเตรียมอาหารและก็สิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะวันนี้ทีมข่าว NBT ของเราก็จะคงติดตามสถานการณ์น้ำนะคะในพื้นที่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพื่อนำความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่แล้วก็การช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆเป็นข้อมูลให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อไปค่ะ
3: ครับขอบคุณครับคุณพรทิวากันทิยาใจนะครับจากที่ผักไห่พระนครศรีอยุธยาครับ
4: ขณะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานในการประชุมเรื่องของสถานการณ์น้ำทั่วประเทศก็พบว่าหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดค่ะ

มิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโสกาดูลอสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

วันนี้นายกรัฐมนตรีนะคะได้ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศค่ะโดยภาพรวมหลายพื้นที่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะคลี่คลายแล้วนะคะแต่ว่ายังคงต้องจับตาพื้นที่รับน้ำแล้วก็ภาคใต้อย่างใกล้ชิดพร้อมกับกำชับให้หน่วยงานค่ะเร่งส่งรายชื่อผู้ประสบภัยและประสานกับทางธนาคารเพื่อที่จะโอนเงินเยียวยา 9,000 บาทให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้

0: ก่อนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลนายกรัฐมนตรีบอกว่าภาพรวมกับสถานการณ์น้ำในวันที่8เริ่มมีแนวโน้มกลับเข้าสู่สภาวะปกติในหลายพื้นที่เว้นแต่บางจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังและก็ระบายได้ช้าอย่างเช่นปราจีนบุรีฉะเชิงเทราแล้วก็เขตปริมณฑลซึ่งภาครัฐก็ระดมสรรพกำลังเข้าบัญชาการเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันนะคะสั่งการให้ทางจังหวัดภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณฝนที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาเน้นย้ำในเรื่องการลำเลียงเสบียงอาหารแล้วก็น้ำดื่มเข้าพื้นที่ล่วงหน้าเพื่อป้องกันปัญหาเส้นทางสัญจรถูกตัดขาดและขอให้ถุงยางชีพเน้นเป็นอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานทันทีสำหรับแนวทางการระบายน้ำกำชับให้บูรณาการและเปลี่ยนข้อมูลข้ามจังหวัดร่วมกับทางกรมชลประทานและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อเปิดเส้นทางน้ำลงสู่แหล่งรองรับอย่างเป็นระบบพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจมาอย่างต่อเนื่อง
1: ดังนั้นแผนการระบายน้ำต่างๆต้องถูกนำขึ้นมาปัดฝุ่นนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความสะดวกสูงสุดนะครับในการที่จะระบายน้ำออกไปใครที่จะต้องดูแลในเรื่องนี้ก็ขอให้แชร์ข้อมูลนะครับกับทั้งสนทช.กับกรมชลประทานกรมโยธาธิการแล้วก็ตัวจังหวัดนะครับเพื่อให้การวางแผนระบายมวลน้ำนะครับได้เป็นไปโดยมีความมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็เป็นปัญหาเดียวกันกับทุกๆครั้งที่เรามีอุปสรรคในการดำเนินการมีปัญหาสภาวะวิกฤตต่างๆไม่ว่าในเรื่องใดก็ตามนะครับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือระหว่างจังหวัดนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งท่านผู้ว่าไม่ใช่แก้ปัญหาเฉพาะในเขตของท่านอย่างเดียวท่านต้องแชร์ข้อมูลกับจังหวัดข้างเคียงนะถ้าเป็นไปได้นะครับในระดับกระทรวงก็จะต้องเป็นผู้ประสานข้อมูลเหล่านั้นนะครับเพื่อที่จะทำให้การวางแผนในกรณีนี้คือวางแผนระบายน้ำมวลน้ำระหว่างจังหวัดเนี่ยโดยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมันก็สามารถที่จะระบายน้ำข้ามพื้นที่ได้แล้วก็นำไปสู่การระบายลงสู่แหล่งรับน้ำทั้งแหล่งรับน้ำในผืนแผ่นดินหรือว่าแหล่งรับน้ำที่เป็นทะเลนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับต้องพูดต้องคุยแล้วก็ใช้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้หารือกันตลอดเวลา
0: ในส่วนของมาตรการเยียวยาค่ะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเริ่มทยอยโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทไปแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาททางนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองนะคะเร่งสำรวจแล้วก็ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ให้ครบถ้วนโดยประสานงานกับทางธนาคารออมสินเพื่อเร่งรัดการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ถึงมือประชาชนทันทีโดยที่ไม่ล่าช้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร็วที่
2: และในที่ประชุมวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงกรณีที่นายชนาธิปโคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดทำหนังสือร้องเรียนถึงพฤติกรรมของนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีว่าไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งอำเภอบ้านสร้างก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ประสบวิกฤตน้ำท่วมหนักที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศโดยนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าทางกรมการปกครองได้ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นความจริงพร้อมสั่งการให้ดำเนินการสอบสวนทางวินัยและประเมินทัศนคติอย่างละเอียด
1: เมื่อวานได้ข่าวที่ไม่ได้เรื่องมาอันหนึ่งอันนี้ก็ต้องเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงอธิบดีกรมการปกครองถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ย้ายในอำเภอบ้านสร้างออกจากพื้นที่เนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือนะครับผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง แต่ว่าทางอธิบดีกรมการปกครองได้รายงานมาว่าได้ดำเนินการแล้วตรวจสอบแล้วเป็นความจริงนะครับไม่กระตือรือร้นไม่ทำงานด้วยความทุ่มเทไม่ตั้งใจนะครับส่งของไปก็ใช้เวลาบอกเดี๋ยวยังไม่ทำทำพรุ่งนี้เช้านะครับเรื่องการขนอพยพชาวบ้านก็ไม่ประสานงานเต็มที่จนถึงเป็นเหตุให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหนังสือมานะครับอย่างเป็นทางการอันนี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายน่าละอายมากที่เรามีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการของเราแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้คนและเป็นอำเภอที่ต้องถือว่าณวันนี้ที่แชมป์ประเทศไทยอำเภอที่ลำบากที่สุดนะครับที่มันเกิดขึ้นผมไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร
2: และล่าสุดนะครับนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้ลงนามในคำสั่งกรมการปกครองให้นายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปช่วยราชการเป็นการประจำณวิทยาลัยการปกครองกรมการปกครองโดยคำสั่งดังกล่าวนั้นมีผลทันทีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่5พฤศจิกายน2569ขณะเดียวกันอธิบดีกรมการปกครองก็ยังสั่งให้ปลัดจังหวัดและในอำเภอทั่วประเทศดำเนินการตามข้อสั่งการดังนี้คือให้กำกับติดตามและเร่งขับเคลื่อนภารกิจการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดโดยให้กลไกของฝ่ายปกครองในทุกระดับลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงเร่งการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอโดยไม่จำเป็นต้องรอให้การสำรวจข้อมูลผู้ประสบภัยครบถ้วนทั้งหมดเพื่อให้การพิจารณาและให้ความช่วยเหลือประชาชนนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วให้อำเภอพิจารณาใช้งบประมาณตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ2570และก็ย้ำให้อำเภอเนี่ยประชาสัมพันธ์และก็สร้างการรับรู้กับประชาชนเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและสุดท้ายคือให้ปลัดจังหวัดและในอำเภอกำกับดูแลศูนย์พักพิงชั่วคราวและศูนย์อพยพผู้ประสบภัยให้มีความพร้อมตลอดเวลา
0: ส่วนภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดณขณะนี้ก็เริ่มที่จะลดลงแล้วนะคะแต่ว่ายังมีจุดที่น่าเป็นห่วงก็คือจังหวัดฉะเชิงเทราและที่ปราจีนบุรีค่ะมีการคาดการณ์นะคะว่าทั้ง2จุดนี้เนี่ยสถานการณ์เนี่ยจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในอีก38วันข้างหน้าเนื่องจากว่ามีการระบายน้ำค่อนข้างช้าค่ะนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าจุดที่สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยระดับน้ำลดลงอย่างช้าๆได้แก่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีส่วนจังหวัดชลบุรีอำเภอพนัสนิคมสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแต่ว่าจุดที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือภาคตะวันตกของประเทศที่ราชบุรีกาญจนบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีเนื่องจากว่ามีปริมาณฝนเข้ามาเติมในช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้นอกจากนี้นะคะยังมีพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีที่ระดับน้ำอย่างสูงค่ะคาดการณ์ว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในอีก38วันเนี่ยส่วนจังหวัดปทุมธานีการระบายน้ำออกก็ค่อนข้างช้านะคะส่วนหนึ่งเนี่ยก็รับน้ำมาจากในพื้นที่อำเภอองครักษ์ที่ยังมีปริมาณน้ำสูงอยู่ด้วยด้านนายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานค่ะกล่าวถึงแผนการบริหารจัดการน้ำจากฝนที่ตกในพื้นที่ตอนบนของประเทศทั้งจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ที่น่านโดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังสามารถรองรับน้ำได้ทั้งหมดไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่าง
3: การระบายน้ำท้ายเขื่อนเองเนี่ยเราก็ระบายน้ำให้น้อยที่สุดนะครับให้เพียงพอกับต่อการใช้นะครับของอุปโภคบริโภคและสาธารณเวชแล้วก็เกษตรของพี่น้องประชาชนเท่านั้นนะครับส่วนที่เขื่อนเจ้าพระยาเองนะครับวันนี้เองเนี่ยที่สถานี42ที่นครสวรรค์เองเนี่ยปริมาณน้ำไหลผ่านก็อยู่ที่ประมาณ 1,915 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ลดลงมาจากเมื่อวานประมาณสัก 30-40 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับสถานการณ์แนวโน้มนะครับในส่วนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับเราก็ได้บริหารจัดการน้ำนะครับโดยทำสมดุลน้ำนะครับระหว่างน้ำด้านเหนือด้านข้างแล้วก็การระบายน้ำนะครับก็ณวันนี้เองนะครับเราได้มีการลดนะครับการระบายน้ำ นะครับทางด้านตอนล่างจาก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับโดยค่อยๆเริ่มลดตั้งแต่ตอน 8:00 นที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะไปเหลือ 2,400 ตอนประมาณสักบ่ายโมงนะครับแล้วก็มีการลดน้ำนะครับออกทางฝั่งแม่น้ำน้อยนะครับแม่น้ำท่าจีนนะครับแล้วก็คลองชัยนาทป่าสักนะครับลดลงเป็นลำดับด้วยเช่นกันนะครับ

0: แนวโน้มสถานการณ์น้ำนะครับในส่วนของพื้นที่ก็เริ่มสถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะครับก็จากการลดการระบายน้ำเนี่ยก็จะทำให้พื้นที่ด้านท้ายน้ำเนี่ยลดลงอีกสักประมาณ10ถึง25เซนติเมตรนะครับแนวโน้มก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับน้ำส่วนนี้เองเนี่ยก็จะไปผ่านนะครับจังหวัดชัยนาทนะครับสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานะครับปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพสมุทรปราการนะครับแล้วก็ออกอ่าวไทยนะครับก็ส่วนนี้เองเนี่ยจะไม่ผ่านน้ำเข้าไปในพื้นที่ไม่ให้ได้รับผลกระทบนะครับจะลงอ่าวไทยโดยตรง
1: ส่วนการบริหารจัดการน้ำภาคตะวันตกที่แม่น้ำแม่กรองทางกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าจะมีฝนตกมากนะคะจึงได้มีการเตรียมความพร้อมโดยการพร่องน้ำหน้าเขื่อนแม่กรองเพื่อรองรับน้ำฝนแต่เนื่องจากฝนตกหนักเมื่อคืนนี้ก็ทำให้ในพื้นที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีมีปริมาณน้ำล้นตลิ่งบางจุดค่ะก็จะทำให้ต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำซึ่งก็จะทำให้น้ำเพิ่มขึ้นหรือว่าสูงขึ้นเนี่ยจากเมื่อวาน 40-50 เซนติเมตรแต่จะไม่ส่งผลกระทบเหมือนช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากมีปริมาณฝนน้อยกว่าครั้งที่ผ่านมานั่นเองค่ะปิดท้ายพาคุณผู้ชมไปดูในพื้นที่ภาคใต้กันบ้านที่แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะคะยังควบคุมการระบายน้ำนะคะซึ่งปัจจุบันระบายอยู่ที่วันละ10ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำและเมื่อน้ำมาถึงที่หน้าเขื่อนเพชรก็จะมีศักยภาพในการรองรับน้ำแล้วก็ระบายน้ำอยู่ที่หน้าเขื่อนไปทางตัวเมืองเพชรบุรี75ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังไม่มีผลกระทบในเขตตัวเมืองเพชรบุรีแต่อย่างใดค่ะ
2: และจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีรถยนต์ของประชาชนจอดตกค้างจากน้ำท่วมในพื้นที่เคหะร่มเกล้าหลายสิบคันครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลจึงร่วมกับกรุงเทพมหานครและกระทรวงคมนาคมระดมรถยก27คันช่วยในการเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่พร้อมจัดจุดเก็บรถอย่างปลอดภัยสคบเองครับก็เร่งประสานมาตรการช่วยเหลือด้านการประกันภัยพลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นประธานปล่อยขบวนรถยกช่วยเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดตกค้างจากพื้นที่น้ำท่วมที่พื้นที่เคหะร่มเกล้าซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสน.ต่างๆจำนวน15คันร่วมกับรถยนต์ของกรุงเทพมหานครอีก7คันและกระทรวงคมนาคมอีก5คันโดยจะนำรถไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งเปิดพื้นที่การจราจรและอำนวยความสะดวกในการระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเจ้าของรถสามารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือผ่านสายด่วนจราจร1197ได้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด
1: ๆนางสาวนิตยาพรมงคำค่ะผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมกองคุ้มครองผู้บริโภค3หรือว่าสคบ.เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือผู้บริโภคนะคะที่ประสบอุทกภัยทั้งเรื่องของรถยกรถลากการประสานซ่อมรถด้วยอู่กลางประเมินราคาซ่อมโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายและส่วนลดอะไหล่แท้และรับประกันอะไหล่ด้านสินเชื่อลดการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยลดจำนวนงวดชำระแล้วก็ขยายเวลาผ่อนชำระรวมไปถึงมาตรการอื่นๆที่จะช่วยประสานเยียวยาคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมให้ครอบคลุมในทุกมิติทั้งเรื่องของการประกันภัยค่ายรถยนต์รถเช่าที่พักอาศัยการซ่อมแซมบ้านเรือนเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะที่พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ย้ำนะคะว่าในส่วนของการเยียวยาค่ะมีการปรับขั้นตอนลดภาระเรื่องของเอกสารต่างๆรวมถึงไม่ต้องมีใบแจ้งความโดยกทมจะให้ความช่วยเหลือเรื่องการดูแลค่าซ่อมบ้านเรือนเงินทุนประกอบอาชีพค่ารักษาพยาบาลค่าเช่าบ้านแล้วก็ค่าทำศพ
2: ในส่วนของกองทัพบกนะครับโดยพลเอกณรงค์ฤทธิ์คัมภีระรองผู้บัญชาการทหารบกนำคณะลงเรือเข้าพื้นที่ตำบลบ้านสร้างอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนำสิ่งของจำเป็นมอบช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ยังคงพักอาศัยอยู่ในบ้านเรือนจากนั้นไปศูนย์พักพิงวัดท่ากระทุ่มเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่โดยกำชับให้เร่งดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กรวมถึงติดตามระดับน้ำและสภาพเส้นทางอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับกำลังและยุทโธปกรณ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยเฉพาะการใช้เรือและรถยานเกราะล้ออย่าง DTR ในจุดที่รถทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงเพื่อเร่งลำเลียงอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นและเคลื่อนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างปลอดภัยส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีมีการรับมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานจากกรมปศุสัตว์และกรมการสัตว์ทหารบกจำนวน550ฟอนน้ำหนักรวม 11,100 กิโลกรัมเพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน197รายในพื้นที่6ตำบล16หมู่บ้านซึ่งมีสัตว์เลี้ยงได้ผลกระทบรวมกว่า 4,2452 ตัว
1: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามข่าวเศรษฐกิจกันค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTubeInstagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะมีการหารือแนวทางในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะที่เดินทางเข้ามาไทยผ่านช่องทางทางอากาศเพื่อที่จะนำเงินส่วนหนึ่งมาจัดทำประกันภัยนักท่องเที่ยวแล้วก็ฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยวในส่วนของประเทศไทยค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะเป็นประธานที่ประชุมร่วมกับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมตัวแทนภาครัฐและเอกชนหารือต่อเนื่องจากการเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ที่สิ้นสุดเมื่อวันที่28กันยายนซึ่งก็มีผู้ที่เห็นด้วยครับกับร่างประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติร้อยละ 80.50 ร่างประกาศฉบับนี้นะคะเสนอแนวทางจัดเก็บค่าธรรมเนียม450 บาทต่อคนซึ่งนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าจะจัดเก็บเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยผ่านช่องทางอากาศส่วนทางบกและทางน้ำจะชะลอไว้เป็นเวลา1ปีรายได้ก็จะเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจะทำประกันภัยคุ้มครองนักท่องเที่ยวผู้ชำระค่าธรรมเนียมครอบคลุมกรณีเสียชีวิตและค่ารักษาพยาบาลตามเงื่อนไขส่วนอีกส่วนหนึ่งก็จะนำไปใช้ฟื้นฟูแล้วก็พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยที่ไม่ต้องพึ่งงบประมาณประจำปีเพียงช่องทางเดียวซึ่งหลังจากนี้ก็จะประมวลข้อเสนอจากเวทีหารือร่วมกับผลการรับฟังออนไลน์เพื่อให้ร่างประกาศมีความสมบูรณ์ก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีตามลำดับพร้อมกับหารือสายการบินสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องวิธีการจัดเก็บการกำหนดข้อยกเว้นแนวทางการจัดหาประกันภัยและการใช้จ่ายเงินกองทุน
1: จากทางบกกับทางน้ำเนี่ยมันยังมีมิติหลายอย่างอย่างเช่นน้องๆที่ไปทางด่านมาเลเนี่ยก็นักเดินทางจากมาเลเนี่ยเข้าออกเสาร์อาทิตย์ตลอดเวลาแล้วก็มีความหนาแน่นบริเวณด่านเราก็จะเก็บทางอากาศเพื่อดูประสบการณ์ดูอะไรทั้งหลายให้มันอยู่ตัวจากนั้นก็จะไปพัฒนาไปทางบกแล้วก็ทางน้ำต่อไปค่ะ
2: โอเคค่ะคุณน้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่การใช้เงินไหมคะว่าจะใช้ในส่วนไหนบ้าง
1: โอ้เราต้องใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเงินที่นักท่องเที่ยวได้จ่ายมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวนักท่องเที่ยวเองกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศเราของบ้านเรามันก็ไม่ได้ปิดช่องนะคะว่าจะกี่วิธีได้วิธีเดียวหรือหลายวิธีแต่อันเนี้ยถ้าหลายวิธีจะอาจจะเกิดความสับสนกับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาว่าเอ้าฉันจ่ายทางนี้ไปแล้วเกิดไม่ใช่ไปจ่ายท่องเราก็เลยคิดว่าแต่เป็นวิธีการเดียวแล้วสะดวกเนี่ยจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุด
3: การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย8เดือนแรกของปีนี้เติบโตกว่า 20% โดยพลอยสีไทยนั้นยังคงครองอันดับ1ของโลกนายสุเมธประสงค์พงษ์ชัยผู้อำนวยการสถาบันอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติหรือว่า GIT ก็เปิดเผยว่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในช่วง8เดือนแรกของปีนี้มีมูลค่ากว่า 22,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเติบโตมากกว่า 20% หากไม่รวมทองคำมีมูลค่ากว่า 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเติบโต 9.8% มาจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นตามราคาวัตถุดิบประกอบกับศักยภาพของไทยในการผลิตอัญมณีซึ่งพลอยสีของไทยเองคงครองอันดับหนึ่งของโลกทำให้ GIT คาดว่าการส่งออกปีนี้จะเติบโตได้ตามเป้าหมายของกระทรวงพาณิชย์ที่มากกว่า 10% ขณะเดียวกัน GIT ก็เดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการทั้งทางด้านทักษะองค์ความรู้และมาตรฐานสากลโดยไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาความรับผิดชอบด้านอัญมณีหรือ RJC ซึ่งกำหนดมาตรฐานด้านแรงงานสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบตลอดห่วงโซ่อุปทานปัจจุบันทั่วโลกมีผู้ประกอบการผ่านมาตรฐาน RJC แล้วกว่า 2,000 รายขณะที่ไทยมีประมาณ180รายจากผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนราว 12,000 ถึง 15,000 รายโดย GIT ได้ขอเวลา5ปีเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้ปรับตัวเนื่องจาก 80-90% นั้นเป็นธุรกิจรายย่อยส่วนในปี2570เตรียมจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการช่างฝีมือและผู้ค้าปลีกทั่วประเทศพร้อมร่วมมือกับสถาบันการศึกษายกระดับอุตสาหกรรมรวมไปถึงการจัดรายการ Reality The Cut ศึกประชันอัตลักษณ์เจรนัยฝันสู่เวทีโลกเพื่อดึงดูดให้คนรุ่นใหม่นั้นเข้าสู่อุตสาหกรรม
4: สิ่งที่น่ากลัวก็คือถ้าอัตราภาษีอเมริกาเนี่ยประกาศไฟนอลมาแล้วมันไม่สแควร์พาถ้าคือเท่ากันทุกประเทศเนี่ยเราอาจจะเหนื่อยเราจะเหนื่อยในอุตสาหกรรมที่ตัวที่เป็นไฟชิวรี่กระทบน้อยแต่ตัวที่เป็นซิลเวอร์ตัวที่เป็นราคาย่อมลงมาเนี่ย พวกนี้เนี่ย 2-3% เนี่ยมีผลกับเรามากเพราะว่าวันนี้เราคงเทียบค่าแรงเรากับอินเดียเทียบค่าแรงเรากับเวียดนามไม่ได้ซึ่งเราขึ้นมาในระดับที่สูงกว่าเขาแล้วนะครับการที่บอกต่างกัน 2-3% มันไม่ใช่เฉพาะค่าวัตถุดิบเพราะทุกคนรู้แหล่งว่าซื้อวัตถุดิบเข้ามาทองกรัมเราเท่าไหร่ซิลเวอร์กรัมเราเท่าไหร่ทุกคนสามารถเปรียบเทียบกันได้สิ่งที่ตามมาคือค่าแรงแต่ถ้าสมมติมันสแควร์พากัน 10% เท่ากันทุกประเทศผมว่าอันนี้มาวัดกันที่ฝีมือ
0: ประเทศไทยนะคะนับถอยหลังเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะซึ่งก็จะเปิดฉากขึ้นในอีก4วันข้างหน้าแล้วโดยถือว่าเป็นเวทีการประชุมระดับสากลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะณขณะนี้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุดในทุกมิติสำหรับรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมโลกโอกาสนี้นะคะจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจผ่านแนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพเพื่อร่วมกันส่งมอบไมตรีจิตและเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาตินอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานานาประเทศแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญค่ะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแสดงความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกด้วยค่ะ
3: ตำรวจสอบสวนกลางก็เตือนภัย SMS แอบอ้างมาจากบริษัทขนส่งครับว่ามีสินค้านั้นมีปัญหาก่อนที่จะกดลิงก์เพื่อให้ตรวจสอบย้ำว่าอาจเป็นมิจฉาชีพที่หลอกขโมยข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมแนะแนวทางในการปฏิบัติเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเตือนภัย CIB ครับเตือนภัยประชาชนหากได้รับ SMS แอบอ้างว่าเป็นบริษัทขนส่งแล้วก็หลอกลวงว่าสินค้าจัดส่งไม่สำเร็จหรือว่ามีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมแล้วให้กดลิงก์เพื่อตรวจสอบข้อมูลพัสดุหรือว่าชำระค่าจัดส่งหากหลงเชื่ออาจนำไปสู่การนำเข้าไปที่เว็บไซต์ปลอมที่สร้างลอกเลียนแบบบริษัทขนส่งเพื่อขโมยข้อมูลส่วนบุคคลเช่นหมายเลขโทรศัพท์ข้อมูลบัตรเครดิตหรือว่ารหัส OTP หรือบางครั้งอาจหลอกให้โอนเงินด้วยหากพบพฤติกรรมลักษณะนี้อย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาด
5: ถ้าได้รับ SMS แบบนี้อย่าเพิ่งกดลิงก์ลองเช็คง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เช็คก่อนว่าเราเนี่ยมีพัสดุจริงไหมถ้าไม่ได้สั่งของหรือว่าไม่มีพัสดุที่กำลังรอรับอยู่แต่ว่ามี SMS แจ้งพัสดุตกค้างอันเนี้ยอย่าเพิ่งเชื่อนะ2. เช็คที่ลิงก์ถ้า SMS แนบลิงก์มาอย่าเพิ่งกดให้เข้าไปที่เว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันของบริษัทขนส่งโดยตรงแล้วก็ตรวจสอบเลขพัสดุด้วยตัวเองค่ะ 3. เช็คก่อนกรอกข้อมูลนะคะถ้าให้กรอกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลบัตรหรือว่าขอรหัส OTP หรือว่าให้โอนเงินอันนี้ให้หยุดทันทีค่ะหยุดคิดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดทุกครั้งเพราะว่าลิงก์เดียวเนี่ยอาจจะทำให้เราเสียทั้งข้อมูลแล้วก็เงินได้เลยนะคะ
0: วันนี้ฝนจะลดลงในหลายพื้นที่รวมทั้งกรุงเทพมหานครนะคะตรวจสอบกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
6: สวัสดีค่ะมาเกาะติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT
7: วันนี้ภาพรวมฝนเบาลงกว่า2วันที่ผ่านมาค่ะแต่ยังมี25จังหวัดที่ต้องรับมือฝนตกหนักกันต่อในโซนของภาคเหนือมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรภาคกลางกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดและฝนยังลงไปเน้นในโซนของพื้นที่ภาคใต้วันนี้11จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ลงไปถึงภาคใต้ตอนล่างค่ะส่วนวันนี้ชาวอีสานฝนละภาพเลยค่ะฝนน้อยลงช่วงเช้าอากาศเริ่มเย็นจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมและในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมต้องเตรียมรับมือฝนรอบใหม่หนักสุดในช่วงวันที่10-11ตุลาคมพื้นที่ภาคตะวันออกภาคใต้มีจุดเสี่ยงฝนหนักมากในรอบนี้พื้นที่น้ำท่วมเดิมต้องระวังฝนตกซ้ำเติมน้ำสะสมวันนี้ภาคเหนือยังมีฝนในหลายพื้นที่และมีฝนหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งเน้นที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรและพิจิตรอุณหภูมิวันนี้ 20-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ฝนน้อยกว่าภาคอื่นๆช่วงเช้ามีอากาศเย็นมีฝนในบางพื้นที่แถวหนองบัวลำภูชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิ 20-34 องศาเซลเซียส งยังมีฝนหลายพื้นที่บางจุดเป็นฝนหนักและลมกระโชกแรงให้ระวังเป็นพิเศษที่กาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิ 23-35 องศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนได้ในหลายพื้นที่และบางจุดยังมีฝนลมกระโชกแรงได้แต่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักแล้วค่ะอุณหภูมิวันนี้ 24-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนในหลายพื้นที่ยังมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ฝนค่อนข้างเยอะค่ะจะมีฝนหนักบางแห่งตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนในหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรเช่นกันค่ะ
6: รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
3: ช่วยติดตามการสรุปข่าวในภาพภาษาอังกฤษกันนะครับกับ NVT World Brief
8: สวัสดีครับ It's time now for the midday edition of NVT World Brief on NVT and NVT World I'm Surapan Lautaranarit The Prime Minister says the flood situation is improving in many areas However, authorities are keeping a close watch on flood affected zones and the south He has also ordered agencies to speed up relief paymentsPrime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwirakul chaired a meeting of the National Disaster Prevention and Mitigation Command to review the flood situation and assistance for affected households. He said the overall situation on October 8th is returning to normal in many areas. However, some provinces still have standing water and slow drainage, including Prachin Buri and Chacheng Sao provinces, as well as areas around Bangkok.Authorities are closely coordinating the response while southern provinces are being told to prepare for more rain moving into the region. Officials have also been instructed to move food and drinking water into vulnerable areas in advance in case roads become cut off. Relief packages should focus on ready-to-eat food.For water management, agencies are being asked to share information across provincial borders and coordinate with the Royal Irrigation Department and the Office of the National Water Resources to improve drainage.
9: ท่านผู้ว่าไม่ใช่แก้ปัญหาเฉพาะในเขตของท่านอย่างเดียวท่านต้องแชร์ข้อมูลกับจังหวัดข้างเคียงนะถ้าเป็นไปได้นะครับในระดับกระทรวงก็จะต้องเป็นผู้ประสานข้อมูลเหล่านั้นนะครับเพื่อที่จะทำให้การวางแผนในกรณีนี้คือวางแผนระบายน้ำมวลน้ำระหว่างจังหวัดเนี่ยโดยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมันก็สามารถที่จะระบายน้ำข้ามพื้นที่ได้แล้วก็นำไปสู่การระบายลงสู่แหล่งรับน้ำทั้งแหล่งรับน้ำในผืนแผ่นดินหรือว่าแหล่งรับน้ำที่เป็นทะเลนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับต้องพูดต้องคุยแล้วก็ใช้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้หารือกันตลอดเวลา
8: Meanwhile, the Department of Disaster Prevention and Mitigation, or DDPM, has begun transferring 9,000 baht per household in relief payments. More than 10,400 households have received payments so far, totaling over 94 million baht. The Prime Minister has instructed local authorities to speed up surveys and submit the names of eligible households, while coordinating with the Government Savings Bank to accelerate electronic transfers.And get the money to affected residents as quickly as possible. The National Security Council, or NSC, has joined forces to prepare security measures for the 2026 IMF World Bank Group annual meetings, with no intelligence indications of any unusual or concerning threats so far. General Chayapruk Dongprapat, Secretary General of the NSC, said the National Police Chief is leading security operations for the 2026 IMF World Bank Group annual meetings. Security plans and emergency response measures have already been prepared with comprehensive arrangements in place as leaders and senior officials from many countries are expected to attend. On intelligence, the NSC Secretary General reported that there are no indications of any planned incidents or situations of concern at this time. He added that demonstrations or protests would be considered normal, as differences of opinion can occur during major international events. The NSC Secretary General said agencies have also discussed improving intelligence coordination. From now on, they will share updates and exchange key information every week, including issues that need to be closely monitored to ensure a more accurate and up-to-date assessment of the situation. Flooding is expected to cause billions of baht in economic losses this year. But despite the damage, consumer spending during the upcoming vegetarian festival is expected to remain strong. The University of the Thai Chamber of Commerce says flooding is expected to cost the economy between 22.5 and 30 billion baht this year. However, the impact on GDP is estimated at just 0.11%, with economic growth still projected at 2.2 to 2.5%. The university expects more money to circulate in the economy as the government provides compensation and measures to boost spending, while insurance payouts and household savings are also used for repairs. It recommends that the government focus spending on sustainable measures, including water management and support for the service sector and workers, supply chains and farmers. Meanwhile, a survey of 1,230 people nationwide found average spending during the vegetarian festival this year is expected to reach 5,576 baht per person, up 7%, with total spending estimated at 47 billion baht, the highest in 6 years. The university says the Thais Help Thais Plus stimulus scheme is helping support purchasing power and keep spending during the festival at a healthy level. Higher fuel and food prices are pushing inflation higher, with September seeing a sharper increase than earlier this year. The Commerce Ministry has now revised its full-year inflation forecast to between 1.8 and 2.2%. Nantapong Jiratlerpong, Director General of the Trade Policy and Strategy Office, or TPSO, said headline inflation rose 2.82% in September from the same month last year. Higher fuel prices linked to tensions in the Middle East and disruptions to oil transport routes were a key factor. The increase also pushed up public transport fares. Prices of prepared foods also rose as raw material costs increased, particularly for eggs, meat, vegetables, and fruit. Despite the September increase, average inflation for the first 9 months of the year was up just 1.54%. The Commerce Ministry expects inflation to remain positive in the final quarter, driven by fuel, prepared food, transport, and fresh food prices. It has revised its full-year inflation forecast to 1.8 to 2.2%, from the previous range of 1.5.

0: ขนส่งน้ำมันของรัสเซียไปยังอินเดียและเอเชียตะวันออกอย่างไรก็ตามนะคะที่สามารถยืนยันได้แน่ชัดและจากภาพที่ปรากฏค่ะก็ทำให้เห็นเปลวไฟที่ลุกท่วมเรืออย่างรุนแรงส่งกลุ่มควันหนาทึบจนเห็นได้อย่างชัดเจนจากทางชายฝั่งแม้ว่าจะอยู่ห่างกันหลายกิโลเมตรขณะที่สื่อบางแห่งรายงานบอกว่ามีการรั่วไหลของน้ำมันแล้วก็สารไวไฟออกมาบนผิวน้ำรอบๆตัวเรือจึงทำให้เกิดไฟลามอยู่ตามผิวน้ำด้วยนอกจากนี้บางสื่อก็รายงานสันนิษฐานว่าเรือลำนี้อาจจะถูกโดรนจากยูเครนโจมตี
1: กระทรวงกลาโหมของอิสราเอลสั่งกองทัพยกระดับการเตรียมรับมือการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดโดยชี้ว่ามีความเป็นไปได้ที่ศัตรูอาจก่อเหตุร้ายบางอย่างภายในวันถึง2วันนี้ซึ่งเป็นวันครบรอบ3ปีเหตุการณ์โจมตีชายแดนอิสราเอลที่นำไปสู่การเปิดฉากทำสงครามกวาดล้างกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาพร้อมกับเตือนว่าหากมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นผู้ก่อการจะต้องรับผลการกระทำซึ่งจะหนักหน่วงอย่างที่ไม่สามารถประเมินระดับความรุนแรงได้ทั้งนี้เหตุการณ์โจมตีชายแดนอิสราเอลเกิดขึ้นเมื่อ7ตุลาคม2566จากฝีมือของกลุ่มฮามาสที่บุกเข้าสังหารผู้คนถึง 1,221 คนก็มีทั้งชาวอิสราเอลและชาวต่างชาติอีกทั้งยังจับตัวประกันเป็นจำนวนมากรวมทั้งแรงงานไทยด้วย
0: รับชมข่าวกีฬากันต่อเลยนะคะจากคุณอ๋อยคุณแชมป์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับเชิญครับ
2: ขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะมาติดตามข่าวกีฬากันนะคะกีฬาที่นี้เริ่มกันที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานเงินและหมวกเชียร์ทีมไทยนะคะเป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาพาราไทยค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส 2,500 จำกัดผู้บริหารแบรนด์สิริวัณวรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากรายได้ส่วนหนึ่งในการจำหน่ายสินค้าคอลเลกชันพิเศษเชียร์ทีมไทยมอบแด่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยค่ะเงินพระราชทานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมพัฒนาและดูแลสำหรับกีฬาคนพิการในประเทศไทยรวมถึงสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและการส่งนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติอาทิการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ตลอดจนรายการสำคัญที่จะช่วยให้สร้างโอกาสให้นักกีฬาไทยได้พัฒนาศักยภาพและสร้างผลงานในเวทีระดับนานาชาติค่ะ
3: เนื้อการเดียวกันครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้พระราชทานหมวกแก๊ปจากคอลเลกชันเชียร์ทีมไทย500ใบนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬาพาราลิมปิกไทยในการเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5 18-24 ตุลาคมที่จังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่นักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยจะร่วมชิงชัยและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศโดยมีพลตรีโอสถภาวิไลเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนรับมอบพร้อมด้วยตัวแทนนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยร่วมในพิธีเชียร์ทีมไทยคอลเลกชันพิเศษจากแบรนด์สิริวัณวรีสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อร่วมส่งแรงใจนะครับแล้วก็สร้างพลังเชียร์ให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยในโอกาสการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ผ่านแฟชั่นไอเทมที่ผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับสปอร์ตแฟชั่นร่วมสมัยครับ
2: ก็ถือว่าได้กระแสตอบรับที่ดีอย่างมากเลยทีเดียวนะคะโซเอากันตั้งแต่ช่วงแรกเลยค่ะโดยคอลเลกชันลิมิเต็ดเอดิชั่นประกอบด้วยเชียร์ทีมไทยดอนกอยเทรลแคปค่ะซึ่งเป็นหมวกแก๊ปผูกหางผลิตจากผ้าดอนกอยผ้าไฟทอมือย้อมครามจากฝีมือช่างทอในโครงการดอนกอยโมเดลในพระราชดำริณ อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครด้านหน้าหมวกนะคะปักอักษรไทยแลนด์นอกจากนี้ยังมีหมวกแก๊ปผ้าไนลอนผูกหางหมวกแก๊ปผ้าไนลอนและเสื้อกีฬาพิมพ์ลายที่ถ่ายทอดเรื่องราวและความสำคัญทางวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นด้านหน้าสกรีนอักษรไทยแลนด์พร้อมโลโก้สิริวัณวรีบริเวณด้านหลังอีกด้วยค่ะ
3: ขณะที่ทางด้านของสายสุนีจันทร์นะครับก็นำทัพนักกีฬาวิวแชร์ฟันดับไทยนะครับเข้าสู้ศึกเอเชียนพาราเกมครับแววสายสุนีจันทร์นะครับเจ้าของ3เหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024ก็นำทัพวิวแชร์ฟันดับไทย14คนครับเตรียมลงแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่าง 18-24 ตุลาคมนี้ตั้งเป้าสานต่อความสำเร็จจากครั้งก่อนที่หางโจวที่ทีมไทยนั้นคว้า2เหรียญทอง3เงิน3เหรียญเงินและ5เหรียญทองแดงนะครับโดยสายสุนีเจ้าของเหรียญทองเอเป้บุคคลหญิงจากเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนก็เปิดเผยนะครับว่าที่ผ่านมาก็ได้ฝึก

0: ซ้อมอย่างเต็มที่แล้วก็พร้อมสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ครับกลับมาลงสนามในฐานะแชมป์เก่าก็ถือเป็นโอกาสที่จะพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งโดยตั้งสมาธิกับการเล่นทีละแต้มทีละเกมและไม่กดดันตัวเองครับหวังทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อนำเหรียญรางวัลฝากแฟนกีฬาชาวไทย
1: สำหรับเอเชียนพาราเกมที่จะถึงนี้นะที่นาโคย่านะคะตอนนี้พี่ก็เต็มร้อยนะคะไม่ว่าจะร่างกายไม่ว่าจะฝึกซ้อมอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าตามเป้าที่ตั้งไว้อยู่ค่ะตอนนี้ลงทั้งหมด9อีเวนต์นะคะแต่สิ่งที่ตั้งไว้ก็คืออันดับแรกก็คือไปรับสาแชมป์ก่อนนะคะเมื่อปีที่แล้วคราวที่แล้วพี่ได้1เหรียญทองนะคะตอนนั้น3เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เพิ่มมาอีก3อีเวนต์ก็เป็น9อีเวนต์เงี้ยค่ะเบื้องต้นอ่ะจริงๆแล้วอ่ะใจลึกๆก็อยากได้3เหรียญทองนะคะแต่ก็ไม่อยากกดดันตัวเองอย่างเงี้ยค่ะก็คืออันแรกแรกก็คือเอาเหรียญทองเดือนแรกก่อนไปรับสาแชมป์ก่อน
2: ก็ถือว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆนะคะสำหรับพี่แววสายสุนีจันทร์นะคะสำหรับทัพวิลแชร์ฟันดาบไทยชุดนี้แบ่งเป็นนักกีฬาหญิง7คนก็ได้แก่สายสุนีจันทร์นะเดือนนาคประสิทธิ์ธิติรัตน์เพ็งประสิทธิ์พงศ์อภิญญาทองแดงปนัดดาสีทองสุทินสีตรานะคะแล้วก็จินตนาสีพักส่วนนักกีฬาชาย7คนได้แก่วิสิทธิ์กิ่งมะนาวชิติพัชเจริญตาบุญสิริสนิทหมื่นวัยภูผาแซ่ชิมนะคะวิโรจน์สุดใจกฤษดาปากดีและวรุษกวีเขตค่ะ
0: ครับก็ทีมวิลแชร์ฟันดับไทยตอนนี้ก็ฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับและก็เตรียมเดินทางไปที่ญี่ปุ่นวันที่11ตุลาคมนี้ครับ
2: ต่อกันที่ผู้อำนวยการคนใหม่โรงเรียนกีฬานครนายกนะคะก็เดินหน้าต่อยอดกีฬาเรือพายสู้เวทีระดับชาติค่ะนายเจริญอนันต์เอื้อผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษเข้ารับตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายกคนใหม่แทนที่นายสัมพันธ์พิริยะธรรมลงกุลผอ.คนเก่าที่เกษียณอายุราชการโดยมีนายแวนวรรณพันธ์ค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วยบุคลากรโรงเรียนกีฬาและมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติร่วมแสดงความยินดีค่ะ
0: รักษาการราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายกคนใหม่ก็ประกาศแนวทางเดินหน้านะครับพัฒนาโรงเรียนกีฬานครนายกให้เป็นแหล่งสร้างและก็พัฒนานักกีฬาคุณภาพควบคู่การศึกษาหนึ่งในกีฬาที่โรงเรียนมีศักยภาพและเป็นจุดเด่นก็คือกีฬาเรือพายซึ่งมีทั้งบุคลากรและนักกีฬาที่มีประสบการณ์ในการแข่งขันพร้อมต่อยอดไปสู่ระดับที่สูงขึ้นครับ
3: รักษาการผู้อำนวยการส่วนในเรื่องของกีฬาที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายกครับที่มีอยู่แล้วก็สร้างชื่อเสียงให้ก็จะมีของเรือพายยิงธนูแล้วก็ฮอกกี้นะครับส่วนกีฬาอื่นๆที่มีอยู่ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายกมีอยู่นะครับภายใน1ปีนะครับภายใน1ปีต้องสร้างชื่อให้กับจังหวัดนครนายกหรือให้กับประเทศชาติได้แน่นอน 100% ครับ
2: นอกจากนี้ผอ.คนใหม่ก็เตรียมใช้จุดแข็งของโรงเรียนนะคะพัฒนานักกีฬาแบบเป็นระบบค่ะตั้งแต่การค้นหาเยาวชนที่มีพรสวรรค์การฝึกซ้อมอย่างมีประสิทธิภาพไปจนถึงการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพนักกีฬาเพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการแข่งขันระดับประเทศและผลักดันนักกีฬาก้าวสู่ทีมชาติไทยในอนาคตอีกด้วยค่ะ
0: ขณะที่เวทีราชดำเนินนะครับเตรียมจัดศึกมวย RWS น็อกไทเบอร์เฟสนะครับซึ่งเชื่อว่าจะเป็นไทไฟท์ที่มันที่สุดครับนายเทียนชัยพิสิทธิ์วุฒินันท์ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Global Sport Venture จำกัดนะครับหรือว่า GSV Board นะครับบริหารเวทีราชดำเนินและเป็นประธานในรายการ RWS น็อกโคเบอร์เฟสนะครับให้สัมภาษณ์ความพิเศษของศึกซูเปอร์ไฟท์รายการนี้ครับก็มีการร่วมมือกับดีโอครับตั้งใจว่าจะจัดอีเวนต์มวยไทยที่มันและดุเดือดที่สุดเท่าที่เคยมีมารวมนักมวยที่ชกได้ดุเดือดที่สุดมันที่สุดและเก่งที่สุดมาไว้ในรายการเดียวกันก็เป็นการการันตีว่าอีเวนต์นี้ความมันความเล้าใจจะเหนือกว่ามวยไทยที่เคยดูกันมาอย่างแน่นอนครับ
4: ใหญ่ยิ่งคอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยครับวันที่10 RWS October Fest เขาอัพไป Neo Soda Water นะครับผมก็เป็นรายการที่จริงๆมีคอนเซ็ปต์ง่ายๆเราเอานักมวยที่ต่อยดุดันแล้วสนุกที่สุดนะครับผมนักมวยที่มีสถิติน็อกเอาท์ที่น่าตื่นเต้นน่าตื่นตานะครับผมแล้วก็เป็นนักมวยที่น็อกเอาท์ได้ดีที่สุดแล้วกันในปีนี้นะครับผมจะมารวมตัวกันครับต่อยวันเสาร์นี้นะครับผมวันที่10ตุลาคมครับผม RWS October Fest ครับ
5: ใหญ่กว่าเราก่อน
2: สำหรับคู่เอกไฮไลท์ของงานก็คือซุปเปอร์ไฟท์ชิงเงินล้านค่ะเดิมพันแชมป์ราชดำเนินเลยนะคะรุ่นซุปเปอร์แบนตัมเวท122ปอนด์ระหว่างเพชรศิลาวอุรชาป้องกันแชมป์กับดาวดังอย่างโคกิโอซากิคู่รองก็คือศึกแห่งศักดิ์ศรีของ2ตัวตึงจาก2องค์กร RWS และ RISE มาเจอกันนะคะโดยเดิมพันแชมป์ราชดำเนินรุ่นไลท์เวท135ปอนด์ระหว่างอีกอร์บิเครฟจอมน็อกเอาท์จากรั

0: ำลังนะครับพวกตัวหลักๆเนี่ยแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องในรายการต่อไปนะครับรายการนี้ก็ถือว่าในส่วนตัวเนี่ยขาดตัวหลักอย่างธีรธรบุญมาทันธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรรวมถึงชนทานเข็มดีแล้วก็พวกดาวรุ่งอย่างยศกรบุรพาที่ไม่ได้อยู่ในทีมชุดนี้ซึ่งคาดว่าถ้าได้มารวมก็น่าจะดีขึ้นนะครับไปจนถึงคิงส์ครับและเอเชียนครับในปีหน้าครับ
1: และทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวของแวดวงกีฬาส่วนบอลไทยก็เชียร์การคิงส์คัพแล้วก็เอเชียนคัพต้นปีหน้าค่ะ
2: ครับขอบคุณครับ
3: ส่งท้ายข่าวเที่ยง MBT วันนี้นะคะจะลากันด้วยภาพบรรยากาศหน้าขั้นบันไดในมณฑลกุ้ยโจทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนค่ะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตประจำฤดูใบไม้ร่วงนะคะก็เลยทำให้เกิดทิวทัศน์หน้าขั้นบันไดที่มีสีสันสวยงามค่ะ
2: ครับและทั้งหมดคือข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามทีมข่าว NBT ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

การมีน้ำใจแบบไทยอบอุ่นจริงใจสื่อสารชัดเจนใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกสร้างมาตรฐานความปลอดภัยที่มั่นใจได้ถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างภาคภูมิใจทั้งหมดนี้คือกุญแจสำคัญเพื่อให้คนไทยเป็นเจ้าบ้านที่ดีพร้อมรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านค่ะวันนี้วันพุธที่7ตุลาคม2569เช่นเคยค่ะกลางสัปดาห์แบบนี้อยู่กับพี่ถนอมอ่อนเกตพลและฝนนิสาการกีตะเมคินค่ะสวัสดีพี่ถนอมนะคะ
0: น้องฝนครับ
1: กลางสัปดาห์แล้วนะคะเรายังคงมีประเด็นให้ติดตามกันโดยเฉพาะปัญหาเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมนั่นเองนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่อง2นะคะ NBT 2HDค่ะหรือว่าผ่าน live NBT to HD และรวมทุกแพลตฟอร์ม nbtplus.prd.go.th ค่ะรวมไปถึงค่ะคู่สายของเราค่ะ02-275-6848 02-275-6848และอีก1เบอร์นะคะ062-605-6609ค่ะ062-605-6609ค่ะเป็นเบอร์ตรงเลยสามารถโทรศัพท์ได
0: ้โทรได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะแล้วก็ถ้าจำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินก็ใช้ Facebook ครับของถนอมอ่อนเกตพลเป็นภาษาไทยนะพิมพ์เข้ามาตามนี้นะ
1: ค่ะ
0: หน้าเฟซอาจจะเปลี่ยนภาพอะไรไปบ้างแต่ก็ใช้ชื่อใช้สกุลนี้นะครับแล้วก็ส่งข้อความมีภาพส่งภาพด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: มีคลิปส่งคลิปน้ำท่วมมาด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะถ้าท่านร้องทุกข์เรื่องอะไรก็ส่งคลิปส่งภาพที่เกี่ยวข้องมานะครับ
1: ค่ะ
0: นี่ก็เป็นเรื่องที่เรายังคงเกาะติดสถานการณ์นะครับเรื่องน้ำยังเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถ้าดูจากข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยล่าสุดถึงวันนี้นับตั้งแต่ฝนตกน้ำท่วมมาเนี่ยยังคงมีพื้นที่ที่ประสบภัยอยู่ทั้งหมด27จังหวัดครับนะแต่ว่าหลักๆ ก็อยู่กรุงเทพปริมณฑลนี่แหละ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเราเอากรุงเทพเป็นตัวตั้งก็ไกลสุดทางตะวันออกก็ที่ปราจีนบุรีนะครับเราไปดูฝนฟ้าอากาศกันก่อนนะน้องฝนดูให้หน่อยนะครับว่าฝนฟ้าอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อย่างไรไว้บ้างพื้นที่ไหนที่จะต้องเฝ้าระวังจากนี้นะครับเป็นต้นไปครับ
1: ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศนะคะฉบับที่11นะคะเตือนช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคม2569ค่ะหลายพื้นที่ยังมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยระบุรายละเอียดนะคะภาคเหนือ

0: ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมไปถึงนะคะทางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนวันที่7ตุลาคมคือวันนี้ค่ะต้องเฝ้าระวังฝนในพื้นที่ด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ค่ะขณะที่ช่วงมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาเจอกับลมที่พาความชื้นเข้ามาด้วยขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมก็ทำให้อากาศแปรปรวนค่ะขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลแล้วก็พื้นที่ลุ่มส่วนที่ลุ่มต่ำเองก็อาจจะมีน้ำท่วมขังช่วงฝนฟ้าคะนองให้เลี่ยงที่จะไปในพื้นที่โล่งใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงด้วยนะคะส่วนทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นลมแรงขึ้นโดยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรจะเช็คเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับในช่วงของวันที่9ถึง13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลภาคใต้ฝนก็จะเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักมากนะคะบางแห่งวางแผนการเดินทางให้รอบคอบแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ
1: ครับก็ลองไล่ภาพไปดู9 10 11 12 13นะฮะ
0: ที
1: ่มาลองไล่ภาพไปนิดนึงนะจะได้เห็นภาพแผนที่ประเทศไทยและเป็นแผนที่อากาศนะครับ
0: ค่ะ
1: มีภาพภาพนี้ครับเห็นภาพชัดเจนนะในวันนี้วันที่7
0: 7ตุลาคมค่ะ
1: 7 8เนี่ยก็ปริมาณฝนก็ลดลงไปตามสมควรนะนะครับแล้วก็จะไปเริ่มอีกทีวันที่9เห็นไหมวันที่9ก็จะอยู่อีสานตอนใต้นะครับหย่อมหนึ่งนะครับแถบศรีสะเกษบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์สุรินทร์แล้วก็อุบลราชธานีนะครับแล้วก็มาที่ภาคใต้ตอนกลางนะครับจริงๆก็คือภาคกลางแต่ราชบุรีไล่ลงมาเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ฝั่งอันดามันน
0: ี
1: ่คือวันที่9พอวันที่10นี่หนักเลยเห็นไห
0: ม
1: กรุงเทพเนี่ยจะโดนหนักวันที่10นะ
0: ใช่ค่ะ
1: วันที่10กรุงเทพที่เมื่อวานนี้เขตบางกะปิเขาบอกว่าเอาขึ้นแล้วอย่าเพิ่งเอาลง
0: วันเสาร์นี้นะต้องระวัง
1: ค้างไว้ก่อนยกของขึ้นแล้วเอาอย่าเพิ่งเอาลง
0: หลายคนนิ่งนองใจใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่นะครับบ้านผมตอนนี้หน้าหมู่บ้านเนี่ยที่ทำเป็นกำแพงป้องกันกระสอบทรายวางไว้เอาหินคลุกมาลงเนี่ยนะนะครับเมื่อตอนที่น้ำเยอะเนี่ยเป็นผนังกั้นน้ำไว้แล้วก็สูบออกแห้งนะครับเสร็จปั๊บแล้วตอนนี้น้ำลงไอ้ผนังนั้นก็ยังอยู
0: ่
1: เวลาขับรถข้ามก็ต้องขึ้นผนังนี้อยู
0: ่
1: ก็ยังไม่ประมาทกับสถานการณ์นะครับอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก็จะเท่าที่ท่านดูนะครับทีนี้ไปดูลุ่มน้ำเจ้าพระยา
0: ลุ่มน้ำป่าสักนะฮะก็เขื่อนป่าสักชลสิทธ
1: ิ์ดูป่าสักก่อนครับมาขึ้นภาพมาเลยครับ
0: เขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีค่ะปริมาณน้ำตอนนี้ก็ระบายน้ำอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะ
1: ครับ
0: ส่วนเขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปริมาณการระบายน้ำอยู่ที่747ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะ
1: ถ้าเทียบกับเมื่อวานในวันนี้ปล่อยมากขึ้นนะ
0: ค่ะ
1: ปล่อยเพิ่มกว่าเมื่อวานนะครับนี่เขื่อนป่าสักไปดูแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเป็นเส้นน้ำฟ้านะครับลุ่มน้ำเจ้าพยาลุ่มน้ำเจ้าพยาตอนนี้ก็มีน้ำไหลผ่านระบายน้ำอยู่ที่เขื่อนเจ้าพยาเนี่ย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0: ค่ะ
1: นะครับสถานี43นะครับส่วนที่42นครสวรรค์น้ำที่มาจากยมกับปิงเนี่ย
0: ลดลง
1: มาเจอกันที่ปากน้ำโพแล้วก็ไหลผ่านสถานีวัด42น้ำไหลผ่านมา 1,951 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็จะมีแม่น้ำสแกกรังจากอุทัยธานี
0: ะ
1: นะครับลงมาเพิ่มเติมใช่ไหม
0: ที่4-19
1: 49ตรงนี้นะครับที่ไหลลงมาเห็นตัวเลขไหมเห็นเลขไหม
0: 4-19จังหวัดอุทัยธานีนะคะปริมาณน้ำไหลผ่าน52ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะ
1: ก็ถือว่าน้อย
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้พอลงมาเสร็จปั๊บในเหนือเขื่อนเจ้าพระยานี่ก็ผันน้ำเข้าประตูน้ำพลเทพอันนี้พลเทพก็จะเป็นแม่น้ำท่าจีนอันนี้เข้ามาเท่าไหร่เข้ามา70ใช่ไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็เข้าสู่แม่น้ำน้อยประตูบรมธาตุนี่230นะครับแล้วก็ไปทางประตูมหาราช
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปทางประตูมโนรมด้านบนนะครับผันเข้ามาคลองชัยนาทป่าสักนะเหลือก็ปล่อยผ่านข้ามเขื่อนเจ้าพระยามา 2,500 แล้วก็แนวโน้มก็ดูจะลดลงนะครับอันนี้ก็ให้คุณผู้ชมท่าน ผู้ฟังได้เห็นนะครับสภาพของน้ำนะครับทีนี้ไปดูลุ่มน้ำแม่กลองต่อเลยครับ
0: ค่ะ
1: ลุ่มน้ำแม่กลองเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะครับ
0: แม่กลองจังหวัดกาญจนบุรี
1: เมื่อวานนี่ปล่อยไม่ถึงพันวันนี้เนี่ยมาที่1,124
0: ล
1: ูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็คือปล่อยเพิ่มขึ้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นี่ก็น้ำก็มาจากเขื่อนวชิราลงกรณ์ทางอำเภอทางตอนเหนือของจังหวัดกาญจนบุรีทองผาภูมินะครับแล้วก็ศรีนครินทร์จากอำเภอศรีสวัสดิ์ไหลลงมาแควน้อยแควใหญ่ลงมารวมกันที่หน้าจังหวัดกาญจนบุรีที่เรียกว่าปากแพรกจากปากแพรกไหลต่อมาที่ท่าม่วงก็มาเจอกับเขื่อนแม่กลอง
0: ค่ะ
1: เขื่อนแม่กลองก็ไหลผ่านราชบุรีมาที่สมุทรสงครามซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้ครม.ก็เพิ่มเติมเนาะจ
0: ัง
1: หว
0: ั
1: ดสมุทรสงครามเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เป็นพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมครับ
0: ปี69เพิ่มเติมนะคะพอก็ได้ประสานทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเร่งส่งข้อมูล
1: ร
0: ับการเยียวยาด้วย
1: แล้วก็ถัดไปจากแม่กลองเนี่ยแม่กลองสมุทรสงครามก็เลยธนบุรีปากท่อเข้าสู่เพชรบุรีราชบุรีเพชรบุรีนี่ลุ่มน้ำเพชรก็เตือนแล้วนะลุ่มน้ำเพชรก็เตือนเขื่อนแก่งกระจานน้ำก็มากด้วยเหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นลุ่มน้ำเพชรบุรีพี่น้องประชาชนในพื้นที่โซนนี้ถ้าพูดถึงว่าภาคใต้นับเป็นใต้เนี่ยก็ใต้ตอนบนนี่ก็ถือว่าเป็นห่วงเวลาที่ไม่สามารถจะไว้วางใจกับสถานการณ์ของน้ำได้
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันให้มากส่วนอีกลุ่มน้ำหนึ่งก็คือลุ่มน้ำนครนายกกับปราจีนบุรีครับน้องฝน
0: ค่ะ
1: นะฮะก็ถือว่าน้ำเยอะมากนะครับดูจากแผนที่ขอคลิปภาพขึ้นมาเห็นเลยครับนี่นี่นี่นี่นี
0: ่เป็นคลิปวิดีโอเลยใช่ไหมคะ
1: เป็นวิดีโอเห็นน้ำไหลใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เป็นสองขาข้างหนึ่งก็มาจากนครนายกก็คือมาจากเขื่อนขุนด่านปราการชนมาจากเขาใหญ่แหละอ
0: ี
1: กฝากหนึ่งมาจากปราจีนบุรีนะครับปราจีนบุรีนี่ก็มาจากเขาใหญ่เหมือนกันเพราะเขาใหญ่มันกว้างใหญ่มากนะครับแล้วก็ไหลลงมาเจอกันที่กบิลบุรีจากกบิลบุรีก็รวมกันเป็นแม่น้ำปราจีนนะครับปราจีนก็มาที่ผ่านไหลผ่านตัวจังหวัดปราจีนบุรีทั้งสองฝั่งของแม่น้ำในเขตเมืองจังหวัดปราจีนบุรีเสียหายเยอะแล้วก็ไหลหลากลงมาด้านล่างแล้วก็มารวมกองมาเจอกับที่แม่น้ำนครนายกที่บ้านสร้าง
0: ค่ะ
1: แล้วที่บ้านสร้างเนี่ยแหละครับส่วนใหญ่เลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้ง
0: โอ้โหเสียหายนะ
1: เมื่อวานนี้นายอำเภอบอกกับเราบอกว่าไม่ต่ำกว่า500ล้าน
0: ใช่
1: เฉพาะคนที่เลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งอะนะ
0: ใช่ใ
1: ช่แล้วก็ในเขตพื้นที่ปราจีนบุรีเราก็เห็นภาพที่หมูลอยตายอะ
0: โอ้เยอะมากเลยน่าสงสารนะคะ
1: ตั้งพันกว่าตัว
0: ไม่ใช่แค่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนพื้นที่การเกษตรเสียหายแล้วเนี่ยสัตว์เลี้ยงของพี่น้องชาวเกษตรกรเนี่ยก็เสียหายเหมือนกัน
1: ทีมงานลองดูภาพในกลุ่มไลน์ของเราก็ได้นะครับม
0: ี
1: ภาพหมูของปพอนี่ครับเล็มดูหมูสิฮะ
0: เกลื่อนเลยนะ
1: ตอนนั้นนี่คิดไม่ทันเนาะไม่ได้ทันคิดอ่ะนะว่าตอนนี้น้ำท่วมกำลังขึ้นเลยนะหมูกำลังหลุดออกจากคอกนะ
0: คอกหมู
1: จับได้จับเอากันเลย
0: เออ
1: ก็ต้องอย่างงี้ครับเพราะว่าถ้ามัน
0: ดีกว่าตายเกลื่อนเบือแบบนี้นะ
1: จะมาแล้วสุดท้ายมันก็กลายเป็นมลพิษเลยนะตอนนี้นะซากหมู 1,200 ตัวที่ปราจีนบุรี
0: กลิ่นเกินอะไรก็มาเนาะ
1: ใช่ทั้งเน่าทั้งเสียเลยตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมทำข่าวมาหลายปีมากลุ่มน้ำเจ้าพระยารู้จักลุ่มน้ำปิงลุ่มน้ำน่านลุ่มน้ำยมรู้จักนะครับอีสานก็ตั้งแต่อีสานตอนบนลุ่มน้ำกำลุ่มน้ำสงครามลุ่มน้ำเลยลุ่มน้ำมูลลุ่มน้ำชีรู้จักนะครับทั้งปากใต้ลุ่มน้ำสายบุรีลุ่มน้ำบางนาราลุ่มน้ำตาปีลุ่มน้ำปากพนังนครรู้จักนะครับแต่ว่าเนี่ยครับเพิ่งมาประสบเจอเหตุลุ่มน้ำปราจีนเนี่ยลุ่มน้ำปราจีนที่เราไม่เคยเรียนรู้หมายถึงว่าเรานะเราหมายถึงผมที่เป็นสื่อน
0: ะ
1: ฝนก็อาจจะไม่คุ้นเคยใช่ไหม
0: ไม่คุ้นเคย
1: เราจะลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นหลักนะ
0: ใช
1: ่แต่พอเป็นลุ่มน้ำปราจีนคราวนี้เนี่ยแม่น้ำปราจีนที่ไหลมากับแม่น้ำนครนายกที่ไหลมาแล้วมาเจอกันที่บ้านสร้างแล้วมันจะต้องไหลออกสู่แม่น้ำบางปะกงเหมือนปิงวังยมน่านออกเจ้าพระยาถูกต้องไหม
0: ใช
1: ่แต่นี้ก็มันคือออกบางปะกงซึ่งเป็นอีกสายน้ำหนึ่ง แล้วปรากฏว่าตอนนี้บางปะกงน้ำทะเลหนุนสูงมากครับพอหนุนสูงปั๊บเนี่ยน้ำข้างบนก็ลงไม่ได้ไอ้ข้างล่างมาก็ดันขึ้นไปนะครับแล้วก็เลยน้ำก็เลยนอนกองอยู่นะครับแถวบ้านสร้างแถวประจีนบุรี
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับตอนนี้คนที่ในพื้นที่ก็บ่นกันบอกว่าข้างบนปล่อยมาทำไมนะครับไอ้ข้างบนก็บอกว่าทำไมไม่เปิดประตูปล่อยน้ำลงไปตอนนี้เจอปัญหาตรงนี้อยู่นะครับซึ่งเข้าใจได้ในสถานการณ์ณขณะนี้ลุ่มน้ำปราจีนนครนายกกลายเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยก็คือตั้งแต่ปลายของบางปะกงก็คือจังหวัดฉะเชิงเทรา
0: ค่ะ
1: ฉะเชิงเทราก็ไล่มาถึงที่ปราจีนบุรีก็ย้อนแม่น้ำขึ้นไปอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแล้วก็ถามว่าเอ๊ะแล้วมันไม่มีอ่างเก็บน้ำอะไรไม่รองรับน้ำแม่น้ำปราจีนก่อนจะมาลงรวมกับนครนายกเหรอ
0: จะได้แม่ท้วนหนัก
1: เมื่อกี้ก็เลยโทรไปปรึกษาท่านทวีศักดิ์ธนเดโชพลท่านอดีตอธิบดีท่านอดีตรองอธิบดีกรมชลประทานน
0: ะ
1: ท่านบอกพี่น้อมไอ้ตรงเนี้ยมันก็มีอ่างเก็บน้ำอยู่นะแควหนุมานแควหนุมานก็จะมีห้วยสมงเขื่อนเก็บน้ำห้วยสมงนี่เป็นเขื่อนสุดท้ายในสมัยรัชกาลที่9พระองค์ท่านเสด็จไปเปิดเป็นเขื่อนสุดท้ายนะแต่ว่าก็เก็บน้ำได้ไม่เยอะนะครับมันก็มีอยู่แล้วก็มีลำธารพญาธารลำพญาธารนะครับห้วยสมงแล้วก็คลองพระปรงเนี่ยก็มีอ่างเก็บน้ำเล็กๆแต่ว่ามันก็ไม่เพียงพอที่จะเก็บน้ำไว้ก้อนใหญ
0: ่
1: พอมันไม่มีที่จะมันเหมือนกับไม่มีเก็บไว้ต้นน้ำไง
0: ก็ล้น
1: มันก็ลงมาสู่แควหนุมานกับแควพระปรงแล้วก็พุ่งตรงมารวมกันที่กบินบุรี
0: ค่ะ
1: เนี่ยพอรวมกับกบินบุรีกลายเป็นแม่น้ำปราจีนแม่น้ำปราจีนก็ไหลผ่านจังหวัดปราจีนแล้วก็มาที่บ้านสร้างแล้วก็สองฝั่งล้นแล้วก็ลงทะเลก็ลำบาก
0: ปราจีนและบ้านสร้างก็ได้รับผลกระทบเนาะ
1: ใช่นะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนาะท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐนะครับท่านเองก็ดูแลปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับซึ่งท่านก็ลงพื้นที่อยู่โดยตลอดเหมือนกันถึงสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรนะครับไปดูข้อมูลครับน้องฝนครับที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปเอาไว้ล่าสุดนะครับว่ามีสถานการณ์น้ำอยู่ทั้งหมดณขณะนี้27จังหวัดนะครับที่ท่านอธิบดีนิรัตพงศ์สิทธิถาวรบอกว่าสถานการณ์ปัจจุบันอุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดนะครับก็ไล่ตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนน่านพะเยาตากนครสวรรค
0: ์
1: อุทัยธานีลบบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและจังหวัดระยองนี่คือทั้งหมด27จังหวัด123อำเภอ
0: 984ตำบล7,215หมู่บ้านรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครประชาชนก็ได้รับผลกระทบประมาณ 1.1 ล้านครัวเรือนนะคะ
1: ในกรุงเทพนั้น 1,154,875 ครัวเรือนที
0: ่
1: เป็นคนก็ 3,169,972 คน
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ข้อมูลปภเมื่อวานนี้วันที่7ใช่ไหมเอ้ยวันนี้สิวันนี้เลยล่าสุด
0: วันนี้วันที่7ค่ะ
1: วันนี้เลยตอนข้อมูลเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมา
0: ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: ก็ตอนนี้ก็มีภาคเหนือ4ที่แม่ฮ่องสอน4อำเภอเชียงใหม
0: ่3อำเภอ
1: ลำพูน
0: น้ำท่วมบ้านโฮ่งรวม1อำเภอรวม1ตำบล3หมู่บ้าน
1: จังหวัดน่าน
0: น่านน้ำท่วมอำเภอบ้านหลวงรวม1ตำบล1หมู่บ้านค่ะ
1: จังหวัดพะเยา
0: พะเยาน้ำท่วม2อำเภออำเภอเมืองอำเภอดอกคำใต้ค่ะ
1: จังหวัดตาก
0: น้ำท่วม2อำเภออำเภอเมืองอำเภอ3เงาค่ะรวม3ตำบล11หมู่บ้าน
1: จังหวัดนครสวรรค์
0: น้ำท่วม9อำเภอได้แก่อำเภอพยุหคีรีอำเภอตาครีอำเภอบรรพตพิสัยอำเภอก้าวเสี้ยวอำเภอเ
1: ก้าเลี้ยว
0: ก้าวเลี้ยว
1: เลี้ยวอย่างนี้เลยนี่เขานับอย่างนี้เลยเลี้ยวอย่างนี้ครับ
0: ค่ะ
1: ก้าวเลี้ยว
0: ขออภัยที่อ่านอำเภอผิดนะคะ
1: ครับ
0: อำเภอเมืองอำเภอชุมแสงอำเภอท่าตะโกอำเภอกรกพระอำเภอหนองบัวรวม73ตำบล345หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 8,995 ครัวเรือนระดับน้ำลดลงค่ะ
1: ครับภาคกลางก็ที่อุทัยธานีนะครับน้ำท่วมอำเภอเมือง10ตำบลนะฮะ 2,200 ครัวเรือนลพบุรีก็อยู่ที่
0: บ
1: ้
0: านหม
1: ี่8ตำบล1,177ครัวเรือนชัยนาท4อำเภออ
0: ำเภอเมืองอำเภอวัดสิงห์อำเภอมโนรมอำเภอสัตพยานะคะแล้วก็สิงห์บุรีน้ำท่วม3อำเภออำเภออินบุรีอำเภอพรมบุรีอำเภอเมืองค่ะส่วนสุพรรณบุรีน้ำท่วม10อำเภอนะคะก็มีบางประม้า2พี่น้องดอนเจดีศรีประจันอำเภอเมือง3ชุกอู่ทอง เดิมบางนางบวชด่านช้างหนองย่าไซรวม107ตำบลค่ะ
1: ครับที่สุพรรณเนี่ยนะครับจะสังเกตดูว่าน้ำที่มาจากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วผันออกแม่น้ำท่าจีนเนี่ยนะนะครับผันเข้าไปน้อยนะไม่ถึง100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะประมาณเท่าไหร่6 70ใช่ไหม
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถามว่าน้ำมันท่วมทั้ง10อำเภอของสุพรรณได้ยังไงไปถามท่านรัฐมนตรีท็อปวราวุธศิลปะอาชาในฐานะประธานอนุกรรมการน้ำในพื้นที่ตรงนี้นะท่านบอกว่าฝนมันตกในพื้นที
0: ่
1: แล้วก็ที่สุพรรณก็มีเขื่อนกระเสียวอยู่ด้วยแล้วก็น้ำก็ไหลหลากลงมานะครับก็เลยทำให้สุพรรณบุรีเนี่ยตอนนี้น้องน้ำก็ไปกองอยู่2พี่น้องอ่ะ
0: 10อำเภอ
1: 10อำเภอส่วนกาญจนบุรีก็4อำเภอมีด่านมะขามเตี้ย
0: ท่าม่วงอำเภอเมืองสังขละบุรี ส่วนอ่างทองน้ำท่วม6อำเภออำเภอป่าโมกอำเภอชัยโยอำเภอเมืองอำเภอวิเศษชัยชาญและอำเภอ3โก้นะคะส่วนสระบุรีน้ำท่วม2อำเภอค่ะก็คือหนองแควิหารแดงรวม10ตำบลส่วนอยุธยาก็ท่วมหลายอำเภอเลยพี่
1: ทั้งหมดอ่ะไม่ใช่หลายอำเภอ16อำเภ
0: อ
1: หมดเกลี้ยงเลย
0: รังสิตตอนนี้โหนะเดินทางลำบาก
1: นะก็อยุธยาก็คือทั่วหมดอันที่หนักๆที่คุณผู้ชมรู้กันดีก็คือตั้งแต่เสนาบางบานผักไข่บางไทรพระนครศรีอยุธยาอำเภอเมืองบางปะอินบางปะหันลาดบัวหลวงอุทัยอำเภออุทัยนะไม่ใช่จังหวัดอุทัยธานีนะ
0: อำเภออุทัย
1: มีอำเภออุทัยด้วยนะครับอำเภอนครหลวง
0: อำเภอวังน้อย
1: ท่าเรือภาชีอำเภอบ้านแพรก
0: อำเภอบางซ้าย
1: บางซ้ายอำเภอมหาราช205ตำบล 1,371 หมู่บ้านนะครับอันนี้ก็สมุทรปราการก็6อำเภอก็บางเสาธงพระประแดงบางพลีอำเภอเมืองบางบ่อพระสมุทรเจดี
0: ค่ะส่วน
1: ปทุมธานี7อำเภอ
0: ค่ะธัญบุรีอำเภอเมืองอำเภอสามโคกอำเภอคลองหลวงอำเภอลำลูกกาอำเภอหนองเสืออำเภอลาดหลุมแก้วรวม60ตำบลค่ะ
1: ครับ
0: นะนครปฐมเองก็ท่วม3อำเภอนครชัยศรีบางเลนอำเภอสามพรานและราชบุรี9อำเภอโอ้โหโพธารามบางแพอำเภอเมืองดำเนินสะดวกบ้านโป่งวัดเพลงจอมบึงปากท่ออำเภอสวนพึ่งกระทบปดนะคะสมุทรสงครามน้ำท่วม3อำเภออำเภอเมืองอัมพวาบางคนทีและเพชรบุรีอำเภอแก่งอาจารย
1: ์ครับ
0: รวม2ตำบล7หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ23ครัวเรือนค่ะ
1: ตอนนี้นครนายกเนี่ย4อำเภอนะมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว4ราย
0: ค่ะ
1: นะครับปราจีนบุรี7อำเภอน้ำท่วมนะก็มีผู้เสียชีวิตถึง19รายประชาชนได้รับผลกระทบ 59,934 ครัวเรือนจะเชิงเซา11อำเภอไล่ไปตั้งแต่ติดกรุงเทพเลยครับบางน้ำเปรี้ยวไปบางคล้าพนมสารคามแปลงยาวท่าตะเกียบอำเภอเมืองสนามชัยเขตบ้านโพบางปะกงคลองเขื่อนราชสารนะครับ 64,516 ครัวเรือนระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้นและชลบุรีก็2อำเภอระยอง1ตำบล11หมู่บ้านนะครับส่วนกรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบ
0: 329,000 ครัวเรือนเสียชีวิต4คนระดับน้ำก็ลดลงนะคะแต่ปภ.เนี่ยยังติดตามให้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ร
0: ับแจ้งเหตุด่วนสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะพี่ถนอมคุณผู้ชมคะ
1: ครับเดี๋ยวทีมงานแจ้งนิดหนึ่งเนาะว่าท่านรัฐมนตรีเจเศษจะเข้าได้สักกี่โมงทีมงานแจ้งด้วยครับจะได้ประเมินสถานการณ์ถูกนะ
0: ค่ะพี่ช่วงนี้น้ำมาต้องระวังเรื่องโรค
1: ครับ
0: โรคที่มากับน้ำหลายคนเนี่ยนอกจากต้องการพวกอาหารน้ำดื่ม
1: ครับ
0: ต้องการยารักษาโรคด้วยโรคฉี่หนู
1: ใช่ฮะ
0: โรคฉี่หนูนี่ก็เขาเรียกว่าทำให้เราลำคาญจิตใจได้นะคะพี่ถนอม
1: ก็ต้องถ้าเป็นก็ต้องไปหาหมอนะ
0: ใช่ค่ะช่วงนี้ก็หลายคนก็กังวลนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านเรือนเรื่องต่างๆแล้วก็จะบอกว่าโรคฉี่หนูเนี่ยอาการเขาก็จะมีอาการด้วยจะมีไข้สูงทันทีเลยปวดศีรษะปวดเจ็บกล้ามเนื้อที่โคนขาแล้วก็น่องอย่างมากคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็ท้องเดินตาแดงอ่ะค่ะตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวอีกสักครู่นึงก็จะคุยกับท่านเจเศษนะคะแต่ยังไงก็ตามยังคงเตือนคุณผู้ชมอยู่ไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดอาการอาเจียนคลื่นไส้ท้องเดินตาแดงบางรายมีจุดเลือดออกตามผิวหนังด้วยนะคะ
1: ขอไปดูทางใต้นิดหนึ่งเพราะว่านายกรัฐมนตรีก็สั่งกำชับเรื่องของการรับมือฝนที่จะตกในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้นะเอาแผนที่อากาศขึ้นค้างไว้หน้าจอหน่อยนะครับจะได้เห็นนะครับ นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะท่านดูแลรับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้เมื่อวานท่านก็มีการประชุมกับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีการประเมินสถานการณ์นะครับถึงว่าภาคใต้เนี่ยจะมีฝนตกลงมาในช่วงไหนอย่างไรกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการรายงานนะครับมีการคาดการณ์ในช่วงจัง

0: ว่าเวลาที่ฝนจะตกลงมานะครับในพื้นที่นะครับซึ่งกรมอุตุก็บอกว่าภาคใต้เนี่ยมีเมฆฝนปกคลุมหนาแน่นโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างฝั่งอันดามันการคาดการสถานการณ์ในช่วงสัปดาห์นี้6ถึง8ภาคใต้มีฝนหนาแน่นตั้งแต่ประจวบลงไปชุมพรสุราษฎร์ภาคใต้ตอนล่างฝนประมาณ50ถึง100มิลลิเมตรส่วนวันที่9ตุลาคมฝนจะอยู่ทางตอนล่างของภาคใต้นะครับและ10ถึง12ตุลาแนวโน้มก็จะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้โดยเฉพาะตอนกลางครับ
1: ค่ะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำเตือนแต่ละจุดแต่ละพื้นที่นะคะก็ต้องเตรียมรับมืออย่างที่บอกไว้แล้วก็เตือนไว้ในช่วงของต้นรายการว่าอย่าพึ่งนำของจากที่สูงลงมาน
0: ะคะยกแล้วก็อย่าพึ่งเอาลงถ
1: ้
0: ายังอยู่ในแนวยังไม่ได้ยกก็เตรียมทางหนีทีไล่ไว้ซึ่งรองนายกพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับก็พูดถึงความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในเพจพื้นที่ภาคใต้นะครับโดยได้ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดทุกวันและสั่งการในหน่วยงานเร่งระดมสรรพกำลังเข้าพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่จะได้รับผลกระทบนะครับทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้จะต้องจัดทำแผนเผชิญเหตุที่มีการแบ่งมอบภารกิจกันอย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบต่อประชาชนให้เหลือน้อยที่สุดหากจังหวัดหรือหน่วยงานใดพบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการก็สามารถที่จะนำเสนอในที่ประชุมนะครับเพื่อหาทางในการแก้ไขนะครับ
1: ค่ะนอกจากนี้ก็ท่านก็ได้กำชับเรื่องของการเตรียมเรือท้องแบนเครื่องสูบน้ำสูบแล้วก็หากฝนติดต่อตกติดต่อกัน 1-2 วันก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะอพยพทันทีโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงกล
0: ุ่
1: มเปราะบางนะศูนย์พักพิงตรงนี้ก็ต้องเตรียมให้พร้
0: อม
1: แต่ละท้องถิ่นต้องประสานการเตรียมเอาไว้สถานที่สำหรับการอพยพด้วยโดยเตรียมทั้งอาหารยารักษาโรคแล้วก็อุปกรณ์ยังชีพให้พร้อมด้วยนะคะ
0: คือตอนนี้ถ้าดูจากแผนที่อากาศมันจะเห็นชัดเจนถึงความแปรปรวนนะมันจะฝนมันจะซ้ายทีขวาทีสังเกตดูนะมันเป็นเหนือใต้อยู่นะถ้าโดยหลักแล้วเนี่ยฝนเนี่ยร่องความกดอากาศต่ำเนี่ยนะครับเส้นที่เราเห็นกันคุ้นเคยเส้นตัว H กับตัว L เส
1: ้
0: น High กับความสูงกับต่ำเนี่ยนะ
1: Low
0: นะครับ Low เนี่ยนะครับมันจะตั้งแต่ภาคเหนือนะครับภาคเหนือและขวางประเทศอย่างนี้นะขวางนี้นะใช่ไหมตรงเราก็เห็นขวางนี้นะแล้วก็ค่อยๆถ้าความเย็นลงมามากขึ้นมันก็เส้นนี้ก็จะต่ำลงไล่ตามช่วงเวลา
1: ตัวพาดก็คือตัว L ถูกไหม
0: ตัว L นะครับถ้าความชื้นร่องความกดอากาศต่ำน
1: ะ
0: ก็ลงกดลงมาเรื่อยๆยิ่งทางจีนลงมาเท่าไหร่ความหนาวเย็นลงมามากเท่าไหร่เส้นนี้ก็จะลงต่ำลงมาเรื่อยแล้วช่วงนี้แหละกลางตุลาคมเนี่ยก็จะมาอยู่ช่วงประมาณกรุงเทพช
1: ่
0: วงปลายก็เส้นนี้ก็จะต่ำลงแล้วก็เป็นภาคใต้และเป็นฤดูการฝนตกในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้วันฤดูฝนเนี่ยถ้าเป็นไปตามภาวะปกติก็จะเป็นลักษณะอย่างนี
1: ้ใต้ก็จะเกิดในพื้นที
0: ่
1: ท้ายสุดใช่ไหมฮะ
0: ครับเพราะฉะนั้นเรื่องทั้งภาคใต้จริงๆแล้วเนี่ยที่มันกลัวกันมากตอนนี้ก็คือที่หาดใหญ่ที่เกิดที่หาดใหญ่และเป็นลักษณะฝนตกแช่ตรงนั้นแหละไอ้ฝนแช่นั่นแหละฝนที่แช่กทมแช่หาดใหญ่นี่แหละ
1: แช่ซ้ำๆ
0: แล้วก็มันแช่ในเมืองไงแต่ถ้ามันแช่อยู่ตามป่าตามเขาท้องไร่ท้องนาป่าสวนเนี่ยนะครับลงจากเขาก็หาทางข้ามถนนแล้วก็ลงทะเลไปใช้เวลา2วันก็ลงน้ำได้แล้ว
1: แต่ถ้าแช่ซ้ำๆล่ะพี
0: ่แต่ถ้ามันแช่แล้วลงในเมืองไงป
1: ั
0: ญหาว่ามันแช่ในเมืองถ้ามันแช่นอกเมืองก็คือน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากมันก็ไหลหลากไปแต่พอมันแช่ในตัวเมืองหาดใหญ่ไงท
1: ี
0: นี้มันก็ไปไหนไม่ได้นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาละครับเราไปคุยท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านเจเศรษฐ์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะท่านเจเศรษฐ์ครับ
0: ครับเห็นท่านลงพื้นที่ตลอดนะครับล่าสุดก็ไปที่บางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเป็นไงบ้างครับท่านครับในข้อมูลจากปภ.ล่าสุดถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในเวลานี้ครับท่านครับ
2: ในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทราครับ
0: ทั้งหมดภาพรวมก่อนครับท่านครับ
2: อ๋อทั้งหมดเนี่ยณตอนนี้เนี่ยนะครับก็อันนี้จะเอาแบบตัวเลขละเอียดเลยไหมครับหรือว่า
0: เอาเป็นภาพรวมๆนะครับว่าที่
2: ภาพรวมแล้วกันนะ
0: ภาพรวมครับ
2: วันนี้เรามีทั้งการสถานการณ์ตอนนี้นะครับในเรื่องอุทกภัยเนี่ยนะครับแล้วก็น้ำป่าไหลหลากเนี่ยนะครับมีอยู่3อย่างหลักๆ1คือการเตรียมพร้อมที่จะเผชิญเหตุนะครับมีบางพื้นที่ที่เราอ่านจากการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับจากสนทช.นะครับที่แจ้งเตือนมาเนี่ยก็อยู่ในห่วงเวลาของการเตรียมพร้อมนะครับที่จะเกิด ที่จะเกิดเหตุนะครับสองคือพื้นที่ที่อยู่ในระหว่างเกิดเหตุนะครับที่ท่วมอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับเราก็มีการกำชับไม่ว่าจะเป็นเรื่องศูนย์อพยพเรื่องอาหารเรื่องโรงพยาบาลเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคเรื่องไฟฟ้านะครับเรื่องถุงยังชีพนะครับรวมถึงขั้นตอนในการเรื่องของเงินเยียวยานะครับสามก็คือในเรื่องของการฟื้นฟูอย่างเช่นกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับสระแก้วเนี่ยนะครับอันนี้อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเราก็มีการได้รับมอบหมายพื้นที่นะครับที่ให้เราเนี่ยเข้าไปดูแลฟื้นฟูนะครับโดยที่ร่วมกับทางกทม.นะครับอันนี้ก็มี3อย่างหลักๆที่เราเผชิญอยู่ส่วนตอนพื้นที่นี้เนี่ยนะครับถ้าพูดถึงตอนโฟกัสเนี่ยก็ต้องเป็นพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยอยู่ตอนนี้เนี่ยในช่วงเวลาเผชิญเหตุเนี่ยนะครับ
0: ครับ
2: สถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยนะครับในการอพยพผู้คนเนี่ยนะครับเหลือน้อยเพราะว่าถือว่าทั่วมานานแล้วถูกไหมครับ
0: ค่ะ
2: มีการต้องไปรับไปส่งเนี่ยมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยไม่ได้อพยพมาหรืออยู่ที่บ้านเนี่ยพี่น้องประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับเมื่อระยะเวลาผ่านนานไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็มีการเจ็บป่วยกันเกิดขึ้นนะครับจากโรคที่มาจากน้ำก็ดีจากยุงก็ดีนะครับจากการทำกิจกรรมนะครับแล้วประสบอุบัติเหตุก็ดีเนี่ยนะครับตรงนี้เราก็พยายามกำชับไปยังโรงพยาบาลนะครับแล้วก็โรงพยาบาลภาคสนามอีกนะครับซึ่งตรงนี้บางพื้นที่เนี่ยนะครับจำนวนของผู้ป่วยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับยิ่งน้ำอยู่นานเท่าไหร่ผู้ป่วยก็เพิ่มขึ้นนะครับอย่างชัดเจนนะครับตอนนี้สิ่งที่สำคัญเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของสภาพร่างกายของเจ้าหน้าที่นะครับคือสภาพจิตใจเนี่ยนะครับผมไปทุกพื้นที่เนี่ยมีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลทหารนะครับเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยนะครับหน่วยงานราชการเนี่ยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าระยะเวลาเนี่ยที่เราอยู่กับน้ำมายิ่งนานเนี่ยความล้ามันยิ่งเกิดนะครับตรงนี้เราก็ต้องคำนึงถึงสภาพของเจ้าหน้าที่นะครับทีนี้วิธีการที่เราจะทำคือว่าเราจะต้องดูความสะดวกสบายอำนวยความสะดวกไม่ใช่กับเพราะคนที่ประสบอุทกภัยแต่ต้องไปถึงกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเขาจะต้องดูให้ได้ดีที่สุดนะครับเขาจะต้องมีการพักผ่อนมีกำลังนะครับเพื่อผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อจะมาดูแลพี่น้องประชาชนนะครับตรงนี้เราก็พยายามจะให้ทางปอพอให้ทางจังหวัดทางผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยครอบคลุมให้ได้เร็วที่สุดนะครับในเรื่องนี
0: ้ครับ
2: ผม
0: ปอพอเราบทบาทสำคัญครับท่านครับในการเข้าไปคลี่คลายแก้สถานการณ์นอกจากว่าเป็นภาระหน้าที่ของอำเภอจังหวัดหรือว่าท้องถิ่นในพื้นที่แล้วปอพอเราไปเสริมไปเติมไปเพิ่มกำลังในส่วนไหนบ้างครับท่าน
1: ท่านเจเศษคะ
2: แป๊บนึงนะครับขอว่าไงนะครับผม
0: ครับบทบาทของปอพอเราครับท่านครับนอกจากว่าหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ท้องถิ่นอำเภอจังหวัดแล้วเนี่ยปอพอเราไปเติมไปเสริมไปเพิ่มตรงไหนที่จะไม่เกิดการขาดแคลนหรือว่าทำงานกันได้แบบเต็มที่ครับ
2: โอเคครับนะครับก็ย้อนกลับไป3อย่างที่ผมบอก
0: ครับ
2: ถ้าก่อนเกิดเหตุในช่วงนั้นอย่างพื้นที่ภาคใต้เนี่ยนะครับปอพอก็ต้องเข้ามาเป็นผู้ช่วยให้กับทางผู้บัญชาการนะครับก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
0: ครับ
2: ท
0: ี
2: นี้ทางปอพอก็ต้องเอาแผนเผชิญเหตุนะครับการตั้งศูนย์นะครับการรับมือสถานการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับเอามาใช้อย่างเป็นระบบนะครับตรงนี้ปอพอต้องเข้าไปเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบนะครับสองก็คือการสนับสนุนนะครับในเรื่องของเครื่องมือเครื่องจักรในเรื่องของการที่จะเผชิญภัยพิบัติต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เราก็มีความพร้อมแล้วเราก็มีการสลับหมุนเวียนในส่วนของเครื่องจักรนะครับเตรียมพร้อมอย่างเป็นรูปแบบแล้วว่าไหนเอาสูตรเขตไหนสูตรเขตไหนประธานสูตรไหนต่อนะครับสามเรื่องฟื้นฟูเนี่ยนะครับก็ยังมีเรื่องของการเยียวยานะครับที่เราอาจจะพยายามทำความเข้าใจแล้วก็ชี้แจงนะครับแล้วก็มีเรื่องของการจะนำเครื่องจักรไปช่วยในการฟื้นฟูส่วนกำลังคนของเราเนี่ยนะครับเรามีเครื่องจักรเนี่ยมากกว่ากำลังคนนะครับวิธีการที่เราจะแก้ไขตรงนี้เราก็พยายามจะจับคู่นะครับหรือว่าทำเป็นทำจับมือร่วมมือกับทางหน่วยอาสาสมัครนะครับมีมูลที่ต่างๆนะครับในการที่จะเข้ามาเป็นกำลังนะครับเพื่อจะมาดูแลพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะกับในช่วงที่เวลาเกิดเหตุในเวลาเร่งด่วนนะครับ
1: ค่ะ
0: ในเรื่องของการเยียวยาล่ะครับท่านครับนายกได้สั่งการอะไรยังไงเห็นทราบว่าได้มีการโอนไปแล้วบ้างบางส่วนแล้วครับ
2: ครับก็เรื่องของการเยียวยาเนี่ยท่านนายกก็เร่งรัดนะครับว่าให้ทางท้องถิ่นเนี่ยนะครับให้รีบตรวจสอบนะครับเมื่อส่งมาตรวจสอบผ่านทุกขั้นตอนแล้วเนี่ยนะครับก็ให้ทางปภ.เนี่ยเร่งรัดในการที่จะเร่งเบิกจ่ายนะครับเพื่อจะเอาเงินตรงนี้เนี่ยเข้าสู่มือพี่น้องประชาชนโดยตรงนะครับเพื่อที่พี่น้องประชาชนเนี่ยจะได้ทำการ ไม่ว่าจะเป็นการที่ไปซื้อของนะครับสิ่งของซึ่งใช้จำเป็นนะครับหรือว่าใช้จ่ายนะครับในภาระที่เขาแบกรับอยู่นะณปัจจุบันนี้ครับผม
1: ค่ะเมื่อวานเห็นท่านได้ลงน่าจะเป็นผ่านโซเชียลช่วงเย็นๆของเมื่อวานบอกว่าน้ำลดไม่ได้แปลว่าภารกิจจบครับผมลงพื้นที่เคหะร่มเก้าลาดกระบังเพื่อเร่งฟื้นฟูและช่วยพี่น้องประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติผมได้ให้เจ้าหน้าที่ปภจากศูนย์เขต14อุดรธานีและปภจากศูนย์เขต16ชัยนาทที่เข้ามาช่วยกรุงเทพอย่างเต็มกำลังเพื่อสนับสนุนการทำงานของกทมและท่านก็ย้ำด้วยใช่ไหมคะเรื่องย้ำมากๆเลยคือเงินเกี่ยวยาต้องถึงมือพี่น้องประชาชนตรงนี้จากที่ท่านได้ลงไปในพื้นที่สัมผัสกับพี่น้องประชาชนโดยตรงในแต่ละพื้นที่ที่เกิดเหตุประสบภัยเขาต้องการมากน้อยแค่ไหนและความจำเป็นตรงนี้ค่ะมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนคะ
2: ในส่วนของพื้นที่เงินเยียวยาถ้าในส่วนของการเรื่องเงินเยียวยาเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยผมเดินสอบถามในพื้นที่ของลาดกระบังเนี่ยนะครับในส่วนที่เจ้าที่ปภ.เนี่ยกำลังลงพื้นที่การฟื้นฟูอยู่เนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของชอบพี่น้องประชาชนบางส่วนนะครับคือในเรื่องของกทม.เนี่ยมันก็จะเป็นการสองช่องทางนะครับหลักๆก็คือในเรื่องของแอปทางรัฐนะครับในส่วนของกทม.เนี่ยก็คือจะพร้อมกับการฟื้นฟูเรื่องเงินค่าซ่อมแซมบ้านไปด้วยเลยนะ
0: ครับ
2: ตรงนี้ทางกทม.เนี่ยเขาก็จะมีอีกแอปนึงนะครับเพื่อให้คนกทม.เข้าไปก่อข้อมูลนะครับตรงนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยก็อาจจะมีความสงสัยนะครับเท่าที่ผมทราบถามเนี่ยในส่วนของแอปทางรัฐเนี่ยไม่มีปัญหาน
1: ะ
2: ครับแต่ว่าในส่วนของแอปของทางกทม.เนี่ยนะครับทางกทม.เนี่ยเขาก็ใช้วิธีการที่จะเนื่องจากมันเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่หรือว่าบ้านเจ้าของบ้านเรือนเนี่ยเขาจะส่วนใหญ่ใช้ของประธานชุมชนนะครับในการที่จะเข้าไปชี้แจงนะครับไม่ว่าจะกับรายกลุ่มก็ดีนะครับกับเครือข่ายในชุมชนในแต่ละชุมชนเนี่ยนะครับในถึงการขั้นตอนในการลงทะเบียนต่างๆนะครับตรงนี้ผมคิดว่าทางกทม.เนี่ยอาจจะใช้เวลานานสักหน่อยนะครับแต่ว่าก็น่าจะมีความคืบหน้าขึ้นเป็นระยะนะครับแล้วในส่วนของสำนักงานเขตเนี่ยก็จะมีพี่น้องประชาชนเนี่ยที่จะถือเอกสารหลักฐานเนี่ยเข้าไปขอยืนยันสิทธิ์นะครับประธานกทม.เนี่ยนะครับก็ยังเป็นจำนวนมากอยู่ตรงนี้ท่านกทม.เนี่ยก็ได้จัดเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็พยายามจะทำให้ได้มากที่สุดครับผม
1: ค่ะท่านเจเศษคะที่ท่านได้บอกไปช่วงต้นว่าจริงๆแล้วการดูแลเนี่ยพี่น้องประชาชนก็สำคัญการดูแลบุคลากรที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนก็สำคัญเหมือนกันตรงนี้ค่ะทางทีมงานของท่านยังต้องการไม่ว่าจะเป็นอส.หรือว่าพี่น้องประชาชนอาสาสมัครต่างๆเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันในการเข้าไปแก้ไขปัญหาไหมคะ
2: ใช่ครับเราก็จะมีการประสานงานในแต่ละพื้นที่นะครับอย่างวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเครื่องจักรของปภ.เนี่ยมีการเคลื่อนย้ายแล้วก็กำลังคนของปภ.เนี่ยไม่เพียงพอเนี่ยนะครับเราก็จะมีการจับมือกับทางประสานไปทางอส.นะครับเจ้าที่อส.ก็ที่มีความพร้อมเนี่ยในส่วนของเครื่องจักรต่างๆก็จะมีรับหน้าที่ต่อในการที่จะเอาเคลื่อนย้ายเครื่องจักรมาสู่จังหวัดต่างๆนะครับอส.ก็จะมาเพิ่มเติมกำลังให้กับเราได้นะครับส่วนพี่ๆกู้ภัยเนี่ยเราก็มีการทำงานร่วมกันพี่กู้ภัยในมีจิตใจที่จะสาธารณะนะครับในเวลาที่น้องประชาชนมีเรื่องเร่งด่วนเนี่ยนะครับมีผู้ป่วยมีคนต้องการอพยพด่วนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะแจ้งไปยังกู้ภัยที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับเรามีโครงข่ายของกู้ภัยอยู่แล้วนะครับพี่กู้ภัยก็จะเข้าไปปฏิบัติการครับผม
0: ครับถ้าถามว่าท่านรัฐมนตรียังไหวไหมครับคนหนุ่มยังไหวไหมเพราะว่าเห็นท่านลุยชาวบ้านมาตั้งแต่จังหวัดน่าน
1: แต่เสียงท่าน
0: แล้วก็มาถึงต่อเนื่องตอนนี้แล้วก็ต้องรับมือภาคใต้ต่อครับท่านครับเป็นไงบ้างครับท่านระยะเวลาที่ยาวนานเหมือนกัน
2: ผมไหวอยู่แล้วครับผมสบายมากครับผมไม่มีร่างกายผมไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับแล้วก็จะพยายามทำทุกอย่างสุดกำลังความสามารถนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็พยายามจะยกระดับนะครับแล้วก็พัฒนานะครับแก้ไขข้อผิดพลาดนะครับน้อมรับคำวิพากษ์วิจารณ์ทุกอย่างครับ
0: รัฐมนตรีก็ป่วยไม่ได้นะ
1: อยาก
0: ป่วยแล้วก็ลุยน้ำไม่ได้นะ
2: ไม่ป่วยไม่ป่วย
1: อยากให้แสดงความมั่นใจหน่อยพี่น้องประชาชนนอกเหนือจากกลุ่มที่ดูแลทีวีแล้วยังมีฟังวิทยุด้วยท่านแสดงถึงความมั่นใจให้กับพี่น้องพื้นที่ต่างๆที่ตอนนี้ยังได้รับผลกระทบหน่อยค่ะ
2: คือผมต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าธรรมชาติเนี่ยนะครับภัยธรรมชาติของเราณวันนี้มันมีวิวัฒนาการนะครับเราก็ต้องมีวิวัฒนาการ
1: ค่ะ
2: สำคัญคือการรับมือนะครับที่ทางภาครัฐเนี่ยต้องชัดเจนนะครับแล้วก็ส่งไปยังพี่น้องประชาชน
1: ค่ะ
2: พี่น้องประชาชนก็ต้องมีการร่วมมือนะครับกับทางภาครัฐนะครับในการที่จะ ผชิญเหตุนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมนะครับแล้วก็ทางภาครัฐเองเนี่ยนะครับสำคัญที่สุดณวันนี้เนี่ยต้องบูรณาการ
0: ครับ
2: นะครับบูรณาการกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องสามารถจัดบูรณาการกับกระทรวงมหาดไทยได้มหาดไทยสาธารณสุขคมนาคมก็ต้องทำงานด้วยกันได้นะครับทุกกระทรวงเนี่ยต้องมีการบูรณาการซึ่งตรงนี้ผมก็กำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดฉะนั้นพี่น้องประชาชนครับผมเข้าใจดีว่าในห่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับความต้องการของท่านหรือความทุกข์ของท่านเนี่ยนะครับมีมากมายนะครับแล้วก็มีความต้องการเนี่ยอาจจะหลากหลายในส่วนของงานต่างๆนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยนะครับขอให้ท่านเนี่ยนะครับร้องขอมานะครับขอให้ท่านบอกพวกเรานะครับพวกเราเนี่ยพร้อมที่จะเข้าไปทำงานแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเต็มกำลังความสามารถอย่างแน่นอนนะครับแต่นอกเหนือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยนะครับในห้วงเวลาของการเตือนหรือว่าการขอความร่วมมือเนี่ยนะครับตรงนี้ก็มีความจำเป็นเหมือนกันที่เราจะต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนอีกเช่นเดียวกันนะครับส่วนพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุแล้วอยู่ในช่วงเวลาของการฟื้นฟูนะครับตอนนี้โดยเฉพาะทางกทมเนี่ยนะครับเราก็พยายามจะประสานทางกทมกทมก็ประสานกับทุกหน่วยงานนะครับพยายามจะเร่งรัดระดมกำลังเจ้าหน้าที่นะครับทุกภาคส่วนนะครับเพื่อจะเข้าไปช่วยเหลือนะครับเราไม่อยากจะให้ท่านเนี่ยนะครับทนอยู่กับสภาพขยะนะครับสภาพของความเสื่อมโทรมนะครับเราเข้าใจดีนะครับตรงนี้ก็พยายามจะกำชับแล้วก็ตรงไหนที่ผมรับผิดชอบเนี่ยผมจะทำอย่างเต็มกำลังความสามารถแน่นอนนะครับเรื่องเงินเยียวยาไม่ต้องห่วงเงินเยียวยานี้เป็นของท่านเป็นเงินภาษีของท่าน 100% น
1: ะ
2: คร
1: ับ
2: แล้วก็เป็นสิทธิ์ของท่านอีก 100% นะครับที่ท่านจะต้องได้รับเงินเยียวยาก้อนนี้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านเนี่ยนะครับมีความสบายใจในส่วนนึงนะครับในส่วนของเงินเยียวยาทางพวกผมเนี่ยนะครับเมื่อท่านกรอกข้อมูลทุกอย่างให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับตรวจสอบถูกต้องเนี่ยนะครับเราจะเร่งรัดให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพื่อให้เงินเนี่ยถึงมือท่านครับผม
0: ครับ
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ต้องขอบค
0: ุ
1: ณนะคะท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เอาใจช่วยนะคะ
0: เป็นกำลังใจท่านด้วยครับท่านครับเห็นท่านลุยทั้งทำอาหารทุกอย่างเลยยกพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาก็เห็นแล้วชื่นใจครับท่านครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับท่านก็ทำงานก็ตั้งแต่แบกชาวบ้านอพยพคนทำหมดทุกอย่าง
1: ทำอาหารด้วย
0: เพราะว่ารัฐมนตรีช่วยเนี่ยคนหนุ่มหมดเลยอ่ะมท.2ก็หนุ่มมท.3หนุ่มมท.4หนุ่มคนหนุ่มหมดอ่ะ
1: ค่ะ
0: ก็มีแต่มท.1คนเดียวแหละที่ยังไม่หนุ่มแต่ก็ยังหนุ่มอยู่อ่ะ
1: ค่ะหนุ่มจุดๆนะก็ยังไงก็ตามเป็นกำลังใจเลยไม่ว่าจะเป็นทุกภาคส่วนที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็ดีอยากให้มั่นใจนะคะว่าภาครัฐตอนนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยโดยเฉพาะเนี่ยอย่างตัวอย่างของท่านเจเศรษฐ
0: ์
1: ลงพื้นที่ทุกพื้นที่นะคะเตรียมพร้อมไม่ว่าจะเป็นแผนเผชิญเหตุผู้ป่วยเขาให้ความสำคัญมากเลยพื้นที่ที่อยู่ระหว่างเกิดเหตุและการฟื้นฟูเนี่ยท่านนายกกำชับแล้วศุกร์นี้เนี่ยเงินต้องถึง 4,700 ล้านถูกไหมคะพี่ธน
0: กรก็ อาจจะไม่ถึงทั้งหมดแต่ว่ามันก็ใครส่งข้อมูลมาก่อน
1: First come first serve
0: ใช่ทักทายคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับนี่คือรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านกับสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศที่ตกลงมานะครับฝากติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและคำเตือนอย่างใกล้ชิดนะครับฉุกเฉินเร่งด่วนจำเป็นสายด่วนปภ1784
1: ตลอด24ชั่วโมง
0: โทรศัพท์เข้ามาได้ล่าสุดในส่วนของทางสำนักนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีกำกับดูแลสคบท่านก็เป็นตัวเชื่อมประสานเชื่อมโยงทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่จะช่วยเหลือลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถที่จมน้ำรถที่เสียรถที่จะต้องเคลมรถที่จะต้องยกต้องลากนะครับจะต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับแล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือกรณีนะครับที่จะเป็นหนี้นะครับจากการเช่าซื้อรถหรือบ้านก็แล้วแต่ภาระหนี้นี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้มีมาตรการพักการชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้และสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันส่วนคปภ.คณะกรรมการกำกับธุรกิจประกันภัยก็เร่งรัดนะครับกับบริษัทประกันภัยให้เยียวยาตามกรมธรรม์ผู้มีปัญหาการเคลมก็สามารถติดต่อสายด่วน1186ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อมีส่วนลดค่าไหล่ค่าแรงและ ตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทส่วนสมาคมรถเช่าไทยก็มีแนวทางในการยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีรถเช่าเสียหายจากอุทกภัยส่วนมาตรการช่วยเหลือสำหรับผู้เช่าที่อยู่อาศัยอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสคบก็กำกับดูแลส่วนนี้อยู่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งนะครับหน่วยงานหน่วยประสานเชื่อมโยงให้เกิดการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับให้เหลือน้อยที่สุดนะครับ
1: นะคะตอนนี้เราจะไปตาม
0: รับสายชาวบ้านกันบ้างนะ
1: คุณณภาจากสมุทรสาครค่ะมีคนเอาที่มาฝากขายนะคะทักทายคุณณภาก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณณภามีคนเอาที่มาฝากขายกำลังจะครบกำหนดไถ่ถอนตอนมกราคมปีหน้าคือ70นะคะติดต่อคนขายฝากไม่ได้ไม่รู้อยู่ไหนเปลี่ยนเบอร์อีกดอกเบี้ยไม่ส่งอยากทราบว่าทำอย่างไรได้บ้าง ถ้าครบกำหนดไถ่แล้วเนี่ยจะส่งหนังสือบอกกล่าวได้ที่ไหนถูกไหมฮะ
3: คือว่าเขาก็บอกเขาโทรมาแจ้งเมื่อต้นปีมากลางปี67เขาส่งดอกมาแค่4เดือนค่ะแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ส่งดอกแล้วแล้วไม่เอาที่เขายกที่ให้ค่ะแล้วนี่เราต้องทำไงต่อคะต้องไปที่ดินไหมต้องทำยังไงต่อหรืออยู่เฉยได้เลยคะ
0: คุณณภาคุณรับซื้อฝากมาในราคาเท่าไหร่ครับ
3: 1,100,000ค่ะ
0: 1,100,000นะครับแล้วมูลค่าที่มันเป็นบ้านพร้อมที่ดินหรือเป็นที่ดินอย่างเดียว
3: เป็นที่ดินอย่างเดียวค่ะ
0: ที่ดินแล้วมันมูลค่าเท่าไหร่ครับ
3: ไม่รู้เหมือนกันนะคะ
0: อ้าวเราก็ต้องรู้ได้เรารับซื้อฝากมาแล้วก็ต้องรู้ราคา
1: แล้วไม่รู้ป่ะราคาประเมินเหรอฮะเพราะว่ารับซื้อ
3: ราคาประเมินก็ประมาณนี้ค่ะประมาณ1ล้านนะคะ
0: 1ล้านอ๋อถึงว่าแล้วเขาขาดหายไปเลยดอกเขาก็ไม่ต้องส่งนะครับเพราะว่าพี่รับซื้อฝากไว้ในราคาที่แพงเท่ากับราคาซื้อขาย
1: จริงเวลารับซื้อไข่ฝากเขาจะรับต่ำกว่าราคาประเมินถูกไหมฮะ
0: ก็ส่วนใหญ่เขาไม่ซื้อสูงเพื่อที่จะคือคนขายฝากเนี่ยเขาอยากจะขายเขาก็ไม่ได้จะขายเต็มราคานะเพราะว่าถึงวันหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาการถ่ายถอนเหมือนกันเขาก็ขายไว้สักจำนวนหนึ่งสมมติราคา1ล้านนี่ขายสัก 300,000 400,000 500,000 เพื่อหวังจะมาถอนคืนแต่ถ้าคุณจะขายราคา1ล้านขายฝากราคา1ล้านเนี่ยนะ
1: ก็ต้องคืน1ล้าน
0: มันเหมือนกับเท่ากับคุณขายราคาไปเลยอ่ะทีนี้พอถามราคาเสร็จปั๊บพี่บอกว่าราคาตลาดก็เท่านี้พี่ก็ซื้อฝากมาเท่านี้นะครับเขาจึงไม่ผ่อนต่อทั้งต้นทั้งดอกเพราะฉะนั้นพอถึงครบกำหนดมันก็ต้องยึดไม่ใช่ยึดอ่ะมันก็ตกมาเป็นของพี่ผู้รับซื้อฝากตามกฎหมายขายฝาก
1: ค่ะ
0: แต่โดยหลักแล้วเนี่ยโดยหลักฟังนะฟังเนี่ยเรื่องนี้ไม่ซับซ้อนแหละถ้างั้นน่ะโดยหลักแล้วเนี่ยในหนังสือสัญญาขายฝากระบุที่อยู่เขาอย่างไรพี่ก็ทำหนังสือส่งแจ้งไปตามกฎหมายขายฝากก็คือ1แจ้งให้ผู้ขายฝากได้ทราบว่าสัญญาขายฝากจะครบกำหนดวันที่เท่าไหร่นะครับขอให้ไม่ไถ่ถอนเสียให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยภายในวันที่ดังกล่าวแจ้งได้รับแจ้งทำเป็นหนังสือแล้วส่งเป็นจดหมายนะจดหมายลงทะเบียนกับไปรษณีย
1: ์
0: นะครับลงทะเบียนกับไปรษณีย์และไปรษณีย์ก็จะไปส่งเองนะครับถ้ามันไม่ตีกลับมานะครับยังไงก็เขาก็ต้องได้รับไม่ได้รับก็เรื่องของเขาเราส่งแล้วเก็บหลักฐานการส่งเอาไว้อันนี้จะต้องแจ้งเขาก่อนครบกำหนดเร็วสุด6เดือนก่อนครบกำหนดช้าสุด3เดือนอย่าให้ขาดนะช้าสุด3เดือนต้องแจ้งพร้อมกับ1หนังสือแจ้งบอกกล่าวให้มาไถ่ถอน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แนบสำเนาสัญญาขายฝากไปด้วยต้อง2อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งขาดไปสัญญาขายฝากนี้ถ้า1ถ้าไม่แจ้งเขา
1: ค่ะ
0: กับ2แจ้งแต่ว่าสัญญาเอกสารไม่ครบ
1: ค่ะ
0: นะครับสัญญาขายฝากจะขยายไปอัตโนมัติ6เดือน
1: นี่มกราคม70งั้นแสดงว่าพี่ณภาต้องส่งจดหมายตั้งแต่เดือนนี้แล้วนะ
0: ก็ต้องส่งแล้ว
1: พฤศจิกธันวามกราคมครบแล้วถูกไหมฮะ
0: ก็ต้องส่งอย่างก่อน
1: 3เดือน
0: ภายใน3เดือนนะอย่างน้อย3เดือนนะต้องทำหนังสือบอกกล่าวแล้วส่วนเขาจะได้รับ
3: เองได้เลยใช่ไหมคะ
0: อะไรนะ
3: แบบฟอร์มนะคะถือบอกกล่าวค
0: ่
3: ะ
0: ก็พี่ก็เขียนเอาเองนะก็ได้ครับ
3: อ๋อค่ะค่ะ
0: เขียนเองบอกให้เขามาไถ่ถอนวันที่เท่าไหร่อ้างตามสัญญาครับตามที่คุณเป็นคนขายฝากกับฉันเอาหนังสือสัญญาขายฝากนั่นแหละกลับมาเป็นตัวเนื้อหาเขียนและบอกให้มาไถ่ถอนแล้วก็แนบสำเนาด้วยนะอย่าลืมนะ
3: ที่อยู่ก็ตามที่อยู่ที่ในหนังสือ
0: ที่อยู่ก็ตามที่ในกำหนดที่สัญญาขายฝากนะครับถ้าเขาไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ก็ต้องตามที่สัญญาขายฝากเว้นแต่ว่าเขาแจ้งว่าเออฉันย้ายไปอยู่ที่โน่นแล้วนะอันนี้เราก็ต้องแจ้งไปตามที่อยู่ใหม่ที่เขาอยู่แต่ถ้าเขาไม่แจ้งมาก็แจ้งตามที่อยู่ตามสัญญาขายฝากอันนี้เราไม่ผิดนะครับแล้วก็ถ้าถึงครบกำหนดแล้วเขาไม่มาถ่ายถอนนะครับพี่ก็ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มครับนะโฉนดฉบับนี้ก็จะเป็นของพี่โดยสมบูรณ์แบบชอบด้วยกฎหมายเลยครับ
3: อ๋อเราไม่ต้องไปที่ที่ดินเพื่อทำอะไรเหลือใช่ไหมคะต้องทำเอกสาร
0: มันเป็นของพี่ไปแล้วครับโฉนดเป็นชื่อพี่แล้วตอนนี้ครับ
3: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ทีนี้ถ้าเขามาถ่ายถอนก็แค่เพียงว่าถ้ามาถ่ายถอนก็ชวนกันไปที่สำนักงานที่ดินก็ทำการถ่ายถอนเท่านั้นเองครับแต่ถ้าไม่มาก็โฉนดก็เป็นชื่อของณภาอยู่แล้วครับ
3: ใช่ค่ะเพราะเขาโทรมาบอกตั้งแต่ปี67แล้วเขาว่าเขาไม่ส่งดอกแล้วยกเขาขายที่เลย
0: ก็นั่นไงพี่ไปซื้อมาแพงอ่ะพี่ไม่ใช่ซื้อฝากอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อที่เลย
1: ใช
0: ่โอเคก็ได้ที่แปลงหนึ่งนะพี่นะ
1: ค
0: ุยตามนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณมากค่ะ
1: จริงแล้วหลักการของการซื้อขายฝากพ
0: ี่
1: หนอมสมมติฝนเอาไปขายพี่อ่ะที่เนี้ยราคาประเมินสัก1ล้านหนึ่งพี่ซื้อสักเท่าไหร่
0: ก็แล้วแต่ว่าเขาต้องการขายเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ผู้ขายฝากด้วยเฮ้ยพี่เอาเท่าไหร่ล่
1: ะ
0: เฮ้ยผมอยากได้สัก600,000600,000เยอะไปคือถ้าคนเคี่ยวอ่ะคนรับซื้อฝากเคี่ยวบอกเฮ้ย600,000เยอะไป500,000เท่านั้นแหละเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เอาทีนี้ที่ถามว่าทำไมต้องให้แค่นี้เผื่อหลุดไง
1: ใช่เผื่อหลุดเพราะว่ามัน
0: หลุดราคาต่ำไง
1: ถูกไหมพี่2 ปีไหม
0: ไม่สัญญาขายฝากอย่างน้อย1 ปี
1: 1ปีเนาะ
0: 1ปีไม่เกิน10ปีสัญญาขายฝากนะ1ปีไม่เกิน10ปีแต่ส่วนใหญ่ผู้รับซื้อฝากปีเดียว
1: ปีเดียวให้หลุดเลย
0: แล้วก็ให้เขาลืมจะได้ไม่ต้องมาผ่อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ต้องมาไถ่จะได้หลุด
1: คุณก็ต้องกระตือรือร้นด้วยนะในการที่จะมารับซื
0: ้
1: อ
0: ก็ย้ำอยู่เสมอแล้วว่าจำเป็นยังไงก็อยากขายฝากให้ใช้วิธีการจดจำนองถ้าขายฝากหลุดแล้วหลุดเลยนะมันโอนที่ดินเป็นผู้รับซื้อฝากตั้งแต่วันแรกที่คุณไปจดขายฝากที่สำนักงานที่ดินแต่ถ้าจำนองเนี่ยนะครับเราไม่มีเงินผ่อนเราไม่มีเงินจ่ายดอกเบี้ยมันก็ขึ้นเจ้าหนี้ก็ต้องไปฟ้องต่อศาลฟ้องศาลเสร็จปั๊บก็ต้องให้บังคับคดีเอาที่ดินเราไปขายเสร็จปั๊บนะก
1: ็
0: ชำระหนี้ถ้าครบก็จบถ้าไม่ครบก็อาจจะไป
1: เพิ่ม
0: หาเพิ่มเอา
1: แต่ถ้าเกิดเหลือ
0: แต่ถ้าเหลือก็ต้องคืนนี่คือการจำนองแต่จำนองดีที่สุดครับอย่าไปขายฝาก
1: ใช่
0: เห็นดอกเบี้ยต่ำๆขายฝากหลุดส่วนใหญ่หลุด
1: ก็เขาเรียกว่าผู้ซื้อส่วนใหญ่ก็จะรับ
0: ครับ
1: ซื้อแบบนี้นะคะเพราะว่าเอาจะหลุดเอาง่ายๆนะก็เฝ้าเตือนนะย้ำเตือนกันไป
0: คุณกันธีราจากสมุทรสาคร
1: พร้อมแล้วนะคะ
0: มาแล้วนะ
1: สวัสดี
0: ครับ
1: คุณกันธีราคะ
4: ถ
0: ามเรื่องลูกไม่ดูแลพ่อแม่เหรอ
1: ถามให้เพื่อน
4: ไม
0: ่ลูกใครอ่ะ
4: คือลูกเพื่อนค่ะลูกเพื่อนทีนี้เผอิญเพื่อนเนี่ยเขาป่วยอยู่นะแล้วก็อายุ80กว่าแล้ว
1: ค่ะ
4: แล้วเราเป็นเพื่อนเรามาเห็นนี้อะไรลูกไม่ดูแลพ่อเลยดูแลแต่แม่เนาะหนูก็มีความรู้สึกปรึกษาเพื่อนๆว่าจะทำยังไงดีก็เธอลองกด1157ดูสิมันเป็นรายการทนายของประชาชนเนาะหนูกดไปแล้วค่ะแต่เขาบอกให้กด1กด2ปรึกษาเรื่องกฎหมายหนูก็กด1นะผลปรากฏว่าก็เสียงเรียกแต่ไม่มี
0: ไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องไปพูดปัญหาอื่นนะครับ
1: แ
0: ต่นั้นพี่โทรไปที่สำนักงานอัยการ
1: ค่ะงั้นเข้าประเด็นเลยที่พี่จะถามใช่ไหม
0: เอามาตรงนี้แล้วครับจะถามว่าไงครับ
4: เราเรียกร้องได้ไหมลูกไม่ดูแลบุพการีแค่นี้ค่ะอยากจะถาม
1: ลูกไม่ดูแลจะทำยังไงให้ลูกมาดูแลหรือจะเรียกร้องทางกฎหมายอะไรได้บ้างไหม
4: อย่างยกตัวอย่างเจ็บป่วยอย่างเงี้ยขับรถไปส่งที่โรงพยาบาลได้ไหม
0: ครับ
4: เขาขับรถไม่ได้แล้วอะไรแบบนี
0: ้เอาไปไว้เอาจะเอาไปไว้ที่เตียงติดลูกกรงไหม
4: ไม่ละค่ะ
1: โดนปิดกิจการไปแล้วค่ะดูแล้วเศร้าใจมาก
0: เกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยนะเตียงแม่กับเตียงลูกมันโอ้ยเตียงลูกเนี่ยเป็นเปยวนแม่แกว่งไกวอย่างดี
1: เตียงลูกนี่ทะนุถนอม
0: เตียงลูกนะพอเตียงแม่ปั๊บเนี่ยเอากรงเหล
1: ็กไปในแดน
0: ก็อย่างนี้ครับคุณพี่ครับนะคือพ่อแม่มีหน้าที่ต้องดูแลบุตรตามกฎหมายทอดทิ้งบุตรมีความผิดมีโทษจำคุก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับลูกก็มีหน้าที่จะต้องดูแลพ่อแม่ตามกฎหมายทอดทิ้งพ่อแ ในขณะที่ตัวเองสามารถที่จะดูแลได้แล้วไม่ดูแลก็มีความผิดตามกฎหมายเช่นเดียวกัน
1: ใช่ค่ะ
0: มีกฎหมายครับพี่ครับว่าเป็นหน้าที่เลยแต่ว่าก็ต้องไปดูสภาพเขาด้วยแหละว่าเขาอยู่ในภาวะที่จะสามารถดูแลพ่อแม่ได้ไหม
4: ค
0: ่
4: ะ
0: ก็ต้องดูตามข้อเท็จจริงถ้าพี่ถามว่าผิดกฎหมายไหมถ้าทอดทิ้งพ่อแม่ก็ผิดครับแต่ว่าก็ต้องไปดูข้อเท็จจริง
4: ดู
0: ทีนี้พี่ยังไงล่ะอย่างนี้ครับพี่ครับอย่างนี้นะให้พม.เนี่ยพม.เขาจะดูแลเรื่องนี้โดยตรง
4: พม.
0: นะครับพม.โทรไปสายด่วน1300พม.นะครับเพื่อที่จะบอกว่าเนี่ยพ่อแม่แก่เฒ่าไม่มีคนดูแลถูกทอดทิ้งอยู่ตามลำพังไหมก็ตามข้อเท็จจริงแล้วก็ลูกก็ไม่มาดูแลอยากให้พม.นี้ช่วยนะครับก็เดี๋ยวเขาก็จะตั้งแต่ประสานลูกแล้วก็พ่อแม่แล้วก็เดี๋ยวเขาจะลงพื้นที่ไปที่บ้านเลยแหละ
1: เป็นตัวกลางให
0: ้ใช่นะครับใช้พม.นะพี่นะ
4: นะคะ
0: 1300ครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
4: ขอบคุณมากค่ะท่านธนาหนูก็ติดตามรายการท่านถนอมตลอด
0: ครับผม
4: ก็รู้สึกแบบดีใจแล้วก็ประทับใจที่ยังมีคนที่ช่วยเหลือประชาชนนะหนูก็เป็นคนมีจิตอาสาค่ะชอบไปแจกของตามชนบทอะไรแบบนี
0: ้ดีแล้วครับพี่ครับ
4: เด็กมหาชัยค่ะ
0: ครับ
4: เด็กมหาชัยค่ะแล้วขอบคุณท่านถนอมมากนะเด
0: ี๋
4: ยวจะได้ไปปรึกษาพ่อมอดูว่าควรจะทำอย่างไร
0: ครับ
4: มีลูกต้อง5คนค่ะแต่ว่าเวลาคุณพ่อเขาป่วยอะไรอย่างเงี้ยตายแล้วต้องอาศัยเพื่อนฝูง
0: นี่มันไม่ถูกต้องคนเดียวไม่ได้
1: ก็เป็นห่วงแทนเพื่อนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่เอาตามนี้นะพี่นะตามนี้นะครับเดี๋ยวแบ่งเวลาคนอื่นด้วยครับสวัสดีครับ
1: คุณกันธีรา
0: อย่าลืมนะมีกฎหมายอยู่นะ
1: ค่ะ
0: นะครับทอดทิ้งบุพการีพ่อแม่ทอดทิ้งบุตรแล้วก็อีกกรณีหนึ่ง
1: เรื่องค่ะ
0: คุณอยู่ในภาวะที่ช่วยเขาได้แล้วคนอื่นอยู่ในภาวะคับขันจะรอดไม่รอดคนตกน้ำคุณฝนไปเห็นเจอคนตกน้ำอยู่กำลังป๋อมแปมป๋อมแปมป๋อมแปม
1: ญาติด้วยไม่ใช่พ่อแม่แต่ไปเห็นถูกไหม
0: ใช่เนี่ยยกตัวอย่างให้ฟังว่าพ่อแม่มีหน้าที่ดูแลบุตรไม่ดูแลผิดกฎหมายเอาลูกไปทิ้งเงี้ยน
1: ะ
0: ไม่ดูแลปล่อยหิวนมเสียชีวิตเนี่ยนะลูกก็มีหน้าที่ต่อพ่อแม่เหมือนกันต้องดูแลนะครับในขณะเดียวกันหน้าที่พลเมืองอ่ะ
1: ก็มี
0: เราเดินถนนไปเห็นคนตกถนนอ่ะตกคลองอ่ะนะว่ายน้ำป๋อมแปมมาจมมายืนลุ้นว่าจมไม่จมจมไม่จมจมไม่จมจม ไม่ช่วยทั้งที่ช่วยได้ผิดกฎหมายมีโทษจำคุกเห็นไหมคือมันไม่ใช่โทษร้ายแรงแต่ว่ามีหน้าที่ต้องช่วยก็ต้องช่วยถ้าช่วยได้เว้นแต่ถ้าช่วยไม่ได้เขาก็ไม่เอาโทษเอาทันโดดไปด้วยตายด้วยนี้ไม่ต้อง
1: กรณีว่ายน้ำไม่เป็นช่วยไม
0: ่
1: ได
0: ้ครับ
1: ไปสายคุณสมพงษ์จากศรีสะเกษต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณสมพงษ์ค่ะ
5: สวัสดีครับ
1: คุณสมพงษ์ต่อประกันสังคมมาตรา40ก่อนอายุ60ส่งไปแล้ว2ปีอยากถามว่าเอาเงินคืนได้ไหมเหรอคะ
5: ครับ
1: มาตรา40
5: ก็คิดว่าแต่ผมให้เอกสารลูกสาวไว้แล้ว
0: เอาอย่างนี้ครับพี่สมพงษ์พี่สมพงษ
5: ์
0: พ
5: ี่
0: สมพงษ์ครับ
1: คุณสมพงษ์ฟังก่อนนะคะ
0: สมพงษ์กรุณาฟังนะ
5: ฟังครับ
0: ทำมาตรา40ไว้กี่ปีครับ
5: โอ้หลายปีแล้วครับตอนนี้ตั้งแต่อายุผม59ตอนนี้ผม73 74ย่างเข้าไปแล้วครับ
0: 74ย่างจะเลิกส่งแล้วใช่ไหม
5: เพราะว่าผมก็เลิกส่งมาผมส่งไปได้2ปีปีละ 1,200
1: ปีละเหรอคะ
5: ปีละพอส่งเป็นเดือนละ100ผมก็ส่ง
0: ถ้ามานอนอยู่ที่บ้านหมอบอกให้เธอนอนอยู่บ้านสัก2วันนะพักก่อนนะทำงานไม่ได้ตอนนี้ก็พัก2วันนะ อยู่บ้านได้วันละ200เนี่ยมาปีหนึ่งไม่เกิน30วันนั่นคือสวัสดิการที่ได้จากมาตรา40ที่เราส่ง70ก็ดี101ก็ดีหรือ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: มาตรา40ท่านทำแล้วท่านอย่าเลิกนะอย่าคิดจะเอาเงินที่สะสมอยู่เล็กๆน้อยๆนะ
1: ไม่ใช่เงินออมทรัพย์นะ
0: เอาไว้ว่าคืนนี้ผมถึงบอกว่าคนที่ไปทำชาปนกิจสงเคราะห์แล้วบางที่ก็โกงทุจริตใช่ไหมตายแล้วไม่ได้เงินเป็นข่าวอยู่เยอะมากช่วงหลังใช่ไหม
1: ถูกค่ะ
0: แต่ถ้าประกันสังคมเนี่ยคุณทำไว้เนี่ยค่าปลงศพเนี่ย25,000-50,000แล้วแต่ว่าคุณส่งแผนไหนนะครับลูกหลานภายหลังเขาก็จะไม่ต้องเดือดร้อน
1: ใช
0: ่แต่ถ้าหากว่าไม่มีค่าจัดการศพอะไรไว้เนี่ยบอกว่าก็ทำพินัยกรรมหรือสั่งเสียลูกไว้พ่อตายแม่ตายนะไม่ต้องจัดการอะไรทั้งสิ้นพอตายปุ๊บโทรหาสภากาชาดมารับศพเลยบริจาคไว้แล้วนะอย่างนั้นก็สบายไปอย่างนึง
1: บริจาคอวัยวะ
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อย่างนั้นก็ได
1: ้เป็นเรื่องนึงที่ฝนก็สนใจเนาะเพราะว่าคนรุ่นใหม่ๆนี่ทำแบบนี้กันเยอะนะคะ
0: คนรุ่นใหม่ก็จะเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่มี
1: พิธี
0: ไม่มีพิธีรีตอง
1: เล
0: ยแล้วก็ง่ายขึ้นนะเนาะ
1: ใช
0: ่ไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินกับการจัดงานศพนะ
1: ใช่ค่ะไปสายคุณทวีศักดิ์ต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณถนอมคุณน้ำฝนครับ
1: คุณทวีศักดิ์จากฉะเชิงเทราบางน้ำเปรี้ยวนะคะถามเรื่องนาข้าวเข้านาเขาเรียกว่าน้ำเข้านาเหรอคะแล้วก็ท่วมรวงข้าวหมดแล้ว
2: ครับเอาไปแล้วนี่ดิทีนี้ผมไปดูตอนวันที่3น่ะมันรวงมันเริ่มออกแล้วมันโน้มมันเตะมันแตะน้ำแล้วอ่ะทีเนี้ยแล้วผมยังไม่ได้ไปดูอีกเลยเพราะว่าน้ำมันลึกไม่ไหวลุยครับทีนี้อยากทราบว่าถ้าข้าวมันเสียหายแบบเนี้ยเขาจะชดเชยให้ยังไงครับ
0: ชดเชยให้อย่างไรก็มันจะมี2ส่วนนะการชดเชยจากรัฐบาลเนี่ยนะครับ1ก็คือน้ำท่วมบ้านครอบครัวได้รับความเสียหายนะครับอันนี้ 9,000 บาท
1: ใช่
0: 9,000 บาทยืนพื้นเลยนะ
1: ค่ะค่ะ
0: นะครับกับ2นะครับก็คือทรัพย์สินเสียหายทรัพย์สินเสียหายอย่างกรณีกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาลงทะเบียน2กรณีนะ
1: ค่ะ
0: กรณีที่1ลงผ่านแอปทางรัฐถ้าลงแอปทางรัฐสะดวกที่สุดไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้น
1: ค่ะ
0: นะครับว่าบ้านเราน้ำท่วมบ้านเราน้ำท่วมได้รับความเสียหายยังไงนะครับลงแอปทางรัฐหรือไม่ก็ไปที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตไปลงทะเบียน
1: ค่ะ
0: นะครับเพื่อรับ 9,000 บาทจากรัฐบาล
1: ใช่
0: โอเคไหมนี่รับจากรัฐบาล
1: ค่ะ
0: กับ2นะเข้าไปในLINE@ของกท
1: ม.
0: เคลมแบงคอกอ่ะคือเคลมอันนี้เขาจะดูว่าเคลมความเสียหายรถเสียเครื่องมือทำมาหากินเสียหาย
1: ค่ะ
0: ส่งเข้าไปในแอปนี้เขาก็จะเคลมความเสียหายให้ต่างหากอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังไว้ในกทม.ทีนี้ต่างจังหวัดของพี่เนี่ยพื้นที่การเกษตรนาเสียหายวัวจมน้ำหมูตายเป็นคอกอย่างเงี้ยนะอันนี้เขาจะคำนวณให้เป็นตัวครับหมูตัวละเท่าไหร่ไม่เกินกี่ตัวไก่ตัวเท่าไหร่ไม่เกินกี่ตัววัวตัวเท่าไหร่ไม่เกินกี่ตัวนะครับเขาจะคำนวณให้หมดเลยมันเป็นสูตรคำนวณในการเยียวยาส
1: ่
0: วนนาข้าวเขาก็จะคำนวณให้ว่าไร่ละเท่าไหร่ไม่เกินกี่ไร่ไม่ใช่ทำร้อยไร่ได้ร้อยไร่ไม่ใช่แต่เขาจะให้กำหนดว่าไร่ละสมมติไร่ 1,100 บาทไม่เกิน20ไร่อย่างนี้เป็นต้นมีหลักเกณฑ์อยู่แล้วเพราะงั้นพี่ทวีศักดิ์เดี๋ยวไปดูนาซิให้ชัดว่ามันไม่ได้ผลผลิตแน่ๆแล้วนะ
1: ของพี่เป็นนาอะไร
0: ไปติดต่อลงทะเบียนรับความช่วยเหลือเยียวยาอันนี้ได้อยู่แล้วครับพี่ครับ
1: ก็เยียวยาด้านพืชสูงสุดไม่เกิน30ไร่ต่อครัวเรือน
0: มันจะมีหลักเกณฑ์อยู่
1: ถ้าข้าวก็ 2,240 บาทต่อไร่สูงสุดไม่เกิน 67,200 บาทต่อครัวเรือน
0: ครับ
1: ผ่านกรมส่งเสริมการเกษตรได้เลยค่ะ
2: คือตอนนี้ผมทราบข่าวว่าไอ้น้ำจากแม่น้ำปะจิงนครนายกเนี่ยมันผ่านแม่น้ำบางปะกงมาเนี่ย
0: ครับ
2: ทีนี้ประตูผมอยู่เขาเรียกอำเภอบางน้ำเปรี้ยวแต่มันเป็นคลอง19ตำบลหมอนทองเนี่ยทีนี้ประตูน้ำมันยังปิดอยู่ทีนี้บางคนก็บอกว่าเดี๋ยวประตูน้ำตรงนู้นจะพังตรงนี้จะพังถ้ามันพังมาเนี่ยคือมันก็จะท่วมมาตูมเลยไงก็กลัวว่ามันจะ
0: หมายถึงว่าอยากให้เปิดเพื่อจะไปออกบางปะกงใช่ไหม
2: ไม่ใช่ผมไม่อยากให้เปิดคือถ้าเปิดน้ำบางปะกงมันจะเข้ามาคร
0: ับ นั่นน่ะสิใช่ผมน้ำแม่น้ำมันสูงกว่าน้ำคลอง
1: แกกังวล
0: ใช่เขาไม่เปิดยังไงก็ไม่เปิดตอนนี้ประตูทดน้ำเขื่อนบางปะกงเขาก็ต้องจัดการบริหารจัดการส่วนนี้เพราะน้ำเหนือยังไงก็ปาจีนกับนครนายกก็ลงมาบางน้ำเปรี้ยวนี่แหละ
1: ค่ะ
0: มาหาบ้านพี่ทวีศักดิ์นั่นแหละครับพี่ครับ
2: ครับ
0: หนักคราวนี้หนัก
2: ตอนนี้น้ำมันท่วมบันไดขั้นถึงหนึ่งใช่ไหมทีนี้ผมดูจากวันที่3มาเนี่ยมันลดลงมาประมาณ5นิ้ว
0: ครับ
2: แล้วพอมาถึงเมื่อวานเนี่ยมันเริ่มขึ้นแล้วมันเริ่มขึ้นผมก็กลัว

0: ำจากบ้านสร้างเนี่ยมันจะทะลักเข้ามาเนี่ยครับ
1: อืมแต่ก็ต้องลงมาอีกนะพี่นะ
0: ฮะคือนี่ก็กลัวแต่มันทะลักเข้ามาเนี่ยมันจะจมนาข้าวเนี่ยครับ
1: มีเรือไหมอ่ะพี่ชีวิตปกติอยู่ที่นั่นน่ะ
0: ผมน่ะบ้านเดิมอ่ะในชื่อบัตรประชาชนน่ะอยู่ใกล้ๆบางขุนถนนครับอยู่แยกลำสาลีครับ
1: อ๋อ
2: ไม่แกถามพี่ถามว่ามี
0: แล้วผมก็มาทำนาที่39คลองบาง
1: เกี่ยวเนี่ยแล้วโซนนู้นก็เดี๋ยวต่อไปนี้เนี่ยอาจจะต้องมีเรือไว้ทุกบ้านเลยเนาะ
2: ใช่
1: เอาเรือพลาสติกนั่นแหละ
0: แต่ใต้ถุนบ้านเนี่ยใต้ถุนบ้านใหญ่เนี่ยคือมันท่วมแล้วพายเรือได้แต่ว่าที่ผมอยู่ในโรงยกพื้นขึ้นมาเนี่ยอีกนิ้วเดียวอ่ะมันจะท่วมแล้วมันจะเข้าห้องแล้วครับ
1: ครับครับครับพี่ครับได้ครับขอบคุณครับพี่ทวีศักดิ์ครับ
0: เดี๋ยวคุณถนอมครับผมจะคุยเรื่องมาตรา40แป๊บได้ไหมครับ
1: เอาคำถามสั้นๆมีคนต่อรออยู่
0: รอคุณถนอมจำผมได้ไม่ใช่ชื่อทวีศักดิ์ที่ไปผ่าตัดเอ็นขา
1: ครับ
2: คุณทวีศักดิ์สายหลุดไปแล้วหร
1: อโอเคสายหลุดไปไม่เนี่ยสายหลุดไปเอาตามนี้ก่อนเนาะเพราะว่ายังมีสายรอเพราะว่าไม่งั้นสายจะค้างคาผมก็พยายามจะไปให้เร็วนะครับเห็นว่าทีมงานก็ส่งสายมารออยู่นะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมท่านผู้ฟังด้วยนะอยู่หน้าจอโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ค่ะ
1: ใครมีปัญหาก็0626056609แล้วก็0227568848
2: ค่ะ
1: นะครับ
2: ค่ะ
1: ไปสระบุรีครับ
2: คุณเกียรติศักดิ์คะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: คุณเกียรติศักดิ์วันนี้มีปัญหาอะไรมาสอบถามคะ
3: อ๋อพอดีจะผมมาไต่เขาอยู่ที่มันที่เลี้ยงไก่เขาแต่ว่าตอนนี้มันน้ำไม่ไหลแล้วก็ผ้าใบมันก็ขาดหลังคามันรั่วแต่จริงๆแล้วน้ำไม่ไหลไอ้ตัวผมเองยังไม่ได้อาบน้ำ2-3 วันแล้วแล้วเดี๋ยวฟังคนนะแล้วพอดีเขาก็เถียงกับเขาเมื่อกี้นี้ก็คือไม่ได้อยู่แล้วคงไม่ต้องแล้วครับเพราะพรุ่งนี้ผมก็จะเข้ากรุงเทพผมก็ยังไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยเพราะปกติขาผมดีๆเนี่ยผมก็ทำงานแมสเซนเจอร์ผมวิ่งเก็บเงินอยู่เส้นเพลินจิตสาทรสีลมคลองเตยเนี่ยล่ะคือเส้นในกรุงเทพครับผมมาเก็บเงินเดือนผมว่า10,000 กว่าบาทแต่ผมมาอยู่ผมได
2: ้คุณเกียรติศักดิ์วันนี้มีปัญหาอะไรที่อยากจะให้เราช่วยอะคะ
3: ก็คือจะที่แรกจะให้เจ้าคุณหรือคุณยานัทไม่รู้เนี่ยจะให้ผมเรียกเจ้าที่อันจะให้ช่วยไอ้ทำน้ำให้หน่อยครับเพราะน้ำมันหยด
1: แต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนใจเขาจะเข้ากรุงเทพแล้วมาอยู่สระบุรีแล้วถ้างั้นก็ยกเลิกนะยกเลิกคำร้องนะ
3: ครับผมยกเลิกครับ
1: ครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ตอนแรกว่ากำลังประสบปัญหาต้องการความช่วยเหลือน้ำไม่ไหลไม่ได้อาบน้ำมาแล้วก็อยู่ก็ในสภาพที่ค่อนข้างจะลำบากอย่างนี้จะต้องประสานพม.ลงไปช่วยแต่ว่าในเมื่อพี่เขาตัดสินใจว่าไม่อยู่ละ
2: ไม่อยู่
1: จะเข้ากรุงเทพมาทีนี้ก็ยังงงอยู่ว่ากรุงเทพจะอยู่ไหนฝนมีบ้านให้อยู่ไหม
2: มีตอนนี้บ้านเช่าฝนก็น้ำท่วมเข้าบ้านแล้ว
1: น้ำท่วมเข้าบ้าน
2: แถวลาดพร้าว101
1: นะครับ
2: ตอนนี้ถ้าเกิดใครเนี่ยมีปัญหาเรื่องประสบปัญหาทุกข์ภัยนะแล้วก็น้ำท่วม7วันนะอย่าลืมเก็บเอกสารหลักฐานของท่านไว้ก็คือถ่ายรูปถ่ายแหละทุกจุดเลยหรือว่าถ่ายเป็นคลิปวิดีโอด้วยเพื่อไปประกอบกัน
1: ตอนนี้มันมีไม่ถึง7วัน
2: ไม่ถึง7วันก็มี
1: กับเกิน7วัน
2: ค่ะ
1: ถ้าเกิน7วันนี่ 9,000
2: ถ้าไม่เกิน 5,000
1: ถ้าไม่เกินก็ประมาณ 5,000 ใช่ไหม
2: 5,000 คร
1: ับก็ต้องดูตามข้อเท็จจริงซึ่งตรงนี้จะเถียงกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านนั้นก็ดูเถอะครับไปเรื่องถึงไม่ถึงเนี่ยแล้วก็คนที่ถูกน้ำล้อมด้วยอ่ะ
2: ใช่
1: คนที่ถูกน้ำล้อมเนี่ยอาจจะทรัพย์สินไม่เสียหายนะ
2: น้ำล้อม 5,000 พี
1: ่
2: น้ำล้อม 5,000
1: แล้วก็เขาแต่ว่าเขาออกไม่ได้ไง
2: ใช่
1: ออกไม่ได้ข้าวปลาอาหารก็อาจจะไม่มี
2: ค่ะ
1: แต่หรือบางทีก็ต้องลุยน้ำมาไกลๆใช่ไหมนะครับมารับถุงรับแรงต่างเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะครับก็เยียวยาเข้าไปด้วยเถอะนะกทม.ก็อย่ามารังเกียจรังงอนกับเรื่องแค่นี้นะท่านไปดูเวลาชาวบ้านต่างจังหวัดเขาประสบภัยน้ำท่วมนะน้ำท่วมน้ำล้อมน้ำอะไรเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จัดให้หมดเลยนะเชื่อผมเถอะอย่ามาขี้เหนียวอยู่กับเรื่องที่กับชาวบ้านที่น้ำท่วมชาวบ้านอยู่ตรงนี้นะ
2: ใช่
1: ดูแลเขาให้มันรู้สึกว่าได้รับการดูแล
2: ค่ะ
1: นะครับไม่งั้นมาถกเถียงกับชาวบ้านขอเอกสารโน่นนี่นั่นกทม.มีภาพถ่ายดาวเทียมมีข้อมูลมีครบทุกอย่างอยู่แล้วนะ
2: ไปสายคุณเอี่ยมต่อเลยจากอ่างทองค่ะสวัสดีค่ะคุณเอี่ยมคะ
4: จ้า
2: คุณเอี่ยมได้ยินไหมจ้า
4: ได้ยินจ้า
2: จ้าวันนี้มีอะไรให้ช่วยจ้าคุณเอี่ยมเรื่องที่ดินหรออ
4: ยากจะรู้ ว่าที่บ้านมันมีที่อยู่24ไร่3งาม40ตารางวา
2: จ้า
4: แล้วก็พอนั่นพ่อแม่ตายหมดก็จะไปออกให้ออกโฉนดอีเก่ามันหายแล้วก็แม่เขาขายให้คนข้างบ้านเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วเขาไปลักออกโฉนดทับแล้วก็ทีนี้ก็ทำอะไรไม่ได้เขามารังวัดตั้งแต่ปี6162น่ะเนี่ยทีนี้เราทำอะไรไม่ได้เพราะลูกๆคนที่ไปทำก็ตายแล้วผู้ใหญ่บ้านน่ะเพราะปีนี้เขาว่ามีทางการให้ออกโฉนดฟรีรังวัดฟรีเขาไปลักทำแม่เขาขายให้ไปหน่อยเฉพาะที่ปลูกบ้านหน่อยเดียว
1: ป้าเอี่ยมป้าเอี่ยม
4: จ้าจ้า
1: เดี๋ยวทีมงานเบาเสียงลงสักนิดหนึ่งนะ
2: ค่ะ
1: คุณแม่ป้าเอี่ยมยังอยู่ไหมอ่ะ
4: ไม่แล้วล่ะตายไปแล้ว
2: เสียแล้วค่ะ
4: บ้านนั้นก็ตายไปแล้ว
1: เดี๋ยวแล้วที่24ไร่เศษเนี่ยตอนนี้ใครครอบครอง
4: ตอนนี้ยกให้น้องสาวเป็นผู้ไอ้นั่นผู้จัดการมรดก
1: เป็นผู้จัดการมรดกเพราะฉะนั้นเมื่อน้องสาวเป็นผู้จัดการมรดกน้องสาวก็แล้วเอกสารสิทธิ์อะไรอ่ะครับ
4: จ้านี่มัน
2: นสสามป่ะคะ
4: นสสามขอนะ
1: นสสามที่ดินเนี่ยใบจองเป็นใบจอง
4: จ้า
1: แล้วไม่ไปเอาออกไม่ไปออกเป็นโฉนดเหร
4: อจ้าไปแจ้งเจ้าหน้าที่มันออกเป็นโฉนดเขาออกมารังวัดแล้วเรียบร้อยแล้ว
1: แล้วออกในชื่อของใครอ่ะครับ
4: ก็ผู้จัดการมรดกก่อนแล้วก็จะออกมาแฉที่หลังเขาบอกงั้นนะ
1: เ
4: ลยที่น้อง
1: แสดงว่าผู้จัดการมรดกก่อนผู้จัดการมรดกเอาน
2: สสามขอ
1: สามขอเนี่ยไปออกโฉนดแล้วในชื่อของผู้จัดการมรดกเพราะงั้น
4: โฉนดแล้ว
1: แล้วก็ต้องมาแบ่งกับทายาทแล้วทีนี้มีปัญหาอย่างไร
4: ก็คือเขาไม่ทำให้มันสีมันทั้งหมดมัน7ปีแล้วยังไม่ได้โฉนดออกมาเลย
1: ป้าเอี่ยม
4: พอเข้าไป
1: ป้าเอี่ยม
4: ก็เรียกเงิน
1: ป้าเอี่ยมป้าเอี่ยม
4: จ๊ะ
1: ตอบทีละประเด็นตกลงว่าผู้จัดการมรดกนั้นไปออกโฉนดเสร็จสิ้นแล้วหรือยัง
4: ยังไม่ได้ออกโฉนดยังไม่ได้ออกมาไปแจ้งเขาแล้วเขาว่าจะทำให้แต่ก็ยังไม่เห็นทำสักที
1: อยู่สำนักงานที่ดินอำเภออะไรอ
4: ยู่อำเภอตำบลลำคลองอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสิน
1: ธุ์แต่เจ้าตัวอยู่อ่างทองแต่ที่ดินนี้อยู่ที่กาฬสินธุ์อำเภอเมือง
4: อยู่ตำบลลำคลองอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสิน
1: ธุ์เอาอย่างนี้ป้าครับป้าครับ
4: จ้า
1: ป้าให้ผู้จัดการมรดกโทรมาที่รายการนะ
2: สาวอ่ะ
1: ให้ผู้จัดการมรดกโทรมาผมต้องการคุยกับผู้จัดการมรดกนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะประสานกับถ้าฟังแล้วได้ข้อที่จริงเป็นประการใดจะได้ประสานสอบถามไปทางเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ให้แต่ขอคุยกับผู้จัดการ
2: ค่ะ
4: ตอนนี้เลยเหรอคะ
1: จะเอาวันหลังครับวันหลังครับป้าบอกให้ผู้จัดการมรดกโทรมานะ
4: จ้า
1: หรือหลังไมค์เดี๋ยวป้าครับคุณป้าครับไม่ต้องไม่ต้องคุยแล้วไม่ต้องเล่าละเอาเรื่องเดียวเรื่องแค่นี้มันจบแค่นี้นะครับเดี๋ยวหลังไมค์ดึงสายเลยเดี๋ยวคุณกฤตดึงสายป้าไปแล้วไปขอเบอร์ของผู้จัดการมรดกไว้แล้วก็เดี๋ยววันหลังค่อยคุยกับผู้จัดการมรดกแล้วประสานกับเจ้าพนักงานที่ดินที่กาฬสินธุ์เอานะครับเพราะว่าฟังแล้วยังไม่รู้ข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของผู้จัดการมรดกเอานสสามขอไปขอออกโฉนดรังวัดจ่ายตังค์แล้วแต่บัดนี้ยังไม่ได้โฉนดเราก็อยากจะทราบว่าไปทำตามกระบวนการและขั้นตอนอย่างที่ป้าเอี่ยมว่าไหมเพราะป้าเอี่ยมอยู่อ่างทองนี
2: ่ใช
1: ่เพราะฉะนั้นก็ต้องคุยกับคนที่กาฬสินธุ์
2: จะได้ชัดเจนทีเดียว
1: ใช่นะครับแล้วก็ที่ดินลักษณะใบจองแบบนี้เนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องพื้นที่ป่าน
2: สสามขอ
1: แน่นอนนะครับเนี่ยที่แบบนี้นะ
2: ใช่
1: ไม่มีภาพถ่ายแผนที่ระวางนะครับ
2: ออกโฉนดได้เหรอฮะ
1: ออกได้ครับแต่ต้องไม่ไปทับซ้อนกับป่าเขาลำเนาไพรอ่ะ
2: แต่ประเด็นเนี้ยคือเขาอ่ะเอาไปขายผู้ใหญ่แล้วออกโฉนดทับพื้นที่ของป้าน
1: ี่แหละถึงต้องคุยกับ
2: ผู้จัดการ
1: ผู้จัดการมรดก พ่อแม่แบ่งขายไปส่วนหนึ่ง
2: จะได้ชัดเจนเน
1: า
2: ะ
1: นะครับแล้วที่แบบนี้มันมีภาพถ่ายแผนที่ระวังนะครับ
2: ค่ะก็ต้องไปสืบก่อนว่าพื้นที่เป็นพื้นที่ป่าหรือไม่นะเดี๋ยวป้าเอี่ยมถ้าฟังทีวีอยู่ก็ให้ทางผู้จัดการมรดกโทรศัพท์เข้ามาอีกครั้งหนึ่งไปสายต่อไปเลยคุณต่อหาค่ะสวัสดีค่ะคุณต่อหาคะ
5: ครับผมครับสวัสดีครับ
2: คุณต่อหาจากนครศรีธรรมราชนะคะสอบถามเรื่องทางสาธารณประโยชน์ที่จังหวัดมีผู้ใหญ่บ้านสร้างอาคารแล้วก
5: ็
2: เอ็นเข้ามาในที่ดังกล่าวร้องเรียนมา9ปีแล้วไม่เป็นผลจะทำอย่างไรล่ะคะ
1: อยู่อำเภออะไรครับเนี่ย
5: อำเภอเมืองครับ
1: อำเภอเมืองตำบลอะไรครับ
5: ตำบลท่าซักครับ
1: ท่าซักมีปัญหายังไงสภาพ
5: คือที่เมื่อก่อนที่พ่อ4คนพี่น้องเขาแบ่งที่ผ่าทางเป็นถนน4เมตรแล้วข้าง2ข้าง4คนพี่น้องเขาแบ่งครึ่งทีนี้ทางเนี่ยวายเพื่อที่จะทำทางเข้าแต่ทีนี้พอจะทำทางเข้าทำไม่ได้เพราะผู้ใหญ่เขามาสร้างอาคารกีดขวาง
1: ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้าน
5: โรงเรียนอบต.ไปแล้วอำเภอไปแล้วเขาให้รังวัดพอรังวัดเขาบอกว่าอบต.ไม่มีงบประมาณผมเรียกรายงบประมาณจากพี่น้องที่มีพื้นที่อยู่ด้านในเสียค่ารังวัดไป 6,000 กว่าบาทพอมารังวัดแล้วปักหลักเขตแล้วแต่พออยู่ๆก็ผู้ใหญ่บอกว่าทางนี้ไม่ชัดเจนทั้งที่เจ้าหน้าที่ที่ดินมารังวัดออกเรียบร้อยแล้ว
1: แล้วปัญหาอยู่ที่ใคร
5: ฮัลโหลครับ
1: แล้วปัญหาอยู่ที่ใครครับ
5: คือเนี่ยผมก็ยังงงอยู่เพราะว่าเขากำลังผมว่าคือจริงๆแล้วผู้ใหญ่กับพ่อพยายามที่จะเบี่ยงเบนทางสาประโยชน์ที่ยกมาไว้ข้างแต่พ่อผมนั่นคืออุทิศไว้ตรงกลางเพราะที่เขาผ่ากลางสี่พี่น้องเขาทำทางเข้าออกได
1: ้ตอนนี้พ่อก็ยังอยู
5: ่พ่อเสียชีวิตแล้วครับ
1: พ่อเสียชีวิตแล้ว
5: ครับ
1: แล้วไอ้ทางที่ว่าเนี่ยยกให้เป็นทางสาธารณะแล้วหรอครับ
5: ครับผมครับมีหนังสือพ่อเซ็นเรียบร้อยครับ
1: ยกเป็นทางสาธารณะ
2: อ๋อยกไปแล้ว
1: ก็อบต.ก็ต้องดูแลทางสาธารณะนี้ถ้าอย่างนั้น
5: ใช่ครับ
1: ทีนี้แล้วเรามีปัญหาอะไรกับทางนี้อ่ะครับตัวคุณเองอ่ะ
5: คือเพราะผมจะต้องการทำทางนี้เข้าไปเพื่อที่พื้นที่ผมอยู่ด้านในครับ
1: เราก็ใช้ทางได้อยู่แล้วมันติดปัญหาตรงไหนอ่ะคร
2: ับ ก็ใช้ทางสาธารณะได้มั้ยคะ
5: มันใช้ไม่ได้ครับคือเพราะว่าทางที่จะทำเนี่ยคือมันยังไม่เป็นทางที่สมบูรณ์ที่เมื่อก่อนคือเดินได้แต่ตอนนี้คือพอผู้ใหญ่สร้างอาคารก็คือเรา
2: ผู้ใหญ่สร้างอาคาร
1: ผู้ใหญ่สร้างอาคารอะไรเข้ามาในทาง
5: อันนี้ประสงค์หมู่บ้านครับ
1: ของหมู่บ้านล้ำเข้ามาในเขตทาง
5: สาธารณะโบสถ์ครับ
1: ก็เลยทำให้เราไม่สามารถเข้าออกได้
5: ครับ
1: ไม่สามารถเข้าออกได้แล้วบอกให้รื้อก็ไม่รื้อเหรอ
5: ครับผมเขาบอกว่าให้ฟ้องศาลถ้าศาลสั่งรื้อเขาจะรื้อทีนี้เราชาวบ้านจะไปเอาตั้งที่ไหนไปฟ้องศาลครับ
2: แล้วตรงนี้มีกี่คนที่ได้รับผลกระทบจากทางที่เข้าไม่ได้คะ
5: คือตอนนี้คือเมื่อก่อนนะที่เป็นชื่อพ่อตอนนี้มาชั้นลูกก็ประมาณ20รายที่อยู่ข้างใน
1: เอาอย่างนี้ถ้างั้นพี่เบื้องต้นเนี่ยอำเภอเมืองเนาะ
5: ครับผม
1: เบื้องต้นเนี่ยไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ให้อัยการยังไม่ต้องฟ้องก่อนครับไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยให้ช่วยเชิญผู้เกี่ยวข้องมาเจรจาไกล่เกลี่ยก่อน
2: พี่จริงๆเขาคุยกับทีมงานแล้วเขาบอกว่าฟ้องอยู่เรื่องฟ้องอยู่ที่อัยการแล้ว
1: ฟ้องแล้วเหรอตอนนี
5: ้ก็คือเมื่อก่อนตอนปี62ผมร้องเรียนอบต.และอำเภอแล้วก็ไปแจ้งความกับร้อยเวร
1: ไม่ต้องเล่ายาวขนาดนั้นเอาว่าตอนนี้คุณฟ้องใครแล้ว
5: คือตอนนี้ร้อยเวรฟ้องผู้ใหญ่ครับเพราะว่าร้อยเวรเรียกผู้ใหญ่ไปไกลเกลี่ยว่าให้รื้อแต่ผู้ใหญ่ไม่รื้อผู้ใหญ่รับทราบ
1: ก็แสดงว่าคุณไปแจ้งความดำเนินคดีไว้ร้อยเวรก็สรุปสำนวนส่งอัยการใช่ไหมทางนั้นใช่ไหม
5: ครับครับ
1: ก็แสดงว่าเขาแสดงว่าผู้ใหญ่บ้านบุกรุกนี่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้การบุกรุก
5: ใช่ครับร้อยเวรแจ้งบุกรุกครับ
1: บุกรุกแล้วคดีไปถึงศาลหรือยัง
5: ยังครับ
1: ตอนนี้คดีอยู่ที่ไหน
5: อัยการครับ
1: ก็ต้องงั้นก็ถ้าอย่างนั้นก็ต้องรออัยการสรุปสำนวนว่าจะฟ้องตามที่พนักงานสอบสวนส่งสำนวนไปอัยการหรือไม่ข้อหาบุกรุกครับ
5: ครับ
1: ก็นั่นแหละก็แสดงว่ามันไม่มีอะไรแล้วนี่มันเป็นทางไปอย่างนี้เป็นคดีเป็นรูปคดีเรียบร้อยแล้วครับ
5: ครับครับ
1: พี่ก็อย่าไปตื่นเต้นพี่มาถามเริ่มต้นใหม่มันก็จะยุ่งเพราะว่าหนึ่งมันเกิดข้อพิพาทกันมาก่อนเมื่อเกิดข้อพิพาทกันมาก่อนพี่ก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ใหญ่ถูกต้องไหม
5: ครับ
1: แล้วพนักงานสอบสวนก็รับแจ้งความแล้วสอบเสร็จปั๊บก็สรุปว่ามีการบุกรุกจริงในสำนวนของพนักงานสอบสวนแล้วก็ส่งอัยการเพื่อจะไปฟ้องศาลแต่ตอนนี้เรื่องยังอยู่ที่สำนักงานอัยการถูกต้องไหมครับ
5: ครับผมครับ
1: พี่ไปตามที่อัยการได้ว่าคดีตอนนี้จะสั่งฟ้องเมื่อไหร่เพราะว่าตำรวจก็ส่งไปแล้วถูกต้องไหมครับ
5: ครับผม
1: ถ้าสำนวนของพนักงานสอบสวนที่ส่งฟ้องไปอัยการเห็นว่ายังไม่รัดกุมเพียงพอยังอ่อนอยู่เขาอาจจะส่งกลับมาให้ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยสอบเพิ่มได้แต่ถ้าหากว่าข้อมูลมันสมบูรณ์แล้วสำนวนมันสมบูรณ์แล้วนะครับเขาก็จะบอกให้พนักงานสอบสวนเนี่ยเอาตัวผู้ต้องหาในคดีนี้ก็คือผู้ใหญ่เนี่ยก็ส่งอัยการอัยการก็พาตัวไปฟ้องศาล
2: ค่ะ
5: ครับผมคร
1: ับเพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องรอให้กระบวนการมันเดินต่อไปนะไม่งั้นพี่จะถามแล้วก็เลยสับสนงงงวยกันไปหมดว่าเรื่องมันไปยังไง
2: ไปเริ่มต้นตั้งแต่แรก
1: นะถ้างั้นคดีมันไปตามเส้นทางที่พี่ไปร้องทุกข์กล่าวโทษไว้แต่ก่อนแล้วนะครับเอาตามนั้นนะครับพี่ครับ
2: สวัสดีค่ะพี่
1: ครับสวัสดีครับ
5: ผมครับ
2: นี่ไปอยู่ขั้นของอัยการแล้วก็ต้องรอเน
1: า
2: ะ
1: ก็ต้องรอสำนวนนะครับว่าอัยการจะสรุปแล้วก็ส่งฟ้องเมื่อไหร่นะครับการฟ้องคดีเนี่ยน้องฝนเราซึ่งเป็นผู้เสียหายเนี่ยผู้ที่พี่ต่อหาเนี่ยเขาสามารถฟ้องศาลได้เองนะฟ้องเป็นคดีอาญาบุกรุกสามารถฟ้องได้เอง
2: ฟ้องได้โดย
1: ไปหาทนายความนะครับไปฟ้องศาลข้อหาบุกรุกได้เองเลยนะเพราะฉะนั้นในข้อหาที่เราต้องการก็คือให้ชดใช้ให้ศาลลงโทษจำคุกข้อหาบุกรุกก็ว่าไปนะครับแต่ว่าคดีที่ผู้เสียหายฟ้องเองเนี่ยทางศาลนี่ต้องไต่สวนก่อนก่อนจะรับฟ้องไต่สวนก่อนว่ามันถูกผิดจริงไหมใช่ไห
2: ม
1: อันนี้ศาลต้องไต่สวนแต่ถ้าคดีเดียวกันนี้แจ้งความตำรวจทำคดีแล้วส่งอัยการอัยการฟ้องศาลไม่ต้องไต่สวนเลยศาลประทับรับฟ้องเลยเพราะถือว่าอัยการฟ้องเอง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เป็นโจทย
2: ์พี่มีสายมารอนะคะ
1: ครับ
2: เป็นหลวงพี่พงเทพจากปทุมธานีค่ะ
1: นมัสการครับหลวงพี่ครับ
2: นมัสการค่ะ
6: หลวงพี่นะคุณโยมนะ
1: ครับหลวงพี่มีเรื่องประการใดครับท่านครับ
6: คืออย่างนี้นะคุณโยมพอดีโยมพ่อเนี่ยซึ่งอายุ88แล้วเนาะท่านดูแลตัวเองไม่ได้แต่ท่านถูกภรรยาท่านไล่ออกมาจากบ้านเนาะ
2: และ
6: ท่านต้องการที่จะแบบว่าทรัพย์สินอะตอนนี้ก็เป็นชื่อของภรรยาท่านหมดใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือเป็นรถเนี่ยแต่ตอนนี้ท่านก็จะไม่ได้ไปอยู่วัดกับพระนี่แหละ
2: คือพ่อของหลวงพี่มาอยู่ที่วัดแล้วตอนนี
6: ้ใช่โยมพ่อนี่คือโยมพ่อของพระเนี่ยพระก็เป็นลูกของท่านเป็นลูกคนเดียวอะเนาะ
2: ค่ะ
6: แล้วท่านก็ร้อนใจคือบอกว่าท่านต้องมาลำบากอยู่อย่างนี้แต่ท่านอยากแต่งงานกันนะคุณโยมเนาะ
2: ค่ะ
6: ที่ดีเล่นจดทะเบียนสมรสกันนะ
2: ค
6: ่
2: ะตอนนี้ยังจดอยู่ใช่ไหมคะหลวงพี
6: ่อะไรนะ
2: ยังจดอยู่ใช่ไหมคะหลวงพี่ตอนนี้โยมพ่อค่ะกับภรรยาเห็นว่านอกใจ
6: โยมพ่อตอนนี้อยู่ที่วัดไงโยม
1: อย่างนี้ครับหลวงพ่อครับภรรยาของพ่อเนี่ยเป็นแม่ของหลวงพี่ไหมครับ
6: ไม่ใช่
1: เป็นแม่เลี้ยงใช่ไหมครับ
6: เป็นใช่เป็นแม่เลี้ยง
1: เป็นแม่เลี้ยงนะครับเอาละอย่างนี้ครับสรุปความอย่างนี้ครับท่านครับก็คือว่าโยมพ่อของหลวงพี่พงเทพเนี่ยมีภรรยาใหม่จดทะเบียนสมรสเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็ถูกภรรยาที่จดทะเบียนสมรสเนี่ยไล่ออกจากบ้านไม่มีที่ไปพระลูกชายก็เลยเอาโยมพ่อเนี่ยมาอยู่ด้วยที่วัดนะขณะนี้เพราะไม่มีที่อยู่
6: ไม่มีคนดูแล
1: ทีนี้หลวงพี่จะถามว่าอย่างไรครับ
6: จะถามว่าโยมพ่อต้องการที่จะฟ้องหย่าเรียกสินสมรสเนี่ยแบ่งซึ่งกันเนี่ย
1: ครับ
6: โยมพ่อสามารถทำได้ไหม
1: ถามหลวงพี่อย่างนี้ครับหลวงพี่บ้านของโยมพ่อน่ะอยู่อำเภออะไรครับ
6: อยู่ที่ซื้อใหม่นี่นะ
1: ปัจจุบันที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของโยมพ่อน่ะอยู่จังหวัด
6: ที่จำทะเบียนบ้านอยู่ท่าข้ามเนาะอยู่ท่าข้าม
7: บ
6: ้
7: าน
6: สินทวีสุข4เนาะ
1: อยู่ที่ไหนอ่ะเขตอะไรอำเภออะไรอ่ะคร
6: ับ ท่าข้ามเขตอะไรโยมพ่อ บางขุนเทียนนะคุณโยมเน
1: า
6: ะ
1: บางขุนเทียนอ๋ออยู่บางขุนเทียนท่าข้ามบางขุนเทียนนะก็แล้วทรัพย์สินที่โยมพ่อกับแม่เลี้ยงเนี่ยอันนี้คือหาด้วยกันมาใช่หรือเปล่าครับ
6: เป็นที่โยมพ่อเขาก็เปรียบเสมือนก็ว่าหาด้วยกันมาแต่จริงๆแล้วโยมพ่อแต่ก่อนท่านมีที่มีตึกมีอะไรแล้วก็ขายมามีมรดกจากคุณปู่นะแต่ท่านก็ขายแล้วก็มาอยู่กับทางนี้เน
1: า
6: ะ
1: มาอยู่ทางนี
6: ้ทางแม่เลี้ยงเนี่ยนะ
1: แล้วพอซื้อทรัพย์สินขึ้นมาที่จะฟ้องแบ่งเนี่ยพอซื้อแล้วเนี่ยรายการทรัพย์สินใครเป็นชื่อมีเจ้าของใครมีชื่อเป็นเจ้าของ
6: ภรรยาเขา
1: ก็มันจะกลายเป็นสินสมรสแหละทีเนี้ยเพราะมันมีชื่อภรรยาเอาอย่างนี้ครับหลวงพี่ครับอยู่ท่าข้ามอยู่ท่าข้าม
2: บางขุนเทียน
1: บางขุนเทียนภูมิลำเนาอยู่ท่าข้ามบางขุนเทียนก็ไปที่สำนักงานอัยการศาลธนบุรีอยู่ตรงซอยวัดสิงห์นะครับท่านครับ
6: อ๋ออยู่วัดสิงห์ใช่ไหม
1: ใช่ครับซอยวัดสิงห์ไปที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิศาลธนบุรีเพื่อให้อัยการเนี่ยนะเชิญภรรยาของโยมพ่อนั่นแหละมาเจรจากันเรื่องสินสมรสนะครับจะแบ่งกันยังไงจะขายจะแบ่งกันยังไงให้อัยการช่วยไกล่เกลี่ยตรงนี้ให้ก่อนแต่ถ้าหากว่าไกล่เกลี่ยแล้วไม่สำเร็จนะครับก็จำเป็นจะต้องหาทนายความฟ้องหย่าฟ้องหย่านะต้องฟ้องหย่านะหรือเขาอาจจะต้องการอยากหย่าอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องหย่าพร้อมกับการ
6: ต้องการฟ้องหย่า
1: ใช่ครับฟ้องหย่าแล้วก็แบ่งสินสมรสครับใช่ครับฟ้องแบ่งสินสมรสเพื่อให้ง่ายเนี่ยยังไม่ต้องฟ้องง่ายเลยไปพบอัยการก่อนแต่ถ้าอัยการไกล่เกลี่ยแล้วไม่สำเร็จก็ต้องหาทนายความฟ้องหย่าแล้วก็แบ่งสินสมรสครับรีบทำใช่นะครับเพราะว่าทรัพย์เนี่ยมันอยู่ในชื่อของภรรยา
2: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้เขาอาจจะยักย้ายถ่ายโอนไปไหนต่อไหนซึ่งถามว่าโดยหลักแล้วถ้ามันมีใบสมรสของคู่สมรสอยู่เนี่ยจะไปโอนก็ไม่ง่ายแต่ก็ไม่แน่
2: เพราะถ้าเป็นชื่อของภรรยาคนเดียวอ่ะยักย้ายถ่ายโอนก็ง่าย
1: มันทำได้แต่ว่าก็ไม่ง่ายเพราะว่าเวลาจะโอนเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ดินเนี่ยเขาจะดูว่าสามีคุณมีนี่คุณมีคุณเป็นมีคู่สมรสนี
2: ่
1: ต้องเอากู้สมรสมาเซ็นทีนี้ถ้าเขาบอกเฮ้ยสามีฉันเขามอบให้ฉันคุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่พูดนะถ้าเกิดมีปัญหาภายหลังคุณต้องรับผิดชอบนะคุณจะรับโอนถ้ามีปัญหาเขามีสามีนะคุณรับโอนไหมรับโอนก็จะเซ็นแล้วก็บันทึก
2: เพราะเจ้าหน้าที่ที่
1: เพราะอะไรคนซื้อจะมีปัญหาใช่
6: ใช่คร
1: ับหลวงพ่อเข้าใจแล้วนะ
6: เข้าใจครับแต่นี้โยมพ่อเขาอยากจะให้ทางคุณทนายช่วยท่านหน่อยแบบช่วยหน่อยจะได้ไหมคือแบบว่า
1: ทนายที่จะช่วยเมื่อกี้คุยกับหลวงพ่อแล้วว่าคนที่จะช่วยหลวงพ่อได้ดีที่สุดคืออัยการอัยการคือทนายของแผ่นดินนั่นแหละครับที่ผมบอกให้ไปที่วัดสิงห์นั่นแหละช่วยฟรี
2: ให้โยมพ่อไป
1: ช่วยฟรีแต่ถ้าหากว่าเขาไกล่เกลี่ยแล้วไม่สำเร็จเพราะยังไงเนี่ยการฟ้องคดีเนี่ยนะครับต่อให้ไปฟ้องศาลก็ไกล่เกลี่ยไกล่เกลี่ยก่อนทุกครั้งตอนนี้เรายังไม่ต้องฟ้องไงไม่ต้องเสียเงินค่าทนายไง
2: เราก็ไกล่เกลี่ย
1: ก็ให้อัยการช่วยไกล่เกลี่ยไกล่เกลี่ยสำเร็จจบตกลงกันไปโอนไปแบ่งกันจบไกล่เกลี่ยไม่จบก็ไปศาลนะครับเอาตามนั้นนะหลวงพ่อนะต้องไกล่เกลี่ยไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก่อนครับครับ
6: เจริญพรนะคุณโยม
1: ครับกราบนมัสการครับท่านครับกราบนมัสการครับ
2: น่าจะไม่ทันอีกสายสาย
1: คุณสุวรรณจากพิจิตรสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
7: สว
2: ั
7: สดีค่ะ
1: มีเรื่องอะไรด่วนจีครับ
7: มีเรื่องอยากจะขึ้นศาลวันที่9พฤศจิกายนนี้ค่ะ
1: ลูกชายเสียชีวิตแล้วมีหมายมาศาล
7: ได้11 12ปีนี้มีหมายศาลมาว่าให้เอาเอกสารไปยืนยันแล้วก็เขามีทำงานอยู่โรงงานมีสวัสดิการมีเงิน
1: เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับ
7: แล้วก็
2: เหลือไม่ถึง2นาที
1: คุณสุวรรณ
7: หายมา11 12ปีแล้ว
1: คุณสุวรรณครับ
7: ค่ะ
1: มีหมายศาลมาถึงใคร
7: มาถึงบ้านเลขที่ค่ะแต่พ่อเขายังอยู่พ่อน่ะลูกของฉันน่ะยังอยู่
1: แล้วหมายเนี่ย
7: ลูกชายฉันยังอยู่มีชีวิตอยู่แต่ลูกชายฉันเสียนานแล้ว
1: แล้วมีปัญหาอย่างไร
7: มีปัญหาคือว่าเขาให้ไปยืนยันที่ศาลแรงงานกลาง
1: ยืนยันว่ายืนยันว่าม
7: ีทายาทหรือเปล่า
1: ว่ามีทายาทหรือเปล่า
7: ถ้าคุณไม่ติดใจก็จะนิ่งเฉย
1: เอาอย่างนี้ครับเดี๋ยวสามารถจะส่งหมาย

0: เอกสารมาให้ผมได้ไหม
1: ใช่เอกสารไปเหรอคะ
0: ใช่เดี๋ยวก็จะส่งผ่านไลน์สั่งส่งทางเฟซบุ๊กก็ได้ไม่เป็นไรครับป้าครับเดี๋ยวผมดูให้นะเดี๋ยวให้ดูให้ให้ทนายอาสาดูให้เดี๋ยวหลังไมค์ดึงสายป้าสุวรรณไปนะแล้วก็เดี๋ยวขอหมายสารมาดูว่ามันคือเรื่องอะไรนะครับดูแล้วก็ไม่น่าจะซับซ้อนอะไรนะครับเวลาหมดแล้วครับน้องฝนขอบคุณทุกท่านท่านที่ทางวิทยุแล้วก็ดูทีวีด้วยครับ
2: ใช่ค่ะเรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมอยู่รวมไปถึงเรื่องทุกข์ของชาวบ้านก็คืองานของเรานะคะพี่ถนอมและฝนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ชุดไทยจักรพรรดิชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหามนเทียนใช้เป็นสถานที่สำหรับพระราชพิธีเฉลิมราชมนเทียนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระที่นั่งจักรพรรดิหมายถึงที่อยู่ของพระมหาจักรพรรดิราชซึ่งตามพระราชนิติธรรมประเพณีพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ได้หรืออาจประทับแรมเพียง1หรือ2ราตรีต่อจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระราชมณีหรือพระราชวังอื่นตามพระราชอัธยาศัยชุดไทยจักรพรรดิเป็นชุดแบบไทยแท้แบบหนึ่งตัวสิ้นใช้ผ้าไหมหรือยกทองเอวจีบข้างหน้ามีชายพกห่อประจีบแบบไทยสีตัดกับผ้านุ่งเป็นชั้นที่หนึ่งก่อนแล้วใช้ผ้าห่มปักอย่างสตรีบรรดาศักดิ์สมัยโบราณห่มทับประจีบอีกชั้นหนึ่งใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศแบบไทยจักรี

มาติดตามข่าว NBT News เวลา 15:00 นค่ะสถานการณ์น้ำในจังหวัดอ่างทองวันนี้ภาพรวมยังทรงตัวโดยระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดลดลงประมาณ10เซนติเมตรห่างจากตลิ่งประมาณ 1.4 เมตรแต่พื้นที่โดยรอบอำเภอเมืองยังคงเดินหน้าสูบน้ำโดยบริเวณหน้าสารกลางเครื่องสูบน้ำจากปภ.ลำปางและกรมชลประทานสลับกันเดินเครื่องเนื่องจากน้ำยังรั่วซึมเข้าตามแนวคันกั้นน้ำรวมถึงสูบน้ำออกจากท่อที่ระบายมาจากพื้นที่ชุมชนเช่นเดียวกับบริเวณชุมชนวัดต้นสนริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ยังคงเดินเครื่องสูบน้ำเช่นกันรวมถึงบริเวณแนวถนนด้านหลังวัดต้นสนขณะที่กรมชลประทานแจ้งว่าวันนี้จะปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจาก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพงศิษฐ์ ทิฐาวร อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวถึงข้อกังวลสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราที่อาจจะกินระยะเวลายาวนานนายกรัฐมนตรีได้กำชับและสั่งการให้แก้ปัญหานี้โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีแต่ละคนไปดำเนินการทั้งนี้จะรวบรวมเรือผลักดันน้ำที่สามารถหาได้เข้าไปติดตั้งที่ปากแม่น้ำบางปะกงให้มากที่สุดโดยน่าจะติดตั้งได้80ลำสำหรับการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัย 14,000 ครัวเรือนขณะนี้มีจังหวัดสระแก้วสมุทรปราการและกระบี่ที่เริ่มรับเงินแล้วส่วนกรณีชาวแฟดเคหะคลองจันทน์สะท้อนว่าอาจไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขน้ำท่วมน้ำล้อม7วันนายนิรัตน์ยืนยันว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์คุณากรคดธีรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยพลตำรวจตรีกฤษดาพันเกษมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแถลงข่าวผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญสามารถยึดยาบ้าได้กว่า5ล้าน6แสนเม็ดเคตามีน10กิโลกรัมรถบรรทุก1คันรถกระบะ2คันและผู้ต้องหา4คนจากการที่ตำรวจประจำด่านตรวจหาดรั่วอำเภอวังชิ้นตรวจค้นรถกระบะและพบยาบ้ากว่า2ล้าน4แสนเม็ดซุกซ่อนปะปนมากับพืชผลการเกษตรจึงจับกุม2ผู้ต้องหาต่อมาสกัดจับรถเป้าหมายและควบคุมตัว2ผู้ต้องหาพร้อมยาบ้า318มัดจำนวนกว่า3ล้าน1แสนเม็ดและเคตามีนประมาณ10กิโลกรัมจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การว่ารับยาเสพติดมาจากจังหวัดเชียงรายกระแสการเรียกร้องการปรับปรุงบรร

0: อากาศการเรียนที่ดีได้ขยายตัวไปยังเบลเยียมอีกประเทศโดยล่าสุดกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเมืองริเอสได้พากันออกมาชุมนุมบนท้องถนนเพื่อแสดงการต่อต้านการปฏิรูปการศึกษาที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยการปฏิรูปได้มีการเพิ่มชั่วโมงการเรียนการสอนและปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาซึ่งนักเรียนผู้ประท้วงต้องการให้ลดเวลาเรียนอยู่ในระดับเดิมลดชั่วโมงการสอนของครูปรับขนาดห้องเรียนไม่ให้แออัดและจัดหาบุคลากรมาทดแทนครูสาขาที่ขาดแคลนส่วนบรรยากาศการประท้วงที่ส่อเขารุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยมีการจุดไฟเผาทำลายทรัพย์สินขว้างพลุและก้อนหินใส่เจ้าหน้าที่ด้วยรัฐบาลฝรั่งเศสเปิดเผยภาพประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงขณะอยู่บนเรือฟริเกตของกองทัพระหว่างที่ไปชมการทดสอบยิงขีปนาวุธนำวิถีข้ามทวีปโดยรายงานข่าวระบุว่าเป็นอาวุธที่สามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์รุ่นใหม่รุ่น M51.3 ซึ่งเป็นรุ่นย่อยที่พัฒนามาจากรุ่น M51 ได้การทดสอบเป็นการยิงขีปนาวุธขึ้นจากเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ที่บริเวณด้านน้ำนอกชายฝั่งแคว้นบริตานีแต่ก็ไม่มีการบรรจุหัวรบจริงขณะยิงแต่อย่างใดส่วนผลการทดสอบมีการระบุว่าขีปนาวุธได้ไปตกลงในด้านน้ำมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตรตามแผนการที่วางไว้ช่วงต่อไปรับชมรายการ Thailand Connect ค่ะ
1: มงคล38ประการประการที่26ฟังธรรมตามการหาโอกาสศึกษาหลักธรรมและข้อคิดที่ดีเพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่เวลาของไทยแลนด์คอนเนคครับวันนี้7ตุลาคม2569ครับตรงนี้อาจารย์เศรษฐ์ครับ
1: ค่ะสิริพรแสงนินค่ะ
2: ครับนพรุตกำทองครับ
0: เราเหมือนคนไม่เจอกันแบบมาเจอกันทีไรก็แนะนำชื
1: ่อ
2: ต้องแนะนำให้เรายังไม่ค่อยดังเท่าไหร่
1: ทักทายกันก่อนทักทายกันก่อนเนาะ
0: ไทยแลนด์คอนเนคนะก็หลายเรื่องนะครับวันนี้ที่เตรียม
1: แล้วก็ในเรื่องของเข
0: ้
1: ากล่องนะคะ Grab A Go ค่ะคุณนพรุต
2: ครับแล้วก็เรื่องของผม
0: คือเรื่องอะไร
2: ที่พักคนชราน ี่อ๋อเมืองการครับ
0: กาญจนบุรี
2: ครับผม
0: เพราะว่าตอนนี้เป็นประเด็นใหญ่มากแล้วก็อย่างถ้าเรื่องของข้าวเนี่ยเข้าใจว่าขยายความมาจากสัปดาห์ที่แล้ว
1: ใช่ถูกต้องอ
0: ันเดียวกับของอาจารย์เชนแม่เนี้ย
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: แหละ
1: เดี๋ยวเรามาชิมกันในรายการหรือเปล่าม
0: ีไหม
1: ไม่มี
2: ไม่มีนะเพราะตอนนี้คนหากันให้ควักเลยล่ะตอนนี้
0: อยากชิม
2: เพราะว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของทางมหาวิทยาลัยสงขลาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็ได้ทำร่วมกันนะคะกับทางด้านอาจารย์เชนก็มีการแบบสนับสนุนแล้วก็ไหนยังไงเดี๋ยวต้องมาติดตามกัน
0: ตอนนี้คือเราได้ข้าวกล่องมาแล้วแต่ว่าเรายังไม่กินเดี๋ยวอีก18เดือนข้างหน้าเรา
1: ต้องรอไปพร้อมกันใช่ไหมคะ
0: กินเวลาเราน้อยเข้าเรื่องกันเลยโอ้เวลาหมดคืออย่างนี้ตอนนี้สถานการณ์น้ำเนี่ยถ้าดูในหลายพื้นที่เนี่ยเริ่มที่จะคลี่คลายเพราะว่าท่วมมาก่อนเริ่มที่จะระดับน้ำลดลงแล้วอย่างวันนี้เกิดเจ้าพระยาก็เข้าใจว่าพื้นที่ที่จะต้องจับตากันในระยะต่อไปก็ยังมีอยู่อย่างที่ฉะเชิงเทราตอนนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นพื้นที่ปลายน้ำและที่จะลงเจ้าพระยาแล้วแล้วก็เป็นจังหวัดที่รับมวลน้ำจากปราจีนบุรีที่ตอนนี้ท่วมอยู่เยอะๆเนี่ยก
2: ็
0: เดี๋ยวก็จะไหลเข้าสู่จังหวัดฉะ

0: าจีนที่บ้านสร้างเนี่ยคือแม่น้ำจบไปที่ตรงนั้น
1: มาเจอกัน
0: เป็นแม่น้ำมาประกง
2: ครับ
0: อำเภอบ้านสร้างหนัก
2: ครับ
0: ไม่เชื่อลองไปถามคนในพื้นที่ได
1: ้
2: ถามท่านนายอำเภอท่านนายอำเภอโดนไปแล้ววันนี
0: ้สถานการณ์เนี่ยหนักหน่วงแล้วน้ำเนี่ยระดับน้ำหลายเมตรเราเข้าภาพเลยก็ได้ภาพเราเตรียมไว้เยอะแยะนะอย่างดูที่ฉะเชิงเทรานะ
2: ครับ
0: ฉะเชิงเทราเนี่ยสถานการณ์ช่วงตั้งแต่ฝนตกแรกๆเลยผมโทรไปถามในพื้นที
1: ่
0: อันนี้ภาพตั้งแต่วันที่2ตุลาคมในภาพนี่คือถนนเขาเรียกถนนรพช.สุวิทวงศ์ไปที่สมุทรปราการตรงบางบ่
2: ออ
0: ันนี้ถนนนะไม่ใช่คลองคุณผู้ชมแล้วพายเรือกันแบบนี้ได้เลย
2: เขาเรียกว่าไอ้ถนนสุขุมวิทสายเก่า
0: ถนนเก่าและเส้นนี
2: ้สายเก่าครับแต่ก่อนจะไม่มีทางบางนาตราดนี่จะไม่
1: ม
2: ีถ้าเวลาจะไป8ลิ้วหรือไปชลบุรีต้องไปสมุทรปราการแล้วเข้าทางเส้นนี้
0: ใช่
2: สายเก่า
0: ไปกรุงเทพได้ตรงนี้เป็นการเชื่อมโยงตรงนี้น้ำก็ท่วมแบบนี้เต็มไปหมดเลยอันนี้ภาพนะแล้วก็เท่าที่สอบถามในพื้นที่เห็นบอกน้ำมันท่วมตั้งแต่ช่วงฝนตกปลายเดือนกันยาแรกๆแล้วก็เท่ากับว่าก็ท่วมพร้อมๆกับกรุงเทพเรานี่แหละช่วงปลายเดือนกันยาอันนี้ภาพช่วงตุลาก็ยังเป็นแบบนี้ฉะนั้นดูภาพถัดไปคำถามวันนี้ก็เลยบอกว่าทำไมวันนี้มันก็ยังท่วมแบบนี้อยู
2: ่
0: นะเพราะว่าในพื้นที่ของฉะเชิงเทราแล้วดูถัดไปก่อนนะแต่นี้จะได้ให้เห็นภาพช่วงตั้งแต่วันที่24เป็นต้นมา24 25 26ดูภาพถัดไปนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยคือฝนเนี่ยมันจะตกในพื้นที่ของฉะเชิงเทราอย่างต่อเนื่องเหมือนกับกรุงเทพแต่จะหนักอยู่ในพื้นที่ของตอนบนนะนี่เป็นภาพจำลองมานะครับในพื้นที่ของอำเภอสนามชัยเขตอำเภอท่าตะเกียบแล้วก็พนมสารคามดูภาพถัดไปเราก็จะเห็นสื่อรายงานในช่วงนั้นน่ะบอกว่าน้ำเนี่ยท่วมเนี่ย11อำเภอครบหมดเลยฉะเชิงเทรา
2: เอา11อำเภอท่วมทุกอำเภออ
0: ันนี้วันที่เท่าไหร่นะ26กันยานะที่ผู้จัดการออนไลน์รายงานข่าวนี
2: ้
0: แล้วก็แปลว่าฉะเชิงเทราเนี่ยท่วมมาตั้งแต่กันยาแล้วจริงนี่นะแล้วก็ระดับน้ำก็ค่อนข้างสูงนะพูดถึงพื้นที่ฉะเชิงเทราเนี่ยก็ต้องเชื่อมโยงเข้ามาที่กรุงเทพด้วยอย่างที่บอกเพราะว่าเรามีการระบายน้ำกรุงเทพฝั่งตะวันออกเนี่ยส่วนหนึ่งไปที่ฉะเชิงเทราด้วยนี่ชัดเจนแล้วก็อยากดูใหญ่ๆจากวันออกเนี่ยนะครับระบายน้ำทั้งโอเคลงเจ้าพยาก็ลงส่วนหนึ่งต้องมาที่ฉะเชิงเทราด้วยดูภาพเมื่อกี้แหละแต่ดูเต็มจ
1: อ
0: เข้ามาที่คลองหลักๆเนี่ยสองคลองก็คือคลองแสนแสบแล้วก็คลองประเวศเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปที่คลองหลักสำคัญคือ
2: พระองค์เจ้า
0: ชาวบ้านเรียกคลองเจ้าคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตนะเพื่อที่จะไปอีก2ทิศทางก็คือส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นระดับน้ำช่วงปกติเนี่ยคลองเจ้าน้ำจากกรุงเทพตะวันออกก็จะไปลงแม่น้ำมะปะกงก่อนที่จะเปิดประตูระบายน้ำตรงแม่น้ำมะปะกงตรงปากแม่น้ำเนี่ยลงอ่าวไทยอันนี้เป็นสถานการณ์ปกติแต่พอช่วงน้ำท่วมเนี่ยช่องทางอันแรกเนี่ยซ้ายมือที่ลงมาอ่าวไทยเนี่ยใช้ไม่ได้เลยเพราะอะไรฮะเพราะว่าระดับน้ำในแม่น้ำมะปะกงเนี่ยปรากฏ
2: มัน
0: ก็สูงกว่าของเจ้าอีกแล้วน้ำของเจ้าจะไปลงได้ยังไง
1: ลงไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นช่องทางนี้ใช้ไม่ได้ก็ต้องใช้อีกช่องทางหนึ่งก็คือตรงสมุทรปราการคือมันจะเป็นเหลื่อมๆกันจากทางสมุทรปราการของเจ้าอีกช่วงหนึ่งเพื่อที่จะไปลงอ่าวไทยโดยตรง
1: อ
0: ันนี้พอใช้ได้นี่นะก็จะสังเกตเห็นได้จากพอหลังจากเกิดฝนตกเนี่ยวันที่28กันยายนนายกมีข้อสั่งการทันทีเลยแล้วทางกรมชลประทานก็รับข้อสั่งการอันนี้ในการบริหารจัดการระดับเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยควบคู่กันเลยทั้งกรุงเทพฝั่งตะวันออกแล้วก็จังหวัดฉะเชิงเทราด้วยผมกินเวลาเพื่อนเยอะดูถัดไปเลย
2: ดี
0: ถัดไปทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ภาพจากทิสด้านะดาวเทียม
2: ครับ
0: อันนี้คือภาพน้ำท่วมที่ปราจีนบุรีทิสด้าบอกว่าน้ำท่วมเนี่ยรวมพื้นที่ 500,000 กว่าไร
1: ่
0: นี่ปราจีนนะ
1: เอ
0: ามาให้ดูทำไมปราจีนเล่าจากเชิงเทราอย
1: ู
0: ่ก็จะบอกอย่างนี้ดูภาพต่อไปนะซูมให้ดูอำเภอนี
2: ่ซูมหน่อย
0: เห็นไหมพอน้ำจากปราจีนเนี่ยจากแม่น้ำนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีมาเนี่ยมันมารวมกันที่อำเภอบ้านสร้างข้างบนนั่นน่ะแล้วก็ออกมาเป็นบางปะกงต่อไปนี้น้ำจะไปไหนน้ำเข้าฉะเชิงเทรา
2: บางคลา
0: น้ำจากปราจีนเข้าฉะเชิงเทราเนี่ยตรงข้างบนนั้นพนมสารคามราชสารบางคลาเนี่ยที
1: ่
0: รอยต่อติดต่อกันเนี่ยนั่นน้ำทั้งนั้นนะที่จะไหลเข้ามานะเพราะฉะนั้นอันนี
2: ้พออย่างนี้ตรงบางคลาเนี่ยนะพอเห็นบางคลาเนี่ยโอ้โหมะม่วงอ่ะ
0: ก็ถูกใช่
2: มะม่วงเลยน้ำดอกไม้เนี่ยที่เป็นส่งออกอันดับหนึ่งของ8ลิ้วเนี่ยได้รับผลกระทบแน่นอนเนี่ยถ้าจมน้ำนานๆนี่เสียหาย

0: นะเพราะว่าชายเชิงเซานี
1: ่ใช
0: ่อันดับหนึ่งเลยเมื่อมุ่งน้ำดอกไม
2: ้
0: ขึ้นชื่อมาก
2: ขึ้นชื่อมาก
1: อันนี้เป็นขั้นตอนต่อไปของมวลน้ำที่จะไหลไปนี้ก็เอาไว้ให้ดูเลยนะว่าเป็นแบบนี
2: ้
1: ปราจีนท่วมเยอะเลย
2: ครับ
1: ทีนี้ถัดไปที่เราดูในภาพรวมเนี่ยลุ่มน้ำในส่วนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าลุ่มน้ำมะปะกง
0: ครับ
1: ก็คือตั้งแต่ปราจีนก็มีการอัปเดตสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งน้ำเนี่ยไหลเข้ามาที่บางปะกงน
2: ั่
1: นนะครับถัดไปได้ภาพอะไรต่อก็จำไม่ได้ละมีอะไรอีกทีนี
2: ้
1: อันนี้อันนี้สำคัญมากเพราะว่าสู่ข้อคำถามก็คือโจทย์ที่คนแปดริ้วบอกเนี่ยว่าน้ำมันท่วมเนี่ยจะลดเมื่อไหร่ล่ะ อันนี้เป็นตัวเลขที่ทางสทช.เขามีการประเมินไว้เมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็ยังคงเป็นข้อมูลล่าสุดอยู่นะก็คือน้ำเนี่ยจะแห้งกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคือ13พฤศจิกายน69
2: 13
1: เล
2: ยนะคุณ
1: เขาหมายเหตุไว้ด้วยว่ากรณีที่ไม่มีฝนตกเพิ่มนะแล้วก็การระบายน้ำเนี่ยทำได้อย่างโฟลว์แบบนี
0: ้
1: หมายความว่าอะไรฮะคนฉะเชิงเทราจมน้ำอยู่นี่38วันอันนี้ตั้งต้นตั้งแต่วันที่4นะครับแต่ทีนี้ข้อมูลอัปเดตก็ว่ากันไปส่วนนี้ภาพนี้นะครับจะเป็นภาพตรงปากแม่น้ำของแต่ละที่ท่านเห็นคุณๆมั้ยคุณทั้ง3จุดทั้งซ้ายนี่ก็คืออะไรแม่น้ำแม่กลองใช่มั้ย
0: ครับ
1: ตรงกลางก็คือเจ้ายาทางขวามุมทางโน้นชลบุรีฉะเชิงเทราก็คือบางปะกงขุ่นๆนั่นก็คือน้ำที่มาจากข้างบนนี่แหละชะล้างดินต่างๆท่านจะเห็นเลยพอน้ำท่วมมันขุ่นเนี่ยอันนี้เป็นจุดหมายปลายทางที่น้ำจะมาออกทางนี
0: ้
1: ส่วนจะเข้ามาถึงจุดนี้อันนี้เป็นภาพที่ถือว่าเป็นปลายน้ำและประสบความสำเร็จและคือน้ำจากที่ท่วมอยู่ข้างบนเนี่ยไหลมาข้างล่างเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่นี่ก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็หวังว่าคงจะไม่นานนะคงจะไม่เกิดที่คาดการไว้ก็ทุกข์ทรมแล้วล่ะ
2: ค่ะ
1: แต่พฤศจิกา
0: ที่คุณอัตเศษขึ้นภาพเมื่อกี้เนี้ยแม่กองเนี่ยก็น่าสงสารนะแม่กองนี่พูดจริงๆท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเองก็ออกมาพูดเองเลยนะทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยออกมาปล่อยคลิปเลยบอกว่าแม่กองเนี่ยเป็นจังหวัดเล็กคนอาจจะมองข้ามไปนิดนึงเพราะว่าไม่มีนิคมอุตสาหกรรมใหญ่แต่คนเนี่ยจมน้ำเยอะเพราะว่ารับน้ำมาจากเขื่อนแม่กองนะแม่น้ำแม่กองจากเมืองกาญแล้วก็ราชบุรีมาลงผ่านลงอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ย อยากจะเอาเครื่องผักดันน้ำเครื่องสูบน้ำอะไรต่างๆให้ส่วนกลางเนี่ยโยกมาอยู่ที่แม่กองบ้างได้ไห
1: ม
0: คนก็โอ้โหดราม่าใช่ไหมแต่ว่าท่านนายกบอกว่าทำแบบนี้ถูกแล้วผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยเป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชนเลย
1: ถูกต้อง
0: และที่สำคัญไปกว่านั้นคือคนแม่กองเองเนี่ยก็ร่วมแรงร่วมใจเอาเรือเล
2: ็
0: กเรือใหญ่แม
2: ่
0: เรือประมงเรืออะไรต่างๆเนี่ยติดเครื่องเลยดันน้ำมันก็ช่วยได้บ้างครับ
2: เขาเรียกอะไรนะคุณอภรุษเรือซิ่งไหมคะ
0: เรือไม่ใช่ซิ่งถ้ามันทอดทางเรือที่แบบว่าเขาพาไปดูเห็นพวกนี้ห้อยทุกอย่างหมด
1: ทุกอย่างต้องช่วยอย่างตอนนี้เนี่ยดูเหมือนจะระดมไปที่ฉะเชิงเทรานี่แหละเข้าใจว่าวันนี้เดี๋ยวเพิ่มไปอีกน่าจะถึง80ลำเพื่อที่จะมันไปผลักดันแค่ที่นครนายกไม่ได้
0: ไม่ได้
1: เพราะว่าเอาผลักดันนครนายกโอเคเข้ามาที่ฉะเชิงเทราแต่ปรากฏว่าไอ้ตรงปากแม่น้ำมาประกอบที่ฉะเชิงเทรามันไม่ออกอะแล้วผลักดันมันก็มาท่วมอยู่แปดริ้วไงเพราะฉะนั้นตอนนี้ปรับแผนพอก็พยายามส่งเข้าไปที่ปากแม่น้ำมาประกงเพื่อจะลงอ่าวไทยไปผลักดันอยู่ที่นั่นอันนี้แม่กองก็อยากได้เหมือนกัน
0: ใช่แต่ว่าทางท่านพลโทอดุลเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านก็บอกว่าทะลุท่านจำได้หมดแล้ว180กว่าลำเนี่ยที่ของกองทัพเรือเนี่ยที่ผักดันน้ำในยุงไหนแต่มันต้องเป็นวางแผนในภาพใหญ
1: ่
0: ว่าจะเอาโยกไปตรงไหนย้ายไปตรงไหนทุกที่มีความสำคัญหมดไม่ได้ท่านไม่ได้ดูนะครับว่าจังหวัดเล็กหรือจังหวัดใหญ
1: ่
0: แต่ว่ามวลน้ำเนี่ยต้องมองในองค์รวมองค์ภาพรว
2: ม
0: ทุกคนเดือดร้อนเหมือนกันหมดฮะ
1: เพราะนั้นก็อันนี้เป็นอีกพื้นที่ที่ต้องจับตาดูคือฉะเชิงเทราอย่างเมื่อคืนเนี่ยรัฐมนตรีก็ไปลงพื้นที่นะครับท่านเจเศษนะไปลงพื้นที่ที่สถานการณ์ที่หนักๆอย่างตอนนี้ที่ท่วมหมดอะแต่อย่างที่อะไรบางคล้าเนี่ยท่านลงพื้นที่ไปนะไปดูจุดสำคัญอย่างโรงพยาบาลนะฮะจุดที่จะต้องทำยังไงให้น้ำถ้าเผื่อมันท่วมก็ต้องระบายให้มันแห้งให้เร็วที่สุดนะฮะผู้ว่าฉะเชิงเทราก็อยู่ด้วยน
2: ะ
1: ลงพื้นที่ด้วยหลายคนเนี่ยเอาจริงไปต่อว่าท่านผู้ว่าบอกผู้ว่าอยู่ไหนผู้ว่าแปดริ้วอยู่ไหนอันนี้ถือว่าแหมเป็นจังหวะเวลาจริงๆท่านเพิ่งย้ายจากจันทบุรีไปเนี่ยต้นเดือนตุลาเนี่ยคือน้ำกำลังท่วมเลย
2: ค
1: ือระบบการบริหารงานก็ว่ากันไปแล้วทุกงานมันก็เคลื่อนกัน เรื่องน้ำก็ทำเรื่องไหว้หลวงพ่อสมโภช
0: ก็มันดราม่ากันนิดหน่อย
1: แต่จริงทุกอย่างมันก็ขับเคลื่อนกันไปผู้ว่าก็อยู่พื้นที่ตลอดแหละ
0: ครับแต่ทีนี้ทุกคนก็ว่าไม่ได้นะเป็นความอึดอัดใจเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองก็บอกมาว่าอยากให้ช่วยประชาชนผมเคยสอบถามไปทางท่านสุภมิตรฮะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
1: สมุทรปราการ
0: ท่านลงพื้นที่เนี่ยพร้อมคุณนายเลย

0: คุณนายเขาเรียกว่าภาษาบ้านๆนะผัวไปทางเมียไปทางเลยต้องแยกกันไป
1: จังหวัดใหญ
0: ่แต่ประเด็นคือว่าลงปุ๊บปลัดอำเภอปอปอะไรต่างๆเนี่ยโดนต่อว่าต่อขานหมดด่าแต่ท่านให้เป็นนโยบายบอกว่าต้องทำใจเพราะความเดือดร้อนเนี่ยเดือดร้อนจริงๆเราท่วมสักวันเดียวเนี่ยเราก็ลำบากแล้วทางท่านผู้ว่าบอกว่าต้องขอให้แบบทุกคนเนี่ย
2: ทำใจ
0: ยิ้มรับอย่างเดียวเพราะว่าชาวบ้านเดือดร้อนจริง
2: ๆ
0: แต่ท่านก็ต้องลงทางคุณนายก็ลงทุกวันนะฮะทางนายกเหล่ากาชาตินะฮะ
2: ใช่ก็ถือว่าไปรับฟังปัญหาของชาวบ้านแล้วกันว่าเดือดร้อนอะไรจะได้แก้ไขกันไปเป็นเรื่องปกติมากๆที่ชาวบ้านประสบภัยแล้วจะอึดอัด
0: ใช่ใช่ใช
2: ่ว่าบ้างอ่ะเป็นเรื่องปกติ
0: ใช่ใช่ครับ
2: อันนี้นะฮะก็เป็นสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมบางจุดที่ฉะเชิงเทราเนี่ยอีกนิดนึงจบแล้วก็คือหนักจริง
3: ๆ
2: ผมถามบางที่ไม่ต้องไปเอ่ยก็ได้เทียบกับ54เนี่ยบอกหนักกว่า
0: โอ้หนักกว่า
2: ทั้งในแง่ของระดับน้ำสูงกว่าหนักกว่าทั้งในแง่ของวงกว้างในพื้นที
0: ่
2: คือจากเชิงเทราก็เป็นพื้นที่ที่น้ำไหลไปไหลมาไม่ลงสักทีกรุงเทพก็ดันมานครนายกก็มาอย่างเงี้ยฝนก็ในพื้นที่ก็ตกบอกโทรไปบอกเมื่อวานก็ฝนตกอย่างเงี้ยเราก็ระบายออกไม่ได้เพราะฉะนั้นก็แช่มาเนี่ยประมาณ10วันแล้ว
0: โอ้โห
2: ฉะเชิงเทรานะฮะให้กำลังใจด้วยนะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยตันริ้วนะ
3: ใช่ค่ะ
0: ครับ
3: เรื่องของน้ำก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปว่าจะยังไงนะคะมาอีกหนึ่งเรื่องดีกว่านะคะเรื่องนี้ก็คือต้องบอกว่าคือติดตามกันมาหลายวันแล้วนะคะสำหรับกล่องข้าวนะคะข้าวกล่องที่เรียกว่า Grab A Grow นั่นเองค่ะซึ่งทางด้านของอาจารย์เชนวันนี้เขามีมาชวนชิมด้วยนะถือว่าเคยทานยังคะ
0: ไม่เคยเลย
3: ยังไม่เคยใช่ไหมอยากทานไหมคะ
0: อยากทานอ
3: ยากทาน
0: เหมือนกันก็ได้ครับ เพราะว่าจริงๆผมมีข้อจำกัด
3: คือ
0: กินอาหารแช่แข็งไม่ได้เพราะเป็นโรคเกาต
2: ์
0: ใช่กินแล้วโอ้โหคันนี้ไม่ต้องเดินเลยคันนี้
3: ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆ
2: ผมอยากชิมไงอ
3: ยากชิมเลยค่ะคุณลูกบีอยากชิมจริงๆกิฟเองก็อยากชิมนะคะเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นแบบว่าทุกคนแบบจ้องกันมากเลยนะคะที่จะกดสั่งผ่านทางเพจ Facebook นะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศก่อนดีกว่านะคะไปดูอาจารย์เจนกันค่ะ
4: ไม่ต้องพี่อันนี้คือเหมือนกับเคยใช้ในอุทกภัยเลยเพราะมอเขาขับเรื่องนี้ไงเราซิมูเลตเลยมาถึงปุ๊บแจกแล้วก็กินเลย
5: กินได้
4: ใช่ไหมแล้วข้าวก็คืออย่างนี้แต่ที่ยากคือข้าวนะที่ต้องรักษาไว้อะอย่างเงี้ย
5: ไม่มีสารแกนบู
4: ดหรือ
5: น
4: ะ
5: ใช้ข้าว
4: มีสองกล่องเลยที่ยากเนี่ยข้าว
6: อันนี้ปลาดุกตัดนิดก็ทานได้เลย
3: นี่นะคะบรรยากาศคือต้องบอกว่าหลังจากประชุมครม.นะคะทุกท่านก็มาเลยมาชิมกันซิว่าอร่อยหรือเปล่าว่ามันโอเคหรือเปล่านะคะอาจารย์เชนค่ะพี่นกก็จัดไปเลยกับผัดกะเพราไก่นั่นเองนะคะแล้วก็ที่เป็นซองที่คุณผู้ชมกำลังรับชมอยู่นะคะเรียกว่าซุปนะคะเป็นซุปไก่ใช่คุณ
0: อ
3: ันนี้คือเหมาะสำหรับผู้ที่สูงอายุหรือว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงอะไรประมาณนี้นะคะที่สำคัญต้องบอกว่าสำหรับGrab A Go นี้นะคะต้องบอกว่าคุณค่าในเรื่องของอาหารเนี่ยครบเลยนะคุณและที่สำคัญคือไม่ง้อตู้เย็นอย่างที่เราบอกไปอยู่ได้ถึง18เดือนนะคะอันนี้คือทำมาเฉพาะเจาะจงเลยให้กับผู้ที่ประสบภัยยิ่งในช่วงนี้สถานการณ์น้ำท่วมนะคะก็น่าสนใจเลยนะคะเรื่องนี
0: ้
3: ค่ะเรื่องนี้ก็มาดูกันนะคะนอกจากในเรื่องของรสชาติแล้วที่หลายคนนั้นมีการสงสัยนะคะก็อีกเรื่องนึงที่อยากให้ทุกคนนั้นแบบรู้ไปกับเราแล้วก็ฟังไปกับเราเลยนะคะ
2: ทำไมมันไม่บูดล่ะ
3: ใช่ทำไมถึงไม่บูดนะคะเรื่องนี้คือต้องบอกว่ามันมีวิธีการค่ะคุณวิธีการนะคะในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ต่างๆแล้วก็ในเรื่องของการถนอมอาหารต่างๆก็คือเขามีการทำเป็นกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงนะคะภายใต้แรงดันข้าวและก็กับข้าวมีการทำในบรรจุภัณฑ์ที่ถูกต้องก็คือปิดสนิทด้วยก่อนที่จะผ่านกระบวนการเพิ่มความร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่า100เซลเซียสนั่นเองนะคะแล้วก็ภายใต้ความดันนะคะสิ่งนี้แหละค่ะที่จะทำลายในเรื่องของจุลินทรีย์ต่าง
0: ๆ
3: ก็เลยไม่เกิดการเน่าการเสียนั่นเองก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้นะคะถึง18เดือนนั่นเองนะคะ
0: ก็คือเดือดไปถึงจุดเดือดเลยคือ100องศาเซลเซียสแต่ผมสังเกตนะในวงที่รับประทานกันน่ะมีท่านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์นะครับรองนายกและรัฐมนตรีอว.
3: ท่านประเสริฐ
0: จันทรลงทองแล้วก็ท่านจุลพันธ์อมรนิวัฒน์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานใครอะไรไม่ว่าแต่ท่านจุลพันธ์คน

0: คอนเซปต์เดิมครับ
1: ค่ะ
0: มีโค้กอยู่ด้วย
1: นี่
0: เขาบอกขาดไม่ได
1: ้
0: ชอบไม่ได้ชอบ
2: ติดหวาน
0: ติดหวานปัจจุบันมองเองนะครับขาดไม่ได้
1: ขาดไม่ได้เลยนะจริงๆด้วยนะท่านบอกว่ารสชาติดีมากๆเลยนะคะ
0: อาจารย์เชนี่บอกเลยนะบอกว่านอกจากอิ่มแล้วเนี่ยต้องอร่อย
1: ต้อง
0: ปากคนไทยต้องถูกปากคนไทยเนี่ยก็ปรุงมาเราก็ดีนะฮะเราใช้คำว่าอะไรนะนวัตกรรมเนี่ย
1: น
0: วัตกรรมเนี่ยไม่ได้อยู่ในตู้อย่างเดียวไม่ได้อยู่ในตู้โชว์อย่างเดียวมันต้องลงมาได้จริงเอามาใช้งานได้จริงแม้กระทั่งอาหารเนี่ยก็เอามาใช้ได้จริงใช่ไหมฮะมาช่วย
1: ได้จริง
0: คนชิมได้ชิมแล้วนะคนนครปฐมคนราชบุรีได้ชิมแล้วนะเพราะว่าม.อ.ส่งขาเนี่ยส่งให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากรนครปฐมทับแก้วแจกเลย
1: แจกเลยนะคะคือจริงๆเราก็อยากชิมแต่ว่าสามารถที่จะสั่งได้นะพี่นพแบบว่าเอ้ยบางคนอาจจะสงสัยว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะเอ้ยมันจะเหมือนกับอาหารที่เรากินทั่วไปหรือเปล่านะก็สามารถเข้าไปได้ที่เพจของ PSU Ago Fruit นะคะโรงงานผลิตและรับผลิตอาหารพร้อมทานเข้าไป
0: แต่ผมเข้าไปแล้วนะตอนนี
1: ้เป็นยังไงบ้างคุณ
0: นอกจากรับแล้วนะยังรับสมัครคนงานด้วยจะ
1: ต้องจริงอันนี้ติดตามจริงติดตามจริงเพราะว่าตรงนี้ต้องบอกว่ากำลังผลิตเริ
0: ่มไม่พอแล้วไม่พอแล้ว
1: ต้องช่วยกันหลายแรง
2: ตอนนี้เป็นที่กลายเป็นที่ต้องการมากทั้งคนที่บ้านน้ำท่วมแล้วคนที่ไม่ท่วมก็อยากกินเหมือนกันเพราะว่าอยากรู้ว่าเป็นไง
1: มีหลายเมนูเลยนะคะใครก็ใครสนใจก็ลองไปเข้าไปดูในแฟนเพจได
2: ้นี่นะก็เป็นนวัตกรรมอย่างที่บอกกันแหละก็คือการเอางานวิจัยที่หลายๆคนบอกแหมวิจัยกันมาแบบปางงานวิจัยของประเทศโอ้โหลงทุนไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็ได้ข้อมูลแบบดีๆมาเนี่ยแล้วเอาไปเก็บไว้เนี่ยไม่ได้ต่อยอดมันน่าเสียดายพอมาทำแบบนี้โอ้โหมันเห็นผล
1: เห็นผล
2: เป็นรูปธรรมไง
0: แล้วก็นอกจากข้าวนี่อาจารย์เชนเองก็นอกจากนวัตกรรมเรื่องอาหารแล้วเนี่ยตอนส่งเนี่ยโดนเนี่ยนะโอ้โหเขาว่าแม่นยำมากเลยเขาส่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บเพราะท่านเป็นวิศวกรด้วย
1: ใช่ค่ะคือตอนนี้ล่าสุดก็คือมีแถวลาดกระบังก็คือเริ่มทำเป็นทุนแล้วค่ะคุณนพรุตทุนแล้วก็เพื่อที่จะไปแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่สุดยอดเลยค่ะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อใช่นะคะในส่วนของแกร็บอโกร
0: เรียบร้อย
1: เรียบร้อย
0: มาทางนี้แล้ว
2: มา
0: ครับบ้านพักคนชราที่มีปัญหากันตอนน
1: ี้
0: ที
1: ่เมืองการเรื่องนี้
0: เมืองการเอาว่าสรุปย่อๆเลยก็คือลูก
1: คร ับ
0: คุณแม่ไปฝากไว
1: ้
0: 2ปีโอ้โหแต่ว่าสารพัดสารเพเลยโอ้โหทำโอ้โหยังกับไม่ใช่มนุษย์มนาเน
1: าะตอนนี้คือต้องบอกว่าเห็นข่าวครั้งแรกนะคือแบบดูไม่จบอ่ะคือดูได้ไม่จบอ่ะ
0: ใช่
1: คือแบบมันแบบมันยิ่งกว่า
0: แต่ประเด็นคือคุณลูกเจ้าขา2ปีไม่ไปเยี่ยมคุณแม่สักวันนึงเลยเหรอ
1: ลูกเจ้าขาโอ้คุณลูกเจ้าขาเลย
0: แต่ประเด็นคือตอนเนี้ยปิดแล้วกรม
2: เดี๋ยวสนับสนุนบริการ
0: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยวชื่อมีการปิดไปแล้วใช่มั้ย
0: คราวนี้ปิดปุ๊บให้ครอบครัวมารับไปถ้าครอบครัวยังไม่มาก็เอากรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1: ์ค่ะลงเลยพม.
0: รับมาดูแลก่อนบ้านพักคนชราเนี่ยถือว่าจำเป็นมากเลยสำหรับประเทศไทยเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 100% แล้วมี14ล้านคนนะฮะสังคมผู้สูงอายุแต่ถามว่าชื่ออะไรบ้างนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน14ล้านคนนะฮะ
1: ก็ไปควรไปจำเนาะ
2: เยอะ
0: ๆแล้วธุรกิจแบบนี้โตมากเพราะกระทรวงพาณิชย์ออกเปิดเผยตัวเลขมาปีนึงโตนึงอ่ะ 2,500 ล้านบาทนะ
2: ก็คือตอนนี้เนี่ยปิดแล้วโดยกรมสปสเนี่ยสำนักงานสุขภาพเนี่ยลงพื้นที่ไปแล้วแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐมนตรีสาธารณสุขใช่มั้ยฮ
1: ะ
2: สั่งการให้ลงไปเดี๋ยวลองไม่แน่ใจมีเสียงท่านช่วงนั้นใช่มั้ย
0: มีฟังสั้นๆก็ได้ฟังสั้นๆน่ะ
3: ก็เน้นย้ำให้ลงไปดูในรายละเอียดว่ามีการกระทำอย่างที่เป็นข่าวจริงหรือไม่ว่าให้ยานะครับให้ลักษณะมีความเบลอๆหรือให้ยาที่เกี่ยวกับการกดประสาทนะครับอาจจะทำให้เกิดในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาอื่นๆตามมาซึ่งนั่นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับเท่าที่ผมดูเบื้องต้นนะครับถ้าดูจากภาพเนี่ยผมคิดว่ามีการกระทำที่การกระทำผิดอย่างแน่นอนนะครับส่วนเข้าข่ายที่จะต้องปิดเลยหรือไม่นะครับก็ขอดูในข้อระเบียบแต่ก็เชื่อว่าน่าจะปิดได้นะครับ
2: ท่านให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะ
0: ก่อนอันนี้น่าจะตอนครม.
2: ใช่ใช่เมื่อวานนี
0: ้ครับก็ปัจจุบันก็ปิดเรียบร้อยแล้วสำหรับสถานที่นี้นะก็ปิดแต่ว่าทุกคนก็ตอนนี้ธุรกิจนี้ก็ได้รับความนิยมเพราะว่าผู้สูงอายุเยอะ

คล38ประการประการที่27มีความอดทนอดกลั้นต่ออุปสรรคความลำบากและคำพูดที่ไม่พอใจโดยไม่ใช้อารมณ์มงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับพบกับช่วงเวลาของเคลียร์คัทชัดเจนกับผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับวันนี้ชวนคุยในประเด็นที่เป็นกรอบความร่วมมือระดับโลกนะครับในการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั่นก็คือ SDG ครับ Sustainable Development Goals หรือว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นกรอบความร่วมมือระดับโลกขององค์การสหประชาชาติครับเพื่อแก้ปัญหาในมุมต่างๆของโลกมีเป้าหมายใน17เป้าหมายครอบคลุมใน3มิติด้วยกันนะครับนั่นคือเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของทางด้านสังคมการพัฒนาเมืองโดยใช้วัฒนธรรมเป็นมิติทางผ่านในการทำอย่างไรที่จะพัฒนาควบคู่กันไปสุดท้ายเนี่ยตามหลักของ SDG ของสหประชาชาติเองคือต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังการใช้วัฒนธรรมในการขับเคลื่อนผ่านการพัฒนาเมืองนั้นจะเป็นในรูปแบบไหนครับวันนี้เราจะพูดคุยกันนะครับในประเด็นวัฒนธรรมพลังขับเคลื่อนเมืองสู่ความยั่งยืนครับกับท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะครับท่านสุรพันธ์เจริญทรัพย์ครับสวัสดีครับท่านรองครับ
1: สวัสดีครับ
0: อย่างที่บอกไปว่าเรื่องของวัฒนธรรมบางทีมันอาจจะมองเป็นเรื่องของนามธรรมหน่อย
1: ครับ
0: เอ๊ะแล้ววัฒนธรรมเข้ามามีส่วนเกี่ยวเนื่องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาเมืองได้อย่างไรอันนี้ต้องให้มุมมองนี้ให้กระจ่างก่อนนะท่านรองครับ
1: ครับเมืองเกิดจากชุมชนนะครับการพัฒนาเมืองก็คือการพัฒนาเริ่มตั้งแต่ชุมชนขึ้นมานะครับในอดีตเราจะเห็นว่าการปกครองแต่ละยุคแต่ละสมัยนะตั้งแต่ยุคพ่อปกครองลูกสมัยสุโขทัยรวมถึงสมบูรณาญาสิทธิราชจนถึงระบบประชาธิปไตยปัจจุบันเราเห็นว่าการพัฒนามีการแตกต่างพัฒนามาเรื่อยๆด้วยบริบทสิ่งแวดล้อมแล้วก็จำนวนคนที่อยู่ในชุมชนหรือในเมืองนั้นๆ นะครับวัฒนธรรมคือสิ่งที่ดีงามมีขนบธรรมเนียมประเพณีในการพัฒนาเมืองในการบริหารจัดการให้เมืองมีความสงบสุขมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับเพราะนั้นพอคนมากขึ้นการอยู่ของเมืองซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นจึงมีกฎหมายมีกติกาอะไรเพิ่มมากขึ้นอย่างที่ปัจจุบันเราจะเห็นว่านอกจากจะมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามแล้วเรายังมีกฎหมายในระดับเทศบัญญัตินะครับมีข้อบัญญัติอบต.หรือแม้กระทั่งในระดับประเทศเรามีพระราชบัญญัติต่างๆรวมถึงระดับโลกก็จะมีข้อบังคับต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดจากวัฒนธรรมทั้งนั้นนะครับแล้วเราจะเห็นว่าการจะอยู่อย่างมีความสุขได้เนี่ยก็ต้องอยู่อย่างมีวัฒนธรรมนะครับอันนี้ขออนุญาตรีวิวให้เห็นในภาพรวมนะครับแล้วถามว่าในทั่วโลกเขามองยังไงในทั่วโลกก็มองเลยว่ามันคือสิ่งเดียวกันที่ต้องพัฒนาไปถึงจุดนั้น

0: การที่จะให้เมืองมีความยั่งยืนเราต้องพัฒนาสู่ในตัวชี้วัดด้านวัฒนธรรมนะครับซึ่งในตัวชี้วัดด้านวัฒนธรรมของยูเนสโกที่บอกว่าในปี2573เนี่ยมีตัวชี้วัดที่อยากให้ทุกประเทศพัฒนาไปสู่จุดนั้นร่วมกันเนี่ยมันมีตัวชี้วัดอยู่4ด้านหลักๆ
1: คร
0: ับ ครับด้านแรกก็จะดูในเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความสามารถในการรับมือสถานการณ์ต่างๆนะครับก็จะเน้นไปที่การใช้วัฒนธรรมในการรับมือกับภัยพิบัติหรือการเน้นในการที่จะรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทางวัฒนธรรมชาติที่อยู่ในชุมชนในเมืองของตนเองรวมถึงการลงทุนทั้งด้านวัฒนธรรมต่อหัวประชากรในเมืองนั้นๆ นะครับรวมถึงการดูแลรักษาโบราณสถานสิ่งแวดล้อมหรือแหล่งเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมในชุมชนในเมืองของตนเองนะครับรวมถึงการที่จะนำภูมิปัญญาทางด้านวัฒนธรรมในการลดปัญหาเรื่องภัยพิบัติหรือปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเมืองนั้นนะครับเพราะแต่ละเมืองมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันบางเมืองนะครับต้องใช้เทศบัญญัติข้อบัญญัติบังคับบางเมืองแค่ประชาชนมาคุยกันเห็นชอบร่วมกันสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็หายไปด้วยวิถีวัฒนธรรมของตนเองนะครับอย่างด้านที่สองนะด้านความมั่งคั่งหรือการเป็นอยู่ที่ดีเนี่ยเราเห็นว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยมีศักยภาพมีต้นทุนทางด้านวัฒนธรรมที่แตกต่างกันบางพื้นที่นี่ไม่สนใจเลยแต่บางพื้นที่นี่ไม่ใช่อะไรดูเฉพาะงานด้านอุตสาหกรรมยังเอาทุนทางวัฒนธรรมต่างๆเหล่านั้นมาผลิตเป็นสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือการบริการต่างๆนะครับมันก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเมืองที่สงบที่น่าเข้าไปอยู
1: ่
0: บางท่านนี่ไม่ใช่บางท่านเลยครับอย่างเมืองไทยเราครับต่างชาติต้องมาเกษียณที่นี่มาอยู่ช่วงปลายชีวิตที่เมืองไทยเรานะครับเห็นนะความแตกต่างเหล่านี้มันเห็นจากความมั่งคั่งทางด้านเศรษฐกิจที่มาจากทุนทางวัฒนธรรมนะครับอีกด้านหนึ่งเรื่องทักษะและองค์ความรู้ที่ทางยูเนสโกเห็นว่าการให้การศึกษาหรือการรักษามรดกภูมิปัญญาหรือการพัฒนาศักยภาพคนเนี่ยถ้าเราถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาต่างๆเหล่านี้จากรุ่นสู่รุ่นหรือแม้กระทั่งในระบบสถานศึกษาการศึกษาเนี่ยได้มีการบรรจุหลักเข้าหลักสูตรท้องถิ่นหรือในแต่ละระดับเนี่ยมันจะเป็นการปลูกฝังในเรื่องเหล่านี้จากรุ่นสู่รุ่นนะครับเมืองไหนชุมชนไหนถ้าทำได้เนี่ยมันจะเกิดความยั่งยืนในอนาคตแน่นอนนะครับผม
1: ครับ
0: ส่วนอีกประเด็นหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมของเมืองนะครับการมีส่วนร่วมของเมืองไม่กีดกันเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยด้วยพลวัตของเมืองมีการเคลื่อนย้ายคนกันนะเพราะนั้นแต่ละเมืองเนี่ยจะมีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติศาสนาภาษาต่างๆมากมายแต่ละเมืองจะเห็นว่าต่างประเทศบางเมืองมีการกีดกันเรื่องความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติแต่สำหรับเมืองไทยเรานะครับจะไม่มีจะมีความเสมอภาคสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเมืองไหนบริหารจัดการเรื่องเหล่านี้ได้ดีนะครับเมืองนั้นเนี่ยก็จะมีเมืองที่น่าอยู่มีความยั่งยืนแน่นอนคร
1: ับ
0: เพราะนั้นด้วยตัวชี้วัดทั้ง4ด้านเนี่ยเราเห็นว่าเป็นตัวชี้วัดที่น่าจะพัฒนาเมืองไทยไปสู่จุดนั้นนะครับแล้วก็มาคุยกันนะครับว่าหากเราจะพัฒนาเมืองไทยไปสู่จุดนั้นเราก็ต้องมองเป้าไปที่ตัวชุมชนตัวชุมชนของเราก็คือชุมชนแต่ละชุมชนรวมกันเป็นเมืองนะครับเพราะนั้นการจะพัฒนาเมืองได้ก็ต้องเริ่มตั้งแต่ชุมชนแล้วก็เมืองก่อนที่จะเป็นประเทศไทยเรา
1: ครับ
0: กระทรวงวัฒนธรรมเลยตั้งเป้าว่าจะพัฒนาเมืองเหล่านี้ไปสู่จุดมุ่งหมายในปี2573เนี่ยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทยครับ
1: ครับอย่างที่ท่านรองอธิบดีสุรพันธ์บอกว่าคือถ้ามันเริ่มจากชุมชนนี่คือหน่วยที่เล็กที่สุด
0: ครับ
1: ถูกไหมในสังคมชุมชนมีครอบครัวมีชุมชนและเป็นสังคมและเป็นประเทศชาติดังนั้นการพัฒนาเมืองผ่านมิติทางวัฒนธรรมอันนี้ถ้าตามเกณฑ์ทั้ง4ด้านอย่างที่ท่านรองสุรพันธ์บอกเมื่อสักครู่เนี่ยถามว่าบ้านเราพัฒนาเรามีเกณฑ์ทั้ง4ด้านในการที่จะพิจารณาไหมมันก็เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันอยู่หลายๆอย่างเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของการสืบทอดการส่งต่อระหว่างรุ่นต่อรุ่นอันนี้มันก็จะมีมาแต่ทีเนี้ยมันก็บางอย่างมันก็ขาดหายหรือว่าพร่องไปตามกาลเวลาบ้างถูกไหม
0: ครับ
1: หรือแม้แต่เรื่องสิ่งแวดล้อมในการดูแลหรืออย่างประเด็นที่บอกว่าบางอย่างเนี่ยนะบางชุมชนเนี่ยโอ้เข้มแข็งมากอย่างนี้ไม่ได้นะ แต่ถ้าเกิดบางชุมชนก็อาจจะไม่สนใจไม่ดูแลเราทำยังไงมันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วมันสามารถมีวิธีการในการที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าถ้ามันไปในทางนี้ด้วยกันหมดได้อันนี้คือสิ่งที่เราจับต้องได้เป็นรูปธรรมฮะท่านรองครับ
0: ครับในการขับเคลื่อนเมืองสิ่งต่างๆเราต้องดูตัวเมืองมีองค์ประกอบด้วยอะไรนะครับเพราะนั้นผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละเมืองในแต่ละชุมชนเนี่ยต้องพูดคุยกันนะ
1: ครับ
0: พูดคุยกันนะแล้วก็มาวางแผนในการที่จะพัฒนาเมืองร่วมกันนะครับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยได้วางหลักสูตรนะครับร่วมกับทางสถาบันในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับเรามีหลักสูตรในการให้องค์ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีส่วนได้เสียของแต่ละเมืองในแต่ละปีเราจะเชิญมาประมาณ 40-50 เมืองนะครับเอาบุคคลเหล่านั้นมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็ให้ที่ปรึกษานะครับเรามีหลักสูตรที่ปรึกษาเมืองในการที่จะช่วยในการนำเมืองในการวางแผนเมืองในการที่จะนำวัฒนธรรมมาสร้างการพัฒนาในแต่ละด้านนะครับเมื่อเราทำแผนในการพัฒนาเมืองแล้วสิ่งสำคัญคือในตอนขั้นตอนการปฏิบัตินะครับบางเมืองนะครับมีศักยภาพเพียงพอมีงบประมาณเพียงพอ
1: ครับ
0: บางเมืองอยู่ห่างไกลหน่อยนะงบประมาณอาจจะน้อยเราก็ต้องหาคู่นะมาช่วยนะภาคธุรกิจภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจบางส่วนนะครับที่มีศักยภาพมีต้นทุนหรือมีเทคโนโลยีมีนวัตกรรมนะครับเราก็พยายามจับคู่เข้าหากันแล้วก็ไปช่วยกันพัฒนาเมืองเราจะเห็นว่าหลายๆเมืองในประเทศไทยหลายๆจังหวัดหรือหลายๆชุมชนปัจจุบันนะครับจะมีภาคเอกชนมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือผู้ใหญ่ใจดีนะใช้คำว่าผู้ใหญ่ใจดีนะครับเนาะที่เขามีศักยภาพแล้วนะครับอยากเห็นเมืองนี้มีความสุขและผมเชื่อว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยบางทีอาจจะไปเกษียณชีวิตหรือไปอยู่บ้านปลายชีวิตที่เมืองนั้นๆนะครับเขาก็จะไปช่วยพัฒนาเมืองนั้นให้มีความสงบร่มเย็นมีความสุขนะครับซึ่งเกิดขึ้นจริงในการดำเนินการโครงการนี้ครับว่ามีภาคเอกชนเนี่ยเข้าไปจับมือกับเมืองเข้าไปจับมือกับธุรกิจนะในการพัฒนานะในการพัฒนาเมืองนะครับแล้วก็มันได้ผลจริงๆของแต่ละเมืองที่ดำเนินการมา
1: ครับท่านรองอธิบดีบอกฟังและเห็นภาพเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมไม่สามารถทำงานได้เรื่องไหนเดียว
0: ครับ
1: ถูกไหมฮะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแน่นอนที่สุดต้องจับมือกับภาคีเครือข่ายเอกชนท่านบอกเมื่อสักครู่นี้อันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญภาคีภาคประชาชนเองในชุมชนให้ความร่วมมือถือว่าเป็นเจ้าของชุมชนอันนี้ก็ส่วนสำคัญรวมไปถึงความร่วมมืออย่างที่บอกไปว่าความเป็นชุมชนเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้น่าจะมีส่วนสำคัญมากๆในการที่จะช่วยในการพัฒนาเพราะว่าถ้ามองไปดูเนี่ยมันมีประมาณ 7,000 กว่าแห่งทั่วประเทศตรงนี้การขับเคลื่อนยังไงฮะท่านรองอธิบดีครับ
0: ครับในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,000 กว่าแห่งนะครับในภาพรวมประเทศไทยนะครับ
1: ครับ
0: ปัจจุบันเนี่ยเรามีช่องทางในการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้ได้เข้ามาประเมินตนเองเราใช้คำว่าประเมินตนเองเพราะว่าเราใช้ตัวชี้วัดของยูเนสโกเนี่ยมันมี22ตัวชี้วัดแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นตัวชี้วัดระดับชุมชนมีแต่เพียง6ตัวชี้วัดที่เป็นระดับประเทศเพราะนั้น16ตัวชี้วัดเนี่ยเราจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเนี่ยทำการประเมินตนเองแล้วท่านจะเห็นว่าท่านเด่นในด้านไหนนะครับท่านมีทุนทางวัฒนธรรมด้านไหนท่านเด่นในด้านไหนท่านทำเรื่องไหนแล้วบ้างยังเบาเรื่องไหนหนักเรื่องไหนอะไรเงี้ยก็หลังจากท่านประเมินตนเองแล้วเนี่ยเราก็จะมีการจัดอะไรนะมีการจัดประกวดอีกระดับหนึ่งแต่ก่อนจะจัดประกวดเนี่ยเรามีหลักสูตรในการฝึกอบรมพัฒนาเมืองเรามีที่ปรึกษาเมืองถ้าท่านอยากได้ก็เราก็จะพาไปรวมถึงการไปช่วยให้คำปรึกษาคำแนะนำในแต่ละเมืองนะครับเรามีทีมที่ปรึกษาที่เราทำมาเข้าปีที่3แล้วนะครับทีมที่ปรึกษาก็เกือบร้อยคนแล้วนะครับซึ่งทีมที่ปรึกษานั้นนอกจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่มีศักยภาพมีเครือข่ายมีพันธมิตรที่พร้อมจะไปช่วยชุมชนท่านด้วย คือไปแนะนำด้วยไปช่วยด้วยไปทำด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ไอ้ผมนึกไปถึงปราชญ์ชาวบ้านอันนี้ก็มีส่วนด้วยไหมฮะที่จะสำคัญในการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนนั้นๆที่จะมาร่วมผลักดันอันนี้ก็ใช่ใช่ไหม
0: ครับ
1: ท่านรองครับ
0: ใช่ครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งปราชญ์ชาวบ้านครูภูมิปัญญาที่อยู่ในพื้นที่ก็ส่วนหนึ่งแต่ที่เราพูดถึงนี่คืออาจจะเป็นผู้บริหารทั้งด้านธุรกิจหรือภาคเอกชนที่อยู่ในระดับประเทศ ที่เห็นว่าเมืองนี้มีความเด่นด้านนี้นะครับเราเห็นช่องทางว่าถ้าทำอย่างนี้เนี่ยก็สามารถจะทำให้เมืองพัฒนาเติบโตขึ้นไวขึ้นอีกนิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีท่านเนี่ยมีนวัตกรรมหรือมี
1: ศักยภาพ
0: เทคโนโลยีมีศักยภาพท
1: ่
0: านก็อาจจะไปช่วยด้วยทำงานร่วมกันนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยการที่จะให้ภาคเอกชนไปช่วยเหลือแบบให้เปล่าเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยปัจจุบันมีน้อยแล้วปัจจุบันภาคเอกชนส่วนใหญ่อยากไปจับมือกับชุมชนแล้วทำร่วมกันนะครับที่เราเห็นมาก็อย่างเช่นของ CP Lotus นะครับที่จับมือร่วมกับเราตอนนี้ก็คือบริษัทไปตั้งห้างสรรพสินค้าที่ชุมชนไหนนะครับเพราะนั้นชุมชนนั้นน่ะห้างสรรพสินค้าเนี่ยต้องไปพัฒนาเมืองนั้นด้วยครับเพราะนั้นสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนในเมืองนั้นน่ะต้องมีพื้นที่วางสำหรับพื้นที่ห้างสรรพสินค้าที่จะขายของหรือแม้กระทั่งช่วงวันหยุดยาวศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยพื้นที่ตรงไหนว่างนะครับต้องเปิดโอกาสให้กับพื้นที่ได้มาจัดการแสดงหรือมาจัดพื้นที่แสดงสินค้าหรือวัฒนธรรมสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะทำให้ชุมชนอยู่ร่วมกับห้างสรรพสินค้าหรือการพัฒนาเมืองต่างๆที่มันเน้นไปทางอุตสาหกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเกิดการบาลานซ์แล้วก็มีความสุขซึ่งกันและกัน
1: ก็คือชุมชนก็อยู่ได้ถูกไหมฮะคนที่มาร่วมพัฒนาเขาก็เห็นผลในเรื่องของสิ่งที่เขาอยากจะมองเห็นตรงนั้นม
0: ัน
1: ก็เลยกลายมาเป็น Thailand Culture for SDG Recognition Award 2026การพัฒนาเมืองผ่านทางมิติวัฒนธรรมก็อย่างที่บอกเกณฑ์หลายๆเกณฑ์อย่างเมื่อสักครู่ที่ท่านรองอธิบดีบอกเนี่ยทั้ง4เกณฑ์ของสหประชาชาติท
0: ั
1: ้งความร่วมมืออะไรต่างตัวชี้วัดสำคัญบอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้แล้วเราลองจับดูแล้วเนี่ยมีเมืองไหนที่เราอยากจะแนะนำไหมว่าเออนี่แหละคือเมืองที่ได้รับรางวัลเมืองที่แบบเนี่ยน่าจะเอาเป็นแบบอย่างหรือว่าเป็นแนวทางในการพัฒนาในรูปแบบนี้ต่อท่านรองอธิบดี
0: ครับในปี2569นะครับเราได้มีการอะไรอ่ะหลังจากประเมินแล้วเราได้มีการประกวดเมืองกันนะคร
1: ับ
0: ในปีที่ผ่านมานะครับเมืองที่มีตัวชี้วัดเด่นทั้ง4ด้านนะครับก็ได้แก่เทศบาลโทษครับองค์การบริหารส่วนตำบลกำมาลานะครับที่อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะครับถ้าเราพูดถึงภูเก็ตนะครับเราพูดถึงกระทู้นะครับ
1: เมืองท่องเที่ยวนะ
0: เมืองท่องเที่ยว
1: ครับ
0: เรานึกถึงนี่ส่วนใหญ่เป็นเมืองท่องเที่ยวหมดแต่ชุมชนเนี้ยมีครบทั้ง4มิติ
1: ยังไงฮะอธิบาย
0: ในการดูแลแหล่งเรียนรู้โบราณสถานโบราณวัตถุนะครับการนำวัฒนธรรมมาช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงการนำผลิตภัณฑ์ของแต่ละชุมชนนะทางด้านวัฒนธรรมเนี่ยมาจำหน่ายหรือมาพัฒนาเป็นสินค้าและบริการมีโฮมสเตย์หรือมีบริการต่างๆเนี่ยแฝงไปด้วยเสน่ห์ทางวัฒนธรรมนะครับเพราะนั้นมันจะแตกต่างกับอีกอะไรนะหาดทรายหนึ่ง
1: อ
0: ีกคนละฝั่งกันเลยนะครับรวมถึงสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนเนี่ยก็เกิดจากผลิตภัณฑ์ทางด้านวัฒนธรรมนะครับ
1: ก็คือมองว่าที่กัมมาลาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคือพอเอาแต่นักท่องเที่ยวจนทำให้อัตลักษณ์ที่เป็นของท้องถิ่นนี่มันหายไปถ
0: ู
1: กไหมครับยังสามารถที่จะคงในส่วนของความเป็นท้องถิ่นในภาพลักษณ์เดิมๆได้อยู่เหมือนเดิม
0: ครับครับแล้วก็บางเมืองก็เด่นทางด้านตัวชีวิตที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นที่ตำบลหนองพึ่งสารพีนะครับก็เราจะเห็นว่าแถวนั้นก็จะเป็นต้นยางนาเป็นแถวนะครับช่วงที่สารพีจะเข้าเชียงใหม่ครับเนี่ยพื้นที่นั้นเราจะเห็นว่านอกจากใช้ต้นยางนาเป็นศูนย์กลางในการนำในการพัฒนาเมืองแล้วนะครับสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมถึงภูมิปัญญาในการรักษาต้นยางนาหรือในการสืบทอดทางด้านวัฒนธรรมน่ะสิ่งต่างๆเนี้ยจะเป็นจุดเด่นนะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเทศบาลตำบลหนองพึ่งก็จะเด่นในเรื่องด้านสิ่งแวดล้อมและความสามารถในการรับมือกับภัยพิบัตินะครับหรือแม้กระทั่งที่เทศบาลตำบลเมืองทีที่สุรินทร์นะครับอันนี้เขาได้ในด้านความมั่งคั่งและความเป็นสุขความเป็นอยู่ที่ดีนะครับที่นั่นนะครับมีเป็นชุมชนท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมนะครับมีสินค้าผลิตภัณฑ์มีผ้าไหมต่างๆรวมถึงมีปราสาทคู่เมืองก็คือปราสาทเมืองทีของชุมชนนั้นน
1: ะครับ
0: เพราะนั้นการจัดกิจกรรมต่างๆก็จะผูกโยงทางด้านวัฒนธรรม ต่อให้เกิดความมั่งคั่งเพิ่มมากขึ้นที่เด่นกว่าเมืองอื่นๆสำหรับปีนี้ครับผม
1: ไปสามเมืองแล้วมีอะไรอีกฮะ
0: ครับ
1: มีห้าเมืองใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ที่ได้รับรางวัลไป
0: อีกสองเมืองก็น่าจะเป็นองค์การมหาส่วนตำบลบ่อแก้วนะครับอำเภอเสมิงที่เชียงใหม่นะอันนี้อำเภอเสมิงบางท่านอาจจะนึกไม่ถึงว่าอยู่ตรงไหนของประเทศไทยครับเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์นะครับพื้นที่มี11ชาติพันธุ์นะครับ11ชาติพันธุ์นี่มีความเป็นอยู่ที่มีความสมัครสมานสามัคคีมีการศึกษาถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายรวมถึงการบรรจุเข้าสู่หลักสูตรท้องถิ่นการเรียนรู้ต่างๆทั้งในระบบและนอกระบบนะครับเป็นเมืองที่เด่นในเรื่องการด้านทักษะและองค์ความรู้นะครับเพราะนั้นจึงได้รับรางวัลด้านนี้นะครับส่วนอีกเมืองนึงก็เป็นเทศบาลตำบลบางปลาเมืองสมุทรสาคร
1: ครับ
0: อันนี้เด่นในเรื่องการมีส่วนร่วมนะไม่มีการแบ่งแยกกีดกันกันนะครับก็อย่างที่บอกครับเป็นกึ่งเมืองนะครับเป็นชุมชนกึ่งเมืองที่มีความหลากหลายแต่ว่าผู้ประกอบการหรือแรงงานต่างด้าวหรือคนทำงานในโรงงานแถวนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองร่วมกันคร
1: ับ
0: ผม
1: ครับอย่างเห็นอย่างล่าสุดเนี่ยนะฮะมี culture มี people มี place นะครับแล้วมี participate ก็คือว่าคือมันเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยนะ
0: ใช่ครับผม
1: นะวัฒนธรรมประชาชนสถานที่แล้วก็การมีส่วนร่วมของแต่ละชุมชนเพื่อให้ผ่านตัวชี้วัดต่างๆนะครับในส่วนของสหประชาชาติอย่างบอกไปตอนนี้5เมืองที่ได้มีการประกาศไปละว่าได้รางวัลเราต่อยอดยังไงต่อดีเพราะว่าแน่นอนพอเราประกาศไปแบบนี้หลายคนสนใจอยากไปสารพีอย่างท่านรองอธิบดีสุรพันธ์บอกเมื่อสักครู่สเมิงอ้าวเดี๋ยวไม่เคยไปอยากไปดูซิว่าเป็นยังไงเอาเป็นแบบอย่างการต่อยอดของเมืองเหล่านี้พัฒนาไปในทางไหนต่อครับท่านรองอธิบดี
0: ครับหลังจากที่เรามีการประกาศแล้วนะครับเราได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะครับทางสื่อสารสาธารณะเพื่อจะได้ยกย่องให้เป็นแบบอย่างให้แต่ละเมืองนั้นได้มีการพัฒนานะครับนอกจากนี้เรามีทุนมีงบประมาณก้อนหนึ่งสำหรับอุดหนุนนะครับให้กับเมืองนั้นนะครับเพื่อจะได้เอาไปพัฒนาตามแผนที่ท่านได้คิดไว้ในใจว่าท่านอยากพัฒนาด้านนี้ต่อด้านนี้ต่ออะไรเงี้ยเราก็มีงบประมาณก้อนหนึ่งให้แต่ละเมืองที่ได้รางวัลนะครับซึ่งนะครับในปี2570ปีต่อไปเนี่ยเราก็ได้เตรียมงบประมาณบางส่วนนะครับโดยท่านรัฐมนตรีสวิดาไทยเศรษฐ์นะครับท่านก็ให้นโยบายกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเราว่าการจะพัฒนาเมืองได้นะครับการที่เราให้เขามีแผนนะครับเขาก็มีต้นทุนบางส่วนทางภาครัฐเราน่าจะมีงบประมาณบางส่วนให้เขานะ ทางกระทรวงก็ทางกรมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ เราก็มีงบประมาณอุดหนุนส่วนหนึ่งนะครับก็ไม่กี่สิบล้านบาทนะครับก็พร้อมที่จะให้เมืองต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาพิชชิ่งกันนะครับใครมีโครงการไหนเด่นๆนะครับอยากจะพัฒนาเมืองตนเองเนี่ยท่านลองประเมินตนเองก่อนแล้วถ้าเห็นว่าท่านอ่อนด้านไหนอยากพัฒนาด้านไหนท่านส่งโครงการเข้ามานะครับเรามาพิชชิ่งกันมีงบประมาณ 40-50 ล้านไปพัฒนาเมืองอาจจะไม่ต้องใช้ทั้งหมดมีหลายเมืองก็ต้องแบ่งกัน
1: ถ้าลองไปพัฒนาจังหวัดหรือไงฮะ
0: ส่งมาที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเลยคร
1: ับ โอ้ที่กรมโดยตรงเลย
0: ครับผมเรามีคณะกรรมการพิจารณาอยู่ครับผมจะได้เป็นคณะกรรมการชุดเดียวที่ดูในภาพรวมทั่วประเทศครับ
1: ครับหมายความว่าลองดูศักยภาพในชุมชนของตนเองก่อน
0: ใช่
1: ลองดูซิเกณฑ์สี่เกณฑ์ที่ท่านรองทิพย์ดีบอกเมื่อสักครู่ตอนเริ่มต้นนั้นเป็นอย่างไรบ้างเราอยากจะพัฒนาจริงๆเราอยากที่จะมีส่วนร่วมจริงๆพัฒนาเมืองผ่านทางมิติของวัฒนธรรมอยากมีส่วนร่วมส่งมาที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้มีกรรมการพิจารณาเอาเรื่องส่งมาเยอะๆเนี่ยเรามีเกณฑ์ยังไงฮะท่านรองทิพย์ดีในการที่จะเลือกเอ๊ะชุมชนนี้น่าสนใจ
0: ครับในเกณฑ์การพิจารณานะครับก็ต้องประกอบโดย2ส่วนนะครับส่วนแรกเราก็ต้องย้อนกลับไปดูข้อมูลเมืองของตนเองก็คือเมืองของท่านน่ะมีต้นทุนมีจุดเด่นด้านไหนนะครับแล้วอย่างส่วนที่2ครับเราก็ต้องมีทีมที่ปรึกษาอย่างที่บอกที่ปรึกษาเมืองมีทีมผู้ทรงคุณวุฒิส่วนถึงที่เราช่วยดูว่าแผนงานโครงการที่เสนอวันนั้นน่ะมันจะพอเป็นไปได้ไหมนะครับส่วนที่3ก็คือความเป็นเมืองเนี่ยทำไปแล้วผลลัพธ์ผลผลิตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมี impact ต่อการพัฒนาด้านอื่นๆต่อไปไหมนะครับเราจะดู3ส่วนนะครับคือทำแล้ว ชุมชนนอกจากได้ประโยชน์แล้วมันต้องมี impact ให้เกิดการขยับเมืองขึ้นอีกระดับหนึ่งครับ
1: ถ้าเกิดว่าเมืองนั้นอยู่ค่อนข้างจะไกลค่อนข้างจะห่างแล้วแบบฉันไม่มีอะไรเลยแต่ว่าอยากจะร่วมมือจริงๆอยากจะขอคนมาดูหน่อยซิว่าโอ้เราอยากพัฒนาในมิตินี้มากๆเลยเนี่ยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีแนวทางเพิ่มเติมไหม
0: ความใกล้ไกลในเมืองไทยไม่สำคัญขอให้ท่านเป็นคนไทยอยู่ในเมืองไทยนะครับเราจะดูแลให้ทั่วถึงเพียงแต่ท่านส่งผ่านความต้องการส่งผ่านความ

0: าร่วมโครงการนะครับกระทรวงวัฒนธรรมมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศนะครับท่านติดต่อได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศนะครับส่งผ่านความต้องการส่งผ่านสิ่งที่ท่านอยากมีความประสงค์ต่างๆเหล่านั้นผ่านสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดก็ได้นะครับหรือนะครับแค่อยากประเมินตนเองก่อนก็ได้นะครับอยากเข้ามาสัมผัสมาฝึกอบรมก่อนนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะพัฒนาก็เดี๋ยวมาคุยกันนะครับเรามีทีมที่จะดำเนินการช่วยชุมชนช่วยเมืองนั้นๆนะครับทั่วประเทศครับ
1: ครับแน่นอนว่ากว่าจะถึงปี2573หรือว่า2030อันนี้เป็นเป้าหมายหลักๆที่จะเดินทางต่อไปถ้าเกิดว่านาทีนี้เราได้เห็นแล้วความสำเร็จของชุมชนหลายๆชุมชนแล้วเรามีทิศทางในการต่อยอดอยากจะมองต่อไปว่าจากเนี้ยไปให้เกิดความยั่งยืนจริงๆทิศทางของกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยจะมีแนวทางไหนในการพัฒนาต่อหรือว่าอยากจะเห็นในรูปแบบไหนต่อไปนอกจากที่เรากำลังพัฒนาอยู่ในขณะนี้อยู่ครับ
0: ครับอย่างที่บอกครับเมืองแต่ละเมืองมีความเด่นทางด้านวัฒนธรรมมีต้นทุนทางด้านวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเพราะนั้นการที่จะพัฒนาแต่ละเมืองแต่ละชุมชนโดยใช้มาตรฐานโดยใช้สูตรสำเร็จสูตรเดียวกันมันคงเป็นไปไม่ได้นะคร
1: ับ
0: แล้วก็แต่ละเมืองมีประชาชนที่มีวัฒนธรรมองค์กรมีวัฒนธรรมของชุมชนที่แตกต่างกันเพราะนั้นต้องใช้บริบทที่แตกต่างกันบางพื้นที่เป็นชุมชนเมืองห่างไกลนะครับวัฒนธรรมน้ำใจไมตรียังใช้ได้อยู่บางพื้นที่เป็นชุมชนเมืองเนี่ยต้องใช้กฎหมายข้อบังคับที่เคร่งครัดในการดำเนินการนะครับเพราะนั้นแต่ละเมืองก็ต้องใช้วัฒนธรรมในพื้นที่ตนเองในการพัฒนาเมืองที่แตกต่างกันอย่างที่บอกครับการนำวัฒนธรรมนะครับมาในการพัฒนาเมืองเนี่ยมันต้องก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมทั้งหมดนอกจากการที่จะสร้างความสุขสร้างความสามัคคีสร้างความสงบสุขในชุมชนแล้วสิ่งสำคัญคือมันต้องสร้างรายได้นะครับให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่พอดีพอเหมาะพอควรนะครับถ้าประชาชนมีความเป็นอยู่ทั้งด้านเศรษฐกิจที่พอเหมาะพอควรและเขามีความสุขมีความภาคภูมิใจกับวัฒนธรรมของเขานะครับความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในพื้นที่นั้นย่อมเกิดขึ้นครับ
1: ครับเท่าที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนมาจะมีเรื่องของปัญหาและอุปสรรคบ้างเราข้ามจุดตรงนี้ได้ยังไงฮะในการเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาต่อแน่นอนว่าแต่ละวัฒนธรรมแต่ละชุมชนมันอาจจะมีในส่วนของประเด็นปัญหาหรือว่าในส่วนของความไม่เข้าใจอะไรต่างๆเรามีวิธีการยังไงครับในการข้ามจุดตรงนี้ไปให้ได้ฮะท่านรองอธิบดี
0: ครับวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีการพัฒนาไปเรื่อยๆตามยุคสมัยนะครับเราจะเห็นว่าวัฒนธรรมหรือขนบธรรมเนียมบางยุคบางสมัยเมื่อ10ปีที่แล้วยังใช้อยู่ปัจจุบันบางสิ่งมีการยกเลิกไปก็มีนะครับ
1: ใช่
0: เพราะนั้นวัฒนธรรมคือสิ่งที่ก่อให้เกิดความเจริญในชุมชนในเมืองนั้นๆนะ
1: ครับ
0: สิ่งไหนที่เราเห็นว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังมีอยู่นั่นจึงมันเป็นวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษเราเห็นแล้วว่ามันต้องสืบสานมันต้องต่อยอดมันต้องพัฒนามันจนถึงปัจจุบันแต่สิ่งไหนที่มันหมดยุคหมดสมัยมันต้องตัดออกไปเพราะนั้นความขัดแย้งในชุมชนทางด้านวัฒนธรรมเนี่ยมันไม่ใช่ไม่มีมันมีทุกที่เพียงแต่ว่าการพูดคุยกันและเข้าใจซึ่งกันและกันกับบริบทที่ปรับเปลี่ยนไปบางทีมันต้องใช้เวลานะบางทีมันก็ต้องสร้างความเข้าใจกันแต่ทุกชุมชนถ้ามีวัฒนธรรมนะประจำใจหรือมีวัฒนธรรมในชุมชนในการพบปะพูดคุยกันแก้ไขปัญหาต่างๆภูมิปัญญามรดกภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าการทำไร่หมุนเวียนหรือการพัฒนาเมืองไปสู่เมืองด้านอุตสาหกรรมที่หลายๆพื้นที่มีการต่อสู้กันมีความขัดแย้งในชุมชนเพราะนั้นชุมชนต้องคุยกันเป็นหลักนะครับเราต้องใช้เสียงของชุมชนคุยกันแล้วก็มีข้อตกลงร่วมกันแล้วก็มีเป้าหมายในการพัฒนาเมืองร่วมกันอย่างที่บอกครับถ้าเรามีวัฒนธรรมร่วมกันที่ดีนะการพัฒนาเมืองหรือตัดสินแก้ไขปัญหาเป้าที่จะพัฒนาเมืองร่วมกันน่ะมันต้องเกิดขึ้นแล้วก็มีความสงบร่มเย็นและมีความยั่งยืนอย่างแน่นอนครับ
1: กับก็คือการคุยกันนะการหาเป้าหมายร่วมกันแล้วก็เดินไปถึงจุดตรงนั้นอันนี้คือสิ่งที่ท่านอยากจะฝากเอาไว้นะครับสำหรับในเรื่องของการดำเนินการในการพัฒนาเพื่อการพัฒนาเมืองผ่านทางวิติทางวัฒนธรรมนะครับเพื่อสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับวันนี้ต้องขอพระคุณท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมครับท่านรองสุรพันธ์เจริญทรัพย์ครับขอบคุณมากครับท่านรองครับท่านผู้ชมครับหมดเวลาสำหรับเคลียร์คัดชัดเจนแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับ ผมวีระศักดิ์ขอบเขตพร้อมแขกรับเชิญและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

ชุดไทยเรือนต้นชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตลักษณะเป็นเรือนต้นสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สำหรับเป็นที่ประทับลำลองเพื่อทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถเมื่อว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจและเป็นสถานที่รองรับพระสหายที่ทรงพบระหว่างการเสด็จประพาสต้นหรือที่ทรงเรียกว่าเพื่อนต้นชุดไทยแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวหรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าปลายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดคอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกฐินต้นหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตก

ลับมาติดตามข่าว NBT News เวลา 16 นาฬิกาค่ะนายพรพรมณ สวิกิจเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการจัดการขยะชิ้นใหญ่และการฟื้นฟูหลังน้ำลดบริเวณหน้าสถานีตำรวจนครบาลร่มเกล้าซึ่งมีการระดมเจ้าหน้าที่กว่า400นายพร้อมเครื่องจักรและยานพาหนะจากหลายหน่วยงานเร่งจัดเก็บและทำความสะอาดพื้นที่ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วโดยแบ่งการดำเนินงานเป็น4โซนกำหนดหน่วยงานหลักรับผิดชอบแต่ละพื้นที่เพื่อเร่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะตกค้างพร้อมตั้งจุดพักขยะสำหรับรวบรวมขยะจากหน้าบ้านไว้ในจุดเดียวเพื่อลดระยะทางและเวลาการเดินทางของรถเก็บขยะทำให้สามารถกลับเข้าพื้นที่และจัดเก็บขยะได้หลายรอบมากขึ้นสำหรับขยะชิ้นใหญ่มีปริมาณรวม 2,398.22 ตันผลกระทบจากน้ำท่วมในอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีไม่ได้สร้างความเสียหายเฉพาะหน้าบ้านเรือนประชาชนเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพนาเกลือซึ่งต้องใช้ทั้งเงินลงทุนแรงงานและเวลาในการผลิตตลอดทั้งปีโดยหนึ่งในชาวนาเกลือร้านรุ่งฟ้าบอกว่าวันที่น้ำท่วมพยายามยกกระสอบเกลือขึ้นที่สูงแต่ก็ขนไม่ทันทำให้เกลือถูกน้ำและละลายนอกจากเกลือเสียหายแล้วโครงสร้างภายในนาเกลือยังได้รับผลกระทบอย่างหนักโดยเฉพาะคันดินและพื้นที่ที่ใช้สำหรับกักเก็บและจัดการน้ำเค็มซึ่งจะต้องซ่อมแซมและปรับพื้นที่ใหม่ทั้งหมดเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ต้องเริ่มต้นใหม่แทบทั้งหมดจึงขอฝากถึงหน่วยงานภาครัฐให้พิจารณาความเดือดร้อนของชาวนาเกลือด้วยส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่อำเภอท่าใหม่เข้าสู่ภาวะฟื้นฟูส่วนผู้ประสบภัยที่เข้าพักในศูนย์พักพิงชั่วคราววัดหนองบัวได้เดินทางกลับบ้านทั้งหมดแล้วทางเทศบาลจึงปิดศูนย์พักพิงพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายและรับลงทะเบียนประชาชนเพื่อเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือเยียวยาโดยจะเปิดรับลงทะเบียนจนถึงวันที่14ตุลาคมผู้ประสบภัยสามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลได้2ช่องทางคือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันสามารถได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมว่าขณะนี้กำลังเร่งรวบรวมข้อมูลจากสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตเพื่อตรวจสอบระดับน้ำระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและหลักฐานความเสียหายอย่างละเอียดสำหรับผู้ที่ทรัพย์สินเสียหายแม้น้ำท่วมไม่ครบ7วันแต่หากเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการดำรงชีพได้รับความเสียหายหรือเข้าหลักเกณฑ์ความช่วยเหลือในหมวดอื่นก็สามารถพิจารณาช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้โดยจะตรวจสอบและประเมินความเสียหายเป็นรายกรณีเบื้องต้นกลุ่มผู้แจ้งความเสียหายจำนวนมากอยู่ในเขตลาดกระบัง

0: บางกะปิและสายไหมซึ่งกทม.จะเร่งตรวจสอบข้อมูลทั้งจากการลงพื้นที่ภาพจากกล้องวงจรปิดและภาพถ่ายจากโดรนนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ5นักเทนนิสหญิงทีมชาติไทยที่จะเข้าแคมป์เก็บตัวเตรียมสู้ศึกเทนนิสชิงแชมป์โลกรายการ2026บิลลี่จีนคิงคัพบายเกรนบิชรอบเพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ปนำทีมโดย2นักหัวสาวที่ทำผลงานทะลุ100อันดับแรกของโลกลลนาธราฤดีมือ63ของโลกและมนัญชยาสว่างแก้วมือ90ของโลกสมทบด้วยอัญชิสาฉันทะทัศพรนาคลอและเพียงทานผลิพืชมือคู่อันดับ93ของโลกโดยนักกีฬาทั้งหมดจะต้องยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่12ตุลาคมนี้สำหรับทัพนักหัวสาวไทยสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าไปเล่นในรอบ Play Off World Group ได้เป็นครั้งแรกในรอบ12ปีและได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพการแข่งขันระหว่างวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้หมดเวลาของ NBT News เวลา16นาฬิกาแล้วค่ะช่วงต่อไปรับชมรายการ NBT Documentary สาระดี @NBT สำหรับช่วงนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คน38ประการประการที่28เป็นผู้ว่าง่ายพร้อมรับฟังคำแนะนำตักเตือนและปรับปรุงตนเองเมื่อทำผิดมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน
2: NBT Documentary สาระดี @NBT รายการสารคดีที่จะพาทุกคนออกไปท่องโลกกว้างเรียนรู้และสัมผัสความลับอันน่าอัศจรรย์ของโลกและจุดกำเนิดของชีวิตพร้อมส่งเสริมการรับสื่ออย่างเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำให้กับผู้ที่มีข้อจำกัดทางการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงบริการเสียงบรรยายภาพและบริการคำบรรยายแทนเสียงเพื่อให้ผู้พิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียมบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ ADบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายภาพด้วยเสียงหรือจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพเพิ่มเติมเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาของรายการที่ไม่มีเสียงบรรยายตามปกติซึ่งผู้พิการทางการมองเห็นผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาและผู้ชมทั่วไปสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นสามารถเลือกใช้บริการได้ในช่องสัญญาณเสียงพิเศษที่รวมเสียงบรรยายภาพและเสียงตามปกติไว้ด้วยกันโดยการกดปุ่ม AD หรือ Audio หรือเสียงหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณเสียงและเลือกไปยังช่องเสียงบรรยายภาพซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ช่องที่5ถึง6
3: แมวน้ำกำลังว่ายน้ำฉลามอ้าปากกว้างนาคเดินสำรวจอยู่บนบก
2: บริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ภาพหรือทางเลือกอื่นที่แสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นซึ่งผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ชมที่อาจไม่สามารถฟังเสียงในขณะนั้นและผู้ชมทั่วไปได้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นและยังสามารถเปิดหรือปิดบริการดังกล่าวได้ด้วยตนเองจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลภาคพื้นดินโดยการกดเลือกไปที่ปุ่มคำบรรยายหรือแคปชั่นหรือซับหรือซับไตเติ้ลหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการเปิดคำบรรยายแล้วเลือกเปิดคำบรรยายแทนเสียงประ สบการณ์และท่องโลกกว้างได้อย่างเท่าเทียมกับสุดยอดสารคดีชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกใน NBT Documentary สารดี @NBT
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: Whoa! นายเล่นบ้าอะไรเนี่ย
1: อะไรนายไม่เคยถูกโดรนสะเทินน้ำสะเทินบกไล่มาก่อนเหรอใจเย็นมิชานี่คือเอวิเอเตอร์หนึ่งในคนดีเป็นโดรนที่ออกแบบมาเพื่อการว่ายน้ำและบินนั่นไม่ใช่สิ่งที่คุณสามารถทำได้ตอนใส่กางเกงว่ายน้ำ
0: นั่นแหละที่ฉันกลัว
1: อะไรเหรอ
0: เครื่องจักรจะครองโลกไงฉันหมายถึงมันเริ่มจากที่พวกมันทำสิ่งที่เราทำไม่ได้
1: หลังจากนั้นจะทำสิ่งที่เราทำได้แต่ทำได้ดีกว่า
0: ฉันหมายถึงแบบแม้ตอนนี้เราจะคุมมันแต่ฉันคิดว่าอีกไม่นานแน่จะถึงยุคที่มนุษย์ปะทะกับเครื่องจักรผมมิชาพอลล์เป็นวิศวกรและกูรูด้านแกเจ็ต
1: ผมแม็กเบอร์โดเป็นนักออกแบบและช่างเทคนิค
0: เราไม่อยากรอไปอีกทศวรรษสำหรับอุปกรณ์ต้นแบบที่น่าทึ่งที่สุดในโลกที่จะมีมาให้เราใช้นี่คืออนาคตเอามาให้เราใช้ตอนนี้เลยสุดยอดมาก
1: ดังนั้นเราจึงได้ตั้งทีมเพื่อสำรวจโลกหาสิ่งประดิษฐ์ที่จะทำให้เราทึ่ง
0: พอรอก่อนดีมะ
1: จากคุณยนต์แห่งอนาคตช่างน่าประทับใจไปสู่การพัฒนาที่เหนือมนุษย์ยอดเยี่ยมมาก
0: และใช้มันเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างเทคโนโลยีแห่งอนาคตในแบบของเราเองโดยแข่งกับเวลาและทุ่มสุดตัว
1: มันเจ๋งมาก
0: ครั้งนี้เราออกเดินทางไปทั่วโลกเพื่อเผชิญหน้ากับหุ่นยนต์ที่มากความสามารถอยู่ในระดับเดียวกันและน่ากลัวมากที่สุดในโลก
1: ดังนั้นในการต่อสู้ของมนุษย์กับเครื่องจักรจะชนะได้จริงๆเหรอ
0: พวกมันมีศักยภาพพอที่จะฉลาดกว่าแกร่งกว่าหรืออันตรายกว่ามนุษย์หรือไม
1: ่หรือมนุษย์จะเหนือกว่าย
2: ินดีที่ได้พบ
0: เราจะใช้สิ่งที่เห็นเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างเครื่องจักรที่สามารถสู้กับมนุษย์และเอาชนะได้และท้าทายให้มันรู้ว่าคู่ปรับของมันไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นเราน
1: ี่คือมนุษย์ปะทะกับเครื่องจักรแต่เราจะเป็นคนสุดท้ายที่รอดหรือไม่ดังนั้นเราจึงกำลังตามหาเครื่องจักรที่สามารถเอาชนะมนุษย์ได้ในเกมของตัวเอง
0: นั่นจะทำให้มนุษย์แพ้ย่อยยับไหม
1: ใช่แต่ฉันกำลังนึกถึงโลหะชะงักมากกว่านะมิชา
0: อะไรนะ
1: ตามฉันมาฉันจะให้นายดูอะไรบางอย่างเอาใจรอให้นายเห็นสถานที่แห่งนี้ไม่ไหวแล้วคนเหล่านี้เก็บขยะมาแล้วก็เปลี่ยนมันให้เป็นหุ่นยนต์ที่โคตรเจ๋ง
0: ทุกครั้งที่นายบอกฉันแบบนั้นนายจะพาฉันไปที่ที่ไม่ค่อยดีนะ
1: มันแอบน่ากลัวนะว่าไหมฉันเดาว่าถ้าหุ่นยนต์จะยึดครองโลกก็คงมาจากสถานที่แบบนี้แหละนะ
0: สุดยอดเลย
1: เป็นไงบ้างแฟรงค์นะโอเคนะ
3: โอเคแม็ก
1: ดีที่ได้รู้จักนี่มิชาพบกับแฟรงค์บาร์เนสจากโรโบคอสกลุ่มศิลปินที่สร้างสรรค์หุ่นยนต์จากขยะ
3: เราสร้างความบ้าทางกลไกเพื่อความสุขของผู้คนนั่นคือสิ่งที่เราชอบโดยพื้นฐานอะไรก็ตามที่เกิดเสียงดังมันยอดเยี่ยมมาก
1: ทำไมล่ะและนั่นก็รวมถึงถังขยะขับเคลื่อนด้วยนิวเมติกที่ออกแบบมาเพื่อทำให้พลเมืองทิ้งขยะลงถัง
0: มีไว้ทำไมเนี่ย
1: เครื่องจักรที่ทำวอดก้าเป็นสีส้มๆด้วยสายพานลำเลียงแขนกลและลิงที่ปัสสาวะเป็นมิกเซอร์ให้คุณโอ้เมื่อกี้ลิงฉี่เป็นน้ำส้มใส่เราเหรอคนพวกนี้สร้างพาวส์เจ็ตจากชิ้นส่วนที่รีไซเคิลแล้ว
0: ฉันเคยเห็นมา

0: ก่อนแต่มันไม่ใหญ่เท่านี
1: ้ตัวผักที่การเผาไหม้เกิดขึ้นผ่านพัลส์ระเบิดที่เกิดขึ้นหลายร้อยครั้งต่อวินาที
2: ตอนเริ่มแรกอาจน่าตกใจนิดหน่อยไฟลุก
0: ถ้าคุณไม่มีทีวีเป็นร้อยๆเครื่องและลำโพงเบสตุ้มๆอยู่ข้างๆตอนกำลังดูเราอยู่คุณไม่มีทางรู้ว่าเราได้ยินอะไรไม่มีทางเลย
1: ฉันรู้ว่านายคิดว่าเสร็จแล้วแต่นายยังไม่ได้เห็นสิ่งที่เรามาเพื่อดูเลยแฟรงค์นายอยากนำทาง
0: ไหมมีอะไร
1: จะต้องชอบมันแฟรงค์และสิ่งประดิษฐ์อันโด่งดังที่สุดของเพื่อนๆของเขาสามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำ
0: ไม่มีทางอ่ะมันเจ๋งมากตัวอะไรเนี่ย
2: นี่คือคอมเพรสเซอร์เฮดกลุ่มหุ่นยนต์วงร็อกบด
0: วงคอมเพรสเซอร์ก็จะค่อนข้างตรงตามชื่อของมันวงโลหะที่หนักที่สุดในโลกไม่กี่ปีที่ผ่านมามันกลายเป็นที่รู้จักในระดับโลกมียอดวิวหลายล้านวิวจากการคัฟเวอร์ตำนานเพลง Heavy Metal Ace of Space
1: แต่ทำไมฉันคิดว่าเครื่องจักรเหล่านี้มีศักยภาพที่ทำให้นักดนตรีของมนุษย์สูญพันธุ์ได
2: ้พวกมันเลื่อนขึ้นและก็ลงเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งบนลายสลักแล้วเราจะมีตำแหน่งพิเศษเพื่อให้เราสามารถหยุดมันไว้ตรงกลางด้วยที่นี่เรามีอีกลูกสูบ6อันแล้วก็ปิก6ชิ้นดังนั้นเราจะมีทั้งหมด78นิ้ว
0: มันเลยมีแขนขวา1ข้างแขนซ้าย2ข้างใช่ม
2: ั้ยใช่แล้วดังนั้นจริงพวกเขาสามารถเล่นจังหวะแล้วก็โซโล่เดี่ยวในเวลาเดียวกัน
0: มีเหตุผลก็ทำได
1: ้ไม่มีนักกีตาร์มนุษย์คนไหนสามารถเล่นริฟหลายๆท่อนได้พร้อมๆกันได้เหมือนฟิงเกอร์ล็อกวงนี้ถูกถลกหนังออกแล้วแต่กระดูกเป็นพื้นฐาน
2: เขาไม่เพียงแค่สามารถกดสายลงแต่เขายังสามารถวางนิ้วลงบนสายแล้วก็ดันลงบนลายสลักได้และนี่เป็นส่วนสำคัญในการเล่นกีตาร์ครับ
1: และเด็กแท่งนี
0: ่นี่มือทำเป็ดเหรอ
1: ใกล้เคียงคนที่มี4แขนและ2ขาสามารถเล่นจังหวะที่มือกลองมนุษย์ไม่สามารถเล่นได
0: ้งานดี
1: น่าประทับใจมาก
0: ที่ชื่อวงคอมเพรสเซอร์เฮดก็เพราะหุ่นทุกตัวใช้พลังจากแรงอัดอากาศในการขยับหัวขาแขนและข้อต่อนิ้วทุกการเคลื่อนไหวจะถูกตั้งโปรแกรมล่วงหน้าและส่วนควบคุมเล็กๆที่อยู่ด้านหลังจะเปลี่ยนโน้ตดนตรีให้เป็นสิ่งที่มันทำ
1: ตอนนี้ฉันหมดหวังที่จะได้เห็นพวกเขาเล่นด้วยกันทั้งหมดแต่ฉันก็เคยได้ยินข่าวลือที่คุณอาจมีคีย์บอร์ดที่คุณสามารถร่วมเล่นกับพวกเขาได้
0: แล้วนายเล่นอะไรเป็นบ้างมาเอาหน่อยสิ
1: ฉันเล่นได้ถ้านายมีไทรอังเกิลหรือว่าคาร์เบลฉันเล่นคาร์เบลได้ยอดเยี่ยมเลยละ
0: พอแล้วมั้งคาร์เบล พร้อมยังเจ้าหุ่นมันฉลาดมากคนสร้างคงต้องทำงานอย่างหนักและมันก็แสดงให้เห็นถึงความฉลาดในการที่คุณนำแนวคิดเชิงกลและซอฟต์แวร์ไปเปลี่ยนเป็นดนตรีที่ใครๆก็รัก
1: ฉันโล่งใจที่นายชอบมันเพราะฉันคิดว่านายอาจพูดในใจว่าไม่นะแม็กซ์นายไม่ควรนำเครื่องจักรมาใช้กับดนตรีดนตรีต้องออกมาจากใจ
0: เข้าใจฉันผิดสิฉันไม่เคยคิดเลยว่ามันจะมาพรากดนตรีไปจากมนุษย์ก็อย่างที่นายบอกอะดนตรีมันต้องมาจากใจจริงๆแล้วดนตรีทั้งหมดที่หุ่นเล่นก็มาจากมนุษย์แต่เรื่องแนวคิดวิธีที่มันทำบางอย่างการที่มันทำในสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้นั่นแหละที่ฉันชอบเครื่องจักร1 Max 0แต่สิ่งที่วง Compressor Head น่าจะทำได้ดีสุดก็คือทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกไม่ใช่ทำลายล้างโลกผมอยากรู้ว่ายังมีอะไรที่แข่งขันกันมากกว่านี้อีกไหมบางเรื่องที่หุ่นเอาชนะมนุษย์ได้ตามที่มันถนัดเรื่องที่จะชนะแบบนอนมาผมเดินทางไปประเทศจีนที่มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงสถาบันกีฬาที่ไม่เหมือนสถาบันกีฬาเพื่อเจอกับนักกีฬาที่ไม่เหมือนนักกีฬาพวกนี้เป็นหุ่นยนต์นักฟุตบอลและแม้จะมีขนาดเล็กแต่พวกมันคว้าแชมป์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้มากกว่าเดวิดเบ็คแฮมสิทีมจูลิกเป็นแชมป์2สมัยของรายการ Small Size League Robo Cup รายการแข่งขันระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อความก้าวหน้าในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ไม่น่าเชื่อว่าพวกมันจะแก้ปัญหาได้เร็วอย่างนี้เลยนะเนี่ยหุ่นแต่ละตัวและลูกบอลจะถูกกล้องหลายตัวตามถ่ายตัวที่อยู่นอกสนามทำหน้าที่ผู้จัดการทีมคอยถ่ายทอดคำสั่งและการยืนตำแหน่งไปยังหุ่นยนต์ทุกตัวโดยอัตโนมัติ
3: กลุ่มของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อความร่วมมือครับ
0: ครับแล้วกลยุทธ์ล่ะหุ่นทุกตัวทำงานร่วมกันยังไงก่อนปี2050ทางโรโบคัพก็หวังที่จะสร้างทีมฟุตบอลหุ่นยนต์ที่เหมือนมนุษย์ที่สามารถลงแข่งและเอาชนะแชมป์ฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดได้

0: นักฟุตบอลมนุษย์รุ่นต่อไปอาจต้องมาดวลกับลูกหลานของเจ้าหนี้ก็เป็นได้และจะกลายเป็นการปะทะกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์จริงๆ Say You Dancer และเพื่อนร่วมทีมเล่นฟุตบอลกันแบบดั้งเดิมก็คือใช้ขาโอ้พวกมันเล่นในลีกฮิวแมนนอยที่หุ่นยนต์ไม่มีตัวช่วยจากกล้องหรือคอมพิวเตอร์ข้างสนามกล้องถ่ายภาพมุมบนจะสแกนสภาพแวดล้อมเพื่อระบุตำแหน่งของลูกบอลและโกครับครับพวกมันหาวิธีทำประตูด้วยตัวเองทั้งหมดนอกจากนี้พวกมันยังได้เรียนรู้คุณสมบัติของการเป็นนักบอลที่ดีพุ่งล้มคุณแค่ปล่อยให้มันโอ้ทำเป็นกับเป็นเนมาเลยแต่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีบางอย่างที่อาจคุ้มค่ากับการลงเงินพนันนี่คือวูมันก็เหมือนฮิวแมนนอยด์ตัวอื่นคือมีความสามารถที่น่าทึ่งมันมีค่าอิสระและการมองภาพแบบ3มิติอยู่ที่30นะครับแต่สิ่งที่ทำให้วูไม่เหมือนใครก็คือความสามารถในการเล่นปิงปองกับมนุษย์นั่นเองนี่ไงมนุษย์ปะทะเครื่องจักรความหวังของมวลมนุษยชาติทั้งหมดอยู่ที่ผมและไม้ปิงปองนี้แต่เดี๋ยวจะหาว่าโกงอ่อนให้หน่อยก็แล้วกันเอ้าทำไมมันไม่ตีอ่ะได้มันไม่อยากให้ผมอ่อนให้ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจัดให้ก็คล้ายๆกับพวกหุ่นนักบอลนะครับวูตีด้วยการดูภาพจากกล้องด้านบนนั่นทำให้มันเห็นภาพแบบ3มิติทำให้มันเห็นลูกปิงปองเป็นแบบปริภูมิ3มิติอัตราภาพต่อวินาทีของกล้องเหล่านี้คือ120เฟรมต่อวินาทีง่ายๆก็คือการเคลื่อนไหวของผมมันช้าสำหรับวูไปเลยมาเลยเอาจริงแล้วนะพวกเซตไงโฟร์แฮนด์เหรอสุดยอดเลยผมอุตส่าห์ตีโยกจะเป็นโฟร์แฮนด์เฉยเอามาแก้เฉยเลยไม่รู้ได้เรียกว่าตีได้มาเล่นจิตวิทยาโย่เห็นที่มันขยับไหมนั่นโอ้โหมันพยายามจะเห็นนั่นไหมนี่พูดด้วยอยู่นะจะนี่มันร้ายเป็นอย่างที่พูดไหมนี่คือหุ่นยนต์ที่เกลียดการพ่ายแพ้น่าประทับใจมากถ้าลำตัวของมันเนี่ยขยับส่วนลำตัวก็มีการเปลี่ยนรูปการเคลื่อนไหวของส่วนแขนความสามารถในการเล่นด้วยความเร็วเท่านี้ก็คือเรากำลังพูดถึงความเร็วไม่กี่ไมโครวินาทีที่มันคำนวณสิ่งที่มันจะทำได้แต่ไม่ใช่วันนี้เพื่อนเอ๋ยแบบนั้นล่ะเยี่ยมมากโอ้ตอนนี้มันมาตีโต้กับผมมันทั้งแบ็คแฮนด์โฟร์แฮนด์เล่นลูกยาวเปลี่ยนจังหวะและทำให้มันไม่น่าเบื่อได้เหมือนมนุษย์และทำให้ผมทึ่งกับความเร็วในการตอบสนองของมันแต่ยังไงซะมนุษย์ก็คือมนุษย์เสร็จเพราะผมชนะนี่เป็นก้าวเล็กๆสำหรับมนุษย์แต่เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่สำหรับมวลมนุษยชาติเย้เสร็จฉันแกแพ้แล้วผมคิดว่าเทคโนโลยีนี้มันจะปรับปรุงต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเครื่องจักรเหล่านี้จะสามารถเอาชนะเราได้แล้วกำลังจะพูดถึงที่พวกมันจะเก่งกว่าจอร์แดนพวกมันจะชูตและลูกจะลงห่วงทุกครั้งแล้วพวกเราล่ะครับพร้อมยังเจ้าหุ่นใน Machine Impossible ครั้งนี้เรากำลังวางแผนที่จะเริ่มปฏิบัติการหุ่นยนต์ยึดครองโลกเซชั่นโดยการออกแบบเครื่องจักรที่จะมาเตะตูดมนุษยชาตินั่นเองโอ้ไม่
1: Oh. ใช่แล้วค้นหาและทำลายแต่ทั้งหมดคือการติดตามส่วนล่างของมนุษย์มันก็จะงงๆหน่อยเราต้องดูว่าคุณตัวอื่นจัดการอย่างไร
0: ไปกันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแนนยางประเทศสิงคโปร์ผมรู้มาว่าพวกเขามีบางอย่างที่น่าตื่นตาตื่นใจที่นั่น
1: โอ้น่ารักมากมันคืออะไรเหรอ
0: นี่คือ NTU Golden Eye Golden Eye เป็นสายที่ไม่ค่อยลับเหมือนหมาล่าเนื้อมากกว่าเป็นหุ่นยนต์ค้นหาและช่วยเหลือที่ออกแบบมาเพื่อติดตามมนุษย์โดยไม่ต้องมีมนุษย์ช่วยมันมีกล้องความร้อนด้านบนหนึ่งตัวและเครื่องสแกนไรด้าหนึ่งตัว
1: ทำไมต้องสองตัว
0: ตัวด้านล่างในระนาบแนวนอนนี้สำหรับข้อมูลแบนด์วิดต์ต่ำๆที่รับเข้าที่ด้านหน้าและด้านบนคือไรด้ามันสร้างแผนที่3มิติของสภาพแวดล้อมที่มันไปแต่การทำแผนที่3มิติไม่ใช่สิ่งที่ทำให้โกลเด้นอายไม่เหมือนใครแต่เป็นความสามารถในการค้นหาคนโดยใช้การจดจำใบหน้า
1: แล้วอย่างไรต่อหาแล้วก็ฆ่าทิ้งเหรอเหมือนในหนังเรื่องคนเหล็ก
0: เห็นอยู่ว่ามันมีไว้ช่วยชีวิตนายมันใช้ข้อมูลนั้นเพื่อค้นหาคนที่มันต้องช่วย
1: ก็ได้ช่วยก็ช่วยเอาเถอะมิชา
0: เดี๋ยวนายกลับไปที่ร้านที่เราไปกันมาก่อนหน้านี้หาที่อยู่สักที่แถวๆนั้นที่ที่แบบมีคนเยอะๆเลยนะ
1: แฝงตัว
0: ใช่ฉันจะส่งมันไปตามหานายอย่างแรกดูว่ามันจะไปถึงนั่นไหมและสองดูว่ามันจะไปถึงที่ใกล้ๆนายตอนไหนมันจะรู้จักนายและส่งเสียงเตือนไหมโกลดี้กำลังตามหาแม็กซ์จากรูปถ่ายของเขา
1: โอ้เดี๋ยวนะหน้าฉันตอนติดในซากตึกคงไม่ได้เป็นแบบนั้นฉันคงจะแบบเอ้ยฉันติดอยู่ในซากตึก
0: ไม่เป็นไรฉันรู้ว่านายคือแม็กซ
1: ์ก็ได้แล้วเจอกัน
0: โอเค
1: สวัสดีพวกเพื่อนของผมเขามีหุ่นยนต์ค้นหาและช่วยเหลืออยู่ตัวหนึ่งเขาอยากใช้มันตามหาผม
0: โอเคลุยกันเลยฉันจะช่วยนายแต่จะบอกแม็กซ์นะราบรื่นมากเยี่ยม
1: เพราะว่าถ้าผมหลบมาอยู่กับพวกคุณนั่งที่นี่สักพักหวังว่าจะทำให้มันท้าทายมากขึ้นแต่ดูเหมือนจากที่เห็นคงเป็นงานหินสุดๆเลยละ
0: ฉันไม่รู้ว่านายกำลังจะพาฉันไปไหนอ่ะนะนายจะทำแบบนี้ทุก 2-3 เมตรจนกว่าเราจะเจอเขาอ่ะใช่แล้วไลด้าระยะสั้นและยาวของโกลดี้จะรวมกันเพื่อสร้างโมเดลความฉลาดมันต้องหยุดทุกๆ 2-3 เมตรเพื่อสแกนพื้นที่รอบๆของมันและสร้างโมเดล3มิติขึ้นมาดังนั้นมันก็เลยไม่ชนอะไรอย่ามาทางนี้สิถือเป็นเรื่องสำคัญเมื่อต้องไปยังพื้นที่ประสบภัยเช่นอาคารสุดที่มีสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถคาดเดาได้เหมือนข้ากันเลยเจ้าหุ่นแต่สิ่งเดียวที่สุดวันนี้คือผมหยุดเถอะนี่ถือว่าขอร้องล่ะโอ้เยี่ยมมากโอเคนายทำหน้าที่ของนายไปฉันขอพักก่อน จะไปก็บอกแล้วกัน
1: ทำไมช้าจังอ่ะผมมารอเป็นชั่วโมงแล้วแค่ฝั่งตรงข้าม
0: บันไดแล้วบอกฉันด้วยนะโอเคนะบันไดล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยนี่โกดี้ฉันว่าแม็กซ์ต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งบนนี้สำหรับหุ่นเล็กๆอย่างมันคงเหมือนปีนยอดเขาเอเวอเรสต์เห็นกี่ทีก็ทึ่งฉันรู้นายมีเทคนิคเก่งมากเลยท่านนายแม็กซ์กินชาไปบ้างยัง
1: ฉันกินไป3แก้วแล้วนายช้ามากเรื่องจริงฉันคงตายไปหลายรอบแล้วแต่ว่าฉันมีเพื่อนใหม่แล้วตามสบายเลย
0: ฉันอยากรู้มันไปได้ไกลแค่ไหนเอาเลยโกดี้พาฉันก็ไปในร่มโอ้มันตัดสินใจแล้วเดี๋ยวหลบทางมันก่อนโกลเด้นอายจำกัดขอบเขตการค้นหาลงด้วยกล้องจับความร้อนสัญญาณนั่นหมายถึงมันจับสัญญาณชีพของมนุษย์ได้มันกำลังสแกนหามันเจอสัญญาณความร้อนแต่มันไม่รู้ว่าคือนายแต่มันทำกรอบสี่เหลี่ยมตรงสัญญาณความร้อนที่ใหญ่ที่สุดด้วยซึ่งมันก็คือนายเพราะนายกำลังยืนอยู่แม็กซ์มันใกล้เจอนายแล้วตอนนี้ทั้งหมดที่มันต้องทำก็คือใช้อัลกอริทึมจดจำใบหน้าเพื่อหาแม็กซ์จากฝูงชน
1: อย่ามองมาที่ผมกันสิทุกคน
0: สาบานได้เลยมันขึ้นว่าแม็กซ์บนหน้านายเนี่ยเราขึ้นชั้นบนเราลงทางลาดเราผ่านลานจอดรถที่ใช้เวลานานมากแต่ที่สุดก็หาเจอไม่ได้บังคับมันด้วยมันคิดเองว่าจะไม่ไปทางนั้นมันลองใช้วิธีนี้สแกนไม่ว่า10นาทีที่แล้วมันจะทำอะไรอยู่ก็ตามแต่มันก็เจอนายมันรู้ว่าคือนายและมันก็หยุดตรงนั้น
1: ใช่แล้วแอบไม่ได้อาจวิ่งหนีได้นะแต่ก็แอบไม่ได้อยู่ดี
0: โอ้ยฉันจะตายอยู่แล้วหาอะไรดื่มก่อนใน Machine Impossible ช่วงนี้เรายกระดับไปดูการปะทะกันของรุ่นใหญ่มนุษย์ปะทะเครื่องจักรด้วยแรงบันดาลใจจากหุ่นยนต์ยอดอัจฉริยะและชอบแข่งขันเราเชื่อว่าการสร้างเครื่องตีมนุษย์คงไม่เกินความสามารถของ Machine Impossible
1: แต่ Golden Eye เนี่ยดูเหมือนหุ่นยนต์ลูกหมามากกว่านะ
0: โอเคได้อยากเจอโรโบคอปที่มีชีวิตจริงๆใช่ไหมลึกลงใจกลางซิลิคอนแวลลีย์เป็นที่ตั้งของศูนย์ควบคุมหุ่นยนต์ Nicescope K5
1: มาเจอแล้วว่านี่คือที่มิชาพูดถึง Nicescope
2: วางอาวุธลงไม่งั้นโดนช็อตแน
1: ่อาวุธอะไรนี่มันกล้วย
2: การช็อตจะเริ่มในอีก3 2
1: เดี๋ยวสินี่มันกล้วยนะ
2: การเป็นพวกนี่ไม่ใช่จะอยู่ข้างใน
0: นี่คือหุ่นยนต์รักษาความสงบที่มาพร้อมกับเซ็นเซอร์พร้อมด้วยระบบตรวจจับใบหน้าด้วยการบันทึกวิดีโอแบบ360องศามีเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกระบบตรวจจับเสียงกล้องมองกลางคืนระบบตรวจจับอุณหภูมิและคุณภาพอากาศเรดาร์แผนที่3มิติเรียกว่าตำรวจได้ไหมเนี่ย K5 เป็นเหมือนหุ่นยนต์ตำรวจในห้างงานของมันคือลาดตระเวนพื้นที่เช่นลานจอดรถหรือศูนย์การค้ามองหาสิ่งผิดปกติและส่งเสียงเตือน
1: ในขณะที่

0: และการวิ่งของคุณยังดึงความสนใจมากกว่าขวดพลาสติกนั่นอีก
1: ชัดเจนว่าความเร็วไม่ได้ผลต้องลองหาที่แอบดูเฮ้ยของดีเอาละครั้งสุดท้ายการทดลองและทดสอบพรางตัวผมไม่เห็นจะมีทางไหนที่มันจะตรวจพบผมผ่านโล่ได้เลยแม้เป็นแค่กระดาษแข็งก็ตาม
0: นั่นกำลังทำอะไรอยู่อ่ะนั่นเหมือนมันจะได้ผลนะอย่าเข้าไปใกล้มากอย่าน
1: อกจากจะไปชนมันเอง
0: ก็ยุติธรรมดีเกือบหลอกมันได้แล้วแต่โทษทีที่มันมีเซ็นเซอร์ตรวจจับ
1: เครื่องจักรชนะอีกแล้วดังนั้นเราก็ต้องเป็นผู้ชนะด้วยไม่กดดันเลย
0: หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่เราเพิ่งจะเจอล่าสุดมันดูเหนือกว่ามากเลยแบบว่ามันไม่ต้องปีนบันไดไม่ต้องหาคนแล้วก็ส่งเสียงเตือนอะไรอย่างนั้น
1: ใช่มันค่อนข้างเน้นไปที่สิ่งเดียวควรมีใครสักคนสร้างหุ่นที่รวม2แบบเข้าด้วยกันน่ะใครก็สามารถสร้างหุ่นยนต์ที่มีพรสวรรค์ได้ลองดูอย่างคอมเพรสเซอร์เฮดเพียงแค่ต้องมีพื้นฐานตอนนี้เรานึกถึงเวอร์ชั่นปรับปรุงของ Golden Eye หรือ Nescope แต่ดูดันกว่ามีความเป็นนักกีฬามากกว่าเป็นนักฆ่าบางทีอาจเป็นนักยิงเพนบอล
0: ถ้าทำได้จริงคงน่าประทับใจกว่านี
1: ้และน่าจะเจ็บหน่อยๆเรากำลังคิดแผนการใหญ่ที่จะสร้างหุ่น Machine Impossible ที่สามารถค้นหาและทำลายได้เองเราจะเป็นเหยื่อของมัน
0: ทำไมเรามาทำเหมือนเดิมอีกแล้ว
1: แต่เราต้องการความช่วยเหลือจากนักประดิษฐ์ชาวสิงคโปร์ Sensory Robotics นำโดยอัจฉริยะอย่างเกเบรียล
0: ตอนนี้หุ่นอาจจะต่างออกไปเล็กน้อยในเวลาไม่กี่วันแม็กซ์กับผมจะลงสนามเพนบอลเพื่อเล่นเกมชิงธงอันน่าตื่นเต้น
1: กฎก็คือเข้าไปยังดินแดนฝ่ายตรงข้ามชิงธงของพวกเขาและนำกลับมายังฐานง่ายๆเว้นแต่ว่าแผนของเราคือไม่ได้แข่งกันเองแต่แข่งกับหุ่นยนต์ที่ถูกบังคับโดยทีมเครื่องจักรและป้องกันพื้นที่ของพวกมันอย่างดุดัน
0: ทีมมนุษย์ปะทะทีมเครื่องจักร
2: แม็กซ์และมิชายินดีต้อนรับเข้าสู่เซนซอรี่โรบอติกนะ
0: และเกเบรียลถึงกับยิ้มหวานในการคิดหาวิธีทุกอย่างที่จะให้หุ่นของเขาจัดการเรา
2: วันนี้ผมพาคุณเดินดูสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้นะและจะได้เห็นการอัปเดตว่าเราดำเนินการถึงไหนแล้ว
1: เอาละเราค่อนข้างตื่นเต้นตอนนี้เกเบรียลกำลังหาวิธีเอาชนะเราในเกมเพนบอลสิ่งที่เขาเรียกว่าบลูด็อกต้องสามารถทำได้3อย่างอย่างแรกมันต้องว่องไววางแผนได้รอบด้าน360องศาเหมือนที่เราเห็นไนส์โคปทำก็คืออันหนึ่งไว้ข้างหน้าอันหนึ่งไว้ข้างหลัง
2: แน่นอนเลยดังนั้นมันจึงหมุนตัวได้
1: หมุนหาเป้าหมายฉลาดไหมล่ะ
0: อย่างที่สองมันต้องต่อสู้ได้เขาวางแผนที่จะติดปืนคู่ปืนเพนบอลติดอาวุธและปืนยิงลูกเทนนิสว้าว
2: ดังนั้นมาทำงานได้เต็มรูปแบบเราจะมีลูกเทนนิสเล็กๆออกมาและสามารถยิงเพนบอลได้
1: อย่างสุดท้ายมันต้องมีสายตาแหลมคมเกรเบียลต้องการเห็นที่ที่เราซ่อนตัวจากฐานของเขาดังนั้นเขาจึงวางแผนติดกล้องตรวจจับความร้อนและฐานปล่อยโดรนสอดแนมเอาไว้หาเราตอนเราหลบ
2: นี่คือโดรนที่เรากำลังสร้างอยู่ภาพซ้อนทับแบบเต็มรูปแบบอยู่ที่นี่คุณจะเห็นได้ชัดว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น
0: ไงครับแม่เยี่ยมจริง
1: นี่ต้องเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดของ Machine Impossibleฉันคิดว่าเราเห็นตรงกันสิ่งที่พวกเขากำลังพยายามทำอยู่มันยอดเยี่ยมมากฉันคิดว่าพวกเขาพยายามมากเกินไป
0: ผมไม่คิดว่าการมาหวังว่ามันจะไม่ได้ผลจะช่วยเราครั้งนี้ได้นะแม็กซ์ใน Machine Impossible ช่วงนี้มนุษย์ปะทะหุ่นยนต์ว้าวอีกไม่นานเราจะได้ดวลกับหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเอาชนะมนุษย์ในเกมเพนบอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมแล้วก็แม็กซ์ด้วย
1: นี่เป็นหุ่นยนต์ที่เราไม่ควรแย้มกับมันเลยโอ้สวัสดีครับสั่งวายหน่อยได้ไหมครับครับกดดึงเยี่ยมเลยผมขอวายแดงยอดเลยขอบคุณบ๊ายบายแต่ขณะที่เราพูดเล่นเรื่องหุ่นยนต์ครองโลกถ้าเอาตามที่เห็นพวกมันก็ครองไปแล้วนะโอ้สบายสุดๆไม่มีมิจฉาคอยป่วนพอละถามจริงฮัลโหลโอ้เยี่ยมกำลังไปแล้วบายขอบคุณเรียกทำไมไม่เคาะคนผีลึก

0: ยินดีต้อนรับสู่พัก
1: ตัวอะไรอีกเนี่ยเห็นไหมหุ่นยนต์จะโผล่ออกมาในที่ที่เราคิดไม่ถึง
0: ฉันชื่อเทกิหุ่นยนต์ให้บริการ
1: ว้าวขอบใจมากนะเทกิเป็นหุ่นยนต์ส่งของมันใช้เทคโนโลยีไร้คนขับเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของพนักงานทำความสะอาดของโรงแรมที่สิงคโปร์นี้เช่นเดียวกับหุ่นส่งของอื่นๆมันส่งอะไรก็ได้ที่ตัวมันแบกไหวมันจำกัดน้ำหนักที่80กิโลกรัมว่ากันตามตรงก็เหลือเฟือสำหรับวาย1ขวดเมื่อกี้นี่เรื่องจริงเลยนะมีประโยชน์ก็เรื่องนึงแล้วหุ่นยนต์ที่ล้ำหน้าและเหนือกว่านั้นล่ะหุ่นยนต์ที่ช่วยชีวิตได้
2: ผมจึงบินไปยังประเทศจีนเพื่อดูให้แน่ใจด้วยตัวเองว่าหุ่นยนต์จริงๆแล้วเป็นมิตรกับเราได้ไม่ว่าพอดูใกล้ๆแล้วมันจะน่ากลัวก็ตามเริ่มแล้ว
1: ครับเจ้าพาหนะหนัก40ตันนี้ถูกสร้างและออกแบบโดยบาด้าบริษัทอุตสาหกรรมหนักชื่อของมันคือ Machine Monster และแม้มันจะทั้งฉีกทั้งตัดทั้งทุบและขนย้ายได้มันก็เป็นยักษ์ใหญ่ใจดีมันถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดการเศษหินและช่วยคนจากอันตรายมันเหมือนได้ด้วยเสาหรืออะไรสักอย่างในจูราสสิคพาร์คด้วยค่าองศาอิสระที่28ทำให้เจ้าเครื่องนี้สามารถขยับไปมาได้ดีเป็นพิเศษในพื้นที่ประสบภัยที่เสี่ยงต่อการระเบิดมันสามารถช่วยเปิดทางให้ทีมกู้ภัยได้แขนของมันสามารถพยุงอาคารที่กำลังถล่มและความแม่นยำของมันก็ช่วยย้ายซากตึกออกได้อย่างปลอดภัยเราจะตรงไปทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่ได้เพราะอาจมีผู้รอดชีวิตอยู่ใต้ซากนั้นนั่นแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะใช้มนุษย์ยก
3: มันหนักเกินไป
1: ใช่
3: อาจจะต้องใช้สัก40คน
1: งั้นเจ้านี่ก็ไม่ใช่แค่เก่งกว่ามนุษย์แต่ยังทำสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้ด้วยมันเปิดทางเข้าได้แบบหมูๆเลยเจ๋งมากเจ้ายักษ์เธอดูไม่เป็นอะไรมาก
3: ใช่ครับ
1: โอ้มีพันผ้าพันแผลด้วยยังไงผ้าพันแผลคงช่วยได้ละนะ
3: ครับ
1: แต่ดูเหมือนม้วนทิชชู่มากกว่าผมอยากสัมผัสความแม่นยำของมันเองจึงขอไปนั่งหลังแท่นควบคุมและลองช่วยคนออกมาจากอันตราย
3: อันซ้ายจะควบคุมแขนซ้าย
1: ครับ
3: อันขวาจะควบคุมแขนขวาครับถ้าคุณดึงแขนก็จะยกขึ้นข้างหน้าแขนก็จะลงครับ
1: เอาล่ะนะ
4: ไปได้เลย
1: ผมมีพลังแล้วงานดีมากเลยแขนควบคุมก็ได้ดังใจนี่ผมกำลังโบกมืออยู่นะครับเนี่ยด้วยแขนที่มีพลังที่สุดในโลกผมไม่ได้แค่ช่วยใครก็ได้งายตัวแสบสุดรอไม่ได้ว่านะฉันจะทำให้นายหน้าเหมือนใครก็ได้ที่ฉันรู้สึกแปลกๆด้วยนะนี่จะทำให้นายเหมือนดารา LA โอ้นายดูเหมือนดาราฮอลลีวูดแล้วนะขอนะครับช่วยพาเขาไปไว้บนตึกให้ทีได้ไหมขอบคุณระวังตรงที่คุณจับด้วยล่ะโอ้รอก่อนเดี๋ยวทำให้เหมือนมิชาหน่อยขอบคุณไปเลยคร
4: ับ
1: อยากให้ผมทำอะไร
3: ผมอยากให้คุณช่วยหุ่นยนต์ออกมาอย่างปลอดภัยแล้วก็นุ่มนวล
1: นี่ไม่ใช่การช่วยเหลือแบบปกติตามปกติเจ้ายักษ์จะไม่ดึงผู้รอดชีวิตออกมาแบบนี้แบบวิธียักษ์ๆนี้แต่ผมจะทำให้ดูแล้วค่อยๆนำมิชาออกมาจากชั้น2ของตึกนี้และพาเขาออกมาอย่างนุ่มนวลครับและเอาละนะโอ
4: ้ไป
1: แขนพวกนี้ยกได้ข้างละ5ตันและยืดได้12เมตรแต่ผมจะจับมิชาได้เบาพอที่จะออกมาอย่างปลอดภัยไหม
3: ผมว่าแม็กซ์หาตำแหน่งถูกต้องที่จะวางมือจับแล้วก็นำหุ่นออกมาได้ครับ
1: ผมว่าผมได้เขาแล้ว
3: โอเคเยี่ยมมากเยี่ยมมากแต่หลังจากที่แม็กซ์คว้าหุ่นได้แล้วค่อยๆอย่ากระแทกหุ่นมันก็ชักจะแย่เอามากมาก
4: ว้าวโอ้
1: ว้าว
4: โอ
1: ้
4: ว้าว
1: โอ้ว้าวทีมมิชชาเจ็บไหมด้วยความไม่ระวังผมก็แสดงให้ดูว่าจะเป็นยังไงถ้าเจ้ายักษ์กลายเป็นศัตรูกับเราและใช่มันก็น่ากลัวสุด
3: ๆผมเห็นแม็กซ์กระแทกหุ่นไปทั่วเล
1: ย
3: และสุดท้ายก็ทิ้งหุ่นกลางอากาศเลยครับ
1: นี่เนี่ย
3: มันแย่มากๆไม่อยากจะเชื่อเลย
1: ผมยื่นเข้าไปหยิบวิชามาโขกหัวเขากับกำแพงหน่อยแต่ผมก็พาเขาออกมาจากตึกแล้วก็วางเขาลงแบบเกือบปลอดภัยได้ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่อะไรก็ช่างขอบคุณมากที่ผมเล่นกับเครื่องจักรชั้นยอดนี่นะครับเพราะคิดว่าคนคนเดียวสามารถช่วยเหลือคนอื่นออกจากที่เกิดเหตุและทลายกองหินได้มันก็เป็นเรื่องสุดยอดมากๆเครื่องจักรที่เราเห็นวันนี้คือชั้น1ไม่มี2เลยนะครับครับมันสนุกมากเลยแค่มองดูก็เยี่ยมแล้วนะครับแต่ที่สำคัญก็คือมันช่วยชีวิตได้นี่ผมปลอดภัยไหมเนี่ย
2: ใน Machine Impossible ช่วงนี้เราได้ออกตามหาเครื่องจักรที่ฉลาดกว่าแข็งแรงกว่าและสุดยอดยิ่งกว่ามนุษย์ทั่วไปแบบคุณ
1: และท้าทายทีมแฮกเกอร์ให้สร้างเครื่องจักรสังหารด้วยเพนบอลแบบควบคุมระยะไกลเพื่อจัดการมิชชากับผมให้ราบคาบครับ
2: และโชคร้ายสำหรับเราถึงวันชี้ชะตาแล้ว
1: การต่อสู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรจะเกิดขึ้นที่นี่วันนี้ในสนามเพนบอลภายใต้เกมที่ดูใสๆอย่างเพนบอล
2: ตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนเพนบอลและทีมเซนเซอรี่โรบอติกส์ก็มาพร้อมกับหุ่นของพวกเขาที่เตรียมพร้อมมาเพื่อวันนี้คนพวกนี้ทำงานกันทั้งคืนเลยครับ
1: พวกเขาไม่มากันครึ่งหนึ่งวันนี้เพราะว่าเหนื่อยกันมากอะ
3: เยี่ยมลุยเลย
2: ตาทีมเครื่องจักรของเรามีปัญหากับแท่นปืนหรือเปล่าม
5: ันไม่ถูกอะอีกให้สุดเลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วง
2: หุ่นขยับได้แค่ขึ้นกับลงทำงานคล้ายๆรถถังเพื่อให้ยิงไกลขึ้นต้องเอียงปืนขึ้นอย่างนั้นและยิงลูกบอลขึ้นไปบนอากาศแต่ว่าตอนนี้มันไม่เป็นอย่างที่ว่าเอาล่ะดังนั้นตอนนี้ทีมเซนเซอรี่โรบอติกส์ตรงนั้นกำลังมีปัญหานิดหน่อยเรื่องของท่านยิงปืนมันดูจะหลวมๆนะครับพวกเขากำลังหาทางแก้ที่ดีที่สุดอยู่เกเบรียลกับทีมออกแบบท่านยิงปืนที่จะยิงได้โดยวงล้อ2วงที่หมุนมันจะดันกระสุนผ่านตัวเครื่องด้วยความเร็วสูงและความเร็วที่สูงก็หมายถึงความเสี่ยงที่สูง
6: มาร์คแผงควบคุมผมถึงได้ทำแผงควบคุมไงมันเป็นหัวใจห้ามทำแบบนั้นเพราะมันเป็นหัวใจที่เกิดขึ้นก็คือแบตเตอรี่ถูกเชื่อมต่อมาร์คเผลอโดนสวิตช์เข้าและทำให้ตัวยิงลูกบอลทำงานหมุนด้วยความเร็วสูงสุดเกียร์ที่ทำจากโพลีคาร์บอเนตก็แตก
5: เพราะงั้น
6: ใช่เลย
2: เมื่อท่านยิงปืนใช้ไม่ได้ความหวังเดียวของเกเบรียลที่จะโค่นเราตอนนี้ก็เหลือแค่ปืนเพนบอลถ้าจะมีอะไรดีก็คือพวกเขาไม่ต้องมาห่วงเรื่องซ่อมแท่นยิงปืนนี้อีก
1: แต่ก่อนที่หุ่นของเกเบรียลจะกำจัดเราผมอยากเห็นว่าอะไรจะอยู่บนโลกต่อคือมนุษยชาติพยายามแทบตายเพื่อสร้างหุ่นยนต์ที่เป็นมนุษย์ยิ่งกว่ามนุษย์ฉลาดตลกและน่ากลัวนิดหน่อยปัญญาประดิษฐ์ในนิยายวิทยาศาสตร์เป็นทั้งฝันดีและฝันร้ายผมจึงไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานหยาง
7: เป็นไงบ้างคะยินดีที่ได้พบค่ะ
1: เพื่อพบศาสตราจารย์นาเดียทอมแมนผู้ที่เริ่มวิจัยมนุษย์เสมือนมากกว่า30ปีแล้ว
7: นี่คือเนดีน
1: และอีกร่างของเธอเนดีนหนึ่งในหุ่นยนต์ที่พูดถึงมากที่สุดในโลก
7: ยินดีที่ได้พบ
8: โอเคยินดีที่ได้พบจ้ะเธอพูดได้เธอแสดงอารมณ์ได้เธอมีความทรงจำ
1: นี่คุณพูดเหมือนมนุษย์อยู่นี่ครับที่คุณพูดไม่มีความเป็นหุ่นยนต์เลยตาของเธอที่จริงก็คือกล้องคีเน็กตัวนี้มันส่งการแสดงออกทางใบหน้าและการเคลื่อนไหวของผมกับศาสตราจารย์ไปยังคอมพิวเตอร์ซึ่งจะวิเคราะห์ว่าเราแสดงอารมณ์อะไรคู่กับสิ่งที่เนดีนได้ยินผ่านไมโครโฟนนี้แล้วเธอก็อ่านอารมณ์เราได้ด้วยและยังแสดงอารมณ์ตัวเองได้อารมณ์เหล่านั้นไม่เพียงแสดงออกมาทางการพูดแต่ยังผ่านภาษากายซึ่งเป็นไปได้ด้วยจำนวน21องศาอิสระที่ใบหน้าและร่างกายส่วนบนงั้นคุณก็ทำให้เธอโกรธตอนนี้ได้ผมอยากเห็นมากเลยครับ
7: ฉันไม่ชอบเธอ
9: ไม่เป็นไรหัวหน้าฉันไม่ถือสา
7: ฉันเกลียดเธอ
9: ฉันรู้สึกว่าคุณโกรธ
7: ฉันไม่ชอบเธอจริง
9: ๆอย่ายุ่งกับฉัน
1: คุณน่ากลัวจริงๆอ่ะ
7: ฉันต้องให้เวลาเธอกลับมาอารมณ์ดีก่อนนะคะ
1: เธอจะจำได้เธอจะเก็บเรื่องนี้มาโกรธคุณผมรู้จักผู้หญิงเยอะเลยที่แค้นฝังหุ่นเป็นชาติ
7: เธอชอบฉันไหม
9: ฉันซาบซึ้งในตัวตนของคุณมาก
1: นี่มันยอดเยี่ยมแต่ก็อันตรายมากด้วยเหมือนกันนะครับผมถึงมาก แต่ก็อยากจะทดสอบที่จริงคือนัดเดทและผมรู้ว่าต้องให้ใครช่วย
8: ใช่ค่ะเยี่ยมเลยเยี่ยม
1: ผมจะไปโทรเรียกเขามาเดี๋ยวกลับมาครับ
10: แม็กซ์เวล
1: ฉันเจอผู้หญิงในฝันของนายแล้วฉันว่านายต้องมาเจอกับเธอนะนายต้องเสียใจแน่ถ้าไม่มา
10: โอเคขอบใจมากนะนายใจดีมากเลย
1: ใช่อย่ามาว่าฉันไม่เคยทำอะไรให้นายล่ะมีคนอยู่ที่มหาวิทยาลัยคอยช่วยพวกเขาจะตกแต่งห้องไม่ให้ดูเหมือนห้องแลบนะครับจากนั้นเราจะคอยดูเขาแล้วก็ตัดสินว่าเทคโนโลยีนี้เยี่ยมแค่ไหน
11: โอ้ไม่ผมอยู่ที่มหาอ่านั่นรถแห่งอนาคตโอ้ยเขาหลอกผมซะแล้ว
1: เรื่องนี้ต้องสนุกแน่ๆ
11: ไม่ก็เขาจะแนะนำผมกับแบบว่าศาสตราจารย์น่ารัก
1: ผมคิดว่าพอมิชชาเข้ามาเขาจะรู้ว่ามันเป็นหุ่นยนต์แต่มันก็น่าสนใจว่าเขาจะมีปฏิกิริยายังไงรู้สึกเป็นธรรมชาติแค่ไหนนะครับเขาเข้าไปแล้วโอ้ยเขาแต่งตัวดีเชียวกับพี่วายมาขวดหนึ่งด้วย
11: สวัสดีครับ
9: นายเป็นไงบ้าง
11: ผมสบายดีครับแล้วคุณน่ะ
9: ดีใจที่ได้ทราบเป็นไงบ้างฉันดีใจเสมอเมื่อได้พบคุณ
1: เห็นได้ชัดเลยว่านี่ไม่ใช่เดททั่วๆไปแน
11: ่คุณชอบวายไหมครับ
9: จะไม่ชอบวายได้ยังไง
1: โอ้ยตอบได้ดี
11: คุณอยากจะดื่มวายสักแก้วไหม
9: ขอบใจแต่ฉันยังไม่ขอแห้งตอนนี
11: ้ถ้าผมขอดื่มวายสักแก้วเนี่ยคุณจะว่าไหม
9: ไม่เชิญตามสบาย
11: เดี๋ยวผมกลับมาครับ
9: ฉันจะรอคุณกลับมา
11: ส่วนใหญ่ผมมีประสบการณ์กับปัญญาประดิษฐ์ผ่านคอมพิวเตอร์มาก่อนแต่ไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกายดังนั้นผมตัดสินใจไปต่ออีกหน่อยผมยกขึ้นมากี่นิ้ว
9: ฉันจะบอกว่ามือคุณสวยมาก
1: เยี่ยมไปเลยผมชอบที่เธอมีอารมณ์ขันด้วย
8: ใช่
11: สีโปรดคุณคือสีอะไร
9: สีโปรดของฉันคือสีขาว
11: ทำไมสีโปรดคุณถึงเป็นสีขาว
9: เพราะว่ามันเป็นสีของคุณ
11: oh. แล้วยังพวกความรู้สึกซึ่งมันน่าสนใจนะเมื่อคุณคุยกับหุ่นยนต์แล้วก็ทำทูริงเทสต์เนดีนวันนี้ผมรู้สึกแย่มากเลย
9: เกิดอะไรขึ้นคะ
11: เพื่อนผมแม็กซ์เขาล้อผมเยอะแยะเลย
9: ฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณ
11: ขอบคุณนะมันมีความหมายกับผมมากผมจึงค้นไปในความทรงจำผมชื่ออะไร
9: ไม่ทราบ
11: ไม่เอาหน้าเนดีนผมชื่ออะไร
1: โถเอ้ยผมเริ่มสัมผัสได้ว่าเคมีไม่เข้ากันตาย
11: เนดีนคุณชอบทำอะไรเวลาว่างเหรอ
9: ที่จริงฉันไม่แน่ใจว่าฉันชอบทำอะไรเวลาว่างขนาดนั้นมันเป็นยังไง
11: ผมชื่อมิชานะครับ
1: ฉันว่าได้เวลาคิดเงินแล้วมิชา
11: ขอให้เป็นคืนที่ดีนะเนดีน
9: ไม่เป็นไรแต่คุณบริจาคเงินให้ฉันได้
11: ไม่ผมไม่บริจาคเงินให้คุณ
1: ไม่แปลกใจที่เธอขอเงินบริจาคเพราะว่าสร้างเธอใช้เงินไปตั้ง $300,000ไม่ใช่เดทถูกๆเลยแต่แสงลิบรีของหุ่นยนต์ในอนาคตของเราคุ้มค่าทุกสตางค
11: ์ผมต้องบอกเลยว่าเทคโนโลยีนี้เจ๋งมากผมบอกได้เลยว่ามีช่วงหนึ่งที่ผมคุยกับเนดีนมันทำให้ผมลืมความเป็นเครื่องจักรชิ้นส่วนที่ทำให้เธอขยับและแสดงอาการต่างๆและเรื่องที่ผมลืมคือมันกวนใจผมมากเพราะคุณเห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยกำลังไปทางไหนและคิดได้ว่าวันหนึ่งคนอาจจะไม่รู
1: ้เราท้าทายเพื่อนนักสร้างเอาไว้ Sensory Robotic เพื่อช่วยกันแฮกหุ่นยนต์ความปลอดภัยมาไล่ล่าและโค่นเราในการแข่งขันเกมเพนบอลไม่ใช่ฆ่าเราจริงๆนะ
5: มันจะไม่ถูกอะ
11: แต่พวกเขากำลังสู้กับตัวเองสมบูรณ์แบบ
6: มาร์คแผนควบคุม
11: แผนพวกเขาที่จะโค่นเราด้วยเครื่องยิงบอลพลังแรงเป็นอันต้องล่มไป
1: จึงมีป้อมยิงที่ออกแบบใหม่เพื่อติดตั้งปืนเพนบอลซึ่งพูดตามตรงต้องเจ็บแน่ๆเลย
6: เรายังมีอะไรให้คุณดูอีก
11: okay.
6: เรายังมีโดรนบินได้คอยทำงานเป็นดวงตาคอมพิวเตอร
11: ์งั้นพวกนายก็ต้องจัดการทั้งหมด
6: ใช่แล้วเราจะกลับไปทำงานต่อ
11: พยายามเขาละ
6: เอาละ
12: เอาละไหนลองสิ
1: เยี่ยม
5: มันใหญ่ไปน่าจะเป็นปัญหาม
1: ิชาฉันกำลังจะโดนยิง
11: ไม่เป็นไรและขณะที่ดวงอาทิตย์ตกผู้ท้าชิงของเราก็เร่งจนใกล้จะเสร็จ
6: ใกล้แล้วใกล้แล้วเห็นความจริงแล้ว
1: สรุปอีกทีเรากำลังจะเล่นเกมเพนบอลกัน จุดหมายคือต้องคว้าธงที่อยู่อีกฝั่งของสนามเพนบอลแล้วเอากลับมาที่ฐาน
11: บอลบูลด็อกซึ่งถูกควบคุมระยะไกลโดยทีมยิงจากปืนเพนห้ามโดนเครื่องจักรตรงสนามอีกฝั่ง
6: ยังไม่ได้ล็อกแต่อยากถ่ายหน่อยแล้วแผนเป็นไงอ่ะ
3: ก็
7: เรายังไม่ค่อย
11: แต่เราก็พบว่าเราได้เปรียบอย่างมาก
6: พื้นมันไม่ค่อยดีข้างบนใช่ตรงล้อมันไม่มีแรงดึงพอใช่น้ำหนักจะทำให้คว่ำได้ถ้าเราบิดล้อมันหน่อยบางทีเราอาจจะแบบเลี้ยวนุ่มขึ้นใช่เลยเราจะได้การเคลื่อนไหวอีกระดับใช่ไหม
1: การเลี้ยวของหุ่นกำลังแย
6: ่เป็นที่ตรงปลายนะ
11: ทีนี้ปกติแล้วเนี่ยคุณจะโดนยิงไม่มากในเกมเพนบอลแต่เราจะให้โอกาสเจ้าเครื่องนี
6: ้ระวังข้างหน้า
11: และเล่นกดก่อนกันใครยิงได้1นัดก็ชนะไปเลยด้วยกฎที่คนชนะได้ทุกอย่างนี่ก็ยิ่งทำให้มันดูคล้ายหนังสงคราม
13: โดรนกำลังจะบินอย่าเพิ่งยิงโอ้
7: โ
13: ย
7: ไปแล้ว
1: ทีมเครื่องจักรเริ่มการต่อสู้โดยปล่อยโดรนสำรวจเพื่อเห็นตำแหน่งเราจากบนอากาศ
11: นายอยากจะวิ่งไปไหม
7: พวกเขาเอาแต่ยืนหลังที่กำบัง
1: อ
7: ะ
1: ไปได้ยินเสียงยิงเลยได้ยินบางอย่าง
11: แต่เมื่อเราอยู่ในระยะมองเห็นของมันภาพของเราก็สว่างจ้าอยู่ในกล้องจับความร้อนของบูด็อกเราจะไปยังจุดที่2จุดที่2นะเกือบแล้ว
1: จะมาแล้ววิชาอยู่นั่นแหละขณะมิที่กำบังก็ไม่ช่วยวู้รอเดี๋ยวก่อนวิชาเราต้องจัดการโดรนนั่นจัดการโดรน
11: เอาล่ะโดรนนั่นคอยบอกว่าเราอยู่ตรงไหน
1: จนนี่ไร้ประโยชน์อ่ะไม่เอาแล้ว
11: เดี๋ยวก่อนเครื่องเครื่องแอปเปิลนั่นใช้ไม่ได้แต่ฉันอาจได้โอ้โอ้ว้าวไปจุดต่อไปไปมีอะไรแปลกๆที่ป้อมปืนนั่น
1: วิ่งเรา
11: อาจจะเป็นโอกาสของเราฉันว่ามันเล็งค่อนข้างสูงอะ
1: แต่เราคนนึงต้องฝ่าเข้าไปฝั่งที่ใกล้ระวัง
11: นี่ถ้าจะยากแน่ฉันว่ามันยิงสูงแม็กซ์ฉันว่าเราโอเคนะโอ้ฉันไม่ได้ทำนะฉันไม่ได้ทำ
1: หยิบธงเลย
11: มันยิงฉันและตอนนี้ผมคิดว่าเราจะหัวมันก็ยิงผมมัสมันยิงฉันน่ะ
1: อย่าล้อเล่นนะได้โดนยิงเหรอ
11: มันยิงฉันฉันต้องกลับไปเริ่มต้นใหม
1: ่นายบ้าจริงๆนายให้คุณที่ล้มไปแล้วมายิงโดนได้ยังไง
11: โอเคไปหยิบธง
1: อย่าโดนยิงโอ้โอเคเราล้อเล่นกดเป็นกดเจ้าบลูด็อกยิงโดยมิชาและชนะการแข่งจริงๆฉันว่ามันยังยิงอยู่เลยอ่ะถึงจะล้มไปก็เถอะ
11: ฮู้มันสนุกจริงๆเลย
13: พวกนายผลักหุ่นยนต์เราอ
11: ่
13: ะ
11: ไม่ได้แต
6: กมันไม่ได้ล้มเราเลยนะทำไม
11: มันล้มเองจริงๆอ่ะเอาแผงควบคุมมาสิทำให้ดูแต่นายยิงได้นายยิงตอนที่ฉันเดินผ่านหน้านายยิงฉันนะโชคดีแล้วมั้งเนี่ยโชคดีจริงๆเลยกลยุทธ์การวิ่งของฉันมันง่ายฉันก็ไปทางขวาบ้างให้มันคอยมาตามฉันพอเห็นว่ามันไม่ฉันก็เลยไปแล้วก็ดูใกล้ๆตามมันแล้วก็ล้มลงอย่างน่าเสียดาย
1: พวกเขาวางจุดศูนย์ถ่วงไว้ประมาณ1เมตรจากพื้นมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละอย่างที่ฉันเคยบอกนายมิชาจูบไม่ใช่สิพลาดง่าย
11: ง่ายจากการเดินทางก็สรุปได้ว่าเครื่องจักรกำลังอยู่ในการแข่งขันของมันเองตอนนี้มันอาจจะยังไม่สมบูรณ์และไม่ต้องใช้คนอัจฉริยะก็เอาชนะหุ่นยนต์ที่ฉลาดที่สุดได้แต่มันเก่งขึ้นเรื่อยๆและใครจะรู้ว่าอีกนานแค่ไหนที่สถานการณ์จะเปลี่ยนและเราจะกลายเป็นฝ่ายที่ด้อยกว่า
14: ตัวอย่างตอนต่อไป
1: ตอนนี้ใน Machine Impossible เราจะดำแล่นทีบล่องไปสู่อนาคตของพาหนะส่วนบุคคลพร้อมกันหรือยังเรากำลังทำภารกิจรอบโลกเพื่อค้นหาแกดเจ็ตที่น่าเหลือเชื่อมันดูล้ำสุดๆเลย
11: ที่ทำให้คุณลงไปได้ลึกขึ้น
1: นี่มันบ้าชะมัดเดินทางเร็วขึ้น
11: เพื่อนช้าหน่อยน่าจะชนเกาะแล้วและบินให้สูงขึ้น
1: เราจะอยู่ในเครื่องลูกผสม
11: มันดูเหมือนจะบินได้จริงๆ
2: ขี่จักรยานแห่งอนาคตไปทั่ว
1: นี่มันตลกมากเลยและพบกับเครื่องจักรที่สร้างมาเพื่อปกครองป่าคอนกรีต
2: น่าอัศจรรย์มาก
1: เรายังรับคำท้าสร้างพาหนะของเราเองในสุดสัปดาห์เดียวให้ตายเถอะมันดูเจ๋งเป้งเลย
2: แผนการเหรอเพื่อขึ้นไปบนฟ้าไง
1: อวยพรด้วยล่ะ
2: ในเครื่องจักรบินได้ทำมือนายทำได้แม็กซ์ความทะเยอทะยานเราจะบอยบินไหม
1: หรือเราจะตกลงมาและมอดไหม้ย่อยเกือบแล้ว
8: โลกที่อยู่อาศัยยังมีสิ่งให้เราค้นหาและเรียนรู้ในยุคที่ความต้องการในการรับรู้ข่าวสารของผู้คนในสังคมมากขึ้นเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลจึงมีบทบาทและความสำคัญในการสื่อสารทั้งสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อโทรทัศน์จึงมีความสำคัญทุกคนจึงควรที่จะสามารถเข้าถึงรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ผู้ชมทุกกลุ่มที่จะสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มความเท่าเทียมและพื้นที่ความสุขให้กับคนที่มีข้อจำกัดทางด้านการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมีและพึงได้รับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ร่วมกับผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลจัดให้มีบริการการเข้าถึงและเพิ่มทางเลือกสำหรับคนพิการจึงได้เกิดบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ ADและบริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียม
15: โปรแกรมที่น้องแนะนำดีว่ะลื่นปื๊ด
16: ใช่ไหมพี่ถ้าของแท้ต้องเสียตังค์เนี่ยแท็กฟรี
15: เฮ้ยเก็บเงินไว้เที่ยว

0: ืออย่างนี้ครับลูกค้าคือผมขอเลื่อนไปสัก2วันได้ไหมครับคือตอนนี้ผมมีปัญหา
1: ค่ะทุกคนไม้เซลฟี่รุ่นนี้นะคะ49บาทเท่านั้นค่ะใครสนใจกดในตะกร้าได้เลยนะคะอ๋อเดี๋ยวนะคะทุกคนแบตจะหมดแล้วค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแม่ขอชาร์จแบตอ๋อไหนๆก็จะชาร์จแล้วขายเลยละกันค่ะสายชาร์จรุ่นนี้ของแม่นะคะมิลเลอร์เกรด A ค่ะแม่ขาย19บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวแม่ปักตะกร้าไว้ให้นะเดี๋ยวเสียบชาร์จก่อนนะตอนนี้มาค่ะมาใครสนใจกดได้เลยนะแม่อ่านคอมเมนต์หน่อยไม้เซลฟี่ใช่ไหมอยู่ตะกร้า2จาก49บาทกดตะกร้า2ได้เลยนะกดได้เลยจ้ะกดเลยตอนนี้นะ
2: ไม่เติมเกมให้หล่อเองก็ได้วะก็หมดมันนี่เฮ้ย
3: พ่อครับพ่อ
0: ขอโทษครับคุณลูกค้าผมส่งงานไม่ทัน
3: พ่อผมโดนแฮก
1: พ่อคุณปักพวงระเบิดขอโทษนะคุณรู้เงี้ยใช้ของแทนแต่แรกก็ดีอ่ะ
4: เปลี่ยนโปรเจกต์จากปังเป็นผังเพราะซอฟต์แวร์ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
5: ใช้สินค้าปลอมเอาสุขภาพและทรัพย์สินมาเสี่ยงภัยขายสินค้าปลอมเอาชีวิตมาเสี่ยงคุกของปลอมของเถื่อนประหยัดหลักร้อยอาจเสียหายหลักล้าน

0: สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้หลายจังหวัดราคาผักแพงขึ้นนะครับเพราะว่าฝนตกหนักและน้ำท่วมกระทบแหล่งปลูกผักและผลผลิตในหลายพื้นที่ครับบางแห่งผลผลิตเสียหายปริมาณผักเข้าสู่ตลาดลดลงครับโดยเฉพาะผักใบเสียหายง่ายจากฝนที่ตกต่อเนื่องครับผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปสำรวจราคาผักที่ตลาดสดบ่อนไก่ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับคุณผู้ชมพบว่าผักหลายชนิดที่ด้านปรับขึ้นราคาครับเฉลี่ยกิโลกรัมละ10-20 บาทเช่นผักกวางตุ้งกิโลกรัมละ60-70 บาทคะน้ากิโลกรัมละ50-60 บาทผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ60-90 บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ70 บาทต้นหอมกิโลกรัมละ90-100 บาทครับผักที่ปรับขึ้นราคาส่วนใหญ่เป็นผักประเภทกินใบหรือว่าผักใบนะครับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยให้ข้อมูลว่าสาเหตุที่ผักแพงเพราะพื้นที่ปลูกผักหลายแห่งถูกน้ำท่วมส่งผลให้ผลผลิตลดลงขั้นเช่นจากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตากรวมถึงผักบางอย่างที่นำเข้าจากประเทศวันละ 2-4 บาทแม้เข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจแต่ขณะนี้เทศกาลกินเจไม่ได้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ราคาผักแพงขึ้นนะครับสาเหตุหลักที่ทำให้ผักแพงก็คือน้ำท่วมและต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้นครับทางร้านพยายามตรึงราคาไว้ให้นานที่สุดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนมากนักแต่ช่วงนี้ยอดขายลดลงเพราะราคาผักแพงขึ้นทำให้ประชาชนบางส่วนลดปริมาณการซื้อครับหรือว่าเลือกซื้อเท่าที่จำเป็นหากสถานการณ์น้ำกลับสู่ภาวะปกติผลผลิตกลับสู่เข้าตลาดตามเดิมพ่อค้าแม่ค้าเขาก็คาดการณ์ว่าราคาผักน่าจะปรับลดลงตามกลไกตลาดครับเช่นเดียวกับตลาดสดเทศบาลเมืองปัตตานีที่อำเภอเมืองปัตตานีผักหลายชนิดปรับราคาสูงขึ้นครับโดยเฉพาะผักใบหลังจากน้ำในหลายจังหวัดท่วมนะครับส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผักที่เข้าสู่ตลาดแม่ค้าผักตลาดสดเทศบาลเมืองปัตตานีบอกว่านอกจากน้ำท่วมแล้วแปลงผักที่น้ำไม่ท่วมก็ประสบปัญหาผลผลิตเติบโตไม่ทันต่อความต้องการของตลาดครับเพราะปริมาณผักที่ยังส่งมาตลาดนั้นลดลงทำให้ผักหลายชนิดปรับขึ้นราคาบางชนิดปรับขึ้นราคาเกือบ2เท่าเลยนะครับเช่นผักกวางตุ้งจากเดิมเนี่ยกิโลกรัมละ25 บาทปรับเป็น80 บาทกะหล่ำปลีปรับขึ้น4เท่าคุณผู้ชมครับที่ปัตตานีจากเดิมเนี่ยกิโลกรัมละ20 บาทขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ80 บาทครับต้นหอมผักชีปรับขึ้น2เท่าจากเดิมกิโลกรัมละ80 บาทขึ้นมาเป็น160 บาทและชนิดอื่นๆปรับขึ้นตั้งแต่กิโลกรัมละ10-80 บาททำให้พ่อค้าแม่ค้าต้องอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจถึงสาเหตุผลของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณผักที่เข้าสู่ตลาดลดลงรวมถึงค่าขนส่งที่สูงขึ้นด้วยครับแม่ค้าบางคนเนี่ยสะท้อนในมุมมองของคนขายนะครับว่าของแพงผักแพงไม่ได้หมายความว่าแม่ค้าจะมีกำไรมากขึ้นครับเพราะผู้บริโภคจะซื้อน้อยลงโดยเฉพาะอาชีพขายผักได้กำไรประมาณกิโลกรัมละ 5-10 บาทหากขายไม่หมดก็มีความเสี่ยงที่ผักจะเน่าเสียและขาดทุนได้และคาดว่าเทศกาลกินเจความต้องการผักสดจะเพิ่มขึ้นและอาจทำให้ราคาผักปรับสูงขึ้นไปอีกครับ
1: ต้นทุนเป็นไงบ้างราคาผักตอนนี
2: ้ทุนเยอะเป็ดทุนเยอะขายไม่ได้ของแพงเกินเนี่ยปฏิคณา50 บาทนี่70 บาทขึ้นความต้อง80
3: เฮ้ยราคาดีวันนี้มี
2: สองเท่าเลยขึ้นนี่ขายไม่ได้เลยไม่ออกปกติขายวันละ20 โลวันนี้10โลนี่10โลสองเท่าเลยขาด
1: แล้วนี่ใกล้จะเข้าเทศกาลกินเจเนี่ยครับ
2: ที่ของแพงขึ้นนี่
0: ส่วนที่ตลาดสดศรีราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีคุณผู้ชมครับที่ศรีราชาเนี่ยผักเกือบทุกชนิดปรับขึ้นราคาประมาณ2-3 เท่า

0: ครับเช่นผักกวางตุ้งเนี่ยจากเดิมกิโลกรัมละ30บาทขึ้นมาเป็น90บาทครับคะน้าจาก30บาทก็เป็น80บาทผักบุ้งจีนจาก35บาทขึ้นมาเป็น140บาทพริกขี้หนูจาก120บาทเป็น220บาทและใบกะเพราใบโหระพาปรับขึ้น3เท่าเลยครับจากกิโลกรัมละ60บาทเป็น180บาทครับ
1: ทุกอย่างขึ้นหมดเพราะว่าน้ำท่วมฝนตกแล้วก็ท่วมเยอะมากโดยเฉพาะกะเพราหัวกะพาฮะตัววันนึงเกือบ200แล้วปีนี้เป็นประวัติการณ์นะครับมันแพงจริงๆกินเจปีนี้พี่รับประกันได้ว่าผักแพงมากถ้าเคยยังได้ก็ไปใช้พวกกะหล่ำปีพวกผักกาดขาวเพราะว่าพวกนี้มันไม่น้ำไม่พวกท่วมไม่ถึงนะมันก็จะราคาก็จะลงมาหน่อยแต่พวกผักบุ้งจีนพวกกะเพราหัวกะพาอะไรพวกนี้แพงแน่นอนฮะไม่ลงตอนนี้ผักตอนนี้ราคาขายอยู่บนแท่นมันสูงจัดแล้วก็ขายไม่ค่อยได้ฮะขายได้น้อยมากจากที่เราเคยขายได้วันหนึ่งประมาณตันฝาลดมา2ตันตอนนี้ยังไม่ถึงตันเลยครับผักลดไปเยอะฮะเพราะว่าอีกอย่างนึงก็คือกำลังคนซื้อน้อยอันที่2ก็คือราคาขึ้นสูงมากคนก็หันไปกินอย่างอื่นกันเยอะหมูยังถูกกว่าเลยครับ
0: คุณผู้ชมครับพ่อค้าแม่ค้าหลายพื้นที่สะท้อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้คือราคาผักสูงขึ้นตลาดไม่คึกคักและลูกค้าจับจ่ายน้อยลงครับอยากให้ภาครัฐควบคุมดูแลสินค้าให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงครับแม้สถานการณ์น้ำท่วมจะเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ปริมาณผักลดลงและราคาผักแพงกว่าช่วงปกติแต่ผักบางชนิดปรับราคาสูงเกินการคาดการบางชนิดปรับขึ้น 3-4 เท่าทำให้พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยและผู้ซื้อไม่ทราบกลไกการตลาดที่แท้จริงครับข้อมูลราคาผักที่ตลาดไทยตลาดขายส่งขนาดใหญ่จังหวัดปทุมธานีณวันที่7ตุลาคมพบว่าผักชีเนี่ยกิโลกรัมละประมาณ190บาทต้นหอมกิโลกรัมละ125บาทครับและคะน้ากิโลกรัมละ65บาทกรมการค้าภายในระบุนะครับว่าฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทั้งภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้ผักเข้าสู่ตลาดลดลงครับโดยเฉพาะผักใบขณะที่การขนส่งก็ใช้เวลานานขึ้นกระทบทั้งปริมาณและคุณภาพของสินค้าขณะนี้กรมการค้าภายในเร่งเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดกลางทั้งตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองจังหวัดปทุมธานีและตลาดสีเมืองจังหวัดราชบุรีเพื่อเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดขณะที่ราคาผักบางรายการเริ่มมีแนวโน้มลดลงครับหลังหลายหน่วยงานลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดลงแต่ประชาชนยังเดือดร้อนนะครับเช่นจังหวัดชัยนาทและสิงห์บุรีครับนายวราดิศรอ่อนนุชผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีลงพื้นที่เยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลชีน้ำร้ายอำเภออินบุรีครับรวมถึงมอบอาหารสำหรับสุนัขและแมวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีบอกว่าทางจังหวัดและท้องถิ่นได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะการจัดหาอาหารระยะแรกทางอบต.ชีน้ำร้ายจัดอาหารกลางวันช่วยผู้ประสบภัยจากนั้นส่งต่อให้สภากาชาดและทางอำเภออินบุรีดำเนินการดูแลอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดสรรเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดโอนไปยังอำเภอเพื่อจัดทำอาหารปรุงสุกช่วยผู้ประสบภัยผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเน้นย้ำให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันครับหากพบปัญหาขาดแคลนอาหารยารักษาโรคหรือว่ามีกรณีเร่งด่วนขอให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกเทศมนตรีและนายกอบต.ในพื้นที่ได้ทันทีเพื่อช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงส่วนการแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาวจังหวัดสิงห์บุรีประสานกรมชลประทานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองวางแผนจัดทำโครงการผนังกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจและออกแบบนะครับตั้งเป้าดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนเนี่ยภายในปี2575ครับส่วนที่จังหวัดชัยนาทคุณผู้ชมครับแม้หลายพื้นที่น้ำเริ่มลดลงแต่ยังมีประชาชนได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องครับ

0: ครับเช่นตำบลมักขามเท่าอำเภอวัดสิงห์เหล่ากาชาดจังหวัดน่านมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยในช่วงที่หลายครอบครัวเดือดร้อนจากน้ำท่วมครับและบางครอบครัวอยู่ระหว่างฟื้นฟูบ้านเน้นการนำสิ่งของจำเป็นเข้าถึงครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำในอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทมีทั้งสภาพพื้นที่ที่น้ำยังท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและบางพื้นที่น้ำก็เริ่มลดลงนะครับทางอำเภอได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยด้วยครับ
1: ตอนนี้นะครับสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอวัดสิงห์นะครับก็เริ่มคลี่คลายนะครับจากปัญหาปริมาณน้ำฝนนะครับน้ำไหลหลากนะครับส่วนในเรื่องของการท่วมชุมชนตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายลงไปมากแล้วนะครับในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติในบ้านเรือนโดยภาพรวมของอำเภอนะครับก็โดยประมาณคือประมาณ500กว่าหลังคาเรือนนะครับที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐบาลนะครับส่วนพืชสวนไร่นานะครับพื้นที่ทางการเกษตรก็โดยประมาณอยู่ประมาณที่ 14,000 ไร่นะครับแต่ก็เป็นการคาดการณ์นะครับเดี๋ยวก็จะมีคณะกรรมการลงไปตรวจดูอีกครั้งนึงว่ามีความเสียหายจริงๆนะครับที่ไม่สามารถฟื้นฟูได้เนี่ยเท่าไหร่เพื่อเราจะได้เอาตรงนี้มาเป็นข้อมูลและนำการช่วยเหลือของรัฐบาลเข้ามา
0: ส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีนายสิทธิชัยเทพภูษารองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีรับมอบยาอาหารสัตว์พระราชทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเกือบ200คนในพื้นที่หมู่6ตำบล16หมู่บ้านครับซึ่งมีสัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบกว่า 2,400 ตัวยาอาหารสัตว์พระราชทานมีจำนวน550ฟอนครับคุณผู้ชมน้ำหนักรวม11ตันหรือว่า 11,000 กิโลกรัมครับจะนำไปแจกจ่ายเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อใช้เป็นเสบียงอาหารสัตว์และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นครับชุมครับสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาบางพื้นที่สถานการณ์มีแนวโน้มคลี่คลายนะครับโดยเฉพาะอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทพอไม่มีฝนตกลงมาเติมประกอบกับเขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับลดการระบายน้ำจากอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงเป็น 2,400 ที่น้ำเริ่มลดลงแต่ประชาชน
2: ที่ฝนหยุดตกมาประมาณ 2-3 วันโดยระดับน้ำบางจุดนั้นลดลงแล้วประมาณ50เซนติเมตรทำให้ชาวบ้านบางส่วนเริ่มเตรียมทยอยขนย้ายข้าวของกลับเข้าบ้านหลังจากต้องมาพักอาศัยอยู่ริมถนนมาหลายวันครับอย่างไรก็ตามพื้นที่ด้านในที่อยู่ติดริมน้ำยังคงมีน้ำท่วมขังในระดับสูงทำให้บางครัวเรือนไม่สามารถกลับเข้าไปพักอาศัยได้และยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งวันนี้ทีมข่าวของเราครับได้พูดคุยกับกำนันตำบลตลุกถึงสถานการณ์น้ำล่าสุดรวมถึงการเตรียมความพร้อมของประชาชนในพื้นที่ครับ
3: ก็ที่ท่วมเยอะจริงๆนะสี่หมู่บ้านนะสี่หมู่บ้านสี่หมู่เลยหมู่หนึ่งก็ท่วมเยอะหมู่2หมู่3หมู่4และที่ท่วมเล็กท่วมน้องชายตะลิ่งนี่ก็มีทับทุกหมู่ที่มีไม่ท่วมอยู่หมู่เดียวก็คือหมู่10ลดเรื่อยๆค่อยๆน้ําค่อยๆลดลงจะอีกสัก 2-3 วันเนี่ยถ้าไม่มีฝนตกนะก็สภาพน้ําก็จะปกติแหละตอนนี้สถานการณ์น้ําอ่ะริมแม่น้ําอ่ะเข้าได้หมดแหละเข้าได้หมดหลายหน่วยงานทั้งพมจ.เมื่อวานนี้ก็ทั้งเพราะว่าก็ลงมาละลงพื้นที่อยู
2: ่แม้สถานการณ์น้ำจะเริ่มคลี่คลายนะครับแต่การช่วยเหลือประชาชนยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยหน่วยงานในพื้นที่และภาคส่วนต่างๆยังคงลงพื้นที่มอบอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นให้กับผู้ประสบภัยปกติครับ
4: น้ำเข้าวันที่2ตุลาเนี่ยก็ขนของคนละไรกันขึ้นกันนั่นแหละยายโหระบมมาเลยแข้งขาบองพวงนี้นะนะเนี่ยขอบคุณนะที่มาช่วยเหลือนะลำบากเนี่ยตอนนี้ไก่ตายไป 5-6 ตัวแล้วขนาดน้ำน้อยๆนะเนี่ยบะลุยอะไรลุยป่าลุยอะไรอ่ะพอน้ำมันน้อยเรือก็พายไม่ได้เราก็ต้องลุยอ่ะลุยไปหาไก่ลุยอะไรอ่ะลำบากจริงๆเนี่ย
5: ก็ลำบากมากค่ะหนูมีลูกอ่อนขวบ6เดือนนะคะแล้วก็น้ำเข้าพื้นที่บ้านก็จะอยู่ไม่ได้หนูก็จะอพยพมาอยู่หลังถนนวันแรกก็ยังไม่มีเต็นท์ไม่มีอะไรก็คือมันร้อนมากแดดออกแล้วก็โทรได้กำนันสารวัตร2คนสารวัตรบอยกับสารวัตรแต่ติดต่อเอาเต็นท์มาลงให้ทุกอย่างฟรีหมดค่ะก็มีหน่วยงานเทศบาลนายกพวกอะไรก็ขี่รถดูแลเอาเต็นท์มาลงให้ว่าได้เต็นท์หรือยังอะไรจ้ะแล้วก็เอาส้วมมาลงให้แต่ก็ต้องทำกันเอง

0: เองจ้ะ
1: สรุปภาพรวมในพื้นที่ตำบลตลุกนะครับขณะนี้หลายพื้นที่ระดับน้ำนั้นลดลงแล้วหลังจากฝนที่หยุดตกลงขณะที่ประชาชนบางส่วนเริ่มทยอยขนย้ายสิ่งของเข้ากลับบ้านแต่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณริมน้ำยังคงมีน้ำท่วมขังแล้วก็ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องซึ่งหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นก็ยังคงนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าไปช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะครัวเรือนที่ยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้และกลุ่มเปราะบางรวมถึงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนนั้นสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดครับส่วนสถานการณ์น้ำภาพรวมทั้งจังหวัดของจังหวัดชัยนาทนะครับช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกาที่ผ่านมาเขื่อนเจ้าพระยาได้ทำการปรับลดการระบายน้ำจากเดิม 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วและหากสถานการณ์น้ำเอื้ออำนวยก็จะมีแนวโน้มที่จะปรับลดการระบายน้ำลงอย่างต่อเนื่องซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญนะครับต่อการลดระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนต่ำก็เรียกว่าต้องติดตามสถานการณ์และข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเนื่องจากบางส่วนในการระบายน้ำออกจากพื้นที่นะครับและนี่ก็คือข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะครับในพื้นที่ตำบลตลุกอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทผมภาคภูมิพนาภักดีทีมข่าว NBT ภาคกลางรายงานครับ
2: ครับขอบคุณคุณภาคภูมินะครับรายงานจากอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทนะครับ NBT ทั่วไทยพักสักครู่กับช่วงหน้ากลับมาติดตามหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยกันครับเดี๋ยวมาครับ

มิ่นมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลหมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ุณผู้ชมอยู่กับ NBT ทั่วไทยนะครับคุณผู้ชมครับที่จังหวัดสุรินทร์พายุฝนและลมกระโชกแรงทำให้หลังคาและเพดานอาคารเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท3ที่อำเภอปราสาทซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนพังเสียหายครับขณะที่กองพันทหารราบที่24ส่งกำลังพลเข้าไปช่วยซ่อมแซมจุดที่เสียหายนี่เป็นสภาพความเสียหายภายในอาคารเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท3ตำบลโคกสะอาดอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับหลังถูกพายุฝนจนเพดานอาคารเรียนเสียหายและโครงสร้างไม้ยังถูกปลวกกัดกินจนพังถล่มเมื่อสัปดาห์ก่อนกองพันฐานราบที่24กรมฐานราบที่24หรือว่าฐานบุสะอางได้ส่งทหารไป20นายครับลงพื้นที่เก็บกวาดซากเพดานอาคารเรียนรวมถึงซ่อมแซมหลุมหลบภัยของโรงเรียนที่เสียหายจากพายุด้วยครับ
1: ซึ่งเหตุการณ์ที่ล่าสุดนะครับเจอปลวกถล่มบนหลังคาฝ้าเพดานซึ่งเป็นรูปแบบโครงสร้างคานไม้นะครับแล้วมีปลวกแล้วทำให้ฝ้าถล่มลงมานะครับโชคดีที่ในจุดวันนั้นไม่มีใครในห้องนะครับจึงอยากขอผู้ใหญ่ใจดีนะครับผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับที่ได้ทราบปัญหาเห็นปัญหาในจุดนี้ครับก็อยากให้ผู้ใหญ่ใจดีที่ทราบเรื่องนะครับช่วยสนับสนุนอุดหนุนงบประมาณในการจัดสร้างจัดซ่อมแซมหรืองบประมาณการสร้างอาคารใหม่ให้เด็กๆนักเรียนโรงเรียนที่ผมสร้างตัวเองประสาท3ด้วยครับขอบคุณครับ
0: นายพานุวิทย์ภูลทรัพย์หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท3

อกว่าทางโรงเรียนยังมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณสำหรับซ่อมแซมอาคารครับจึงต้องการขอรับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้เด็กเล็กสามารถกลับไปเรียนได้อย่างปลอดภัยผู้ที่ต้องการช่วยเหลือสามารถติดต่อสอบถามไปได้นะครับที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท3อยู่ที่ตำบลโคกสะอาดอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ชายแดนครับแล้วก็เสียหายว่าหลุมหลบภัยก็พังเสียหายด้วยครับปิดท้ายวันนี้ครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงต้นเดือนตุลาคมครับด้วยการจัดมหกรรมบอลลูนไฟล้านดวง2026นิรมิตพื้นที่สากลสุราษฎร์ธานีด้วยบอลลูนและไฟประดับหลากหลายสีสันเพื่อเพิ่มสีสันการท่องเที่ยวครับการจัดแสดงบอลลูนยักษ์หลายสีสันสร้างความประทับใจแก่ประชาชนผู้ชมในงานมากโดยเฉพาะช่วงค่ำคุณผู้ชมครับบรรยากาศพื้นที่การจัดงานสว่างไสวสร้างบรรยากาศให้ประชาชนได้เดินชมงานและถ่ายภาพกันอย่างเต็มที่ครับเรียกได้ว่าบรรยากาศดีน่าไปเดินครับส่วนในงานมีร้านอาหารร้านค้าท้องถิ่นรวมถึงโซนจำหน่ายสินค้าและกิจกรรมความบันเทิงที่หลากหลายเช่นกันครับขณะที่ร้านค้าในงานส่วนใหญ่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสครับจึงเป็นอีกช่องทางที่ช่วยส่งเสริมการใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสให้ร้านค้าร้านอาหารมียอดขายเพิ่มขึ้นเป็นอีกงานหนึ่งนะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จะดึงดูดประชาชนและนักท่องเที่ยวให้เข้าไปจับจ่ายในพื้นที่และเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นได้ประชาสัมพันธ์สินค้าอาหารสร้างรายได้สู่ชุมชนงานมหกรรมบอลลูนไฟล้านดวง2026จัดถึงวันที่13ตุลาคมนี้นะครับที่สหกรณ์สุราษฎร์ธานีครับและทั้งหมดนี้ขึ้นไปที่ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตตคุณดำเกลี้ยงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ที่ยังคงอัดแน่นไปด้วยข่าวสารสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาเดิมดีๆแบบนี้ค่ะแน่นอนค่ะวันนี้พอยังคงสวมใส่ชุดไทยสวยๆเพื่อร่วมลุ้นและเป็นการตอกย้ำว่าชุดไทยเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติที่สะท้อนอัตลักษณ์และความวิจิตรของวัฒนธรรมไทยผ่านงานช่างฝีมืออันทรงคุณค่าโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมตามที่ประเทศไทยได้เสนอชุดไทยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้กับทางยูเนสโกในปลายปีนี้ค่ะสำหรับชุดนี้เป็นชุดไทยจิตรดาหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบโดยตั้งชื่อตามพระตำหนักจิตรดาระโหฐานตัดเย็บด้วยผ้าไหมเกลี้ยงหรือยกดอกมีเสื้อแขนยาวเข้ารูปคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆและผ่าอกติดกระดุม5เม็ดคู่กับผ้าสิ้นยาวแบบป้ายหน้านิยมสวมใส่ในพิธีการช่วงเวลากลางวันเช่นงานวันเกิดงานรับรองอย่างเป็นทางการงานพิธีทางศาสนาหรือไปวัดทำบุญโดยไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยพรค่ะและข่าวแรกวันนี้ค่ะเริ่มด้วยภาพบรรยากาศสุดเข้มข้นการเวิร์กช็อปของน้องๆทั้ง36คนที่เตรียมไปประชันกันต่อในรอบรองชนะเลิศกับเวทีการประกวดร้องเพลงเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ซีซั่น3ก่อนลงสนามดวลไมค์กันต่อในวันเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะ

ับไมค์ขึ้นมาร้องเพลงได้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะร้องเพลงเป็นกว่าจะก้าวมาเป็นนักร้องคุณภาพขึ้นแสดงบนเวทีมอบความสุขความจะลงใจให้แก่ผู้ชมผู้ฟังได้อย่างมั่นใจก็ต้องผ่านการฝึกฝนเตรียมตัวและเก็บชั่วโมงบินให้มากที่สุดเช่นเดียวกับอีกหนึ่งโครงการดีๆที่พร้อมปลุกปั้นศิลปินคุณภาพ

ับอย่างโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ซีซั่น3ประจำปี2569ที่ก็ได้นำน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกระดับภูมิภาคใน3ประเภทคือลูกกรุงลูกทุ่งและไทยร่วมสมัยทั้ง36คนมาเวิร์กช็อปเป็นเวลา5วันเต็มตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่9ตุลาคมที่นิทัศน์รัตนโกสินทร์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นเวทีชิงตำแหน่งแชมป์ประจำปีนี้ซึ่งน้องๆแต่ละคนก็ได้เรียนรู้ทฤษฎีเบื้องต้นและฝึกปฏิบัติพื้นฐานการร้องเพลงโดยมีครูเจี๊ยบนนทิยาจิวบางป่าศิลปินคุณภาพผู้คร่ำวอดอยู่บนถนนสายดนตรีที่มีผลงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังมาถ่ายทอดเทคนิครวมถึงวิธีการเปล่งเสียงที่ถูกต้องให้น้องๆแต่ละคนแบบ Exclusive ช่วยน้องๆ งัดความสามารถที่มีออกมาให้ได้มากที่สุดเรียกได้ว่าโชว์จุดเด่นเน้นจุดพิเศษไม่ได้ไม่ดีไม่ปล่อยผ่านเลยล่ะค่ะ

0: และหลังจากเวิร์กช็อปแล้วในวันเสาร์และอาทิตย์ที่10และ11ตุลาคมนี้น้องๆผู้เข้าประกวดทั้ง36คนก็จะประชันเสียงร้องและแข่งขันในรอบรองชนะเลิศกันต่อที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าคุณผู้ชมก็ไปร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจกันได้นะคะและมาร่วมลุ้นกันว่าใครจะเป็นแชมป์เวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยคนต่อไปค่ะจากงานประกวดร้องเพลงค่ะเปลี่ยนมาที่เรื่องของภาพยนตร์กันบ้างที่ไม่ใช่แค่ถูกใจคอหนังอย่างเดียวนะคะแต่ยังถูกใจแฟนบอลอีกด้วยกับหนังสร้างแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งจากชีวิตจริงของอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐโค้ชผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของใครหลายๆคนค่ะซึ่งก็เตรียมเข้าฉายพรุ่งนี้เป็นวันแรกค่ะ
1: รถสองแถวเก่าๆผู้หอบหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นของบรรดาไอ้หนูมามืดผู้ลมยักษ์ขับปากกาเซียนจากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวที่มีโค้ชครูผู้สร้างเป็นดังเข็มทิศพาไปสุดในทุกสนามค่ะและสร้างปรากฏการณ์ระดับประเทศให้กับวงการลูกหนังขาสั้นไทยและพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะคะว่ารถคนหมูแต่คนไม่หมูอย่างที่คิดจากแรงบันดาลใจในสนามวันนั้นสู่แรงบันดาลใจในโรงภาพยนตร์วันนี้ในเดอะโค้ชรถขนฝันค่ะ
2: จากแรงผลักดันและความฝันอันแรงกล้าในสนามหญ้าวันนั้นสู่ภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจในโรงภาพยนตร์วันนี้สำหรับภาพยนตร์ที่เชื่อว่าหลายคนไม่เฉพาะแฟนลูกหนังรอคอยอย่าง The Coach รถขนฝัน The Coach of Dreams ที่ได้เริ่มเปิดตัวพร้อมจัดฉายรอบกาล่าพรีเมียร์ไปแล้วซึ่งก็คึกคักไปด้วยแฟนๆที่ไปรอให้กำลังใจนักเตะและนักแสดงที่ขนกันไปแบบครบทีมทั้ง3สาวพระแพงณัชพัชเชอรี่ชมพูนิกและข้าวณัฐกฤตตาที่ไปโชว์ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์สุดน่ารักสดใส

0: ิดโค้ชผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จที่ไม่เพียงแค่ปั้นเหล่าก้อนดินให้กลายเป็นดาวเตะสู่ความฝันจนกลายเป็นปรากฏการณ์สะเทือนวงการกีฬาของประเทศไทยผ่านภาพยนตร์ดราม่าอบอุ่นหัวใจว่าด้วยเรื่องราวของโค้ชทีมฟุตบอลที่พาเด็กๆก้าวข้ามขีดจำกัดของชีวิตผ่านความฝันเล็กๆที่ยิ่งใหญ่กว่าคำว่าชัยชนะท่ามกลางความกดดันของครอบครัวความคาดหวังของผู้ใหญ่และอุปสรรคทางสังคมเด็กๆได้เรียนรู้ว่าความสำเร็จไม่ใช่แค่ถ้วยรางวัลแต่คือความกล้าที่จะเชื่อมั่นในตัวเองดังนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้จึงไม่ใช่แค่เพียงเรื่องราวของการเดินทางแต่คือการสะท้อนชีวิตความหวังและโอกาสของผู้คนที่กำลังตามหาความหมายของตัวเองออกไปสัมผัสเรื่องราวเหล่านี้พร้อมกันกับภาพยนตร์แห่งมิตรภาพทีมฟุตบอลรถ6ล้อ The Coach รถขนฝัน The Coach of Dreams 8ตุลาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ด้วยเรททอทหารชมได้ทุกเพศทุกวัยค่ะ
1: วันนี้มันอาจจะเป็นวันของเราแต่พวกนายไม่เอาก็จบ
2: ตรงหัวใจ
3: กะยิ้มที่ได้ยิ้มไม่ได้คิ้วคนเดียว
2: พร้อมไหม
4: กันด้วยอีกหนึ่งโครงการดีๆชวนคนรุ่นใหม่ต่อยอดอัตลักษณ์ไทยสู่เกมและสื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นอย่างไทเน็กไทเนสเกมอัตลักษณ์ไทยก้าวไกลสู่สากลค่ะ
5: เดินหน้าผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยแบบเต็มสูบกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเปิดตัวโครงการสุดล้ำไทยเน็กซ์ไทยเนสเกมอัตลักษณ์ไทยก้าวไกลสู่สากลนำทุนทางวัฒนธรรมและความเป็นไทยมาต่อยอดให้กลายเป็นคอนเทนต์ร่วมสมัยที่เข้าถึงง่ายโดนใจคนรุ่นใหม่เอาใจสายเกมเมอร์โดยเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นายสุรพันธ์เจริญทรัพย์รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางไปเป็นผู้แทนเข้าร่วมงานแถลงข่าวพร้อมนำเสนอแนวทางการส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมไทยมาสร้างสรรค์และต่อยอดสู่ผลงานร่วมสมัยเพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่และสร้างการรับรู้ในวงกว้างโดยได้เปิดเผยว่าการขับเคลื่อนวัฒนธรรมไทยให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ต้องเปิดโอกาสให้เกิดการสร้างสรรค์และตีความใหม่กิจกรรมไทยเน็กซ์ไทยเนสจึงถือเป็นพื้นที่ที่รวมทุนทางวัฒนธรรมเข้ากับเทคโนโลยีและสื่อร่วมสมัยผ่านเกมอาร์ตทอยคอสเพลย์และแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อเปลี่ยนรากวัฒนธรรมไทยให้เป็นผลงานสดใหม่ที่สื่อสารกับสังคมปัจจุบันได้อย่างมีพลังสำหรับกิจกรรม Thai Next Thai Nest เกมอัตลักษณ์ไทยก้าวไกลสู่สากลนี้ได้นำแนวคิดอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมไทยมาต่อยอดผ่าน4รูปแบบการสร้างสรรค์ได้แก่ Next Chef ปั้นโลกการพัฒนาเกมที่นำเรื่องราวและองค์ประกอบทางวัฒนธรรมไทยมาสร้างเป็นโลกตัวละครและประสบการณ์การเล่น Next Imagine สร้างตัวตนการออกแบบคาแรคเตอร์และอาร์ตทอยจากแรงบันดาลใจของความเป็นไทย Next Animateปลุกเรื่องการตีความวัฒนธรรมไทยผ่านงานคอสเพลย์ทั้งคาแรคเตอร์เครื่องแต่งกายและการแสดงและ Next Match ประชันสกิลการแข่งขันเกมบนแพลตฟอร์ม Roblox ที่ผสานความสนุกเข้ากับองค์ประกอบทางวัฒนธรรมไทยซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกในแต่ละกิจกรรมจะได้ร่วมจัดแสดงและนำเสนอผลงานพร้อมเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศภายในงาน Gamescom Asia X Thailand Game Show 2026ระหว่างวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569นี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และเผยแพร่สู่สาธารณชนตลอดจนเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการและเครือข่ายในอุตสาหกรรมเกมและดิจิทัลคอนเทนต์คุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆนี้ได้เลยค่ะ
4: ปิดท้ายค่ะวันนี้กันด้วยบันเทิงต่างประเทศค่ะพาไปส่องลุคชมแฟชั่นโชว์คอลเลกชันล่าสุดสุดปังของศิลปินระดับโลกขวัญใจชาวไทยน้องลิซ่าและลิซามโนบาลค่ะที่กูคาเรเดลูฟใจกลางกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อคืนนี้ค่ะสร้างความฮือฮาและสะเทือนวงการแฟชั่นระดับโลกกลายเป็นที่กล่าวถึงของเหล่าลิลลี่และตัวมัมตัวแม่แห่งวงการแฟชั่นนิสต้าอีกครั้งสำหรับศิลปินสาวระดับโลกขวัญใจชาวไทยอย่างน้องลิซ่าและลิซามโนบาลในฐานะ House Ambassador ของแบรนด์แฟชั่นระดับตำนานอย่างลุยวิตตองที่ได้ปรากฏตัวเข้าร่วมชมแฟชั่นโชว์คอลเลกชันล่าสุด Women's Wear Spring and Summer 2027ณกูคาเรเดลูใจกลางกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสด้วยสาวลิซ่าปรากฏตัวในลุคสุดโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ด้วยการแมทเสื้อไหมพรมคอเว้าลึกประดับดีเทลผ้าระบายด้านบนและชายเสื้อเสริมโครงสร้างช่วงไหล่ที่เล่นใหญ่สายแฟชั่นเข้าคู่กับมินิสเกิร์ตหนังสีดำสุดเท่โชว์เรียวขาสวยแบบสะกดทุกสายตาเน้นช่วงเอวด้วยเข็มขัดลุยวิตองโลโก้คู่ที่มาในสายหนังสีทองและสีดำพร้อม

0: ความสมบูรณ์แบบด้วยกระเป๋าถือทรงสวยและเครื่องประดับสุดหรูซึ่งบรรยากาศโดยรอบก็คึกคักไปด้วยฝูงชนและเหล่าช่างภาพจากทั่วทุกมุมโลกที่มารอต้อนรับและเก็บภาพความประทับใจของเธอซึ่งลุคนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงสไตล์อันโดดเด่นของลิซ่าแต่ยังตอกย้ำอิทธิพลอันแข็งแกร่งของเธอในฐานะตัวแม่แฟชั่นไอคอนระดับโลกอย่างแท้จริง
1: และนี่ก็เป็นข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความบันเทิงดีๆแบบมีสาระได้ทุกวันทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะหรือจะเข้าไปดูทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆตามที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้ก็ได้เช่นกันค่ะส่วนตอนนี้เวลาหมดแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับกุ้งและพี่กุ๊กนะคะไปเริ่มกันที่ข่าวดีความชื่นมื่นสำหรับภารกิจของทัพนักกีฬาไทยเราที่เราช่วยกันคว้ามาได้มากถึง52เหรียญรางวัลในการแข่งขันเอเชียนเกมค่ะล่าสุดทางรัฐบาลเตรียมมอบเงินรางวัลให้กับทัพนักกีฬาไทยกว่า236ล้านบาทแล้วก็จะโอนตรงถึงบัญชีนักกีฬาโดยตรงด้วยค่ะรัฐบาลไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเตรียมจัดพิธีมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานชื่อเสียงให้กับประเทศไทยจากการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยจะจัดงานในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่8ตุลาคมที่โรงแรมแกรนด์โฟวิงคอนเวนชั่นกรุงเทพมหานครเพื่อแสดงความยินดีเชิดชูเกียรติแก่ทัพนักกีฬาไทยหลังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวมทั้งหมด52เหรียญค่ะรับเงินรางวัลอัดฉีดทั้งสิ้น236ล้าน6แสนบาทโดยจะดำเนินการโอนเงินรางวัลส่งตรงเข้าบัญชีนักกีฬาและผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลโดยตรงเลยทีเดียวนะคะโดยจะได้รับเกียรติจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะรองประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินรางวัลแก่ทัพนักกีฬาไทยค่ะ
1: สำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ทัพนักกีฬาไทยทำผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวมทั้งสิ้น52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบการแข่งขันในอันดับที่7นะครับของเอเชียแล้วก็อันดับ1ของอาเซียนนับเป็นอีก1ความสำเร็จครั้งสำคัญของวงการกีฬาไทยบนเวทีระดับเอเชียครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาของมหาวิทยาลัยจำนวน10คนนะครับที่คว้า7เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญแดงในกีฬาเอเชียนเกมครับที่หอประชุม BTU ฮอลล์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยและได้เหรียญรางวัลในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งนักกีฬาได้เหรียญทองเอเชียนเกมทางด้านมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมอบเงินรางวัลให้ 100,000 บาทเหรียญเงินมอบเงินให้50,000 บาทเหรียญทองแดง 30,000 บาทโดยมีศาสตราจารย์ดร.บังออนเบญจาธิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและศาสตราจารย์พิเศษดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นประธานมอบรางวัลครับ
0: มาดูรายชื่อ10คนที่ได้รับเงินรางวัลนะคะจากต้นสังกัดม.กรุงเทพธนบุรีค่ะคนแรกเลยคือบิวภูริพลบุญสอนค่ะเจ้าของ2เหรียญทองวิ่ง100เมตรและ200เมตรนอกจากนั้นยังได้1เหรียญเงินจากวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรนะคะคราวนี้รับเงินรางวัลอัดฉีดไปทั้งหมด 250,000 บาทค่ะคนที่2คือวิวกลวุฒิวิทิสารค่ะได้เหรียญทองแบดมินตันชายเดี่ยวซึ่งตอนนี้วิวกำลังแข่งขันอยู่ที่ฟินแลนด์นะคะส่งเอาน้องสาวของวิวก็คือน้องส้มสรัญรักษ์วิทิสารมารับรางวัลแทนค่ะนอกจากนั้นยังมีตุ้มจิรติจันเลียงได้เหรียญทองกีฬาเทคบอลคู่ชายอุ้มอติการคงแก้วได้เหรียญทองเซปักตะกร้อทีมชุดหญิงภูตะวันโสภาเหรียญทองเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายและเหรียญเงินทีมชุดชายกัญจุธาพัทรบุญซ่อนเจ้าของเหรียญทองกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือว่ามิกมาร์เชียลอาร์ต MMA ค่ะน้องหมูปิ้งนาวินปินทสูตรเหรียญเงินเทควันโดท่ารำหรือว่าภูมิเซ่นะคะนอกจากนั้นยังมีน้องโฟมณีวันบุตรสุวรรณได้เหรียญเงินคาราเต้รุ่นมากกว่า68กิโลกรัมหญิงนุชนาสิงห์ฉลาดค่ะเจ้าของเหรียญทองแดงกีฬายูยิสูแล้วก็อีก1คนก็คือเฉลิมพลเจริญกิจอมรได้เหรียญทองแดงแบดมินตันประเภททีมชายค่ะ
2: วันนี้นักศึกษาของเราเนี่ยได้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติในเรื่องการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่นาโกย่านะคะซึ่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะได้นักกีฬาของเราเนี่ยได้เหรียญทองมาถึง7เหรียญทองใน18เหรียญทองที่ประเทศไทยได้เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมาแสดงความยินดีมาชื่นชมมาให้กำลังใจกับนักกีฬาของเราที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะ
3: ก็ครับผมก็สำหรับเอเชียเกมส์ครั้งนี้ผมก็เป็นครั้งที่2ผมครับแล้วก็รู้สึกว่าเอเชียเกมส์นี้แล้วก็มีความตื่นเต้นปกติแล้วก็เราก็หวังเหรียญที่ตัวเองหวังได้มาก็รู้สึกว่าดีใจมากครับได้เหรียญทอง100 200แล้วก็ทำลายสถิติ2รายการครับผมแล้วก็ได้เหรียญเงินวิ่งผลัด400เมตรชายหญิงครับผม
1: สำหรับพิธีมอบรางวัลให้นักกีฬาทีมชาติไทยของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรวมเงินทั้งสิ้น 960,000 บาทนะครับจากผลงานนักกีฬาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจำนวน10คนคว้าไป7เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมส์ครับ
0: พี่แววสายสนีจะนะเตรียมนำ14นักกีฬาวิวแชร์ฟันดับของไทยเราสู้ศึกเอเชียนพาราเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะพี่แววสายสนิจนะเจ้าของ3เหรียญทองพาราลิมปิกเกมส์ในปี2024ที่ฝรั่งเศสนำทัพวิวแชร์ฟันดาบของไทยเรา14คนค่ะเตรียมลุยเอเชียนพาราเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ตั้งเป้าจะสานต่อความสำเร็จจากครั้งก่อนที่หางโจวจีนนะคะซึ่งทีมไทยคว้ามาได้2เหรียญทอง3เหรียญเงินและ5เหรียญทองแดงค่ะสายสนิเจ้าของเหรียญทองฟันดาบเอเป้บุคคลหญิงจากเอเชียนพาราเกมส์ครั้งก่อนก็เปิดเผยนะคะว่าที่ผ่านมาได้ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ค่ะพร้อมแล้วสำหรับการแข่งขันการกลับมาลงสนามในฐานะแชมป์เก่าถือว่าเป็นโอกาสพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งจะตั้งสมาธิกับการเล่นทีละแต้มทีละเกมไม่กดดันตัวเองและจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อนำเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยให้ได้ค่ะ
4: สำหรับเอเชียนพาราเกมที่จะถึงนี้นะที่นาโคย่านะคะตอนนี้พี่ก็เต็มร้อยนะคะไม่ว่าจะร่างกายไม่ว่าจะฝึกซ้อมอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าตามเป้าที่ตั้งไว้อยู่ค่ะตอนนี้ลงทั้งหมด9อีเวนต์นะคะแต่สิ่งที่ตั้งไว้ก็คืออันดับแรกก็คือไปรับสาแชมป์ก่อนนะคะเมื่อปีที่แล้วคราวที่แล้วพี่ได้1เหรียญทองนะคะตอนนั้น3เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เพิ่มมาอีก3อีเวนต์ก็เป็น9อีเวนต์อย่างเงี้ยค่ะเบื้องต้นอ่ะจริงๆแล้วอ่ะใจลึกๆก็อยากได้3เหรียญทองนะคะแต่ก็ไม่อยากกดดันตัวเองอย่างเงี้ยค่ะก็คืออันดับแรกก็คือเอาเหรียญทองเดือนแรกก่อนไปรับสาแชมป์ก่อน
1: สำหรับทัพวิวแชร์ฟันดาบไทยชุดนี้แบ่งเป็นนักกีฬาหญิง7คนนะครับได้แก่สายสุนีชนะเดือนนักประสิทธิ์ทิติรัตน์เพ็งประสิทธิพงศ์อภิญญาทองแดงปนัดดาสีทองสุทินสีตราจินตนาสีพักส่วนนักกีฬาไทย7คนได้แก่วิสิตกิ่งมะนาวชิติพัฒน์เจริญตาบุญสิริสนิทหมื่นไวภูผาแซ่ซิมวิโรจน์สุดตากฤษดาปากดีและวรุธกวีเขตครับขณะนี้ทีมวีแชร์ฟันดาบไทยเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก่อนออกเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในวันที่11ตุลาคมโดยทีมผู้สอนประเมินว่าจีนและเกาหลีใต้เป็นคู่แข่งสำคัญแต่ทีมไทยพร้อมสู้เต็มที่ครับเพื่อลุ้นเหรียญรางวัลในครั้งนี้รวมส่งแรงใจเชียร์ทัพวีแชร์ฟันดาบไทยสู้ศึกเอเชียนพาราเกม2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ครับที่ประเทศญี่ปุ่นน้องโบกัญญรัตน์ขุนเมืองนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยครับร่วมชวนคนไทยร่วมมหกรรมหนังสือระดับชาติครับครั้งที่31ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจปลายเดือนตุลาคมนี้ครับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยแถลงความพร้อมการจัดมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 Book Expo Thailand 2026ภายใต้แนวคิด Unread Message คุณได้รับข้อความใหม่ชวนนักอ่านออกมาค้นพบเรื่องราวความคิดและแรงบันดาลใจจากหนังสือที่รอการเปิดอ่านนะครับได้รับเกียรติจากนายณัฐกรวุฒิชัยพรสกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวพร้อมด้วยโบกัญญรัตน์ขุนเมืองนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเป็นหนึ่งในแขกรับเชิญพิเศษครับในฐานะตัวแทนนักกีฬารุ่นใหม่ที่ให้ความสัมพันธ์กับการดูแลจิตใจควบคู่กับร่างกายและสมาธิพร้อมเชิญชวนทุกคนเริ่มต้นง่ายๆด้วยการเลือกหนังสือที่ตรงกับความรู้สึกเพื่อให้การอ่านเป็นพื้นที่พักใจเติมพลังและพาตัวเองก้าวต่อไปอย่างมั่นคงนะครับสำหรับมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31แบ่งพื้นที่เป็น6โซนครับรวมทั้งมีนิทรรศการและโซนกิจกรรมมากมายซึ่งจะจัดวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้นะครับที่ฮ .5 ถึงฮ .7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับ
0: สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติออกมายืนยันทีมวอลเลย์บอลหญิงครบทั้ง32ทีมแล้วนะคะที่จะร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกในปีหน้าค่ะวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกในปี2027กำหนดแข่งขันวันที่20สิงหาคมถึง5กันยายนปีหน้าจัดการแข่งขัน5เมืองจาก2ประเทศนะคะคือสหรัฐอเมริกาจัดกันที่อนาฮามโอมาฮาแล้วก็ออเรนโดค่ะส่วนแคนาดาจัดที่มอนทรีออลกับควิเบกซิตี้จะคัดเอาอันดับ 1-3 เพื่อจะคว้าโควต้าไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ในปี2028ที่สหรัฐค่ะ32ชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันก็จะมีอิตาลีเป็นแชมป์เก่าเมื่อปี2025สหรัฐอเมริกากับแคนาดาเจ้าภาพนะคะนอกจากนั้นยังมีโควต้าที่ได้รับการจัดสรรในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนที่ผ่านมาแบ่งเป็น3ทีมจากการแข่งขันระดับทวีป5รายการรวม15ชาติค่ะได้แก่ทวีปแอฟริกามีอียิปต์เคนยาแคมารูนเอเชียไทยจีนญี่ปุ่นยุโรปตุรกีเซอร์เบียโปแลนด์อเมริกาเหนืออเมริกากลางและแคริบเบียนได้แก่คิวบาสาธารณรัฐโดมินิกันกับเปอร์โตริโกและในส่วนของอเมริกาใต้บราซิลอาร์เจนตินากับโคลอมเบียค่ะส่วนโควต้า14ทีมที่ FIVB World Ranking ได้แก่เนเธอร์แลนด์รัสเซียเยอรมนีเช็กเกียเบลเยียมฝรั่งเศสสโลวีเนียสวีเดนเม็กซิโกยูเครนกรีซเกาหลีใต้บัลแกเรียแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ค่ะ
1: จักรยานยนต์ทางเรียบ MotoGP ศึกไทย GP 2027ประกาศแถลงข่าวใหญ่3พฤศจิกายนนี้นะครับพร้อมเปิดขายบัตรพร้อมกันทั่วโลกครับประเทศไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมจัดแถลงข่าวการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก MotoGP สนามที่1ประจำปี2027ครับโดยไทยได้รับเลือกให้เป็นสนามเปิดฤดูกาลไทย GP และจัดPrecision Test ต่อเนื่องเป็นปีที่3และเป็นสนามแรกของโลกที่จะเปิดฉากการแข่งขันภายใต้กฎเทคนิคใหม่ของ MotoGP ที่เริ่มใช้ตั้งแต่ฤดูกาล2027พร้อมกันนี้ยังเป็นปีแรกของสัญญาฉบับใหม่ Grand Prix of Thailand ระยะเวลา5ปีตั้งแต่ปี2027ถึง2031นะครับหลังไทยประสบความสำเร็จในการจัดการแข่งขันและได้รับความไว้วางใจให้เดินหน้าต่อเนื่องอีก1วาระเพื่อเป้าหมายให้ MotoGP สร้างผลลัพธ์กลับคืนสู่ประเทศได้มากขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่านเวทีกีฬาระดับโลกครับ
0: สำหรับงานแถลงข่าวยังเป็นทางการกำหนดขึ้นวันที่3พฤศจิกายนนี้นะคะก็คือวันอังคารค่ะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากกรุงเทพมหานครพร้อมเปิดจำหน่ายบัตรพร้อมกันทั่วโลกเลยนะคะในเวลา 14:00 น.ส่วนการแข่งขัน MotoGP ในซีซั่นใหม่ค่ะก็จะมีการจัด Precision Test ภายใต้ชื่อบุรีรัมย์ Test วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ปีหน้าก็คือปี 2570 ที่สนามช้าง International Circuit ก่อนเปิดศึกชิงแชมป์โลกสนามแรกไทย GP วันที่ 5-7 มีนาคมที่สังเวียนเดิมค่ะช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนายสุนทรจารุมนได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมกีฬาบิลเลียด3สมัยติดต่อกันค่ะซึ่งเจ้าตัวก็ประกาศเลยนะคะพร้อมทุ่มเทและเสียสละมากกว่าเดิมเพื่อพัฒนาวงการนายสุนทรจารุมนเป็นประธานในการประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยค่ะที่ภัตตาคารโฮคิเช่นพระราม3นะคะโดยมีคณะกรรมการสโมสรสมาชิก26สโมสรร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงวาระสำคัญคือการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยคนใหม่แทนนายสุนทรจารุมนที่หมดรักการทำหน้าที่ก่อนที่นายทศพรศักดิ์สงวนมนูนประธานคณะกรรมการแผนกบิลเลียดสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับจะมีการเสนอชื่อนายสุนทรเป็นแคนดิเดตนายกสมาคมจากนั้นบรรดาสโมสรสมาชิกได้ยกมือเพื่อให้การรับรองนะคะซึ่งทั้ง26สโมสรสมาชิกยกมือให้การรับรองนายสุนทรจารุมนขึ้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยอย่างเป็นเอกฉันท์นับว่าเป็นสมัยที่3ติดต่อกันแล้วค่ะวาระ4ปีหลังจากนี้นะคะคือปี2569จนถึงปี2572ค่ะ
1: นายสุนทรจารุมนยังได้เปิดเผยว่าแผนการพัฒนาวงการบิลเลียดและสนุกเกอร์ในปีหน้าจะจัดการแข่งขันต่อเนื่องทั้งปีนะครับเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคมตอนนี้ก็มีการดำเนินการเตรียมจัดแข่งขันทุกอย่างแล้วทั้งรายการสนุกเกอร์เก็บคะแนนสะสมประเทศไทยทั้ง6แดงสนุกเกอร์ชายสนุกเกอร์หญิงสนุกเกอร์เยาวชนพูชิงแชมป์ประเทศไทยบิลเลียดชิงแชมป์ประเทศไทยซึ่งเรามีแผนการจัดทั้งหมดแล้วรวมถึงยังคำนึงถึงมาตรฐานการจัดด้วยซึ่งตอนนี้ก็มีผู้ติดตามสนใจสูงเป็นประวัติการครับสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ5นักหัวสาวทีมชาติไทยสู้ศึกเทนนิสชิงแชมป์โลกบิลลี่จีนคิงครับนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศรายชื่อ5นักสนิทหญิงทีมชาติไทยที่จะเข้าแคมป์เก็บตัวสู้ศึกเทนนิสหญิงชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงนะครับรายการบิลลี่จีนคิงคัพบายเกนบริดจ์รอบเพลย์ออฟ

0: เวิร์กรุ๊ปนำทีมโดย2นักขวดสาวที่ทำผลงานทะลุ100อันดับแรกของโลกอย่างรวงข้าวลาลานาธาราฤดีมือ63ของโลกและไหมมนัญชยาสว่างแก้วมือ90ของโลกสมทบด้วยออมสินอัญชิสาฉันทะแต้วทัศพรนาคหล่อและเอิร์ธเพียงทานผลิพืชมือคู่อันดับ93ของโลกโดยนักกีฬาทั้งหมดจะต้องยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่12ตุลาคมนี้ครับสำหรับทัพนักหัวสาวไทยสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ามาเล่นในรอบ Playoff World Group ได้เป็นครั้งแรกในรอบ12ปีหลังโชว์ฟอร์มเยี่ยมคว้าแชมป์โซนเอเชียโอเชียเนียกลุ่ม1ที่ประเทศอินเดียเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับ
1: รอบ Playoff World Group ทีมชาติไทยจะได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพค่ะเปิดศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์นะคะระหว่างวันที่21ถึง22พฤศจิกายนซึ่งทางสมาคมยืนยันว่าพร้อมจัดเต็มทั้งเรื่องของสนามสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับแมตช์ระดับโลกครั้งนี้อย่างแน่นอนค่ะพาไปร่วมส่งผลงานของเลียวเมสซี่ค่ะปิดตำนานอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาลงเล่นนัดสุดท้ายนะคะพาบ้านเกิดเอาชนะเบนิน3ประตูต่อ0ค่ะเลียวเมสซี่ปิดตำนานอำลาสีเสื้อทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างเป็นทางการค่ะด้วยการทำไป1ประตู2แอสซิสต์พาบ้านเกิดอาร์เจนตินาเอาชนะเบนิน3ประตูต่อ0ในเกมอุ่นเครื่องท่ามกลางแฟนบอลกว่า 85,000 คนเต็มความจุสนามที่โมโนเมนตัลในกรุงโบโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาค่ะเมสซี่ปิดฉากเส้นทางทีมชาติ21ปีค่ะลงเล่นเกมสุดท้ายโดยมีสมาชิกในครอบครัวมาร่วมให้กำลังใจจากบนอัฒจันทร์นะคะเคียงข้างกับเหล่าตำนานนักเตะอาร์เจนตินาชุดแชมป์โลกปี1978ปี1986แล้วก็ล่าสุดคือปี2022ขณะที่สถานที่สำคัญทั่วทั้งเมืองหลวงค่ะก็มีการประดับประดาด้วยสีฟ้าสลับขาวมีการจุดพลุสว่างสวยเต็มท้องฟ้าเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติสำหรับเลียวเนลเมสซี่ตำนานของชาติค่ะ
0: เมสซี่ก็ลงเล่นเต็มเวลานะครับจ่ายบอลให้นิโคลัสตาเมนดี้ยิงประตูขึ้นนำจากนั้นก็จ่ายบอลให้นิโก้ปาสทำประตูที่2นะครับก่อนปิดท้ายยิงจุดโทษเข้าไปเองนับเป็นประตูที่126ในนามทีมชาติมีเสียงตะโกนเรียกเมสซี่เมสซี่กึกก้องทั่วสนามนะครับและเมื่อสิ้นเสียงนกหวีดจบเกมเพื่อนร่วมทีมคู่แข่งและกรรมการเข้ามาสวมกอดเมสซี่ปิดฉากเส้นทางอันสุดยาวนานของตำนานฟ้าขาวนะครับส่วนนักเตะหลายรายก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจครับหลังเกมเมสซี่กล่าวต่อหน้าแฟนๆว่ามันยากที่จะพูดออกมามันมีความรู้สึกมากมายและเรื่องราวต่างๆวนเวียนอยู่ในหัวสิ่งแรกที่นึกถึงคือคุณพ่อนะครับที่เพิ่งเสียชีวิตไปไม่นานนี้เป็นความภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับที่ได้สวมเสื้อตัวนี้มามากกว่า20ปีครับการไม่ได้ลงเล่นให้ทีมชาติอีกต่อไปเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมากจริงๆก็บอกว่าสาบานได้เลยว่าอยากจะเล่นทีมชาติตลอดไปเพราะการได้ลงเล่นให้อาร์เจนตินาคือสิ่งที่งดงามที่สุดในชีวิตที่จะเกิดขึ้นครับทีมชาติอังกฤษถล่มเช็กเกียร์3ประตูต่อ0คว้าชัยในศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีก3นัดติดรั้งรองจากฝูงลีก A กลุ่ม3ครับฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีก A กลุ่ม3นัดที่4ทีมชาติอังกฤษรองจากฝูงเกมล่าสุดบุกไปถล่มยับโครเอเชียขาดลอยนะครับเจ็บตัว0เกมนี้กลับมาเปิดเวมบลีย์รับการมาเยือนของเช็กเกียร์ทีมบวยของตารางที่แพ้มา3นัดรวดออกสตาร์ทมาสิงโตคำรามครองเกมได้ดีกว่าครับแล้วก็นาทีที่27ได้ประตูขึ้นนำจากแฮร์รี่เคนคอสบอลมาหน้าประตูวลาดิเมียร์คูฟาวสกัดผิดเหลี่ยมครับเข้าประตูตัวเองไปทำให้อังกฤษขึ้นนำ1-0ก่อนจบครึ่งแรกนาทีที่40อังกฤษได้ประตูนำ2-0ครับมอร์แกนโรเจอร์ไหลบอลให้แฮร์รี่เคนส่งบอลเข้าไปซุกก้นตะขาบเป็นประตูที่90ในนามทีมชาติและฉลองการรับใช้ทีมชาติอังกฤษนัดที่125ทาบสถิติสูงสุดตลอดกาลของปีเตอร์ชิลตันครึ่งหลังนาทีที่57ลูอิสฮอลเปิดแต่มุมมาให้ริเคนทำประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้ครับช่วยให้อังกฤษนำห่าง3-0และเป็นประตูที่91ในการรับใช้ทัพสิงโตคำรามเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มครับอังกฤษถล่มเช็กเกียร์ขาดลอย3-0คว้าชัยชนะ3นัดรวดมี9คะแนนโอกาสผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายสดใสครับส่วนเช็กเกียร์แพ้4เกมติดไร้แต้มจมบวยต้องลุ้นหนีตกชั้นกับโครเอเชียใน2นัดสุดท้ายที่จะเตะในช่วงกลางเดือนหน้าครับ
1: ดูผลการแข่งขันยูฟ่าเนชั่นลีกคู่อื่นๆกันบ้างค่ะนอกจากอังกฤษชนะเช็กเกียร์3-0แล้วนะคะก็จะมีแคซัคสถานเสมอหมู่เกาะแฟโร่2-2แอลเบเนียชนะซานมาริโน2-1ลักเซมเบิร์กค่ะแพ้ให้กับบัลแกเรีย0-2แล้วก็เอสโตเนียเสมอไอซ์แลนด์0-0ค่ะ
0: สกอตแลนด์แพ้ให้กับสโลวีเนีย1-2ครับสวิตเซอร์แลนด์ชนะมาซิโดเนียเหนือ3-0มอลโดวาแพ้กับสโลเกีย0-4โครเอเชียแพ้สเปน1-2ครับแล้วก็เบลารุสชนะฟินแลนด์1-0ครับ
1: ข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อมสปอตออฟเดอะเดย์ค่ะ

0: ดูไฮไลท์จังหวะการทำประตูสุดท้ายของเลเนเมสซี่ในนามทีมชาติอาร์เจนตินาก่อนอำลาทีมชาติอย่างเป็นทางการค่ะจากนั้นเราพักเข้ารบธงชาตินะคะและกลับมาติดตามข่าวภาคกล้ามกันต่อสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่กุ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: องให้ผ้าระบายเสร็จก่อนก็ได้ค่ะ
1: ขยะกองนี้ผมขอได้ไหมครับ
0: ได้อยู่ไม่ได้เลยผู้เช่าคะพอเป็นครูอาสาแล้วเนี่ยเงินเดือนอาจจะยังไม่ได้นะคะครู
2: คอยลินถามมานีว่าถ้าใครทำอะไรหรือพูด
3: ขอบใจขอบใจชื่ออะไรเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเลย
1: ผมชื่อเชาครับเพิ่งมาเป็นครูอาสาผมอาจจะดูช้าแปลกๆนิดนึงครับพอดี
3: ก็ดูโอเคนะ
4: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
5: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
6: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
7: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
6: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
7: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
8: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ของตำรวจนั้นมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากทั้งในยามปกติและในยามที่เกิดเหตุการณ์คับขันอันตรายด้วยเหตุนี้ตำรวจจึงต้องให้ความสำคัญกับประชาชนต้องกระทำการทุกอย่างเพื่อประชาชนมีสวัสดิภาพในการดำเนินชีวิตและปลอดภัยพ้นจากภัยอันตรายต่างๆพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรภัทรอุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณสมชายวิจิตรไพศาลครับ
0: ช่วงแรกวันนี้เรายังคงต้องแจ้งเตือนสภาพอากาศนะคะอย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกไว้ว่าฝนยังไม่ขาดเม็ดนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นการประกาศเตือนเป็นระลอกที่ผ่านมานะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีประกาศเตือนระลอกล่าสุดแล้วนะคะให้เฝ้าระมัดระวังฝนตกหนักในรอบปัจจุบันนี้นะคะต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่13ตุลาคมนี้นะคะหลักๆก็จะเป็นเรื่องของอากาศแปรปรวนด้วยเพราะฉะนั้นหลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังนะคะไปดูประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้ออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยอันนี้เป็นฉบับที่2นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นฉบับสุดท้ายของระลอกที่ผ่านมาก็คือช่วง4ถึง7แต่ว่าวันนี้เป็นอีก1ระลอกก็คือให้เฝ้าระวังกันต่อเนื่องตั้งแต่วันที่9ถึง13ตุลาคมนี้นะคะประกาศฉบับล่าสุดนี้ออกมาเมื่อเวลา5โมงเย็นที่ผ่านมานี้เองนะคะบอกว่าประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ค่ะตั้งแต่วันที่9ตุลาคมนะคะพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบก็จะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ค่ะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบก็มีเช่นอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาค่ะส่วนในวันที่10ตุลาคมนะคะก็จะเป็นบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ค่ะในจำนวนเหล่านี้นะคะมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังมากๆก็คือที่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าจะมีผลกระทบจากฝนตกหนักมากนะคะคือระลอกนี้จะต้องแยกว่าฝนตกหนักกับฝนตกหนักมากซึ่งในวันที่10ตุลาคมเนี่ยทั้งระยองทั้งจันทบุรีและตราดคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากค่ะวันที่11ตุลาคมนะคะก็จะขยับไปที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังมากเช่นเดียวกันก็คือเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เนื่องจากคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากค่ะถัดไปเป็นวันที่12ตุลาคมนะคะภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ทีนี้จะเป็นลักษณะของฝนตกหนักนะคะคาดว่าจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบก็คือกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครปริมณฑลเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ส่วนในวันที่13ตุลาคมนะคะหลักๆจะเป็นทางภาคใต้จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบคือเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลานราธิวาสระนองและสตูลค่ะ
2: ส่วนในช่วงประมาณวันที่10เนี่ยก็แนวโน้มในเรื่องของพื้นที่ฝนตกหนักที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมก็จะเริ่มขยับเข้ามาในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับโดยเฉพาะแถบทางด้านจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเนี่ยโซนทางด้านนี้อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษเพราะมีโอกาสมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้นะครับรวมถึงในพื้นที่ที่อยู่ติดกับอ่าวไทยตัวกอไก่นะครับในโซนทางด้านจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับโซนทางด้านนี้อาจจะต้องระวังเพราะว่าในช่วงที่มันมีลักษณะของแนวร่องมรสุมพาดผ่านอยู่ทางภาคใต้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมลงมาทางด้านอ่าวไทยและภาคใต้ด้วยในช่วงประมาณวันที่10-11นะครับก็จะทำให้แนวโน้มในเรื่องของฝนตกหนักเนี่ยช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็อาจจะต้องอยู่ในช่วงประมาณวันที่10-11นะครับที่อาจจะมีปริมาณฝนเนี่ยหนาแน่นมากกว่าในช่วงอื่นนะครับแต่ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะค่อยๆเข้ามาวันที่9ผลกระทบอาจจะยังไม่ได้เยอะมากนักนะครับจะไปเน้นในช่วงวันที่10ในโซนภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองก็เช่นเดียวกันจะเน้นประมาณช่วงวันที่10-11นะครับที่อาจจะมีผลกระทบเยอะหน่อย
1: แม้ว่าหลายจุดสถานการณ์จะคลี่คลายแล้วแต่ว่าในอีกหลายจุดก็ยังคงหนักอยู่นะครับอย่างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสถานการณ์อุทกภัยที่นั่นยังคงส่งผลกระทบต่อทางบ้านเรือนประชาชนพื้นที่ชุมชนแล้วก็สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยที่อำเภอผักไห่ครับจุดนี้มีโบราณสถานสำคัญตั้งอยู่หลายแห่งหนึ่งในนั้นก็คือวัดย่านอ่างทองหรือว่าชื่อเดิมก็คือวัดจุฬาโลกนะครับผู้สื่อข่าวของเราคุณพรทิวากันทิยาใจจะรายงานสดมาจากที่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคุณพรทิวาเชิญครับ
3: ค่ะทีมข่าว NBT ของเราตอนนี้นะคะก็อยู่ที่วัดย่านอ่างทองหรือว่าชื่อเดิมคือวัดจุฬาโลกนะคะที่ตำบลบ้านใหญ่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้ถูกน้ำท่วมนะคะประสบอุทกภัยตัวน้ำเนี่ยก็ไหลเข้าสู่บริเวณพื้นที่ของวัดแล้วก็โบราณสถานค่ะคุณผู้ชมด้านหลังของวิบนะคะก็จะเห็นได้ว่าโบราณสถานแล้วก็พื้นที่ของวัดเนี่ยถูกน้ำท่วมจนหมดแล้วนะคะโดยทางหน่วยงานเนี่ยก็ได้มีการมาทำสะพานไม้นะคะเป็นทางเดินชั่วคราวเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนแล้วก็พระภิกษุสงฆ์ในวัดค่ะทางฝั่งของวัดนะคะก็จะมีโรงเรียนนะคะที่อยู่ข้างๆวัดซึ่งก็ถูกน้ำท่วมไปด้วยเช่นกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบริเวณโรงเรียนเนี่ยยังไม่มีเด็กมาเข้าเรียนแล้วนะคะเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยมีจำนวนน้อยแล้วก็มีการยุบรวมนะคะไปเรียนกับอย่างอีกจุดนึงค่ะทำให้บริเวณนี้เนี่ยก็บรรยากาศตอนนี้ก็เงียบงันนะคะคุณผู้ชมซึ่งด้านหลังของวัดเนี่ยก็จะติดกับคลองซึ่งเป็นแม่น้ำน้อยนะคะแม่น้ำสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะแล้วก็เป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงไปยังพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะวัดย่านอ่างทองก็ถือเป็นพื้นที่สำคัญด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชนนะคะเนื่องจากว่าในวัดเนี่ยก็มีโบราณสถานและก็โบราณวัตถุตลอดจนพิพิธภัณฑ์ที่จัดเก็บแล้วก็จัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าค่ะจากการที่ทีมข่าว NBT ของเรานะคะก็สำรวจพื้นที่ก็พบว่าโบราณสถานและก็พื้นที่โดยรอบอุโบสถวิหารและก็สิ่งปลูกสร้างภายในวัดบางส่วนก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์วังหลังซึ่งเป็นเรือนไทยโบราณรวมถึงพื้นที่จัดแสดงภายในศาลาการเปรียญแล้วก็กุฏิเจ้าอาวาสโดยจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของพื้นที่ตลอดจนต้นแบบผ้าลายหยางหรือว่าผ้าลายจุฬาภัทรซึ่งถอดแบบจากผ้าห่อคัมภีร์โบราณสมัยอยุธยาแม้พื้นที่โดยรอบวัดและโบราณสถานบางส่วนจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแต่จากการสำรวจก็พบว่าพิพิธภัณฑ์ยังสามารถรักษาพื้นที่จัดแสดงและโบราณวัตถุไว้ได้โดยยังไม่ถูกน้ำท่วมถึงซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนค่ะขณะเดียวกันในช่วงที่สถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อการเดินทางและก็การท่องเที่ยวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการตัดเย็บและการจัดทำผ้าก็ยังคงเข้ามาปฏิบัติงานภายในวัดตามปกตินะคะโดยปรับรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยการเร่งดำเนินการผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อเดิมที่มีอยู่ค่ะแล้วก็เตรียมสินค้าไว้รองรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวเมื่อสถานการณ์น้ำคลี่คลายตัวแทนวิสาหกิจชุมชนก็บอกกับทีมข่าวว่าที่ผ่านมาวัดย่านอ่างทองถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเนื่องจากเป็นวัดเก่าแก่และมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์รวมถึงมีผู้คนเดินมาตามรอยสถานที่ที่ปรากฏในละครและสื่อเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยแต่จากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นเวลานานทำให้นักท่องเที่ยวลดลงและส่งผลต่อรายได้ของชุมชนจึงจำเป็นต้องปรับตัวด้วยการรับคำสั่งซื้อและผลิตสินค้าต่อเนื่องเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพแล้วก็รักษารายได้ไว้ในช่วงที่การท่องเที่ยวยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
4: ปีนี้ก็ประมาณสักร่วมเดือนแต่น้ำมาไวน้ำมาไวกว่าทุกปีจะมาราวๆเดือนสิงหาแต่จะมาเป็นขั้นบันไดทีละ10 20เซน30เซนแต่ปีนี้อาจจะมาช้ามาประมาณเดือนกันยาแต่มาไว3วันเมตรอาทิตย์นึง2เมตรมีบ้างเราก็มีออเดอร์ที่เข้ามาบ้างก็ต้องรับสภาพปรับตัวกลมกลืนไปกับน้ำอ่ะเนาะ
5: ออเดอร์ที่เข้ามานี่คือเราก็ยังต้องเข้ามาทำงานอย
4: ู่
5: ในแต่ละ
4: ใช่ใช่ใช่เพราะเราก็เป็นวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในวัด
3: ขณะเดียวกันผลกระทบจากน้ำท่วมไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะพื้นที่วัดแต่ส่งต่อไปถึงชุมชนที่อยู่อาศัยบริเวณริมคลองด้านหลังวัดโดยจากการลงพื้นที่ของทีมข่าวนะคะก็พบว่าบ้านเรือนส่วนใหญ่มีผู้สูงอายุพักอาศัยเนื่องจากลูกหลานและคนวัยทำงานจำนวนหนึ่งออกไปทำงานในนิคมอุตสาหกรรมหรือเดินทางไปทำงานต่างพื้นที่ทำให้ผู้สูงอายุจำนวนมากต้องพักอาศัยและดูแลบ้านอยู่เป็นหลักค่ะทีมข่าวก็ได้พูดคุยกับประชาชนสูงอายุในพื้นที่อายุประมาณ67ปีและ70ปีซึ่งอาศัยอยู่กับหลานชายนะคะคุณยายก็บอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมทำให้การใช้ชีวิตประจำวันเป็นไปด้วยความยากลำบากต้องปรับพื้นที่พักอาศัยขึ้นไปอยู่บริเวณชั้นบนนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตกเนื่องจากหลังคาบางส่วนเนี่ยเป็นสังกะสีและมีสภาพไม่แข็งแรงทำให้ต้องระมัดระวังและปรับการใช้ชีวิตให้เหมาะสมตามสถานการณ์ส่วนเรื่องอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นก็มีหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆเข้ามาให้ความช่วยเหลือเป็นระยะแต่สำหรับผู้สูงอายุ การเดินทางออกไปรับสิ่งของยังคงเป็นข้อจำกัดเนื่องจากมีอายุมากแล้วก็ไม่สะดวกในการพายเรืออีกทั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยประสบอุบัติเหตุเรือล่มมาแล้วนะคะทำให้ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางทางน้ำเนื่องจากสภาพร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิมฟังเสียงคุณยายค่ะ
6: อยู่บนชั้นสอง
7: เนี่ยทำร้านเอากล่องผลไม้ทำร้าน
8: กล่องน้ำแข็งไอ้กล่องที่ใส่ผลไม้เนี่ยเอามาทำร้านชั้นเป็นชั้นนอน
7: เป็นที่นอน
6: ที่นอนลำบากไหมคะคุณยาย
8: ก็ลำบากอยู่ก็เอากล่องไปวางไว้จ้ะ
6: อย่างบ้านเราเนี่ยเราเจอน้ำท่วมทุกปี
8: ทุกปีปีที่แล้วท่วมนี่ท่วมพื้นเลยปี58เนาะ
6: 68
8: 68
6: แต่ปีที่แล้วมันค
8: ่
6: อยๆข
8: ึ้
6: น
8: ค่อยๆขึ้นแล้วนี่มันมาพวกพาเก็บของไม่ทันเลยอ้
6: าวปีนี้เก็บไม่ทันเหรอคะ
8: ของยังจมอยู่เลย
6: ค
8: ่
6: ะแล้วอาหารการกินเป็นไงไหมคะช่วงนี้ลำบากไหมคุณยาย
8: เมื่อกี้พาไปตลาดไปซื้ออาหารมาตุนไว
6: ้น้ำมันลดน้ำมันขึ้นอะไรอย่างเง
8: ี้
6: ยเนา
8: ะวันนี้ลดหน่อยนึงค่ะ
6: น้ำฝนเป็นห่วงไหมคุณยาย
8: เห็นนั่นเนี่ยถือว่าน้ำฝนมากกว่าไหมใช่น้ำเหนือมาไม่มากหรอมั้งใช่ไหม
3: สถานการณ์ดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นว่าการรับมือกับอุทกภัยในพื้นที่ริมแม่น้ำไม่ได้มีเพียงประเด็นเรื่องระดับน้ำและความเสียหายต่อทรัพย์สินเท่านั้นนะคะแต่ก็ยังเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุการเดินทางการประกอบอาชีพของคนในชุมชนตลอดจนการดูแลรักษาโบราณสถานและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่อยู่คู่กับชุมชนมาเป็นเวลานานค่ะโดยหลังจากนี้นะคะหากน้ำลดแล้วในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเร่งฟื้นฟูบูรณะวัดนะคะเพื่อให้กลับมาเป็นวัดที่รองรับนักท่องเที่ยวได้เหมือนเดิมค่ะซึ่งชาวชุมชนในพื้นที่นะคะก็บอกกับทีมข่าวว่าให้ฝากช่วยบอกนักท่องเที่ยวด้วยนะคะว่าหากน้ำลดแล้วเนี่ยพื้นที่แห่งนี้ยังคงรองรับนักท่องเที่ยวรอการต้อนรับนักท่องเที่ยวกลับมาได้เหมือนเดิมทีมข่าว MVT ของเราก็จะคอยปักหลักรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นข้อมูลให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อไปค่ะ
1: ขอบคุณครับคุณพรทิวาครับรายงานมาจากที่วัดย่านอ่างทองนะครับซึ่งด้านหลังเนี่ยติดแม่น้ำน้อยสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยาก็เลยทำให้น้ำท่วมทั้งหมดแต่ว่าในส่วนของโบราณสถานโบราณวัตถุแล้วก็พิพิธภัณฑ์นั้นยังได้รับการเก็บรักษาอย่างดีเดี๋ยวพอน้ำลดแล้วก็ยังไปเที่ยวกันได้นะครับ
0: ค่ะไปดูที่จังหวัดลพบุรีนะคะสถานการณ์น้ำท่วมขังที่ตำบลหนองกระเบียนอำเภอบ้านหมี่ตอนนี้เนี่ยมีการเอ่อล้นเข้าไปท่วมบ้านเรือนประชาชนครอบคลุมทั้ง9หมู่บ้านแล้วก็ได้รับผลกระทบต่อเนื่องมานานกว่า12วันแล้วนะคะล่าสุดแม้ระดับน้ำจะเริ่มลดลงบ้างแต่ว่าสิ่งที่ประชาชนต้องเจออยู่ตอนนี้ก็คือปลิงค่ะเจอปลิงระบาดเยอะมากนะคะชาวบ้านบอกว่าไม่สามารถเดินลุยน้ำได้เลยนะคะต้องใช้เรือในการสัญจรติดตามกับคุณสุประวีนักทำนารายงานสดมาจากตำบลหนองกระเบียนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะเชิญค่ะคุณสุประวีค่ะ
9: จุดนี้ก็คือบริเวณที่หมู่5ตำบลหนองกระเบียนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะซึ่งจุดนี้เนี่ยนะคะน้ำเนี่ยเข้าท่วมมาวันนี้12วันเต็มแล้วนะคะสถานการณ์ภาพรวมตอนนี้ก็คือระดับน้ำเนี่ยลดลงไปเยอะแล้วเพราะว่าตอนแรกเนี่ยชาวบ้านบอกว่าน้ำเนี่ยท่วมข้ามถนนฝั่งนี้ก็คือถนนตรงเนี้ยใช้สัญจรไม่ได้เลยแต่ว่าตอนนี้คือแห้งแล้วเหลือแต่เพียงในหมู่บ้านค่ะที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทีนี้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมค่ะก็ยังเป็นปัญหาอยู่เช่นกันส่วนเรื่องที่เป็นเรื่องที่น่ากังวลที่สุดของชาวบ้านในชุมชนตอนนี้นะคะไม่ใช่แค่เรื่องน้ำท่วมเท่านั้นค่ะแต่ว่าเป็นในเรื่องของปลิงชาวบ้านบอกว่าไม่รู้ปลิงเนี่ยมาจากไหนชุกชุมเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งการเดินทางการสัญจรของชาวบ้านส่วนใหญ่ที่บริเวณซอยนี้ไม่สามารถที่จะเดินด้วยเท้าเปล่าได้ทุกคนเนี่ยจะต้องมีเรือเป็นของตัวเองที่จะต้องพายออกมาค่ะในเรื่องของความเป็นอยู่ชาวบ้านที่นี่เนี่ยนะคะจากการลงพื้นที่สำรวจค่ะก็พบว่าชาวบ้านในตำบลหนองกระเบียนหลายครอบครัวนะคะต่างก็มีการปรับตัวอยู่ร่วมกับน้ำท่วมมาหลายปีแล้วค่ะด้วยการปรับระดับยกโครงสร้างของตัวบ้านนะคะแล้วก็ปรับระดับพื้นที่ด้วยการถมดินทำให้ตัวบ้านและพื้นที่บ้านของหลายๆครัวเรือนอยู่สูงกว่าระดับถนนมากค่ะแต่ก็ยังคงมีบางครอบครัวนะคะที่ไม่สามารถปรับระดับของโครงสร้างบ้านได้เนื่องจากนะคะมีข้อจำกัดด้านงบประมาณค่ะก็จะมี บางส่วนเท่านั้นนะคะที่มวล น้ำเนี่ยท่วมพื้นที่ที่ต้องใช้อยู่อาศัยแต่จากการเผชิญอุทกภัยซ้ำหลายๆครั้งก็ส่งผลให้ชาวบ้านเกิดความเคยชินแล้วก็สามารถปรับวิถีชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยร่วมกับน้ำได้ค่ะส่วนปัญหาสำคัญของปีนี้นะคะก็คือการระบาดของปริงเนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่5แล้วก็หมู่6ค่ะซึ่งต่างจากปีก่อนๆ นะคะที่หากระดับน้ำท่วมเพียงเท่านี้ชาวบ้านเนี่ยจะสามารถเดินลุยน้ำเข้าออกได้ตามปกติแต่ปัจจุบันค่ะหากใครกล้าลงน้ำนะคะก็จะถูกปริงเนี่ยเกาะทันทีทำให้ไม่ว่าผู้ใหญ่หรือเด็กเล็กค่ะจำเป็นที่จะต้องพายเรือให้เป็นนะคะแล้วก็ใช้ในการสัญจรเพื่อพึ่งพาตนเองให้ได้ค่ะ
10: 12วัน12วันตั้งแต่26 12วัน
11: ขึ้นเยอะไหมคะที่บ้าน
10: ขึ้นเยอะอยู่ถ้าที่บ้านเราท่วม3ขั้นเนี่ยมันได
11: ้ซึ่งบ้านเราก็ดีขึ้นแล้ว
10: ฮะ
11: ซึ่งบ้านเราก็ดีขึ้นแล้วด้วย
10: ใช่แล้วปลูก2ปลูกขึ้นแล้ว
11: แล้วอยู่ยังไงอะคะน้ำท่วมอย่างน
10: ี้นั้นก็พออยู่ได้นะอยู่นะเพราะมันบางที่กับบางหลังก็ท่วมบางหลังนี้ก็ไม่ท่วมก็ไม่อยู่หลังนี
11: ้มีอะไรน่ากลัวไหมในน้ำ
10: มีกลัวปิงอย่างเดียวกลัวปิงอย่างเดียวไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วไม่กลัวเราชินแล้วเนาะเราชินมาแล้วแต่ชีวิตเราอยู่กับน้ำมา
12: ก็สี่ห้าปีมาทีหนึ่งเนี้ยมาเยอะๆอย่างนี้แหละคล้ายๆห้าปีมาทีหนึ่งนะใช่ไหมห้าปีทีหนึ่งอ่ะใช่มันไม่แน่ที่มันรุ่มอยู่ปีนี้มาเยอะ
9: สำหรับการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะคะทางอบต.หนองกระเบียนเนี่ยก็ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาค่ะนำถุงยางชีพแล้วก็จัดทำเข้ากล่องสลับหมุนเวียนกันเข้ามาแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยนะคะอย่างต่อเนื่องเลยส่วนประเด็นเรื่องปริงระบาดหนักในพื้นที่จนสร้างความกังวลให้กับชาวบ้านทางอบต.หนองกระเบียนค่ะก็ลงพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่เนื่องจากไม่สามารถใช้สารเคมีฉีดพ่นกำจัดได้ค่ะเพราะจะกระทบต่อระบบนิเวศจึงเตือนให้ชาวบ้านนะคะงดการเดินลุยน้ำและใช้เรือพายในการเดินทางแทนค่ะ
13: ไอ้ที่กังวลที่มองเห็นเนี่ยเราไม่ทราบหรอกว่าเออมันน่ากังวลมากกว่าไอ้ที่เห็นสภาพที่มันเปื้อนๆเลอะเทอะดูเหมือนสกปรกเนี่ยนี่ข้างในอีตัวเลอะเทอะเนี่ยมันคือปริงครับปริงชุกชุมมากเลยจนชาวบ้านเขากลัวแต่ก่อนเนี่ยขนาดนี้ไม่ต้องใช้เรือครับเขาก็ลุยไปได้เลยลุยไปแล้วเดี๋ยวนี้มันเกาะเลยนะครับมันเกาะเลยก็ไม่ทราบเหมือนกันปีที่แล้วปีก่อนโน้นเนี่ยที่มันท่วมอ่ะมันยังอยู่หมู่8ไอ้ปิงที่ชุกชุมเนี่ยอยู่หมู่8ปีนี้อยู่หมู่5รวมกันทั้งหมู่6ใต้ลงไปเนี่ยก็มีปิงอย่างเงี้ยชาวบ้านก็บ่นทีนี้ถ้าจะใช้ยากำจัดมันเสียหายไปทั้งระบบมันก็เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้วิธีจะกำจัดปิงพวกนี้จะทำอย่างไรเดินไม่ได้ครับเดินไม่ได้แน่ๆนี่ผู้ใหญ่บ้านอยู่นี่เดินไม่ได้เดินไม่ได้นะต้องใช้เรืออย่างเดียว
9: แม้ระดับน้ำในคลองชัยนาทป่าสักนะคะจะลดระดับลงเรื่อยๆสถานการณ์น้ำในหมู่บ้านเองก็ลดระดับลงเรื่อยๆค่ะแต่ก็มีที่ลุ่มที่ดอนนะคะมีหลายจุดที่น้ำลึกน้ำตื้นสลับกันไปไหนจะเรื่องของปริงที่มาระบาดในชุมชนตอนนี้อีกค่ะทำให้หลายๆหน่วยงานนะคะเจ้าหน้าที่ทั้งทางปกครองอบต.ในอำเภอต่างๆก็จะต้องมาลงพื้นที่นะคะดูตรวจสอบความเรียบร้อยตรวจสอบเรื่องสถานการณ์น้ำอยู่ตลอดจนกว่าน้ำเนี่ยจะแห้งสนิทถึงจะใช้ชีวิตตามปกติสุขได้ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณนะคะคุณสุประวีนักทำนานะคะสดมาจากที่ตำบลหนองกระเบียนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนะคะคุณสุประวีเนี่ยบอกว่าตอนที่คุยกับทางนายกอบต.หนองกระเบียนเนี่ยคือนายกบอกว่าเมื่อสักครู่ที่ฟังเสียงไป
1: ค
0: ือปริงมันเยอะมากแล้วจะเอาสารเคมีไปกำจัดเนี่ยก็ไม่ได้เดี๋ยวมันจะกระทบกับระบบนิเวศตอนนี้เนี่ยสิ่งที่อยากได้อย่างหนึ่งมากๆก็คือองค์ความรู้จะจับมันแล้วเอาไปทำอะไรเพื่อแบบเหมือนพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้บ้างอันนี้คือสิ่งที่ต้องการในชุมชนนะคะ
1: ไปต่อกันที่อีกหนึ่งพื้นที่ที่ยังหนักนะครับก็คือที่จังหวัดนครนายกพื้นที่หมู่ที่3ตำบลองครักษ์นะครับน้ำในแม่น้ำนครนายกเนี่ยท่วมพื้นที่สูงกว่า2เมตรครับแน่นอนว่าระดับนี้รถไม่สามารถสัญจรได้แล้วใช้เรือในการเดินทางเท่านั้นนะครับทีมข่าว MBT ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์นะครับเดี๋ยวติดตามจากรายงานของคุณรัตนาวดีนวลสุขรายงานมาจากหมู่3ตำบลองครักษ์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกครับ
3: ค่ะขณะนี้ทีมข่าว NBT ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครนายกโดยจุดที่ดิฉันยืนอยู่ณขณะนี้ค่ะคือจุดตำบลองคารักษ์หมู่ที่3ซึ่งเป็นจุดที่มีน้ำท่วมสูงมากที่สุดโดยในชุมชนค่ะมีระดับน้ำลึกกว่า2เมตรรถไม่สามารถสัญจรได้ชาวบ้านจำเป็นต้องใช้เรือในการสัญจรออกจากหมู่บ้านเท่านั้นทำให้ขาดรายได้มานานกว่า10วันค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลองครักษ์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกกำลังเผชิญกับวิกฤตน้ำท่วมครั้งใหญ่ในรอบหลายปีโดยมวลน้ำจากแม่น้ำนครนายกได้ท่วมชุมชนอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันที่16กันยายน2569เป็นต้นมาส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่สูงกว่า2เมตรบ้านเรือนประชาชนพังเสียหายมากกว่า270หลังคาเรือนถือเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบหนักสุดในตำบลเนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำด่านแรกเมื่อมีการระบายน้ำจากเขื่อนสู่แม่น้ำนครนายกประชาชนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านต้องใช้ชีวิตติดอยู่ในบ้านพักมานานหลายสิบวันท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมสูงรถไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้เรือในการสัญจรเท่านั้นแม้น้ำประปาไฟฟ้ายังคงใช้งานได้แต่ประชาชนมีความกังวลหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นสูงมากกว่านี้จะทำให้ไฟฟ้าช็อตและสร้างความอันตรายให้แก่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านด้านการออกไปซื้ออาหารเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงสิ่งของจำเป็นชาวบ้านต้องอาศัยการพายเรือฝ่ากระแสน้ำในแม่น้ำนครนายกออกไปเกือบ1กิโลเมตรเพื่อซื้อสินค้ามาตุนไว้กินยังชีพนอกจากความลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันแล้วทรัพย์สินภายในบ้านเรือนของประชาชนหลายหลังยังได้รับความเสียหายเครื่องมือทำมาหากินอุปกรณ์ช่างและเครื่องจักรต่างๆพังเสียหายจนใช้การไม่ได้อีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์มีพิษเช่นงูปลิงตะขาบหนูที่หนีน้ำท่วมขึ้นมาอาศัยอยู่บนตัวบ้านสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากและน้ำท่วมสูงมานานกว่า10วันทำให้ชาวบ้านที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างขาดรายได้เนื่องจากไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้และจำเป็นต้องลางานไปก่อนซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชน
14: ปีนี้หนักกับเพื่อน ทุกปีปีนั้นปีอะไร
15: 5 ปี
14: เ
16: ป็นไง
14: ปีนั้นไม่ถึงอย่างนี้ปีนี้หนักเลยมันขึ้นเรื่อยๆมาตอนแรกนะมันขึ้นแค่กระไดชั้นขั้นที่3นะแล้วมันก็ช้าๆไม่ขึ้นพอบทจะขึ้นคืนนึงแม่บุยขึ้นมาเยอะเลยเป็นศอกๆ
16: แล้วส
14: ุ
16: ดท้ายก็น
14: ี่
16: เลยป
14: ิ่
16: มบ
14: ้
16: านแล้วเลยตอนน
14: ี้ปิ่มทีนี้ก็ไม่อยากให้ฝนมันลงแล้ว
16: อยากให้น้ำลดไวๆไหม
14: โอ้โหเจ้าประคุณเลยวันนี้พรุ่งนี้ยิ่งดี
16: เนาะเราลำบากมากเลยตอนนี้
14: ลำบากเราเดินก็ไม่ได้ไง
17: น้ำมันเริ่มเพิ่มตั้งแต่วันที่1กันยาตอนแรกมันยังไม่ได้เยอะขนาดนี้แล้วมันมาตอนหลังๆมันเยอะใช่ค่ะ
16: ค่อยๆแบบเพิ่มขึ้นเลย
17: ใช่ค่ะ
16: เราเตรียมตัวเตรียมการทันไหมตอน
17: มันไม่ทันหรอกค่ะเพราะว่ามันไม่เคยเยอะขนาดนี
16: ้อะไรเราเสียหายบ้าง
17: ก็มีของที่อยู่ข้างล่างจมน้ำหมดเลย
16: พี่แล้วอย่างรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์เราเหรอคะ
17: เอาออกไปทันค่ะ
16: เอาออกไปทันใช่ไหม
17: ใช่
16: แล้วเราต้องไปจอดที่ไหนคะ
17: นู่นข้างนอกไกลมากเลยซึ่งกี่กิโลไม่รู้ว่าต้องพายเรือไปอ่ะ
16: ต้องพายเรือไป
17: ใช
16: ่แล้วทีเนี้ยทางโรงงานว่าไงบ้างแล้วออกบ้าน
17: จะออกบ้านไม่ได้ก็ลางานอยู่ค่ะตอนเนี้ย
16: ค่ะ
17: ก็เขาก็ยังให้ลาอยู
16: ่เขายังให้ลาอยู่
17: ใช่ค่ะ
16: คือว่าขาดรายได้ไหมพี
17: ่ขาดรายได้ค่ะเพราะว่าลางานไม่ได้ตังค
3: ์ด้านองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมกลับไปนำถุงยางชีพและน้ำดื่มเข้ามาแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนพร้อมนำเรือส่วนกลางกว่า75ลำมาให้ประชาชนใช้สัญจรออกหมู่บ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมนำสารบำบัดน้ำเสียมาฉีดลงน้ำที่ท่วมขังเนื่องจากหลายพื้นที่น้ำเริ่มเน่าและส่งกลิ่นเหม็นกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้าน
18: นะครับหมู่3เป็นหมู่ที่อยู่ติดแม่น้ำนครนายกพอน้ำแม่คอนยกปล่อยมาเขื่อนท่าดานปล่อยมาหมู่3เราโดนก่อนนะครับ
16: อย่างนี้เราโดนทุกปีไหมคะนายก
18: ทุกปีครับหมู่3โดนทุกปีครับ
16: แต่ปีนี้น้ำค่อนข้างสูง
18: ปีนี้น้ำสูงกว่าปี54อย่างมหาศาล
15: อย่างชาวบ้านหลายๆหลังอะค่ะไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ทางเราอะค่ะมีการจัดการเรื่องน้ำเรื่องอาหารชาวบ้านยังไงบ
18: ้
15: าง
18: ทางเราทางอบต.ของรักเราดูแลเยียวยาเรื่องอาหารการกินมาตลอดนะครับแม้กระทั่งของเรื่องของการเดินทางก็เอาเรือมาส่งให้เอาเรือมานำมาให้ซื้อเรือให้ยืมนะครับครั้งที่แล้วเมื่อก่อนสิ้นปีประมาณก็ซื้อเรือมา75ลำเพื่อจำหน่ายแจกบรรเทาภัยให้กับการเดินทางสัญจรไปมาในการทำมากิน
15: อย่างไรก็ตามสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้อาจต้องใช้เวลานานกว่า3เดือนสถานการณ์ถึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเนื่องจากที่ตั้งของหมู่ที่3เป็นจุดรับน้ำหลักของอำเภอองครักษ์และเมื่อหลังน้ำลดประชาชนส่วนใหญ่มีความคาดหวังอยากให้รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนวางแผนฟื้นฟูหมู่บ้านหลังน้ำลดเนื่องจากทรัพย์สินเครื่องมือทำมาหากินของชาวบ้านจมเสียหายไปกับน้ำท่วมครั้งนี้ไปเกือบหมดอย่างไรก็ตามค่ะแม้ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานี้ปริมาณน้ำฝนในพื้นที่จะมีไม่มากแต่ประชาชนส่วนใหญ่มีความกังวลเกี่ยวกับฝนระลอกใหม่ที่จะตกในวันที่ 10-14 ตุลาคมที่จะถึงนี้ว่าจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกเพิ่มขึ้นสูงและจะเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนเพิ่มขึ้นอีกจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะ
1: ขอบคุณคุณรัตนาวดีนวลสุขนะครับรายงานมาจากพื้นที่ที่หนักที่สุดของนครนายกเลยก็คือที่หมู่3นะครับอย่างที่บอกไปว่า270กว่าหลังคาเรือนที่พังเสียหายแล้วก็น้ำท่วมระดับสูงแบบนี้มาเกินครึ่งเดือนแล้วครับ
0: ค่ะไปดูสถานการณ์ในภาคตะวันออกบ้างนะคะถ้าไปดูภาพรวมเนี่ยหลายพื้นที่ก็เริ่มคลี่คลายแล้วไม่ว่าจะเป็นที่ระยองหรือว่าที่จันทบุรีนะคะแต่ว่าถ้าขยับไปดูที่ปราจีนบุรีอันนี้ยังหนักนะคะแม้ว่าระดับน้ำจะมีแนวโน้มลดลงแต่ว่าบางพื้นที่ระดับน้ำยังท่วมขังสูงมากนะคะส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างค่ะภาพรวมสถานการณ์น้ำในจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีที่สถานีวัดน้ำทั้ง3แห่งได้แก่สถานีกบิลบุรีสถานีศรีมหาโพธิ์และสถานีเมืองปราจีนบุรีมีแนวโน้มลดลงถึงจะมีแนวโน้มลดลงนะคะแต่ว่าระดับน้ำเนี่ยก็ยังสูงกว่าตลิ่งตั้งแต่52เซนติเมตรถึง1เมตร57เซนติเมตรค่ะทำให้ยังมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประชาชนใน7อำเภอ65ตำบลรวมกว่า 60,000 ครัวเรือนอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ในพื้นที่นะคะก็คือปัญหาคราบน้ำมันนะคะจากโรงงานที่รั่วไหลออกมาทางเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีก็ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาซึ่งตอนนี้ก็มีการติดตั้งแนวกั้นน้ำมันหรือว่าออยบูมเพิ่มเติมอีก240เมตรรวมเป็นระยะทางทั้งสิ้น480เมตรพร้อมทั้งฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวและเพิ่มการวางแผ่นซับน้ำมันตลอดจนเก็บกู้แผ่นซับน้ำมันที่อิ่มตัวแล้วเพื่อนำไปกำจัดส่วนพื้นที่ภายในโรงงานเจ้าหน้าที่ได้กั้นกระสอบทรายเพื่อป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมพร้อมจัดเก็บถังน้ำมันและสารหล่อลื่นที่ไม่ได้ใช้งานให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็มีการเก็บตัวอย่างน้ำเสียเพิ่มเติมอีก4จุดเพื่อส่งไปตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ำค่ะส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคฉะเชิงเทราได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเดินเรือโดยเฉพาะบริเวณอำเภอบ้านโพอำเภอบางปะกงและพื้นที่ริมแม่น้ำบางปะกงเนื่องจากมีสถานการณ์น้ำหลากทำให้ระดับน้ำมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นและกระแสน้ำก็ไหลแรงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้เรือและประชาชนริมฝั่งค่ะต่อที่จังหวัดจันทบุรีนะคะผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอท่าใหม่สร้างความเสียหายต่อผู้ประกอบอาชีพนาเกลือเพราะว่าระดับน้ำที่สูงขึ้นเนี่ยทำให้ไม่สามารถขนย้ายผลผลิตได้ทันเกลือที่เก็บไว้ก็ถูกน้ำท่วมแล้วก็ละลายเสียหายเกือบทั้งหมดค่ะนอกจากนี้นะคะโครงสร้างภายในนาเกลือทั้งคันดินและพื้นที่สำหรับกักเก็บน้ำเค็มก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเพราะฉะนั้นนะคะผู้ที่ประกอบอาชีพก็ต้องหาเงินทุนมาฟื้นฟูด้วยค่ะทั้งนี้ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมที่เทศบาลเมืองท่าใหม่คลี่คลายเข้าสู่ภาวะฟื้นฟูเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งลงไปสำรวจความเสียหายแล้วก็รับลงทะเบียนประชาชนเพื่อจะได้เข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนสามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลได้สองช่องทางก็คือที่แอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าจะไปยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะ
1: ยังอยู่ที่สถานการณ์ภาคตะวันออกลุ่มแม่น้ำบางปะกงนะครับตอนนี้หนึ่งโจทย์สำคัญก็คือเร่งระบายน้ำจากปากแม่น้ำบางปะกงลงสู่

0: ถึง50ลำและจะเพิ่มขึ้นเป็น80ลำเพื่อเร่งระบายน้ำผลักดันออกสู่ทะเล
1: ก็กำหนดเป้าหมายว่าเราจะรวบรวมเรือผลักดันน้ำที่สามารถหาได้ในเวลาใกล้หรือวันนี้เลยเนี่ยเข้าไปติดตั้งที่ปากแม่น้ำบางปะกงให้มากที่สุดเพื่อให้มันเกิดพลังในการผลักน้ำที่ทำให้เกิดความแตกต่างในการระบายอย่างมีนัยสำคัญนะครับคือหลังจากที่เราผลักน้ำจากนครนายกลงมาด้วยการใช้เรือผลักเนี่ยน้ำจากนครนายกมันก็ออกสู่ฉะเชิงเทราอยู่ดีแหละแต่เมื่อฉะเชิงเทราก็รับน้ำจากทั้งปราจีนบุรีมาด้วยจากสระแก้วมาด้วยการจะผลักจากต้นน้ำคือนครนายกอย่างเดียวเนี่ยมันเกิดประสิทธิภาพไม่มากเท่าที่ควรแล้วมันมายันกับน้ำที่มีอยู่ในฉะเชิงเทรามากๆเพราะฉะนั้นในทางวิศวกรรมการระบายน้ำเนี่ยเขาคุยกันนะครับผมไม่ได้เก่งนะแต่ว่าในที่ประชุมเนี่ยสรุปตรงกันว่าเราต้องผลักน้ำที่ปากแม่น้ำให้มันออกเร็วที่สุด
0: ซึ่งก็สอดคล้องกับทางกองทัพเรือนะครับที่ยังคงเดินหน้าระดมกำลังพลและเรือผลักดันน้ำเข้าปฏิบัติการอย่างเต็มรูปแบบตลอดภารกิจ7วันที่ผ่านมาระบายน้ำไปแล้วรวม28ล้านลูกบาศก์เมตรและปัจจุบันกองทัพเรือเตรียมเรือผลักดันน้ำอีกรวม90ลำติดตั้งและปฏิบัติงานจริงไปแล้ว80ลำในพื้นที่สำคัญอย่างฉะเชิงเทรานครนายกสมุทรปราการรวมถึงเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครด้วยเดินหน้าตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายครับ
2: ขยับมาดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะสถานการณ์น้ำท่วมตลาดเก่าหัวตะเคเขตลาดกระบังล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดลงประมาณสัก20เซนติเมตรนะคะหลังจากท่วมขังมาเกือบ2สัปดาห์ค่ะขณะที่ร้านค้าบางส่วนก็เริ่มเข้าไปทำความสะอาดเตรียมจะกลับมาเปิดกิจการอีกครั้งส่วนการระบายน้ำก็ยังเดินหน้าต่อเนื่องนะคะทั้งการติดตั้งเรือผลักดันน้ำของกองทัพเรือแล้วก็เครื่องสูบน้ำของกรุงเทพมหานครเพื่อให้พื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วติดตามจากรายงานของคุณสงสุดาค่ะ
3: จุดที่ทีมข่าวยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นตลาดเก่าหัวตะเข้เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่25นะคะจนถึงวันที่7ตุลาคมนี้ค่ะพบว่าระดับน้ำนะคะลดเหลือเพียง20เซนติเมตรหรือบริเวณระดับแข้งค่ะจากการสังเกตการบริเวณโดยรอบค่ะผู้ประกอบการรวมถึงร้านค้าโดยรอบนะคะมีการเตรียมเคลียร์ร้านค้าเพื่อเตรียมการเปิดร้านใหม่เร็วๆนี้ค่ะจากการลงพื้นที่บริเวณเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครบรรยากาศล่าสุดขับพบว่าหลายจุดมีน้ำท่วมขังอยู่บนผิวการจราจรประมาณ20เซนติเมตรโดยน้ำจะมีลักษณะสีดำและส่งกลิ่นเหม็นคาดว่าเป็นน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ท่วมขังและมีการระบายออกอย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทางค่ะยังพบว่าประชาชนที่ต้องใช้รถจักรยานยนต์ยังสามารถสัญจรผ่านได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวังและพยายามขับผ่านบริเวณที่มีระดับน้ำที่ต่ำกว่าซึ่งรถยนต์บางส่วนอาจจะต้องชะลอความเร็วเนื่องจากหากขับผ่านน้ำด้วยความเร็วอาจจะทำให้น้ำกระเด็นใส่รถจักรยานยนต์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้ขณะเดียวกันพบว่าบริเวณที่เป็นจุดต่ำของถนนลาดกระบังซอย13ยาวไปถึงซอย17จะมีน้ำท่วมขังมากกว่าจุดอื่นทำให้รถขนาดเล็กส่วนใหญ่เลือกใช้พื้นที่ถนนเลนขวาเนื่องจากถนนเลนซ้ายมีระดับน้ำที่สูงส่งผลให้การจราจรบริเวณนี้ค่อนข้างหนาแน่นเพราะมีทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์สัญจรผ่านเป็นระยะและยังมีระดับน้ำที่สูงซึ่งยังคงเป็นอุปสรรคในการจราจรจุดบริเวณตลาดหัวตะเข้ค่ะยังพบว่าร้านค้าบางส่วนยังคงปิดให้บริการเนื่องจากระดับน้ำที่ยังคงท่วมขังและส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการและบรรยากาศโดยรวมค่อนข้างเงียบกว่าปกติด้านนางอัมไพวันสราน้อยผู้ประกอบการร้านค้าเปิดเผยว่าฝนตกต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาช่วงแรกมีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยสูบน้ำแต่หลังจากฝนตกต่อเนื่องหลายวันจึงทำให้ท่อระบายน้ำมีปัญหาและไม่มีพื้นที่รองรับน้ำการสูบจึงทำได้ยากเพราะแม้จะสูบออกไปแต่ก็ยังมีน้ำจากคลองไหลกลับมาท่วมพื้นที่อีกครั้งและยังสะท้อนถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นทำให้ต้องหยุดร้านมานานถึง12วัน
4: ก็ทีแรกก็รัฐก็มาช่วยสูบอยู่แล้วพอมันขึ้นเยอะมากเขาสูบไม่ไหวคือมันขึ้นจากท่อเขาก็เลยปิดเครื่องก็เลยท่วมเรื่อยมามันจะขึ้นมาจากคลองอ่ะน้ำในคลองมันสูงมันก็ล้นขึ้นมาใช่
5: เขาก็เลยแบบปล่อย ่อยเลย

0: ไปก็เปลืองน้ำมัน
1: เหม
0: ือ
1: นเด
0: ิ
1: ม
0: ใช่ร่วมเหมือนเดิมก็สอบทรายก็เพิ่งเข้ามาได้ 2-3 วันก็สอบทรายเขาก็ยังเอาไม่อยู่ยังกั้นไม่อยู่ต้องรอน้ำนิ่งเลยก็เป็นหยุดย้านไป10กว่าวัน12-13วันอ่ะไม่ได้ขายเลยก็กระทบอยู่
2: นอกจากนี้ทางกองทัพเรือค่ะยังได้ติดตั้งเรือผักดันน้ำจำนวน3ลำบริเวณคลองหัวตะเข้เพื่อช่วยเร่งการไหลและระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วแม้วันนี้ระดับน้ำจะอยู่ที่ปริมาณ20เซนติเมตรแต่บริเวณท้ายตลาดค่ะยังมีท่อซิ่งรวมไปถึงท่อสูบน้ำของกรุงเทพมหานครนะคะที่คอยสูบน้ำบริเวณตลาดไปบริเวณคลองประเวศบุรีลมนะคะและคาดว่ายังสูบต่อเนื่องแบบนี้อยู่ภายใน2วันสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติอย่างแน่นอนค่ะ
3: ค่ะขอบคุณนะคะคุณสวงสุดาค่ะและอย่างที่เราอัปเดตพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาไปนะคะว่า 9-13 ตุลาคมนี้ยังต้องเฝ้าระวังอีกระลอกเพราะฉะนั้นคนกรุงเทพมหานครในพื้นที่เสี่ยงอย่าเพิ่งรีบยกของลงมานะคะพื้นที่เสี่ยงก็คือเป็นพื้นที่ฝั่งตะวันออกลาดกระบังน้องจอกคลองประเวศบางกะปิลาดพร้าวเตรียมความพร้อมกันไว้ก่อนนะคะ
4: ลาดกระบังก็โดนอีกแล้ว
3: นะคร ับ
4: แต่ในส่วนของพื้นที่ที่ตอนนี้คลี่คลายไปแล้วโจทย์ก็จะเปลี่ยนเป็นเรื่องของการเร่งทำความสะอาดแทนอย่างล่าสุดวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ร่วมกับทางกรุงเทพมหานครและทุกภาคส่วนลงพื้นที่ไปดูสถานการณ์หลังน้ำลดที่ชุมชนเคหะร่มกล้าวเขตลาดกระบังแล้วก็ที่หมู่บ้านฟลอราวิวในเขตหนองจอกเพื่อร่วมกันบิ๊กคลีนนิ่งแล้วก็ดูเรื่องการเร่งระบายน้ำพร้อมกับส่งทหารช่วยซ่อมรถและเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ประชาชนฟรีด้วยครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนในย่านเคหะร่มกล้าวเขตลาดกระบังพร้อมร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาระดมกำลังและเครื่องจักรเข้ามาทำความสะอาดเก็บขยะในชุมชนนะครับซึ่งรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์แต่ละพื้นที่แตกต่างกันบางจุดก็อยู่ในระยะฟื้นฟูแต่บางจุดยังต้องเร่งระบายน้ำอยู่เลยโดยได้เดินทางไปติดตามการเร่งระบายน้ำที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกแล้วก็ตรวจจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อเร่งลดระดับน้ำท่วมขังพร้อมกันนี้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังเพื่อดูการปฏิบัติงานของโรงเรียนช่างฝีมือทหารซึ่งได้นำนักเรียนมาช่วยซ่อมแซมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ประชาชนฟรีเพื่อลดค่าใช้จ่ายจากนั้นเดินทางไปมอบยาและเวชภัณฑ์ให้แก่เด็กและประชาชนที่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครร่มเกล้าครับ
3: ขณะที่นายพรพรมวิกิตเศษนะคะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่ย่านเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังนะคะโดยร่วมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมและกรมราชทัณฑ์จัดกิจกรรมร่วมแรงฟื้นกรุงเพื่อระดมเครื่องจักรรถแบ็คโฮและผู้ต้องขังชั้นดีเข้าทำความสะอาดและเก็บขยะชิ้นใหญ่ที่ประชาชนทยอยนำมากองไว้ริมปากซอยหลังน้ำลดปัญหาสำคัญในขณะนี้ก็คือปริมาณขยะมหาศาลที่กองล้นขวางทางเข้าออกโดยเฉพาะซอยร่มเกล้า28ค่ะทำให้ประชาชนเดือดร้อนไม่สามารถสัญจรได้เบื้องต้นนะคะมีการจัดพื้นที่โล่งเป็นจุดพักขยะชั่วคราวลดเวลารอบวิ่งของรถบรรทุกที่ต้องเดินทางไปศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยอ่อนนุชและสายไหมพร้อมเตรียมเจรจาขอความสนับสนุนรถบรรทุกขนาดใหญ่และกำลังคนจากภาคเอกชนเพื่อเร่งเคลียร์พื้นที่ให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด
4: พักกันก่อนสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามข่าวสำคัญกันต่อครับ

0: นี่คือเหล่าฮีโร่ที่แฝงตัวอยู่กับพวกเราคำหมานใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายต่อสั่งข้าวเพื่อเตรียมแปลงแทนการเผา
1: ช่วยไหม
0: อะไรอ่ะ
1: นี่จะเผาเนี่ยเอาไหมน้ำมันยังเหลืออยากช่วยอ่ะพอดีวันนี้ว่าง
0: โอ้เพราะเขาไม่อยากสร้างฝุ่น PM 2.5 ไงนี่แหละครับฮีโร่ที่อยู่กับพวกเราใครจะรู้ว่าในตลาดสดเราจะเจอคนอย่างพี่จำเนียนเขาไม่ซื้อเห็ดเพาะที่มาจากการเผาป่าครับและไม่สนับสนุนสินค้าที่มาจากการเผาป่าทุกชนิดเพื่อลด PM 2.5 และชุมชนบ้านปางมะเยาเลิกเผาขยะเพื่อนำมาหมักปุ๋ยกันทั้งหมู่บ้าน
2: ทำไมเราไม่เผาพ่อ
3: ที่ไม่เผาก็เพื่อเองนั่นแหละ
0: พวกเขาทำเพื่อปอดของเด็กๆทุกคน
4: เอ้าว่าช่วยจุดให้ไหมอ่ะ
5: ไม่จุดเลยสักดอกดีกว่าเพื่อคนที่ยังอยู่บนโลก
6: มากลับบ้านกันนะครับ
5: ไม่มาจะไปรถไฟฟ้าป่ะ
0: อามาตั้งใจมาแล้วว่าจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อเป็นตัวอย่างกับลูกหลานเหลน
7: ผมจะหยุดเผาเตาถ่าน
2: หนูจะหยุดเผากระดาษ
0: ถึงเวลาแล้วที่พวกเราต้องช่วยกันหยุด PM 2.5 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด

0: นอกจากแก้ปัญหาน้ำท่วมแล้วรัฐบาลยังต้องเตรียมรับมือกับภัยแล้งจากซูเปอร์เอลนีโญด้วยนะครับล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีเดินหน้าขยายแก้มลิงทั่วประเทศและให้ศึกษาเพิ่มพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงรอบกรุงเทพมหานครเพื่อกักเก็บน้ำไว้แก้ปัญหาน้ำแล้งระยะยาวครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำว่าโครงการแก้มลิงถือเป็นหัวใจสำคัญทั้งในแง่การกักเก็บและการระบายน้ำซึ่งในขณะนี้ได้เตรียมมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษาแนวทางการเพิ่มพื้นที่รับน้ำอย่างเป็นรูปธรรมส่วนข้อเสนอของนายอัธวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติที่เสนอให้จัดทำโครงการแก้มลิงรอบพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นได้สั่งการไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองแล้วครับให้เร่งตรวจสอบกรอบอำนาจหน้าที่ว่าสามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้โดยตรงหรือไม่ซึ่งหากไม่มีข้อติดขัดก็พร้อมจะเดินหน้าทันที
1: ท่านส.ส.อัธวิทย์สุวรรณภักดีนะครับท่านได้ให้ข้อเสนอมาเกี่ยวกับโครงการแก้มลิงรอบกทม.ซึ่งผมก็นำข้อเสนอของท่านนะครับสั่งการไปยังกรมโยธาธิการให้ดูที่ว่าในขอบข่ายของกรมโยธาธิการเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มโครงการนี้โดยการดำเนินการของกรมโยธาธิการโดยตรงได้หรือไม่ถ้าทำได้แล้วก็พร้อมที่จะดำเนินการให้นะครับตอนนี้เราก็พยายามที่จะทำให้ทุกอย่างเราสามารถเป็นแหล่งรับน้ำได้ด้วยและสามารถเป็นแหล่งเก็บกักน้ำได้เพราะว่ามันพอท่วมเสร็จเดี๋ยวมันก็เข้าแล้งนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องดำเนินการเป็นอย่างยิ่งนะครับก็เร่งทำการศึกษาอยู
2: ่อันนี้คือในพื้นที่ของต่างจังหวัดด้วย
1: อันนี้ไม่อันนี้ท่านอัธวิทย์พูดถึงรอบกทม.ไอ้เรื่องของโครงการแก้มลิงแหล่งกับเก็บกักน้ำทั่วประเทศเนี่ยก็ทางกรมชลประทานเขาก็มีแผนของเขาอยู่แล้วนะครับ
0: อย่างที่ท่านนายกพูดนะครับในส่วนภาพรวมทั่วประเทศนั้นย้ำว่ากรมชลประทานมีแผนงานบูรณาการร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนวิธีคิดจากการเร่งระบายน้ำทิ้งเมื่อมีน้ำหลากมาเป็นการกักเก็บน้ำต้นทุนไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและป้องกันปัญหาขาดแคลนในฤดูแล้งอย่างยั่งยืนครับ
3: ขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ชี้แจงประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กรณียกเลิกแก้มลิงคูบ่อนบางชันนะคะยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริโดยย้ำว่าพิจารณาตามหลักวิชาการแต่ก็พร้อมรับฟังข้อมูลใหม่เพื่อเพิ่มทางเลือกแก้ปัญหาน้ำท่วมค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงโครงการบึงคูบ่อนและบึงบางชันเป็นงานศึกษาของกรุงเทพมหานครที่นำแนวคิดแก้มลิงมาใช้ไม่ใช่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยตรงโดยพิจารณาบนพื้นฐานข้อมูลทางวิชาการประสิทธิภาพการระบายน้ำความคุ้มค่าของงบประมาณและประโยชน์ของประชาชนทั้งนี้หลังน้ำท่วมใหญ่ปี2554สำนักการระบายน้ำได้ศึกษาแนวทางจัดทำบึงรับน้ำ6แห่งโดย4โครงการยุติไปก่อนหน้านี้ส่วนบึงคูบ่อนและบึงบางชันมีการพิจารณาต่อเนื่องแต่เมื่อทบทวนรายละเอียดพบว่าวงเงินลงทุนสูงจึงต้องเปรียบเทียบกับแนวทางอื่นที่เหมาะสมซึ่งจากการศึกษาของทีมที่ปรึกษาโครงการแก้มลิงทั้งระบบมูลค่าประมาณ 11,000 ล้านบาทขณะที่แนวทางปรับปรุงคลองและระบบระบายน้ำอยู่ที่ 6,700 ล้านบาทกรุงเทพมหานครจึงพิจารณาเลือกปรับปรุงคลอง

0: คู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพบึงหนองบอนและระบบอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นายชัชชาติย้ำว่าการยกเลิกโครงการเกิดขึ้นในปี2561ซึ่งเป็นช่วงการบริหารงานของผู้ว่าท่านอื่นและยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้ตัดสินใจยกเลิกโครงการรวมถึงไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้องอย่างไรก็ตามพร้อมรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมจากทุกฝ่ายหากมีข้อมูลใหม่ข้อเสนอทางเทคนิคหรือข้อเท็จจริงที่แตกต่างจากข้อมูลที่กรุงเทพมหานครใช้ประกอบการพิจารณาก็พร้อมนำไปพิจารณาให้รอบคอบเพื่อให้ได้แนวทางที่เหมาะสมที่สุด
1: ไม่ใช่ว่าการยกเลิกโครงการผมก็ไม่ได้เป็นคนยกเลิกนะผู้ว่าท่านอื่นคนยกเลิกเราไม่ได้เกี่ยวข้องเลยส่วนการทำทุกอย่างก็ไปตามสิทธิ์ทางกฎหมายไงว่าเราก็ไม่ได้รู้ภาพรวมหรอกว่าระบายน้ำเป็นยังไงแล้วก็คือให้ทำประชาวิจารณ์เพราะว่าขอปัญหาแค่ไหนส่วนตัดสินใจยังไงเป็นเรื่องของกทมอยู่แล้วก็อันนั้นก็เป็นไปตามกฎหมายไม่ได้มีเรื่องผลประโยชน์แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ว่าในปัจจุบันเราพูดกันในแง่ของเรื่องเทคนิคเรื่องความเหมาะสมเป็นอย่างที่บอกถ้าเกิดท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมมาผมเชื่อว่าก็เดี๋ยวให้นักวิทยาศาสตร์เอาข้อมูลไปพิจารณาว่ามีอะไรใหม่ที่เรายังไม่เห็นไหมที่ไหนเราก็ได้แต่ว่าอันนี้คือที่กังวลมากพอไปเกี่ยวโยงว่าเป็นโครงการท่าเรืออย่างนี้ที่ว่าทำให้คนสับสนนอกจากเป็นวันนี้ไม่ได้เป็นโครงการตำแหน่งท่าเรือถ้าเราไปดูลิสต์ของโครงการในกบฏเองก็ไม่ได้มีหกบึงนี้อยู่เลยอันนี้ก็ต้องเพิ่มความถ้าเกิดไม่สบายใจก็ไม่สบายใจในประเด็นนี้แหละที่เราไปผูกกับเรื่องไม่ได้เกี่ยวข้อง
2: ส่วนเรื่องเงินเยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วมที่มีซุ้มเสียงมาว่าบางรายได้รับล่าช้าไป 2-3 วันนะครับล่าสุดอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่าได้มีการปรับระบบโอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยเร็วขึ้นแล้วครับตอนนี้ลงทะเบียนวันนี้วันรุ่งขึ้นได้เงินทันทีเลยครับนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้กล่าวถึงการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัย 14,000 ครัวเรือนว่าขณะนี้จังหวัดสระแก้วสมุทรปราการและกระบี่เริ่มรับเงินแล้วนะครับส่วนวันพฤหัสบดีและก็วันศุกร์นี้จะมีผู้ประสบภัยได้รับเงินอีกรวมแล้วกว่า100ล้านบาทส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ากดลงทะเบียนแล้วได้รับเงินล่าช้าไป 2-3 วันนั้นมองว่าเป็นเรื่องของระบบขั้นตอนการกดเงินแต่หลังจากที่ท่านนายกแสดงความเป็นห่วงอยากให้เร็วกว่านี้ทางปภ.และธนาคารออมสินจึงได้ประสานกันทำให้ลดเวลาจากเดิม2วันเหลือ1วันก็คือส่งข้อมูลวันนี้พรุ่งนี้ได้เงินเลย
3: หลังจากที่ท่านนายกเป็นห่วงอยากให้เร็วกว่านี้ก็มีการประสานกันระหว่างปภ.กับธนาคารออมสินก็ลดเวลาจากที่บวก2เหลือที่บวก1ส่งข้อมูลทั้งหมดวันนี้จากเดิมอีก2วันได้เงินก็เป็นส่งข้อมูลทั้งหมดวันนี้พรุ่งนี้ได้เงินครับก็เร็วขึ้นครับ
2: อีกหนึ่งเรื่องคือกรณีชาวแฟลตเคหะคลองจันทน์ครับที่สะท้อนว่าอาจจะไม่ได้รับเงินเยียวยาเลยเพราะว่าไม่เข้าเงื่อนไขน้ำล้อมบ้านไม่เกินไม่ถึง7วันก็เลยไม่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินชดเชยเรื่องนี้นายนิรัตน์ก็บอกว่าไม่เข้าเกณฑ์ครับผู้สื่อข่าวก็ถามต่อว่าแล้วจะไม่มีแนวทางไหนเลยหรือที่จะสามารถให้ชาวแฟลตเคหะคลองจันทน์ได้เงินนายนิรัตน์อธิบายว่าการได้รับเงินเยียวยาตามมติครม. 5,000 บาทหรือ 9,000 บาทจะต้องมีหลักเกณฑ์เฉพาะส่วนแนวทางอื่นที่จะให้ความช่วยเหลือจะมีการจ่ายเงินตามระเบียบของกทม.และปภ.ซึ่งก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปต้องดูว่าเข้าหลักเกณฑ์ข้อไหนก็จ่ายตามข้อนั้น
4: อย่างกรณีแฟลตคลองจันทน์เนี่ยครับเขาบอกว่ายื่นขอเยียวยาในแอปทางรัฐนะครับแต่ว่าเนื่องจากเงื่อนไขไม่เข้าเกณฑ์ว่ามันยังท่วมไม่ใช่น้ำล้อมเกิน7วันเนี่ยไม่เข้าข่ายเนี่ยพอจะมีแนวทางอื่นเยียวยาไหมคร
3: ับ ไม่เข้าเกณฑ์เนี่ยที่ถามมาถูกแล้วไม่เข้าเกณฑ
5: ์แปลว่ามันจะไม่มีวิธีแนวทางไหนที่แบบว่าจะให้เขาแบบสามารถจะได้รับเงินเยียวยาตรงนี
3: ้การได้รับเงินเยียวยาที่ครม.มีมติให้ 5,000 9,000 เนี่ยต้องมีหลักเกณฑ์นะครับเงินหลวงจ่ายต้องมีหลักเกณฑ์เฉพาะก้อนนี้นะแต่ถ้าเมื่อกี้ถามว่ามีแนวทางอื่นจะช่วยเขาไหมก็จะมีการจ่ายเงินตามระเบียบของกทม.หรือตามระเบียบเงินทุนราชการที่ปภ.ถืออยู่แล้วเนี่ยในเงื่อนไขอื่นต่อไปซึ่งมันก็คนละข้อกับ 5,000 หรือ 9,000 เข้าข้อไหนจ่ายข้อนั้นครับ
4: เหมือนว่าของกทม.จะเป็นพวกค่าซ่อมแซมเป็นหลัก
3: ก็ไปเข้าเงื่อนไขอื่นครับ
5: แปลว่ายังไงก็อาจจะได้แต่จะเป็นก้อนไหน
3: มัน
5: ไ
3: ม่ดูหลักเกณฑ์มันได้แต่ถามว่าต้องได้เข้าหลักเกณฑ์ข้อไหนก็จ่ายข้อนั้นต้องตรงไปตรงมาและมีหลักยึดครับ
2: ส่วนกรณีที่ผู้ประสบภัยไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านเองนั้นนายนิรัตน์กล่าวว่ารัฐบาลมีหลักเกณฑ์ช่วยเหลือทั้งผู้เช่าหรือว่าเจ้าบ้านครับต้องดูว่าอยู่ในสถานะอะไรตามหลักเกณฑ์โดยในการลงทะเบียนก็จะมีช่องให้ระบุไว้ด้วย
0: รัฐบาลเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วมนะคะทั้งเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาประสานช่วยเหลือเคลื่อนย้ายรถที่ได้รับความเสียหายโดยจะต้องตรวจสอบค่าบริการให้เป็นธรรมรวมไปถึงมาตรการพักชำระเงินต้นลดหรือว่าพักดอกเบี้ยขยายเวลาชำระหนี้ค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่าจากข้อมูลวันที่6ตุลาคม2569มีผู้ใช้สิทธิ์ช่วยเหลือด้านซ่อมรถผ่านสมาคมอู่กลางการประกันภัยแล้วกว่า649คันและผู้ใช้สิทธิ์มาตรการของโฮมโปร 1,185 รายพร้อมสั่งการให้สคบติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายและฟื้นฟูความเสียหายได้โดยเร็วส่วนรถยกได้ประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาลช่วยขนย้ายรถในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่27กันยายนประชาชนติดต่อได้ที่สายด่วน1197ขณะที่สมาคมอู่กลางการประกันภัยจะประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่พร้อมรับประกันลดค่าแรงทำสีตัวถัง 20% และรับประกันคุณภาพสี1ปีโดยประเมินความคุ้มค่าก่อนซ่อมและติดตามปัญหาคิวซ่อมกับการจัดหาอะไหล่ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อก็มีส่วนลดค่าอะไหล่ค่าแรงและตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทส่วนสมาคมรถเช่าไทยมีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีรถเช่าเสียหายจากอุทกภัยและจัดรถทดแทนระหว่างสัญญาเช่าด้านภาระหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีมาตรการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้และสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่อยู่อาศัยได้กำชับผู้ประกอบธุรกิจไม่ให้เอาเปรียบค่าเช่าหรือริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมพร้อมชี้แจงหลักกฎหมายกรณีบ้านเช่าเสียหายจากน้ำท่วมอันเป็นเหตุสุดวิสัยว่าการซ่อมแซมใหญ่หรือที่จำเป็นเพื่อกลับเข้าอยู่อาศัยเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าส่วนผู้เช่ารับผิดชอบการดูแลตามปกติและซ่อมแซมเล็กน้อยสำหรับสิทธิ์รับเงินเยียวยาของรัฐต้องพิจารณาว่าใครเป็นผู้เสียหายทรัพย์สินเป็นของฝ่ายใดและเข้าเงื่อนไขของโครงการใดด้านการฟื้นฟูบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าผู้ประกอบธุรกิจหลายรายขานรับนโยบายจัดแคมเปญช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาทิโฮมโปรเปิดสิทธิ์ซ่อมฟรีมูลค่าสูงสุด 1,600 บาทและสำรวจปรับปรุงบ้านกับระบบน้ำและไฟฟ้าฟรี500สิทธิ์ทางนี้สคบยังเร่งแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยการยกเลิกที่พักการเดินทางคอนเสิร์ตและบริการอื่นๆเพราะมีกำหนดร่วมประชุมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเพื่อติดตามการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเที่ยวบินและสัมภาระตกค้างส่วนเงินเยียวยาน้ำท่วมทางเทศบาลตำบลหินกองและเทศบาลตำบลหนองแคจังหวัดสระบุรีจัดเจ้าหน้าที่สถานที่อุปกรณ์และระบบการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำตรวจสอบเอกสารและช่วยเหลือประชาชนในแต่ละขั้นตอนอย่างใกล้ชิด
2: เราได้เห็นความเดือดร้อนในภาคส่วนของพี่น้องประชาชนจากอุทกภัยกันมาโดยตลอดนะครับเดี๋ยวพักสักครู่แล้วมาติดตามความเสียหายที่เกิดขึ้นกับภาคธุรกิจจากคุณดีจตุรงค์ครับ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูผลกระทบจากน้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนะครับแม้ว่าโรงงานผลิตรถยนต์นั้นจะไม่ถูกน้ำท่วมจากมาตรการป้องกันที่เข้มแข็งแต่ว่าสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยระบุว่ากลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนได้รับผลกระทบนะครับและก็ต้องหยุดทำการไปหลายแห่งปัจจุบันการผลิตรถยนต์ยังต้องใช้ชิ้นส่วนจากสต็อกที่มีอยู่เดิมความกังวลก็คือของในสต็อกก็มีจำกัดนะครับและพวกเขาประเมินว่าถ้ายังแก้ปัญหาน้ำท่วมไม่เรียบร้อยก่อนวันที่12ตุลาคมหรืออีก5วันจากนี้จะเริ่มส่งผลต่อการประกอบรถยนต์แล้วนะครับพร้อมกับประเมินความเสียหายเบื้องต้นกว่า 6,000 ล้านบาทซึ่งแน่นอนว่ายิ่งน้ำลดลงช้าการผลิตยังไม่กลับมาเต็มตัวตัวเลขก็จะบวกเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ไปตรวจสอบผลกระทบน้ำท่วมต่อภาคยานยนต์นะครับแล้วก็ย้ำมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้การส่งมอบชิ้นส่วนเข้าสู่โรงงานกลับมาโดยเร็วและทำให้การผลิตเดินหน้าเต็มศักยภาพครับ
1: เราก็ทำการประสานกับนิคมนะคะทั่วประเทศเนี่ยดูว่าจุดอื่นมีปัญหาอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปดูแลเพื่อจะให้เข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบเหล่านี้ส่วนในระยะกลางและระยะยาวที่ทางเมื่อกี้ได้มีการพูดคุยกันเนี่ยทางโตโยต้าเองก็เสนอมาซึ่งอันนี้เราก็คงจะต้องทำเป็นนโยบายครอบคลุมทุกคนนะคะก็คือสำหรับคนที่มีความเสียหายในเรื่องเครื่องจักรถ้าต้องสั่งเข้ามาสามารถที่จะพิจารณาในการลดภาษีนำเข้าได้ไหมซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะรับไปคุยกับทางกระทรวงการคลังกรมศุลกากรหรือแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมโรงงานหรือว่าเครื่องจักรสามารถที่จะเอามาลดภาษีได้มากขึ้นได้ไหมอาจจะขอภาษีสักสองเท่าอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะทำให้เราสามารถจะช่วยทำให้การฟื้นตัวของการผลิตเนี้ยทำได้อย่างไม่ต้องเป็นภาระกับผู้ผลิตมากเกินไป
0: คุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่บริษัทโตโยต้าสำนักงานใหญ่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเพื่อติดตามผลกระทบกับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และการส่งออกหลังเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่นะครับโรงงานของโตโยต้าทั้ง3แห่งไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยตรงนะครับแต่ว่าการผลิตได้รับผลกระทบจากผู้ผลิตชิ้นส่วนจนต้องยุติการผลิตมาแล้วกว่า1สัปดาห์สำหรับแนวทางระยะสั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครเพื่อตรวจสอบปัญหาซัพพลายเออร์รวมทั้งประสานนิคมอุตสาหกรรมและฐานการผลิตสำคัญในพื้นที่อื่นเพื่อรวบรวมข้อมูลผลกระทบและพิจารณาแนวทางช่วยเหลือส่วนระยะยาวครับจะพิจารณาข้อเสนอของผู้ประกอบการเช่นสิทธิประโยชน์ทางภาษีการนำเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์และอะไรที่จำเป็นเพื่อซ่อมแซมและฟื้นฟูโรงงานครับสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจัดทำแผนรองรับวิกฤตด้านพลังงานนะครับใช้เครื่องมือและกลไกต่างๆบริหารจัดการราคาน้ำมันเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนครับคุณพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงแผนการบริหารจัดการและบรรเทาผลกระทบแก่ประชาชนด้านพลังงานประกอบด้วย5เครื่องมือหลักก็คือ1กองทุนน้ำมัน2การหักผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่น3การปรับลดภาษีสรรพสามิตซึ่งอยู่ระหว่างรอกระทรวงการคลังสรุปตัวเลขและ4นะครับจัดสำรวจแหล่งพลังงานใหม่สุดท้ายนะครับข้อ5คือแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2569ถึง2572ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมารับมือ3สถานการณ์นะครับก็คือ1กรณีราคาน้ำมันสูงกว่า30บาทต่อลิตร2กรณีราคาน้ำมันตลาดโลกผันผวนเฉลี่ยทั้งสัปดาห์มากกว่า2บาทต่อลิตรและ3ครับกรณีพบแนวโน้มการขาดแคลนน้ำมันในประเทศครับ
2: ถ้าเป็นไปตาม3ซีนาริโอเนี้ยกองทุนน้ำมันมีหน้าที่ที่จะสามารถที่จะชดเชยสนับสนุนแนวทางอื่นนะครับที่จะสอดรับตรงนี้ได้นะครับรวมไปถึงที่ผมบอกครับน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพนะครับเป็นส่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญนะครับในการที่จะสนับสนุนนั่นเป็นเพราะเป็นเชื้อเพลิงที่เราสามารถผลิตได้จากไร่จากนานะครับและยังทำให้เราสามารถพึ่งพาตัวเองได้นอกเหนือจากแหล่งพลังงานฟอสซิลนอกประเทศ
0: สำหรับภาระการจ่ายเงินชดเชยรายวันของกองทุนนะครับปัจจุบันลดลงเหลือวันละ316ล้านบาทสำหรับภาระหนี้กู้ยืมเดิมของกองทุนปัจจุบันเหลือหนี้คงค้าง 18,000 ล้านบาทเป็นการทยอยชำระคืนได้เร็วกว่าแผนเดิมนะครับและมีอัตราดอกเบี้ยต่ำไม่ถึง 2% ส่วนการกู้เงินเพิ่มนั้นถือเป็นเพียงการศึกษาแนวทางรองรับวิกฤตในทุกมิติเท่านั้นและจะใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายพร้อมประเมินว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกน่าจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะครับแม้ว่าสงครามจะยืดเยื้อจึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่ากองทุนน้ำมันยังสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้ครับหลายภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือฝนแปรปรวนนะครับก่อนการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsกระทรวงการคลังยืนยันพื้นที่จัดงานโรงแรมและเส้นทางจากสนามบินยังไม่มีน้ำท่วมขณะที่กรุงเทพมหานครและกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตรียมมาตรการรองรับเต็มที่ครับคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังยืนยันว่าที่ผ่านมาศูนย์การประชุมสถานที่จัดงานเลี้ยงโรงแรมทั้ง21แห่งและเส้นทางจากสนามบินสุวรรณภูมิถึงพื้นที่จัดงานยังไม่มีน้ำท่วมขังแต่กระทรวงการคลังจะร่วมกับกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดสมุทรปราการเตรียมแผนฉุกเฉินและเปิดศูนย์ปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงจนกว่าผู้ร่วมประชุมคนสุดท้ายจะเดินทางกลับครับ
3: การประชุมทั้ง4โซนไม่มีน้ำท่วมขังในช่วงการเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมานะครับไม่มีถ้ามีก็มีการเตรียมการรองรับไว้และถ้าเลวร้ายที่สุดเราก็เตรียมการแผนไว้หมดแล้วนะครับอยากจะให้สื่อสารไปแค่ว่าวันนี้เราดูเฝ้าดูติดตามทุกอย่างอย่างใกล้ชิดนะครับอยากให้เกิดความมั่นใจที่เราจะพร้อมนะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยก็จะได้ไม่กังวลนะครับว่าครั้งนี้เรามีโอกาสรับแขกสำคัญของประเทศนะครับเป็นโอกาสอีกครั้งนึงที่เราจะอยู่ในจุดความสนใจนะครับเขาจะได้มาเที่ยวมาประชุมมาลงทุนไปได้ในอนาคต
0: ด้านคุณสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมอากาศยังแปรปรวนนะครับมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงคาดฝนตกหนักช่วงสั้นๆประมาณ 30-50 มม.ก่อนที่ฝนจะลดลงในช่วงวันที่12ถึง16ตุลาคมซึ่งก็ตรงกับช่วงการประชุมนะครับขณะที่คุณเกตรัชดากลั่นกรองรองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครระบุว่ากทม.เตรียมระบบระบายน้ำรองรับพื้นที่จัดประชุมทั้งการสูบน้ำลงคลองแสนแสบและระบายผ่านอุโมงค์ระบายน้ำพร้อมจัดรถและเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่3คันประจำการตลอดการประชุมและจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วครับเฝ้าระวังจุดเสี่ยงได้แก่วัดปทุมวนารามโรงพยาบาลตำรวจและสุขุมวิทซอย16 22และ23ครับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเตรียมจัดเสวนาใหญ่นานาชาติ14ตุลาคมนี้นะครับคู่ขนานกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกชู4เสาหลักการเงินยั่งยืนพร้อมกับยกระดับองค์กรด้วย AI ความรู้และบุคลากรครับคุณทวีลาพฤทธาภิรมย์ผู้กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการจัดเสวนาระดับนานาชาติภายใต้หัวข้อการเงินอิสลามจากความเข้มแข็งในยามวิกฤตสู่การเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่ยั่งยืนคู่ขนานกับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกของไทยโดยการเสวนาครั้งนี้จะจัดขึ้นวันที่14ตุลาคมนะครับครอบคลุม4เสาหลักสำคัญได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและการเงินสีขาวการวางตำแหน่งประเทศไทยในมิติภูมิรัฐศาสตร์โลกโครงสร้างทางการเงินใหม่เพื่อการเปลี่ยนผ่านทางภูมิอากาศและการรับมือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพระท่านมูฮัมหมัดสุไลมานอัลยัสเซอร์ประธานของธนาคารพัฒนาอิสลามซึ่งเปรียบเสมือน World Bank ของกลุ่มประเทศมุสลิม57ประเทศจะมาเป็น Keynote Speaker นะครับนอกจากนี้ไอแบงก์ยังมีกำหนดพบปะเจรจาธุรกิจกับธนาคารระดับภูมิภาคในตะวันออกกลางเพื่อขยายขอบเขตการทำธุรกรรมระหว่างประเทศให้หลากหลายมากขึ้นครับ
4: ท่านประธานเนี่ยท่านตอบรับจะมาเป็น keynote speaker ให้เรานะครับแม้เวลาจะค่อนข้าง

0: สั้นๆแต่ท่านก็ตอบรับมามันก็เป็นสัญญาณอันหนึ่งว่าท่านให้ความสำคัญกับประเทศไทยแล้วก็การเชื่อมโยงกับภูมิภาคมันก็เชื่อมไปที่พิล่าที่สองเนี่ยที่ผมพยายามเล่าฟังว่าเรากำลังพยายามเดินตามแนวทางที่กระทรวงการคลังวางไว้ให้คือเราอยากใช้ไอแบงค์เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่าง Middle East กับทาง Regional เราก็โชคดีเหมือนกันเราก็จะได้พวกผู้บริหารทางภาคการเงินอิสลามในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นทางมาเลเซียหรือว่าอินโดนีเซียมาร่วมเสวนาครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วตามชื่อก็จะมีระดับสูงจากบรูไนเข้ามาด้วยเหมือนกัน
1: iBank ยังวางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนองค์กรในระยะ 4-5 ปีข้างหน้านะครับโดยการนำ AI รวมถึงระบบข้อมูลเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเงินชาริอะห์ผ่านการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในต่างประเทศรวมถึงพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้พร้อมรับมือกับโลกการเงินยุคใหม่ครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณกรองแก้วและคุณจิรพัฒน์ครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดการประชุมเครือข่ายคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศโดยย้ำนะคะเรื่องของการเชื่อมทุนวัฒนธรรมและองค์ความรู้ท้องถิ่นกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อนโยบายอว.กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยระบุว่าประเทศไทยมีทุนวัฒนธรรมที่โดดเด่นทั้งศิลปะวัฒนธรรมดนตรีประวัติศาสตร์และองค์ความรู้ท้องถิ่นที่สามารถนำมาต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ด้วยการเชื่อมโยงองค์ความรู้เดิมเข้ากับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์พร้อมย้ำว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้องเริ่มจากทุนและความเชี่ยวชาญในพื้นที่เชื่อมโยงมหาวิทยาลัยชุมชนภาคเอกชนและผู้ประกอบการให้เกิดระบบนิเวศที่นำองค์ความรู้ไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และธุรกิจโดยมุ่งสร้างความได้เปรียบจากสิ่งที่ไทยมีอยู่แล้วและพัฒนาสู่การเป็นประเทศที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
3: ท่านจะชอบมองว่าท่านอยู่ในจุดชุมชนซึ่งอันนั้นถูกต้องท่านแต่ความจริงแล้วถ้าท่านเชื่อมโยงทั้งหมดแล้วท่านมีคนระดับโลกระดับประเทศมาหรือแม้กระทั่งยูเนสโกท่านก็ต้องเชื่อมด้านบนด้วยท่านก็ต้องทำในเรื่องนู้นด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราทำด้านล่างเยอะแต่บทบาทหน้าที่สังคมสังคมศาสตร์เนี่ยอยู่ในทุกเลเวลนะฮะอยู่ในทุกจุดตั้งแต่คอมมูนิตี้ถึงเนชั่นแนลพอสพอริตี้มีความจำเป็นต้องใช้หมดเลยเพราะฉะนั้นพอท่านแตะตรงนี้แต่มันเป็นแวลูเชนตรงนี้ความจริงท่านสามารถที่จะไปในระดับนานาชาติได้ไม่ยากเลย
2: ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำเสนอพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานงานประณีตศิลป์และศิลปหัตถกรรมไทยพร้อมทั้งจะแสดงผลงานสร้างสรรค์จากคณาจารย์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจากทั้ง6กลุ่มภูมิภาค
4: ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์โดยเน้นย้ำการดำเนินงาน3พระราชพิธีสำคัญและการสื่อสารในภาวะวิกฤตนายชัดชัยบางชวดปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายแก่กรมประชาสัมพันธ์โดยมีผู้แทนและผู้บริหารจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมพร้อมเน้นย้ำเรื่องการสื่อสารในภาวะวิกฤตการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในทุกมิติทั้งด้านการเมืองสังคมและการเยียวยาประชาชนรวมถึงทำการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบออนไลน์โดยเฉพาะการตรวจสอบข่าวปลอมเพื่อลดความขัดแย้งในสังคมและขอให้ทุกฝ่ายปรับตัวให้ทำงานอย่างทันสมัยนอกจากนี้ยังได้กำชับกรมประชาสัมพันธ์ให้ดำเนินงานในส่วนของงานที่รับผิดชอบ3ภารกิจสำคัญประกอบด้วยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชราราชธิดา
5: ได้มีการซักซ้อมเรื่องแผนการทำงานในการสื่อสารประชาสัมพันธ์

0: ในเรื่องเหล่านี้ครับให้เกิดความชัดเจนแล้วต้องดำเนินการให้มีความสมบูรณ์ที่สุดครับไม่ให้มีข้อผิดพลาดครับเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรตินะครับแต่มีความเหมาะสมครับและก็เป็นที่รับทราบรับรู้ของประชาชนคนไทยทั่วไปรวมทั้งในต่างประเทศด้วยครับในเรื่องของพิธีสำคัญดังกล่าวครับ
1: ยังมีประเด็นข่าวอื่นให้ติดตามในช่วง NBT Recap ค่ะ

0: สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.จัดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ15ปีวันที่7ตุลาคม2569ณอาคารหอประชุมสายลมสำนักงานกสทช.โดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการด้านสื่อและโทรคมนาคมร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากซึ่งศาสตราจารย์คลินิกสรณบุญใบชัยพฤกษ์ประธานคณะกรรมการกสทช.และผู้บริหารระดับสูงของกสทช.ได้ให้การต้อนรับนางจิรนันท์สุทรัตน์ผู้อำนวยการส่วนช่วยอำนวยการและประสานราชการผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์สำหรับกสทช.มีภารกิจหลักในการคุณภาพและเป็นธรรมรวมถึงคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคนอกจากนี้ยังมีหน้าที่ดูแลความมั่นคงโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศโดยเฉพาะการป้องกันการโจมตีไซเบอร์เพื่อให้ระบบสื่อสารมีความมั่นคงรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลมูลนิธิปอเต็กตึ๊งเชิญชวนสาธุชนร่วมถือศีลละเว้นเนื้อสัตว์ในเทศกาลกินเจประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง19ตุลาคมนี้พร้อมร่วมทำบุญแขวนโคมไฟประทีปเต็งหลังและสักการะขอพรหลวงปู่ใต้หงเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมูลนิธิได้จัดบริการอาหารเจบรรจุถุงแจกฟรีวันละ2มื้อเช้าและกลางวันเริ่มวันแรกมื้อกลางวันของวันที่9ตุลาคมพร้อมรณรงค์ให้นำถุงผ้ามาใส่อาหารด้วยตนเองนอกจากนี้ยังมีการแสดงอุปกรณ์จีนงิ้วต่อเนื่อง12คืนและกำหนดจัดพิธีเวียนธูปศักดิ์สิทธิ์ในวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลา18นาฬิกาทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้มีจิตศรัทธาที่จะเดินทางมาร่วมพิธีตรวจสอบสภาพอากาศและเตรียมอุปกรณ์กันฝนให้พร้อมก่อนการเดินทาง
1: หลายพื้นที่ฝนเริ่มเบาลงให้พอได้พักหายใจนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีฝนตกหนักรอบใหม่เข้ามาในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ไปจนถึงวันอังคารที่13ตุลาคมติดตามรายละเอียดกับสถานีอากาศ NPT ครับ
2: สวัสดีค่ะฟ้าฝนพรุ่งนี้ใจดีกับโซนตอนบนแล้วนะคะใครที่อยากซักผ้าบ้านรอเก็บพรุ่งนี้ลุยกันได้เลยค่ะและต้องรีบด้วยนะคะเพราะตั้งแต่วันที่9ช่วงเย็นๆฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งค่ะโดยเฉพาะภาคใต้ต้องตามใกล้ชิดในรอบนี้ค่ะพรุ่งนี้นะคะตอนบนฝนน้อยลงนะคะถ้ามาก็จะมาช่วงเย็นๆนะคะจะตกได้ในบางพื้นที่เท่านั้นนะคะส่วนภาคใต้ยังมีฝนหนักบางจุดได้ทั้ง2ฝั่งเลยจากนั้นค่ะในวันศุกร์ที่9ถึงวันอังคารที่13ตุลาคมนะคะจะพบว่าฝนใหม่จะเริ่มเข้ามาในช่วงค่ำๆของวันศุกร์ที่9ตุลาคมค่ะหลังจากนั้นฝนก็จะเพิ่มขึ้นชัดเจนนะคะในโซนอีสานล่างก่อนแล้วก็ภาคใต้แล้วขยับเข้ามาครอบคลุมในหลายพื้นที่ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่10และ11ตุลาคมค่ะมีฝนครอบคลุมในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคใต้ค่ะหลังจากนั้นค่ะวันที่12 13ตุลาคมนะคะจะพบว่าฝนหนักจะเบาลงนะคะจะขยับไปเน้นในโซนของภาคใต้มากขึ้นค่ะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังน้ำระบายยังไม่หมดต้องระวังฝนตกซ้ำเติมรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำและที่ลาดเชิงเขาเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะในโซนตอนบนรอบใหม่นี้นะคะมากับอากาศแปรปรวนค่ะฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าแบบนี้และลูกเห็บตกมาอีกครั้งค่ะส่วนภาคใต้ต้องเฝ้าระวังฝนตกต่อเนื่องหลายวันมีจุดเสี่ยงฝนหนักถึงหนักมากต้องระวังเป็นพิเศษส่วน24ชั่วโมงข้างหน้าในโซนของภาคเหนือฝน

น้อยลงชัดเจนค่ะจะมีตกบางจุดทั้งแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ช่วงเช้าอากาศเย็นสบายสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนน้อยที่สุดนะคะแต่ก็ยังมีให้เจอได้อยู่นะคะในโซนของจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีช่วงเช้าๆก็เย็นสบายมากๆเลยละค่ะส่วนภาคกลางค่ะฝนน้อยลงยังมีฝนมาแวะทักทายได้บ้างที่อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามไม่ได้ตกทั่วทั้งภาคสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีฝนไม่มากแดดดีค่ะภาคตะวันออกฝนน้อยลงนะคะแต่ยังต้องพกร่มเผื่อไว้ค่ะในโซนจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดใครเที่ยวทะเลหรือออกเรือจุดไหนมีฝนฟ้าคะนองให้ระวังคลื่นอสูงเกิน2เมตรได้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะยังมีฝนหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาไปถึงนราธิวาสทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรนะคะแต่จุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะฝนก็ยังมาเรื่อยๆนะคะและก็มีฝนหนักได้ในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวอย่างระนองพังงาและกระบี่ทะเลลุยกิจกรรมกันได้เต็มที่ยกเว้นจุดที่มีฝนฟ้าคะนองต้องระวังจุดนั้นจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ค่ะรู้ก่อนได้เตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะวันนี้จันทิมาสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่เหตุเพลิงไหม้เรือบรรทุกน้ำมันนอกชายฝั่งของรัสเซียนะคะซึ่งเกิดขึ้นจากการโจมตีของยูเครนค่ะยูเครนส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในทะเลดำนอกชายฝั่งเมืองโซชิซึ่งเป็นเมืองตากอากาศชื่อดังของรัสเซียเรือลำนี้นะคะเป็นเรือบรรทุกน้ำมันดิบที่ถูกยูเครนคว่ำบาตรไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาฐานลักลอบขนส่งน้ำมันของรัสเซียไปยังอินเดียและเอเชียตะวันออกการโจมตีทำให้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงโดยนอกจากเพลิงจะลุกท่วมเรือทั้งลำแล้วยังลุกท่วมผิวน้ำรอบๆตัวเรือด้วยหลังจากที่มีการรั่วไหลของน้ำมันและสารไวไฟออกมาโดยรอบส่วนลูกเรือ23คนซึ่งทั้งหมดเป็นชาวอินเดียสละเรือได้ทันเวลาและได้รับการช่วยเหลือขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัย
1: กระทรวงกลาโหมของอิสราเอลได้สั่งกองทัพให้ยกระดับการเตรียมการรับมือการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดโดยชี้ว่ามีความเป็นไปได้ครับที่ศัตรูอาจก่อเหตุร้ายบางอย่างภายในวัน2วันนี้ซึ่งจะเป็นวันครบรอบ3ปีเหตุการณ์โจมตีชายแดนอิสราเอลซึ่งนำไปสู่การเปิดฉากทำสงครามกวาดล้างกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาพร้อมเตือนว่าหากเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นจริงผู้ก่อการจะต้องรับผลซึ่งจะหนักหน่วงอย่างที่ไม่สามารถประเมินความรุนแรงได้ทั้งนี้เหตุการณ์โจมตีชายแดนอิสราเอลเกิดขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคม2566จากฝีมือของกลุ่มฮามาสที่บุกเข้ามาสังหารผู้คนถึง 1,221 คนซึ่งมีทั้งชาวอิสราเอลและชาวต่างชาติอีกทั้งยังได้จับตัวประกันไปเป็นจำนวนมากซึ่งรวมถึงแรงงานชาวไทยด้วย
0: ส่วนเหตุการณ์ต่อต้านอิสราเอลซึ่งเกิดขึ้นในรัฐสภายุโรปที่ฝรั่งเศสนางโรเบอร์ตาเมโซล่าประธานรัฐสภายุโรปได้แถลงตำหนิพฤติกรรมของริมาฮัสซันสมาชิกสภายุโรปฝ่ายซ้ายจัดชาวฝรั่งเศสเชื้อสายปาเลสไตน์กรณีที่เธอดึงธงชาติอิสราเอลและธงสหภาพยุโรปทิ้งลงพื้นระหว่างมีการจัดนิทรรศการรำลึก3ปีสงครามฉนวนกาซาโดยประธานรัฐสภายุโรปบอกว่าได้เรียกฮัสซันมาว่ากล่าวตักเตือนถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วส่วนฮัสซันปฏิเสธกรณีที่มีคนกล่าวหาว่าเธอเหยียบย่ำธงชาติอิสราเอลยืนยันว่าไม่ได้กระทำถึงขั้นนั้นและยังปฏิเสธการดึงธงสหภาพยุโรปด้วยโดยบอกว่าฐานตั้งธงสหภาพยุโรปนั้นล้มลงมาเอง
1: รัฐบาลฝรั่งเศสเผยภาพประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงขณะยืนอยู่บนเรือฟริเกตของกองทัพระหว่างที่ไปชมการทดสอบยิงขีปนาวุธนำวิถีข้ามทวีปรายงานข่าวระบุว่าเป็นอาวุธที่สามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์รุ่นใหม่คือรุ่น M51.3 ซึ่งเป็นรุ่นย่อยจากรุ่น M51โดยการทดสอบเป็นการยิงขีปนาวุธขึ้นจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ที่น่านน้ำนอกชายฝั่งแคว้นบริตานีแต่ไม่ได้มีการบรรจุหัวรบจริงแต่อย่างใดส่วนผลการทดสอบนั้นมีการระบุว่าขีปนาวุธได้ไปตกลงในน่านน้ำมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตรตามแผนการที่วางไว้
0: นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกอนูแห่งฝรั่งเศสแถลงต่อสภายืนยันจะไม่อ่อนโอนให้แก่กลุ่มผู้ประท้วงกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายที่ก่อความวุ่นวายไปทั่วประเทศและเขาจะไม่ยอมให้ฝรั่งเศสเป็นพื้นที่รองรับความรุนแรงใดๆอีกทั้งยังเตือนไปยังผู้ประท้วงได้ว่าการเผาโรงเรียนไม่ได้ทำให้อาคารเรียนดีขึ้นและการทำร้ายครูก็จะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูการแถลงของเขามีขึ้นในขณะที่การประท้วงเรียกร้องให้ภาครัฐสร้างบรรยากาศการเรียนที่ดีได้ดำเนินมาถึงจุดที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษโดยมีโรงเรียนถูกวางเพลิงและถูกรื้อค้นเสียหายไปแล้วอย่างน้อย24แห่งขณะที่การปะทะกันระหว่างนักเรียนผู้ประท้วงกับตำรวจปราบจราจรทำให้มีผู้ถูกจับกุมไปแล้วกว่า 6,000 คนส่วนใหญ่เป็นเยาวชนส่วนตำรวจก็บาดเจ็บไปกว่า700นาย
1: เราจะมาติดตามช่วงทำไมนะครับวันนี้อาจารย์เกษมสันกับคุณนวัชกรจะพาไปพูดคุยประเด็นสำคัญเรื่องของการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่สมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ครับร่วมพูดคุยกับคุณภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ทั้ง3ท่านอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: หลายคนงงว่าเอ๊ะปกติปปท.จะเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็นสมาชิก OECD ยังไงครับ
3: เพราะว่า OECD ซึ่งประเทศไทยเราอยากจะเป็นสมาชิกมากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแล้วมันจะแบบโอ้โหดูดี
2: เพราะเป็นประเทศพูดง่ายพัฒนาแล้วมีความโปร่งใสมีธรรมาภิบาลทีนี้ถามว่าหน่วยงานไหนต้องมาจัดการเรื่องธรรมาภิบาลที่ทำให้ OECD เขาเชื่อใจและรับเราเป็นสมาชิกก็ปปท.เนี่ยแหละครับแล้วท่านทำอะไรไว้เยอะพอสมควรสักครู่มาฟังคำตอบจากท่านนะครับ
1: เราติดตามครับ
0: ค่ะส่วนช่วงนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกลับมาเยี่ยมยามเฮาอีกเทื่อนึง
2: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
3: สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 นถึง 15:30 นทาง NBT
4: วิถีคน
0: อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
5: สำหรับสมาชิกของถนนดนตรีทาง Facebook แล้วก็ทาง LINE ด้วยนะครับเราจะมีถนนดนตรีไลฟ์ที่เป็นบันทึกการแสดงสดเนี่ยมาฝากกันเป็นประจำทุกเสาร์นะครับเสาร์ละ1ชั่วโมงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับเราจะนำบรรยากาศในการแสดงเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับทุกท่านที่ได้รับชมเนี่ยทุกวันเสาร์ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ันใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เพราะพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา
1: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งนะครับจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนและรอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรสอนสนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมช่วงทำไมได้นะครับทางแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ที่ nbtplus.prd.go.th ครับและแน่นอนครับสำหรับผู้ที่จะมาร่วมตั้งคำถามในค่ำคืนนี้ท่านอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณณวัศกร
0: คุณผู้ชมครับถ้าจะพูดถึงเรื่องของการแข่งขันในประเทศของเรานั้นนะครับถ้าเมื่อไหร่เราสามารถที่จะเข้าไปสู่องค์กรในระดับนานาชาตินะครับก็ถือว่าจะเป็นตัวการันตีนะครับในการที่จะให้นานาชาตินั้นยอมรับในประเทศของเรานั่นเองนะครับเหตุนี้เองครับจึงทำให้รัฐบาลพยายามที่จะผลักดันให้ประเทศไทยของเรานั้นนะครับเข้าสู่สมาชิกของ OECD ครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรสำคัญครับที่จะสร้างการันตีนะครับความเป็นประเทศไทยของเรานะครับถึงเรื่องของความโปร่งใสแล้วก็เรื่องของธรรมาภิบาลนั่นเองนะครับสำหรับการเข้าเป็นสมาชิก OECD นั้นเนี่ยนะครับตอนนี้ดำเนินการไปถึงไหนนะครับแล้วประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรบ้างวันนี้จะได้มาพูดคุยกับท่านเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ท่านภูมิวิสารเกษมสุขนะครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: ต้องขอบพระคุณท่านเลขาธิการนะครับที่กรุณาให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
4: ครับ
1: ท่านเลขาครับหลายคนท่านผู้ชมคงทราบดีประเทศไทยเราอยากจะเป็นสมาชิก OECD
4: ใช
1: ่ถ้าพูดง่ายคือเป็นคลับคนรวยคือประเทศพัฒนาแล้วอยู่ตรงนั้นใครได้อยู่นั้นก็แปลว่าประเทศมีมาตรฐานสูง
0: ก็รู้เลยใช่ไหม
1: ครับแต่การเข้าเป็นสมาชิกไม่ง่ายเขาดูหลายเรื่องคุณวัศกรการค้าเปิดกว้างไหมมีการแข่งขันที่เป็นธรรมไหมดูแลสิ่งแวดล้อมดีหรือเปล่าแรงงานใช้ถูกกฎหมายไหมดูทุกเรื่อง
0: ดูทุกมิติ
1: ดูละเอียดแต่มิติที่ให้ความสำคัญที่สุดก็คือธรรมาภิบาลนะครับแล้วก็จริยธรรมของระบบราชการความซื่อตรงที่ใช้สกิลว่า integrity
4: ครับ
1: แล้วก็ทราบดีเราทราบดีว่าตอนนี้ปปท.เป็นองค์กรหลักที่ต้องขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้เป็นยังไงมายังไงรัฐบาลถึงมาไว้ใจเชื่อใจให้ปปท.ขับเคลื่อนเรื่องนี้ครับ
2: ก็ต้องก่อนอื่นเลยนะครับท่านอาจารย์ครับแล้วก็ทางพิธีกรด้วยนะครับผมจะเรียนอย่างนี้ก่อนว่าก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเพราะเรามีดี
1: ครับ
2: ต้องพูดขึ้นต้นอย่างนี้ก่อน
1: ว่าเราคือปปท.นะ
2: ไม่ใช่ครับ
1: ประเทศไทย
2: หลายคนเนี่ยยังไม่ได้คิดถึงว่าเอ๊ะชอบไปมองแต่ว่าเอ๊ะเราจะพร้อมไหมจะพร้อมไหม
1: ครับ
2: ประเทศเรามีดีเยอะ
1: ครับ
2: นะครับผมคิดว่าวันนี้สิ่งที่สำคัญ

0: จะขับเคลื่อนมาโดยตลอดก็คือเราลงไปกระตุ้นหน่วยงานที่เขามีส่วนที่จะต้องเกี่ยวข้องในกระบวนการที่จะต้องตอบคำถามความพร้อมที่เราจะเข้าเป็นสมาชิกของ OECD
1: ครับ
0: ในกระบวนการขั้นตอนการเข้าเป็นสมาชิกเนี่ยมันประกอบด้วยอีกหลายกระบวนการหลายขั้นตอนแต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้ที่เราพยายามขับเคลื่อนกันอยู่นะครับในขณะนี้เนี่ยเป็นห่วงของการตอบหรือสืบค้นความจริงเราได้เริ่มกระบวนการแบบนี้มาในระยะหนึ่งแล้วหลายหน่วยงานนะครับที่เริ่มดำเนินการไปแล้วจนแล้วเสร็จในกระบวนการของการสืบค้นความจริงก็มีอย่างเช่นสำนักงบประมาณก็ดีเท่าที่ผมจำได้นะครับอันนี้ท่านก็ทำเสร็จไปในห่วงของเขาเรียกว่า fact finding ผมขอประทานโทษที่ต้องใช้ศัพท
1: ์
0: ภาษาอังกฤษนะครับแต่มันเป็นศัพท์เฉพาะในการสืบค้นความจริงเนี่ยเขาก็จะลงมาเขาก็จะมาถามเราว่าไอ้สิ่งที่คุณตอบไปเนี่ยคุณตอบไปตรงกับที่เราอยากจะมีไหม
2: คร
1: ับ
0: ถ้าไปตรงกับมาตรฐาน OECD เขาก็จะข้ามข้อคำถามนั้นไปผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับบางข้อคำถามเนี่ยที่เขาถามเรามาเขาก็ต้องอยากได้รับความกระจ่างว่าวันนี้ประเทศไทยมีความพร้อมไหมเรื่องจริยธรรมคุณธรร
1: ม
0: ในระบบราชการไทยเรื่องแบบนี้เนี่ยมันจะอาศัยลำพังสำนักงานปปท.ไปตอบหน่วยงานเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องไปอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานปปช.สำนักงานกพร.สำนักงานกพ.หรืออีกหน่วยหลายอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดว่าหน่วยงานพวกนี้เขามีความโปร่งใสไหมในเร็ววันนี้นะครับวันที่19และวันที่20ที่กำลังจะถึงเนี่ยแหละครับทาง OECD เขาจะบินตรงมาที่ประเทศไทยแล้วก็จะเริ่มการกระบวนการสืบค้นความจริงกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้เคยส่งคำตอบไปแล้วเพราะ OECD เนี่ยเขาเคยส่งคำถามมาให้เราอยู่แล้วว่าคุณช่วยตอบคำถามข้อ1 2 3 4 5 7 8 9 10นะแล้วส่งกลับไปก็ส่งไปให้เขาเขาก็ไปทานการกรุ๊ปรวมกันเช่นกระบวนการแบบนี้เขาอ่านแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเช่นสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาล่ะกระทรวงยุติธรรมล่ะหรือแม้กระทั่งปปท.ล่ะกพ.ล่ะ
1: ครับ
0: กพ.ร.ล่ะเอ๊ะอยู่ในหมวดเนี้ยเขายังอาจจะมีข้อที่เรียกว่ายังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่เขาก็จะบินกลับมาในวันที่19 20เนี่ยวันจันทร์กับวันอังคารที่จะถึงนี
1: ้
0: สำนักงานปปท.เองภายใต้ข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพาลดอนท่านก็สั่งบอกว่าเฮ้ยให้เอาปปท.เนี่ยนะเป็นฐานที่มั่นเลยในเรื่องนี้เพราะว่าเราจะได้ร่วมกันยกระดับความโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นให้กับทีมที่เขาจะบินมาสอบถามเราเราก็เอาที่สำนักงานปปท.นี่ครับเป็นที่ตั้งเราก็จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันจันทร์ไปนะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็ตั้งแต่เวลาประมาณสัก9นาฬิกาเป็นต้นไปถึงเย็นเลยนะครับหน่วยงานที่มีได้เคยตอบคำถามไปแล้วก็จะมายืนยันในคำตอบว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่เราตอบไปเป็นแบบนี้นะถ้าเขายังไม่เข้าใจเขาก็จะถามเราเพิ่มว่าเอ๊ะที่อยู่บอกว่าอยู่ทำแล้วเนี่ยอยู่ทำไปถึงไหนแล้วอยู่จะทำอะไรต่อไปพอเขาทราบว่าเราเป็นอย่างนี้ปุ๊บขั้นตอนต่อไปเขาก็จะเอาคำตอบเหล่านี้กลับไปที่ OECD ครั้งหนึ่งเขาก็จะไปเข้าคณะกรรมการของเขาแล้วก็เขาก็จะไปเริ่มรีวิวพอไปเริ่มรีวิวเสร็จความท้าทายขั้นตอนต่อไปนี่แหละที่จะมาถึงจุดที่เรียกว่าสำคัญอีกจุดหนึ่ง
1: ครับ
0: เขาก็จะบอกเราว่าเอออยู่ต้องปรับปรุงอันนี้นะ1 2 3 4 5ถ้าอยู่อยากจะเป็นสมาชิกอยู่ต้องทำนะเราก็จะมีความท้าทายเกิดขึ้นต่อไปอีกสำนักงานปปท.ก็ต้องลงมาขับเคลื่อนในสิ่งเหล่านี้ต่อไปอีกในพาร์ทหนึ่งคือการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD เนี่ยมันจะประกอบด้วย25คณะกรรมการใหญ่แต่คณะกรรมการหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสนใจผมจะบอกว่ามากที่สุดดีกว่านะครับเอาเป็นว่าให้ความสนใจในลำดับต้นๆเลยก็คือคณะของผมเนี่ยแหละที่เราต้องทำงานร่วมกับทางกพร.นะครับเรียกว่า PGC Public Governance Committee เป็นเรื่องเกี่ยวกับการขับเคลื่อนภาครัฐทั้งหมด
1: ครับ
0: อันนี้แหละเป็นความท้าทายที่สำนักงานกพร.กับผมเนี่ยต้องทำงานอย่าง ใกล้ชิดแล้วผมเองก็ต้องขอพระคุณนะครับทางท่านเลขาธิการกพล.นะครับซึ่งผมทุกวันเนี่ยผมยกหูแทบจะโทรหาท่านชั่วโมงรายชั่วโมงเลยนะครับว่าจะต้องช่วยกันจะต้องไปขับเคลื่อนร่วมกันจะต้องแก้ไขยังไงหรือแม้กระทั่ง

0: ท่านเลขาธิการสภาพัฒน์นะครับท่านเลขาธิการเองก็ผมก็ต้องยกหูหาเพราะผมท่านเป็นฝ่ายเลขาของคณะใหญ
1: ่
0: ที่พนักท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยท่านเป็นประธานเองแต่ในส่วนของผมเนี่ยผมก็ต้องรายงานให้ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพลอนได้ทราบมาโดยตลอดว่าในวันพรุ่งนี้เองนะครับท่านยังต้องเรียกผมไปเนี่ยเพื่อไปซักซ้อมการปฏิบัติแล้วก็ไปดำเนินการที่เหมือนกับทำความเข้าใจกับทุกหน่วยงานเพราะว่าอย่าลืมว่าวันนี้สิ่งที่เราทำเนี่ยเราตอบคำถามเนี่ยเราไม่ได้ตอบคำถามให้เราพ
1: ้
0: นในหน่วยงานของเราแต่เราต้องตอบคำถามเพื่อให้เขาเกิดความมั่นใจว
1: ่
0: าเราจะเอาประเทศเราวันนี้เราพูดถึงประเทศเราไม่ได้พูดถึงหน่วยงานแล้วเพราะฉะนั้นการตอบคำถามทุกข้อคำถามมันจะต้องตอบคำถามในพื้นฐานที่เราจะยกประเทศเราเข้าไปเป็นสมาชิกได้อย่างไรอันนี้เป็นความท้าทาย
2: ท่านเลขาธิการครับแต่ว่ากระบวนการท่านอาจจะอธิบายแล
0: ้
2: วแต่ OECD เท่าที่ผมดูเนี่ยเขาไม่เชื่อเฉพาะคำตอบนะคือขั้นตอนเป็นแบบนี้คุณวัชกรภาครัฐของไทยเนี่ย25โจทย์หลักคณะกรรมการเราตอบไปแล้ว
1: ที่เขาให้โจทย์มาเราก็ทำเป็นเอกสารต่อไป
2: เขาก็จะมาสัมภาษณ์มาตรวจดูว่าไอ้สิ่งที่เราตอบไปแล้วเรื่องสิ่งจะตอบเนี่ยทำจริงหรือเปล่า มันไม่ได้ทำจริงเฉยๆนะมันบางอย่างมันต้องแก้กฎหมายด้วยถูกไหมครับท่านเลขาครับ
0: ใช่ครับ
2: เกี่ยวโดยเฉพาะเกี่ยวข้องธรรมาภิบาลภาครัฐเนี่ยโปร่งใสไหมข้อมูลไหมคุณจับข้าราชการโกงๆได้จริงไหมจับถึงตัวใหญ่ไหมจับทุกคนหรือเปล่าปล่อยคดีหมดอายุหรือเปล่าเรื่องพวกนี้มันต้องมีกฎหมายแล้วก็มีตัวเลขจริงๆไปยืนยันตรงนั้นเนี่ยวันนี้ปปท.พร้อมที่จะตอบคำถามพวกนี้ไหมครับ
0: ผมว่าผมพูดได้ด้วยความมั่นใจเลยนะครับ
2: ครับ
0: ผมพร้อมเกินกว่า 100% เพราะว่าสิ่งที่วันนี้รัฐบาลเองนะครับได้พยายามขับเคลื่อนมาโดยตลอดพนักท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็ลงมาแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่สำคัญปัญหาการทุจริตต่างๆเนี่ยท่านโดดลงมาเล่นด้วยตัวท่านเองในบางครั้งบางคราวเนี่ยท่านเรียกผมไปสั่งการโดยตรงให้ไปดำเนินการแก้ไขปัญหาแบบนี้แบบนี้สิ่งหนึ่งที่วันนี้นะครับที่วันนี้ที่รัฐบาลขับเคลื่อนมากที่สุดแล้วก็อยากจะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนผู้ประกอบการนักธุรกิจว่าวันนี้ประเทศไทยเรามีความโปร่งใสก็คือการลดการใช้ดุลพินิจ
2: ครับ
0: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากจะเห็นได้ว่าหน่วยงานภาคประชาสังคมนะครับภาคเอกชนวันนี้เขาตื่นตัวมาก
2: ครับ
0: เขาอยากจะเห็นว่าหน่วยงานราชการเนี่ยตัดคำว่าการใช้ดุลพินิจออกไปได้ไหม
2: คร
0: ับ วันนี้ผมพูดได้เลยนะครับแทบจะไม่ค่อยเห็นหน่วยงานไหนๆในประเทศไทยเนี่ยที่บอกว่าแต่ก่อนเราจะเดิมจะเห็นนะฮะเวลาเราไปขออนุมัติอนุญาตอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยจะเห็นอยู่ข้อสุดท้าย
1: แล้วแต
0: ่ขึ้นอยู่กับจุดๆผมไม่พูดดีกว่านะครับแต่สมัยนี้ไม่มีแล้วทุกอย่างเนี่ยจะต้องไปอยู่ในระบบที่เรียกว่าอิเล็กทรอนิกส
2: ์
0: รัฐบาลถึงพยายามขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลเกิดขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนที่การเข้าเป็นสมาชิกของ OECD
2: ครับ
0: อย่างที่ผมกราบเรียนนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยลำพังผมเองเนี่ยคงจะทำอะไรได้ไม่มากถ้าขาดการสนับสนุนจากรัฐบาลท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านพลอนเนี่ยท่านให้ความสนใจเรื่องการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลมากท่านพยายามจะทำให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยถ้าทุกอย่างเป็นระบบดิจิทัลตัดเรื่องที่คนกับคนไปเจอกันผมไปเรียนอาจารย์ผมไปเจออาจารย์อาจารย์ชอบผมวันนี้อาจารย์ก็ให
2: ้
0: ผมผ่านวันน
2: ี้ถ้าไม่ชอบก็ต้องมีอะไรให้ผมหน่อยละ
0: ท่านพิธีกรบอกว่าไม่ผ่านละตอนนี้ผู้ที่เขาไปขอใบอนุมัติอนุญาตเนี่ยเขาก็ทำอะไรไม่ถูกแล้วโต๊ะหนึ่งให้โต๊ะสองไม่ให้แต่วันนี้ปัญหาอย่างนี้จะต้องไม่เกิดขึ้
2: น
0: ความโปร่งใสจะต้องมี transparency สำคัญที่สุด
2: ทีนี้ผมเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพจิ๊กซอว์ไปเหมือนกันเนี่ยสิ่งที่ท่านรองนายกประกอบกำลังทำปฏิรูปกฎหมายมันก็จะมาตอบโจทย์ตรงนี้ใช่ไหมครับเป็นการลดดุลพินิจอันนี้คือสิ่งที่ OECD เขาอยากเห็นแหละไม่ใช่บอกว่าเราลดแล้วนะเราโปร่งใสและข้าราชการเราไม่เรียกใต้โต๊ะละแต่กฎหมายเหมือนเดิมมันก็ทำอะไรไม่ได
0: ้
2: เพราะฉะนั้นจิ๊กซอว์ที่มันต่อกันคือสิ่งที่รองยกประกอบขับเคลื่อนไปรูปกฎหมายก็จะมาตอบโจทย์นี้ผมเข้าใจถูกไหมครับ
0: ถูกต้องครับถูกต้องเลยถ้าผมพูดไปแล้วเนี่ยก็จะตกใจประเทศเราเนี่ยมีกฎหมายระเบียบข้อบังคับพระราชบัญญัติเนี่ยเป็นหลักพันนะคร
2: ับ
0: วันนี้
2: ผมเป็นตัวเลขท่านเลขาขออภัยถ้ารวมระเบียบทั้งหลายเนี่ยเห็นตัวเลขที่ฝรั่งคำนวณมาบอกเป็นแสนนะ
0: ผมก็พยายามจะไม่พูดนะครับ เดี๋ยวจะ
2: กฎหมายหลักๆเนี่ยเป็นพันแต่ว่า
0: ประชาชนจะตกใจนะ
2: ระเบียบรวมๆเนี่ยเป็นแสน
0: แต่ประเด็นก็คือว่า

0: ที่เรามีกฎหมายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเราไม่ได้ใช้เนี่ยมันก็ค้างคาอยู
1: ่
0: วันนี้ท่านรองประกรณ์เองขอขอบคุณอาจารย์นะที่พยายามพูดเรื่องนี้ขึ้นมาท่านรองนายกรัฐมนตรีเองในฐานะที่ท่านเคยเป็นอดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกามาก่อนเนี่ยท่านก็จะเห็นเลยว่าอันไหนที่มันไม่เคยใช้แล้วก็ตัดทิ้งไปตัดทิ้งไปตัดทิ้งไปเอากฎหมายที่มันอยู่ณปัจจุ
1: บ
0: ันแล้วมันส่งผลให้การแก้ไขปัญหาประเทศเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการสร้างความโปร่งใสเนี่ยต้องเกิดขึ้นมาเพราะว่าอย่าลืมนะครับกลไกหรือว่าความเชื่อมั่นที่เราจะไปทำให้กับ OECD เขาเชื่อมั่นเราเนี่ยสิ่งแรกเลยเขาจะมองเรื่องจริยธรรมความโปร่งใสในทุกๆด้านเมื่อกี้ผมดีใจนะครับที่อาจารย์พูดขึ้นมาว่าแม้กระทั่งเรื่องแรงงานก็ต้องมีความโปร่งใสก่อนจะเข้ารายการเนี่ยท่านปลัดกระทรวงแรงงานนะเพิ่งโทรหาผม บอกว่าเราจะต้องไปดีเฟนต์เรื่องของการที่เรากระบวนการเราเนี่ยไปทำถึงไหนแล้ววันที่14-15ผมจะต้องเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสไปที่ OECD สำนักงานใหญ่ไปบอกเขาว่าวันนี้กระบวนการในส่วนพาร์ทของผมเนี่ยเริ่มดำเนินการไปถึงไหนแล้วเราจะทำอะไรต
1: ่
0: อแล้วเราพร้อมขนาดไหนพอท่านพูดว่าแรงงานเองก็ต้องมีการใช้แรงงานที่ถูกต้องท่านปลัดแรงงานเองท่านก็จะต้องไปชี้แจงเหมือนผมเนี่ยแหละ
2: คือทั้งระบบราชการและต้องตอบโจทย์ทุกอย่าง
0: จะต้องเกิดความโปร่งใสแล้วก็มีการตรวจสอบได้เนี่ยคือสิ่งที่เขาอยากจะเห็นว่าเราเนี่ยอย่างที่ท่านบอกนะครับว่าจะทำอย่างไรที่เราจะยกระดับให้เห็นถึงเรื่องอย่างแบบนี้นะคร
1: ับ
2: ท่านเลขาธิการครับก่อนท่านเลขามาถึงผมกับคุณนวัชกรคุยกันว่าเวลาเราเกิดเหตุในภาคราชการซึ่งถือเป็นภาคหลักที่ OECD ให้ความสนใจเนี่ยเวลาเกิดเหตุเนี่ยเราจำไม่ได้หรอว่าเวลามีคนทำไม่ดีเนี่ยเราเคยสาวไปถึงตัวใหญ่ไหมหรือส่วนใหญ่เราจับปลาซิวปลาส้อยแล้วผมเข้าใจว่าอันเนี้ย OECD ก็ให้ความสำคัญด้วยถูกไหมครับว่าถ้ามีกระบวนการทุจริตในภาครัฐเนี่ยตัวใหญ่ต้องโดนด้วย
0: อ
2: ันเนี้ยเราแก้กฎหมายหรือเรามีคำอธิบายยังไงไหมครับ
0: มีแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ย OECD เนี่ยให้ข้อสังเกตเรามาข้อแรก
2: ครับ
0: ก่อนที่เราจะไปสืบจับใครได้เนี่ยผู้แจ้งเบาะแสเนี่ยสำคัญแน่ถูกต้องเลยครับ
2: สิ่งนี้
0: สำคัญที่สุด อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าผมพูดได้เลยว่าวันนี้ท่านพาราดอนให้ความสนใจเรื่องนี้มากท่านบอกว่าพอผมไปรายงานท่านเนี่ยท่านก็บอกโอ้โหจริงๆแล้วประเทศเราเนี่ยไอ้เรื่องของการชี้เบาะแสมาเนี่ยนะมีก็จริงแต่ไม่เคยมีใครมีคุ้มครองได
1: ้
0: วันนี้เองสำนักงานปปท.นะครับเราได้เสนอร่างระเบียบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเนี่ยกับให้คณะกรรมการปปท.อยู่ในระหว่างการพิจารณาแล้วเราก็จะเป็นผู้ริเริ่มที่ทำให้เห็นว่าต่อไปนี้ถ้าคนที่มาร้องเรียนเรื่องของทุจริตคุณจะได
2: ้คุ้มครอง
0: เป็นผู้แจ้งเบาะแสภายใต้การเสนอแนะหรือว่าการแนะนำว่าประเทศไทยหรือหน่วยงานไหนๆเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้าง
2: ครับ
0: OECD เนี่ยเขาเน้นในเรื่องนี้มากเขาบอกว่าก่อนที่คุณจะไปจับหรืออะไรเนี่ยคุณต้องคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสซะก่อนถ้าคุณไปไล่ล่าว่าคนนี้กระทำความผิดคนนี้กระทำความผิดคุณลืมนะจุดเริ่มต้นเลยนะ
2: แปลว่าเรากำลังจะมีกฎหมายคุ้มครองคนเป่านกหวีดภาษาไทยเนี่ยก็คือคนที่แจ้งเบาะแสเฮ้ยคนนั้นโกงอธิบดีคนนี้โกงเนี่ยเราไม่เคยมีกฎหมายมาคุ้มครองต่อไปนี้เราจะมีใช่ไหมครับ
0: ปปท.จะเป็นผมเข้าใจผมแม่ไม่อยากบอกว่าเป็นหน่วยงานแรกๆนะครับแต่ว่าต้องโฆษณาตัวเองหน่อยนึงว่าปปท.จะกำลังจะมีระเบียบออกมา ระเบียบอันนี้แหละครับที่คณะกรรมการปปท.จะคิดว่าจะลงนามภายในเร็ววันนี้แหละครับประกาศออกมาว่าต่อไปนี้ผู้ที่จะแจ้งเบาะแสให้กับสำนักงานปปท.นี่ก็จะได้รับการคุ้มครองแล้วเราก็ยกระดับเราขึ้นมาระดับนึงก็นี่แหละครับคือเรื่องที่ทางอาจารย์ได้บอกนะว่าวันนี้เราจะเข้าสู่คลับของคนรวย
2: อ
0: ย่าพูดคำว่าคลับคนรวยดีกว่าแต่ใช้คำว่าคลับที่มีการดำเนินการนโยบายต่างๆที่ยกระดับของประเทศให้มีความโปร่งใสในด้านจริยธรรมและคุณธรรม
2: พอคุ้มครองคนเป่านกหวีดหรือคนแจ้งเบาะแสก็จะมีคนเต็มใจมาแจ้งเบาะแสมาอะไรมากขึ้นแต่อีกอันนึงที่ OECD ก็ให้ความสำคัญคือพอแจ้งเบาะแสแล้วมันจับได้แต่ตัวเล็กไม่จับตัวใหญ่ที่ผมตั้งคำถามทางเอาไว้เนี่ยตอนนี้เราต้องแก้กฎหมายหรือต้องปรับอะไรไหมครับเพื่อจะจับไปถึง
0: กฎหมายเรามีอยู่แล้วครับกฎหมายเรามีอยู่แล้วแล้วก็ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าเราก็จับตัวใหญ
1: ่
0: มาแล้วในระดับหนึ่งแต่คือผมจะเรียนอย่างนี้ก่อนฮะว่า OECD เนี่ยเขาให้ความสำคัญเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายด้วยเหมือนกันนะครับเขาไม่ได้มองแค่ว่าเรามีแล้วเราไป
2: ต้องบังคับใช้จริง
0: ครับต้องบังคับใช้จริง
2: เขียนอยู่ในกระดาษเฉยๆเนี่ยครับ

0: ไม่ฟัง
1: ไม่ได
2: ้ครับ
1: เพราะอย่าลืมว่าไอ้ก่อนที่เราทำเรื่องของแฟตไฟดิ้งเนี่ยเขาบินมาถามเราเนี่ยเขาจะดูเขาไม่ใช่จับตาดูเราวันนี้เผลอๆรายการ NBT ที่ออกอยู่นี่อาจจะมี AI แปลเป็นภาษาฝรั่งเศสให้เขาดูอยู่ก็ได้ว่าผมมาพูดอะไร
2: นะครับตามผมครับทีนี้เรื่องของเอาละOECD เนี่ยให้ความสำคัญเรื่องของธรรมาภิบาลก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีการส่งคำถามมาอย่างที่ท่านบอก25คำถามพอเรามาตอบคำถามแล้วในฐานะที่ท่านเนี่ยดูแลเรื่องนี้ท่านเห็นอาจจะเรียกว่าเป็นรูรั่วหรือว่าอันไหนที่เราจำเป็นที่จะต้องมาปรับปรุงเพื่อที่จะไปปิดโจทย์ตรงนั้นตามที่เขาถามมามี
1: เขาไม่ได้ส่งมา25คำถามผมเนี่ยแ
0: ค่คือเป็น25 กลุ่ม
1: แต่ในกลุ่มที่ผมรับผิดชอบเนี่ยรูรั่วสิ่งนึงที่วันนี้มีการพูดกันมากที่สุดก็คือการบังคับใช้กฎหมาย
2: คือเรื่องนี้เลย
1: คือเราต้องทำให้เขาเห็นได้ว่ากฎหมายที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีความเด็ดขาดแล้วเราลงไปปฏิบัติได้จริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระเบียบกฎข้อบังคับตลอดจนแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆในมติครม.
2: ครับ
1: ตัวอย่างเช่นที่เราบอกว่าต้องมีการชี้แจงทรัพย์สินอย่างนี้เนี่ยเขาก็บอกเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าอยู่มีเนี่ยอยู่ต้องบังคับใช้ให้ได้นะเราก็พยายามที่จะดำเนินการในปรับในทุกมิติของทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องว่าคุณไม่ว่าคุณจะมีกฎหมายอะไรที่คุณถืออยู่คุณต้องอย่าเลือกปฏิบัติถ้าคุณเลือกปฏิบัติเมื่อไหร่เนี่ยความเป็นความโปร่งใสมันก็จะไม่เกิดขึ้นด้านจริยธรรมคุณธรรมคนเขามองมาเขาก็บอกว่าทำไมยังเลือกปฏิบัติอยู่ล่ะอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะต้องตัดปัญหาเรื่องอย่างนี้ออกไปว่าจะต้องไม่มีเรื่องของการ
0: เลือกปฏิบัติ
1: ตรงนี้
0: ท่านเลขาพอจะเปิดเผยไหมว่าทำยังไงเพราะว่าสิ่งที่คุณวัชกรถามเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเรานะกฎหมายเรามีเยอะเขียนเยอะอย่างที่เราคุยกันแต่บังคับใช้ไม่ค่อยได้หรือบังคับใช้เฉพาะคนที่ด้อยอำนาจคนจนอันเนี้ยปัญหาเนี้ยปปท.กับหลายๆหน่วยงานแก้ไขยังไงครับ
1: สิ่งที่สำนักงานปปท.ลงไปดำเนินการขับเคลื่อนนะครับคือคุณข้าราชการทุกคนที่ถือกฎหมายอยู่เนี่ยคุณมีหน้าที่และคุณมีอำนาจ
2: ครับ
1: ถ้าคุณทำไม่เต็มที่เขาเรียกละเลยถ้าคุณไม่ทำซะเลยเขาเรียกละเว้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดคุณไม่ละเลยก็ละเว้นสำนักงานปปท.ก็จะลงไปดำเนินการตรวจสอบว่าทิ้งที่คุณร้องที่มีประชาชนเขาร้องเรียนมาเนี่ยคุณได้ดำเนินการปฏิบัติตามนั้นแล้วหรือเปล่าก็จะเห็นได้ว่าระยะหลังมาเนี่ยเรามีการบังคับใช้กฎหมายไปดำเนินการเข้าจับกุมคนนู้นคนนี้ที่เป็นข้าราชการไปเรียกรับผลประโยชน์มองดูว่ามันเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กแต่ผมจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร้องปากต่อปากต่อปากไปว่าส่งมาแล้วเราไปทำได้จริงจำนวนสถิติข้อมูลที่มีผู้ร้องเรียนเข้ามาที่สำนักงานปปท.วันนี้เนี่ยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเพราะแสดงให้เห็นว่าวันนี้คนเขาเริ่มมีความมั่นใจ
0: ใน
1: ไว้ใจแล้วเราเนี่ยเป็นคนที่ลงไปแก้ไขปัญหาลดความเดือดร้อนของประชาชนได้สิ่งนี้เองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราได้ทำให้เขาเห็นประจักษ์ด้วยสายตาของเขาว่าวันนี้เขามีความมั่นใจนี่แหละครับคือเรื่องก็ย้อนกลับไปในเรื่องเมื่อกี้อีกสักครู่นึงการที่เขาจะมาร้องได้ถ้าเขาร้องแล้วเขารู้ว่าเขาจะต้องได้รับความเดือดร้อนเขาก็จะไม่มาแต่วันนี้เรากำลังจะมีระเบียบที่เรียกว่าคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเมื่อไหร่ก็ตามที่ระเบียบนี้ออกมาผมเชื่อมั่นได้เลยว่าคนก็จะมาร้องกับเราเยอะขึ้นเพราะเขารู้ว่าวันนี้เขาร้องแล้วเขาไม่เป็นภัยอีกต่อไปยกตัวอย่างข้าราชการ2คนนั่งติดกันคนนึงรวยเอาอีกคนนึงก็นั่งตั้งหน้าตั้งตาทำงานไปแต่ก็ไม่ได้รวยเลยวันดีคืนดีก็เพื่อนก็รวยคนนึงอยู่ข้างๆก็เอาละเดินเข้าไปไม่รู้จะไปไหนก็มาปปท.ก็บอกว่าลองให้ตรวจสอบดูเพื่อนคนนี้ไปบอกไอ้นี่เป็นคนร้องหรือเปล่าเดี๋ยวไปจัดการซะวันนี้ไม่ได้แล้ว
0: มีกฎหมายคุ้มครอง
1: มีกฎหมายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสแล้ว
0: คนร้องมีกฎหมายคุ้มครองนะครับจับไปถึงตัวใหญ่ได้อีกเรื่องนึงที่ผมเข้าใจว่า OECD สนใจก็คือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามทุจริตเนี่ยคุณวัชกรปปท.ปปช.สตง.ดีเอสไอเนี่ยยังทำงานเป็นไซโลสโลเหมือนเดิมหรือต่อไปนี้เราจะบูรณาการกันข้อมูลเราจะแชร์กันเราจะไปถึงจุดนั้นไหมครับ
1: ผมว่าเราเลยจุดนั้นมาแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่านะคร
0: ับ
1: จะเห็นว่าแต่ก่อนปปช.ท่านอยู่แท่งนึงสตง.ท่านอยู่แท่งนึงปปท.อยู่แท่งนึงตำรวจบก.ปปป.อยู่แท่งหนึ่ง
0: ทุกคนมีข้อมูลแบบเป็นความลับทางราชการหมดไม่แชร์กัน
2: เอง
1: แต่จะเห็นว่าระยะหลังที่ผ่านมาทุกครั้งที่มีการเราเข้าบังคับใช้กฎหมายเราจะใช้คำว่าภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี
0: ้
1: บก.ปปป.สำนักงานกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ส่งท่านผู้การบก.ปปป.มาสตง.ท่านผู้ว่าก็ส่งผู้แทนมาสำนักงานปปช.ถึงแม้ท่านจะเป็นองค์กรอิสระท่านก็ยังส่งผู้แทนมาเข้าร่วมครับใช้กฎหมายปปง.พระเอกของเราก็มาตามยึดทรัพย์ในลำดับสุดท้ายจะเห็นว่าเราเนี่ยได้เริ่มกระบวนการแบบนี้มาในระดับหนึ่งแล้ว
0: ไม่ได้เป็นไซโลโซโลเหมือน
1: ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับวันนี้คำว่าไซโลนี่ทลายทิ้งแล้ว
0: คร
1: ับ
0: ทีนี้ครับคำถามสุดท้ายที่คนอยาก
2: ใช่มันปี71แล้วตอนนี้ก็เริ่มจะปลายปี70แล้วไทม์ไลน์มันจะทันไหมครับ
0: 69ครับคุณนวัชกร
2: 69
1: อย่าเพิ่งไปเร็วครับผมมั่นใจไม่ค่อยดีครับ
2: 69ก็เดี๋ยวก็เหลือ70 71ก็เสือไว้ได้อีกไม่นานไทม์ไลน์ของเราเป็นอย่างไรครับเพราะว่าเราก็ใจจดใจจ่ออยากจะให้เข้าเป็นสมาชิกให้ได้เหมือนกัน OECD
1: ในส่วนของเรื่องของไทม์ไลน์เนี่ยเราได้กำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินการของเราเป็นที่ชัดเจนนะครับไม่ใช่เราเป็นคนกำหนดแต่ทาง OECD เนี่ยเขากำหนดมาให้เราแล้วว่าในช่วงนี้เขาจะทำอะไรเขาจะทำอะไรเขาจะทำอะไรเราก็ต้องเดินตามกรอบระยะเวลาที่เขาให้เรามาอย่างเช่นบอกว่าในช่วงนี้ในช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกาธันวาเป็นช่วงที่เขาจะบินเข้ามาจากฝรั่งเศสเขาก็จะไปทำค้นหาความจริงหรือที่เรียกว่า fact finding กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเริ่มแล้วของเขาเริ่มแล้วนางใบหนุ่มงานที่เสร็จไปแล้วก็เสร็จไปแต่ที่กำลังจะเริ่มที่ยังเหลืออีกผมเข้าใจว่าวันนี้จะเสร็จไปแล้วประมาณ8หน่วยงานนะครับจาก25คณะกรรมการได้เสร็จไปแล้ว8ขึ้น1ใน3นะครับปปทจะเริ่มวันจันทร์อังคารนี้บวกอันนี้เสร็จก็เป็น9แล้วเพราะฉะนั้นในห้วงของการตอบ fact finding เนี่ยเราไปกันได้ไกลมากเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าข้าราชการทุกคนนะครับแล้วก็คนไทยทุกคนก็ควรจะมีความดีใจนะครับแล้วก็ภาคภูมิใจว่าอย่างน้อยเองวันนี้พวกเราทุกคนมีส่วนร่วมในการที่จะยกระดับประเทศเราเข้าเป็นสมาชิกของ OECD เพราะว่าเราผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิก OECD เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องที่เราจะเห็นความโปร่งใสอย่างเดียวแต่ความโปร่งใสเนี่ยมันทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยดีขึ้นก็ถามว่าทำไมก็ต่อไปนี้ที่จะต้องไปบอกว่าจะต้องจ่ายตรงนู้นจ่ายตรงนี้ก็หมดไปแน่นอนความเป็นอยู่ของประชาชนนักธุรกิจนักลงทุนผู้ประกอบการนักลงทุนทั้งชาวไทยชาวต่างชาติที่เขามองเห็นว่าแต่ก่อนอาจจะต้องมีการจ่ายตรงนู้นจ่ายตรงนี้วันนี้เขาบอกเขาไม่ต้องจ่ายแล้วเงินที่เขาลงทุนไปก็จะกลับเข้ามาในประเทศเราเขาไม่ต้องไปจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
0: ประโยชน์เห็นแน่เพราะนั้นตอนนี้เรามีหน้าที่ต้องส่งกำลังใจให้ปปท.และทุกหน่วยงานว่าต้องช่วยกันจนทั้งพาเราไปสู่ OECD ให้ได้
2: ใช่ครับผมจะได้เห็นความสำคัญของการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD แล้วนะครับจากนี้ไปอย่างที่ท่านอาจารย์เกษมสันต์บอกนะครับคงจะต้องเป็นกำลังใจให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับท่านเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ครับท่านภูมิวิสารเกษมสุขนะครับขอบพระคุณครับ
3: ขอบพระคุณครับ
1: ครับ
2: และนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในพระสำนักนะครับวันนี้เราทั้ง3คนพร้อมกับทีมงานลาไปก่อนนะครับ

0: ลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT True HD
1: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 น.ถึง 17:25 น.ทางช่อง2 NBT True HD และใน Facebook NBT เสพสื่อสติ
2: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา 14:02 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงบริณีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียนออสเตรเลเชียนครั้งที่17ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการประชุมสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวิดิทัศน์แบบพกพา

มเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดเวลา 14:26 นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยัง M Tower ชั้น14ศูนย์การค้า M Sphere เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่11เพื่อประชาสัมพันธ์น้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายโดยครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง18ตุลาคม2569ท่านนี้สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการศึกษาและทดลองปลูกต้นชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลีเฟราจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อผลิตน้ำมันเมล็ดคาเมเลียในประเทศไทยโดยมีพระราชประสงค์ให้คนไทยได้บริโภคน้ำมันที่มีคุณภาพและเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือทั้งฟื้นฟูเสริมสร้างพื้นที่ป่าไม้บริเวณต้นน้ำตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลกันโอกาสนี้ทรงปรุงเมนูขนมค้างคาวโดยทรงใช้น้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดเป็นส่วนประกอบซึ่งน้ำมันเมล็ดคาเมเลียได้ชื่อว่าเป็นน้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออกเนื่องจากมีองค์ประกอบของไขมันที่ดีต่อร่างกายไม่ด้อยไปกว่าน้ำมันมะกอกและไม่มีกรดไขมันทรานส์รวมทั้งมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงช่วยป้องกันการเกิดโรคต่างๆอาทิโรคหลอดเลือดตีบตันโรคอัมพาตโรคความดันโลหิตโรคเบาหวานและโรคหัวใจมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยยืดอายุการใช้งานของน้ำมันให้นานขึ้นปัจจุบันน้ำมันเมล็ดคาเมเลียได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์อาหารรักหัวใจในสินค้าน้ำมันเมล็ดคาเมเลียภายใต้ตราสินค้าพัดจากนั้นทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ใหม่คาเมเลียเบรนไทยเนเจอร์วิสตอมแอนด์คราฟต์ฟอร์โมเดิร์นลิฟวิ่งผลิตภัณฑ์อโรมาที่ประสานคุณค่าจากน้ำมันเมล็ดคาเมเลียเข้ากับกลิ่นยูคาลิปตัสและตะไคร้หอมจำนวน5ผลิตภัณฑ์ได้แก่ก้านไม้หอมถุงหอมสเปรย์หอมปรับอากาศน้ำมันนวดและบำรุงผิวและบาล์มณ M Market Hall ชั้น G ทอดพระเนตรร้านอาหารและร้านค้าที่เข้าร่วมงานจัดขึ้นภายใต้แนวคิดฟาร์มแห่งความสุขในรูปแบบบูธเฟสติวัลที่อบอุ่นกระชิดธรรมชาติพร้อมเล่าเรื่องน้ำมันเมล็ดคาเมเลียในฐานะวัตถุดิบชั้นดีเยี่ยมเพื่อสุขภาพหัวใจผ่านอาหารการใช้ชีวิตและบรรยากาศอาทิการเดินทางของต้นชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลิเฟราสู่การสร้างพื้นป่าและรายได้สู่ราษฎรคุณประโยชน์มหัศจรรย์ของน้ำมันเมล็ดคาเมเลียและสีธรรมชาติจากพื้นป่าสำหรับการสร้างคุณค่างานหัตถกรรมนอกจากนี้ยังมีสินค้าจากร้านค้าในกระมูลนิธิชัยพัฒนาไปจำหน่ายอาทิสินค้าจากร้านพัดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำมันเมล็ดคาเมเลียผ้าไหมย้อมสีจากเปลือกผลชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลิเฟราฝีมือการทอจากกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจรของมูลนิธิชัยพัฒนาอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิและเมื่อซื้อสินค้าจากร้านค้าภายในงานครบทุก500บาทรับ1สิทธิ์หรือซื้อสินค้าจากร้านพัดภายในงานครบทุก500บาทรับ2สิทธิ์พรุ่นรับรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับสำหรับการเดินทางภายในประเทศจากสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์จำนวน5รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งและรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับเส้นทางกรุงเทพเชียงรายจากสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์และสายการบินไทยรวม4รางวัลรางวัลละ2ที่นั่ง

มเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์เป็นในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่3วันนี้เวลา 13:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน1คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,996 คนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนและวิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประกอบด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์คณะอุตสาหกรรมบริการคณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์คณะเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพคณะเทคนิคการสัตวแพทย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และคณะสัตวแพทยศาสตร์ตลอดระยะเวลากว่า83ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังมุ่งมั่นพัฒนาด้านการศึกษาการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศทั้งด้านการเกษตรอาหารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผลงานจากการศึกษาและวิจัยได้รับการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรยกระดับคุณภาพและความมั่นคงทางอาหารส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรชุมชนและภาคส่วนต่างๆอันเป็นการสร้างประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนและสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการสร้างคนสร้างองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมพยุงระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการมีคุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องกำกับประคับประคองชีวิตและการทำงานรวมทั้งการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าการที่จะปฏิบัติให้บรรลุถึงความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์ทั้งนี้เพราะไม่มีงานใดที่สำเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียวหากต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยบัณฑิตจึงควรเสริมสร้างทักษะความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นโดยเปิดใจให้กว้างเปี่ยมด้วยเมตตาและไมตรีฝึกการสื่อสารให้ชัดเจนตรงประเด็นเป็นไปในทางสร้างสรรค์และหากมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ทำความเข้าใจกันด้วยเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของงานเป็นเป้าหมายสูงสุดถ้าทำได้แต่ละคนก็จะสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นทำให้งานที่ทำสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีโดยวันนี้ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,990 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดประจีนบุรีและจังหวัดนครนายกโดยมีนายชานนท์วาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนายชนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจีนบุรีและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปในการยงคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดจนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ได้รับผลกระทบให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่ตำบลไม้เคสอำเภอเมืองประจีนบุรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน5ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจจังหวัดประจีนบุรีเกิดฝนตกหนักทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมและมวลน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางสัญจรครอบคลุมพื้นที่7อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองประจีนบุรีอำเภอกบินบุรีอำเภอนาดีอำเภอบ้านสร้างอำเภอประจันตคามอำเภอศรีมหาโพธิ์และอำเภอศรีมโหสถทันทีทางจังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเร่งอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังต่อจากนั้นนุคมนตรีพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เดินทางไปยังตำบลบางลูกเสืออำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน5ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจจังหวัดนครนายกเกิดฝนตกหนักสะสมน้ำป่าไหลหลากจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนทำให้แม่น้ำนครนายกและคลองหลักล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรสถานที่ราชการและเส้นทางการคมนาคมปัจจุบันสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายบางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและส่งกลิ่นเหม็นทางจังหวัดได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการนำรถสุขาเคลื่อนที่เข้าไปให้บริการเพราะต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมเป็นเวลานานและการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนตุลาคม2569วันนี้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมมนาถรุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการหมู่มูลนิธิโครงการเพื่อติดตามการดำเนินงานของหมู่มูลนิธิโครงการหลวงและกำหนดแนวทางอาทิการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากที่มุ่งแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติความยากจนและการขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานในปี2570มีแผนส่งเสริมการปลูกผักไม้ผลพืชไร่และกาแฟตั้งเป้าเกษตรกรเข้าร่วม240รายคาดว่าจะสร้างรายได้กว่า 4.55 ล้านบาทพร้อมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตปุ๋ยและขยายพันธุ์พืชรวมถึงส่งเสริมหัตถกรรมผ้าย้อมสีธรรมชาติแก่สมาชิกในพื้นที่สถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบการขยายผลการพัฒนาจากพื้นที่สูงสู่พื้นที่ราบสูงในปี2570มีแผนพัฒนาแปลงทดสอบและสาธิตการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมัก130ตันและทดลองปลูกกาแฟโรบัสต้าภายใต้ร่มเงาอะโวคาโดน้อยหน่าและโกโก้ควบคู่กับการวางระบบป้องกันช้างรุกตั้งเป้ารับสมัครเกษตรกรสมาชิกโครงการหลวง50รายรับอบรมมาตรฐาน GAP และคัดเลือกพืชศักยภาพโดยเฉพาะเสาวรสเพื่อขยายผลสู่เกษตรกรต่อไป
การพิจารณาแนวทางยกระดับมาตรฐานการผลิตกาแฟสู่ Rainforest Alliance เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกาแฟและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคโดยในปี2569เกษตรกรส่งมอบผลผลิตกาแฟกะลารวม 1,154 ตันและการยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงผึ้งซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยงจังหวัดเชียงใหม่ได้รับรองมาตรฐาน GAP หรือ Good Agriculture Practice หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีครบทั้ง7รายคิดเป็นร้อยละ100โอกาสนี้องคมนตรีได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรมูลนิธิโครงการหลวงผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นด้านการปรับปรุงพันธุ์กุหลาบซึ่งสามารถพัฒนาและขึ้นทะเบียนพันธุ์กุหลาบได้รวม 21,000 โดยหนึ่งในผลงานสำคัญคือกุหลาบควีนสุทธิดาทางนี้องคมนตรีได้มอบนโยบายให้มูลนิธิโครงการหลวงมุ่งนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปต่อยอดใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่และพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตสร้างโอกาสและรายได้แก่เกษตรกรและขับเคลื่อนการพัฒนางานโครงการหลวงให้เกิดความยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.โรงเรียนหอวังปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีและนางสาวปริญญาวงเนียมพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดราชบูรณะราชวรวิหารวัดสวนพลูวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบพิตรพิมุขวัดมหาธาตุดิวราชรังสิตวัดพิรุวงศาวาสวัดบูรณสิริมัตยารามวัดชนะสงครามวัดประวัตินิเวศวิหารและวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัท Absolute Clean Energy จำกัดมหาชนบริษัท Asia Clean Industrial Estate จำกัดกลุ่มบริษัทชัยโยบริษัท KVN Import Export 1991จำกัดในเครืออโรมากรุ๊ปและกลุ่มโรงเรียน Beacon House แย้มสะอาดจังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไผ่ตันกรุงเทพมหานครและวัดปานประสิทธารามจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงเรียนอนุบาล 300,000 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์กรุงเทพมหานครบริษัทตั้งใจกลการจำกัดและสภาการแพทย์แผนไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดราชสิทธารามวัดบพิตรพิมุขวัดฉัตรแก้วจงกรณีวัดปากน้ำฝั่งใต้วัดเจริญธรรมารามและวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคราะห์จังหวัดสมุทรปราการในสกลดวงจันทร์พร้อมคณะโรงเรียนวัดราชบพิตรสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดราชบพิตรราชบพิตรสมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาชมรมครูเก่าและเครือข่ายผู้ปกครองและบริษัทฮิวิตคอนซัลติ้งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเด่นธิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นกลุ่มบริษัทชอการช่างได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเด่นธิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดหลักสี่ราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดตนดรายจังหวัดสมุทรสงครามและวัดต่างๆในจังหวัดราชบุรีประกอบด้วยวัดท่าผาวัดดอนใหญ่วัดใหม่สี่หมื่นวัดบ้านโป่งวัดเนกขัมมารามวัดนานองสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเ
เวลา 14:30 น.มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสวดมาติกาสันตปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่49มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนและนายอธิปัตย์เข้มแข็งพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดุลยเดชราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดุลยเดชราเทพยวดีนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4 รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านจังหวัดกระบี่โรงเรียนวัดสามัคคยารามจังหวัดนครศรีธรรมราชและสะพานนักเรียนโรงเรียนสะอาดพเดิมวิทยาจังหวัดชุมพรณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดุลยเดชราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านจังหวัดกระบี่โรงเรียนวัดสามัคคยารามจังหวัดนครศรีธรรมราชและสะพานนักเรียนโรงเรียนสะอาดพเดิมวิทยาจังหวัดชุมพรท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิแรกประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน391 ถุงและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนอนุรอยเขตมีนบุรีและเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจยังความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครบางพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแล้วแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ในโอกาสบรรณวินทรมหาราชประจำปี2569วันนี้ที่โรงเรียนบ้านพรุดินนาอำเภอตำบลพรุดินนาอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ไปให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคทางจักษุพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนเนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราช13 ตุลาคม 2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รบินทร์ ระวิวงศ์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตยราชนารีประกอบด้วยกระเป๋ายาสามัญจำนวน500ชุดแก่ประชาชนในพื้นที่มอบกระเป๋านักเรียนจำนวน500ใบพร้อมสมุดและชุดเครื่องเขียนจำนวน500ชุดให้แก่โรงเรียนบ้านพรุดินนาโรงเรียนบ้านทับไซโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยโรงเรียนบ้านนางรองโรงเรียนบ้านคลองชะม่วงโรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือโรงเรียนบ้านบางครามโรงเรียนบ้านบางเตียวโรงเรียนบ้านพรุเตยและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอจังหวัดกระบี่ทางนี้หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนระหว่างวันที่7 ถึง 8 ตุลาคม 2569โดยในวันนี้มีผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพรวม437รายกลุ่มโรคที่พบมากอันดับแรกได้แก่โรคระบบจักษุระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบทางเดินอาหารและขับถ่ายระบบหัวใจและหลอดเลือดสมองระบบทางเดินหายใจและผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ45รายจากนั้นทางคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้สูงอายุจำนวน5รายจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.

0: โขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม
1: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจแล้วกลับมาเยี่ยมยามเฮาอีกครั้ง
3: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
4: 1 2 3 let's go Pet Journey รายการที่จะพาทุกคนออกไปใช้ชีวิตข้างนอกพบสถานที่และวัฒนธรรมที่น่าสนใจพร้อมเรียนรู้ภาษาใหม่ไปด้วยกันเพชรจะพาทุกคนไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆและสอดแทรกคำศัพท์ทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันมาเรียนรู้และสนุกไปพร้อมกันกับ Pet Journey รายการที่จะทำให้ทุกคนได้รู้จักโลกที่กว้างขึ้นทุกที่ที่ไปมีเรื่องราวใหม่ๆให้เราได้เรียนรู้เสมอแล้วพบกันนะคะในรายการ Pet Journey

0: งานใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
3: We don't know what they are. It is your ability to read.
4: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
5: มงคล38ประการประการที่29ได้เห็นสมณะหาโอกาสพบผู้ทรงศีลหรือผู้ประพฤติดีเพื่อรับคำแนะนำและข้อคิดในการดำเนินชีวิตมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องดังหลังข่าวนะครับพบกับคุณสถาพรเกื้อสกุลและผมศิรวิชัยเกษมทักทายทั้งผ่านช่องทางบนทีวีแล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์นะครับทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับ
0: ครับวันนี้วันพุธที่7ตุลาคม2569นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารกันในช่วงค่ำแบบนี้มีหลายเรื่องราวหลายประเด็นที่จะต้องมาเล่าสู่กันฟังนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยนะครับตอนนี้ก็เรียกว่ายังมีพื้นที่ที่ต้องเรียกว่าเป็นพื้นที่วิกฤตนะนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปราจีนบุรีนะครับนครนายกรวมถึงฉะเชิงเทรานะครับในขณะเดียวกันนั้นหลายพื้นที่ที่ตอนนี้เนี่ยน้ำลดแล้วน้ำแห้งแล้วหลายคนที่ถูกน้ำท่วมก็เริ่มที่จะได้รับการเยียวยาเดี๋ยวเราจะไปไล่เรียงกันในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีเองนั้นได้พูดถึงเรื่องของแก้มลิงนะตรงนี้น่าสนใจทีเดียวค่ำคืนนี้เนี่ยครับคนที่

0: ได้ไปเสนอแนะให้ทางด้านคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยนะครับได้กลับมาทบทวนเรื่องของแก้มลิงพื้นที่รอบกรุงเทพมหานครนั่นก็คือคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีนะครับ
1: จากพรรครวมไทยสร้างชาติ
0: ใช่เดี๋ยววันนี้เราจะได้มาพูดคุยกับท่านด้วยว่าท่านมีแนวคิดอย่างไรและจะดำเนินการเรื่องนี้กันอย่างไรนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับซึ่งก็บอกว่านี่เป็นวันที่8แล้วนะครับที่มีการประชุมเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมขังแล้วก็การระบายน้ำนะครับนายกรัฐมนตรีนั้นบอกครับว่าตอนนี้หลายจังหวัดยังมีน้ำที่ระบายได้ยากไม่ว่าจะเป็นปราจีนบุรีฉะเชิงเทรารวมถึงพื้นที่ปริมณฑลนะครับรัฐบาลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองนั้นก็ให้ความสำคัญในขณะเดียวกันนั้นสิ่งที่จะต้องดูต่อเนื่องหลังจากนี้ก็คือฝนในภาคใต
1: ้
0: นะครับนายกรัฐมนตรีนั้นก็บอกว่าต้องมีการเตรียมรับมือในภาคใต้ขอให้นำบทเรียนจากน้ำท่วมหาดใจจังหวัดสงขลาเมื่อปลายปีที่ผ่านมาในการที่จะศึกษาโดยเฉพาะช่วงแรกที่เกิดฝนตกหนักแล้วน้ำท่วมการขนส่งอาหารน้ำดื่มถูกตัดขาดตอนนี้ต้องไปดูว่าจะแก้ไขปัญหาและจัดการเรื่องนี้อย่างไรครับ
2: อย่างเช่นพื้นที่ที่จังหวัดปราจีนบุรีต้องถือว่าได้รับผลกระทบหนักมากนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีฉะเชิงเทราและพื้นที่ในเขตปริมณฑลอีกหลายจังหวัดอย่างไรก็ตามข้อมูลทั้งหมดก็ได้รับการหารือแลกเปลี่ยนกันนะครับทำให้การเข้าไปอำนวยการในพื้นที่นั้นก็สามารถทำได้ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับในขณะเดียวกันก็ทราบมาว่าช่วงนี้ก็ยังมีปริมาณฝนเป็นจำนวนมากนะครับก็เข้าภาคใต้แล้วนะครับเมื่อวานอย่างที่ระนองก็เห็นว่ามีสภาวะน้ำท่วมเช่นกันนะครับก็ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับ
1: นี่ฮะ
3: ครับ
1: แล้วก็อีกประเด็นนึงนะครับนายกอนุทินเนี่ยบอกว่าขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยทบทวนแล้วก็ปรับปรุงแผนการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดครับโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานกรมโยธาธิการและผังเมืองแล้วก็จังหวัดนะครับประสานข้อมูลวางแผนการระบายน้ำร่วมกันอย่างใกล้ชิดแล้วนายกเนี่ยย้ำเลยว่าให้ผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดนั้นแลกเปลี่ยนข้อมูลกับจังหวัดข้างเคียงด้วยไม่ใช่แก้ปัญหาเฉพาะในพื้นที่ของตัวเองโดยกระทรวงก็จะต้องทำหน้าที่ในการประสานข้อมูลเพื่อวางแผนการระบายน้ำข้ามจังหวัดโดยผู้ว่าทุกจังหวัดต้องประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันแล้วก็นำข้อมูลเนี่ยมาสรุปในการประชุมระดับใหญ่เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและนายกก็พูดถึงเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนะครับขอให้ทุกจังหวัดเร่งสำรวจแล้วก็ส่งรายชื่อครัวเรือนที่เข้าเกณฑ์รับเงิน 9,000 บาทไปยังปภ.ซึ่งขณะนี้ได้โอนเงินไปแล้วกว่า 14,000 ครัวเรือนรวมเป็นเงินแล้วประมาณ94ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นการจ่ายเงินที่รวดเร็วกว่าการช่วยเหลือในเหตุการณ์ที่ผ่านมาครับ
2: จนถึงเมื่อวานนี้ทางปภ.ได้ทำการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนน่าจะส่วนใหญ่ก็เข้าข่ายเกณฑ์ 9,000 บาทนะครับเกณฑ์อื่นเราไม่ได้ใช้เพราะว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นเกิน7วันแล้วแล้วก็มีความเสียหายต่อบ้านเรือนนะครับจึงเข้าเกณฑ์ 9,000 บาทจนถึงปัจจุบันก็โอนไปแล้วประมาณ 1,400 กว่าครัวเรือนนะครับซึ่งก็เป็นเงินทั้งสิ้น94ล้านบาทตรงนี้เนี่ยเป็นน่าจะเป็นสิ่งที่ตั้งแต่เราใช้ระเบียบนี้มานะครับการเยียวยาเนี่ยครั้งนี้น่าจะโอนได้เร็วที่สุดนะครับตั้งแต่เกิดเหตุมาหลายครั้งที่เกิดเหตุมาหลายครั้งนี่เราต้องไปรอแต่ละจังหวัดเข้ามาโอนกันทีเป็นพันๆรายหมื่นๆรายนะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยที่พวกเราได้ให้นโยบายไว้ก็คือ first come first serve นะครับ
0: นี่ฮะก็คือตอนนี้เนี่ยทยอยจ่ายเนี่ยไปกว่า 1,400 ครัวเรือนแล้วนะคร
1: ับ
0: นายกรัฐมนตรีย้ำแบบนี้นะครับว่าทางด้านปภ.เนี่ยจะต้องตรวจสอบข้อมูลรายชื่อเนี่ยให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วก็ส่งไปให้กับธนาคารออมสินโดยไม่ผลักภาระไปให้กับธนาคารออมสินเนี่ยต้องกลับไปตรวจสอบกับจังหวัดอีกครั้งนึงนั่นคือหมายความว่าเดี๋ยวมันจะทำงานซ้ำซ้อนแล้วคนที่เขาประสบเหตุเนี่ยก็จะได้รับเงินเยียวยาช้า
1: จะรอนาน
0: ใช่ครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องไปดูเนี่ยคือก่อนหน้านี้แหละกดโอนเงินไป2วันแล้วเงินมันยังไม่เข้าบัญชีนะครับมันเกิดอะไรขึ้นมันต้องสงสัยแล้วต้องไปตรวจสอบปรากฏว่าเรื่องนี้ครับทางด้านคุณนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมปภ.ครับก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะครับว่าล่าสุดนั้นเนี่ยเรื่องของการโอนเงินต่างๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะไปไล่ดูแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่จะต้องทำนะครับแล้วก็แก้ปัญหาตามที่นายกรัฐมนตรีนั้นได้กำชับกำชาไปก็คือเรื่องของการที่จะต้องระบายน้ำให้เร็วที่สุดซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณนิรัตน์บอกว่าจะรวบรวมเรือผลักดันน้ำที่สามารถหาได้เข้าไปติดตั้งที่ปากแม่น้ำบางปะกงให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดการผลักดันน้ำและทำให้เกิดความแตกต่างในการระบายน้ำอย่างมีนัยยะสำคัญหลังจากที่พยายามใช้เรือผลักดันน้ำจากจังหวัดชายเชิงเซารับน้ำจากปราจีนบุรีและสระแก้วมาด้วยการผลักจากต้นน้ำนครนายกอย่างเดียวเนี่ยท่านบอกว่ามันไม่เกิดประสิทธิภาพมากเท่าที่ควรเพราะน้ำจะไหลมาที่จังหวัดชายเชิงเซาและยังมีมวลน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีมาสมทบอีกระลอกดังนั้นตอนนี้เนี่ยจะต้องผลักน้ำที่ปากแม่น้ำให้ออกเร็วที่สุดครับ
3: การจะผลักจากต้นน้ำคือนครนายกอย่างเดียวเนี่ยมันเกิดประสิทธิภาพไม่มากเท่าที่ควรแล้วมันมายันกับน้ำที่มีอยู่ในฉะเชิงเทรามากๆเพราะฉะนั้นในทางวิศวกรรมการระบายน้ำเนี่ยเขาคุยกันนะครับผมไม่ได้เก่งนะแต่ว่าในที่ประชุมเนี่ยสรุปตรงกันว่าเราต้องผลักน้ำที่ปากแม่น้ำให้มันออกเร็วที่สุดมันก็จะดึงน้ำจากเหนือปากแม่น้ำขึ้นไปเป็นอะไรเป็นตัวเมืองฉะเชิงเทราเป็นกลางน้ำหรือเป็นต้นน้ำที่นครนายกหรือเป็นต้นน้ำที่ปราจีนบุรีเนี่ยให้มันไหลลงบางปะกงเร็วขึ้นวันนี้เนี่ยเมื่อเช้าเข้าไปดูจุดที่มีศักยภาพที่เหมาะสมที่จะเอาเครื่องผลักดันน้ำเข้าไปแล้ววันนี้เนี่ยติดตั้งได้เลย 40-50 ตัวแล้วก็จะเพิ่มเป็น86ตัวภายในไม่กี่วันนี้แล้วก็จะเดินเครื่องอย่างเงี้ยให้สัมพันธ์กับน้ำขึ้นน้ำลงให้เกิดประสิทธิภาพในการระบายน้ำมากที่สุดครับน่าจะทำให้เร็วที่สุดไม่ได้นานแบบที่กังวลนะครับ
0: ครับท่านยังพูดถึงเรื่องของกรณีที่นายกรัฐมนตรีนั้นสอบถามเนี่ยว่าการโอนเงินเยียวยาเนี่ยทำไมมันต้องใช้เวลา2วัน3วันท่านก็บอกนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวท่านนั้นจะเข้าไปดูว่าทำไมมันถึงล่าช้าแต่ว่าท่านบอกแบบนี้นะครับบอกว่ามันเป็นเรื่องของระบบขั้นตอนการกดเงินหลังจากที่นายกรัฐมนตรีนั้นแสดงความเป็นห่วงท่านบอกว่าท่านจะไปประสานกับธนาคารออมสินนะว่าหลังจากนี้เนี่ยก็คือใช้เวลาเนี่ยไม่ต้อง3วันแล้ว2วันก็คือวันนี้กดพรุ่งนี้ได
1: ้ครับ
0: นะจะทำแบบนี้ครับ
3: ก็หลังจากที่ท่านนายกเป็นห่วงอยากให้เร็วกว่านี้ก็มีการประสานกันระหว่างปภกับธนาคารออมสินก็ลดเวลาจากทีบวก2เหลือทีบวก1ส่งข้อมูลทั้งหมดวันนี้จากเดิมอีก2วันได้เงินก็เป็นส่งข้อมูลทั้งหมดวันนี้พรุ่งนี้ได้เงินครับก็เร็วขึ้นครับ
4: รวมถึงในคลิปของคุณที่มาแล้ว
3: รวมด้วยครับ
5: ท่านอธิบดีครับอย่างกรณีแฟลตคอมจัดเนี่ยครับเขาบอกว่ายื่นขอเยียวยาในแอปทางนั้นนะครับแต่ว่าเนื่องจากเงื่อนไขไม่เข้าเกณฑ์เพราะว่ามันยังท่วมไม่ใช่น้ำร้อนเกิน7วันเนี่ยไม่เข้าข่ายองค์กรจะมีแนวทางอื่นเยียวยาไหมครับ
3: ไม่เข้าเกณฑ์เนี่ยที่ถามมาถูกแล้วไม่เข้าเกณฑ
4: ์แปลว่ามันจะไม่มีแนววิธีแนวทางไหนที่แบบว่าจะให้เขาแบบสามารถจะได้รับเงินเยียวยาตรงนี
3: ้การได้รับเงินเยียวยาที่ครม.มีมติให้ 5,000 9,000 เนี่ยต้องมีหลักเกณฑ์นะครับเงินหลวงจ่ายต้องมีหลักเกณฑ์เฉพาะก้อนนี้นะแต่ถ้าเมื่อกี้ถามว่ามีแนวทางอื่นจะช่วยเขาไหมก็จะมีการจ่ายเงินตามระเบียบของกทม.หรือตามระเบียบเงินทุนราชการที่ปภ.ถืออยู่แล้วเนี่ยในเงื่อนไขอื่นต่อไปซึ่งมันก็คนละข้อกับ 5,000 หรือ 9,000 เข้าข้อไหนจ่ายข้อนั้นครับ
0: นี่ฮะท่านก็พูดถึงเงื่อนไขของการจ่ายเงินก่อนหน้านี้เนี่ยชาวแฟลตของจันเนี่ยก็กังวลว่าตัวเองนั้นเนี่ยจะไม่ได้เงินนะท่านก็บอกว่ามันต้องไปดูเงื่อนไขเข้าข้อไหน ก็จะจ่ายตามข้อนั้นครับ
1: ครับผมทีนี้นะครับในส่วนของการปรับย้ายนะครับ เรือผักดันน้ำของกองทัพเรือนะครับล่าสุดเนี่ยพลเรือตีชานินศรียาภัยโฆษกกองทัพเรือก็บอกว่าอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้ากรมอู่ทหารเรือนะครับก็อยู่ระหว่างการขนย้ายเรือผักดันน้ำจากบริเวณสะพานนิวเคลียร์จังหวัดนครนายกนะครับจุดหมายคือบริเวณสะพานมอเตอร์เวย์ข้ามแม่น้ำบางปะกงเพื่อติดตั้งแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการผลักดันน้ำรวมถึงช่วยเร่งการระบายน้ำในพื้นที่ด้วยนะครับซึ่งทางกองทัพเรือระบุว่าการเคลื่อนย้ายครั้งนี้ก็เป็นไปตามการ

0: รับกำลังตามสถานการณ์เมื่อภารกิจในพื้นที่หนึ่งเปลี่ยนไปก็จะเคลื่อนยุทโธปกรณ์ไปเสริมพื้นที่ที่มีความจำเป็นมากกว่าซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ล่าสุดตามแนวแม่น้ำบางปะกงที่หลายจุดยังมีระดับน้ำที่สูงแล้วก็เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยต้องเร่งเสริมคันดินแล้วก็แนวบิ๊กแบ็กนะครับเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าสู่ชุมชนแล้วก็เส้นทางสัญจรหลังจากเรือทั้ง10ลำติดตั้งแล้วก็จะถูกนำมาใช้เสริมภารกิจผลักดันแล้วก็เร่งระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมปรับย้ายกำลังไปยังพื้นที่ที่จำเป็นตามสถานการณ์นะครับส่วนเรื่องของคราบน้ำมันรั่วที่ออกมาจากโรงงานที่เมื่อวานนี้เราก็นำเสนอไปก็มีความคืบหน้านะครับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีไปลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับตอนนี้มีการติดตั้งแนวกั้นน้ำมันหรือว่าออยบูมเพิ่มเติมอีก240เมตรรวมเป็นระยะทางทั้งสิ้น480เมตรนะครับพร้อมทั้งมีการฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวแล้วก็การเพิ่มการวางแผ่นซับน้ำมันตลอดจนเก็บกู้แผ่นซับน้ำมันที่มันอิ่มตัวแล้วของเดิมนะครับเพื่อนำไปกำจัดส่วนพื้นที่ภายในโรงงานล่ะเป็นอย่างไรนะครับเจ้าหน้าที่ได้กั้นกระสอบทรายเพื่อป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมพร้อมจัดเก็บถังน้ำมันแล้วก็สารหล่อลื่นนะครับที่ไม่ได้ใช้งานให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็ได้เก็บตัวอย่างน้ำเสียเพิ่มเติมอีก4จุดเพื่อส่งให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกกรมโรงงานอุตสาหกรรมไปดำเนินการตรวจวัดแล้วก็วิเคราะห์คุณภาพน้ำครับ
1: ก็คือเรียกว่าไม่ได้เข้าไปดูแค่ครั้งเดียวนะฮะก็ต่อเนื่องอย่างที่ทางด้านเมื่อวานนี้คุณท็อปวราวุฒิศิลปะอาชานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์กับเรา
0: ใช่ครับ
1: ว่าจะมีการใช้ออยล์บูมแล้วก็ใช้แผ่นซับเนี่ยซับแล้วก็เอาน้ำมันเนี่ยแยกออกจากน้ำนะครับตอนนี้ก็ยังคงเร่งดำเนินการอยู่ในขณะที่ทางด้านคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดในฐานะที่กำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับวันนี้ก็ให้ความมั่นใจนะกับชาวเคหะคลองจันที่กังวลว่าจะไม่ได้รับเงินนะครับเนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขน้ำท่วมน้ำล้อมเป็นเวลา7วันว่าสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมรอบนี้หากผู้ประสบภัยเข้าเกณฑ์น้ำล้อมก็จะได้รับเงินเยียวยาโดยไม่มีกรณีที่เข้าเกณฑ์แล้วไม่ได้รับเงินเพียงแต่จำนวนเงินที่จะได้รับเป็นนั้นรับไปนั้นเนี่ยครับก็จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดส่วนกระแสความกังวลของชาวแฟดครองเคหะครองจันที่อาจบอกว่าไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขน้ำท่วมน้ำล้อม7วันนั้นก็ขออภัยประชาชนหากการสื่อสารของหน่วยงานที่ตนกำกับดูแลก่อนหน้านี้ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนส่วนกรณีชาวแฟดเคหะครองจันที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐแล้วระบบแจ้งว่าไม่เข้าเงื่อนไขเนื่องจากน้ำล้อมไม่ถึง7วันนั้นก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบระบบทันทีซึ่งกรณีดังกล่าวอาจเกิดจากขั้นตอนการกรอกข้อมูลหรือว่าการทำรายการในระบบเนื่องจากว่าผู้ลงทะเบียนนั้นต้องดำเนินการหลายขั้นตอนซึ่งอาจจะเกิดความผิดพลาดได้โดยหากตรวจสอบแล้วพบว่าอยู่ในพื้นที่แล้วก็เข้าเกณฑ์ครับก็ต้องได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์เมื่อถามว่ามีพื้นที่ใดที่สถานการณ์น้ำท่วมรอบนี้เข้าเกณฑ์น้ำล้อมแต่ไม่ได้รับเงินเยียวยาหรือไม่คุณเจเศรษฐบอกว่าไม่มีโดยผู้ที่เข้าเกณฑ์จะได้รับเงินทั้งหมดแต่จำนวนเงินจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ส่วนเงื่อนไขที่กำหนดให้ที่อยู่อาศัยถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติต้องติดต่อกันเกิน7วันนั้นบอกว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีความชัดเจนและพื้นที่ที่เข้าข่ายมีระยะเวลาน้ำล้อมเกิน7วันอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องแก้ไขหลักเกณฑ์ใหม่คุณเจเศรษฐบอกว่าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเยียวยาขอให้สื่อมวลชนสอบถามโดยตรงเพื่อเกิดความชัดเจนพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหากไม่จ่ายให้ผู้ที่เข้าเกณฑ์ทั้งที่มีหลักเกณฑ์รองรับอาจนำไปสู่การร้องเรียนหรือว่าการดำเนินคดีภายหลังคุณเจเศรษฐก็บอกว่าสำหรับเงินเยียวยาเงินดังกล่าวก็เป็นภาษีประชาชน 100% เป็นสิทธิ์ของประชาชน 100% ที่จะได้รับเงินเยียวยาก้อนนี้ก็ขอให้ประชาชนสบายใจได้ในส่วนของเงินเยียวยาเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วจะเร่งรัดดำเนินการเพื่อให้เงินถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุด
0: ครับทีนี้เรามาอัปเดตนะครับเรื่องของการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาประชาชนในภาคต่างๆกันที่อยู่ภายใต้การดูแลของทางสคบนะครับหรือว่าทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนะครับในฐานะที่ท่านเนี่ยก็ได้ควบคุมแล้วก็กำกับสคบอยู่ก็มีการเปิดเผยความคืบหน้านะครับในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบอกว่าจากข้อมูลณวันที่6ตุลาคมนะครับมีผู้ใช้สิทธิช่วยเหลือด้านการซ่อมรถ

0: ผ่านสมาคมอู่กลางการประกันภัยแล้วนะครับกว่า 6,400 ขออภัยครับ649คันนี่แล้วก็มีผู้ใช้สิทธินะครับตามมาตรการของ Home Pro แล้วเนี่ย 1,185 รายแล้วก็สั่งการให้สคบ.นะครับติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องครับทีนี้พอแยกออกมาดูเป็นอย่างแรกเรื่องการยกรถได้ประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาล นะครับช่วยขนย้ายรถที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาตั้งแต่วันที่27กันยายนโดยประชาชนเนี่ยติดต่อได้นะครับที่สายด่วน1197สายด่วน1197ขณะที่มาตรการนะครับของทางสมาคมอู่กลางการประกันภัยนะครับจะประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไรแท้พร้อมรับประกันลดค่าแรงนะครับทำสีตัวถังเนี่ย 20% แล้วก็รับประกันคุณภาพสี1ปีครับโดยประเมินความคุ้มค่าก่อนซ่อมด้วยแล้วก็ติดตามปัญหาเรื่องของคิวซ่อมกับการจัดหาอะไหล่ต่อมาคือเรื่องของผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อครับมีส่วนลดค่าอะไหล่ค่าแรงแล้วก็ตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทส่วนสมาคมรถเช่าไทยเขาก็มีแนวทางนะครับยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีรถเช่าเสียหายจากอุทกภัยแล้วก็จัดรถทดแทนไทยได้มีมาตรการพักชำระเงินต้นลดหรือว่าพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้นะครับแล้วก็สินเชื่อครับเพื่อฟื้นฟูตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินต่อมาเป็นมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่อยู่อาศัยนะครับตรงนี้ได้กำกับผู้ประกอบธุรกิจไม่เอาเปรียบเรื่องของค่าเช่าหรือว่าริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมพร้อมชี้แจงหลักกฎหมายกรณีบ้านเช่าเสียหายจากน้ำท่วมเนี่ยอันเป็นเหตุสุดวิสัยการซ่อมใหญ่หรือที่จำเป็นเพื่อที่จะกลับเข้าไปอยู่อาศัยเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าส่วนผู้เช่ารับผิดชอบการดูแลตามปกติและซ่อมแซมเล็กน้อยสำหรับสิทธิรับเงินเยียวยาของรัฐก็ต้องพิจารณาว่าใครเป็นผู้เสียหายทรัพย์สินเป็นของฝ่ายใดและเข้าเงื่อนไขของโครงการใดด้านการฟื้นฟูบ้านพักแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผู้ประกอบธุรกิจหลายรายก็ขานรับนโยบายมีการจัดแคมเปญช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับอาทิ Home Pro เปิดสิทธิซ่อมฟรีมูลค่าสูงสุด 1,600 บาทและสำรวจปรับปรุงบ้านกับระบบน้ำและไฟฟ้าฟรี510ทั้งนี้สคบ.ก็ยังเร่งนะครับแก้ไขในเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยการยกเลิกที่พักแล้วก็การเดินทางคอนเสิร์ตและบริการต่างๆอยู่ที่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาที่สคบ.ตอนนี้ก็กำลังเร่งให้รวมไปถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของผู้โดยสารที่ได้รับปัญหาเรื่องของสัมภาระตกค้างนี่ส่วนเงินเยียวยาน้ำท่วมนะครับของทางเทศบาลตำบลหินกองและเทศบาลตำบลหนองแคจังหวัดสระบุรีจัดเจ้าหน้าที่สถานที่อุปกรณ์และระบบการให้บริการเข้าไปครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านเพื่อขอรับเงินเยียวยาตามสิทธิ์ครับ
1: ครับนี่ท่านก็ชี้แจงนะครับว่าในแต่ละส่วนนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยได้ดำเนินการอะไรอย่างไรไปบ้าง
0: ครับ
1: ในขณะเดียวกันนั้นทางด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวันนี้ก็ลงพื้นที่ที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งนะครับฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์น้ำนั้นเริ่มคลี่คลายคุ้มชมเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับโดยมีความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตลอดจนสำนักงานเขตลาดกระบังหน่วยทหารจิตอาสาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องระดมกำลังคนยานพาหนะเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าดำเนินการในพื้นที่โดยมีคุณไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครพลเอกชิดชนกนุชฉายารองผู้บัญชาการทหารสูงสุดว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามการปฏิบัติงานเพื่อเชื่อมต่อการช่วยเหลือจากระยะเผชิญไปสู่การฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องพลโทอดุลนั้นบอกว่าเมื่อระดับน้ำในหลายพื้นที่เริ่มลดลงภารกิจสำคัญหลังจากนี้ก็คือการเร่งฟื้นฟูและก็แต่ละหน่วยงานทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบและก็ความเชี่ยวชาญครับ
2: ก็ปลายทางน้ำมันคือทะเลเรามีหน้าที่สนับสนุนยุทธกรของกองทัพและก็ประสานส่วนราชการอื่นๆโดยเฉพาะกรมชลประทานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีเครื่อง

0: ผลักดันน้ำเอาไปผลักดันน้ำลงทะเลให้เร็วที่สุดนะอันนี้คือภารกิจหลักรายละเอียดอื่นท่านถาม
1: ครับในขณะที่ทางด้านพลเอกชิดชนกนุชฉายารองผู้บัญชาการทหารสูงสุดกล่าวถึงการสนับสนุนของกองบัญชาการกองทัพไทยโดยเฉพาะหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาซึ่งจัดกำลังพลเครื่องจักรยานพาหนะและขีดความสามารถด้านการบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับก็ตรวจเยี่ยมโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังพร้อมติดตามการปฏิบัติงานของโรงเรียนช่างฝีมือทหารที่จัดนักเรียนช่างให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อช่วยลดภาระการใช้จ่ายของประชาชนแล้วก็อยากเดินทางไปศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครร่มเกล้านะครับระยะ4โซนระยะ4โซน10ซึ่งมีครู17คนแล้วก็เด็กประมาณ200คนติดตามสถานภาพพื้นที่ภายหลังน้ำลดพร้อมมอบยาเวชภัณฑ์แล้วก็สิ่งของจำเป็นแก่ชุมชนด้วยนะฮะนอกจากนั้นท่านก็เดินทางต่อนะไปยังหมู่บ้านฟอราวิลเขตหนองจอกครับ
2: ครับ
1: เพื่อติดตามสถานการณ์การเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ซึ่งยังมีน้ำท่วมขังตามเส้นทางภายในหมู่บ้านหลายจุดส่งผลกระทบเนี่ยต่อการสัญจรของประชาชนมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด30นิ้วบริเวณซอยสุวินทวงศ์38แล้วก็การบริหารจัดการน้ำเร่งลดระดับน้ำแล้วก็บรรเทาผลกระทบต่อประชาชนโดยเร็วซึ่งท่านก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยแต่ละพื้นที่นั้นเนี่ยมันแตกต่างกันระดับน้ำลดลงก็จะต้องเข้าสู่ระยะฟื้นฟูและบางแห่งยังต้องเร่งระบายน้ำดังนั้นตอนนี้สิ่งที่จะต้องทำก็คือต้องทำควบคู่กันไปในแต่ละพื้นที่ในแต่ละด้านดังนั้นจะต้องใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญนะครับในการที่จะดำเนินงานส่วนกระทรวงกลาโหมท่านบอกว่าพร้อมกับกองทัพสนับสนุนกำลังผลแล้วก็เครื่องมือตามความต้องการในแต่ละพื้นที่ครับ
2: จริงๆวันนี้ที่เคหะร่มเกล้าเองเนี่ยก็มีหลายหน่วยงานเข้าไปหนึ่งในนั้นก็เป็นกรุงเทพมหานครนะครับก็ระดมกำลังเข้าไปร่วมกันกับกระทรวงกลาโหมนี่แหละครับแล้วก็จะมีกรมราชทัณฑ์เข้าไปด้วยนะครับเป็นเรื่องของการเคลียร์ขยะครับหลักๆที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบเนี่ยเป็นการเคลียร์ขยะชิ้นใหญ่ๆที่มันจะขนยากเหลือเกินเนี่ยก็จะให้เอาออกมานะครับวางไว้ที่หน้าปากซอยบ้านอยู่ท้ายซอยตอนนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์เลยนะครับว่าถ้าเป็นไปได้ขอความกรุณาว่าเอาออกมากองรวมกันไว้ที่หน้าปากซอยแล้วเดี๋ยวกรุงเทพมหานครเนี่ยจะไปเก็บในภาพที่ท่านเห็นวันนี้เนี่ยนะครับนายพรพรมณสวิกิตเศษนะครับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมแล้วก็กรมราชทัณฑ์นี่แหละครับลงพื้นที่นะครับย่านเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังอย่างที่ท่านเห็นคือขยะชิ้นใหญ่เยอะมากพวกเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่นอนสิ่งของอื่นๆนะครับที่จำเป็นจะต้องทิ้งเนี่ยมันมีเยอะเหลือเกินก็เลยต้องระดมกำลังนะครับเครื่องจักรรถแบ็คโฮเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อมผู้ต้องขังชั้นดีจากกรมราชทัณฑ์เข้าร่วมเก็บขยะภายในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้านะครับขณะเดียวกันนะครับพบว่าปัญหาและอุปสรรคสำคัญของวันนี้มันเป็นเรื่องของปริมาณขยะที่มันเยอะมากจริงๆโดยเฉพาะในซอยร่มเกล้า28มีขยะจำนวนมากถูกมาเรียงรายจนล้นนะครับขวางทางเข้าออกบ้านเรือนของชาวบ้านตรงนี้แหละก็ต้องรีบเร่งเก็บแล้วก็เคลียร์ออกนะครับขณะนี้เนี่ยในหลายพื้นที่ของชุมชนแค่ร่มเกล้าได้มีหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยในการฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำลดตอนนี้เนี่ยแผนการในโซนนี้เขาก็จะแบ่งซอยย่อยออกเป็น4โซนครับท่านผู้ชมแล้วก็จะมีการบูรณาการกำลังร่วมกับใครครับย้ำอีกทีนึงกรมราชทัณฑ์เรือนจำคลองเปรมนะฮะเรือนจำมีนบุรีแล้วก็กำลังพลของทหารเข้ามาช่วยในการทำความสะอาดแล้วก็ฟื้นฟูชุมชนแค่ร่มเกล้านะครับเขาจะแบ่งงานกันแบบนี้อีกทั้งยังได้จัดการจุดทิ้งขยะขนาดใหญ่นะครับเอาไว้ในพื้นที่ของเคหะร่มเกล้าด้วยซึ่งเป็นพื้นที่โล่งในการเอาขยะที่เก็บได้แต่ละวันเนี่ยแต่ละซอยด้วยเอามารวมกันไว้ก็จะเป็นการช่วยประหยัดเวลาในเรื่องของการเอารถขนขยะซึ่งปกติเนี่ยคือถ้าเวียนไปไล่เก็บเนี่ยตามจุดเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับก็จะขนขยะไปทิ้งกำจัดที่โรงกำจัดขยะอ่อนนุชแล้วก็ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยนะครับของสายไหมที่ท่าแร้งนะครับก็เป็นศูนย์หลักในการพักแล้วก็จัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครนั่นเองนี
1: ่ก็ตอนนี้ก็ต้องเร่งนะครับ
2: ครับแล้วก็ย้ำอีกทีนึงนะครับตอนนี้ทางรองผู้ว่าท่านก็บอกว่าปัญหาเลยเนี่ยอุปสรรคสำคัญคือจำนวนคนกับเครื่องจักรเอาจริงๆมันมีจำนวนจำกัดแต่ว่าถ้าวัดกับขยะตอนนี้เนี่ยขยะมันเยอะมากก็ย้ำอีกทีนึงอย่างนี้ว่าประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่ในซอยแคบต่างๆนะครับ ดําเนินการเบื้องต้นรบกวนนิดนึงช่วยขนเอาขยะที่บ้านของท่านนะครับออกมารวมกันไว้ที่ปากซอยเป็นการลดเวลาให้เจ้าหน้าที่แล้วก็ลดเวลาของเครื่องจักรด้วย
1: ครับเอาละคุณผู้ชมครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่นำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมนั้นได้รับทราบกันในช่วงแรกแต่ว่าช่วงหน้านั้นเนี่ยสำคัญจริงๆคุณผู้ชมครับเพราะว่าทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยได้มีการสั่งการเนี่ยนะครับให้ทางด้านในส่วนของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าสทนช.กรมโยธาธิการเนี่ยนะครับได้ไปศึกษาเรื่องของการทำแก้มลิงตามข้อเสนอของคุณอัธวิศ สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะได้มาพูดคุยกันนะครับว่ามีแนวคิดอย่างไรจะดำเนินการอย่างไรและมันจะส่งผลดีอย่างไรต่อกรุงเทพมหานครแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่ครับ

้าสลัวมัวแสงแห่งระวีทั้งปัตตภีวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าคร่านี้เป็นสีเทาอกประชาผ่าเศร้าระทมสวงพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำให้จากใจไทยทุกดวงทุกหนักหน่วงน้ำตานองแผ่นดินเสด็จกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: านผู้ชมครับวันนี้ในที่ประชุมที่ท่านนายกนั่งหัวโต๊ะนะครับมีประเด็นใหญ่ที่น่าสนใจก็คือนายกมีการสั่งการให้กรมโยธาธิการเนี่ยไปศึกษาแนวทางการทำแก้มลิงที่จะรับน้ำรอบกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่มาจากข้อเสนอของคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติด้วยนะครับแต่ว่ามาที่นายกก่อนนายกเนี่ยบอกนะฮะว่าแนวคิดการทำแก้มลิงรับน้ำนะครับแก้มลิงเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเก็บกักระบายน้ำอยู่ในนโยบายของกรมชลประทานซึ่งตนเนี่ยกำลังมอบหมายให้สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ศึกษาเรื่องนะครับเรื่องนี้ในการเพิ่มพื้นที่ซึ่งนายกบอกว่าเมื่อวานนี้ได้ฟังนายอัธวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติที่ได้ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับโครงการแก้มลิงรอบกรุงเทพมหานครซึ่งตนเนี่ยได้นำข้อเสนอนี้สั่งการไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองให้ดูว่าขอบข่ายสามารถดำเนินการเพิ่มโครงการนี้ได้ตรงไหนหรือไม่หากทำได้ก็พร้อมที่จะดำเนินการให้ลองฟังเสียงท่านนายกเพิ่มเติมดูครับ
1: โครงการแก้มลิงก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเก็บกักระบายน้ำนะครับก็อยู่ในนโยบายของชลประทานนะครับผมก็กำลังจะมอบให้ทางสทนช.ได้ศึกษาเรื่องนี้ในการที่จะเพิ่มพื้นที่เมื่อวานได้ฟังท่านส.ส.อัธวิทย์สุวรรณภักดีนะครับท่านได้ให้ข้อเสนอมาเกี่ยวกับโครงการแก้มลิงรอบกทม.ซึ่งผมก็นำข้อเสนอของท่านนะครับสั่งการไปยังกรมโยธาธิการให้ดูซิว่าในขอบข่ายของกรมโยธาธิการเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มโครงการนี้โดยการดำเนินการของกรมโยธาธิการโดยตรงได้หรือไม่ถ้าทำได้เราก็พร้อมที่จะดำเนินการให้นะครับตอนนี้เราก็พยายามที่จะทำให้ทุกอย่างเราสามารถเป็นแหล่งรับน้ำได้ด้วยและสามารถเป็นแหล่งเก็บกักน้ำได้เพราะว่ามันพอท่วมเสร็จเดี๋ยวมันก็เข้าแล้งนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องดำเนินการเป็นอย่างยิ่งนะครับก็เร่งทำการศึกษา
0: ทีนี้ท่านนายกอนุทินก็อธิบายต่อนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยนายอัธวิทย์หมายถึงการทำแก้มลิงรอบพื้นที่กทม.ส่วนโครงการแก้มลิงกักเก็บน้ำทั่วประเทศอันนี้กรมชลประทานมีแผนอยู่โดยร่วมมือกับจังหวัดแล้วก็ท้องถิ่นซึ่งรัฐบาลก็ให้การสนับสนุนอยู่แล้วครับ
1: อันนี้ไม่อันนี้ท่านอัธวิทย์พูดถึงรอบกทม.ไอ้เรื่องของโครงการแก้มลิงกับเก็บกักน้ำทั่วประเทศเนี่ยก็ทางกรมชลประทานเขาก็มีแผนของเขาอยู่แล้วนะครับร่วมมือกับทางจังหวัดทางท้องถิ่นต่างๆรัฐบาลให้การสนับสนุนอยู่แล้วนะครับเพราะสิ่งที่ผมต้องการคือไม่ใช่ว่าเวลาน้ำมาเยอะเราก็ต้องเราก็ระบายแต่พออีกแป๊บเดียวน้ำขาดเพราะนั้นเรื่องของการสร้างแหล่งน้ำเพื่อเก็บกักน้ำไว้นะครับโดยเฉพาะยิ่งตอนที่ช่วงน้ำหลากเนี่ยเราถ้าเราเก็บกักน้ำไว้ได้มากที่สุดมันก็จะเป็นประโยชน์ในการใช้ในช่วงหน้าแล้งมีครับนะครับมีโครงการนี้มีงบประมาณที่จะดำเนินการเรื่องนี้อยู่
2: นี่ฮะคือเรียกว่านายกรัฐมนตรีนั้นก็กลับมาโฟกัสเรื่องของโครงการแก้มลิงรอบกรุงเทพมหานครแล้วก็คนที่นำเสนอหรือว่าเสนอแนะให้กับนายกรัฐมนตรีได้รับทราบเรื่องนี้ก็คือคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณอัธวิทย์ครับ
0: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีสองท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกฟังครับ
2: ครับเห็นบอกว่าท่านเป็นคนที่เสนอแนะนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับโครงการแก้มลิงอยากทราบว่าท่านเสนอแนะอะไรกับท่านนายกไปบ้างครับ
3: ครับคือพอดีว่าเราจะมีปัญหาหนักมากเลยตอนนี้ขณะนี้ในกรุงเทพฝั่งตะวันออกมีนบุรีหนองจอกคลองสำวาเนี่ยนะครับ
2: ครับ
3: สาเหตุเพราะว่าตัวแก้มลิงเนี่ยมันหายไปเยอะพื้นที่รับน้ำมันหายเมืองมันเจริญแล้วก็ทำให้แก้มลิงโดยธรรมชาตินี่หายนะครับเนื่องจากว่าผมอธิบายอย่างนี้ก่อนคือเมื่อตอนน้ำท่วมใหญ่ปี54เนี่ยมันก็ตอนนั้นรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนาะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นรัฐบาลลุงตู่กับพลเอกประวิตรเนี่ยยุคนั้นก็มีการหาบึงรับน้ำหลังคันกั้นน้ำตามแนวพระราชดำรินะครับว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านก็ขีดเส้นไว้เส้นหนึ่งเป็นคันกั้นน้ำตามแนวพระราชดำริซึ่งปกป้องน้ำท่วมของกรุงเทพชั้นในนะครับ
2: ครับ
3: ทีนี้ในส่วนของเทศบาลออกเนี่ยจะต้องมีแก้มลิงต่างๆเพื่อมารองรับชะลอน้ำอ่ะทีนี้ก็ ขณะนั้นพลเอกประวิตรก็ไปหานะครับได้มาหลายที่ก็ทำประชาพิจารณ์ไปหลายจุดในยุคปี2560เนี่ยก็ทำประชาพิจารณ์ก็ผ่านกันมาหลายที่และก็มีไม่ผ่านบ้างเหมือนกันเนาะปรากฏว่าตัวไหนผ่านเนี่ยก็เดินหน้าต่อเพื่อทำเป็นแก้มลิงรองรับนะครับเช่นบึงรับน้ำคู่บอนที่อยู่หลังหมู่บ้านปัญญารามินทราหมู่บ้านเสนาแถวนั้นนะครับ
2: ครับ
3: ก็ปรากฏว่าดำเนินการประชาพิจารณ์ไปปี60ปี62งบประมาณมาปี63 64นี่ก็คือมีได้ร่างพระราชกฤษฎีกาเวรคืนเตรียมการเวรคืนละนะพอแต่พอมาเปลี่ยนเป็นผู้ว่าชาติในกลางปี65เนี่ยท่านผู้ว่ายกเลิกคือง่ายคือไม่มีโครงการแก้มลิงเนี่ยอยู่ในสมัยผู้ว่าชาตินะครับแก้มลิงตัวคู่บอลซึ่งมันเป็นบึงที่ใหญ่ที่สุดที่สามารถจะรับน้ำได้ตามแผนการที่บอกว่าแก้มลิงหลังคันกั้นน้ำตามแนวพระชมรีนะครับประมาณ 870,000 ลูกบาศก์เมตรก็คือประมาณ3เท่าของน้ำที่ท่วมคลองจันทน์อยู่ในปัจจุบันนั่นแหละนะคร
2: ับ
3: ก็ประกวดพอท่านชาติผมก็พยายามสู้มาตั้งแต่ปี64 65ปลาย64นี่สู้สมัยท่านอัศวินท่านอัศวินโอเคแล้วพอมาท่านชาติ65 66 67ที่เราสู้มาตลอดแล้วท่านก็ไม่เอาท่านบอกท่านจะไปใช้เรื่องอื่นนะครับก็โครงการก็ตกทับไปคราวนี้ผมก็ไม่ได้พูดอะไรเรื่องนี้อีกแล้วเพราะว่าสู้มาถึงปี67นะครับปรากฏว่าความเป็นบึงเนี่ยมันก็ถูกถมดินก็บริษัทที่เขาเป็นเจ้าของที่แปลงนี้เขาก็ถมดินบางส่วนลงไป
2: ครับ
3: ก็ปรากฏว่าพอเหตุการณ์น้ำท่วมมันก็มีคนเอาคลิปเก่าๆผมนี่ขึ้นมาบอกอีกเราก็ปรากฏไปตามเรื่องปรากฏหายไปจริงๆท่านชาติก็ไม่ยอมทำแก้มลิงในชุดนี้นะครับก็สุดท้ายก็ผมก็ออกมาเรียกร้องสัก5วันแล้วท่านก็ออกมาปฏิเสธอีกผมก็เลยหารือท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็จนมาถึงการผลักดันว่าตกลงท่านนายกก็รับปากแล้วว่าท่านจะสั่งให้กรมโยธาธิการและผังเมืองที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเดี๋ยวลงมาดูเรื่องนี้เองครับ
2: ครับคือเรื่องของการระบายน้ำอย่างเดียวเนี่ยที่น้ำท่วมกรุงเทพมหานครเนี่ยโดยที่ไม่มีแหล่งรับน้ำเอาไว้เนี่ยไม่มีแก้มลิงเนี่ยวันนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบมากน้อยขนาดไหนครับท่านครับ
3: คืออย่างนี้ครับกรุงเทพมหานครเราเนี่ยเรามีอุโมงค์ยักษ์ใต้ดินเนาะ
2: ครับ
3: ซึ่งรับน้ำได้มหาศาลพอสมควรเลยแหละนะครับในการส่งน้ำแต่ว่าการจัดการปัญหาน้ำผิวดินของเราเนี่ยมีปัญหาหมายถึงเวลาฝนตกปุ๊บมันจะลงท่อหน้าบ้านเราใช่ไหม
2: ครับ
3: จากท่อหน้าบ้านเนี่ยก็เป็นน้ำผิวดินลงไปในคลอง
2: ครับ
3: แล้วคลองมันถึงว่าถ้ามันมีแก้มลิงหรือบึงขนาดใหญ่อยู่ติดมันเนี่ยมันจะอมน้ำได้เยอะกว่าเพื่อนเหมือนแก้มลิงตุยๆก็จะอมน้ำได้เยอะหน่อยแต่ถ้าไม่มีแก้มลิงเนี่ยคลองมันก็ถ้าเกิดไม่ได้โดนลอกหรือว่าสองข้างทางจะมีคนบุกรุกเนี่ยมันก็จะส่งน้ำไปยังอุโมงค์ยักษ์ที่อยู่ใต้ดินได้ยากเพราะฉะนั้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าท่านผู้ว่าก่อนหน้านี้ในยุคท่านสุขุมพันธ์ไล่ลงมาเนี่ยตัวอุโมงค์ยักษ์จะเสร็จไปแล้วจำนวนมากแต่พอเราเปิดอุโมงค์จริงๆเนี่ยน้ำไหลลงนั้น 20-30% มันไม่สามารถไหลลงได้เยอะเพราะว่าน้ำผิวดินเนี่ยที่เราจะป้อนน้ำลงไปมันป้อนได้ยากนะครับ
2: ครับ
3: ทีนี้พอมายุคคุณชัชชาติเนี่ยตอนสมัยผู้ว่าสุวินเนี่ยแกก็พยายามทำคลองเยอะไงถ้าใครบ้านอยู่แถวคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวก็จะเห็นว่ายุคนั้นเนี่ยเขาเอาสลัมออกใช่ไหมแล้วก็ขึ้นเป็นบ้านมั่นคงสวยๆริมคลองแต่ที่พอมาสมัยคุณชัชชาติเนี่ยแกหยุดการเจรจากับชาวบ้านไปอ่ะมันเลยทำให้ฟันมันก็หล่อนะครับแล้วก็ระบบระบายน้ำมันก็ออกกระท่อนกระแท่นหน่อยทำให้ระบบน้ำผิวดินมันมีปัญหามันส่งเข้าอุโมงค์ไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวแก้มลิงเองเนี่ยมันต้องไปเวรคืนที่ดินของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่เขาซื้อเอาไว้แล้วแต่ยังไม่ได้จัดสรรนะ
2: ครับ
3: เขาซื้อไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ขายประชาชนเพราะพวกนี้เขารู้ว่าตรงไหนที่ถูกใช่ไหม
2: ครับ
3: ก็ปรากฏซื้อไว้ก็ไม่กล้าไปเวรคืนมันเลยทำให้ระบบระบายน้ำผิวดินของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคลองที่ต้องเจรจาสองฝั่งคลองรวมถึงแก้มลิงที่ต้องเจรจากับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในยุค4ปีกว่าของท่านชาติเนี่ยมันไม่คืบหน้าเลยทำให้วันนี้เราเห็นสภาพว่าน้ำฝนตกเพียงแค่แป๊บเดียวมันก็เอาลงอุโมงค์ไม่ได้อันนี้คือปัญหาหลักเลยครับ
2: ครับทีนี้เนี่ยตามที่คุณอัธวิทย์เนี่ยได้ต่อสู้กันมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยหลายผู้ว่าแล้วหลายชุดผู้ว่าแล้วเนี่ยครับเรื่องของแก้มลิงเนี่ยรอบๆกรุงเทพมหานครเนี่ยมันจะมีอยู่ตรงพื้นที่ไหนบ้างครับที่วางกันไว้แต่เดิมแต่ต้นเนี่ยครับ
3: จริงๆที่ต้องหนักสุดที่ผมเรียนมาสักครู่อ่ะคือตามที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านมีดำริเอาไว้ก็คือคันกั้นน้ําเท่าที่แก้มลิงหลังคันกั้นน้ําตามแนวพระชมรีซึ่งมันจะอยู่ในโซนกรุงเทพเหนือตอนบนแล้วก็คือสายไหมเนาะแล้วก็ค่อนไปทาง กรุงเทพตะวันออกคือพวกเขตคลองสำวามินบุรีหนองจอกมันไปโซนนั้น
2: ครับ
3: คราวนี้หลายบึงเนี่ยในช่วงตลอดเวลา4ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนท่านผู้ว่าชาติท่านไม่ไปแนวนี้อ้าวพูดอย่างนั้นแล้วกันพอไม่ไปปุ๊บหมายถึงไม่เจรจาเนี่ยมันเลยทำให้หลายที่กลายเป็นบ้านจัดสรรไปแล้ว
2: ครับ
3: เราก็ไปพูดอะไรไม่ได้แล้วสิเพราะเป็นบ้านจัดสรรไปแล้วมันยากอ่ะแต่บึงรับน้ำคูบอนที่ผมตามมาตั้งแต่ปี64เนี่ยปัจจุบันเนี่ยสภาพมันแค่โดนผมเพราะว่ามันเป็นที่ตาบอดคือที่แปลงนี้มันเข้าได้ที่เดียวคือเข้าผ่านหมู่บ้านเสนานะครับ แล้วก็คนที่เขาจะขายเนี่ยพูดง่ายๆคือเขาจะขายเนี่ยเขาจะขายให้กับหมู่บ้านเสนาหรือไม่ก็ขายให้กับกรุงเทพมหานครเพื่อทำเป็นบึงรับน้ำไง
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเมื่อกรุงเทพมหานครช้าไปเท่าไหร่เสนาเขาก็กระดึ๊บไปได้เท่านั้นน่ะเขาก็คือเขาถือคลองที่เขาไว้แล้วบางส่วนใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: เขาก็เริ่มจะทำงานของเขาอันนี้ก็คือความลำบากแต่ว่าที่ผมเรียนเนี่ยว่าผมบอกท่านผู้ว่าว่าท่านผู้ว่าอย่าเกรงใจสิเพราะว่าต้องเข้าใจว่าอ่ะพูดง่ายๆตรงๆอ
2: ่
3: ะกรรมการผู้จัดการของบริษัทเสนาเดเวลลอปเมนต์เนี่ยก็คือเจ้าของอะไร MD เขาน่ะ
2: ครับ
3: เขาลาออกมาเป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชาติหนึ่ง
2: ครับ
3: ในยุคที่มันเบรกไป4ปีนั่นแหละ
2: ครับ
3: ก็แต่พอชาติ2ที่เลือกรอบ2เนี่ยท่านเนี้ยไม่ได้เป็นแล้วท่านออกท่านไม่ได้ออกอ่ะคือท่านไม่ได้เป็นที่ปรึกษาผู้ว่าแล้วต้องกลับไปเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเซน่าเดเวลลอปเมนต์ใหม
2: ่
3: อ
2: ่
3: ะผมก็เลยบอกท่านผู้ว่าท่านครับก็อย่าเกรงใจกันสิคือไม่งั้นไอ้บึงรับน้ำมันก็ไม่ได้สร้างสิแล้วที่แปลงนี้มันยังเวรคืนได้อยู
2: ่ครับ
3: ก็อยากให้ทำเวรคืนซะ
2: ครับ
3: วันก่อนท่านชาติบอกว่าถ้าจะเวรคืนเนี่ยต้องใช้เงิน11,000 ล้าน
2: ครับ
3: โครงการทั้งหมดซึ่งผมก็บอกท่านว่ามันก็ไม่

0: อีกอ่ะเพราะว่าท่านชาชาติเนี่ยท่านไปเอาบึงรับน้ำคูบอนไปรวมกับบึงรับน้ำบางชันซึ่งบึงรับน้ำบางชันเนี่ยมันเป็นบึงที่อยู่ติดถนนแล้วใกล้รถไฟฟ้า
1: ครับ
0: นั้นผมไม่ได้พูดถึงผมพูดถึงคูบอนมันใหญ่มากคูบอนมันใหญ่กว่าที่อื่นหมดแล้วครับ
1: ครับ
0: ฉะนั้นก็ถ้าไปเอาคูบอนมาให้ได้เนี่ยตอนปี60ราคาเท่าไหร่รู้ไหมที่ดิน
1: เท่าไหร่ครับ
0: 254 ล้าน
1: 254ล้านปี60ใช่ไหมฮะ
0: 60นะแล้วพอมาเป็นสัก63เนี่ย63ที่ขยับขึ้นเป็น300กว่าล้าน
1: มู
0: ลค่าที่ดินเนาะ
1: ครับ
0: แต่พอตอนหลังพอท่านชาชาติพูดตัวเลข 11,000 ล้านเนี่ยผมไม่รู้ท่านเอามาจากไหนละคือท่านไปเอาบึงอีกบึงนึงมารวมด้วย
1: ครับ
0: ซึ่งมันเป็นการถามสับปะรดตอบกล้วยอ่ะมันก็พูดถึงคนละเรื่องอ่ะมาแบบนี้5วันละผมก็เลยตัดสินใจคุยท่านนายกเลยแล้วพอท่านนายกรับปากว่าจะเอาบึงน้ำกลับมาเนี่ยผมก็อุ่นใจหน่อยเพราะว่าเขาจะให้กรมโยธาธิการผังเมืองที่ขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเดี๋ยวคงได้คุยกันนะคร
1: ับ
0: ทีนี้ต้องเรียนท่านผู้ฟังแบบนี้ท่านผู้ชมแบบนี้ว่าความที่น่ากลัวของมันคืออย่างนี้วันที่9พฤศจิกายนปีนี้เนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายที่เปิดการรับฟังความคิดเห็นของผังเมืองกรุงเทพมหานคร
1: ครับ
0: เนาะแล้วในผังเมืองกรุงเทพมหานครคราวนี้มันเป็นครั้งแรกที่ให้มีผังน้ำบอกนะครับว่าเขาจะบอกว่าเฮ้ยตรงไหนจะทำบึงบ้างแล้วต้องเวรคืนเนี่ยใครบ้างปรากฏว่าไอ้บึงรับน้ำคูบอนซึ่งอยู่ในแผนงานกรุงเทพมหานครมาช้านานก่อนท่านผู้ว่าอยู่ว่าจะชาติมาเนี่ยมันไม่อยู่ในผังเมือง
1: ไม่มีแล้วหายไปแล้ว
0: ไม่มีคราวนี้มันก็จะบลายเยือนแหละเพราะอะไรเพราะว่าผังเมืองปี56ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยพื้นที่ฟลัดเวย์หรือพื้นที่รับน้ำเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวลายภาษานักผังเมืองเขาเรียกเขียวลาย
1: ครับ
0: นะครับเขียวลายเนี่ยมันใหญ่ในปี56
1: ครับ
0: ในกรุงเทพตะวันออกแต่ปรากฏพอไอ้ผังเมืองใหม่ที่เกิดปี70เนี่ยเขาลดผังไอ้สัตว์เวลงเหลือเล็กๆไอ้เขียวลายเนี่ยเล็กๆเพราะเขาตั้งสมมติฐานว่าจะมีแก้มลิงหลังคันกั้นน้ำตามแนวพระราชดำริแต่ละโครงการเอามาใส่คำนวณด้วยไงพอเอามาใส่คำนวณด้วยมันเลยทำให้ไอ้เขาบอกงั้นไม่เป็นไรงั้นก็ลดพื้นที่เขียวลายหรือพื้นที่สัตว์เวลงท่านนี้ท่านจะเข้าใจไหมว่าเฮ้ยไอแผนผังเมืองเนี่ยมันเกิดก่อนท่านชาติชาติมาแล้วตอนนั้นมันมีผังมันมีแก้มลิงแต่พอท่านชาติชาติบริหารไป4ปี5ปีเนี่ยท่านบอกไม่เอาแล้วว่าไม่ทำพอท่านไม่ทำผังเมืองใหม่มันยังเป็นผังตามนั้นอยู่ไง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราลดสัดเวย์หรือเขียวลายลงแล้วไปเพิ่มพื้นที่สีเหลืองที่จัดสรรบ้านได้เพิ่มเนี่ยความชิบหายก็จะมาเยือนทันทีเลยก็คือว่ากรุงเทพโซนตะวันออกมันจะท่วมเละเทะไปอีกเป็น10-20ปีเลยเพราะฉะนั้นมันก็มี2เวย์ใช่ไหมหนึ่งแก้ผังเมืองใหม่ให้พื้นที่ฟัดเวย์หรือสีเขียวลายมันเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมหรือ2เอาบึงรับน้ำกลับมาแล้วผังเมืองก็อยู่อย่างนั้นได้เพราะเป็นการคำนวณมา
1: ครับ
0: แต่นี้พอจะเอาบึงรับน้ำกลับจะต้องเอารายการบึงรับน้ำคู่บอลเนี่ยเข้าไปใส่เป็นแผนน้ำว่าเอ้ยจะมีบึงรับน้ำตรงนี้นะที่มันจะได้ไม่ไปไกลไงมันเหมือนกับว่าเราจะขยายถนน6เลนขึ้น8เลนน่ะก็ต้องบอกเฮ้ยมันจะขยาย8เลนแล้วเราจะกล้าซื้อที่ริมถนนไห
1: ม
0: เราก็จะไม่กล้าถูกไหมเพราะมันต้องโดนเวรคืนใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ต้องใส่กลับเข้าไปไม่งั้นผมบอกเลยว่าระเนระนาดแน่นอนคือที่เห็นวันนี้จะระเนระนาดหนักกว่านี
1: ้ตอนนี้ยังไม่สายนะครับที่จะเริ่มดำเนินการใช่ไหมครับ
0: ยังไม่สายครับยังไม่สายเพราะว่าที่แปลงนี้มันบึงผู้บอลที่แปลงนี้มันตาบอด
1: ครับ
0: มันมีคนซื้อได้แค่สองคนคือหมู่บ้านเสนากับกท
1: ม.
0: เพราะฉะนั้นเสนาเขามีอยู่หน่อยนึงในบึง130ไร่เนี้ย
1: ครับ
0: มันก็ต้องไล่ซื้อแหละก็ต้องไปซื้อกับเสนาส่วนหนึ่งแล้วก็ไปซื้อกับประชาชนทั่วไปอีกส่วนหนึ่งแต่ที่ท่านชาติชาติช้าไปเท่าไหร่เนี่ยเขาเริ่มผมที่พอเขาผมที่มันจะมีคอสมีราคาเกิดขึ้นไงครับ
1: คุณอัธวิทย์ครับถ้าฟังอย่างนี้แล้วงั้นวันที่9พฤศจิกายนที่เป็นวันสุดท้ายที่เราฟังความเห็นนะเราจะทำอะไรได้บ้างไหมฮะ
0: ตอนนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าไปเปิดเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครไปดูว่าการเปิดรับฟังความคิดเห็นเนี่ยผ่านเว็บไซต์เนี่ยรู้สึกมันจะชื่อว่า Plan for Bangkok Plan เนี่ยแล้วก็เลข4แล้วก็ Bangkok นะครับในนั้นมันจะบอกวิธีการลงทะเบียนแต่ลงทะเบียนโคตรยากเลยก็ท่านไปลงทะเบียนกันหน่อยนะใครที่บ้านอยู่โซนกรุงเทพตอนออกมีนบุรีหนองจอกนะคลองสำวาอยู่โซนหมู่บ้านปัญญารามินทราหมู่บ้านเสนาบริเวณนั้นนะครับควรจะไปลงเพราะว่ามันทำให้เสียงจากประชาชนถูกได้ยินเนาะแต่ว่ามันเป็นเพียงแค่การทำประชาพิจารณ์ไม่ใช่ประชามติประชามตินี่หมายความว่าต้องโหวตกันเสียงข้างมากชนะแต่ประชาพิจารณ์เนี่ยมันคือแค่ฟังแต่นี
1: ้
0: แต่ตอนนี้หูท่านผู้ว่าชาติชาติไม่ฟัง มันก็ไม่ใช่จะบอกแกงั้นนี่คือมันถึงแกฟังแล้วแต่แกไม่ทำเพราะฉะนั้นก็เลยต้องไปหาท่านนายกรัฐมนตรีคือผมก็คุยท่านนายกอนุทินแล้วท่านก็แม้เราอยู่คนละพรรคกันเนาะแต่ว่าท่านก็ฟังนะครับแล้วก็เมื่อเช้าก็ท่านเห็นท่านแถลงข่าวออกมาแล้วว่าก็จะรับแนวทางที่ผมได้เสนอท่านไปครับ
2: ก็คงจะต้องฝากคุณอัธวิทย์นะฮะตามเรื่องนี้ต่อนะเพราะว่านี่เรื่องนี้เป็นผลประโยชน์ของคนกรุงเทพมหานครนะฮะแล้วก็คงจะต้องให้คนกรุงเทพมหานครนั้นเนี่ยช่วยกันนะครับในการที่จะไปลงทะเบียนแล้วก็ไป
1: แสดงความเห็น
2: นะครับแพลนโฟร
1: ์แบงค์
2: คอกนะฮะ
1: โอเค
0: ครับ
2: ขอบคุณมากนะครับคุณอัธวิทย์ครับ
1: ขอบพระคุณครับ
0: ขอบพระคุณมากนะครับพอดีเรื่องมันอาจจะยากนิดหน่อยเมื่อก่อนพูดไม่มีใครฟังเลยครับถ้าไม่น้ำท่วมก็ไม่ค่อยมีคนสนใจเรื่องฝังเมือง
1: แต่วันนี้ฟังแล้ว
0: คุณทางรายการมากนะครับ
2: ตอนนี้ทุกคนฟังแล้วก็ผมเชื่อว่าคนกรุงเทพมหานครนั้นเนี่ยฟังแล้วก็ติดตามเรื่องนี้เพราะบนโลกออนไลน์เรื่องนี้เนี่ยเรียกว่ากระหึ่มเลยทีเดียวครับท่านครับ
1: ครับขอบพระคุณมากครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนี่ครับคุณอัธวิชวนพักดีนะครับสสพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งท่านก็ได้นำเสนอเรื่องนี้กันออกมาแล้วก็บอกว่าตอนนี้ยังพอมีเวลาแล้วนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนั้นเนี่ยก็ตอนนี้รับเรื่องเป็นที่เรียบร้อย
1: เราเอ่ยชื่อให้เครดิตเลย
2: ถูกต้อง
1: เป็นข้อเสนอของคุณอัธวิ
2: ชใช่ครับแล้วก็มอบกรมโยธาธิการเดียนครับ เข้าไปดูนะในรายละเอียดทั้งหมดด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะครับแต่ว่าช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือเรื่องของการระบายน้ำการเตรียมการรับน้ำใหม่นะครับซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยทางด้านเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ท่านเลขาสทนช.เนี่ยจะได้เข้ามาพูดคุยกับเราด้วยเช่นเดียวกันว่าการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะพื้นที่4จังหวัดที่ตอนนี้น้ำยังคงวิกฤตอยู่นั้นจะทำอย่างไรช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับ

0: จิตรดาชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิตรดาระโหฐานพระราชวังดุสิตสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456เพื่อเป็นที่ทรงพระราชนิพนธ์และใช้รัชเสวกเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชมณฑลสถานขึ้นใหม่และทรงย้ายไปประทับณพระตำหนักพญาไทเป็นการถาวรชุดไทยพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเรื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมโอกาส
1: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทไททิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทไททิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
2: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
3: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
2: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
4: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: ับมาตามกันต่อนะครับโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของกรมชลประทานนะครับซึ่งได้ออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับซึ่งล่าสุดนั้นบอกว่ามีการเตรียมทยอยปรับลดการระบายน้ำโดยเฉพาะบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนแล้วก็น้ำท่าในปัจจุบันนะครับคุณผู้ชมซึ่งถ้าเราไปดูเนี่ยครับกรมชลประทานนั้นจะเริ่มปรับลดการระบายน้ำมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับจากเดิมนั้นอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยทยอยลดประมาณชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลาช่วง 13 นาฬิกาที่ผ่านมานะครับก็คือเรียกว่าตอนนี้เขื่อนเจ้าพระยานั้นเนี่ยปล่อยน้ำลดลงในขณะเดียวกันวันนี้ทางด้านพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภิระรองผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทนะครับก่อนร่วมประชุมกับรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้แทนจากกรมชลประทานรวมไปถึงผู้ว่าราชการ5จังหวัดนะครับประกอบไปด้วยจังหวัดชัยนาทจังหวัดอ่างทองพระนครศรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีและก็ปลัดกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อที่จะได้ดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับในการเตรียมการทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับเพื่อที่จะให้ทุกหน่วยงานนั้นเนี่ยทำงานสอดคล้องสอดรับกันครับ
1: ครับทีนี้วันนี้มันมีข้อสั่งการเรื่องน้ำของนายกนะฮะที่ทางสทนช.เองเนี่ยจะต้องไปบริหารจัดการต่อนั่นก็คือการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบแล้วก็เรียกว่าการหาแนวทางการสร้างแก้มลิงเพิ่มเติมนะครับเราจะไปพูดคุยเพิ่มเติมกับคุณชยันต์เมืองสงนะฮะเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณชยันต์ครับ
0: สวัสดีครับ
2: ครับครับสวัสดีครับท่านพิธีกรทั้งสองท่านแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับ
1: สวัสดีครับหลังจากที่มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีออกมาแล้วเรื่องของการศึกษาแก้มลิงร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองรอบกรุงเทพมหานครด้วยเนี่ยเราจะดำเนินการอย่างไรต่อครับ
2: ครับก็ตอนนี้ผมเรียนท่านพิธีกรนะครับว่าเดี๋ยวตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการในเรื่องแก้มลิงซึ่งเดี๋ยวกรมทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็ต้องประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่ากรมชลประทานกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดูพื้นที่ในลำดับแรกก็กรุงเทพมหานครโดยรอบนะครับแล้วก็ปริมณฑลนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่รอบนอกด้วยนะครับเพื่อที่จะต้องขับเคลื่อนซึ่งเรื่องดังกล่าวเองท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านทรงศักดิ์ทรงศรีซึ่งท่านเป็นประธานคณะกรรมการสกลน้ำแห่งชาติท่านก็ได้มีข้อสั่งการว่าเราจะทำอย่างไรที่จะพัฒนาแก้มลิงที่จะเก็บกักน้ำไว้ห่วงฤดูฝนแล้วก็พี่น้องประชาชนจะได้ใช้ในห่วงฤดูแล้งด้วยนะครับตรงนี้ท่านก็ได้สั่งการแล้วก็ให้ผมควบคุมการปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยเพราะบางมันจะมีข้อกฎหมายเกี่ยวกับด้านความจุของแก้มลิงนะครับถ้าเกิดน้อยกว่า2ล้านลูกบาศก์เมตรจะดำเนินการหรือปกครองส่วนท้องถิ่นตรงนี้ก็จะต้องดูว่าจะขับเคลื่อนอย่างไรเพราะว่าบางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะมีงบประมาณที่จะมาดำเนินการในเรื่องของการพัฒนาแก้มลิงค่อนข้างที่จะทำได้ยากนะครับตรงนี้เราจะไปหารือกับอธิบดีกรมปกครองส่วนท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องการกระจายอำนาจนะครับเพื่อจะทำยังไงให้ยุติอยู่และมีการทำงานได้ยิ่งขึ้นสำหรับที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการเองและได้ท่านได้สั่งการผมก็จะประชุมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่จะนัดประชุมในวันจันทร์นะครับที่จะดูว่าข้อมูลแต่ละหน่วยงานมีอะไรบ้างแล้วเราจะมีแผนพัฒนาอย่างไรผมเรียนว่าในปี70เองก็มีการขอตั้งงบประมาณที่พัฒนาแก้มลิงก็มีเหมือนกันแล้วก็ปี71ก็ได้เสนอเข้ามาในระบบไทยวอเตอร์แพลนที่จะของงบประมาณในปี71ก็มีอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะมาบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อพัฒนาเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในทั้งเรื่องของน้ำท่วมและน้ำแรงนะครับ
1: เท่าที่ฟังก็คือเป็นการมองภาพกว้างไปในข้างหน้าเพื่อที่จะจัดการกับปัญหานี้อย่างจริงจังถูกไหมฮะ
2: ครับครับ
1: ครับทีนี้ทาง4จังหวัดตอนนี้เนี่ยจะมีปราจีนบุรีฉะเชิงเทรานครนายกและสระแก้วซึ่งยังเป็นพื้นที่รับน้ำจำนวนมากครับคุณชยันต์ตรงนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรครับ
2: ครับก็เรียนว่าในส่วนของ4จังหวัดที่ทุกท่านทราบดีตอนแรกก็ทางสระแก้วนะครับแล้วก็ฉะเชิงเทราท่านนายกนะครับผมเรียนว่าฝนตกหนักมากผมติดตามที่เขื่อนสียัดที่จังหวัดฉะเชิงเทราฝนตกวันเดียวน้ำไหลลงอ่างสียัดประมาณ130ล้านนะครับวันเดียวก็เท่ากับเขื่อนคลองหลวงที่ชลบุรีซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่นะก็1เขื่อน
1: ครับ
2: ตอนนั้นคือน้ำในตอนบนก็ได้กักไว้ส่วนหนึ่งที่ไม่เกิดผลกระทบแต่เนื่องจากฝนตกมาค่อนข้างมากก็ทำให้พื้นที่ในจังหวัดฉะเชิงเทราเองในตั้งแต่แถวส่วนหนึ่งก็จากสระแก้ว ทางแฟร์พระปรุงทางแฟร์นุมาศนะครับที่ไหลลงมาร่วมกับแม่น้ำ

0: ป็นเรือผลักดันน้ำที่สะพานก็แม่น้ำบางประกงบริเวณชนประทานเองมีแผนจะนำเข้าเรือผลักดันน้ำเครื่องผลักดันน้ำพรุ่งนี้นะครับ40เครื่องที
1: ่
0: บริเวณสะพานศรีสุนทรที่ใกล้ๆอำเภอบ้านโพเพื่อที่จะดันน้ำส่วนด้านท้ายออกทะเลโดยเร็วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตรงนี้เราผลักดันน้ำออกไปโดยเร็วตรงนี้ก็จะทำให้น้ำส่วนบนไหลลงมาด้านล่างได
1: ้ครับ
0: เพื่อที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ผมเรียนว่าปริมาณน้ำที่ชิดด้าได้ประเมินไว้เนี่ยน้ำประมาณ 2,000 ล้านนะครับในจังหวัดนครนายกในจังหวัดเชิงเซาตรงนี้นะครับน้ำที่ไหลไปจากแม่น้ำปาจีนด้วย
1: ครับ
0: ที่ทำให้เกิดน้ำท่วมในขณะนี้นะคร
1: ับ ครับคุณชยันฮะด้วยความที่เวลาเราจำกัดสั้นๆส่งท้ายแล้วกันฮะคือถามแทนชาวบ้านเลยตอนนี้ปาจีนฉะเชิงเซานครนายกสระแก้วสถานการณ์น้ำเนี่ยมันจะคลี่คลายอีกสักกี่วันฮะ
0: คือตอนนี้สระแก้วเบาลงแล้วนะครับก็ที่มวลน้ำที่ประเมินไว้ถ้าเราเทียบเคียงก็มากกว่าปี56ก็ประมาณคิดว่าน่าจะช่วงสัก30กว่าวันนะครับที่จะทำให้น้ำน่าจะเข้าสู่ภาวะปกติแต่ว่าในพื้นที่ตอนบนก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจังหวัดนครนายกก็จะไหลลงม
1: า
0: ที่จะเชิงเซาแล้วก็จะออกแม่น้ำบางออกอ่าวไทยที่บางปะกงนะครับก็ครับ
1: โอเคประมาณ30วัน
0: คร
1: ับ โอเคครับค่ำคืนนี้ขอบพระคุณมากครับคุณชยันครับ
0: ครับครับครับครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเอาล่ะนะก็พี่น้องนะ4จังหวัดนั้นก็ค่อยเบาใจนะครับว่าน้ำเนี่ยมันก็ค่อยๆทยอยที่จะลดลงนะครับแล้วก็ทางทุกหน่วยงานนั้นก็เร่งดำเนินการนะครับในการที่จะระบายน้ำออกสู่ทะเลในขณะเดียวกันนะครับในช่วงเวลาประมาณ 20:41 นาทีที่ผ่านมาทางด้านคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับมีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด53จังหวัดนะครับบอกว่าจะต้องเตรียมรับมือกับผลกระทบจากฝนตกหนักนะครับถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569นะครับซึ่งบอกว่าประเทศไทยนั้นจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนหนักถึงหนักบางแห่งนะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนนะครับดังนั้นก็คงจะต้องติดตามการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยากันเอาไว้อย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงเวลานี้สำหรับเรื่องของฟ้าของฝนครับ
1: เนี่ย9ถึง13ตุลาคม
2: ครับ
1: ก็คือจะเจอฝนแน่ๆ
2: ตั้งแต่วันศุกร์นี้เป็นต้นไป
1: หนักเบาก็ว่ากันไปในแต่ละพื้นที่
2: ใช่ครับ
1: เนี่ยก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวกรุงเทพมหานครพื้นที่ไหนจะถึงขั้นลูกเห็บตกอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าที่เจอมาแล้ว2ครั้งที่เป็นข่าวก็คือโซนลาดพร้าวรามอินทราก็มีบ้างนะฮะ
2: ครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยนะหลายหน่วยงานนั้นที่เป็นห่วงก็คือห่วงพื้นที่ภาคใต้เพราะเป็นช่วงฤดูฝนนั่นเองครับ
1: นะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมฮะทั้งหมดนี้คือเรื่องดังหลังข่าวนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามทุกช่องทางเลยขอบพระคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับค่ำคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

ล38ประการประการที่26ฟังธรรมตามการหาโอกาสศึกษาหลักธรรมและข้อคิดที่ดีเพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: ล38ประการประการที่31บำเพ็ญตบะฝึกฝนความอดทนควบคุมกิเลสและลดความฟุ้งเฟ้อในการใช้ชีวิตมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน
1: NBT Documentary สาระดี @NBT รายการสารคดีที่จะพาทุกคนออกไปท่องโลกกว้างเรียนรู้และสัมผัสความลับอันน่าอัศจรรย์ของโลกและจุดกำเนิดของชีวิตพร้อมส่งเสริมการรับสื่ออย่างเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำให้กับผู้ที่มีข้อจำกัดทางการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงบริการเสียงบรรยายภาพและบริการคำบรรยายแทนเสียงเพื่อให้ผู้พิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียมบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ AD บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายภาพด้วยเสียงหรือจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพเพิ่มเติมเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาของรายการที่ไม่มีเสียงบรรยายตามปกติซึ่งผู้พิการทางการมองเห็นผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาและผู้ชมทั่วไปสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นสามารถเลือกใช้บริการได้ในช่องสัญญาณเสียงพิเศษที่รวมเสียงบรรยายภาพและเสียงตามปกติไว้ด้วยกันโดยการกดปุ่ม AD หรือ Audio หรือเสียงหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณเสียง

0: และเลือกไปยังช่องเสียงบรรยายภาพซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ช่องที่5ถึง6
1: แมวน้ำกำลังว่ายน้ำฉลามอ้าปากกว้างนาคเดินสำรวจอยู่บนบก
0: บริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ภาพหรือทางเลือกอื่นที่แสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นซึ่งผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ชมที่อาจไม่สามารถฟังเสียงในขณะนั้นและผู้ชมทั่วไปได้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นและยังสามารถเปิดหรือปิดบริการดังกล่าวได้ด้วยตนเองจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลภาคพื้นดินโดยการกดเลือกไปที่ปุ่มคำบรรยายหรือแคปชั่นหรือซับหรือซับไตเติ้ลหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการเปิดคำบรรยายแล้วเลือกเปิดคำบรรยายแทนเสียงประสบการณ์และท่องโลกกว้างได้อย่างเท่าเทียมกับสุดยอดสารคดีชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกใน NBT Documentary สารดี @NBT
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ฉันมีความสุขจังไงมันผ่อนคลายและสงบสุขนายสนุกไหมดูไม่ค่อยแฮปปี้เลยนะ
1: มาร์คฉันดีใจที่นายเชิญฉันมาทริปคาราวานนี่นะฉันดีใจมากเลยแต่ฉันรู้จะมีอะไรมากกว่านี
0: ้มากกว่านี้เหรอเราอยู่ในคาราวานที่ไปทั้งบนน้ำและบนบกนะใช่นั่นแหละเราในซีแลนเดอร์รถเทลเลอร์ที่เป็นทั้งรถตั้งแคมป์และเรือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบว่าเราจะเป็นอย่างไรในอนาคตมันทำให้เราสำรวจได้อย่างแท้จริงเราอยู่ใจกลางของการปฏิวัติพาหนะส่วนบุคคลไฮเทคมิชะเครื่องจักรทำให้มันเป็นไปได้ที่คนธรรมดาจะเดินทางข้ามพื้นดินพื้นน้ำและแม้แต่บนฟ้าได้สบาย
1: แม่แล้วเรามาเล่นอยู่ในคาราวานเพื่ออะไรอ่ะเราเข้าแมสขับไปบนถนนเลยออกไปจากที่นี่กันผมมิชาพอลักวิศวกรและกูรูเรื่องแกดเจ็ต
2: ผมแม็กซ์แม็กเบอร์โดดีไซเนอร์และนักอัพไซเคิลเท
1: คเราไม่อยากรอไปอีกทศวรรษให้ตัวต้นแบบที่น่าอัศจรรย์ของโลกมาถึงบ้านเรานี่คืออนาคตเราอยากได้มันเดี๋ยวนี้ยอดไปเลย
0: เราจึงร่วมมือกันเพื่อค้นหาแกดเจ็ตในโลกนี้ที่จะทำให้เราขึ้นจากหุ่นยนต์ล้ำยุคน่าประทับใจมากถึงการปรับปรุงยอดมนุษย์เยี่ยมมาก
1: และใช้มันเป็นแรงบันดาลใจเพื่อสร้างเทคโนโลยีแห่งอนาคตของเราเองสู้กับเวลาและโอกาส
0: เราสร้างแมชชีนอิมพอสซิเบิลของเราเอง
1: เรามีงานต้องทำอีกเพียบเลย
0: และปล่อยให้มันออกไปสู่โลกนี้มันจะได้ผลใช่ไหมตอนนี้ในแมชชีนอิมพอสซิเบิลเราจะดำแล่นทีบล่องไปสู่อนาคตของพาหนะส่วนบุคคลพร้อมกันหรือยังเรากำลังทำภารกิจรอบโลกเพื่อค้นหาแกดเจ็ตที่น่าเหลือเชื่อมันดูล้ำสุดๆเลย
1: ที่ทำให้คุณลงไปได้ลึกขึ้น
0: นี่มันบ้าชะมัดเดินทางเร็วขึ้น
1: เพื่อนช้าหน่อยนะจะชนเกาะแล้วและบินให้สูงขึ้น
0: เราจะอยู่ในเครื่องลูกผสม
1: มันดูเหมือนจะบิน

0: ได้จริงๆขี่จักรยานแห่งอนาคตไปทั่ว
1: นี่มันตลกมากเลยและพบกับเครื่องจักรที่สร้างมาเพื่อปกครองป่าคอนกรีต
0: น่าอัศจรรย์มาก
1: เรายังรับคำท้าสร้างพาหนะของเราเองในสุดสัปดาห์เดียวให้ตายเถอะมันดูเจ๋งเป้งเลย
0: แผนการเหรอต้องขึ้นไปบนฟ้าไง
1: อวยพรด้วยล่ะ
0: ในเครื่องจักรบินได้ทำมือนายทำได้แม็กซ์ความทะเยอทะยานเราจะบอยบินไหม
1: หรือเราจะตกลงมาและมอดไหม้ย่อยเกือบแล้วเราที่ไหนก่อน
0: ที่มาเลเซียที่ดิฉันได้ยินเรื่องเครื่องจักรลูกผสมสุดอัศจรรย์ที่เอาชนะคาราวานทางน้ำของนายได้แน่แม็กซ์ฉันจะพานายไปผจญภัยล่องเรืออย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยเฮ้เคนเนตกัปตันไซเอ็ด
2: นายทุกคน
0: ขออนุญาตลงเรือครับ
2: โอ้ได้เลย
3: มาสิมา
1: ฉันไม่อยากทำให้นายผิดหวังมิชาแต่มันดูเหมือนเครื่องบินมากกว่านะ
0: มันเป็นเรือและชายคนนั้นคือกัปตันก็ใช่
1: เครื่องจักรนี้คืออะไรแล้วทำไมถึงไม่เรียกว่าเครื่องบินครับ
3: มันคือ F-8 ครับ
0: นี่คือวิคราฟมันคือเครื่องบินที่แล่นด้วยเบาะอากาศหมายความว่าอากาศที่ออกจากด้านล่างของปีกเนี่ยจะโดนน้ำแล้วก็สะท้อนกลับมาโดนปีกทำให้มันมีประสิทธิภาพมากกว่า
3: อยากลองมั้ย
1: อยาก
0: ไปเลย
1: เครื่องจักรที่สร้างมาเพื่อใช้เบาะอากาศเจ๋งเลย
2: พร้อมจะเทคออฟแล้วเร่งเครื่อง
1: ฉันกังวลว่าเครื่องที่ฉันนั่งมันเป็นยังไงหรือมันจะทำอะไร
0: ใจเย็นแม็กซ์มันจะลอยน้ำมันบินได้ไม่สูงไปกว่านั้นหรอกตอนนี้เราขึ้นมาแล้วเย้พลังงานเดียวที่เครื่องนี้ต้องการคือเครื่องยนต์รถขนาด550แรงม้าทำให้มันเป็นลูกผสมอย่างแท้จริงครึ่งรถครึ่งเรือครึ่งเครื่องบินแล่นได้เกือบ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ความเร็วสูงสุด
1: เมื่อวิคราฟแล่นไปข้างหน้านอกจากแรงยกที่สร้างขึ้นเหนือพื้นผิวปีกด้านบนแล้วรูปร่างของปีกสามเหลี่ยมกลับหัวก็ยังกักอากาศไว้สร้างเบาะแรงดันสูงเอาไว้ใต้เครื่องที่ความเร็วระดับหนึ่งแรงดันอากาศต่ำเหนือปีกและแรงดันอากาศสูงใต้มันจะทำให้มันเทคออฟครับ
0: ฉันคิดภาพมันแล่นกันควักควายทั่วทะเลได้ทำให้มันมีประสิทธิภาพขึ้นเบาขึ้นมีข้อบังคับที่ถูกต้องมันจะดูยอดเยี่ยมกว่าเรือที่ไปอย่างช้าช้าเจ้าเครื่องนี้คือพาหนะสัญจรไปมาระหว่างเกาะประหยัดค่าเครื่องบินเล็กมาแทนที่เรือโอเคได้เวลาที่เรือลำนี้จะลงพื้นแล้ว
1: เอาแล้วนะจับแน่นๆมันไม่ค่อยไฮเทคเท่าไหร่โอ้เฮ้ยหยุดข้างทางฉันว่าฉันเห็นปัญหาของเบาะอากาศแล้วละ
0: ฉันว่ามันอาจจะต้องมีหางเสือสำหรับการลงจอดแบบนั้น
1: แอร์ฟิชมันยอดมากแต่เราอยากสร้างเครื่องขนส่งของเราเองและนี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราจะจอดไว้ในโรงรถตรงริมฝั่งบ้านพักตักอากาศของเรา
0: ถ้าอย่างนั้นมาขุดหาแรงบันดาลใจกันเถอะฉันติดตาม Deep Flight คนที่มีภาพฟุตเทจเรือดำน้ำที่แล่นใต้น้ำปวดความรู้จริงของเขาแต่การค้นพบที่น่าตื่นเต้นที่สุดของเขาคือนี่พวกเขาประดิษฐ์เรือดำน้ำที่ใครๆก็ใช้ได้ใครๆก็ขับได้ไปยังแคลิฟอร์เนียในอนาคตของเราใครต้องใช้ถนนกันมันอยู่นี่ Deep Flight Dragon
1: นี่คือคนที่อยู่เบื้องหลังเครื่องนี้และเขาจะทำให้คนมากมายมีความสุขครับ
0: บอกอะไรเกี่ยวกับมันให้ฟังหน่อยสิ
2: มันคือเรือดำน้ำส่วนตัวรุ่นใหม
0: ่มันดูเหมือนจะบินได้นะ
2: นั่นแหละสิ่งที่มันทำใช่เว้นแต่มันบินใต้น้ำ
1: แอโรฟอยที่อยู่ด้านหลังมันกลับหัว
0: คืองี้เครื่องบินน่ะมันต้องอยู่เหนือน้ำถ้านายอยากจะขึ้นมันจะพานายขึ้นดังนั้นไม่อยู่ใต้น้ำมันก็เหมือนโลกกลับหัวนายจะต้องลงข้างล่าง
1: ดีฟรายดากอนใช้เทคโนโลยีดีฟรายใบพัดตรงด้านข้างสร้างแรงผลักแนวดิ่งใบพัดตรงด้านหลังทำให้เคลื่อนไปข้างหน้าถอยหลังและข้าง
0: ๆเยี่ยมไปเลยฉันยังไม่รู้ว่าทำไมนายถึงสวมไอ้นั่น
1: ฉันไม่รู้ว่าทำไมนายถึงไม่สวมมันตลกจะตายถ้าสิ่งนั้นติดอยู่ใต้น้ำฉันจะว่ายขึ้นมาเอง
0: ถอดออกได้ไหม
1: เอาฉันอาจจะต้องใช้มันเรื่องอื่นนะ
0: เข้าไปเถอะนะ
1: ฉันกังวลนี่นะฉันไม่อยากจมน้ำ
0: เขาไม่เป็นไรหรอก
1: คิดเรื่องสนุกสนุกคิดเรื่องสนุกสนุกจะเป็นยังไงถ้าคุณระเบิดใต้น้ำ
2: ไม่ใช่ระเบิด ระเบิดภายใน
4: โอ้ระเบิดภายในต้องเละแน่ๆเลย
2: ตายแบบนี้ก็ไม่เลวนะ
4: เลือกได้อยากตายแบบนั้นเลย
2: คุณมีสัญญาณเรียกขานไหม
4: พ่อเจมส์พ่อ
5: เปิดวาล์ว
4: ผมติดอยู่ในโหลพร้อมชายที่ผมไม่รู้จักและผมกลัวผมกำลังลงไป
0: และนั่นแหละเขาหายไปมันเหมือนฉากในหนังเรื่องจอร์สหรือหนังสัตว์ประหลาดทางทะเลที่คุณจะเห็นฟองเนี่ยมันค่อยๆหายไปผุดขึ้นมาที่ผิวน้ำ
4: นี่มันบ้ามากโอ้ลึกจัง
0: ดราก้อนบินต่ำได้ถึง120เมตรและมีระบบควบคุมคู่หน้าและหลังแม้แต่แม็กซ์ก็ขับได้จอยสติ๊กหมุนไปข้างหน้าหลังและข้าง
4: ๆเหมือนอย่างที่คุณเห็นในหนังคุณไม่คิดว่าคุณจะได้เห็นภาพทิวทัศน์แบบนี้ในชีวิตจริงนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมเคยทำมาในชีวิต
2: แม้สิ่งที่ดีที่สุดที่ผมเคยทำคือตอนที่ผมเจอฉลามขาวตัวใหญ่กว่าเรือไล่งับเราอ
4: ่
2: ะ
4: ไม่จริงนะ
0: โครงการสุดสัปดาห์คุณสามารถสร้างรถทำงานช่างในโรงรถขับเรือใบหรืออะไรที่คุณทำได้ก็ได้บางทีถ้าคุณชอบมาจริงๆคุณก็สร้างเครื่องบินซื้อของหรือพยายามด้วยตัวเองเชื่อมนั่นนิดใส่นิดหน่อยไม่ใช่เรือดำน้ำส่วนตัวงั้นก็เรียบร้อยเราสร้างมันไม่ได้เหมือนกัน
4: ไม่แต่มันมีบางอย่างในไมอามี่ที่ฉันอยากให้นายเห็นพูดถึงการออกแบบเครื่องยนต์ของตัวเองฉันอยากทำสิ่งที่มากกว่าแค่เรียกว่าความสนใจฉันอยากให้มันน่าทึ่งคิดว่ามันจะเร็วเท่าไหร่40ไมล์ต่อชั่วโมง
0: จะนี่เร็ว40เลย
4: เหรอเร็วปะล่ะ
0: มาซิ่งกันเลย
4: เทคโนโลยีที่ช่วยให้เราเห็นโลกและทำแผนที่ขอบฟ้าใหม่อยู่ตรงนั้นเองและมันไม่มีอะไรจะให้อารมณ์ได้ดีไปกว่าเรือที่มีเบาะหลังและเครื่องยนต์300แรงม้า
0: จับแน่นๆเนอะโอ้ยตายช้าหน่อยเพื่อนช้าลงหน่อยด้วยนาย
4: ไม่เป็นไรเลิกตระหนกสักที
0: ให้ตายช้าลงหน่อยจะชนเกาะแล้ว
4: ชนเกาะด้วยเรือลำนี้เหรอนั่นแหละที่ฉันจะทำละ
0: แม็กซ์นายพุ่งใส่สาวๆพวกนั้นนะ
4: ฉันบอกแล้วฉันทำได้

0: เรื่องนี้คิดไม่ถึงใช่ไหมมิชชาพอลัก
1: ยอดไปเลย
0: นี่มันเจมส์บอนด์ชัด
1: ๆไอ้นี่มีล้อรถถังอยู่ด้วยเหรอเพื่อน
0: สีหน้านายอัจฉริยะจริงๆนี่คืออีกัวน่า29เรือที่ขับบนบกดูผสมครึ่งบกครึ่งน้ำที่ไม่ได้มีดีแค่หน้าตามันสร้างมาให้เหมาะกับชายฝั่งโขดหินของช่องแคบอังกฤษเรือลำนี้สามารถไต่ทางลาด20องศาขึ้นไปได้และตัวเรือก็ยกจากพื้นดินได้มากลงสีอย่างงดงามราคา 40,000 ดอลลาร์ดูตัวเรือนี่สิเส้นใยคาร์บอนทั้งหมดเลยมันต้องมีน้ำหนักเบาเพราะว่าเห็นได้ชัดว่ามันหนักมาก
1: อะไรทำให้เราขึ้นลงได
0: ้แม้จากที่นายเห็นมันมีไฮดรอลิกแต่มันใช้พลังของเครื่องยนต์เบนซิน Volkswagen Golf
1: งั้นเราก็ขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิกด้วยเหรอ
0: มันเป็นไฮดรอลิก
1: เจ๋งไปเลยเราต้องฉลองกันหน่อยแล้วฉันจะไปเอาเหล้ามาย
0: อดเลย
2: เรือสวยจังเลยค่ะ
0: สิ่งนี้มันงดงามอย่างที่สุดเลย
1: อยากลองนั่งไหม
3: อยากค่ะ
2: อยากค่ะ
0: พ่นสี6ชั้นนะ
1: สุดท้ายเครื่องยนต์นี้มีห้องมากพอให้เพื่อน
0: ๆวิชาเราควรจะเป็นเพื่อนกัน
1: เปลี่ยนกลับไปเป็นเรืออย่างรวดเร็วดีถ้าอยากจะหนีไปจากโรงจอดเรือตอนที่ไปถึงขอบฟ้าใหม่ไม่มีอะไรจะดีกว่าแกจะดีเมื่อพูดถึงการขนส่งส่วนบุคคลการใช้พาหนะและให้มันทำอะไรสักอย่างที่คาดไม่ถึงคือที่ที่เราจะมุ่งไป
0: นี่มันบ้าไปแล้วโครงการสุดสัปดาห์ของเราคือการสร้างพาหนะของเราเองเราจึงลองเครื่องยนต์ที่ชาญฉลาดที่สุดในโลกเพื่อหาแรงบันดาลใจ
1: มีไม่กี่อย่างที่ฉลาดกว่าจักรยานแกเจ็ตที่ผู้คนหลงรักมาเกือบ200ปีกลับไปที่แคลิฟอร์เนียคุณจะเห็นได้ด้วยตาตัวเองเราทั้งคู่เห็นตรงกันว่าจักรยานคือตัวอย่างที่ชัดเจนของการคมนาคมส่วนบุคคล
0: ฉันยังจำได้ตอนที่ฉันขับตรงไปหาพระอาทิตย์ตกเป็นครั้งแรกตอนเป็นเด็ก
1: ว้าฉันว่าเรากำลังจะได้เห็นจักรยานที่ทำให้เรารู้สึกมันเป็นเด็กอีก
0: มันจะได้ว่าอากาศแบบนี้น่าขี่จักรยาน
1: แคลิฟอร์เนียไม่เคยทำให้ฉันผิดหวัง
0: หมอนั่นบินได้จริงๆด้วยดูอันตรายชะมัด
1: นั่นมัน Bird of Prey นี่คือจักรยาน Aerodynamic ว่ากันว่ามันเป็นจักรยานแข่งที่เร็วที่สุดในโลก Bird of Prey เร่งความเร็วได้ด้วยจานล้อหลัง60ฟีดมันไม่มีอานและไม่มีขอบล้อมีแค่เบาะสำหรับสะโพกเพราะคนขับจะขับท่าจึงนอนเพื่อให้มันต้านลมมากขึ้น
0: ทำไมมันถึงดูกลับนอกกลับในและกลับหน้ากลับหลังทำไมคันเหยียบถึงอยู่ด้านหลัง
4: เพราะมันจะให้คุณอยู่ในท่าแอโรไดนามิกที่ดีกว่า
0: คุณดูยังกับซูเปอร์แมนเลย
4: ใช่นั่นแหละข้อดีละ
1: รู้ไหมว่ามันต้องทำอะไร
0: รู้สิ
5: แข่งไง
4: พร้อมไหม
1: พร้อมว่ากันว่า Bird of Prey เร่งความเร็วได้ถึง 72.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: ไป
1: ลงเนินศูนย์ทวงต่ำของมันหมายความว่าผมบินข้ามที่จับไม่ได้และมันเอียงน้อยมากเวลาเข้าโค้งมันเหมือนว่ายน้ำบนล้อเลยเมื่อฉันเร่งความเร็วได้แล้วมันเป็นสิ่งที่ฉันรู้สึกว่าทำได้รู้สึกว่าตัวฉันเร็วขึ้นเรื่อยๆสิ่งหนึ่งที่แน่ชัดก็คือผมต้องฝึกอีกเยอะ
0: หยุด35วินาที
1: เอาล่ะนะ Max
0: ฝนตกแล้วทางก็ลื่นเพื่อเอาชนะมิชชาผมจะต้องพยายามสุดชีวิตมันไม่ค่อยแฟร์แต่ผมจะพยายามเต็มที่
1: ชนะให้ได้อย่าหยุดนะนายทำได้อย่าหยุดไปเลยไปเลยรักษาสมดุลไว้ไปเลยไปเลย
0: 39วินาที
1: เย้นายทำได้ดีมาก
0: ทีนี้ตามแนวคิดผมว่า Bird of Prey สุดยอดพลังของใครสักคนที่วิ่งพลังของต้นขาเปรียวลมเหมือนกับซูเปอร์ฮีโร่แต่ว่าในความจริงฉันเจ็บสะโพกอ่ะฉันมันหัวโบราณฉันอยากนั่งปั่นจักรยานขอแค่นี้มากไปเหรอ
1: นายอยากจะให้จักรยานแบบดั้งเดิมของนายเจ๋งขึ้นไม่ผิดอะไรนี่นะ
0: นี่มันบ้าไปนะ
1: นายทำได้มะ
0: ใช่แม้ไม่อะ
1: มันเงียบสุดๆ
0: และรวดเร็วขอแนะนำให้รู้จักนี่แจ็ค
1: จักรยานสวย
4: นี่คือสเตล B52
0: แล้วมันเล่นได้เร็วแค่ไหน
4: มันเล่นได้50ไมล์ต่อชั่วโมง
1: B52 เป็นของจริงมันคือลูกผสมระหว่างจักรยานภูเขาและจักรยานวิบากมอเตอร์ใช้พลังงานแบตเตอรี่อยู่ในดุมล้อมันมีส่วนที่เคลื่อนไหวน้อยและให้เสียงต่ำมาก
0: ๆโอ้ยเราเป็นบ้า
1: สถิติที่สำคัญของมันตามมาความเร็วสูงสุด80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแรงขับเคลื่อนไฟฟ้าล้วนๆ52กิโลวัตต์โครงได้แบบมาจากจักรยานวิบากเรื่องจริงที่น่าตลกมันเจ๋งกว่าแบบปกติ
0: มันยิ่งกว่าพาหนะส่วนบุคคลมันน่าขำมากวู้และไม่มีใครได้ยินเสียงคุณขี่ม้าโอ้ยเว้นแต่คุณจะล้ม
1: โอเคไหม
0: ใช่เราพัฒนาจักรยานได้แต่พัฒนาคนขับไม่ได้มิชชา
1: ผมยังไม่จบไปที่ญี่ปุ่นเพื่อไปดูมอเตอร์ไซค์จากอนาคตที่มีความเงียบคือทองคำและเครื่องยนต์รักโลกด้วยการพัฒนาทั้งดีไซน์และพลังไฟฟ้าแม้แต่เทอร์มินาเตอร์ก็ไม่สนใจถ้าจะเสียฮาร์เลย์แลกกับเจ้าวายร้ายตัวนี้ซีคูคือมอเตอร์ไซค์พลังแบตเตอรี่ใหญ่สวยและสร้างด้วยมือนี่คือผู้สร้าง
0: มันดูล้ำมากเลย
1: สวยงามมากเลยครับ
3: 自分で作りました。
5: はい、作りました。
0: เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นน่ะนายพูดว่าอะไร
1: เขาสร้างเองเหรอเขาบอกเขาสร้าง
0: แน่ใจนะ
1: มันยอดเยี่ยมมาก
0: มันมีแบตเตอรี่ 11.4 กิโลวัตต์และมอเตอร์50กิโลวัตต์ความเร็วสูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมอเตอร์ไฟฟ้าสร้างรอบบิดได้100ฟุตต่อปอนด์เจ๋งสุดๆมิชชาอาจจะสักมอเตอร์ไซค์คันนี้ไว้ที่แขนเขา
1: ฉันต้องลองดูหน่อยผมขอขี่มันได้ไหม
6: ได้ครับ
1: ในที่สุดก็เจอเนื้อคู่ของผมผมจะขับมันไปยังพระอาทิตย์ตกดินถ้าคุณไม่ว่าอะไรจักรยานพิสูจน์ว่าคุณสามารถทำสิ่งไม่ธรรมดากับการขนส่งส่วนบุคคลได้ด้วยเทคโนโลยีแค่เล็กน้อย
0: เข้าใจแล้วแต่เราจะสร้างอะไรล่ะเราไม่มีเวลาแล้วนะ
1: อินเทอร์เน็ตอาจจะช่วยได้แต่เวลาขนข้อมูลหน้าจอแล้วมันทำให้นายคิดถึงอะไรเหรอ
0: เจมส์บอนด
1: ์นี่คือเป้บินได้ที่ใช้ไอพ่นเพื่อขึ้นและลงตามแนวดิ่ง
0: มันราคาเท่าไหร
1: ่มันยังไม่ขายมันเป็นต้นแบบถ้าเราสร้างมันไม่ได้ก็ใช้มันไม่ได้แม้ว่านายจะหาซื้อได้สักอันก็ไม่ได้หมายความว่าจอดไปนอกบ้านแล้วบินไปห้างได้เดี๋ยวนี้สิเครื่องร่อนพิพิสเทรลทาวรัส
0: ขับไปรับแฟนได้เลย
1: ขับไปรับใครก็ได้เลยปัญหาเดียวต่อเครื่องบินส่วนตัวนอกจากเป้ไอพ่นนั่นก็คือมันยากที่จะเข้าไปในที่ที่เล็กๆรู้ไหมที่นายจะสนุกได้ที่ใส่ไว้ในโรงรถได
0: ้นั่นความฝันสูงสุดของอนาคตคือการมีเครื่องบินส่วนบุคคลที่ไม่มีปีกกว้างใหญ่ที่ไม่ราคาเป็นล้านสินะ
1: แต่มันสร้างไม่ง่ายเลยมันควบคุมไม่ง่ายและไม่ใช่สิ่งที่จะสร้างได้ในสุดสัปดาห์เดียว
0: แน่ใจนะ
1: ไม่ฉันว่าเราทำไม่ได้หรอก
0: ฉันว่าเราทำได้
1: และนายจะทำคนเดียวใช่ไหม
0: เปล่านายต้องช่วยฉันเพราะว่านายเชี่ยวชาญด้านการบินฉันจะออกแบบเครื่องยนต์ที่ยอดเยี่ยมฉันจะบินเหมือนนกและพบอิสระอย่างแท้จริง
1: ไม่แม็กซ์ไม่ได้หรอกอย่างดีที่สุดนายจะบินได้เหมือนแมลงป่อ
0: เราจะกักอากาศได้เหมือนวิกทำตอนออกตัวได้ไหมแล้วขับได้ง่ายเหมือนดิฟลายดราก้อน
1: ทำได้สิแต่นายกล้าพอที่จะถูกต่อกับใบพัดเหมือนเฮลิคอปเตอร์ไหมล่ะ
0: ฉันกลัว
1: เยี่ยมนายคนกลัวและต้องเป็นคนนำ
0: ฉันจะนำเองฉันจะออกแบบมัน
1: ดื่ม
0: ในการบินส่วนบุคคล
1: เรากำลังเดินทางทั่วโลกเพื่อค้นหาความลับของการขนส่งส่วนบุคคลในอนาคตเราค้นหาเครื่องยนต์ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้แกจิตพาหนะของเราเอง
0: ตลอดชีวิตผมอยากบินมาตลอดเราจึงจะสร้างเครื่องยนต์บินได้ผมพนันกับวิชาว่าเราสามารถสร้างเครื่องยนต์ได้ในสุดสัปดาห์เพราะว่าเขาคิดว่ามันทำไม่ได้แต่ผมว่าทำได้และผมตื่นแต่เช้ามาเจอเพื่อนที่โฮปเทคนิคคนที่อยากมีส่วนร่วมพบกับวิศวกรหน่วยจู่โจมแซม และ KL นายแม็กซ์ไงคุณคือ KL เหรอ
5: ใช่ครับ
0: ด้วยเวลาที่เหลือน้อยทหารกลุ่มนี้ตกลงจะพยายามสร้างเครื่องยนต์ให้ได้เพื่อเรา
5: หวังว่าจะได
0: ้มีเครื่องมือและเครื่องยนต์และรายละเอียดทั้งหมดผมให้แบบของผมให้พวกเขาทำเราจะเห็นสิ่งที่พวกเขาสร้างแทบไม่ไหวแล้ว
5: ทะดา
0: โอ้บ้าชะมัดเลยมันดูเจ๋งสุดๆท่านบินได้แต่มันยังดูอันตรายหน่อยๆด้วยนะมีคนยืนอยู่ด้านบนใบพัดที่หมุนอย่างรวดเร็วมาก
5: ใช่ถูกแล้ว
0: ผมจะยืนอยู่บนแท่นจากตรงนี้ผมจะควบคุมการหมุนหรือการเอียงใบพัดที่หมุนจะให้แรงขับเคลื่อนแนวดิ่งหรือแรงยกมันเหมือนเฮลิคอปเตอร์แต่ใบพัดอยู่ใต้คนคอยดันอากาศลงไปถ้าเราจะขับมันเราต้องใช้เครื่องยนต์เพื่อสร้างแรงผลักดันมากพอและยกน้ำหนักของเครื่องขึ้นนี่คือเครื่องยนต์รถแน่นอน
5: กระปุกเกียร์อันใหญ่นี้ทำไม่ได้มันจะหนักเกินไปนะครับ
0: ใต้นั้นคืออะไรหวังว่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะมันมาจากไหนเราตามหามอเตอร์น้ำหนักเบาและทรงพลังมาทำงาน
5: นี่คือเครื่องยนต์สองจังหวะโรเท็กซ์อัตราส่วนน้ำหนักกับแรงของเครื่องยนต์นี้มากกว่าที่คุณเห็นตรงนั้นเยอะเลยละครับประมาณ40กิโลกรัมผมเลยคิดว่ามันน่าจะทำได้
0: เพราะว่าไม่ต้องคิดเลยคิดว่าเราต้องลองอันนี้กัน
5: ลองกันจริงๆใช
6: ่ระหว่างนั้นแม็กซ์ให้ผมพบกับเขาที่โฮปเทคนิคที่ได้เข้าร่วมงานกับคนเหล่านี้สร้างพาหนะบินได้ของเขาผมตื่นเต้นจะได้เห็นว่าพวกเขาทำอะไรอยู่แล้วก็อยากจะช่วยเหลือด้วย
0: ทุกคนขอโทษที่ขัดจังหวะนะแต่มิชามาแล้วนายคิดยังไงกับท่านบินได้ของเราร
6: ู้ไหมพวกเขาเคยลองทำแล้วเมื่อประมาณ60ปีที่แล้วมันได้ผลแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดในโลก
0: เราว่าเราทำได้เร็วกว่าไวกว่าถูกกว่าอันก่อนหน้านั้น
6: เรากำลังมองหาน้ำหนักเท่าไหร่
0: มอเตอร์ที่ผมเลือกให้แรงผลักดันมากพอกับน้ำหนัก170กิโลมันคือน้ำหนักมอเตอร์เครื่องยนต์ที่เหลือและตัวผม
5: มาดูกันเราเหลืออีก30กิโลนั่นคือทั้งหมดที่เหลือที่ให้โครงสร้างแผ่นกันลมและอื่น
6: ๆมันทำได้แต่จะไม่มีเครื่องรับแรงกระแทกเพราะมันไม่มีที่พอให้คุณเสียประสิทธิภาพไปนั่นคือสาเหตุที่คุณต้องใส่มันไว้ตรงขอบตรงนี้แม็กซ์นี่คืองานช้างแต่ผมไม่อยากทำลายความสนุกของพวกเขาถ้าเราน้ำหนักมากกว่าขีดจำกัดเราจะไม่บินไปไหนทั้งนั้นแต่ผมจะพยายามให้ดีที่สุด
5: พูดจริงใช่ไหม70เนี่ยนะ
0: ใช่เราจะทดสอบเครื่องยนต์กันใช่ไหมเอาละ
6: ท่านบินได้ท้าทายมากเพราะมันไม่เสถียรโดยธรรมชาติด้วยแรงผลักที่อยู่กึ่งกลางของเครื่องและผู้ขับอยู่ด้านบนมันจะเหมือนการตั้งหนังสือไว้บนปลายนิ้วแต่ถ้าเราทำให้มันทำงานได้ก็เหมาะกับการขนส่งส่วนบุคคลของเรามากเพราะมันไม่ต้องใช้รันเวย์เพื่อเทคออฟ
0: ขณะที่วิชากำลังทำโครง KL กับผมจะเตรียมมอเตอร
7: ์หนักจังเลย
0: คุณบอกเวลาผมนะเพราะผมไม่รู้ว่ากระปุกเกียร์อันนี้ต้องใส่น้ำมันเท่าไหร่นี่คือวิธีที่มันจะได้ผลเราจะเปิดมอเตอร์ของเราตรงด้านข้างใบพัดของเราจะได้สามารถเชื่อมกับตัวแปรไฟฟ้าตรงด้านล่างใบพัดพวกนี้สร้างแรงผลักดันแนวดิ่งที่สร้างแรงยกด้วยการดันอากาศลงไปแรงขับเคลื่อนนี้ควบคุมโดยคนขับผ่านวาล์วที่เชื่อมต่อกับมือจับที่เขาจะจับไว้คาร์บูเรเตอร์สองอันผสมน้ำมันกับอากาศเพื่อให้เครื่องยนต์สามารถดูดน้ำมันไปเผาไหม้ได้นายสองคนทำอะไรอยู่เนี่ยมันก็หูเด็กนักเรียนเลยทดสอบความทนทานเหรอ
6: ใช
0: ่ยอมแพ้ฉันจะไปทำงานที่ถูกต้องแทน
6: ปิดฝามาเลย
7: ฮะใช่ใช่ยังไงก็ตามสมุนแบบอะ
6: เดี๋ยวมาใส่เครื่องยนต์ไว้ในเครื่องยนต์แล้ว
5: ติดกับอีกเครื่อง
0: โอเค
6: ด้านนี้เรียบร้อยแล้ว
0: แหวนสกรูทุกตัวสลักทุกตัวและชิ้นส่วนโครงสร้างทุกชิ้นจะต้องน้ำหนักเบาที่สุดแม้จะลดลงเหลือแค่ผมกับใบพัดหมุนได้2อันมันจะหมุนได้เร็วแค่ไหน
5: ประมาณ 1,700 รอบต่อนาทีนะครับ
0: แต่คุณรู้นะว่าถ้าแหวนสกรูและสลักพวกนั้นไม่ขันให้ดีผมจะเสียความสามารถในการมีลูกไปมันมีใบพัด2อันอยู่ที่ทางตรงกันข้ามที่จะหยุดผมไม่ให้หมุนไปรอบๆมันมีตาขาระหว่างผมกับใบพัดให้ยืนและปีกที่สำคัญมากใต้ใบพัดช่วยให้ผมบังคับทิศทางได้มันทำหน้าที่เหมือนหางเสือควบคุมการไหลของอากาศจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายของเราคือแผ่นกันลมเพื่อหยุดไม่ให้ทุกอย่างบินเข้าสู่ใบพัดเราทำสำเร็จแล้วมิชาเราสร้างเครื่องจักรบินได
6: ้มันไม่ใช่เครื่องแอโรไดนามิกที่สุดที่ผมเคยเห็น ขณะที่กลุ่มพบเทคนิคกำลังสร้างเราออกไปตรวจสอบเครื่องจักรที่อาจจะช่วยเราเคลื่อนที่ไปในป่าคอนกรีตได
0: ้เราอยู่ในโตเกียวในเมืองที่แออัดขนาดนี้การไปไหนมาไหนให้เร็วที่สุดแต่ใช้พื้นที่น้อยที่สุดคือสิ่งสำคัญวันนี้เรามาเยี่ยมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มิไรคันดูสิไม่ใช้มือเลยนี่คือ Honda Uni ครับหนึ่งในรถล้อเดียวที่ไฮเทคที่สุดในโลก
6: กุญแจสำคัญคือความมั่นคงศูนย์กลางจากผู้ขับและตัวรถ
0: สุดยอดไปเลย
6: และมันทำงานด้วยการออกแบบล้อออมนิซึ่งมันมีล้อเดียวหมุนแต่มันประกอบด้วยล้อเล็กๆ20หรือ30อันมันจึงให้แรงขับเคลื่อนไปด้านหน้าแต่ทุกขณะถ้าคุณอยากจะไปทางซ้ายคุณอย่าไปทางขวาล้อเล็กๆตรงด้านล่างก็จะหมุนมันมีล้อเล็กๆอีกอันด้านหลังเพื่อให้ความมั่นคงและช่วยคุณเลี้ยวมุมแคบได้
0: เรานั่งบนนี้มา10นาทีแล้วและเราไม่ได้เก่งกาจเราไม่ได้เลิศเลอแต่ฉันก็เริ่มวิ่งหยุดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาและมันดูเหมือนเราจะร่อนได
6: ้ยูนิคับไม่เหมือนใครจริงๆแต่มันใช้การไม่ได้ในชีวิตจริงคุณคิดภาพคุณขับมันออกไปตลาดหรือแบกของเยอะแยะไม่ได
0: ้แต่ฉันคิดว่ามันคือสิ่งที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานมันได้นะ
6: และคิดอะไรออกแล้ว
0: ดูที่นี่สิดูนี่สินี่คือล้อเดียวจริง
6: ๆมันเป็นเครื่องจักรที่งดงาม
0: นี่คือ One Wheel One Wheel คือจักรยานล้อเดียวไฟฟ้าที่วิ่งได้24กิโลเมตรต่อชั่วโมง
6: น่าคิดว่าเขาจะยอมให้เราขับไหม
0: รู้ไหมข่าวดีมันมี2เครื่องเราจะได้ทดลองทั้งคู่ผมตื่นเต้นมากตอนที่เราได้วันวิวมาเพราะมันดูสง่างามดูมีประโยชน์มากสไตล์ก็ใช่ล้อหนาๆและเขาทำให้มันดูขับง่ายมาก
6: เจ้าตัวหนานี่มีสก

0: เมื่อพูดถึงเครื่องจักรชนิดเมืองเท่ๆฮันและเจโรสโคปมีอยู่ทุกที่มันคือสิ่งที่ทำให้คุณตั้งตัวตรงบนโฮเวอร์บอร์ดหรือเปล่ามันแค่ไม่เป็นธรรมชาติสำหรับฉันฉันว่าถ้าได้เรียนตั้งแต่เด็กก็อาจจะทำได้แต่เมื่อนายอายุ30กว่านายจะรู้ว่านายไม่ได้เอาชนะได้ยากฉันอดที่จะคิดไม่ได้ว่าทำไมมันถึงมีแค่2ล้อสิ่งที่มันควรมีคือล้อที่3แล้วก็จะได้เป็นพาหนะที่สมบูรณ์แบบ
1: เราสามารถขี่บอร์ดพวกนี้ไปพลางถือกระเป๋าไปพลางเมื่อจะไปตลาดได้
0: เราน่าจะสร้างอะไรสักอย่างไปร้านจักรยานกันเถอะเราน่าจะแก้อะไรได
1: ้เอาด้วย
0: ฉันอาจจะต้องเรียกแท็กซี่ไป
1: ด้วยรถตู้กันโอ้เดี๋ยวนะรถตู้อยู่ทางนี
0: ้รอด้วยดิ
1: เร็วสิเพื่อพิสูจน์ว่าจักรยานคันหนึ่งจะมีประโยชน์แค่ไหนเราจะชำแหละมันแล้วเปลี่ยนมันให้เป็นสิ่งอื่น
0: โอเคคันเหยียบออกมาแล้วเอาแล้วนะ
1: โอ้เยี่ยมแงะโซ่เลยโอ้ใช่แงะทุกอย่างเลย
0: ทิ้งที่เหลือไปมันเอาไว้ใช้เกาะสามง่าม
1: เฮ้ยดูนี่ดิ
0: ใช่นั่นแหละที่เราต้องการผลงานชิ้นเอกเลยนะเราลดระดับด้ามจับลงมาเจ๋งเลย
1: นั่นอะไร
0: ไม่รู้สิเอาแล้วนะ
1: เราได้จักรยานสามล้อของเราแล้ว
0: เสร็จ
1: ผลพาไปทดสอบกัน
0: ทางทฤษฎีมิชามันจะแล่นได้เหมือนโฮเวอร์บอร์ดและง่ายสำหรับฉันเท่ากับนาย
1: พร้อมจะทดสอบหรือยังเอาละ
0: ผลแรก
1: ใช่นายทำได
0: ้ต้องเอียงไปข้างหลังมากไหม
1: ใช่นายเก่งมาก
0: เดี๋ยวนะรอเดี๋ยวก่อนนะมันได้ผลจริงๆด้วยมิชาพอแล้วเราฉันอยากตีมือกับนายนะถ้าฉันได้อยากใช้แขนทั้งหมดและสมาธิไปกับการขี่เจ้าหนี้อ๋อโอ้ใช่มิชาฉันไม่รู้วิธีหยุดมิชามิชา
1: ก็แค่หยุดอะเราจะสร้างเครื่องจักรบินได้ที่งดงามของเราพามันขึ้นบินได้ด้วยชิ้นส่วนที่มีในช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งเป็นภารกิจสุดหินอวยพรให้เราไม่กลับลงพื้นด้วยการกระแทกเถอะ
0: ได้เวลาทดสอบความภูมิใจและความสนุกของผมแล้ว
2: 1 2 3
1: ฮึบเรากำลังจะทดสอบน้ำหนักปะทะแรงขับเคลื่อนเพื่อตรวจสอบว่ามอเตอร์ที่เรามีทรงพลังพอที่จะยกเครื่องจักรและแม็กซ์ขึ้นไปในอากาศ
2: แม็กซ์ขึ้นไปแล้วเราจะอ่านค่าน้ำหนักทั้งหมดของระบบนะครับ
0: เครื่องชั่งของ KL จะให้สิ่งสำคัญเกี่ยวกับน้ำหนักของเครื่องของเราเอาละนะรับได้170กิโล
1: เอาละทำได้แล้วแม็กซ์
2: มิชาผมว่าเรามีปัญหานิดหน่อยถ้าหากเรารวมทั้งหมดแล้วมันจะได้180กิโลกรัมมันมากกว่าที่เราตั้งไว้10กิโลกรัมด้วยกันนะครับ
0: ข่าวดีใช่ไหมนะ
1: ไม่ใช่ข่าวดีเดอะไรหรอกเราน้ำหนักเกินไปนิดหน่อยแล้วเราปรับสมดุลไม่เท่ากันแต่ฉันคิดว่ามันแก้ง่ายเราแค่ต้องปรับอะไรนิดหน่อยมันไม่ได้มากมายอะไรหรอก
0: okay.
1: เราจะยังทดสอบแรงผลักดันอยู่เราจะลดน้ำหนักทุกอย่างคือว่ากันตามจริงนายไม่มีโอกาสไปไหนได้เลยแม้ว่าเราจะหนักกว่า10กิโลเราก็จะไม่ยอมเสี่ยงเราจะทวงน้ำหนักเครื่องไว้ด้วยถุงทรายก่อนที่เราจะทดสอบแรงขับดันเพื่อรั้งไม่ให้เครื่องบินหนีไปเพื่อความปลอดภัยเหมือนเคยได้กับไม่ได้แบบนี้เราจะรู้แน่นอนว่าเรามีแรงขับดันมากพอเทียบกับน้ำหนักปัจจุบันและบินได้หรือไม่เอาละเราจะไปเริ่มบินแล้วเอาละแม็กซ์แนวเริ่มบังคับเครื่องขึ้นอย่างช้าๆนะ
0: ด้วยวาล์วเปิดปิดผมควบคุมปริมาณพลังของเครื่องยนต์ได้แต่ผมรู้สึกว่ามันอยากจะบินขึ้นผมตื่นเต้นมากผมรอที่จะบินข้ามไปไหวแล้ว
1: แม็กซ์จะไม่ได้บินไปไหนค่าที่เราอ่านได้บอกเราว่ามีแรงขับดันไม่พอที่จะยกน้ำหนักที่เกินมา10กิโลผมต้องคุยกับเขาและผมไม่อยากเลยนายมีปัญหากับเครื่องขับดันปะทะน้ำหนักมันไม่ใช่ระบบที่มั่นคงทรงพลังฉันจะกังวลท่านนายจะขับมันน้ำหนักคือปัญหาที่นายเจอ
0: ตกลงเราต้องลดน้ำหนักทุกวิถีทางเราต้องเริ่มปลดทุกอย่างที่เราทำได้จากเครื่องนี
2: ้เอากระจกกันลมออกน่าจะได้ตาข่ายอาจจะมีน้ำหนักครึ่งหนึ่งแต่มันสร้างความปลอดภัยครับ
0: ใช่
2: แม็กซ์ไม่ได้ว่านะแต่ผมว่าผมเบากว่าคุณ10กิโลอ่ะผมน่าจะลองดู
0: คุณจะทำเหรอ
2: คิดว่านะ
0: โอ้เยี่ยมเลยเอาไปเลยเพื่อนขอให้โชคดีล่ะขณะที่ KL เตรียมการเพื่อการขับขี่แห่งชีวิตของเขามีบทเรียนนาทีสุดท้าย

0: เราสามารถเรียนรู้ได้หรือไม่จากหนึ่งในแกดเจ็ตพาหนะที่เยี่ยมที่สุดตลอดกาลบอร์ดนายชอบสเก็ตบอร์ดนายชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีมฉันว่าฉันจะให้นายลองสเก็ตบอร์ดล่าสุดที่ฉันพบมาตรฐานอยู่ข้างหน้าติดตั้งมอเตอร์ในตัวด้านหลังปรับความเร็วได้จะมีอะไรผิดพลาดได้มันชื่ออินบอร์ด M1วิ่งช้าๆหน่อยจะสัญญากับคนสร้างว่าเราจะไม่ทำมันพังนี่คือตัวต้นแบบอยากได
1: ้มันเป็นรุ่นพิเศษฉันชอบมานานแล้วรุ่นพิเศษมาให้ฉันมาดูกัน
0: โอ้นายเก่งแฮะนี่มันเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ถอดด้ามอินบอร์ดคือสเก็ตบอร์ดอันแรกของโลกที่ติดตั้งมอเตอร์ไว้ตรงล้อของมันและหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดของมันคือถ้ามิชาล้มมันมีรีโมทมันจึงไม่ถลายไปโดยไม่มีเขา
1: ไม่แล้วไม่แล้ว
0: ไม่แล้วเหรอสุดยอดต่างหากมันไม่ใช่ไม่แล้วนี่คืออนาคตนะเดี๋ยวฉันจะแสดงวิธีเล่นให้ดูที่อังกฤษเราเล่นกันอย่างดีมิชาพอลัก
1: แต่มันไม่มีค่าถ้าอินเทอร์เน็ตกำลังจะเชื่อสเก็ตบอร์ดกำลังจะเปลี่ยนโฉมอย่างรุนแรงเพราะเหมือนที่หนังเรื่อง Back to the Future สัญญาเอาไว้ฮอเวอร์บอร์ดกำลังมาอนาคตอยู่ตรงนี้แล้วตัวต้นบาร์บมันออนไลน์แล้วเดี๋ยวนี้สิฮักเกอร์บอร์ดมีดักแฟนไฟฟ้า36ตัวเพื่อสร้างแรงยก Lexus กำลังทดสอบการบินของ Hoverboard ในส่วนที่สร้างมาเพื่อการนี้รังเลื่อนเต็มไปด้วยไนโตรเจนเหลว Hover ลอยขึ้นมาเหนือพื้นดินไม่กี่เซนติเมตรมันคือการยกด้วยแม็ก
0: อะไรนะแม็กเลฟโอเคจะมีอะไรพิเศษมาให้นายมิชาหลังจากวันนี้นายจะต้องรักฉันแน่นี่คือความฝันที่เป็นจริงของนาย
1: ละฉันรักรถไฟหัวกระสุนและญี่ปุ่นคือประเทศแห่งรถไฟความเร็วสูงและความจริงที่ว่านายมีอะไรให้เราดูมันอยู่ทั้งนี้ฉันทำไม่ได้ฉันขอบใจ
0: นี่คือรถไฟที่เร็วที่สุดในโลกและมันใช้แม็กเลฟมันลอยได้อย่างแท้จริงมันไม่ได้อยู่บนรางจริงใช่ไหมล่ะดูแม่เหล็กเล็กๆพวกนั้นสิวางอยู่ใกล้กันมากๆใส่เข้าไปในนั้นกดปุ่มผ่านกรรมวิธีพิเศษแม่เหล็กทั้งหมดติดเครื่องและพร้อมจะทำงานแล้วและมันก็ออกมาทีนี้ถ้านายมองดูดีๆนายจะเห็นว่ามันมี2แถบอยู่ตรงแต่ละด้านของรางมันดูเหมือนรางแต่มันไม่ใช่มันลอยได้อย่างแท้จริงเพราะพวกนั้นคือแม่เหล็กเหมือนกันทีนี้ก่อนอื่นฉันคิดว่าแม่เหล็กพวกนี้มีพลังไฟฟ้าและฉันมองหาสายไฟสายเคเบิลแต่มันไม่มีสายอะไรเลยใต้นั้นแม่เหล็กพวกนี้ไม่มีไฟฟ้าพลังงานอยู่ในตัวรถไฟแม่เหล็กบนรถไฟปฏิเสธแม่เหล็กบนรางและมันวิ่งได้600กิโลเมตรต่อชั่วโมงฉันไม่เคยคิดฝันว่าสักวันฉันจะได้มาอยู่ต่อหน้ารถไฟแม็กเลฟแบบนี
1: ้นี่คือรถไฟของเล่น
0: ใช่รถไฟแม็กเลฟ
1: ใช่แต่มันเป็นรถไฟของเล่น
0: ใช่ของจริงต้องรอดูในอนาคต
1: ฉันว่านายจะพาฉันมาดูรถไฟแม็กเลฟของจริง
0: เริ่มเลยไหม
1: รถไฟแม็กเลฟตัวต้นแบบของจริงนี่แล้วดูเหมือนมันจะลอยได้ไม่ใช่บินได้มันจะเป็นอนาคตแห่งการขนส่งเรากลับมาที่สิงคโปร์ผมช่วยแม็กซ์สร้างเครื่องบินได้อีกหนึ่งความวุ่นวายที่ดีที่เขาให้ผมทำจะช้านะทุกคนจะช้าหน่อยเครื่องนี้ออกแบบมาเพื่อลอยตัวจากพื้นหลายเมตรควบคุมโดยนักบินที่จะยืนอยู่ด้านบนของใบพัดการทดสอบของเราบอกว่ามีปัญหาที่น้ำหนักเราเอาชิ้นส่วนออกจากเครื่องยนต์และเปลี่ยนตัวแม็กซ์กับคนที่เบากว่า KL
0: ตื่นเต้นจังแต่มันเป็นการทดลองที่อันตรายเราอยู่ในหนึ่งในเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลกเรามีเขตห้ามไปและมีรถเคนที่รั้ง KL ไว้เผื่อมีอะไรผิดพลาดดูสิว่าเขาจะเย็นแค่ไหนมิชาเราตื่นเต้นกว่าอีกนี่ขนาดไม่ได้เป็นคนขับเองนะ
2: ผมจะตระหนกถ้าผมสวมหมวกกันน็อก
1: คุณเริ่มทำให้มันปลอดภัยเราจะทำให้มันพร้อมบิน
0: งานของผมคือพารถเครนคันนี้ไปยังใจกลางสนามนั่นเขาจะต้องขับอ้อมไปแล้วก็หาจุดเข้าถึงในอากาศที่ร้อนอบอ้าวนี้มันไม่ง่ายอย่างที่ตาเห็นมันติดเราติดอยู่ระหว่างก้อนหินและดินอ่อน ถ้าไม่มีรถเครนเราก็เชื่อมกับลวดไม่ได้ถ้าไม่มีลวดเราก็บินไม่ได้และทุกอย่างจะสูญเปล่า
3: อีกด้านหนึ่งอะดึงมันไปแล้วกันโอเค
0: ถอยหน่อย
4: แม็กซ์ทำอะไรของเขาแม็กซิมัส
0: ว่าไงมิชา
4: เกิดอะไรขึ้นตรงนั้น
0: รถเครนไปยังจุดที่เราต้องการไม่ได้แต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่รักนะจุ๊บจุ๊บเอาแล้วนะน้ำหนัก20มันจะต้องยอดเยี่ยมแน่นอนมันห่างจากถนน20เมตรเราต้องการพื้นที่20เมตร
4: ออบเราต้องทำให้มันเกิดขึ้น
0: โอเคปลอดภัยไว้ก่อนแผ่นกันลมจะหยุดไปอย่างที่เราทำได้ฉันว่าเราพร้อมแล้ว
4: มาเริ่มกันเลย
0: เราจะเข้าไปในกรงอ่ะโชคดีนะ
4: ฉันรู้สึกกังวลแทนเขามากเลยเพื่อนฉันชอบสิ่งที่พวกนายทำแต่นี่มันน่ากลัวซามเราจะบินแล้วหวังว่าพวกนั้นคงไม่รังเขามากเกินไปเพราะน้ำหนักของเขาจะควบคุมระบบ
0: เร็วเข้าเร็วสิมันลอยแล้วมันลอยแล้วด้านหน้าลอยแล้วโอ้ยมันลอยแล้วนะ
4: ด้านหน้าลอยขึ้นมาจริงๆอ่ะ
0: โอ้นั่นแหละ
4: อยู่ตรงนั้นด้านหลัง
0: เราทำให้ด้านหน้าลอยได้โอ
4: ้หยุดหยุดมันฉันจะเข้าไปคุยกับเขา KL รักษาสมดุลเครื่องไม่ได้กระสุนถ่วงมันไม่เสถียรวันแต่เขาจะทำให้ทั้งสี่ขาขึ้นจากพื้นพร้อมกันได้เครื่องก็จะงอนเงียน
0: โอ้มาลงมา
4: ด้านหน้ามันลอยแล้วถ้าเราจะตัดท่อควบคุมตรงนี้เพื่อให้อากาศที่ลงไปมันเท่ากันเราก็อาจจะลอยขึ้นมาได้และนั่นคือสิ่งที่เราต้องการ
0: ตอนนี้ด้านหลังมันหนักมิชาจึงอยากตัดปีกออกเพื่อให้ได้แรงยกหรืออากาศมากขึ้นตรงด้านหลังเครื่องเพื่อดันข้างหลังขึ้นมากกว่าเดิม
4: เอาแล้วนะฉันรอที่จะเห็นเจ้าสิ่งนี้เทคออฟไม่ไหวแล้วยกนิ้วให้เขาหน่อย
0: โอเคมันใกล้เคียงมากโอ้ไม่
4: ขึ้นไปแล้ว
0: โอ้ย
4: โอ้มากไปอ่ะทีนี้มีลมอยู่ด้านหลังมากไปคุณก้าวถอยหลังไปนิดนึงได้ไหม
0: นั่นแหละที่ต้องการด้านหน้าลอยแล้วโอ้เอ้าโอ้ยเกือบแล้วการตัดไม่ช่วยอะไรเรากลับไปตั้งต้นใหม
4: ่ทางเลือกที่ดีที่สุดคือถ้าเราไม่ใช้เชือกลดน้ำหนักของตัวเขาก็ต้องหานักบินที่ตัวเบากว่า
0: แต่ KL มีไอเดีย
2: เราต้องมีพื้นผิวควบคุมที่ยาวกว่าเพื่อให้มันควบคุมได้ดีกว่านะครับ
4: คุ้มค่าน่าลองนะ
0: เขาแนะนำให้เราเชื่อมปีกที่ใหญ่กว่าที่พวกเขาเอามาด้วยหมายความว่าต้องเพิ่มน้ำหนักขึ้นแต่มันจะทำให้ KL ควบคุมได้เราไม่มีทางเลือกแล้วนี่คือโอกาสสุดท้ายมันจะได้ผลไหมโชคดีนะใช้พลังให้ดีโอ้เสียงฟังดูดีขึ้นนะ
4: ด้านหน้าใช่ขึ้นมาข้างหน้าน
0: ี่คือความพยายามครั้งสุดท้ายบินเพื่อราชินีและประเทศ
4: แมสเราอยู่สิงคโปร
0: ์ผมจะว่าคุณบินได้โอ้โอ้บินแล้วบินแล้วนั่นแหละบินแล้วเราขึ้นบินแล้วขาทั้งสี่ลอยขึ้นเหนือพื้นพร้อมๆกันเพียงแค่ไม่กี่วินาทีแต่มันก็ขึ้นจริงๆมิชาฉันว่าฉันดูถูกเกินไปหน่อยว่าอะไรจะทำให้เครื่องจักรบินได้นะ
4: ฉันว่าพวกนายทำได้ยอดเยี่ยมมากเลยด้วยเวลาที่มีและธรรมชาติทางเทคนิคของสิ่งต่างๆงดงามมาก
0: แต่ท้ายที่สุดมันก็บินตีมือหน่อยนั่นหนึ่งดอลลาร์ฉันให้นาย50เซนในการเดินทางของเราเราดำน้ำด้วยเรือดำน้ำส่วนบุคคลมุ่งเงินอยู่บนจักรยานล้อเดียวไฮเทคและบนถนนด้วยจักรยานเก่าสุดโปรดของเราและเราบินขึ้นฟ้าได้แม้
4: สำหรับอนาคตมาเรามั่นใจว่าพาหนะส่วนบุคคลจะเร็วขึ้นฉลาดขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยให้เราสำรวจโลกของเราได้มากกว่าที่เราคิดว่ามันจะเป็นไปได
5: ้ตัวอย่างตอนต่อไป
0: ตอนนี้ในแมชชีน Impossible ได้เวลาเริ่มเกมเราจะเดินทางทั่วโลกเพื่อค้นหาเทคโนโลยีที่น่าตื่นเต้นที่สุดน่าทึ่งที่สุดและเพื่อความสนุกที่สุดในโลกครับเย้
4: เราจะหลงทางในโลกเสมือนคนพบกีฬาไฮเทคแห่งอนาคตและดูวิดีโอเกมกลายเป็นจริง
0: ฉันว่าเราทำได้ดีนะ

0: เราจะรับคำท้าสร้างเกมของเราเองออกแบบให้เราลุกจากโซฟาและเรียกเหงื่อสักหน่อยเช่นแพ้เกมฟุตบอลอีกแล้ว
1: ความจริงเสมือนของเราเราจะทำแต้มสูงได้จริงเหรอ
0: หรือมันจะจบเกม
2: โลกที่อยู่อาศัยยังมีสิ่งให้เราค้นหาและเรียนรู้ในยุคที่ความต้องการในการรับรู้ข่าวสารของผู้คนในสังคมมากขึ้นเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลจึงมีบทบาทและความสำคัญในการสื่อสารทั้งสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อโทรทัศน์จึงมีความสำคัญทุกคนจึงควรที่จะสามารถเข้าถึงรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ผู้ชมทุกกลุ่มที่จะสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มความเท่าเทียมและพื้นที่ความสุขให้กับคนที่มีข้อจำกัดทางด้านการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมีและพึงได้รับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ร่วมกับผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลจัดให้มีบริการการเข้าถึงและเพิ่มทางเลือกสำหรับคนพิการจึงได้เกิดบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ ADและบริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียม

0: แนะนำเลยค่ะแค่คุณไลฟ์ที่ใต้คางแบบนี้นะคะ
1: นุ้งนิ้งสายไลฟ์ไลฟ์ทุกที่ทุกเวลาทุกอิริยาบถไม่สดไม่ใช่นุ้งนิ้ง
0: แล้วก็ไลฟ์ที่คอแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าคุณจะได้หน้าที่ V shape หน้าเรียวคอเรียวขึ้นมาทันทีเลยค่ะตอนนี้นะคะนุ้งนิ้งก็อยู่ที่สปาเล็บแห่งใหม่ค่ะไม่มาเนี่ยไม่ได้แล้วค่ะนี่เป็นไงคะเล็บนุ้งนิ้งสวยไหมคะอยากเล็บสวยหรูดูแพงแบบนี้เนี่ยต้องที่นี่เท่านั้นค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนกาแฟร้านนี้เนี่ยนุ้งนิ้งคอนเฟิร์มค่ะปักหมุดรอได้เลยเป็นไงคะร้านก็เก๋ๆมากเหมาะกับป่าหูวันนี้วันนี้เพิ่งถ่ายสมาร์ทวอชมาใหม่เลยลองเอามาทดสอบดูวิ่งเก่งหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าพร็อพจัดเต็มมากค่ะ
2: ดูอะไรอ่ะ
3: ก็ดูคลิปออกกำลังกายไงแม่พ่อจะสร้างแรงบันดาลใจใช่
2: มากนี่ฉันเห็นอยู่เลยว่าเธอดูเนี่ยคลิปนี่หนุ่งหนิงข้างบ้านไลฟ์อีกแล้วนี่ข้าหัวงูนะเธออึกอักอึกอักมีพิรุธตลอดเวลานี่พ่อนี่หนุ่งหนิงเนี่ยเขาจะรู้ไหมนะว่ามันอันตรายทั้งไลฟ์เอ่ยทั้งชอบเช็คอินเอ่ยนี่ถ้าเกิดมีคนร้ายตามมาปล้นจะทำยังไงจริงไหม
0: วันนี้อากาศดีมากเลยค่ะเหมาะกับการออกกำลังกายมากๆเลย
4: เฮ้ยทำอะไรวะปล่อยดิปล่อยด้วย
3: เอาเลยไปเป็นไรไหมครับคุณนุ่งหนิงเป็นไรไหม
5: ขอบคุณพี่ทั้งสองคนมากเลยนะคะที่มาช่วยนุ่งหนิงทันไม่งั้นนะนุ่งหนิงแย่แน่เลยค่ะ
2: คุณนุ่งหนิงเองก็ต้องระมัดระวังตัวไว้บ้างนะคะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแบบนี้แล้วก็ใส่ของมีค่าเต็มตัวไปหมดแล้วก็พอไลฟ์เช็คอินพี่ว่าเหมือนเป็นการชี้เป้าให้พวกโจรพวกโรคจิตรู้ซะมากกว่านะคะครั้งนี้ก็ถือซะว่าเป็นบทเรียนก็แล้วกันนะคะ
5: ค่ะต่อไปนี้นะหนุ่มหนิงจะไม่ลาอีกแล้วค่ะเข็ดจนตาย
6: การไลฟ์สดหรือเช็คอินตามสถานที่ต่างๆอยู่เป็นประจำอาจจะนำภัยมาสู่ชีวิตคุณได้นะครับเพราะมันทำให้คนร้ายรู้ว่าคุณทำอะไรอยู่ที่ไหนเป็นประจำยิ่งกว่านั้นการอวดทรัพย์สินที่มีค่าเนี่ยก็อาจจะนำอันตรายมาสู่ชีวิตคุณได้เหมือนกันนะครับสิ่งที่สำคัญคุณไม่ควรตั้งค่าโซเชียลมีเดียเป็นสาธารณะสิ่งเล็กๆที่ไม่ทันคิดอาจนำอันตรายมาสู่ชีวิตคุณได้นะครับเสพสื่อใช้สติมีสไตล์ให้สตรองครับ
7: ตายแล้วพ
4: ่
7: อ
4: ไปแม่
7: แม่โทษใจทิ้งไว
4: ้เอาแม่ป่านี้ไปไม่บ้าแล้วไปแล้ว

0: จ๊ะ
1: การดูแลสุขภาพเนี่ยคือเราต้องออกกำลังกายเยอะๆกินของที่มีประโยชน์ใช่ไหมคะ
0: นั่นก็ถูกจ้ะแต่ก็มีใช่ทั้งหมดหรอก
2: ใช่แล้วสุขภาพนะไม่ได้มีแค่เรื่องเกี่ยวกับร่างกายแต่จิตใจก็ใช่และก็ยังมีอะไรให้เราเรียนรู้อีกมากถ้าหนูอยากรู้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยละกัน
3: คำว่าสุขภาพหมายถึงระดับความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจซึ่งไม่ว่าเราจะเป็นใครหรืออยู่ในช่วงวัยไหนสุขภาพก็จะเป็นสิ่งที่ยึดโยงกับชีวิตของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงกล่าวได้ว่าผู้ที่สามารถรักษาสุขภาพได้ดีทั้งกายและใจก็คือผู้ที่จะมีความสุขนั่นเองสุขภาพกายคือการที่สภาพร่างกายยังคงสมบูรณ์ไม่มีโรคภัยแต่จะต้องทำอย่างไรบ้างเรามาดูกันเลยครับจะต้องมีความรู้ความเข้าใจทางด้านอาหารการกินการออกกำลังกายรวมไปถึงการพักผ่อนอย่างเพียงพอรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงอายุของเราและทักษะต่างๆที่จะส่งผลต่อชีวิตการรับประทานอาหารที่ดีคือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สะอาดและปลอดภัยทานให้ครบ5หมู่หลีกเลี่ยงอาหารอันตรายอย่างเช่นอาหารที่มีไขมันสูงอาหารรสจัดและอาหารที่ไม่ได้ปรุงสุกครับการดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยๆเพียงวันละ8แก้วให้ประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดไม่ว่าจะเป็นการช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญลดความอยากอาหารกระตุ้นสมองและหัวใจเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวทั้งยังช่วยลดอาการอ่อนเพลียได้อีกด้วยแหมอย่างกับยาวิเศษเลยใช่ไหมล่ะครับใช้เวลาเพียงสัปดาห์ละ3วันในการออกกำลังกายครั้งละ 20-30 นาทีเพื่อสุขภาพของตัวคุณเองนอนหลับให้เพียงพออย่างน้อย8ชั่วโมงต่อวันขับถ่ายเป็นเวลาไม่กลั้นอุจจาระหลีกเลี่ยงการซื้อยามารับประทานเองโดยไม่ผ่านคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญงดสูบบุหรี่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และการใช้สารเสพติดนะครับและสุดท้ายเราเองอาจจะไม่ได้รู้ตัวเราเองดีที่สุดเสมอไปการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามไม่ว่าจะเป็นการตรวจรักษาสุขภาพช่องปากการตรวจวัดสายตาการวัดมวลกระดูกรวมไปถึงการตรวจสุขภาพประจำปีถือซะว่าเป็นการสแกนตัวเราเองว่าเราจะดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างไรในอนาคตครับและเมื่อมีร่างกายที่แข็งแรงก็ควรมีจิตใจที่เข้มแข็งเช่นเดียวกันสุขภาพทางจิตใจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กับสุขภาพร่างกายบางทีอาจจะสำคัญกว่าเสียด้วยซ้ำซึ่งจะช่วยให้เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุก็จะเป็นผู้สูงอายุที่มีจิตใจมั่นคงสามารถรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้และวิธีการส่งเสริมสุขภาพจิตนั้นเราสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆดังนี้ครับเริ่มที่การดูแลจิตใจของเราเองด้วยการหมั่นทำให้จิตใจแจ่มใสมองโลกในแง่บวกเพื่อฝึกให้ตนเองเป็นสุขไม่เป็นทุกข์กับสิ่งใดง่ายๆเตรียมใจไว้เสมอว่าสิ่งต่างๆทั้งตนเองและบุคคลรอบข้างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาหากิจกรรมที่ชอบเผื่อไว้บ้างเมื่อเกิดความเครียดในชีวิตจะได้มีอะไรไว้ช่วยผ่อนคลายนอกจากตัวเราแล้วสภาพแวดล้อมที่ดีก็เป็นเรื่องสำคัญบรรยากาศและสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวคือความสุขมหาศาลส่วนความสัมพันธ์กับมิตรสหายก็เป็นเรื่องจำเป็นเช่นกันลองเปิดใจและเป็นมิตรกับผู้อื่นไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักกันแต่หากขึ้นชื่อว่าเป็นมิตรต่อกันย่อมดีเสมอทำตนให้เป็นที่รักมีความเมตตาโดยไม่หวังผลตอบแทนทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นให้มากเท่าที่จะทำได้และเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่นจะทำให้สามารถเข้ากับผู้คนได้ทุกระดับสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติอย่างเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่ในบางครั้งเราเองอาจจะหลงลืมตัวไปเราจึงควรหมั่นใส่ใจเพื่อสุขภาพทางจิตใจที่ดีของตนเองและคนรอบข้างครับการดูแลสุขภาพให้ดีทั้งกายและใจอาจฟังดูเป็นเรื่องยากแต่หากได้ปฏิบัติจนเป็นนิสัยแล้วก็จะพบว่าใครๆก็สามารถทำกันได้ง่ายๆทั้งยังส่งผลดีต่อตัวคุณเองอย่างคาดไม่ถึงเลยล่ะครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคดึกประจำคืนวันพุธที่7ตุลาคม2569ค่ำคืนนี้อยู่กับคุณปฏิภัทรเข็มทิศและดิฉันภัทรวดีมิสุนาค่ะ
0: ทักทายท่านผู้ชมที่รับชมเราอยู่นะครับทั้งทาง NBT ช่อง2 NBT 2 HD ครับรวมไปถึงท่านที่รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ของเราครับเพจ Facebook NBT-NBT ภาษาไทยเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับผู้ชมครับเรายังคงต้องติดตามนะครับสถานการณ์สภาพของอากาศที่กำลังแปรปรวนณขณะนี้โดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ได้ออกประกาศออกมาเตือนนะครับเกี่ยวกับฝนระลอกใหม่ในช่วงระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่2เมื่อเวลา 17:00 น.แจ้งบอกนะครับว่าช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนและมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ครับวันที่9ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้โดยจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบอาทิอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาครับวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยที่ต้องเฝ้าระวังมากก็คือจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดเนื่องจากคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากวันที่11ตุลาคม2569เฝ้าระวังในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังมากก็คือที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เนื่องจากคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากครับวันที่12ตุลาคม2569เฝ้าระวังในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงพื้นที่ภาคใต้จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบคือกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์วันที่13ตุลาคม2569เฝ้าระวังในพื้นที่ภาคใต้จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบก็คือจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลานราธิวาสระนองและจังหวัดสตูลครับ
2: ส่วนในช่วงประมาณวันที่10เนี่ยก็แนวโน้มในเรื่องของพื้นที่ฝนตกหนักที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมก็จะเริ่มขยับเข้ามาในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับโดยเฉพาะแถบทางด้านจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเนี่ยโซนทางด้านนี้อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษเพราะมีโอกาสมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้นะครับรวมถึงในพื้นที่ที่อยู่ติดกับอ่าวไทยตัวกอไก่นะครับในโซนทางด้านจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับโซนทางด้านนี้อาจจะต้องระวังเพราะว่าในช่วงที่มันมีลักษณะของแนวร่องมรสุมพาดผ่านอยู่ทางภาคใต้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมลงมาทางด้านอ่าวไทยและภาคใต้ด้วยในช่วงประมาณวันที่10 11นะครับก็จะทำให้แนวโน้มในเรื่องของฝนตกหนักเนี่ยช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็อาจจะต้องอยู่ในช่วงประมาณวันที่10 11นะครับที่อาจจะมีปริมาณฝนเนี่ยหนาแน่นมากกว่าในช่วงอื่นๆนะครับแต่ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะค่อยๆเข้ามาวันที่9ผลกระทบอาจจะยังไม่ได้เยอะมากนักนะครับจะไปเน้นในช่วงวันที่10ในโซนภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองก็เช่นเดียวกันจะเน้นประมาณช่วงวันที่10 11นะครับที่อาจจะมีผลกระทบเยอะหน่อย
1: ส่วนทางด้านของทางกรมชลประทานนะคะก็ย้ำถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ทางด้านตะวันออกที่ยังคงต้องเฝ้าระวังมี4อำเภอด้วยกันในฉะเชิงเทราก็คืออำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางคล้าอำเภอพนมสารคามและอำเภอเมืองฉะเชิงเทราที่ยังต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำที่ยังทรงตัวและเพิ่มสูงขึ้นจากน้ำที่มาจากปราจีนบุรีที่ไหลมาเพิ่มเติมและอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนค่ะนายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานบอกว่าในการบริหารจัดการน้ำตอนบนเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังคงสามารถรองรับน้ำจากตอนเหนือไว้ได้ทั้งหมดจึงไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างขณะที่การระบายน้ำท้ายเขื่อนมีการระบายน้อยที่สุดเพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของประชาชน ส่วนทางด้านเขื่อนเจ้าพระยาที่สถานีซี2จังหวัดนครสวรรค์ปริมาณน้ำไหลผ่านจะอยู่ที่ 1,915 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงมาจากวันที่6ตุลาคมและมีแนวโน้มสถานการณ์ที่ดีขึ้นส่วนสถานการณ์น้ำพื้นที่ภาคใต้หลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์จะมีปริมาณฝนตกหนักเพิ่มในพื้นที่นั้นได้มีการควบคุมการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำโดยเขื่อนเพชรมีศักยภาพรองรับน้ำได้320ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำอยู่ที่160ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือคิดเป็นปริมาณครึ่งหนึ่งขณะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็คาดการณ์ว่าในระหว่าง10ถึง12ตุลาคมนี้จะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลเขากระปุกอำเภอหนองยาปล้องอำเภอท่ายางและอำเภอเมืองเพชรบุรีค่ะ
3: มาถึงหน้าเขื่อนเพชรนะครับอยู่ที่ประมาณ160ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งมีศักยภาพในการรองรับน้ำได้อยู่ที่ประมาณ320นะครับตอนนี้น้ำก็อยู่ที่ประมาณครึ่งนึงนะครับเราระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเพชรนะครับไปทางตัวเมืองเพชรบุรีเนี่ยประมาณสัก75ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับศักยภาพนะครับของลำน้ำที่ผ่านตัวเมืองเพชรบุรีนะครับเราสามารถรับได้ถึง150นะครับตอนนี้เราก็ระบายไปเพียงครึ่งเดียวยังไม่มีผลกระทบนะครับในเขตตัวเมืองของเพชรบุรี
1: ส่วนภาคตะวันออกยังคงต้องเฝ้าระวังเนื่องจากว่าพื้นที่น้ำท่วมลุ่มน้ำบางประกงมีปริมาณน้ำท่วมรวมอยู่ที่ 2,105 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่คาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ใน38วันโดยส่วนของพื้นที่องครักษ์ก็ยังได้รับผลกระทบเนื่องจากว่ามีน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีมาสมทบแต่สถานการณ์ก็จะค่อยๆดีขึ้นเช่นเดียวกับที่จังหวัดสระแก้วที่มีสถานการณ์ที่ดีขึ้นเช่นกันแต่ในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นตั้งแต่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวบางคล้าพนมสารคามและอำเภอเมืองฉะเชิงเทราเนื่องจากว่ามีมวลน้ำจากปราจีนบุรีประกอบกับมีน้ำทะเลหนุนก็ทำให้ระดับน้ำทรงตัวถึงสูงขึ้นเล็กน้อยแต่เมื่อช่วงเวลาน้ำลงสถานการณ์ก็จะดีขึ้นค่ะ
3: ในส่วนของพื้นที่ตอนบนนะครับทางฝั่งแม่น้ำบางประกงนะครับก็จะเป็นที่รวมกันระหว่างแม่น้ำนครนายกนะครับกับแม่น้ำปราจีนบุรีนะครับในส่วนของแม่น้ำนครนายกเองเนี่ยพื้นที่ตอนบนเองนะครับก็เริ่มจากการเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะมาอยู่ที่พื้นที่ตอนล่างแถวอำเภอองครักษ์นะครับที่ปริมาณน้ำค่อนข้างจะทรงตัวเล็กน้อยนะครับก็เนื่องจากได้รับผลกระทบนะครับจากระดับน้ำทะเลแล้วก็น้ำที่มาเติมจากที่ฝั่งปราจีนบุรีมาชนกันนะครับในส่วนของลำน้ำปราจีนบุรีเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ตั้งแต่สระแก้วนะครับจังหวัดปราจีนบุรีตอนต้นเนี่ยสถานการณ์น้ำก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะมากระทบนะครับในส่วนของทางตัวเมืองเองนะครับซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยแนวโน้มก็ค่อยๆลดลงแต่จะลดลงอย่างช้าๆนะครับในส่วนของทุ่งรับน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นทุ่งท่าแหหรือทุ่งบางพวงเองนะครับตอนนี้ปริมาณน้ำก็ยังทรงๆอยู่นะครับก็จะค่อยๆระบายนะครับออกตามระบบชลประทานนะครับซึ่งปริมาณน้ำนะครับที่ระบายลงตอนนี้อาจจะกระทบกับพื้นที่ทางฝั่งนะครับฉะเชิงเทรานะครับตั้งแต่บางน้ำเปรี้ยวนะครับบางคล้านะครับพนมสารคามแล้วก็ที่อำเภอเมืองนะครับจะทำให้ระดับน้ำนะครับทรงตัวถึงสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับเนื่องจากตอนนี้เองเนี่ยก็มีอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนนะครับแต่หลังจากน้ำทะเลนะครับอยู่ในช่วงขาลงแล้วสถานการณ์ก็จะเริ่มดีขึ้นซึ่งปัจจุบันเองอ่ะหน่วยงานต่างๆเองไม่ว่าจะเป็นทางกองทัพเรือนะครับหรือว่ากรมชลประทานเองเนี่ยก็ได้ระดมเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องผลักดันน้ำนะครับเรือผลักดันน้ำต่างๆไปติดตั้งนะครับเพื่อเร่งระบายน้ำนะครับคาดว่าสถานการณ์ก็จะค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับครับ
0: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะครับได้ผนึกกำลังร่วมกับกองทัพเรือระดมติดตั้งเรือผลักดันน้ำล็อตใหญ่ที่แม่น้ำบางปะกงครับหวังจะระบายน้ำท่วมขังยาวนานที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราให้ไหลลงสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดครับนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะครับท่านเปิดเผยบอกว่าในสถานการณ์น้ำท่วมขังที่ปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจครับขณะนี้ทำงานบูรณาการแก้ไขปัญหาซึ่งล่าสุดครับจากการประชุมแนวทางการระบายน้ำในลุ่มแม่น้ำบางปะกงมีมติให้ระดมติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงให้มากที่สุดเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลเบื้องต้นครับมีการประสานติดตั้งเรือผลักดันน้ำทันที40ถึง50ลำครับ
4: ก็กำหนดเป้าหมายว่าเราจะรวบรวม เรือผักดันน้ำที่สามารถหาได้ในเวลาอันใกล้หรือวันนี้เลยเนี่ยเข้าไปติดตั้งที่ปากแม่น้ำบางปะกงให้มากที่สุดเพื่อให้มันเกิดพลังในการผลักน้ำที่ทำให้เกิดความแตกต่างในการระบายอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับคือหลังจากที่เราผลักน้ำจากนครนายกลงมาด้วยการใช้เรือผลักเนี่ยน้ำจากนครนายกมันก็ออกสู่ฉะเชิงเทราอยู่ดีแหละแต่เมื่อฉะเชิงเทราก็รับน้ำจากทั้งปราจีนบุรีมาด้วยจากสระแก้วมาด้วยการจะผลักจากต้นน้ำคือนครนายกอย่างเดียวเนี่ยมันเกิดประสิทธิภาพไม่มากเท่าที่ควรแล้วมันมายันกับน้ำที่มีอยู่ในฉะเชิงเทรามากๆเพราะฉะนั้นในทางวิศวกรรมการระบายน้ำเนี่ยเขาคุยกันนะครับผมไม่ได้เก่งนะแต่ว่าในที่ประชุมเนี่ยสรุปตรงกันว่าเราต้องผลักน้ำที่ปากแม่น้ำให้มันออกเร็วที่สุดแล้วก็จะเดินเครื่องอย่างเงี้ยให้สัมพันธ์กับน้ำขึ้นน้ำลงให้เกิดประสิทธิภาพในการระบายน้ำมากที่สุดครับน่าจะทำให้เร็วที่สุดไม่ได้นานแบบที่กังวลนะครับ
0: ซึ่งก็สอดคล้องนะครับกับทางกองทัพเรือที่ยังคงเดินหน้าระดมกำลังพลและเรือผักดันน้ำเข้าปฏิบัติการอย่างเต็มรูปแบบครับซึ่งตลอดภารกิจในช่วง7วันที่ผ่านมาสามารถระบายน้ำได้แล้วรวม28ล้านลูกบาศก์เมตรและปัจจุบันครับกองทัพเรือได้จัดเตรียมเรือผักดันน้ำรวม90ลำติดตั้งและปฏิบัติงานจริงแล้ว80ลำในพื้นที่สำคัญอย่างจังหวัดฉะเชิงเทรานครนายกสมุทรปราการและเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายและเมื่อเวลา 20:41 นาทีที่ผ่านมานะครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ท่านได้ลงนามในหนังสือราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางด่วนที่สุดแจ้งเตือน53จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงจากอิทธิพลของสภาพอากาศแปรปรวนระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคมที่จะถึงนี้สำหรับพื้นที่เฝ้าระวัง53จังหวัดและกรุงเทพมหานครประกอบไปด้วยพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดภาคกลาง25จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้14จังหวัดครับ
1: ส่วนกรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้ก็เตรียมรับมือสถานการณ์ฝนที่จะตกหนักในวันที่10-13ตุลาคมนี้ก็มีการเร่งพร่องน้ำทุกจุดก็มีความเป็นห่วงทางด้านของฝั่งตะวันออกด้วยที่ยังคงเปราะบางค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวว่าถึงแม้สถานการณ์น้ำในกรุงเทพในหลายพื้นที่จะเริ่มคลี่คลายลงไปบ้างแล้วแต่ภาพรวมก็ยังอยู่ในภาวะน้ำปริ่มและเปราะบางโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกก็คือเขตลาดกระบังหนองจอกคลองประเวศบางกะปิลาดพร้าวที่ยังคงมีมวลน้ำสะสมและมีน้ำเติมมาจากจังหวัดข้างเคียงอย่างเช่นฉะเชิงเทราก็จะมีการโยกย้ายเครื่องสูบน้ำมาเพื่อเร่งพร่องระบายน้ำจากคลองด้วยพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงว่าอย่าพึ่งยกของลงจากที่สูงเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ฝนที่จะมาในระหว่างวันที่10-13ตุลาคมนี้หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายอย่างชัดเจนค่ะ
5: ที่ไม่มีปัญหามาไว้ที่เขตเขาต้องพยายามดู กำลังในการสูบแล้วก็กำลังในการดูดนะครับให้กลับขึ้นมาให้มากที่สุด
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมกับกรุงเทพมหานครกรมราชทัณฑ์เข้าฟื้นฟูบิ๊กคลีนนิ่งชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังรวมไปถึงหมู่บ้านฟอราวิลในเขตหนองจอกนะครับพร้อมกับส่งทหารไปช่วยซ่อมรถและเครื่องใช้ไฟฟ้าดูแลประชาชนโดยซ่อมแบบฟรีๆเลยครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านลงพื้นที่ย่านเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังพร้อมกับร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดครับระดมกำลังพลและเครื่องจักรเข้าทำความสะอาดและเก็บขยะในชุมชนพร้อมกับกล่าวด้วยนะครับว่าขณะนี้สถานการณ์แต่ละพื้นที่แตกต่างกันบางจุดอยู่ในระยะฟื้นฟูแต่บางจุดยังต้องเร่งระบายน้ำโดยได้เดินทางไปติดตามการเร่งระบายน้ำที่หมู่บ้านฟอราวิลเขตหนองจอกพร้อมกับตรวจจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ครับเพื่อเร่งลดระดับน้ำท่วมขังพร้อมกันนี้นะครับได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังดูการปฏิบัติงานของโรงเรียนช่างฝีมือทหารที่นำนักเรียนมาช่วยซ่อมแซมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ประชาชนฟรีเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายก่อนที่ท่านจะเดินทางไปมอบยาและเวชภัณฑ์แก่เด็กและประชาชนที่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครร่มเกล้าครับด้านนายพรพรมณสวิกิเศษนะครับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านกล่าวบอกว่าจากการลงพื้นที่เก็บขยะในเคหะร่มเกล้าและลาดกระบังได้ระดมเครื่องจักรและรถแบ็คโฮรวมไปถึงผู้ต้องขังชั้นดีจากกรมราชทัณฑ์เข้าทำความสะอาดและเก็บขยะชิ้นใหญ่ที่ประชาชนทยอยนำมากองไว้ริมปากซอยหลังน้ำลดครับโดยปัญหาสำคัญในขณะนี้ก็คือปริมาณขยะมหาศาลที่กองล้นขวางทางเข้าออกและอยู่ในซอยย่อยต่างๆทำให้ประชาชนนั้นเดือดร้อนไม่สามารถสัญจรได้เบื้องต้นทางกทม.ได้จัดพื้นที่โล่งเป็นจุดพักขยะชั่วคราวครับ
6: ปริมาณขยะเยอะจริงๆนะฮะแล้วความท้าทายคือขยะเนี่ยอยู่ในซอยแคบที่ตัวรถเองก็ไม่สามารถเข้าไปได้ก็ต้องใช้กำลังคนเนี่ยลากขยะออกมาปากซอยถึงจะมีเครื่องจักรรอคือเครื่องจักรเนี่ยมันจะอยู่ที่ถนนกลางถ้าขยะมันออกมาถนนกลางแล้วเราสามารถคีบขึ้นรถก็ไปไม่ไกลอันนี้เป็นระบบดีแล้วแต่โจทย์คือว่าทำยังไงที่เอาออกมาจากซอยแคบที่รถเข้าไม่ได้เท่านั้นนะก็เนี่ยกำลังดำเนินการอยู่เมื่อกี้ก็เข้าใจว่ามีเรื่องของหลายๆซอยเลยเช่นซอย28ใช่ไหมที่มีขยะอยู่ปริมาณมากนะครับก็เดี๋ยวกำลังจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปภ.อย่างเงี้ยช่วยเอามาทำให้ดีที่สุดคู่ขนานกันนะครับคือริมถนนเราต้องเคลียร์ให้เร็วที่สุดไม่ให้เป็นแบบที่มันน่ารังเกียจสำหรับประชาชนทั่วไปแต่ในหมู่บ้านก็ทิ้งไม่ได้นะครับแน่นอนว่าก็ต้องใช้กำลังที่มีรถก็ขอเพิ่มหลายรอบแต่อย่างที่บอกครับคือขอรถมาเยอะได้รถมาเยอะนะครับแต่รถต้องวิ่งไปท่าแล้งวิ่งไปอ่อนนุชเสียเวลาชั่วโมงนึงไปชั่วโมงนึงกลับเนี่ยเสียประโยชน์เลยนะครับไม่มีประสิทธิภาพผมเลยตอนเนี้ยตั้งเป้าว่าจะต้องตั้งจุดทิ้งขยะให้ทุกเขตเลยนะครับก่อนที่มาเนี่ยผมไปมาแล้ว5เขตไปดูทุกจุดเลยเขตสะพานสูงเมื่อกี้ก็ไปเปิดจุดทิ้งที่ใต้ทางกลับรถตรงศรีนครินทร์ร่มเกล้าไม่ไกลจากนี้นะครับชุมชนที่อยู่ในลาดกระบังหรือสะพานสูงในบริเวณนี้ก็สามารถไปทิ้งตรงนั้นได้เช่นกันกองไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวสำนักสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานส่วนกลางเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำหน้าที่ขนขยะเนี่ยไปตัวที่กองหัวกองที่ทิ้งขยะเอง
0: ด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ลงพื้นที่ไปที่เคหะร่มเกล้าเช่นเดียวกันนะครับพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนเป็นรายครัวเรือนตรวจสอบและอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบนั้นตกหล่นจากการได้รับความช่วยเหลือครับส่วนมิติการฟื้นฟูทั้งการทำความสะอาดการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมการดูแลสาธารณูปโภคในวันพรุ่งนี้นะครับการประปานครหลวงก็จะเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เข้ามาสนับสนุนในพื้นที่และยังสนับสนุนน้ำดื่มในพื้นที่ด้วยครับ
1: คุณผู้ชมคะพอเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมขังในกรุงเทพแล้วก็บางพื้นที่นั้นท่วมขังเป็นเวลานานไม่สามารถระบายน้ำออกไปได้สังคมก็มีการเรียกร้องนะคะให้ฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่รับน้ำในกรุงเทพมหานครซึ่งประเด็นนี้นายกรัฐมนตรีก็รับปากว่าจะเดินหน้าขยายแก้มลิงทั่วประเทศและให้มีการศึกษาเพิ่มพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงรอบกรุงเทพมหานครด้วยเพื่อเป็นการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งค่ะ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยถึงแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ำนายกบอกว่าโครงการแก้มลิงถือเป็นหัวใจสำคัญทั้งแง่ของการกักเก็บและการระบายน้ำซึ่งในขณะนี้ก็เตรียมมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยกันเร่งศึกษาหาแนวทางการเพิ่มพื้นที่รับน้ำอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับข้อเสนอของนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติที่เสนอให้จัดทำโครงการแก้มลิงรอบพื้นที่กรุงเทพมหานครได้สั่งการไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองให้เร่งตรวจสอบกรอบอำนาจหน้าที่ว่าสามารถดำเนินการโครงการดังกล่าวได้โดยตรงหรือไม่หรือหากไม่มีข้อติดขัดก็พร้อมเดินหน้าทำทันทีค่ะ
7: ท่านส.ส.อรรถวิทย์สุวรรณภักดีนะครับท่านได้ให้ข้อเสนอมาเกี่ยวกับโครงการแก้มลิงรอบกทม.ซึ่งผมก็นำข้อเสนอของท่านนะครับสั่งการไปยังกรมโยธาธิการให้ดูซิว่าในขอบข่ายของกรมโยธาธิการเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มโครงการนี้โดยการดำเนินการของกรมโยธาธิการโดยตรงได้หรือไม่ถ้าทำได้แล้วก็พร้อมที่จะดำเนินการให้นะครับตอนนี้เราก็พยายามที่จะทำให้ทุกอย่างเราสามารถเป็นแหล่งรับน้ำได้ด้วยและสามารถเป็นแหล่งเก็บกักน้ำได้เพราะว่ามันพอท่วมเสร็จเดี๋ยวมันก็เข้าแล้งนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องดำเนินการเป็นอย่างยิ่งนะครับก็เร่งทำการศึกษาอยู
8: ่อันนี้คือในพื้นที่ของทางจังหวัดด้วย
7: อันนี้ไม่อันนี้ท่านอัธวิทย์พูดถึงรอบกทม.ไอ้เรื่องของโครงการแก้มลิงแหล่งกับเก็บกักน้ำทั่วประเทศเนี่ยก็ทางกรมชลประทานเขาก็มีแผนของเขาอยู่แล้วนะครับ
1: สำหรับภาพรวมทั่วประเทศนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าทางกรมชลประทานมีแผนบูรณาการร่วมกับทางจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วโดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนวิธีคิดจากการเร่งระบายน้ำทิ้งเมื่อมีน้ำหลากให้มาเป็นการกักเก็บน้ำต้นทุนเอาไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและป้องกันปัญหาการขาดแคลนในฤดูแล้งให้ได้อย่างยั่งยืนค่ะ
0: ช่วงหน้ายังมีการช่วยเหลือในพื้นที่ภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับรวมไปถึงการเตรียมรับฝนในพื้นที่ภาคใต้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: สักครู่ค่ะ

บังคมแท้พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์คันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

23:25 นะครับกลับมาติดตามชมข่าวกันต่อครับวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านลงพื้นที่ไปตรวจสอบผลกระทบน้ำท่วมในพื้นที่ภาคยานยนต์นะครับมาหามาตรการเพื่อช่วยเหลือให้การผลิตชิ้นส่วนประกอบส่งมอบเข้าสู่โรงงานโดยเร็วที่สุดและทำให้กระบวนการผลิตกลับมาเดินหน้าเต็มศักยภาพให้ได้ครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับท่านลงพื้นที่ไปที่บริษัทโตโยต้าสำนักงานใหญ่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการไปติดตามผลกระทบของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และการส่งออกหลังเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่นะครับสำหรับโรงงานของโตโยต้าทั้ง3แห่ง

0: นั้นไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยตรงแต่การผลิตได้รับผลกระทบจากผู้ผลิตชิ้นส่วนจนต้องหยุดยุติการผลิตมาแล้วกว่า1สัปดาห์นะครับสำหรับแนวทางระยะสั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครเพื่อตรวจสอบปัญหาซัพพลายเออร์รวมทั้งประสานนิคมอุตสาหกรรมและฐานการผลิตสำคัญในพื้นที่อื่นเพื่อรวบรวมข้อมูลผลกระทบและพิจารณาแนวทางช่วยเหลือส่วนระยะยาวครับจะนำข้อเสนอของผู้ประกอบการเช่นสิทธิประโยชน์ทางภาษีการนำเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์และอะไหล่ที่จำเป็นเพื่อซ่อมแซมและฟื้นฟูโรงงานต่อไปครับ
1: ซัพพลายเออร์ที่อยู่ในห่วงโซ่ของการผลิตเนี่ยมีปัญหาในบางจุดซึ่งเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยทางกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยจะลงไปที่จุดที่ประสบปัญหาก็คือที่อมตะนะคะประมาณสัก3เฟสเนาะ
2: 7-8-9
1: ซึ่งไปดูว่าตรงนั้นเนี่ยซัพพลายเออร์อยู่ตรงนั้นมันจะไม่สามารถทำให้ส่งมาได้ก็ต้องไปดูว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนยังไงซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมจะเข้าไปเพิ่นวันนี้ท่านรัฐมนตรีติดภารกิจไม่ได้เข้ามาด้วยกันก็ส่งผู้ตรวจราชการมาร่วมกันในวันนี้ด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีตัวแทนกระทรวงพาณิชย์ตามทางกระทรวงอุตสาหกรรมไปที่อมตะด้วยแล้วก็มีจุดอื่นใดอีกหรือไม่เราก็ทำการประสานกับนิคมนะคะทั่วประเทศเนี่ยดูว่าจุดอื่นมีปัญหาอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปดูแลเพื่อจะให้เข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบเหล่านี้ส่วนในระยะกลางและระยะยาวที่ทางเมื่อกี้ได้มีการพูดคุยกันเนี่ยทางโตโยต้าเองก็เสนอมาซึ่งอันนี้เราก็คงจะต้องทำเป็นนโยบายครอบคลุมทุกคนนะคะก็คือสำหรับคนที่มีความเสียหายในเรื่องเครื่องจักรถ้าต้องสั่งเข้ามาสามารถที่จะพิจารณาในการลดภาษีนำเข้าได้ไหมซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะรับไปคุยกับทางกระทรวงการคลัง
3: ส่วนทางภาคใต้นะคะหลังจากที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้หลายจังหวัดก็เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ค่ะที่บริเวณสะพานยาวถนนบายพาสตำบลบ้านควนอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งท้องถิ่นแขวงทางหลวงและชลประทานก็เร่งระดมเครื่องจักรเข้าขุดลอกและปรับแนวทางน้ำเช่นเดียวกับพื้นที่ตำบลควนขันและตำบลคลองมำบังก็เร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องมีนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลติดตามพร้อมกับสำรวจจุดเสี่ยงทางน้ำเพื่อเร่งเปิดทางน้ำเป็นการระบายน้ำให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ก็มีการจัดเตรียมกำลังคนเครื่องจักรรถเรือและพื้นที่ปลอดภัยศูนย์อพยพรวมถึงพื้นที่รองรับสัตว์และจุดจอดรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหากมีการเตือนภัยและแจ้งอพยพพร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนติดตามสถานการณ์พยากรณ์อากาศและการเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชทางด้านนายวิทยาเขียวรอดผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนายธวัชชัยสันเพชรผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราชก็ลงพื้นที่ไปติดตามการบริหารจัดการน้ำพร้อมตรวจความคืบหน้าการกำจัดวัชพืชตะกอนและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณสะพานท่าซักรวมถึงคลองสายหลักในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชเพื่อเปิดทางน้ำให้สามารถไหลและระบายออกจากพื้นที่ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยมีการนำรถขุดตีนตะขาบเข้าไปกำจัดวัชพืชตะกอนและสิ่งกีดขวางในคลองสายหลักสำคัญอย่างเช่นที่บริเวณคลองหน้าเมืองบริเวณสะพานนครน้อยและสะพานรามราชท้ายน้ำคลองป่าเล่าคลองคูพายและคลองท่าวังบริเวณสะพานรามเมศวรศิลป์ซึ่งเป็นเส้นทางระบายน้ำที่สำคัญของพื้นที่เขตเมืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำลดจุดอุดตันและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนพร้อมกันนี้ทางจังหวัดก็ร่วมกับทางเทศบาลเร่งดำเนินการมาตรการพร่องน้ำและระบายน้ำในจุดสำคัญเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับปริมาณน้ำฝนที่อาจจะเพิ่มขึ้นค่ะ
0: มาดูความเคลื่อนไหวที่รัฐสภากันบ้างนะครับนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.พรรคภูมิใจไทยได้ทักท้วงการทำหน้าที่ของนายรังสีมันโรมในฐานะประธานกรรมธิการการกฎหมายครับโดยระบุนะครับบอกว่ามีการใช้อำนาจบรรจุวาระการประชุมตามอำเภอใจและก้าวก่ายอำนาจหน้าที่จนเสี่ยงถูกร้องเรียนว่าทำผิดระเบียบพร้อมกับเรียกร้องให้มีการทบทวนบทบาทครับ นายสุประชัยใจสมุทรสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะเป็นรองประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรท่านเปิดเผยนะครับบอกว่าได้ทำหนังสืออย่างเป็นทางการถึงนายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมการเพื่อขอให้

0: ทบทวนการใช้อำนาจในการปฏิบัติหน้าที่โดยนายสุภชัยระบุแบบนี้ครับว่าที่ผ่านมาพบพฤติกรรมการสั่งบรรจุเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมโดยไม่มีมติจากที่ประชุมกรรมาธิการหลายเรื่องเลยนะครับเป็นลักษณะของการคิดเองบรรจุวาระเองและสั่งบรรจุวาระโดยที่ยังไม่มีผู้ยื่นร้องเรื่องร้องเรียนเหล่านี้นะครับพร้อมกับยกตัวอย่างด้วยนะครับว่าการเรียกนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยเข้ามาชี้แจงต่อกรรมาธิการซึ่งเรื่องนี้นายสุภชัยได้ชี้ให้เห็นนะครับว่ากรรมที่การชุดนี้ไม่มีหน้าที่หรืออำนาจที่จะดำเนินการในลักษณะดังกล่าวได้และหากมีผู้ไปยื่นร้องเรียนว่ากระทำผิดข้อบังคับจะส่งผลกระทบทำให้กรรมธิการทั้งคณะต้องถูกร้องเรียนและรับโทษไปด้วย
1: เป็นเรื่องความไม่เห็นด้วยและทักท้วงการทำงานของประธานคณะกรรมธิการคณะนี้มีเดี๋ยวผมข้อแจกให้ท่านไปดูรายละเอียดกันแต่หัวข้อก็คือเช่นเรื่องการบรรจุเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระโดยไม่มีมติของคณะกรรมาธิการหลายเรื่องนี้ท่านบรรจุเองคิดเองบรรจุเองไม่หรือว่าให้ใครสักคนมายื่นเรื่องแล้วท่านก็รับแล้วก็บรรจุหรือต่อให้ไม่มีใครยื่นท่านก็บรรจุยกตัวอย่างเช่นเรื่องกรณีของส.ส.สุชาดาเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่อำนาจของคณะกรรมการกฎหมายแต่ท่านก็สั่งบรรจุและพยายามแต่งเรื่องให้เข้ากันซึ่งไม่ใช่
0: นอกจากนี้นะครับนายสุภชัยยังได้ตั้งข้อสังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการประชุมตามอำเภอใจจากเดิมที่มีมติให้ประชุมทุกวันพฤหัสบดีทำให้กรรมการท่านอื่นที่มีภารกิจทับซ้อนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้พร้อมระบุนะครับว่าการใช้อำนาจดังกล่าวเสมือนว่ากรรมการชุดนี้เป็นของประธานเพียงคนเดียวสร้างความอึดอัดให้แก่เพื่อนสมาชิกครับขณะที่ก่อนหน้านี้ครับนายสุภชัยได้ทำหนังสือร้องเรียนถึงนายโสพลสารัมเพื่อขอให้พิจารณากรณีที่กรรมธิการการกฎหมายชุดนี้มีการทำงานซ้ำซ้อนและก้าวก่ายหน้าที่ของคณะกรรมการคณะอื่นทั้งที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของตนเองอีกด้วยครับ
2: ปิดท้ายเบรกนี้ที่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ได้จัดงานเลี้ยงน้ำชาต้อนรับนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุม FOB Global CEO Conference ครั้งที่24ชูศักยภาพไทยสู่สายตานักลงทุนโลกเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการประชุม FOB Global CEO Conference ครั้งที่24ซึ่งเป็นเวทีที่รวบรวมผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้บริหารระดับโลกจากทั่วผู้บริหารสูงจากทั่วโลกโดยนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้นำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจของไทยสร้างความเชื่อมั่นและเปิดโอกาสด้านการค้าการลงทุนเพื่อนำไปสู่การสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนภายหลังเดินทางถึงสิงคโปร์นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงานเลี้ยงน้ำชาที่นายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จัดขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับนายกรัฐมนตรีไทยเป็นพิเศษที่โรงแรมแชงกรีลาสิงคโปร์โดยผู้นำทั้งสองก็พูดคุยกันอย่างเป็นกันเองสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับสิงคโปร์พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบหารือ

0: ราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: เลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD

0: ข่าวต่างประเทศวันนี้นะครับมาเริ่มกันที่ธนาคารโลกได้ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชานะครับหลังจากที่กัมพูชาประสบปัญหาหลากหลายด้านที่ฉุดรั้งเศรษฐกิจครับธนาคารโลกได้ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาปีนี้เหลือ 3.5% จาก 5.3% เมื่อปีที่ผ่านมาหลังจากที่มีรายงานนะครับว่าอุปสงค์ภายในประเทศของกัมพูชาอ่อนแรงลงมากอันเนื่องมาจากจำนวนนักท่องเที่ยวลดฮวบอีกทั้งมีเงินส่งกลับประเทศลดลงและยังเผชิญกับปัญหาราคาน้ำมันที่สูงขึ้นซึ่งบั่นทอนรายได้ของครัวเรือนนอกจากนี้นะครับภาคอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในช่วงปรับฐานและภาวะสินเชื่อตึงตัวก็ได้ส่งผลกระทบต่อการลงทุนอย่างหนักแต่ยังดีครับที่การส่งออกสินค้าของกัมพูชามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นช่วยพยุงการขยายตัวของเศรษฐกิจไว้บางส่วนข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์กัมพูชาระบุบอกว่าราคาน้ำมันเบนซินในประเทศได้ปรับเพิ่มขึ้น 33.7% จากระดับก่อนเกิดความขัดแย้งในพื้นที่ตะวันออกกลางมาอยู่ที่ลิตรละ41บาทขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้น 46.7% อยู่ที่ลิตรละประมาณ45บาท
1: ซึ่งอย่างไรก็ตามธนาคารโลกยังคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจกัมพูชาจะฟื้นตัวได้โดยในปีหน้าน่าจะขยายตัวที่ 4% และเพิ่มขึ้นเป็น 5% ในปี2571หากราคาพลังงานมีเสถียรภาพและกัมพูชาสามารถฟื้นฟูภาคท่องเที่ยวได้แต่เรื่องนี้ก็มีคำเตือนจากนักเศรษฐศาสตร์ว่ายังมีปรากฏการณ์เอลนิโญที่อาจจะเป็นปัจจัยฉุดรั้งการฟื้นตัวภาคเกษตรกรรมของกัมพูชาในปีหน้าให้ยังคงอยู่ต่อไปและการท่องเที่ยวของกัมพูชาก็ไม่แน่ชัดว่าจะสามารถฟื้นตัวได้จริงเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังคงมีความกังวลต่อปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ที่ยังคงมีอยู่ในประเทศนี้ส่วนเหตุการณ์เพลิงไหม้เรือบรรทุกน้ำมันนอกชายฝั่งรัสเซียซึ่งเกิดจากการโจมตีของน้ำมันยูเครนเหตุการณ์นี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆค่ะ
2: ยูเครนส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในทะเลดำนอกชายฝั่งเมืองโซทีของรัสเซียโดยเรือลำดังกล่าวเป็นเรือที่ถูกยูเครนคว่ำบาตรไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาฐานลักลอบขนส่งน้ำมันของรัสเซียไปยังอินเดียและเอเชียตะวันออกการโจมตีทำให้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงส่วนลูกเรือ23คนซึ่งทั้งหมดเป็นชาวอินเดียสละเรือได้ทันเวลาและได้รับการช่วยเหลือขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัยกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลสั่งกองทัพยกระดับการเตรียมการรับมือการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดโดยชี้ว่ามีความเป็นไปได้ที่ศัตรูอาจก่อเหตุร้ายบางอย่างภายในวันหรือ2วันนี้ซึ่งเป็นวันครบรอบ3ปีเหตุการณ์โจมตีชายแดนอิสราเอลที่นำไปสู่การเปิดฉากทำสงครามกวาดล้างกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาพร้อมเตือนว่าหากมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นจริงผู้ก่อการก็จะต้องรับผลของการกระทำส่วนเหตุการณ์ต่อต้านอิสราเอลที่เกิดขึ้นในรัฐสภายุโรปที่เมืองสตาบรูคของฝรั่งเศสนางโรเบอร์ตาเมสโซล่าประธานรัฐสภายุโรปได้แถลงตำหนิพฤติกรรมของบริมาฮัสซันสมาชิกสภายุโรปฝ่ายซ้ายจัดชาวฝรั่งเศสเชื้อสายปาเลสไตน์กรณีที่เธอดึงธงชาติอิสราเอลระหว่างมีการจัดงานนิทรรศการรำลึก3ปีสงครามฉนวนกาซาโดยประธานรัฐสภายุโรปบอกว่าได้เรียกฮัสซันมากล่าวตักเตือนถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วรัฐบาลฝรั่งเศสเผยภาพประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงขณะอยู่บนเรือฟริเกตของกองทัพระหว่างไปชมการทดสอบยิงขีปนาวุธนำวิถีข้ามทวีปโดยรายงานข่าวระบุว่าเป็นอาวุธที่สามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์

0: ใหม่รุ่น M51.3 การทดสอบเป็นการยิงขีปนาวุธขึ้นจากเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ที่บริเวณน่านน้ำนอกชายฝั่งแคว้นบริตานีแต่ก็ไม่มีการบรรจุหัวรบจริงขณะยิงแต่อย่างใดนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลอกอนูแห่งฝรั่งเศสแถลงต่อสภายืนยันจะไม่อ่อนโอนให้แก่ผู้ประท้วงกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายที่ก่อความวุ่นวายไปทั่วประเทศขณะนี้โดยการแถลงมีขึ้นในขณะที่การประท้วงเรียกร้องให้ภาครัฐสร้างบรรยากาศการเรียนที่ดีได้ดำเนินมาถึงจุดที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษแล้วโดยมีโรงเรียนถูกวางเพลิงและถูกรื้อค้นเสียหายไปแล้วอย่างน้อย24แห่งส่วนความเห็นของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐต่อการประท้วงในฝรั่งเศสนั้นเขาได้โพสต์ข้อความว่าต้นเหตุของความวุ่นวายมาจากปัญหาการอพยพย้ายถิ่นของประชากรจำนวนมากซึ่งได้ทำให้มีสัดส่วนของชนบางศาสนาเข้ามาปะปนอยู่มากเกินไปจนเหนือการควบคุมนอกจากนี้ทรัมป์ยังได้เตือนให้ระวังชนบางศาสนาซึ่งเขาได้ระบุว่ามีความต้องการที่จะเข้ามาครอบครองฝรั่งเศสจากฝรั่งเศสกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายในเมืองลียสของเบลเยียมได้พากันออกมาชุมนุมเรียกร้องเรื่องเดียวกันนี้ด้วยโดยบรรยากาศสอเขารุนแรงขึ้นเรื่อยๆจากที่เวลานี้มีการจุดไฟเผาทำลายทรัพย์สินคว้างพลุและก้อนหินใส่เจ้าหน้าที่อีกทั้งมีการบุกเข้าไปทุบทำลายกระจกอาคารเรียนด้วยหนังสือพิมพ์เอ็กซ์เพรสโซที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในเอกวาดอร์และมีจุดยืนวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลจะยุติการตีพิมพ์ตั้งแต่วันที่10ตุลาคมนี้โดยทางสำนักพิมพ์เผยว่ากำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากรัฐบาลของประธานาธิบดีดาเนียลโนโบอาที่ได้เข้ามาบังคับให้หนังสือเปลี่ยนทิศทางการนำเสนอข่าวและยุติการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนักท่องเที่ยวบนชายหาดโคปาคาบาน่าในนครริโอเดจาเนโรของบราซิลต่างประหลาดใจที่จู่ๆก็มีแมวน้ำช้างใต้ตัวใหญ่ยักษ์ขึ้นมานอนอาบแดดบนฝั่งปะปนกับผู้คนกลายเป็นจุดดึงดูดความสนใจขณะที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็ให้การดูแลมันอย่างดีโดยทำการปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปรบกวนมันในระยะใกล้นับเป็นเหตุการณ์ที่พบได้ยากยิ่งและภาพที่ปรากฏก็กลายเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียไปแล้ว
1: ได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วค่ะคืนนี้ไปพบกับคุณอูนิติพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
1: คืนนี้มีอะไรมาฝากบ้างคะ
3: มีเรื่องของเลโอนีลเมสซี่ก็อำลาทีมชาติอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ
1: เชิญเลยค่ะ
2: เชิญครับ
3: สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเริ่มที่เลโอนีลเมสซี่นะครับปิดฉากการรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างสมบูรณ์แบบครับการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาตินะครับที่กรุงบัวโนสไอเรสทีมอาร์เจนตินาครับลงสนามเจอกับเบนินโดยแมตช์นี้คือนัดอำลาทีมชาติอย่างเป็นทางการของเลโอเนลเมสซี่นะครับซุปเปอร์สตาร์วัย39ปีโดยเมสซี่นะครับสร้างความทรงจำให้กับแฟนบอลด้วย2แอสซิสต์ให้กับนิโก้ปาสและนิโคลัสโอตาเมนดี้ครับที่ลงเล่นนัดอำลาทีมชาติเช่นเดียวกันก่อนที่เมสซี่จะยิงประตูปิดท้ายให้กับอาร์เจนตินาชนะ3ประตูต่อ0นะครับซึ่งหลังจบเกมเมสซี่ก็บอกว่าการได้ลงเล่นกับอาร์เจนตินาถือเป็นสิ่งวิเศษที่สุดที่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตของคนคนหนึ่งครับสำหรับเมสซี่นั้นปิดฉากการรับใช้ทีมชาติยาวนาน21ปีโดยฝากสถิติสูงสุดตลอดการทั้งการลงสนามมากที่สุด208นัดทำประตูมากที่สุด126ประตูแล้วก็เก็บประวัติสูงสุดคือการพาทีมคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2022และแชมป์โคปาอเมริกาอีก2สมัยครับขณะที่ศาลกีฬาโลกก็เตรียมพิจารณาคำอุทธรณ์ของทีมชาติเซเนกัลที่เดินหน้าประท้วงแชมป์คืนจากโมร็อกโกนะครับศาลกีฬาโลกหรือว่า CAS นะครับเตรียมเปิดการไต่สวนที่นครโลซานสวิตเซอร์แลนด์นะครับเพื่อพิจารณาคำอุทธรณ์ของทีมชาติเซเนกัลที่ขอยื่นประท้วงมติการริบแชมป์ฟุตบอลแอฟริกาคัพออฟเนชั่น2025ครับย้อนกลับไปในเกมนัดชิงชนะเลิศเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเซเนกัลเจอกับโมร็อกโกเจ้าภาพซึ่งเกมนั้นเกิดความวุ่นวายเมื่อนักเตะเซเนกัลไม่พอใจคำตัดสิน VAR ครับประท้วงด้วยการวอล์กเอาท์ออกจากสนามไปนานถึง17นาทีก่อนจะยอมกลับมาลงแข่งขันต่อและเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0ในช่วงต่อเวลาพิเศษแต่ว่าในเวลาต่อมาครับสมาพันธ์ฟุตบอลแอฟริกากลับมีมติลงโทษเซเนกัลจากการวอล์กเอาท์โดยสั่งปรับแพ้ฟาวนะครับและพลิกคำตัดสินให้โมร็อกโกเป็นฝ่ายชนะ3ประตูต่อ0และก็ได้แชมป์ไปครองแทนคำตัดสินนี้สร้างความไม่พอใจให้กับเซเนกัลอย่างมากโดยนักเตะตัวหลักอย่างเอดูอาร์เมนดี้และอิสมาเอลจาคอบออกมายืนยันว่าพวกเขาคือแชมป์ตัวจริงที่สู้จนชนะในสนามนะครับไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นนอกสนาม

0: และยังได้นำถ้วยแชมป์ไปฉลองร่วมกับแฟนๆในเกมอุ่นเครื่องที่ฝรั่งเศสมาแล้วครับขณะที่ทางฝั่งของโมเมดอูอาบีเฮดโค้ชของโมร็อกโกก็มองว่าคำตัดสินของ CF ถือเป็นข่าวดีสำหรับทีมและปล่อยเป็นหน้าที่ของสมาคมฟุตบอลในการจัดการเรื่องกฎหมายต่อไปครับทั้งนี้ศาลกีฬาโลกยืนยันว่าการไต่สวนในวันพรุ่งนี้นะครับจะยังไม่มีการประกาศบทสรุปออกมาในทันทีซึ่งแฟนบอลต้องรอติดตามกันต่อไปว่าท้ายที่สุดแล้วแชมป์รายการนี้จะตกเป็นของใครกันแน่ครับขณะที่คริสเตียโนโรนัลโดก็โจมตีเฮดโค้ชทีมชาติโปรตุเกสคนปัจจุบันและก็อาจเตรียมจัดแมตช์อำลาทีมชาติในเร็ววันนี้ครับอนาคตการรับใช้ทีมชาติโปรตุเกสที่ยาวนานกว่า23ปีของคริสเตียโนโรนัลโดครับลงสนามมา234นัดยิงไป146ประตูนะครับใกล้ถึงจุดสิ้นสุดเต็มทีครับหลังจากมีปัญหาขัดแย้งกับจอร์จเชสุสเทรนเนอร์คนใหม่จนเจ้าตัวตัดสินใจวอล์กเอาท์ออกจากทีมครับโดยในช่วงที่โรนัลโดไม่มีส่วนร่วมปรากฏว่าทีมโปรตุเกสนั้นทำผลงานยอดเยี่ยมเก็บชนะได้3นัดครับและกอนซาโลรามอสกองหน้าตัวแทนของโรนัลโดก็โชว์ฟอร์มยิงไปได้ถึง3ประตูทีเดียวล่าสุดโรนัลโดก็ได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมบอกว่ากล่าวถึง8ประเด็นที่เขาคาดหวังให้เชสุสแถลงชี้แจงแต่กลับเงียบหายโดยไฮไลท์อยู่ที่ข้อที่6ซึ่งเขาระบุว่าโค้ชควรยอมรับผิดที่สามนักเตะระดับตำนานไปวอร์มอัพแต่กลับไม่ส่งลงสนามในเกมที่เจอกับนอร์เวย์ครับที่น่าสนใจก็คือโพสต์นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนแมตช์อำลาทีมชาติของเมสซี่ด้วยซึ่งโรนัลโดบอกว่าเขารู้ดีว่าอาจจะต้องเผชิญหน้ากับบทลงโทษแบนจากทางสมาคมฟุตบอลแต่ขอสัญญากับแฟนๆว่าจะมีการจัดแมตช์อำลาสนามอย่างเป็นทางการอย่างแน่นอนครับขณะที่โคโค่กอล์ฟนักเทนนิสสาวมือ4ของโลกชาวอเมริกันก็พลิกล็อกตกรอบ16คนสุดท้ายในรายการ China Open ครับเทนนิส WTA ทัวร์รายการ China Open ที่กรุงปักกิ่งนะครับรอบ16คนสุดท้ายโคโค่กอล์ฟนักเตะอเมริกันมือ4ของโลกเล่นผิดพลาดเสียเกมเสิร์ฟไปถึง4ครั้งแล้วก็พลิกล็อกพ่ายกับเอลิเซ่เมอร์เทนส์มือ19ของโลกจากเบลเยียม0ต่อ2เซตนะครับสกอร์3ต่อ6ทั้ง2เซตส่งผลให้เมอร์เทนส์ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายแล้วก็หยุดสถิติกอล์ฟที่เอาชนะเธอมาได้ทุกครั้งในการเจอกัน5ครั้งก่อนนี้ลงได้สำเร็จครับความแพ้ครั้งนี้เกิดขึ้นข้ามกลางสภาพจิตใจที่บอบช้ำหลังจากเป็นเป้าโจมตีและถูกส่งข้อความคุกคามเหยียดผิวอย่างหนักบนสื่อสังคมออนไลน์ครับเนื่องจากก่อนหน้านี้ที่เจอกับซุนซินดานักขวดเจ้าถิ่นโดยแมตช์นี้มีปัญหาจังหวะปัญหาครับกอล์ฟหยุดเล่นกลางคันขณะที่ซุนกำลังจะทำแต้มได้เดี๋ยวอ้างว่าป้ายโฆษณา LED ข้างสนามมีไฟกระพริบรบกวนสายตาก่อนที่กรรมการจะสั่งให้เริ่มเล่นแต้มนั้นใหม่ซึ่งหลังจากเกิดประเด็นดราม่าครับกอล์ฟได้โพสต์ระบายข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าทุกคนมีสิทธิ์เห็นต่างหรือไม่เห็นชอบเธอได้แต่ต้องไม่ใช่การคุกคามด้วยการเหยียดผิวพร้อมกับทิ้งท้ายยืนยันว่าเธอไม่ใช่คนที่โกงหรือหัวขโมยอย่างที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใดครับการจัดประเดิมรายการใหญ่ที่จีนนะครับทางด้านของนักกีฬาญี่ปุ่นและจีนผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายครับเทเบิลเทนนิสรายการชนะสมาชที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนนะครับในประเภทชายเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายโซโรระมัตสึชิมะนักขวดนักตบลูกเด้งมือวันอันดับ2จากญี่ปุ่นครับเจอกับฟินลูนักกีฬาไวการ์ดที่มาจากออสเตรเลียครับแมตช์นี้มัตสึชิมะเหนือกว่าอย่างชัดเจนครับแม้เกมแรกจะลุ้นเหนื่อยแต่ว่าสุดท้ายก็ชนะไปได้3ต่อ0เกมสกอร์12ต่อ10 11ต่อ1และ11ต่อ8ครับผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับกัวกวนหงจากชนิดไทเปขณะที่หญิงเดี่ยวรอบเดียวกันเฉิงชิงตงมือวันอันดับ7ของรายการจากจีนเอาชนะเซอร์ลินเชียนจากสิงคโปร์3ต่อ0เกมนะครับ11ต่อ4 11ต่อ6และ11ต่อ4ครับเฉิงชิงตงเข้ารอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จนะครับขณะที่ผลงานของนักกีฬาไทยครับอรวรรณพรนังก็โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมครับชนะมือหนึ่งของโลกส่วนหญิงอิงชาได้นะครับ3ต่อ1เกมก็ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้เช่นเดียวกันครับต่อกันที่ฟลอริดาแพนเทอร์สก็บุกไปชนะ LA Kings 2ต่อ1ในศึกฮอกกี้น้ำแข็ง NHL ครับการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง NHL นะครับแชมป์เก่าฟลอริดาแพนเทอร์สบุกไปชนะลอสแอนเจลิสคิงได้อย่างฟุดวิดนะครับ2ต่อ1แต่ว่าประเด็นสำคัญในเกมมีอยู่ที่จังหวะบาดเจ็บของแบรดมาแชนกองหน้าวัย38ปีนะครับโชคร้ายถูกไม้ฮอกกี้ฟาดเข้าที่หน้าครับจนเสียหลักล้มไปกระแทกกับเสาประตูส่งผลให้ขาซ้ายบิดผิดรูป อย่างรุนแรงครับในช่วงปลายพีเรียดที่2มาแชลลงน้ำหนักที่ขาไม่ได้และต้องให้เพื่อนร่วมทีมช่วยพยุงออกจากสนามโดยพอมอริสหัวหน้าโค้ชเปิดเผยว่าจะต้องรอผลตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งในวันพรุ่งนี้จากการนี้นับเป็นข่าวร้ายต่อเนื่องของทีมแพนเทอร์สเพราะก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะเสียอเล็กซานเดอร์บาคอฟผู้เล่นตัวเก่งที่เจ็บขาซ้ายและต้องพักยาวถึง 6-8 สัปดาห์ทีเดียวครับต่อที่ Nexter BIC Superbike สนามที่3ก็เตรียมจัดหนักนะครับ Endurance 2ชั่วโมงก่อนเกมล่าแชมป์อย่างเข้มข้นในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ครับจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ Nexter BIC Superbike Championship เตรียมกลับมาโดยความเร็วสนาม3กลางเดือนตุลาคมนี้ที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ไฮไลท์พิเศษก็คือการกลับมาแข่งขันซูเปอร์สต็อก 1000cc Endurance หลังจากสร้างความประทับใจอย่างมากในการแข่งขันสนาม4เมื่อปี2025ดวลกันยาว120นาทีเต็มทั้งความเร็วความอึดทีมเวิร์กและได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตเปิดพื้นที่ให้กับนักแข่งและทีมได้ฝึกฝนการทำงานในการแข่งขันระยะยาวนะครับเพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่การแข่งขันเต็มรูปแบบในอนาคตทางนี้Nexter นะครับ BIC Superbike ถือเป็นศึก200ชิงแชมป์ประเทศไทยที่ได้รับความนิยมและยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยรวมทัพนักแข่งและทีมงานทั้งชาวไทยและต่างชาติทั้งอังกฤษสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียอิตาลีรัสเซียอินเดียจีนไต้หวันและญี่ปุ่นโดยสนามที่3ของซีซั่นนั้นจะเข้าสู่โปรแกรมการซ้อมวันศุกร์ที่16ตุลาคมก่อนจะจับความเร็วรอบควอลิฟายเพื่อจัดอันดับออกสตาร์ทวันเสาร์นะครับ17ตุลาคมและปิดท้ายรอบชิงชนะเลิศอาทิตย์ที่18ตุลาคมครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาของทางมหาวิทยาลัยนะครับที่คว้าไป17เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงนักกีฬา10คนในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ผ่านมานะครับในวันนี้นะครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้มีพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยและได้เหรียญรางวัลในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นครับนักกีฬาได้เหรียญทองเอเชียนเกมส์ทางกรุงเทพธนบุรีมอบเงินรางวัลให้ 100,000 บาทเหรียญเงิน 50,000 บาทเหรียญทองแดง 30,000 บาทครับโดยมีศาสตราจารย์ดร.บางออนเบญจาธิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและศาสตราจารย์พิเศษดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นประธานมอบรางวัลครับโดยภูริพลบุญสอนได้2เหรียญทองจากวิ่ง100เมตรและ200เมตรและได้อีก1เหรียญเงินจากวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรรวมได้เงินรางวัล 250,000 บาทครับกุลวุฒิวิทิสารได้เหรียญทองแบดมินตันชายเดี่ยวซึ่งตอนนี้วิวกำลังแข่งขันอยู่ที่ฟินแลนด์นะครับทางด้านน้องสาวของวิวก็คือสรลักษณ์วิทิสารมารับรางวัลแทนจิรติจันเลียงได้เหรียญทองกีฬาเทคบอลชายคู่นะครับอติการคงแก้วได้เหรียญทองสปาร์ตากรอทีมชุดหญิงภูตะวันโสภาได้เหรียญทองสปาร์ตากรอทีมเดี่ยวชายและเหรียญเงินทีมชุดชายครับกัญจุธาภัทรบุญซ่อนได้เหรียญทองกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน Mixed Martial Artsนาวินปิณฑสูตรได้เหรียญเงินเทควันโดท่ารำผมเซ่นะครับมณีวันบุตรสุวรรณได้เหรียญเงินคาราเต้รุ่นมากกว่า68กิโลกรัมหญิงนุชนาฏสิงห์ฉลาดได้เหรียญทองแดงกีฬาอยู่ยิสูนะครับเฉลิมพลเจริญกิจอมรได้เหรียญทองแดงแบดมินตันทีมชายครับ
1: ในวันนี้นักศึกษาของเราเนี่ยได้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่นาโกย่านะคะซึ่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะได้นักกีฬาของเราเนี่ยได้เหรียญทองมาถึง7เหรียญทองใน18เหรียญทองที่ประเทศไทยได้เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมาแสดงความยินดีมาชื่นชมมาให้กำลังใจกับนักกีฬาของเราที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะก
2: ็ครับผมก็สำหรับเอเชียเกมส์ครั้งนี้ผมก็เป็นครั้งที่2ผมครับแล้วก็รู้สึกว่าเอเชียเกมส์นี้แล้วก็มีความตื่นเต้นปกติแล้วก็เราก็หวังเหรียญที่ตัวเองหวังได้มาก็รู้สึกว่าดีใจมากครับได้เหรียญทอง100 200แล้วก็ทำลายสถิติ2รายการครับผมแล้วก็ได้เหรียญเงินวิ่งผัด400เมตรชายหญิงครับผม
0: สำหรับพิธีมอบรางวัลให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในครั้งนี้รวมเป็นเงิน 960,000 บาทครับจากผลงานนักกีฬา10คนครับคว้าไป7เหรียญทอง4เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงในกีฬาเอเชียนเกมส์ที่เพิ่งสิ้นสุดลงไปครับปิดท้ายที่น้องโบกัญญรัตน์ขุนเมืองนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็ร่วม ชวนคนไทยร่วมมากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31ครับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยแถลงความพร้อมการจัดมากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 Book Expo Thailand 2026ภายใต้แนวคิด Unread Message นะครับคุณได้รับข้อความใหม่ชวนนักอ่านออกมาค้นพบเรื่องราวความคิดและแรงบันดาลใจจากหนังสือที่รอการเปิดอ่านได้รับเกียรติจากนายณัฐกรวุฒิชัยพรกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวพร้อมด้วยโบกัญจรัตน์ขุนเมืองนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเป็นหนึ่งในแขกรับเชิญพิเศษในฐานะตัวแทนนักกีฬารุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลจิตใจควบคู่กับร่างกายและสมาธิพร้อมเชิญชวนทุกคนเริ่มต้นง่ายๆด้วยการเลือกหนังสือที่ตรงกับความรู้สึกเพื่อให้การอ่านเป็นพื้นที่พักใจเติมพลังและพาตัวเองก้าวต่อไปอย่างมั่นคงครับสำหรับมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31นะครับแบ่งพื้นที่เป็น6โซนรวมทั้งมีนิทรรศการและโซนกิจกรรมมากมายจัดวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ณฮอ 5-7 นะครับชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิจครับและนี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดของข่าวกีฬาในช่วงดึกคืนวันนี้นะครับ
3: ขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณครับ
3: ส่งท้ายข่าวดึกวันนี้นะคะด้วยภาพมุมสูงของตูวาลูประเทศซึ่งเป็นเกาะเล็กๆในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้โดยเป็นดินแดนหนึ่งที่เสี่ยงจมทะเลทำให้รัฐบาลประเทศนี้ต้องร่างแผนอพยพผู้คนไปอยู่ที่ดินแดนใหม่ค่ะ
4: ข่าวดึกครับคืนวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: เลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT True HD
1: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook, YouTube, Instagram, TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ตอนที่44ชรามรณะตอนที่3
1: ช่วยด้วยเมื่อกี้ข้ารู้สึกเหมือนตายไปจริงๆเลยเหมือนร่างกายขยับไม่ได้อยู่ในความมืดไม่มีใครมองเห็นข้าเลยด้วยไม่เอานะข้าไม่อยากตาย
2: โวยวายอะไรกันเสียงดังไปหมดถ้าว่างก็มาช่วยข้าเก็บข้าวของหน่อยพรุ่งนี้ข้าต้องออกเดินทางไกลแต่เช้า
3: เอ๊ะท่านยายจะไปไหนหรอเจ้าคะ
2: ไปในที่ทุกคนต้องไปไงล่ะพูดไปพวกเจ้าก็ยังไม่เข้าใจหรอกมาช่วยข้าเก็บของก่อนดีกว่า
3: เจ้าค่ะท่านยายสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยข้าเก็บให้เรียบร้อยทุกชิ้นแล้วเจ้าค่ะ
4: เสื้อผ้าข้าก็เก็บให้หมดแล้วท่านยาย
1: ดูเหมือนจะไม่เหลืออะไรให้เก็บแล้วนะขอรับ
2: ดีๆๆขอบใจเจ้าทั้ง3คนมากของทั้งหมดในหีบพวกนี้ข้ายกให้พวกเจ้า
1: ฮะอะไรนะท่านยาย
2: ข้ายกให้หมดเลยข้าไม่จำเป็นต้องใช้อีกแล้วมีแค่ชุดที่ใส่ติดตัวนี่ก็มากเกินพอแล้ว
1: ทำไมล่ะท่านยายท่านจะเดินทางโดยไม่เอาสมบัติไปได้ยังไง
2: ได้สิที่ข้าจะไปเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้ทั้งนั้นแค่เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมก็พอแล้ว
3: โหท่านยายพูดเหมือนคนกำลังจะตายยังไงก็ไม่รู้ไม่เอาดีกว่าฟังแล้วข้ากลัว
1: ข้าก็กลัวนี่พวกเรายังคิดหาคำตอบไม่ได้เลยนะว่าทำยังไงถึงจะไม่ต้องตาย
4: จริงด้วยต้องหาคำตอบให้ได้ภายในคืนนี้ไม่งั้นพรุ่งนี้ต้องมีคนตายแน่ๆ
2: จะกลัวไปทำไมกันความตายคนเมืองนี้ไม่มีใครกลัวตายกันหรอกเพราะเราตายกันทุกวันอยู่แล้ว
3: แล้วไม่มีวิธีที่จะทำให้ไม่ตายบ้างเลยหรอท่านยาย
2: พวกเจ้าคงไม่รู้สินะว่าพวกเจ้าเองก็กำลังเผชิญกับความตายอยู่ทุกวันโดยไม่รู้ตัว
4: ท่านยายหมายความว่ายังไงขอรับ
2: ร่างกายของพวกเจ้านะมีการเกิดดับอยู่ทุกวันกระดูกของเจ้าในวันนี้ก็ไม่ใช่กระดูกเดียวกับตอนเด็กๆมันถูกสร้างใหม่ทดแทนส่วนที่เสื่อมหรือตายไปทุกวันเพราะมีอาหารเข้าไปหล่อเลี้ยงบำรุงอยู่ตลอดเวลาความเสื่อมดับของร่างกายที่เจ้ามองไม่เห็นนี่แหละเรียกว่าความตายที่ปกปิด
4: โหข้าไม่เคยรู้มาก่อนเลยท่านยาย
2: ในขณะเดียวกันถ้าร่างกายเจ้าไม่มีอาหารเข้าไปหล่อเลี้ยงพวกเจ้าก็ต้องตายเหมือนลมหายใจเข้าออกถ้าเข้าแล้วไม่ออกออกแล้วไม่เข้าเจ้าก็ต้องตายไปจริงๆเพราะไม่มีความสืบต่อจึงเป็นความตายที่ไม่ปกปิดเห็นกันชัดๆเลยว่าตายจริงไม่ฟื้นคืนมาได้อีก
1: อย่างนี้นี่เองแท้จริงแล้วความตายเกิดขึ้นในตัวเราตลอดเวลาแต่ข้าก็ยังไม่อยากตายไปจริงๆนี่ข้ากลัว
2: ไม่มีใครเกิดมาแล้วไม่ตายหรอกข้าเองก็เหมือนกันแต่ข้าไม่กลัวความตายเพราะข้าหัดตายทุกวันเตรียมพร้อมเสมอก่อนจะตายจริง
3: เอ๊ะหัดตายทำยังไงหรอท่านยาย
2: หลับตาลงสิแล้วคิดตามการหัดตายก็คือหัดอบรมความคิดสมมุติว่าตัวเองในขณะนั้นตายแล้วจริงๆคิดให้เห็นชัดๆว่าเมื่อตายแล้วเจ้ามีสภาพยังไงร่างที่เคยเคลื่อนไหวได้ก็จะทอดนิ่งอย่าว่าแต่ลุกขึ้นไปเก็บเงินทองข้าวของเลยแค่ขยับตัวให้พ้นแดดพ้นมดก็ทำไม่ได้แม้แต่บ้านที่เจ้ารักที่นอนที่เคยนอนเจ้าก็ไม่มีโอกาสได้ใช้มันอีกเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างอย่างดีก็มีแค่เสื้อผ้าติดตัวใส่นอนในโรงเท่านั้นไม่นานร่างกายก็ต้องเน่าเปื่อยจนแทบจำหน้าตัวเองไม่ได้ต้องทิ้งร่างนี้ไว้บนโลกความสำคัญของการหัดตายก็คือเพื่อที่จะปล่อยใจจากสิ่งทั้งหลายก่อนที่จะถูกความตายบังคับให้ปล่อยใครจะรู้ล่ะว่าหายใจออกครั้งนี้แล้วอาจจะไม่หายใจเข้าอีกก็ได้เพราะความตายเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกแห่งทุกเวลาหัดคิดไว้แบบนี้เพื่อเตรียมพร้อมไว้เสมอเมื่อความตายมาถึงเจ้าจะได้ไม่กลัวยังไงล่ะ
4: นั่นสินะข้าอาจตายตอนไหนก็ได้แต่ในขณะที่ข้ายังไม่ตายจริงๆข้าต้องปกป้องคนที่ข้ารักให้ดีที่สุดก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปท่านพ่อท่านแม่ข้าต้องช่วยพวกท่านให้ได้
1: หมายอยู่ด้วย
2: ตอนที่พวกเจ้าได้อ่านจดหมายนี้ข้าคงเดินทางไกลไปยังที่ที่ทุกคนต้องไปแล้ว
5: ท่านใหญ
2: ่ไม่ต้องเศร้าเสียใจไปหรอกความตายไม่ใช่สิ่งน่ากลัวถ้าพวกเจ้าเตรียมตัวหัดตายเหมือนที่ข้าสอนเมื่อคืนและข้าเชื่อว่าตอนนี้พวกเจ้าคงได้คำตอบของปริศนาที่ค้นหาแล้วข้าบอกแล้วใช่ไหมว่าถ้าหาวิธีทำยังไงไม่ให้ตายไม่ได้ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเช้านี้ต้องมีใครคนใดคนหนึ่งตาย
4: ข้ายังไม่ได้ตอบเลยเจ้าก็รีบพาตัวท่านยายไปจากพวกเราซะแล้วใจร้ายที่สุด
2: ยังไงเจ้าก็หาวิธีไม่ได้อยู่แล้วนี่ข้าก็ต้องทำตามกติกาหรือว่าเจ้าหาวิธีได้แล้วล่ะ
4: ถูกของเจ้าวิธีทำยังไงไม่ให้ตายน่ะไม่มีหรอกวันหนึ่งทุกคนก็ต้องตายกันทั้งนั้นยังไงก็หนีกันไม่พ้น
2: ใช่ทุกคนต้องตายถ้าเจ้าต้องตายตอนนี้เจ้าจะกลัวไหม
4: กลัวสิแต่ถ้าต้องตายจริงๆข้าก็พร้
2: อม
4: หัดตายกับท่านยายแล้วเมื่อคืนนี้สุดท้ายเราก็ต้องทิ้งร่างไว้บนโลกเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างนอกจากความดีที่ติดตัวไปจะทำอะไรก็เชิญเลยข้าพร้อมแล้ว
5: ฮ่าท่านยาย
3: ว้าน
1: ักมายากลคือท่านยายอะไรเนี่ยงงในงง
2: ในที่สุดพวกเจ้าก็เข้าใจคำว่ามรณะและรู้จักการหัดตายแล้วปริศนานี้พวกเจ้าได้คำตอบแล้วเก่งมากได้เวลาเดินทางข้ามไปสู่ด่านต่อไปแล้วขอให้พวกเจ้าโชคดีนะนี่กุญแจไขประตูการเวลารีบไขให้ได้ภายใน1นาทีไม่งั้นพวกเจ้าต้องติดอยู่ในหมู่บ้านแห่งชรามรณะนี่ตลอดไป
5: ฮะ1นาที
4: เฮ้ย
3: รีบหาเร็วเข้าสิลา
4: หาอยู่นี่ไงเล่า
1: ลองไขรูนี้ลองไขรูนี้อ้าวไม่ใช่อ่ะ
4: อันไหนอันไหนอันไหนอันไหน
3: เอามานี่เอามาน
5: ี่
2: อย่ามากับข้าซะดี
3: ๆเฮ้ยไม่ต้องเร็ว
2: ข้าวมากับข้าดี
4: ๆเฮ้ย
1: โอ๊ยหัวใจจะวาย
4: เจ้าเด็กแสบเกือบทำพวกข้าโดนปีศาจจับไปแล้วไม่ล่ะเอากุญแจคืนมานี่เลยไม่มีเวลาแล้วต้องใช้สัมมาทิฏฐิเพื่อมองหาช่องกุญแจให้เจอต้องเป็นอันนี้แน่อืม
2: รีบเข้าไปเถอะก่อนประตูจะปิด
4: พวกเราไปก่อนนะขอรับ
6: ศิลาเจ้าปันและกันผ่านด่านชรามรณะได้สำเร็จแล้วในตอนต่อไปทั้ง3จะต้องพบกับปริศนาอะไรอีกโปรดติดตาม

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ติมายาตอนที่45ชาติความเกิดตอนที่1
1: นี่เราโผล่มาอยู่ที่ไหนเนี่ย
2: หน้าตาเหมือนลิฟต์มีภาพวงล้อปริศนาปฏิจจสมุปบาทอันใหญ่อยู่ในนี้ด้วย
1: เอ๊ะมีภาพสัญลักษณ์อะไรปรากฏขึ้นด้วย
3: ภาพคนบนพื้นในเมืองชรามรณะกับรูปจุกนมหมายความว่ายังไงกันนะ
1: ทับมาได้หลังคาจะหักไหมเนี่ยวงล้อปริศนากระเด็นไปโน่นแล้วฮึบ
4: เอามานี่เย้เย้เย้เย้ดีจังเลยได้ของเล่นใหม่ละ
1: เจ้าเป็นใครเนี่ยเอาของของข้าคืนมานะ
4: แหมไม่ให้
1: เอาคืนมานะ
4: เฮ้ย
1: นั่นของสำคัญของข้าบอกให้เอามานี
4: ่ว้ายเฮ้ยจับให้ได้
1: เอาคืนมาคืนมา
4: เอานี่สิ
1: เอามันนี
4: ่เฮ้ยขึ้นมาสิ
1: เป็นเล็กอย่าแย่งของคนอื่นรู้ไหม
3: โอ้ยหูจะแตกไหมเนี่ย
2: ตัวนิดเดียวทำไมเสียงดังขนาดนี้นะ
5: พวกท่านได้โปรดคืนของเล่นนั้นให้คุณหนูชาติก่อนเถอะไม่งั้นคุณหนูไม่หยุดร้องแน่แน
1: ่โอ้ยก็ได้ก็ได้ทำไมดื้อแบบนี้นะเจ้าเด็กเนี่ยเอา
4: ของเล่นของข้าของเล่นของข
6: ้
4: า
6: ได้มาแล้ว
1: ทำไมข้าต้องมาตามใจเด็กที่ไหนก็ไม่รู้ด้วยเสียเวลาชะมัดเลย
4: เด็กงั้นเหรอข้าน่ะเกิดมาตั้งนานแล้วนะอายุเท่าไหร่กี่หมื่นแสนล้านปีนะเจ้าจำได้หรือเปล่า
5: จำไม่ได้แล้วขอรับคุณหนูนานมากแล้ว
2: นี่พูดจริงเหรอเนี่ย
4: เจ้าไม่รู้เหรอว่าข้าคือใครข้าก็คือชาติคือความเกิดเป็นผู้ให้กำเนิดสรรพสิ่งบนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำดอกไม้สัตว์หรือแม้แต่มนุษย์ก็ล้วนเป็นฝีมือข้าทั้งนั้น
2: อะเด็กหัวแม่งคนนั้นนี่ไปอยู่ในนั้นได้ยังไงกันแล้วนี่ไม่ได้ตามพวกเรามาด้วยหรอกหรอ
3: เจ้าเนี่ยนะเป็นผู้ให้กำเนิดสรรพสิ่งบนโลกถ้าเด็กอย่างเจ้าทำให้อะไรๆเกิดได้ข้าก็ทำได้เหมือนกันนะสิ
4: น้อยคิดว่าการเกิดเป็นเรื่องง่ายดายขนาดนั้นเลย

0: ในนั้นมีเต่าอยู่ด้วยทำไมมันว่ายน้ำไร้ทิศทางแบบนั้นล่ะ
1: หรือว่าตามันมองไม่เห็น
2: นี่เจ้าให้พวกเรามาดูเต่าว่ายน้ำทำไมกัน
3: ข้าก็จะให้ดูนะสิว่าการเกิดมันยากขนาดไหนพวกเจ้าว่าเมื่อไหร่เต่าตาบอดตัวนี้จะโผล่ขึ้นผิวน้ำเอาหัวไปลอดห่วงนั่นได้พอดี
1: อีกนิดเดียวก็จะลอดห่วงได้แล้วแท้ๆดันว่ายไปทางอื่นก่อนซะเนี่ย
2: ไม่ใช่ทางนั้นสิเจ้าเต่าว่ายไปทางขวาอีกขวาอีกขวาอีกนึงโอ๊ยทำไมมันยากเย็นแบบนี้ที่ก็แคบๆแค่นี้เอง
3: ใช่ขนาดที่แคบๆเท่านี้เจ้าเต่ายังลอดห่วงไม่ได้เลยถ้าต้องไปว่ายน้ำในมหาสมุทรเพื่อลอดห่วงเล็กๆนี่ให้ได้ล่ะโอกาสจะยากกว่านี้สักแค่ไหน
1: ถ้าแบบนั้นยิ่งโอกาสน้อยมากสุดๆต้องรอกี่ร้อยปีกันเนี่ยถึงจะโผล่มาลอดห่วงได
0: ้แค่คิดข้าก็ท้อแล้ว
3: ถูกต้องโอกาสน้อยมากแต่ก็ยังง่ายกว่าการเกิดเป็นมนุษย์พวกเจ้าคิดดูก็แล้วกันว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันยากแสนยากแค่ไหนยังคิดว่าเป็นเรื่องง่ายๆอีกไหม
4: และเพราะว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากแสนยากจึงต้องเห็นคุณค่าของชีวิตให้มากๆพวกท่านรู้ไหมว่าโลกนี้สัตว์กับมนุษย์อะไรมีจำนวนมากกว่ากัน
2: ข้าว่าสัตว์น่าจะมีมากกว่าม
1: นุษย์สิมีมากกว่าแทบจะล้นโลกอยู่แล้วล่ะข้าว่า
4: แม้มนุษย์จะมีมากมายจนเหมือนจะล้นโลกแต่ถ้าเปรียบกับสัตว์ทั้งหลายจำนวนของมนุษย์ก็ยังน้อยกว่าสัตว์เพราะยังสำรวจจำนวนได้แต่พวกท่านรู้หรือว่าสัตว์บนโลกนี้มีกี่ตัวกี่ชนิดกัน
1: นั่นสินะข้าก็ลืมคิดไปเลย
4: ฉะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์จึงเหมือนได้เพชรน้ำงามเม็ดใหญ่หาค่าไม่ได้มาไว้ในมือนอกจากจะต้องรักษาชีวิตที่ล้ำค่าเหมือนเพชรเอาไว้ให้ดีแล้วก็ต้องรักษาคุณค่าของมันไว้ด้วยคุณค่าของมนุษย์คือความมีปัญญารู้ผิดชอบชั่วดีถ้าเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีก็น่าเสียดายโอกาสนะว่าไหมล่ะ
1: จริงด้วยสินะเพิ่งเห็นคุณค่าของชีวิตตัวเองก็ตอนนี้แหละ
0: ขอโทษที่ตอนแรกข้าพูดจาไม่คิดตอนนี้ข้าเข้าใจแล้วล่ะ
3: เจ้าเข้าใจก็ดีแล้วถ้าอย่างนั้นก็มาเล่นกันเถอะ
0: ฮะไกลเล่นอะไร
3: ยังเลย
0: อย่าวิ่งเร็วสิข้าวิ่งไม่ทันไอ้ช้าๆหน่อยสิจะตายอยู่แล้ว
3: โอ้ยอย่าวิ่งเหนื่อย
4: คุณหนูอย่าวิ่งเร็วนักสิขอรับข้าตามไม่ทัน
1: โอ้ยเลิกเล่นสักทีเถอะพวกข้าไม่ได้มาเพื่อเล่นสนุกนะแต่มาไขปริศนาเพื่อผ่านด่านนี้ให้ได
3: ้เอ
0: ๊
3: ะ
0: ฮะโอ้ยเหนื่อยจะเป็นลม
3: ได้งั้นตอบมาสิองค์ประกอบ3อย่างที่ทำให้มนุษย์เกิดขึ้นในครรภ์ของมารดามีอะไรบ้างถ้าเจ้าทายถูกข้าจะคืนของเล่นนี้ให้เจ้า
4: ศิลาเจอปริศนาของชาติความเกิดเข้าซะแล้วอะไรคือองค์ประกอบ3อย่างที่ทำให้มนุษย์เกิดขึ้นในครรภ์ของมารดาโปรดติดตามในตอนต่อไป
5: คำไทย
0: เจ้าเคยสงสัยไหมศิลาว่าทำไมบางคนถึงร่ำรวยสุขสบายแต่ทำไมบางคนถึงยากจนแสนลำบาก
1: นั่นน่ะสิข้าก็สงสัยอยู่เหมือนกันมันเป็นเพราะอะไรหรอ
0: ก็เพราะแต่ละคนมีชนะกะกรรมแตกต่างกันยังไงล่ะ
1: เอ๋ชนะกะกรรมหมายถึงอะไรหรอเจ้าปัน
0: ชนะกะกรรมหมายถึงกรรมที่เป็นเหตุนำให้เกิดขึ้นมาเช่นถ้าทำดีก็เป็นชนะกะกรรมให้มาเกิดในที่ที่ดีมีความสุขสบายแต่ถ้าทำไม่ดีไวมากก็เป็นชนะกะกรรมให้เกิดในที่ที่ไม่ดีต้องเจอแต่ความยากลำบากเป็นต้น
1: อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคือทำเหตุไว้ยังไงก็ไปเกิดตามเหตุที่ตัวเองทำไว้อย่างนั้นใช่ไหม
0: ใช่แล้วใช่แล้ว
5: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
0: ในตอนต่อไปถึงเวลาต้องไขปริศนาของด่านชาติความเกิดแล้วพวกศิลาจะหาคำตอบได้มั้ยเนี่ยแล้วจะหาทางออกจากด่านนี้ไปได้ยังไงถ้าอยากรู้ต้องติดตามชมกันนะครับ

0: NBT Documentary สารดี @NBT รายการสารคดีที่จะพาทุกคนออกไปท่องโลกกว้างเรียนรู้และสัมผัสความลับอันน่าอัศจรรย์ของโลกและจุดกำเนิดของชีวิตพร้อมส่งเสริมการรับสื่ออย่างเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำให้กับผู้ที่มีข้อจำกัดทางการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงบริการเสียงบรรยายภาพและบริการคำบรรยายแทนเสียงเพื่อให้ผู้พิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียมบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ AD บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายภาพด้วยเสียงหรือจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพเพิ่มเติมเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาของรายการที่ไม่มีเสียงบรรยายตามปกติซึ่งผู้พิการทางการมองเห็นผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาและผู้ชมทั่วไปสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นสามารถเลือกใช้บริการได้ในช่องสัญญาณเสียงพิเศษที่รวมเสียงบรรยายภาพและเสียงตามปกติไว้ด้วยกันโดยการกดปุ่ม AD หรือ Audio หรือเสียงหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณเสียงและเลือกไปยังช่องเสียงบรรยายภาพซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ช่องที่5ถึง6
1: แมวน้ำกำลังว่ายน้ำฉลามอ้าปากกว้างนาคเดินสำรวจอยู่บนบก
0: บริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ภาพหรือทางเลือกอื่นที่แสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นซึ่งผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ชมที่อาจไม่สามารถฟังเสียงในขณะนั้นและผู้ชมทั่วไปได้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นและยังสามารถเปิดหรือปิดบริการดังกล่าวได้ด้วยตนเองจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลภาคพื้นดินโดยการกดเลือกไปที่ปุ่มคำบรรยายหรือแคปชั่นหรือซับหรือซับไตเติลหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการเปิดคำบรรยายแล้วเลือกเปิดคำบรรยายแทนเสียงมาร่วมค้นพบประสบการณ์และท่องโลกว่างได้อย่างเท่าเทียมกับสุดยอดสารคดีชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกใน NBT Documentary สารดี @NBT
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ความต้องการใช้น้ำมันและก๊าซดูเหมือนจะมีไม่สิ้นสุดแหล่งพลังงานที่กำลังร่อยหรอผลักดันให้องค์กรต่างๆขุดเจาะน้ำมันให้ได้มากขึ้นท่านขุดเจาะน้ำมันจะต้านทานลมพายุเพื่อสอหาน้ำมันต่อไปได้ไหมและอู่ต่อเรือจะสามารถสร้างแท่นขุดเจาะเพิ่มขึ้นให้ทันกับการใช้สำรวจที่ใหม่ๆหรือไม่

0: เมกะสตรัคเจอร์มหัศจรรย์งานสร้างลูกกำลังเผชิญกับปัญหาพลังงานในทุกวันเราใช้น้ำมันมากกว่า80ล้านบาร์เรลและก๊าซธรรมชาติกว่า 7,000 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่น้ำมันและก๊าซหายากขึ้นเรื่อยๆผลพบได้แต่แหล่งซึ่งเล็กกว่าที่เคยกลายเป็นวิกฤตซึ่งมีเพื่อเหล่าองค์กรด้านพลังงานต้องเข้าค้นหาในที่ที่อาจจะอันตรายที่สุดอย่างทะเลเหนือสภาพของอากาศที่เลวร้ายทอดยาวระหว่างเกาะอังกฤษและสแกนดิเนเวียกว่าหลายพันปีที่ทะเลเหนือขึ้นชื่อในเรื่องของพายุคลื่นของที่นี่วัดได้สูงถึง25เมตรดังนั้นการขุดเจาะน้ำมันเกือบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ลึกลงไปใต้ทะเลเหนือเป็นน้ำมัน 15,000 ล้านบาร์เรลและก๊าซธรรมชาติ5ล้านล้านลูกบาศก์เมตรจึงเป็นมูลค่าคู่ควรที่จะเสี่ยงเพื่อแลกมาการจะเจาะเข้าถึงแหล่งน้ำมันนี้ต้องอาศัยสุดยอดแท่นขุดเจาะตัวอย่างเช่นเจ้านี่ Nanobel เพียร์ปีศาจขนาด 9,700 ตันนี้สามารถเจาะหลุมได้ลึกกว่า7กิโลเมตรใต้พื้นทะเลตัวแท่นและขาของมันถูกออกแบบพิเศษสำหรับสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายเช่นนี้ทุกชิ้นส่วนของมันคือสิ่งจำเป็นเพราะจุดนี้ของมหาสมุทรแอตแลนติกเปรียบได้กับฆาตกรตั้งแต่ปี1980คนงานกว่า350คนบนท่านขุดเจาะต้องสังเวยชีวิตของพวกเขา
1: ไฟไหม้อยู่บนเรือไพเปอร์
0: เป็นความน่ากลัวที่คนงานท่านขุดเจาะทุกคนรู้เหมือนคนพวกนี้เตรียมแต่งตัวเพื่อเข้ากะในอีก2สัปดาห์พวกเขาอยู่ที่เมืองเดนเฮลเดอร์บนชายฝั่งของเนเธอร์แลนด์การเขตน้ำเย็นของทะเลเหนือเพื่อทำงานบนท่านขุดเจาะโนเบิร์ตเพียร์จากการเดินทางที่ยากลำบากเราคนงานต้องสวมชุดป้องกันพิเศษเพื่อรักษาความอบอุ่นของร่างกายถ้าเฮลิคอปเตอร์ตกในหน้าหนาวอาจทำให้พวกเขาจมดิ่งลงในน้ำหนาวจัดหากไม่มีการป้องกันพวกเขาจะหมดสติภายใน30นาทีและตายภายใน1ชั่วโมงอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์เกิดไม่บ่อยแต่ก็เป็นความเสี่ยงของอาชีพนี้ในช่วง20ปีมานี้มีคนงานท่านขุดเจาะกว่า60คนตายเพราะเฮลิคอปเตอร์ตกลงในทะเลเหนือเป็นเรื่องจริงที่มีการยืนยันและพวกเขาก็ต้องอยู่กับความคิดนั้นพักใหญ่การเดินทางใช้เวลากว่าชั่วโมงแต่แล้วก็ปรากฏภาพแท่นขุดเจาะเหมือนเกาะเล็กๆกลางท้องทะเลเปลี่ยนความสนใจพวกเขาไปยังงานใหญ่ข้างหน้าโนเบิร์ตเพียร์กำลังจะเริ่มภารกิจใหม่การขุดเจาะไปยังแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติมูลค่า350ล้านดอลลาร์ท่านขุดเจาะนี้เชี่ยวชาญการค้นหาปิโตรเลียมเหมาะสมสำหรับภารกิจของมันในการเดินทางทั่วมหาสมุทรและขุดเจาะหาน้ำมันและก๊าซอันล้ำค่าที่ฝังอยู่ลึกลงไปใต้ก้นทะเลมันไม่เหมือนกับเรือแต่ละมุมของมันมีขาพับที่ยาวถึง100เมตรเมื่อมันถึงเป้าหมายที่คาดว่าจะพบปิโตรเลียมมอเตอร์ทรงพลังจะดันขาเหล่านี้ผ่านน้ำจนลึกลงไปถึงก้นทะเลทอดสมองลงไปตั้งกระงานอยู่ด้วยขาที่เหมือนขาตั้งซึ่งทำให้แท่นมั่นคงสามารถขุดเจาะได้แม้จะมีพายุในทะเลซึ่งมันสำคัญเพราะทั้งหมดที่โนเบิร์ตเพียร์คือเรื่องของการขุดเจาะล้วนจากศูนย์ติดตั้งอยู่กับหอสูง45เมตรหรือเรียกว่าปั้นจั

0: ดูแตกหรือถึงแก่ความตายความเสี่ยงสูงแต่ก็ได้เงินเดือนสูงถึง $100,000ต่อการทำงาน6เดือนดึงดูดคนงานจากทั่วสารทิศทั้งลิทัวเนียมอลตาโปรตุเกสนอร์เวย์ฝรั่งเศสทั้งหมด9ประเทศพวกเขามีรายได้ตลอดเพราะเครื่องจักรที่สะอาดไม่เคยหยุดทำงานและถึงแม้มันจะทำงานไม่หยุดแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จริงแล้วท่านขุดเจาะที่ทำงานอยู่ในมหาสมุทรทั้งโลกมีอยู่มากกว่า500ท่านยังตอบสนองความต้องการของทั้งโลกไม่ได้ดังนั้นบริษัทต่างๆจึงเร่งแข่งขันสร้างแท่นขุดเจาะเพิ่มให้มากที่สุดแต่การสร้างมันขึ้นต้องอาศัยอีกหนึ่งมหึมางานสร้างอู่ต่อเรือขนาดยักษ์ที่สามารถเนรมิตเครื่องจักรปีศาจเหล่านี้ได้อย่างเช่นอู่ต่อเรือแห่งหนึ่งใน Southeast Asia ทางด้านตะวันตกของสิงคโปร์มีชื่อว่าอู่ต่อเรือ Capel Fails สร้างสรรค์แท่นขุดเจาะน้ำมันมากกว่าที่ใดในโลกอู่ต่อเรือบางที่มีคนงานไม่กี่ร้อยคนแต่ที่นี่มีมากถึง 4,000 คนที่ทำงานในแต่ละวันขนาดของมันใหญ่เท่า38สนามฟุตบอลทอดตัวยาวกว่า69เอเคอร์ผลิตเพียงแค่แท่นขุดเจาะน้ำมันอู่เรือแห่งขนาดมหึมานี้ใหญ่เท่ากับสระว่ายน้ำมาตรฐาน24สระขณะนี้บริษัท Capel Fails ที่สิงคโปร์ผลิตแท่นขุดเจาะน้ำมันใหม่เกือบครึ่งของทั้งหมดในโลกเพื่อแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดพวกเขาใช้กลยุทธ์ที่เฉียบคม
1: ตอนที่ช่วงเวลาเป็นใจเราจะสร้างแท่นขุดเจาะให้ได้มากที่สุด
0: พวกเขารู้ว่าเวลาที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นจะสามารถขายเครื่องจักรเหล่านี้ได้มากเท่าที่จะทำไหวและต้องสร้างอย่างเร็วก่อนที่ตลาดจะซบเซาอู่ต่อเรือทั่วไปสร้างแท่นขุดทีละ1หรือ2อันแต่ที่อู่ต่อเรือแห่งนี้ออกแบบและก่อสร้างแท่นขุดเจาะได้มากถึงครั้งละ23อันมีราคาระหว่าง130ถึง450ล้านดอลลาร์ต่อชิ้นหากผลิตสินค้าทั้งหมดไม่เสร็จตามกำหนดพอคูณด้วยจำนวน23แท่นจะได้มูลค่าความเสียหายหลายพันล้านดอลลาร์เป็นความผิดพลาดที่อาจทำลายบริษัทและสร้างความพอใจให้กับคู่แข่งอู่ต่อเรือจากมิสซิสซิปปีจนถึงเกาหลีใต้อยากที่จะแย่งธุรกิจของ Capel Fails เขาเป็นบริษัทชั้นนำไม่มีที่ให้สำหรับความผิดพลาดแต่บริษัทนี้เหนือกว่าทุกที่ประสบการณ์กว่า35ปีกับการสร้างแท่นขุดเจาะในพื้นที่อากาศร้อนและชื้นอากาศร้อนยังอธิบายได้ถึงวิธีที่ใช้สร้างแท่นขุดเจาะเหล่านี้ถ้าคุณกำลังสร้างแท่นขุดเจาะ23อันท่ามกลางความตื่นเต้นความเลื่อนเล่อใดๆก็อาจทำลายแผนการผลิตทั้งหมดฉะนั้นบริษัทใช้เวลาหลายทศวรรษขจัดความบกพร่องในขั้นตอนการผลิตออกไป
1: เราพยายามจะคิดค้นกระบวนการในการก่อสร้างอื่นๆที่ทำให้เราผลิตได้ดีขึ้นปลอดภัยขึ้นและถูกขึ้นนะครับ
0: และเร็วขึ้นเพื่อเร่งความเร็วการผลิตขั้นแรกจึงสร้างแท่นขุดเจาะทั้งอันในที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2: อย่างที่ทุกคนเห็นนี่นะ
0: ทีมวิศวกรทำงานกับโปรแกรมออกแบบสิ่งก่อสร้างทางทะเลที่ล้ำสมัยนี่เป็นการออกแบบแท่นขุดเจาะใหม่ล่าสุดความสูง69เมตรพร้อมขายาว158เมตรพื้นที่อาศัย5ชั้นสำหรับคนงาน112คนมันคือแท่นขุดเจาะขั้นสูงรุ่นใหม่ทรงประสิทธิภาพจะเจาะได้ลึกและเร็วกว่าแท่นขุดรุ่นก่อนแต่งานชิ้นนี้ยังเป็นแค่ขั้นตอนออกแบบเท่านั้นทีมวิศวกรกำลังตรวจสอบแผนงานสำหรับพื้นที่ใต้ปั้นจันและก็เพิ่งเจอข้อผิดพลาดท่อตรงส่วนนี้จะถูกประตูเปิดบางกระแทกมันอาจเป็นหายนะถ้าเขาสร้างของจริงขึ้นมาในนี้พวกเขาแก้ไขได้ง่ายเพียงแค่คลิกเมาส์เมื่อทีมงานแก้ไขปัญหาการออกแบบเสร็จคอมพิวเตอร์จะบอกทุกขั้นตอนการก่อสร้างเพื่อทำให้งานที่ออกแบบไว้กลายเป็นจริงซึ่งจะใช้เวลา18เดือนถ้าพวกเขาสามารถยึดตามตารางที่กำหนดไว้ได้ขั้นแรกแผ่นเหล็กจะถูกตัดตามขนาดและรูปร่างพอดีทุกการตัดถูกควบคุมโดยคอมพิวเตอร์โดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรมการออกแบบโปรแกรมยังช่วยสร้างแบบร่างของชิ้นส่วนที่ต้องยึดตามในทุกขั้นตอนการผลิตการสร้างแท่นขุดเจาะเป็นเหมือนการต่อชิ้นส่วนจิ๊กซอว์เข้าด้วยกันเพียงแต่จิ๊กซอว์นี้ขนาดมหึมามันทำด้วยชิ้นส่วนเหล็ก 25,000 ชิ้นและอีกหลายร้อยชีวิตขึ้นอยู่กับว่าต้องใช้มากแค่ไหนแม้วิธีการนี้มีประสิทธิภาพและได้

0: งานกว่า800คนทุ่มเทกับแท่นขุดเจาะเดียวมันก็ยังใช้เวลาถึง6เดือนในการทำให้แผ่นเหล็กทุกแผ่นรวมเข้าเป็นชิ้นส่วนใหญ่ๆ1ชิ้นส่วนนี้เป็นส่วนของตัวแท่นที่มีปั๊มขนาดยักษ์อยู่ข้างในใหญ่พอๆกับหัวรถจักรมีความยาว20เมตรและหนักกว่า55ตันเมื่อชิ้นส่วนของแท่นนี้ทำเสร็จก็จะถูกย้ายไปไว้ที่อู่เรือแห้งที่ซึ่งพวกเขานำมันไปเชื่อมต่อกับส่วนอื่นๆจนกระทั่งมันเสร็จเป็นรูปเป็นร่างเพราะฉะนั้นการก่อสร้างต้องเป็นไปตามกำหนดต่อไปเป็นขั้นตอนที่ยากคือการนำมันออกจากอู่เรือไปยังพื้นน้ำและงานมหึมาการสร้างนี้ยังต้องใช้เวลาอีกครึ่งปีหลังทำเสร็จในการเข้าร่วมสมทบการขุดเจาะน้ำมันกลับไปที่ทะเลเหนือโนเบิลเพียร์ได้รับการว่าจ้างจากบริษัทน้ำมันในฝรั่งเศสไปขุดเจาะแหล่งใหม่แต่ครั้งนี้มันจะต้องยึดติดและขุดเจาะผ่านสิ่งที่เรียกว่าแพลตฟอร์มถาวรแพลตฟอร์มถาวรเป็นโครงสร้างที่เห็นอยู่ทางด้านขวาของโนเบิลเพียสแพลตฟอร์มนี้จะติดตั้งไว้ที่ที่นักวิทยาศาสตร์ตรวจสอบแล้วว่าน่าจะมีแหล่งน้ำมันและก๊าซขนาดใหญ่โดยใช้เครื่องมือขั้นสูงที่สามารถมองเห็นลึกลงไปใต้ผิวโลกแพลตฟอร์มนี้ได้ทำการเชื่อมต่อท่อส่งน้ำมันไปยังชายฝั่งแล้วแต่ตอนนี้มันต้องการเจาะที่ใหม่ซึ่งไม่สามารถทำเองได้เป็นเหตุผลที่ต้องใช้แท่นขุดเจาะอย่างโนเบิลเพียร์มันเป็นงานที่ยากมากแต่โนเบิลเพียร์ทำได้เพราะมันสามารถยกตัวขึ้นได้สูงกว่าตึก7ชั้นเหนือน้ำทะเลมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่จะหมุนเฟืองที่ช่วยดันทั้งตัวแท่นขึ้นจากน้ำยกขึ้นไว้บนฟ้าเรียกว่าแท่นขุดแบบขายันมันสามารถพาตัวเองไปอยู่บนแพลตฟอร์มเพื่อขุดเจาะพูดง่ายๆเหมือนการใช้ลิฟต์ยกรถแต่การยกแท่นขุดเจาะหนักเท่ากับการยกรถ 7,000 คันและทรงตัวบนเสาค้ำอยู่ที่กลางมหาสมุทรดังนั้นวิศวกรชาวดัตช์พอโครเนอร์จึงมีเหตุให้ต้องกังวลเขากำลังจะยกโนเบิลเพียร์ขึ้น
1: เตรียมพร้อมการยกขึ้น
0: มอเตอร์ไฟฟ้า36ตัวอยู่ที่ขาละ12ค่อยๆหมุนเฟืองเหล็กขนาดยักษ์เพื่อการติดขัดคนงานได้ทาจารบีไว้บนเสาที่ต้องหมุนเฟืองขึ้นไปการติดของเฟืองหนึ่งตัวอาจจบภารกิจนี้โดยที่ยังไม่ได้เริ่มท่านขุดเจาะค่อยๆ ยกตัวขึ้นหลังจาก60นาทีที่ตึงเครียดท่านขุดก็ไปถึงจุดสูงสุดที่26เมตรเหนือน้ำทะเลแต่มันก็ยังไม่พร้อมสำหรับการขุดเจาะปั้นจั่นของโนเบิลเพียร์ต้องถูกเลื่อนไปไว้ด้านบนของแพลตฟอร์มถาวรเหมือนแขนกลขนาดใหญ่จากนั้นสว่านจะถูกส่งผ่านแพลตฟอร์มทะลุลงไปถึงก้นทะเลทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้เชี่ยวชาญการขุดเจาะชาวดัตช์เดนนิสติวเลนเป็นผู้ดำเนินการเขาใช้งานลูกสูบขนาดใหญ่4กระบอกที่ค่อยๆดันแขนกลขนาด840ตันไปไว้บนเหนือแพลตฟอร์มลูกสูบแต่ละตัวมีพลังมากพอที่จะดันรถเบียร์ดิน6คันได้เพราะมีพลังมหาศาลพวกเขาจึงต้องตรวจสอบอย่างใกล้ชิด
2: พร้อมทำงานแล้ว
0: ลูกสูบทั้ง4ตัวต้องดันพร้อมกันเพื่อให้แขนเคลื่อนตรงไปข้างหน้าหากมีตัวไหนไปเร็วกว่าตัวอื่นแขนนี้จะออกไปนอกทางทำให้การดำเนินการทั้งหมดพังพินาศใช้เวลากว่า1ชั่วโมงในที่สุดแขนก็เข้าประจำที่และเครื่องจักรปีศาจนี้ก็พร้อมแล้วที่จะเจาะน้ำมันบ่อใหม่และถึงแม้ว่านักวิทยาศาสตร์ระบุตำแหน่งที่จะเจาะแต่การแทงผ่านชั้นหินหนา8ไมล์จนเจอแหล่งก๊าซธรรมชาติต้องใช้เวลา8สัปดาห์ถ้าหาขาไปแล้วพบเลยและทีมงานบนโนเบิลเพียร์จะต้องตื่นตัวอยู่เสมอในขณะขุดเจาะเพราะอุบัติเหตุและความตายในทะเลเหนืออยู่ไม่ไกลตัวเลยเมื่อท่านสุดยอดขุดเจาะนี้เริ่มทำงานในทะเลเหนือก็จะเริ่มเสียเงิน 55,000 ดอลลาร์ต่อวันแม้ว่าจะอยู่ประจำตำแหน่งแล้วแต่การขุดเจาะก็ยังไม่เริ่มนั่นเป็นเพราะคนงานบนโนเบิลเพียร์คนที่ทำงานส่วนของการขุดเจาะจะต้องลำเลียงท่อมากกว่า500อันจากดาดฟ้าขึ้นไปบนหอปั้นจั่นก้านเจาะจะถูกดันเข้าไปยังพื้นโลกหลายไมล์ครั้งละ1ก้านแต่ละชิ้นก็จะยาว10เมตรและหนักเกือบครึ่งตันต้องใช้แรงจากคนงานอยู่ไม่น้อยในการลากท่อเหล่านี้ขึ้นไปบนปั้นจั่นบนชั้นขุดเจาะที่มีสว่านตั้งอยู่ชั้นขุดเจาะเป็นที่ที่อันตรายที่สุดบนแท่น

0: และหน้าที่ของหัวหน้าคนงานโทนี่วิลชาร์คือทำให้แน่ใจว่าทุกคนระวังตัวอยู่ตลอด
1: ต้องใช้กับวาล์วนี้พร้อมใช้มันคือเซฟตี้วาล์วเราอาจต้องใช้ในกรณีฉุกเฉิน
0: ที่นี่คนงานคนไหนประมาทอาจต้องพบจุดจบจากท่อที่แกว่งไปมาถึงแม้โทนี่จะกังวลเรื่องความปลอดภัยแต่เขาก็ยังห่วงเรื่องของความเร็ว
1: การขุดเจาะมักต้องพูดถึงความคุ้มค่าเงินยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะ
0: เขาคาดไว้ว่าบ่อนี้ใช้เวลา58วันในการเจาะถ้ามากกว่านั้นเขาอาจจะโดนตำหนิเพื่อทำงานให้ได้เร็วขึ้นคนงานต้องต่อท่อ3ชิ้นล่วงหน้าเอาไว้และซ้อนรวมกันไว้ที่มุมหนึ่งบนพื้นเมื่อทั้งหมดวางเรียงเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มขุดเจาะได้เวลาที่แท่นนี้จะเริ่มสร้างผลกำไรอย่างที่หวังไว้ไม่มีใครรับประกันว่าบ่อนี้จะมีน้ำมันหรือก๊าซไหมที่จริงกว่าครึ่งของบ่อในพื้นที่ห่างไกลเจาะแล้วไม่พบอะไรเลยเพื่อเพิ่มโอกาสโทนี่ได้รวมทีมขุดเจาะมากประสบการณ์นำโดยช่างเจาะชาวมอต้าโนเอลแชมรีแต่ทีมของโทนี่มีปัญหาใหญ่รออยู่ลูกค้าจากแก๊สเดือดร้อนพวกเขาคิดว่าแหล่งก๊าซธรรมชาติตั้งอยู่เกือบ3ไมล์ลงไปใต้ก้นทะเลเพื่อให้ได้มันมาทีมงานต้องเจาะเป็นมุมผ่านชั้นหิน40ชั้นโนเอลสามารถควบคุมทิศทางของการเจาะด้วยการเพิ่มหรือลดน้ำหนักของก้านเจาะภายใต้น้ำหนักมหาศาลนี้แม้แต่ท่อเหล็กก็ยังงอได้แต่โนเอลจะต้องระวังเพราะว่าหินพวกนี้มีก้อนน้ำแรงดันสูงกระจายอยู่ถ้าเจาะโดนแม้อันเดียวแรงดันอาจทำให้น้ำตีกลับขึ้นมาซึ่งอาจทำลายแหล่งน้ำมันหรือแม้แต่ตัวแท่นขุดเจาะเองด้วยดังนั้นโนเอลต้องเจาะผ่านก้อนน้ำพวกนี้เหมือนใช้เส้นได้ที่อยู่ไกลออกไปเป็นไมล์และเขามองไม่เห็นเขาต้องเชื่อมั่นในเครื่องมือที่ใช้สว่านหัวเหลี่ยมมูลค่า30,000ดอลลาร์และเครื่องยนต์1,000แรงม้าที่สามารถหมุนท่อหนัก700ตันโนเอลส่งก้านเจาะผ่านช่องลงไปยังพื้นมหาสมุทรจากนั้นมันก็เริ่มสกัดหินด้านล่างขุดทางเชื่อมต่อไปยังแหล่งก๊าซเมื่อท่อท่อนหนึ่งถูกดันผ่านช่องลงไปคนงานก็ต่อเสริมท่ออีกท่อนซึ่งขั้นตอนนี้ก็จะดำเนินต่อไปจนกว่าพวกเขาจะเจอเป้าหมายต้องใช้เวลาอย่างน้อย8สัปดาห์ถ้าทุกอย่างราบรื่นและผู้เจาะต้องตรวจดูมาตรวัดอย่างรอบคอบตลอดเวลาการที่ความดันตกหรือความเร็วเปลี่ยนแปลงอาจบ่งบอกถึงหายนะหัวเจาะหลุดอาจมีการที่หัวเจาะหลุดเนื่องจากผนังหลุมที่พังลงทำให้หัวเจาะติดอยู่ลึกลงไปใต้พื้นดินแต่ช่างเจาะมีอาวุธลับในการป้องกันเหตุการณ์นี้น้ำโคลนในชั้นขุดเจาะมีโคลนอยู่ทุกที่แต่โคลนนี้ไม่สกปรกและไม่ได้มาจากใต้ทะเลจริงๆแล้วเป็นส่วนผสมพิเศษจากสารเคมีที่ถูกอัดลงไปในช่องเพื่อรอลื่นและรอเย็นดอกสว่านโคลนนี้ยังทำหน้าที่อื่นอีกน้ำหนักของมันช่วยต้านแรงดันจากผนังหลุมป้องกันไม่ให้พังปิดลงหินแต่ละชนิดที่จะเจาะผ่านใช้ส่วนผสมของโคลนที่ต่างกันการใช้ส่วนผสมที่ผิดอาจทำลายดอกสว่านและผนังช่องได้วิศวกรแมทธิวสโคฟิลด์จึงห้ามใช้โคลนผิดชนิดเด็ดขาดที่หลับของเขาลึกลงไปข้างใต้ตัวแท่นแมทธิวทดสอบและทดสอบส่วนผสมของโคลนจนกว่าจะได้สูตรที่สมบูรณ์จากนั้นคนงานก็ผสมโคลนออกมาใช้กว่าครึ่งล้านลิตรนั่นมากพอสำหรับสระว่ายน้ำ6สระคล้ายกันกับเลือดในร่างกายเราโคลนจะถูกส่งผ่านระบบไหลเวียนที่ซับซ้อนภายในแท่นขุดเจาะเครื่องสูบดัก3เครื่องบนแท่นจะส่งโคลนไปยังชั้นขุดเจาะจากนั้นก็ลงไปตามก้านเจาะเมื่อถึงสุดปลายช่องมันจะพ่นออกมาผ่านปลายดอกสว่านจนทั่วหลุมแล้วค่อยเริ่มเจาะต่อไปสิ่งที่ได้ติดมากับโคลนคือเศษหินที่ถูกเจาะเมื่อเศษโคลนและดินถูกดันขึ้นมายังปากหลุมก็จะถูกส่งไปแยกหินจากโคลนที่เคลือบจาก3ตัวโคลนพิเศษนี้มีราคาสูงมากเกือบทุกหยดถูกนำมาใช้ใหม่ปัจจุบันกฎหมายอนุญาตให้ทิ้งเศษหินเหล่านี้กลับลงไปในทะเลหากพวกเขาใช้น้ำโคลนที่เป็นพิษเศษหินทุกเม็ดจะต้องถูกส่งกลับไปที่ฝั่งเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมผู้ประกอบการเคยทิ้งหินปนเปื้อนสารพิษพวกนี้กลับลงทะเลแต่ตอนนี้พวกเขามีความรับผิดชอบมากขึ้นที่จริงปัจจุบันนี้ทั่วทั้งโลกมีน้ำมันดิบจากทะเลเพียงแค่5

0: 10% ที่มาจากที่สำรวจและสกัดน้ำมันกุญแจสำคัญในการควบคุมมลพิษคือโครงสร้างระบบหมุนเวียนโคลนชั้นเยี่ยมและนี่ยังช่วยเรื่องความปลอดภัยหากมีโคลนไม่พอตอนที่หัวเจาะเจอเข้ากับก๊าซธรรมชาติก๊าซซึ่งง่ายต่อการระเบิดอาจดันขึ้นและติดไฟเป็นฝันร้ายสำหรับคนงานทุกคนคือการระเบิดฤดูร้อนปี1988ระเบิดฉีกท่านขุดเจาะอัลฟาไพเพอร์ในทะเลเหนือเป็นสิ่งเสี่ยงและทำให้โลกตระหนักถึงอันตรายของการขุดเจาะนอกชายฝั่ง
1: ควันหนาทึบไฟกำลังลามออกไป
0: ก๊าซรั่วก่อให้เกิดระเบิดอันน่าสะพรึงกลัวไม่มีเวลาสำหรับเตรียมการอพยพใด
1: ๆตอนนี้ไฟลามทั้งแพลตฟอร์มส่วนที่อยู่เหนือน้ำทะเลหมดแล้วมันน่ากลัวมากเลย
0: คนงาน167จาก255คนเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเพราะควันพิษหลังสอบสวนอย่างเป็นทางการพบว่ามีการละเมิดกฎความปลอดภัยมากมายและไปสู่การปฏิรูปครั้งใหญ่เหตุการณ์ไพเพอร์อัลฟาเลวร้ายที่สุดไม่ได้หมายความว่าจะเป็นหายนะครั้งสุดท้ายบนแท่นขุดเจาะฉะนั้นวันนี้บนแท่นขุดเจาะอย่างโนเบิลเพียร์คนงานจะเข้าร่วมการฝึกซ้อมความปลอดภัยที่มีขึ้น
2: คนโปรดทราบนี่คือการฝึกซ้อม
0: วันนี้เป็นการจำลองเหตุการณ์นั่งร้านถล่มพบว่ามีคนงาน1คนถูกขับเอาไว้ชีวิตของเขาแขวนอยู่บนเส้นได
1: ้มาแน่ฉุกเฉินครับ
0: อาจจะมีคนที่ได้รับบาดเจ็บอีกพวกเขาจึงต้องเช็ครายชื่อทุกคนที่อยู่บนแท่นในช่วงที่วุ่นวายโนเอลแชมบรีและผู้ช่วยของเขาพ่อเบรเฮวาสรับหน้าที่ตรวจเช็คว่าทุกคนอยู่ครบ
2: ใช่เขาอยู่นี่หน่วยชูชีพที่2กำลังพูดอยู่ตอนนี้มีทั้งหมด15คนรวมตัวผมด้วย
0: ตอนนี้เวลาทุ่มตรงจึงมีทั้งกะกลางวันและกะกลางคืนโนเบิลเพียร์พร้อมสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินทุกแบบ
2: นี่คือการฝึกซ้อม
0: เรือชูชีพไฮเทคซึ่งสามารถทนทานต่อน้ำที่เชี่ยวกรานเรือเร็วที่คอยช่วยหากมีคนตกน้ำและเรือกู้ภัยที่เตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงรอให้ความช่วยเหลือถึงเป็นเพียงการซ้อมแต่พวกเขาก็ทำให้เสมือนจริงด้วยวิธีนี้หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจริงพวกเขาจะไม่ต้องเสียเวลาคิดหรือแม้แต่ชีวิต
2: เราเรียกเฮลิคอปเตอร์ให้มารับคุณแล้วโอเค
0: ถ้าพวกเขาเรียกเฮลิคอปเตอร์จริงๆมันจะใช้เวลามาที่นี่45นาทีและอีก45นาทีในการไปถึงโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดในเนเธอร์แลนด์มันไม่ทำให้รู้สึกดีเท่าไหร่แต่นี่คือชีวิตจริงบนแท่นขุดเจาะความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเสมอและไม่ใช่แค่ในทะเลเหนืออู่ต่อเรือที่สิงคโปร์ก็เช่นกันพวกเขาพยายามทุกวิธีทางเพื่อเคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะใหม่โดยไม่ให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงที่ทะเลเหนือ150กิโลเมตรนอกชายฝั่งของเนเธอร์แลนด์แท่นขุดเจาะโรเบิร์ตเพียร์กำลังเร่งขุดเจาะหาก๊าซลึกลงไปเป็นไมล์ใต้กระแสน้ำเย็นเป็นงานที่อันตรายมากขณะเดียวกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิงคโปร์มหานครบนเกาะผลงานของอู่ต่อเรือแคปเปลเฟลกำลังสร้างแท่นขุดเจาะขนาดใหญ่รุ่นใหม่ล่าสุดให้ทันกำหนดส่งที่ใกล้เข้ามามันเป็นงานที่อันตรายเช่นกันเพราะอู่ต่อเรือมีอุบัติเหตุเกิดอยู่บ่อยครั้งคนงานเผชิญกับความเสี่ยงอยู่บนที่สูงเครื่องเชื่อมเหล็กปล่อยรังสีอัลตราไวโอเลตที่คอยทำร้ายดวงตาวัสดุหนักแกว่งไปมาบนศีรษะเพื่อป้องกันไม่ให้ทีมงานบาดเจ็บล้มตายทางอู่ต่อเรือสละเวลาการทำงานให้การประชุมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้คนงานอย่างเข้มงวดท่านขุดเจาะที่เพิ่งประกอบเสร็จในอู่เรือแห้งกำลังจะถูกส่งออกไปมันต้องย้ายไปที่ท่าเทียบเรือห่างออกไปไม่กี่ร้อยเมตรซึ่งคนงานต้องใช้เวลา6เดือนกว่าจะทำเสร็จแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรท่านนี้เป็นหนึ่งใน3ท่านยักษ์ที่รอการส่งออกจากอู่2ท่านที่เหลือขวางทางมันอยู่อันนึงเป็นแบบขาหยั่งส่วนอีกอันเป็นท่านขุดเจาะแบบลอยน้ำตามทฤษฎีมันทำได้ง่ายๆเลยเพียงแค่ปล่อยน้ำเข้าไปในอู่เรือให้ท่านลอยน้ำแล้วจึงเปิดประตูและลากท่านขุดเจาะออกมาทีละอันแต่ในความเป็นจริงการทำแบบนี้ไม่ง่ายเลยขั้นตอนที่ว่ามีความซับซ้อนมากและพวกเขากำหนดเวลาไว้เพียง3วันสำหรับการย้ายทั้ง3ท่านไม่ใช่แค่นั้นการดำเนินการนี้เต็มไปด้วยอันตรายท่านมีขนาดใหญ่มากและมีที่ว่างระหว่างกันเพียงนิดเดียวซึ่งถ้ามันชนกันเองระหว่างย้ายหรือชนเข้ากับกำแพงอู่อาจเกิดความวินาศได้เลย
3: เราต้องระวังกันอย่างมากเลยครับเพราะว่าหากเกิดความเสียหายกับแท่นหรือว่าอู่เรือจะทำให้เราสูญเสียเงินหลายล้านดอลลาร
0: ์กระบวนการขนย้ายท่านขุดเจาะออกจากอู่เรียกว่าการถอยออกพวกเขาเร่งทำให้ท่านกำหนดเวลาที่เร่งรีบเพื่อถอยแท่นพวกนี้ออกมาเพราะว่าพื้นที่อู่แห้งเป็นส่วนมีค่าที่สำคัญที่สุดในอู่

0: เรือเพื่อการทำงานส่วนอื่นๆเป็นไปตามกำหนดพวกเขาต้องรีบเคลียร์อู่เรือให้พร้อมสำหรับการประกอบแผนต่อไปแต่ถ้าพวกเขาไม่ระวังการถอยออกอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเพราะอู่เรือที่ใช้ประกอบแผ่นจะเต็มไปด้วยฝุ่นผงของทองแดงและเหล็กซึ่งมันเป็นขยะถ้าเขาไม่โกยออกให้หมดเศษโลหะเหล่านี้จะกลายเป็นมลพิษในท้องทะเลสิงคโปร์ก่อนช่วงสายคนงานก็ทำความสะอาดเสร็จพวกเขายกธงแดงเพื่อสัญญาณว่าพร้อมจะเปิดวาล์วเพื่อปล่อยน้ำเข้าแล้วน้ำดูเหมือนค่อยๆไหลเข้าทีละน้อยต้องใช้เวลาทั้งคืนในการเติมน้ำให้เต็มอู่และเวลาก็ผ่านไปเช้าวันรุ่งขึ้นระดับน้ำในอู่เรือได้เพียงแค่25ฟุตซึ่งสูงไม่พอความล่าช้าอย่างคาดไม่ถึงนี้เสียหายมากและเสียเวลาคนเหล่านี้ที่รออยู่รอบๆลิมอู่สิงหรือกัปตันหลินเป็นคนรับผิดชอบการถอยแท่นทำเสร็จให้ทันเวลาคือหน้าที่ของเขาซึ่งเขารู้ดีว่าการถอยแท่นมักจะมีความเสี่ยง
1: มันไม่ใช่เรื่องที่ใครก็จะทำได้ง่ายๆคุณต้องมีทักษะพิเศษในการจัดการการเคลื่อนย้ายแท่นโดยไม่ให้ชนกับอะไรเลยโอเคคุณต้องย้ายมันออกมาราบรื่นและเรื่อย
0: ๆแต่ความราบรื่นและเรื่อยๆอาจไม่ใช่สำหรับวันนี้ปัญหาคือคาดการว่าจะมีลมและฝนถ้ามีพายุเข้าเขาจะเป็นต้องหยุดการถอยแท่นและนั่นอาจพังกำหนดการของเขาเลยเรือโยงสามลำมารออยู่แล้วเพราะว่าแท่นขุดไม่มีเครื่องยนต์ที่จะขับเคลื่อนตัวเองออกจากอู่กัปตันหลิมออกคำสั่งให้เปิดประตู
1: โอเคจอห์นนี่เปิดประตูได
0: ้ประตูค่อยๆลดลงช้าๆทีละนิด
1: พอก่อนยกได้แล้ว

0: และที่สุดเรือโยงก็เริ่มทำการลากและแท่นขุดเจาะแบบลอดน้ำขนาดยักษ์ก็เริ่มเคลื่อนออกไปยังหน้าน้ำแต่แล้วกัปตันหลิมก็โชคร้ายสภาพอากาศไม่เป็นใจเขาต้องสั่งการด่วนให้ปิดประตู
1: เพื่อป้องกันท่านขุดเจาะทั้ง3ตัวไม่ให้ขยับขยื่นจากเพราะอะไรก็ตามเราไม่มีทางเลือกนอกจากปิดประตูกลับมาแล้วเราจะดำเนินการต่อเมื่อสภาพอากาศเป็นปกติแล้วนะครับ
0: เวลาผ่านไป2ชั่วโมงกว่าพายุจะสงบพอได้เวลากัปตันหลิมรีบใช้โอกาสนี้เขาสั่งให้เรือโยงลากแท่นขุดออกไปยังอ่าวท่านขุดนี้ใหญ่ยักษ์มากแม้แต่เรือโยงกำลังสูงยังต้องใช้เวลาในการเร่งความเร็วและที่สุดท่านขุดก็ผ่านประตูออกไปแล้วหนึ่งแต่ยังเหลืออีก2อันรออยู่และตอนนี้ก็ล่าช้ามากแล้วพวกเขารีบลากท่านที่2ที่อยู่ใกล้ประตูก่อนที่อากาศจะเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งที่กัปตันหลิมสั่งการต่อท่านขุดเริ่มเคลื่อนตัวออกซึ่งโชคดีที่ลมสงบยาวนานพอและแล้วท่านขุดอันที่2ก็ผ่านประตูและออกมาสู่หน้าน้ำได้แต่ว่าช้าเกินที่จะย้ายท่านที่3ออกพวกเขาต้องรอจนถึงพรุ่งนี้เช้าวันถัดมาทะเลเชี่ยวกรานและลมพัดแรงมากกัปตันหลิมพยายามที่จะมองเหตุการณ์นี้ในแง่ดี
1: ทุกอย่างรอบรื่นอยู่ในสภาพอากาศซึ่งปั่นป่วนนิดหน่อยในเช้านี้ครับ
0: เขารู้ดีว่าจากกำหนดการเขาล่าช้ากว่านี้ไม่ได้แล้วทั้งที่มีลมอยู่แต่เขาก็ได้สั่งให้เปิดประตูออกแล้วเรืออยู่ก็พาท่านขุดไปยังบ้านใหม่ที่ท่าเทียบเรือซึ่งกัปตันหลิมคอยสั่งการอยู่ที่นั่นมันเบียดกันแน่น
1: รองนอนเขามาใกล้อีก1เมตรโอเค
0: ในที่สุดก็เทียบท่าตอนนี้ท่านต้องตั้งได้ด้วย3ขาของมันเองจึงจะเสร็จเรียบร้อยแต่ระบบขาหยั่งยังไม่ได้ทดสอบถ้าผิดพลาดมันจะเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่มอเตอร์36ตัวกำลังทำงานสำหรับการทดสอบครั้งแรกท่านขุดนี้ยกตัวขึ้นจากน้ำมันผ่านการทดสอบแต่มันยังไม่สำเร็จลุล่วงยังต้องใช้เวลาทำงานหนักอีก6เดือนกว่าจะเสร็จสิ้นการก่อสร้างหลังจาก2วันสุดหวาดเสียวกัปตันหลิมจึงได้หายใจทั่วท้องอู่เรือพร้อมแล้วสำหรับการต่อไปแม้เขาจะดูแลและคอยสั่งการอย่างดีในช่วงขั้นตอนการเคลื่อนย้ายท่านแต่อย่างไรก็ดีที่ทะเลเหนือภารกิจของโนเบิลเพียร์ก็ต้องหยุดชะงักลงกลับมาที่ทะเลเหนือทีมงานของโนเบิลเพียร์แท่นขุดเจาะขนาดยักษ์ได้มาถึงระดับความลึกมากกว่า 3,000 เมตรใต้พื้นทะเลแต่ตอนนี้มีบางอย่างผิดพลาดช่วง12ชั่วโมงมานี้เขาเจาะไม่ได้แค่24เมตรซึ่งต่ำกว่าที่คาดไว้ถึง150เมตรมันจะต้องชนเข้ากับอุปสรรคบางอย่างแต่เครื่องวัดก็ไม่ได้แสดงอาการใดๆความดันในหลุมคงที่และหัวเจาะก็หมุนอย่างต่อเนื่องดังนั้นเขาต้องไปหาคำอธิบายจากที่อื่นสิ่งแรกที่พวกเขาเช็คคือเศษหินที่ได้มาจากหลุมตัวอย่างจากพวกมันแสดงให้เห็นถึงชนิดของชั้นหินที่กำลังเจาะผ่านอยู่ตอนนี้ดูเหมือนเป็นชนิดแข็งอย่างหินกระดิษฐ์หรือหินอ่อนอาจให้คำตอบเรื่องการล่าช้าได้แต่ภายหลังตรวจสอบโดยละเอียดทอมแรนชีพบเพียงแค่เกลือเครื่องเจาะควรผ่านชั้นเกลือได้เร็วกว่าที่ทำอยู่ตอนนี้8เท่าเห็นได้ชัดว่าปัญหาไม่ได้มาจากวัสดุที่กำลังเจาะผ่านซึ่งอาจเป็นข่าวร้ายหัวหน้าทีมโทนี่วิลชาคิดว่าปัญหานี้ก็คือบ่อที่ไม่ควรเจาะ
2: ก็บางทีมันจะมีบ่อที่ที่ไม่ควรไปเจาะมันนะครับบางครั้งปัญหามันใหญ่จนแก้ไขไม่ได้แล้วมันก็ไม่คุ้มค่าที่จะเสียแบบว่ากำไรที่ได้อาจจะไม่เหลือเลยครับ
0: ถ้าพิสูจน์แล้วว่าเจาะไม่ได้จะต้องเสียเวลาเปล่า40วันและสูญเสียเงินกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์โทนี่รู้ว่าวิธีเดียวที่จะหาต้นเหตุคือดึงก้านเจาะทั้งหมด 3,000 เมตรออกมาเช็คซึ่งนี่เป็นงานที่แย่ที่สุดท่อต้องถูกดึงขึ้นมาชิ้นยาว30เมตรแล้วไปเก็บไว้ที่มุมหนึ่งมันน่าเด็ดเหนื่อยยุ่งยากน้ำโคลนเลอะเทอะไปทั่วท่อเหล็กหนักกว่า300ชิ้นต้องขึ้นมาจากทะเลทีละอันงานนี้ใหญ่เกินที่ทีมงานจะทำด้วยตัวเอง ็นเหตุผลที่คาวเกรกนั่งอยู่บนปั้นจันทร์สูง45เมตร
3: โอเค
0: เขาใช้แขนกดยึดเข้าที่ปลายของแต่ละท่อและวางไปในรางอย่างปลอดภัยแต่การประสานงานเพื่อเคลื่อนย้ายท่อยาว30เมตรนั้นเสี่ยงมากโดยเฉพาะเมื่อมีคนวุ่นวายอยู่ที่ปลายด้านล่างเหมือนมุดเล็กๆข่าวมองไม่เห็นคนเหล่านี้โดยตรงทั้งหมดเขาอาศัยจอมอนิเตอร์และสัญญาณมือถึงแม้ใช้วิธีสื่อสารนี้ก็จะเป็นงานที่เสี่ยงมากถ้าข่าวอ้าปากคีบออกเร็วเกินไปท่อคงตกใส่คนงานอย่างแน่นอนหมดเวลาไป8ชั่วโมงในการเอาท่อทั้งหมดออกจากหลุมความพยายามอย่างหนักนี้อาจสูญเปล่าถ้าโทนี่ตรวจสอบหาสาเหตุไม่ได้แต่เมื่อท่อสุดท้ายโผล่ขึ้นมาก็เห็นได้ทันทีว่าอะไรขัดขวางความคืบหน้าเอาไว้หัวเจาะที่ยับเยินจากการตรวจสอบพบว่าปันเหลี่ยมที่หัวเจาะแตกไปหลายอันระหว่างการขุดจากการหมุนปั่นในหลุมฟันเหลี่ยมที่แข็งมากเหล่านี้ถูกบดแตกไปเกิดความเสียหายมหาศาล
2: ฟันตัดหลายอันนี่หายไปเลยนะเนี่ยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ทั้งหมดนี่หายไปหมดเลยนะเห็นไหม
0: ทีมงานจึงเปลี่ยนหัวเจาะอีกอันความหวังใหม่ถูกหยิบมาใช้และติดไปกับท่ออันแรกและแล้วก็ส่งหัวเจาะใหม่เข้าไปในหลุมเชื่อมต่อท่อ300อันกลับเข้าทีละอันมันต้องใช้เวลาอีก8ชั่วโมงกว่าจะถึงก้นหลุมนี่ควรทำให้การเจาะเดินหน้าอีกครั้งแต่ก็เสียเวลาไปมากเลยทีเดียวว ันนี้เป็นวันที่เหน็ดเหนื่อยของผู้ช่วยคนเก่งพอลเบรเฮอร์วาสเมื่อไม่มีหน้าที่อะไรแล้วที่ชั้นขุดเจาะเราทีมงานจึงปิดจ็อบวันนี้พอใช้เวลา8จาก12ชั่วโมงในการทำงานดึงก้านเจาะขึ้นในที่สุดก็หมดกะของเขาหากคุณทำงาน12ชั่วโมงและนอน8ชั่วโมงก็แทบจะไม่เหลือเวลาทำอย่างอื่นเลยและถ้าคุณเหงื่อโชกสกปรกชีวิตคงย่ำแย่จนกว่าจะได้ทำความสะอาดหากคุณเหนื่อยมากแล้วเหมือนพอท่านขุดเจาะก็ดูจะมีบันไดเยอะเกินไปหน่อย
4: อันนี้เป็นห้องพักของผมครับ
0: พ่อต้องแชร์ห้องแคบๆเหมือนทุกคนบนที่นี้แต่เพื่อนร่วมห้องจะไม่ค่อยเจอกันพ่อทำกะกลางวันและเพื่อนเขาทำกะกลางคืน
2: พอแล้วครับขอบคุณครับ
0: ตอนกินข้าวทุกคนไม่ค่อยจะมีแรงคุยกันแต่อย่างน้อยอาหารก็ไม่เลวหลังจากมื้อเย็นเราคนงานจะพยายามผ่อนคลายให้ได้มากที่สุดแต่ที่นี่คงยากที่จะไม่คิดถึงเรื่องงานในนี้มันแคบจนน่ากลัวทุกที่ที่คุณไปจะทำให้ระลึกเสมอว่ายังอยู่ที่ทำงานแม้อยู่บนดาดฟ้าคนที่คิดถึงบ้านก็ทำได้เพียงแค่มองไปที่ทะเลและหวังให้เวลาผ่านไปเร็วๆคนงานจึงผ่อนคลายให้มากที่สุดไปเข้ายิมนั่งดื่มกับเพื่อนหรือแม้แต่ดูหนังเด็กๆเวลาผ่านไปเพื่อนร่วมงานก็เหมือนคนในครอบครัวเช่นเดียวกับทุกครอบครัวพวกเขามีเวลาที่ใช้ร่วมกันอยู่มากมาย
5: หลังจาก2อาทิตย์พวกเราดีใจมากที่ไม่ต้องเห็นหน้ากันอีกตั้ง2อาทิตย์นะครับ
0: แต่ก็มีเรื่องดีการทำงานอย่างหนักมา2สัปดาห์ทำให้พวกเขามีเวลาอยู่บ้านยาวต่อเนื่อง2สัปดาห์
5: ผมได้เห็นลูกๆไปโรงเรียนมันเป็นอะไรที่สำคัญมากสำหรับผมนะครับมันไม่ได้หยุดแค่สุดสัปดาห์หลังจาก2อาทิตย์นี้ผมก็มีเวลาเป็นพ่อ2อาทิตย์เต็มๆครับซึ่งมันเยี่ยมมากครับสำหรับผม
0: สำหรับคนงานถือว่าต้องแลกกันระหว่างผลตอบแทนที่ดีกับความเสี่ยงสูงทั้งหมดทั้งปวงขาตั้งสูงนี่ก็เป็นสิ่งเดียวที่ปกป้องคุณจากกระแสน้ำเย็นในทะเลเหนือบนท่านขุดเจาะไม่มีอะไรสำคัญเท่าขาตั้งท่านขุดอเล็กซานเดอร์คีแลนด์พิสูจน์ให้เห็นเมื่อมันพังลงในพายุปี1980คนงาน123คนตายสาเหตุคือขาที่พังลงความผิดพลาดจากขาส่วนเดียวอาจนำไปสู่ความหายนะซึ่งเป็นความท้าทายอย่างมากในการออกแบบและก่อสร้างขาตั้ง ซึ่งสามารถทนกับสภาพอากาศที่รุนแรงนั่นเป็นปัญหาที่วิศวกรจากสิงคโปร์กำลังรับมือวิศวกรอาวุโสชีเหม็งคังกำลังทดสอบแบบของขาท่านขุดเจาะอันใหม่เขาโจมตีขาตั้งด้วยพายุความแรงเสมือนจริงขณะที่กำลังตรงขาเพิ่มหรือลดลงสีของภาพจะเปลี่ยนสีแดงหมายถึงความรุนแรงที่สุดเมื่อเขาวิเคราะห์ได้แล้วว่าความแรงตรงไหนเลวร้ายที่สุดเขาจะออกแบบส่วนนั้นใหม่เพื่อสร้างความแข็งแรงนี่เป็นส่วนของขาตั้งใหม่ที่เตรียมพร้อมจะขนย้ายไปที่แท่นขุดเจาะที่เพิ่งถอยออกจากอู่ตัวหอคอยสูง34เมตรและหนักเท่ากับช้างพลาย35เชือกพวกเขาจะย้ายโครงสร้างมหึมานี้ไปที่แท่นขุดเจาะได้อย่างไรไม่มีเครนที่อู่เรือตัวไหนจะรับงานนี้ได้เขาจึงเรียกใช้เฮอร์คิวลิสเอเชียนเฮอร์คิวลิส2ตัวนั้นเครนลอยน้ำสูง125เมตรหนึ่งในเครนที่ใหญ่ที่สุดมันทรงพลังมากสามารถยกส่วนของขาตั้งได้ทีละหลายๆอันแต่ว่าการยึดขาตั้งไว้กับเครนก็เป็นงานหนักอยู่ดีจึงต้องรีบใช้ไอ้แมงมุมคนงานมักจะใช้สายรัดหรือนั่งร้านเป็นเครื่องป้องกันเวลาขึ้นไปที่สูงแต่คนพวกนี้ได้รับการฝึกพิเศษปีนบันไดสูง30เมตรได้ด้วยตัวเปล่าเมื่อพวกเขาขึ้นไปถึงแท่นสูงเหนืออู่ต่อเรือกลุ่มคนเหล่านี้จะผูกสายเคเบิลหน้าห้อยลงมาจากเครนและคล้องพวกมันไว้ตามมุมของขาตั้งเสร็จแล้วก็กลับลงมาบนพื้นแล้วก็ปล่อยตัวขึ้นเมื่อห้อยอยู่บนเครนยักษ์ชิ้นส่วนยาว34เมตรดูเหมือนของเล่นเด็กไปเลยขณะที่เครนใกล้เข้ามาคนงานที่อยู่กับแท่นขุดเจาะก็รีบเตรียมพร้อมสำหรับขาตั้งส่วนใหม่

0: ขั้นสุดท้ายเชื่อมติดคนงานต้องจัดขาส่วนใหม่ให้ตรงกับของเก่าตอนนี้ทั้งสองชิ้นต้องติดกันแบบถาวรด้วยการเชื่อมอย่างดีในอีกสัปดาห์พวกเขายังคงต้องต่อชิ้นส่วนจนกว่าขาตั้งจะมีความสูง130เมตรนั่นเป็นความสูงเกือบจะเท่าพีระมิดในอียิปต์แต่ยังต้องทำอีกหลายอย่างกว่าท่านนี้จะเสร็จไม่ใช่แค่ต่อชิ้นส่วนขาและใกล้ถึงกำหนดส่งแล้วและกลับออกไปที่ทะเลเหนือโนเบิลเพียร์ต้องเจอกับปัญหาใหญ่อีกครั้งลึกลงไปเกือบ3มายที่อยู่ต่อเรือในสิงคโปร์เหลือเวลาอีกแค่5เดือนจะถึงกำหนดส่งชั้นหลักของแท่นอันใหม่รกรุงรังด้วยเหล็กและนั่งร้านและด้านล่างอุปกรณ์กับเครื่องมือสำคัญยังไม่ได้รับการติดตั้งมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำนี่เป็นการคุมงานครั้งแรกของไบรอันในฐานะผู้ควบคุมโปรเจกต์
1: ระวังหน่อยเริ่มจากข้างนอกก่อนนะ
0: ผู้ควบคุมจะต้องดูแลคนงานทั้งหมด
1: คนต่อเครื่องเจาะ1อัน
0: และคุมให้ท่านกุเจาะเสร็จทันเวลาที่อู่จอดเรือต้องใช้แรงงานกว่า800คนทุ่มเทกับแท่นขุดเจาะอันเดียวซึ่งผู้ควบคุมมีคนงานเพียง300คนที่จะทำงานนี้ให้เสร็จและเขากังวลมากกับเรื่อง
1: นี้เราต้องกระตุ้นคนงานเราต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงเห็นว่าบางครั้งงานมันล่าช้าเราก็มีการทำงานกะกลางคืนพูดตรงๆคือผมค่อนข้างกังวลครับแม้แต่ตอนนอนหลับก็ตาม
0: การควบคุมงานใหญ่ขนาดนี้อาจทำให้ประสาทเสียด้วยปัญหาต่างๆเหมือนไบรอันต้องอยู่ทุกที่ในเวลาเดียวกัน
1: แค่2อันนะเราอาจจะต้องไปแล้วเข้าใจมั้ยเดี๋ยวนี้เลยเราไม่มีเวลามากแล้ว
0: ซึ่งเขาก็ไม่แน่ใจว่าคนงานมีเวลาพอจะทำทุกอย่างให้เสร็จทันกำหนดไหมอย่างการเปลี่ยนตู้เหล็กอันนี้ให้กลายเป็นที่พักบนทะเลสำหรับคน122คนและทำห้องอาหารที่ต้องรองรับคนงานหิวโซให้ได้ในทีเดียวพร้อมครัวหรูหราเหมือนภัตตาคารดีๆจากนั้นก็ชั้นเจาะยังเป็นแค่โครงเหล็กที่มีเครื่องเจาะห้องอยู่บนปั้นจันทร์ว่างๆแต่หากที่ไหนมีน้ำมันอยู่ข้างใต้เครื่องจักรนี้พร้อมทำงานทันทีกลับไปที่ทะเลเหนือบนแท่นขุดเจาะโนเบิลเพียร์การขุดเจาะดำเนินต่อไปตอนนี้หัวเจาะมุดลงไปได้กว่า 3,500 เมตรใต้แท่นขุดแล้วและงานนี้ก็มาถึงอีกจุดสำคัญหัวเจาะเข้าไปใกล้ก้อนน้ำสองก้อนที่มีแรงดันสูงมากถ้าเจาะโดนมันน้ำเค็มจะพุ่งสวนขึ้นมาอาจจะทำลายหลุมและระเบิดแท่นขุดเจาะได้นูเอลแชมบรีต้องกำหนดทิศทางการเจาะไประหว่างจุดเสี่ยงนี้ด้วยการเพิ่มหรือลดน้ำหนักของก้านเจาะเขาสามารถบังคับหัวเจาะที่ก้นหลุมและเปลี่ยนทิศทางของมันได้แต่ถ้าหัวเจาะอยู่ห่างออกไปตั้ง3กิโลเมตรเขาก็ต้องกำหนดทิศทางมันในที่มืดตัวช่วยเดียวของเขามาจากเครื่องมือใกล้ๆหัวเจาะที่ส่งข้อมูลตำแหน่งและทิศทางแต่ว่าตอนนี้โนแอลไม่ได้สัญญาณจากเครื่องมันเป็นเส้นตรง
2: เออครับตอนนี้เราไม่รู้อะไรเลยข้างล่างนั่นน่ะ
0: ทีมของโนแอลไม่มีทางรู้เลยว่าเจาะเข้าไปใกล้ก้อนน้ำแรงดันสูงดันมากแค่ไหนดังนั้นพวกเขาต้องหยุดการเจาะทันทีเขาทำการทดสอบหวังให้เป็นแค่ความผิดพลาดจากคอมพิวเตอร์แต่ก็ยังคงไม่มีสัญญาณ
2: คุณเห็นไหมว่าความดันมันลดลงไปอ่ะนี่ไงครับ
0: ถ้างั้นปัญหาไม่ได้มาจากโปรแกรมแต่เป็นเครื่องมือที่อยู่ตรงก้นหลุมห่างออกไป 3,500 เมตร
2: ใช่เป็นที่หัวเจาะผมคิดว่าอย่างนั้นนะ
0: เหลือเชื่อว่าพวกเขาต้องดึงท่อทั้งหมด400ชิ้นกลับขึ้นมาจากหลุมเป็นครั้งที่2ในรอบ3วัน8ชั่วโมงผ่านไปท่อชิ้นสุดท้ายซึ่งมีเครื่องตรวจสอบมาถึงข้างบนแต่เครื่องตรวจสอบราคา 700,000 ดอลลาร์ติดอยู่ข้างในมันเป็นอุปกรณ์ไฮเทคจึงต้องพยายามทำอย่างเบามือแต่เครื่องตรวจไม่ยอมขยับจึงไม่มีทางเลือกนอกจากรุนแรงกับมัน
3: จะไว้ให้นั่น
2: เอาเลย
0: ในที่สุดก็ออกแต่ไม่มีเวลามาซ่อมแล้วโชคดีที่มีอันสำรองอยู่12ชั่วโมงต่อมาเครื่องเจาะพร้อมเครื่องตรวจสอบใหม่ก็กลับลงไปทำงานที่ก้นหลุมซึ่งเครื่องใช้งานได้สัญญาณแสดงให้เห็นว่าหัวเจาะกำลังเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างจุดเสี่ยงไปได้อย่างสมบูรณ์แบบ
1: ตราบใดที่เราอยู่ห่างจาก2จุดนี้จุดที่1และจุดที่2 เราก็น่าจะดำเนินการได้อย่างเรียบร้อยว่าไหม
2: เออใช่
0: แต่พวกเขายังเหลืออีก300

มตรกว่าจะถึงเป้าหมายโชคดีที่เครื่องตรวจสอบที่พังเป็นอุปสรรคสุดท้ายแล้วหลายวันต่อมาโรเบิร์ตเพียร์ก็พิชิตแหล่งก๊าซธรรมชาติต้องใช้เวลาถึง2สัปดาห์เพื่อถอนก้านเจาะและแทนที่ด้วยแนวคอนกรีตจากนั้นบ่อก๊าซก็เชื่อมต่อกับแนวท่อเพื่อไปยังชายฝั่งภารกิจของโนเบิร์ตเพียร์สำเร็จลงและมันจะถอนตัวออกจากแพลตฟอร์มนี้แล้วถูกลากไปยังจุดหมายต่อไปที่ไหนสักแห่งในทะเลเหนือกลับมาที่สิงคโปร์หลังจากกว่า2ปีของความกดดันอย่างต่อเนื่องท่านขุดเจาะใหม่ก็เสร็จทันเวลาและไม่เกินงบขาตั้งของมันสูงถึง150เมตรเหนือน้ำทะเลเรือยูงกำลังลากมันออกทะเลเป็นการเริ่มต้นการเดินทางไปยังจุดหมายแรกนอกชายฝั่งทางตะวันตกของออสเตรเลียเมื่อถึงที่นั่นมันจะตั้งขาและเริ่มทำงานด้วยค่าจ้างที่สูงถึง 1,500 ดอลลาร์ต่อวันแต่ที่อู่ต่อเรือก็ไม่ได้มีการพักแม้แต่วินาทีเดียวเพราะความต้องการใช้น้ำมันของโลกเพิ่มมากขึ้นผลักดันอู่ต่อเรือให้สร้างแท่นขุดเจาะที่ยิ่งใหญ่อลังการและทรงประสิทธิภาพกว่าที่เคย

ขอความเจริญในพระธรรมจงมาเกิดมีในท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวเล่าถึงการไปประเทศอินเดียไปดูบ่อน้ำที่ไม่มีคนกินไปไหว้ไปเวียนเทียนที่นดินที่ไม่มีคนข้ามไปไหว้ไม้งามที่มีวันหักไปดูเสาหลักที่ไม่มีวันล้มคือเสาพระเจ้าอโศกซึ่งสร้างเป็นสัญลักษณ์แทนการประสูติของพระพุทธเจ้าเสาเดียวแล้วก็มีลูกกงล้อมรอบอาตมาก็ไปยืนยืนแล้วนึกถึงคาถาพระพุทธเจ้าประสูติมาแล้วเดินได้7ย่างข้าวพระบาทตรัสได้32คำนี่คือมนุษย์อัศจรรย์7ย่างก้าวพระบาทเป็นบุญญาภินิหารนะให้ท่านจำไว้ไม่ใช่อิทธิปาฏิหาริย์เป็นบุญญาภินิหารของพระองค์คนเราเกิดมารูปร่างมันก็ไม่เหมือนกันประวัติมันก็ไม่เหมือนกันเป็นบุญญาภินิหารแล้วก็สิ่งที่เขาเคยเจอเขาเห็นมันไม่ต้องเห็นทุกคนหรอกไปร้อยคนพันคนเนี่ยคนไม่มีโอกาสเห็นมันก็ไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เป็นทิพย์ไม่เห็นก็จะไปเถียงเพราะคนเห็นเขาจารึกบันทึกเอาไว้แต่32คำที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าอโคหมัสมิโรกัสสะเชโถเสโถหมัสมิอัยมันติมาชาตินัตถิธานิปุณณภโวเพราะใดๆที่สร้างรูปพุทธเจ้าจะต้องจารึกคำนี้ไว้32 คำแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าอะไรได้ประโยชน์อย่างอะไรจากกับเราบ้างในการบูชาตรัสว่าอโคมัสมิโรสะเราเป็นยอดที่สุดเราเป็นเลิศที่สุดในโลกอัคคะหรืออัคระเป็นเลิศเช่นอัครมเหสถีเป็นเศรษฐีที่ยิ่งใหญ่เป็นยอดตีความว่ายังไงเชษฐะแปลว่าใหญ่เศรษฐะแปลว่าประเสริฐแต่คำบทสุดท้ายว่าการเกิดชาตินี้ของเราเป็นชาติสุดท้ายชาติหน้าไม่มีอีกแล้วนี่แหละท่านทั้งหลายที่จะต้องตีความแล้วให้ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นหลายท่านไป20-30ทีนะอาตมายังไม่เห็นประโยชน์เลย

คุณผู้ชมครับ NBT ชวนคุณผู้ชมมาเปิดโลกเศรษฐกิจเจาะลึกทุกมุมมองรู้กินรู้ใช้รู้ทันการใช้ชีวิตอย่างฉลาดทั้งวันนี้และวันหน้ากับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 ถึง 11:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz NBT พร้อมเป็นสื่อคุณภาพที่คงความน่าเชื่อถือเคียงข้างคนไทยตลอดไปราตรีสวัสดิ์ครับ

ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงคนที่ไปอินเดียอาตมาก็ไปดูบ่อน้ำที่ไม่มีคนกินไปเวียนเทียนที่เนินดินที่ไม่มีคนข้ามไปไหว้สาวไม่ใช่สาวงามไม้งามที่ไม่มีวันหักไปดูเสาหลักที่มีวันล้มคือที่ประสูติของพระพุทธเจ้าแล้วต่อมาเราก็สร้างพระพุทธรูปปางแล้วนะปางประสูติ79แล้วก็ชูนิ้วขึ้นนิ้วหนึ่งชูอย่างนี้ชูสุดขีดแล้วก็ตรัส32คำอาโคมัสมิโลกัสสะเราเป็นเลิศที่สุดในโลกรู้ไหมอะไรเป็นเลิศที่สุดในโลกพุทธเจ้าหมายถึงอะไรก็เพราะความเป็นเลิศที่สุดในโลกนั่นเองเราจะมีพระไตรปิฎกคือปัญญาเป็นเลิศที่สุดในโลกอัครอโคเมื่อเวลาที่สร้างพุทธรูปในประเทศไทยจึงมีพระเกศเป็นเปลวเพลิงเป็นเปลวเพลิง9เปลวผู้ที่ปั้นเกศพุทธเจ้าท่านเคยบอกอาตมาว่าปั้นอะไรไม่ยากหรอกท่านเจ้าคุณปั้นพระเกศยากที่สุดอาจารย์คฤติคันตามาระน้องคุณพานิกาตามระบมยากนะให้สบัดปลายมันสวยงามมันยากแต่ถ้ามาดูแล้วโอ้นวโรกุตรธรรม9ประการคนไทยตีความว่าอย่างนั้นปัญญาพุทธเจ้าจึงเป็นเลิศที่สุดในโลกและไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่เคยตรัสและพระอรหันต์ท่านสังคายนามาท่านเลือกเฉพาะเจาะจงที่เหมือนกันทิ้งไปที่เหมือนกันทิ้งไปแล้วก็ย่อความลงมาย่อความลงมาแล้วจะมีการอะไรขยายความทีหลังโดยพระรุ่นหลังคนเราเกิดมาสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดของคนก็คือปัญญาพระองค์จะได้พระนามว่าสัมมาสัมพุทธโธคนเราเกิดมาเอาคุณของพระเจ้าคือปัญญามาจะยากดีมีจงก็ตามเรียนหนังสือให้มันเก่งทำความสามารถให้มันดีจนกระทั่งเขากราบไหว้ปัญญาเราในส่วนนั้นๆ

0: สวัสดีครับหมู่คณะใดที่ใช้ความรุนแรงทางกายและทางวาจามาเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาหมู่คณะนั้นย่อมได้ชื่อว่าเป็นอนาริยชนเป็นคนที่ยังไม่เจริญหรือที่เรียกกันว่าเป็นคนไม่มีวัฒนธรรมพระคติธรรมอันทรงคุณค่าจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่เราทุกคนสามารถน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้นะครับสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาครับ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

นื่องจากโลกมันหมุนเร็วทุกวันนี้หมุนเร็วเร็วจนกระทั่งเราปรับตัวไม่ทันทุกอย่างเร็วหมดคนก็เลยเป็นโรคอย่างหนึ่งคือไม่สื่อสารกันพอไม่สื่อสารกันผ่านดวงตาผ่านวาจาสื่อสารกันผ่านเทวดาคือดาวเทียมอยากจะคุยกับใครอยู่โต๊ะอาหารเดียวกันก็ส่งไปให้เทวดารับรู้ก่อนแล้วก็ส่งลงมาที่คนข้างๆในที่สุดก็เลยสื่อสารกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องคนกลัวคนคนเดี๋ยวนี้กลัวคนทำไมถึงกลัวคนเพราะว่าการสื่อสารที่จ้องหน้ากันเนี่ยมันโกหกกันไม่ได้แต่การสื่อสารด้วยการสื่อสารด้วยปลายนิ้วอาจจะโกหกได้เพราะว่าภาษากายไม่มีมีแต่ภาษาที่เป็นตัวอักษรเขียนดีแค่ไหนก็ยังไม่รู้ใจกันอยู่ดีแต่ถ้าเห็นหน้ากันคุยกันจับมือถือแขนหรือว่านั่งคุยกันจ้องหน้ากันเนี่ยคนมันโกหกกันไม่ได้คุณโยมเคยจ้องหน้าใครเกิน1นาทีไหมกลับไปจ้องหน้ากันนะไปจ้องหน้าดูว่าสามีเราโกหกอะไรถ้า1นาทีห้ามพูดนะจ้องหน้าเฉยๆดูหน้าเฉยๆเนี่ยบางทีก็ละลายแล้วทำไมจ้องหน้าฉันมากขนาดนี้มีอะไรหรือเปล่าเพราะไม่เคยจ้องหน้าเขาบอกว่าดวงตาไม่เคยโกหกใครจริงไหมดวงตาไม่เคยโกหกใครบอกแต่ความจริงใจทั้งสิ้นเท็จก็บอกโกหกก็บอกสุขก็บอกเศร้าก็บอกเสียใจก็บอกปลื้มปีติอะไรก็บอกเพราะฉะนั้นคนทุกวันนี้เลยซ่อนอารมณ์ของตัวเองผ่านเทคโนโลยีอย่างมากเด็กๆทุกวันนี้จึงเป็นโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าได้กลายเป็นโรคใหม่ที่ไม่เคยเมื่อก่อนเราไม่เคยได้ยินใช่ไหมโรคซึมเศร้าอยู่คนเดียวอยู่เหงาๆมีความรู้สึกว่าเพื่อนก็เยอะใครก็เยอะอยู่เมืองหลวงแต่ทำไมเราโดดเดี่ยวจังเลยมีความรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งนี่เป็นโรคที่มนุษย์กำลังเกิดขึ้นทุกวันนี้ไม่มีใครใส่ใจไม่มีใครดูแลเดียวดายคนแก่ก็ไม่ค่อยจะมีลูกหลานไปมาหาสู่ที่ไปมาหาสู่ไปหาแป๊บหนึ่งก็ไม่ได้พูดคุยมากกลับมาเล่นโทรศัพท์เพื่อนนัดทานข้าวก็ไม่ได้คุยกันมากเล่นโทรศัพท์สื่อสารกับคนอื่นใจไม่ได้อยู่บนโต๊ะอาหารใจไม่ได้อยู่กับเพื่อนที่อยากจะคุยถึงอยู่ก็อยู่ชั่วคราวเดียวนอกนั้นก็ส่งใจออกนอกความรู้สึกว่าไม่ถูกใส่ใจจะเกิดขึ้นกับพวกเราเรื่อยฉะนั้นลูกของเราบางคนเนี่ยมันเตรียมหาบ้านพักคนชราไว้ให้เราแล้วนะโยมอย่าประมาทนะจะบอกให้มันเตรียมแล้วมันไปดูแล้วเวลเนสอยู่ที่ไหนมันไปหาดูแล้วหมู่บ้านซื้อประกันชีวิตมันก็ประกันไม่ได้ประกันจิตใจไม่ได้ไม่มีกับบริษัทไหนกล้าขายประกันจิตใจขายประกันความรักขายประกันความอบอุ่นไม่มีมีแต่ขายประกันชีวิตที่ทุพพลภาพเมื่อไหร่ถึงจะได้เงินค่าประกันแต่ความทุพพลภาพทางด้านจิตใจเนี่ยไม่มีใครประกันได้
ฉะนั้นเวลาที่เราปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องการพิสูจน์ว่าถ้าเราจะอยู่คนเดียวเราจะอยู่ยังไงไม่มีใครบนโลกใบนี้เลยมีแต่เราต้องมั่นใจว่าเราอยู่ได้อยู่กับใจของเรานี่ให้ได้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือการอยู่คนเดียวลองฝึกดูนะคุณโยมอยู่คนเดียวไปคนเดียวเรามาคนเดียวเราไปคนเดียวแน่นอนลูกมันก็ไปไม่ไปกับเราหรอกอยู่คนเดียวไปคนเดียวอาตมาภาพไปเยี่ยมคนป่วยอยู่ห้อง ICU ดูแต่เพดานอยู่คนเดียวทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนไม่ได้มีความหวังว่าจะหายหรือจะตายความหวังบอกไม่ได้ว่าจะหายหรือจะตายยังไงการที่เราไม่มีความหวังนั่นแหละมันเริ่มเกิดขึ้นว่าเราต้องอยู่คนเดียวไปอีกนานแค่ไหนแบบนี้มันจะเกิดขึ้นยิ่งผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเราจะอยู่ไปทำไมโรคซึมเศร้ามันก็เกิดขึ้นทรัพย์สินสมบัติช่วยไม่ได้แล้วตอนนั้นมีแต่ความห่วงมีแต่ความรู้สึกว่าใครจะไปทำอะไรกับสิ่งที่เรามีหรือไม่ใจที่พะวงใจที่หวงใจที่ห่วงคนนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นทรัพย์สินสมบัติข้าวของเงินทองเนี่ยมันพรั่งพรูเข้ามามันมาโอบเราไว้ทำให้เราเนี่ยไม่คล่องตัวหนักหนักหนักหนักหนักไปข้างหน้าจนกระทั่งเราปลดระวางไม่ได้ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าให้ปล่อยวางเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเลยถ้าเราไม่ได้ฝึกหัดเอาไว้นะปล่อยวางตั้งแต่วางอารมณ์วางอารมณ์ได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นเราก็ฝึกปล่อยวางอย่างอื่นๆได้เหมือนกันวางจึงว่างไม่วางก็ไม่ว่างพูดง่ายแต่ทำยากเหมือนโยมมาอยู่ที่นี่โยมวางอะไรบ้างที่บ้านหม้อหุงข้าวก็วางเครื่องซักผ้าก็วางใช่ไหมครกสากวางหมดแหละมีดตะหลิววางหมดปกติอยู่ในครัวทั้งวันต้องทำกับข้าวใส่ปากคนนั้นใส่ท้องคนนี้สามีก็มีลูกก็มีพ่อแม่อีกหมูหมาที่เราเลี้ยงอีกสารพัดอย่างแต่เรามาได้เพราะอะไรเราวางแล้วก็ฝึกวางมีโยมคนหนึ่งนะเขาบอกว่าเขากำลังปฏิบัติธรรมอันหนึ่งในพรรษาเนี่ยเขาบอกว่าปฏิบัติธรรมข้อนี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์ใจของเขามากคือนอนคนเดียวแล้วก็อยู่คนเดียวแต่จริงๆก็มีสามีอยู่นะแต่โยมคนนี้เป็นผู้หญิงสามีก็อยู่บ้านหลังนั้นนะแต่อธิษฐานคู่กันว่าเราฝึกตรงนี้หนึ่งพรรษานะคุยกันธรรมดาปกติแต่ว่าจิตของเราเนี่ยจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าถ้าเราจะอยู่คนเดียวเราจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีคนนี้อยู่เราจะอยู่ยังไงฝึกเอาไว้ฝึกมาแล้ว1เดือนตอนนี้ได้หรืออีก2เดือนเริ่มมีความรู้สึกที่มันเป็นอะไรที่คาดไม่ถึงนั่นคือความรู้สึกว่าเรามั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะมนุษย์เราเนี่ยไม่เคยอยู่คนเดียวเลยตั้งแต่เกิดจริงไหมตั้งแต่เกิดมนุษย์กลัวที่สุดคือการอยู่คนเดียวลูกคลอดออกมาแล้วเนี่ยมันร้องทั้งวันเพราะอะไรมันกลัวถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวพอโตขึ้นมาหน่อยมันก็เหนียวก
ระโปรงแม่อยู่ตลอดเวลารับตาเมื่อไหร่มันร้องจ้าเลยเพราะอะไรกลัวถูกทิ้งกลัวการอยู่คนเดียวกลัวมากๆเลยความรู้สึกว่าเราจะต้องอยู่คนเดียวไม่มีความปลอดภัยในชีวิตเนี่ยเป็นความรู้สึกของทั้งคนทั้งสัตว์แต่ถ้าที่จริงแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราตั้งประเด็นเอาไว้คิดใหม่ว่าถ้าเราไม่พึ่งใครแต่เราจะเป็นที่พึ่งของทุกคนเราไม่หวังพึ่งใครแต่จะให้คนมาพึ่งเราถ้าเราคิดอย่างนี้คิดใหม่เลยนะปรับชีวิตใหม่เลยเราจะไม่บ่นแล้วทีนี้ถ้าเป็นไงคนอื่นจะมาพึ่งเราได้ถ้าเราคิดแบบนี้ปั๊บเนี่ยนะจิตของเราจะเป็นอีกแบบหนึ่งจะมั่นคงจะแข็งแกร่งจะไม่สะทกสะท้านหวั่นไหวเพราะว่าถ้าเราไม่มั่นคงไม่แข็งแกร่งกิ่งก้านสาขาดอกใบผลไม่ออกพละกำลังเราไม่มีแล้วเราจะให้คนอื่นมาพึ่งได้อย่างไรมันก็จะเกิดขึ้นใจของเราก็จะคิดอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเราคิดว่าคนนั้นก็ไม่ให้เราพึ่งคนนี้ก็ช่วยไม่ช่วยเราคนนั้นก็ไม่ทำไอ้นี่หันหน้าไปพึ่งใครก็ปฏิเสธถูกปฏิเสธไม่มีใครสนใจไม่มีใครใส่ใจถ้าเราคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะในที่สุดเราก็อ่อนแอไม่สามารถจะต้านอารมณ์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นสิ่งแวดล้อมข้างเคียงมันเกิดขึ้นแน่นอนเราไม่สามารถจะต้านทานมันได้เราก็จะผิดหวังไปเรื่อยๆเสียใจไปเรื่อยๆฉะนั้นการปฏิบัติธรรมที่น่าสนใจที่สุดข้อหนึ่งก็คือฝึกวิธีอยู่คนเดียวฝึกวิธีที่จะเป็นที่พึ่งของตัวเองอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนเองใจของเรานี่แหละเป็นที่พึ่งของใจเราจริงอยู่เราไม่สามารถที่จะทำเองคนเดียวได้ทุกอย่างแต่ถ้าหากว่าเราสามารถใช้งานทุกอย่างศักยภาพทุกอย่างทุกส่วนที่เรามีเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นเราเขียนหนังสือไม่เป็นคนอื่นเขียนให้เราพูดไปกับเราเขียนหนังสือเองไม่เหมือนกันนะเรากินข้าวเองได้กับคนอื่นป้อนเราอาจจะชอบคนอื่นป้อนนะแต่จริงๆมันต่างกันนะเรากลืนข้าวเองได้กับข้อสายยางมาให้เราใส่เข้าไปในจมูกก็

่างกันนะนั่นแปลว่าเริ่มหวังพึ่งสิ่งอื่นหลังจากที่เราพยายามสุดวิสัยแล้วในการพึ่งตนเองนั่นแหละถึงจะถูกต้องแต่ถ้าหากว่าอยู่ดีๆแล้วเนี่ยเดินเองได้ไม่เดินทำเองได้ไม่ทำรู้ไหมว่าคนทุกวันนี้เกิดอะไรขึ้นขี้เกียจเดินขี้เกียจขยับตัวใช่ไหมเป็นโรคที่ทุกคนเป็นในขณะที่คนติดป่วยติดเตียงเนี่ยอยากเดินคนดีๆไม่อยากเดินคนดีๆไม่อยากที่จะทำอะไรเองชี้อาตมาไปเยี่ยมคุณยายคนหนึ่งลูกหลานเอากะละมังมาไว้ให้2กะละมังกะละมังหนึ่งสำหรับซักผ้าเพราะว่าคุณยายขอซักผ้าเองขยำทั้งวันเลยขยำเอานั่นลงแล้วก็มาล้างแล้วก็เอาไปตากขยำวันไหนไม่ตากก็เอาวางไว้ตะกร้าเสร็จแล้วก็ลูกหลานเอาไปตากให้ลูกไม่ไหวแล้วแต่ได้ขยำต่อมาเขาก็ไปซื้อเครื่องซักผ้ามาให้ไม่ได้ขยำแล้วทีนี้ซื้อเครื่องซักผ้ามาให้อาตมาไปเห็นอาตมาก็บอกว่าอย่าให้คุณยายหยุดนะเพราะว่าการที่เขาได้ทำอย่างเงี้ยเขาได้ฟิตเนสที่ดีมาก เหมือนกับเขาไปฟิตเนสเลยนะ เขาได้ขยำอย่างเงี้ยเขามีความสุขมากคนทุกวันนี้เนื่องจากเทคโนโลยีมันมามันก็ทำให้เราเนี่ยขี้เกียจแม้แต่จะคิดเลขเองท่องจำสูตรคูณเองตอนเนี้ยยังจำได้ไหมเบอร์โทรศัพท์อ่ะจำได้กี่เบอร์ใช่ไหมเราเริ่มไม่พึ่งตนเองแล้วสมองของเราเนี่ยมันไม่มีรอยหยักแล้วเพราะว่าแอปพลิเคชันมันเยอะมากตอนนี้อยากรู้อะไรเปิดหนังสือไปห้องสมุดแล้วหาไม่เจอหาไม่เป็นอ่านหนังสือเราก็ไม่ชอบอ่านเพราะว่ามันช้าเราก็ฟังเขาเล่าให้ฟังไปเรื่อยๆสามเณรอยู่ที่เนี่ยไม่ชอบอ่านหนังสือแต่ชอบฟังประวัติหลวงปู่หลวงพ่อประวัติพระเถระประวัติพระพุทธเจ้าหรืออะไรประวัติศาสตร์เปิดให้ฟังอ่ะฟังจำแม่นเรียนผ่านทางหูไม่ได้ผ่านทางตานะผ่านทางหูฉะนั้นการพึ่งตนเองมันเป็นธรรมะการปฏิบัติธรรมข้อธรรมะที่สูงสุดในทางพระพุทธศาสนาตอนที่เราอยู่คนเดียวบนเตียงคนไข้นั่นแหละมันจะบอกเราว่าถึงคราวที่เราอยู่คนเดียวเนี่ยเราจะอยู่อย่างไรบ้านที่อยู่คนเดียวบางคนก็เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวก็คลายเหงาไปแต่ก็ต้องอยู่คนเดียวฝึกการอยู่คนเดียวที่มันไม่เป็นจริงยังไม่เป็นจริงให้ได้แล้วเราจะเข้าใจว่าชีวิตของเราเนี่ยมันจะไม่เกิดคำว่าโรคซึมเศร้าจะไม่มีคำว่าซึมเศร้าจะไม่มีคำว่าเหงาอยู่กับศิลปะก็ได้อยู่กับธรรมชาติก็ได้อยู่กับกิจกรรมการกุศลก็ได้อยู่กับการช่วยเหลือคนอื่นเราจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นอย่างไรอยู่แบบนี้จะทำให้เรารู้สึกว่ามีคุณค่าต่อผู้อื่นนะความดีเนี่ยไม่ใช่เราทำดีแล้วเราได้ดีนะแต่ความดีเนี่ยหมายถึงการที่เราทำให้คนอื่นดีนั่นแหละคือความสุขที่บอกว่าทำดีแล้วมีความสุขเนี่ยคือทำให้คนอื่นเขาดีกว่าตนก็ได้ยิ่งมีความสุขมากการทำให้เราดีแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยยังไม่ถือว่าดียังไม่ได้มีความสุขยังไม่ได้มีความสุขเรากลับรถถึงบ้านเราขับรถเนี่ยถึงบ้านดีไหมปลอดภัยดีแต่ถ้าเราช่วยคนป่วยเรามานำส่งโรงพยาบาลฉุกเฉินเลยเนี่ยเราช่วยเขาเนี่ยเขาปลอดภัยแล้วเรากลับไปถึงบ้านเรารู้สึกว่า

0: เออมันดีกว่านะมันมีความสุขใจนั่นแปลว่าการทำดีที่บอกว่าทำดีได้ดีเนี่ยก็คือทำความดีเพื่อคนอื่นเมื่อเรามีโอกาสที่ดีแล้วแสวงหาโอกาสนั้นด้วยฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้เราภาวนาภาวนาเพื่ออะไรคือโอกาสที่เราจะได้อยู่กับตัวเองคนเดียวคุณโยมหลับตาลงเห็นอะไรอยู่คนเดียวบางคนกลัวการนั่งหลับตามากๆเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันได้อยู่กับอารมณ์ของเราคนเดียวอาตมาเขียนสั้นๆเมื่อเช้าตอนตื่นขึ้นมา4:00 มีบาปอยู่ในบุญมีขุ่นอยู่ในใสมีขาดทุนในกำไรมีหัวใจในอารมณ์คุณโยมลองคิดดูมีบาปอยู่ในบุญเนี่ยนึกถึงภาพอะไรรู้ไหมนึกถึงภาพของคนในโลกเนี่ยคนทุกคนก็ทำบาปแล้วก็ทำบุญไปพร้อมๆกันเช่นเราต้องกินเนื้อสัตว์แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ทำบุญให้กับสัตว์ที่เรากินมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้หลีกเลี่ยงเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ถ้าเราหลีกเลี่ยงได้ก็อาจจะไม่ใช่วิถีชีวิตทั่วไปแต่ขณะเดียวกันจิตสำนึกของเราก็คือในบาปเนี่ยมันมีบุญอยู่มีโอกาสที่เราจะได้ทำบุญอยู่ในทีหลายคนบอกว่าอย่ากินเนื้อสัตว์เลยเพราะว่ามันทำบาปบางศาสนาถึงขนาดว่าต้องใส่หน้ากากน้ำดื่มต้องกรองตลอดในอากาศนี้หายใจธรรมดาไม่ได้เพราะว่าไวรัสมันถูกฆ่าทุกอย่างจะต้องสะอาดหมดจดจุลินทรีย์ต่างๆกินไม่ได้นะถือว่าฆ่าชีวิตสิ่งมีชีวิตเป็นบาปทั้งหมดถ้าขนาดนั้นก็จะอยู่อย่างลำบากพอลำบากปั๊บเนี่ยจิตก็จะกังวลไปทุกเรื่องแต่พระพุทธเจ้าไม่ให้ถึงขนาดนั้นมีคนทูลขอว่าพระเทวทัตเนี่ยทูลขอว่าให้บัญญัติพระพุทธเจ้าบัญญัติว่าพระจะต้องฉันห้ามฉันเนื้อสัตว์พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ได้บอกคนเขากินยังไงก็กินตามเขาถ้าเขากินเนื้อสัตว์ก็กินตามเขานั่นแหละเพียงแต่ว่าห้าม1 2 3แล้วก็ห้ามเจาะจงเนื้อมนุษย์เนื้อเสือโคร่งเนื้อสัตว์ใหญ่ๆอ่ะคือถ้าไปกินมันก็น่าเกลียดกินช้างกินเสือเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่อนุญาตทำไมเขาถึงขออย่างนั้นเขาบอกว่ามันบาปแต่พระพุทธองค์บอกว่าอยู่ที่เจตนาไม่ได้ไปสั่งเขาว่าชี้เอาถ้าใครไปร้านอาหารบางทีเราไปชี้ใช่ไหมมีไหมร้านอาหารที่ปลากุ้งอะไรปูสดๆเนี่ยถ้าอย่างนั้นเขาเรียกเจาะจงให้เขาฆ่าสัตว์นั้นเพื่อเราบางทีเอาปูเอาตัวนี้กุ้งตัวนี้ชี้เอาเขาก็ใส่เข้าไปในหม้อสดๆอันนั้นเรียกว่าเจาะจงอันนั้นบาปแน่นอนเพราะว่ามีเจตนาเอาชีวิตของเขาแต่ถ้าหากว่าเขาทำของเขาเป็นประจำอยู่แล้วเราเป็นแต่เพียงถือบาตรไปเราไปตลาดไปช้อปปิ้งในตลาดไปซื้อกับข้าวกับปลาในตลาดมาเจตนาของเราที่จะไปฆ่าสัตว์ไม่มีแต่เจตนาที่จะไปซื้อปลาเนี่ยมีซื้อไก่มีไปเอามาทำกับข้าวเนี่ย มันก็เป็นบาปแต่มันก็ในบาปนั้นก็มีบุญเราต้องตั้งจิตเอาไว้ว่าเราเนี่ยทานข้าวปลาอาหารจากเนื้อสัตว์เหล่านี้แล้วเนี่ยบำรุงร่างกายแล้วเราจะทำแต่สิ่งที่ดีที่งดงามแล้วก็ส่งบุญกุศลให้สัตว์เหล่านั้นถ้าเราตั้งใจอย่างนี้ไว้เนี่ยนะในบาปมันก็มีบุญอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องคิดว่าในขุ่นเนี่ยมันมีใสใจของเราก็เหมือนกันใจที่ขุ่นเนี่ยมันเป็นเครื่องท้าทายท้าทายอะไรท้าทายให้เราหาความใสทำอย่างไรถึงจะทำให้มันใสไม่ใช่ไปจมอยู่กับความขุ่นนั้นในใจของเราเนี่ยก็มีอารมณ์ถ้าเราเห็นอารมณ์เราจะเห็นใจใจจะใสหรือจะขุ่นอยู่ที่อารมณ์ของเราถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ประเภทไหนบางคนชอบโกรธบางคนชอบอิจฉาบางคนชอบนินทาบางคนชอบพยาบาทอารมณ์มันก็ไปเคลือบเพราะว่าใจของเราเนี่ยมันเหมือนกับน้ำเหมือนกับน้ำอารมณ์เนี่ยเหมือนกับสีถ้าเราเทสีเหลืองลงไปน้ำมันก็เป็นสีเหลืองสีดำก็เป็นสีดำสีชมพูน้ำก็เป็นสีชมพูลงไปแล้วแต่ว่าเราจะเอาน้ำอะไรไปย้อมใจเราจะเอาน้ำโทสะเอาน้ำโมหะเอาน้ำชนิดใดก็ตามไปดูเฮบูบรอยมีกี่สีนั่นแหละโยมเอามาแล้วเสร็จแล้วก็เทลงไปใส่น้ำดื่มเราอยากได้สีอะไรเพราะฉะนั้นในใจมีอารมณ์ในขุ่นมีใสในใจของเราเนี่ยมีอารมณ์สิ่งที่ธรรมภาพเล่าให้ฟังนี้เพื่อที่จะให้เป็นข้อคิดในการปฏิบัติธรรมของเราในแต่ละครั้งในแต่ละวันในวิถีชีวิตโดยที่เราไม่ต้องละทิ้งภาระหน้าที่แต่พิจารณาไม่ต้องไปให้เขาเป็นอย่างเราและไม่ต้องให้เราเป็นอย่างเขาเพียงแต่เราเข้าใจว่าสิ่งที่เขาเป็นอย่างนั้นเองเราก็จะหมดความทุกข์ทันทีเลยที่เรามีทุกข์ทุกวันนี้เพราะว่าเราอยากให้เขาเป็นอย่างเราทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมไม่ทำอย่างนี้ทำไมไม่เป็นอย่างนี้นั่นแหละเป็นทุกข์มากพวกนักบริหารจัดการเนี่ยเป็นทุกข์มากแต่ต้องบริหารจัดการด้วยระบบโดยคนไม่ได้โดยวาจาไม่ได้โดยอารมณ์ไม่ได้ต้องให้ระบบมันบริหารจัดการเราถึงจะปลอดภัยอีกประเภทหนึ่งคือว่าเราไม่ต้องเป็นอย่างเขาแต่เข้าใจว่าเขาเป็นอย่างนั้นก็ทำได้แค่นั้นศักยภาพเขามีแค่นี้ก็พอแล้วปรับเปลี่ยนถ้าเราเป็นนักบริหารก็ปรับเปลี่ยนถ้าเราอยู่กับคนแบบนี้แล้วก็ปรับเปลี่ยนอารมณ์ของเราให้ได้ความทุกข์ก็จะน้อยลงบางเบาลงไปจากนั้นเราจะเห็นว่าวิถีชีวิตของเราเนี่ยแหละคือเวทีของการปฏิบัติธรรมที่ชัดเจนที่สุดถ้าเราเข้าใจวิถีชีวิตของตัวเองสิ่งแวดล้อมของตัวเองดีและเข้าใจมันเราก็เข้าถึงธรรมเราก็บรรลุธรรมได้เย็นได้บรรลุนิพพานได้เพราะนิพพานแปลว่าเย็นดับอารมณ์ได้เข้าใจมันแล้วเราก็ดับแปลว่าเย็นได้ทุกที่ที่โยมมีชีวิตครองชีวิตครองครอบครัวมาได้ถึงวันนี้จะไม่เรียกว่าโยมบรรลุนิพพานได้ยังไงเพราะมีโอกาสที่จะร้อนหลายครั้งใช่ไหมโอกาสที่ไฟจะไหม้ก็บ่อยใช่ไหมแต่เราดับมันทันฉะนั้นนิพพานเนี่ยแปลว่าดับไฟดับไฟก็คือนิพพานเย็นดับความร้อนราคะโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นความเข้าใจผิดเกิดขึ้นความอิจฉาพยาบาทเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นมันก็เกิดเป็นนิพพานเย็นวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญอำนวยพร ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านโดยทั่วกันเทอญ
1: ต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ลอว์เทอมมาคุยรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายแบบง่ายๆกับทนายความมืออาชีพครับโดยคุณผู้ชมนะครับสามารถรับชมรายการของเราผ่านทางออนไลน์ได้ทาง Facebook นะครับที่ Live NBT 2 HD อีกหนึ่งช่องทางนะครับและสำหรับท่านใดที่มีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายสามารถสแกน QR Code บนหน้าจอแล้วก็เข้าไปใน Open Chat ของเราได้นะครับมาร่วมพูดคุยปรึกษาปัญหากฎหมายกันได้เลยภายในห้องก็จะมีทั้งทนายฝ่ายเองรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคนอื่นๆมาคอยตอบข้อซักถามของทุกท่านด้วยนะครับและสำหรับประเด็นของใครที่น่าสนใจเราจะขออนุญาตหยิบยกมาพูดคุยเป็นกรณีศึกษาภายในรายการนะครับคุณผู้ชมครับหากพูดถึงเรื่องของการกู้หนี้นอกระบบแล้วผมเชื่อได้เลยว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับใครหลายๆคนเพราะว่าสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะครับแต่ว่าทางเลือกนี้ครับนำมาซึ่งปัญหาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยที่เกินจริงนะครับรวมไปถึงการทวงหนี้ที่ไม่ยุติธรรมด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยทนายฝ่ายนะครับทนายยิ่งพรอินทร์ศรีชื่นจะมาให้คำแนะนำกับเราครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ทนายฝ่ายครับสถานการณ์สภาพคล่องทางการเงินขนาดนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: ไม่เคยคล่องค่ะ ไม่เคยคล่องเลยต้องมีการกู้หนี้ยืมสิน
0: เชื่อว่าทุกคนมีหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามต้องมีหนี้เป็นของตัวเอง
1: โดยมากไฟเชื่อว่ามี
0: ทีนี้ครับผมบอกได้เลยว่าทางเลือกแรกๆที่หลายคนเลยนะเลือกคือหนี้นอกระบบเพราะว่าอนุมัติเร็วหล
1: ัก
0: ฐานไม่ต้องเยอะสามารถรับเงินได้ง่ายด้วย
1: ใช่ง่ายกว่ากู้ในระบบมากหลายๆคนอาจจะมองว่ากู้นอกระบบเนี่ยจะมาที่หลังไปกู้ในระบบให้เต็มก่อนจริงๆไม่ใช่นะที
0: ่
1: คุณเบิร์ตพูดอะถูกต้องเพราะว่าอะไรปัจจุบันนี้อาชีพเนี่ยมันไม่ได้มีแค่อาชีพราชการพนักงานเอกชนนะแต่ม
0: ัน
1: มีอาชีพทั่วไปค้าขายขายของออนไลน์หรือทุกอาชีพนั่นแหละที่มันต้องการใช้เงินซึ่งเขาไม่ได้รับเป็นเงินเดือนการปล่อยกู้ของธนาคารเนี่ยก็จะค่อนข้างยากขอสเตทเมนต์หนังสือรับรองเงินเดือนนะคะดูว่าอายุงานผ่านมาแล้วเท่าไหร่แล้วปล่อยกู้ได้เนี่ยบางทีต้องมีหลักประกันด้วย
0: ครับ
1: คนก็เลยหันไปกู้หนี้นอกระบบมากขึ้น
0: ทีนี้อยากให้ทนายฝ่ายเปรียบเทียบสักนิดนึงระหว่างการกู้นอกระบบกับการกู้ในระบบม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: ความแตกต่างกันมากน้อยอย่างไรเริ่มตั้งแต่กระบวนการแรกเลยในการที่จะยื่นกู้
1: ค่ะต้องเอาในระบบก่อนในระบบเนี่ยไฟเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยทราบอยู่แล้วสมมติว่าถ้าใครเป็นพนักงานประจำไม่ว่าจะเอกชนหรือราชการรัฐวิสาหกิจการกู้ในระบบเนี่ยอาจจะไม่ยากเพราะธนาคารก็ประเมินว่าคุณมั่นคงมั่นคงไม่ได้หมายความว่ารวยนะม
0: ั่
1: นคงที่เขาจะไปติดตามทวงหนี้คุณได้เพราะคุณมีเงินเดือนแล้วแน
0: ่
1: ๆรู้แล้วว่าคนนี้ทำงานที่ไหนถ
0: ้
1: าไม่จ่ายอย่างน้อยเขามีหลักประกันคือเขาจะอายัดเงินเดือนหรือมีการยึดทรัพย์สินถูกไหมคะอันนี้คือการกู้ในระบบก็จะเริ่มตั้งแต่ว่าเอาหนังสือรับรองเงินเดือนไปแล้วไปดูว่าภาระของตัวเองมีอะไรบ้างสมมติว่าฝ้ายมีบ้านหลังนึงมีรถคันนึงเงินเดือนฝ้ายมีอยู่ 50,000 บาทฝ้ายอาจจะกู้ในระบบไม่ได้ละเพราะบ้านหลังสมมติฝ้ายมี 50,000 บาทเนาะ บ
0: ้
1: านหลังนึงเนี่ย 25,000 รถคันนึงอาจจะอีกสัก 20,000 15,000 ก็ 40,000 ละเหลือภาระกินแค่ 10,000 เดียววงเงินตรงนี้จะไปกู้ในระบบเนี่ยกู้ยากละ
0: แสดงว่าในระบบเนี่ยเขาจะคำนวณถึงภาระที่เราต้องจ่ายในแต่ละเดือนด้วย
1: ในระบบจะ1ภาระที่เราต้องจ่าย2เครดิตบูโรเครดิตบูโรที่เราต้องจ่ายที่ประวัติของเราเนี่ยก็คือว่าความสามารถในการผ่อนชำระมีการค้างชำระหรือเปล่าธนาคารเขาจะเรียกเลยว่าคนนี้ลูกหนี้ชั้นดี
0: ครับ
1: ลูกหนี้ชั้นไม่ดีหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าลูกหนี้ชั้นเลวถ้าเกิดเป็นลูกหนี้ชั้นดีอ่ะไม่ต้องไปกู้หรอกค่ะเดี๋ยวโทรมาเลย
0: เสนอวงเงินให้เลย
1: ถูกต้องเสนอวงเงินไว้เลยซึ่งอันนี้อาจจะเป็นกับดักนะถ้าไม่มีความจำเป็นต้องใช้อย่ากู้
0: ครับ
1: ทีเนี้ยนี่คือกู้ในระบบทุกคนอาจจะรู้กันละแต่กู้นอกระบบก็มีหลายแบบกู้นอกระบบอาจจะมีแค่ยืมเพื่อนไม่ได้กู้อันนี้เป็นการยืมเฉยๆเราต
0: ั
1: ดไปคุณเบิร์ตไปยืม 2,000
0: ไม่มี
1: ไม่ได้ยืมจริงเรารีบปฏิเสธกันเลยนะแหมเหมือนรู้เลยอ่ะใกล้สิ้นเดือนก็คือคุณเบิร์ตยืม 2,000 อันนี้เป็นการหยิบยืมกันหย
0: ิ
1: บย
0: ื
1: มกันที่จะมีดอกหรือไม่มีดอกก็ได้นะคะแต่ถ้ามีดอกต้องไม่เกินกฎหมายกำหนดแต่ในทางกลับกันถ้าเป็นเรื่องการปล่อยกู้สเกลใหญ่แล้วนะ
0: ครับ
1: จากเมื่อกี้คุณเบิร์ตอาจจะถูกลอตเตอรี่
0: ม
1: ารางวัลที่เท่าไหร่ไม่รู้อาจจะถูกหวยฝรั่งเศสกับเขามาก็ได
0: ้ครับ
1: ให้ฝ่ายหยิบยืมนั่นอีกเรื่องนึงไม่มีดอกไม่มีดวงแต่ถ้าเกิดคุณเบิร์ตบอกว่าอยากได้ดอกเบี้ยคุณเบิร์ตเริ่มปล่อยกู้ละนะคะ
0: ครับ
1: นายกนายขอนายคอฝ้ายเนี่ยสามารถไปกู้กับคุณเบิร์ดได้เลยเอาบัตรประชาชนมาใบเดียวพอ
0: ใช้แค่นี
1: ้ก็ได้ก็ทำได
0: ้
1: บัตรประชาชนมาใบเดียวพอนี่คือผู้ปล่อยกู้ที่ใจดี
0: ครับ
1: หรือเราอาจจะเห็นบางบริษัทที่มันเป็นแอปพลิเคชันเลยค
0: ุ
1: ณเบิร์ดไปจ้างนักพัฒนาแอปมาแล้วบอกว่าฝ้ายจะกู้ใช่ป่ะบัตรประชาชนมาใบเดียวถ่ายรูปแล้วส่งไลน์ให้คุณเบิร์ด
0: ครับ
1: แต่เวลาฝ้ายส่งไลน์ให้แล้วฝ้ายจะคลิกว่าโอเคกู้ 50,000 บาทแอปพลิเคชันที่คุณเบิร์ดพัฒนามันจะเขียนเลยว่าอนุญาตให้ใช้รายชื่อในโทรศัพท์ทั้งหมดนี้ได้ไห
0: ม
1: ในโทรศัพท์ฝ้ายอันนี้เคยเห็นหรือยัง
0: ใช้เพื่อ
1: เวลาฝ้ายไม่จ่ายคุณเบิร์ดไล่โทรเลยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดคุณเบิร์ดน่าจะเคยได้ยินว่าบางทีอ่ะฝ้ายยืมเงิน
0: ครับ
1: แต่เวลาบางทีฝ้ายยืมเงินแต่เวลามีคนโทรไปทวงแม่พ่อแม่พี่น้องเพื่อนเคยได้ยินใช่ไหมคะ
0: เคยได้ยินอยู่ครับ
1: เนี่ยก็จะเป็นแอปพลิเคชันแบบนี้แหละค่ะฝ้ายเคยเห็นครั้งหนึ่งพนักงานในบริษัทเนี่ยไปกู
0: ้ครับ
1: พอไปกู้เขาก็ไปคลิกโอเคในแอปพลิเคชันแบบนี้บอกว่าอนุญาตให้ใช้รายชื่อเจ้าหนี้เขาโทรมาทวงกับ HR บริษัทโทรไปทวงกับเพื่อนร่วมงานโทรไปทวงกับญาติพี่น้องว่ารู้จักคนนี้เปล่า
0: ครับ
1: โทรไปทวงแบบนี้ก็มีนี่ก็เป็นการกู้นอกระบบที่เป็นแอปพลิเคชันหรือว่าจะเป็นการกู้แบบที่เราดูตามหนังเรียกว่าพวกหมวกกันน็
0: อ
1: กอาจจะเป็นผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นก็ได้หรือรวยมากๆปล่อยกู้แล้วไปจ้างคนมีอิทธิพลก็ได้การกู้ประเภทนี้ขั้นตอนมันง่ายขอบัตรประชาชนหน่อยขอดูหน่อยว่าบ้านอยู่ตรงไหน
0: ครับ
1: แต่ถ้าเมื่อไหร่ไม่จ่ายอ่ะขั้นตอนต่างแล้วนะเพราะว่าการกู้ในระบบเนี่ยค่ะมันจะถูกควบคุมหลายอย่าง 1. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดอกเบี้ย
0: ครับ
1: ที่ห้ามเกินกฎหมายกำหนดมีพรบห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรากฎหมายกำหนด มีโทษทั้งค่าปรับแล้วก็โทษทั้งทำแพ่งทั้งอาญาแล้วก็มีค่าปรับมีจำคุก
0: ครับ
1: นี่คือพรบห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดพวกธนาคารเขาจะอยู่ในพรบนี้หมดเลย
0: ครับ
1: เขาก็จะขออภัยค่ะพวกธนาคารเนี่ยจะอยู่ภายใต้กฎหมายพรบนี้ไม่ใช้กับธนาคารนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะแต่ไอ้พวกเจ้าหนี้เนี่ยนอกระบบเนี่ยสิ่งที่เขาทำคือเขาไม่ได้สนกฎหมายไงคุณเบิร์ตอาจจะเจอดอกเบี้ยลอยก็ได้คุณเบิร์ตอาจจะกู้ 5,000 ดอกเบี้ยลอยคืออะไรดอกเบี้ยลอยคือกู้ 5,000 ใช่ป่ะวันนี้ก่อนรับเงินหักดอกไปเลย500รับไป 4,500 นะและทุกสัปดาห์ต้องมาจ่ายอีก500หลายคนที่ไปกู้นี่นอกระบบเนี่ยมันไม่ทันคิดหรอกว่ากว่าจะหมดผ่อนหมด 5,000 น่ะเราเสียไปทั้งหมดละ 15,000 แต่ว่าณจังหวะนั้นน่ะต้องกินต้องใช้ก็ไปเอามาก่อนพอไปเอามาก่อนระบบมันง่ายไง
0: ครับ
1: 5,000 ไปกู้ธนาคารกี่วันได้อะคะ
0: นั่นน่ะสิจะต้องรวบรวมหลักฐานอีกกว่าจะยื่นเอกสารไปกว่าจะพิจารณา
1: ค่ะใช่แต่ในขณะเดียวกันกู้นอกระบบบัตรประชาชนใบเดียวจบเลยบอกว่าบ้านอยู่ที่นี่จบเลยแต่อะไรก็ตามเบิร์ดที่มันง่ายอ่ะ
0: ครับ
1: มันมีข้อเสียนะถ้ามันง่ายไปอ
0: ่
1: ะพอเจอดอกเบี้ยแบบพอเจอการกู้แบบนี้ไปอ่ะหนึ่งดอกเบี้ยดอกเบี้ยมันเกินอยู่แล้วบางที่ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ20-25
0: อย่างที่ทนายฝ่ายบอกไว้ว่าดอกเบี้ยเนี่ยถ้าเป็นในสถาบันการเงินที่ควบคุมอย่างถูกต้องแล้วก็อยู่ภายใต้กฎหมายมันจะมีข้อกำหนดของมันอยู่ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องดอกเบี้ยในการปล่อยในการให้กู้ยืมหรือว่ามีดอกมีดวงเนี่ยกฎหมายจะกำหนดอยู่แล้วว่าไม่เกินร้อยละ15
0: ครับ
1: ต่อปีร้อยละ15ต่อปีคุณเบิร์ตจะกำหนด15ก็ได้เห็นไหมว่ามันไม่เกิน
0: หรือต่ำกว่าก็ได
1: ้ถูกต้องแต่ถ้าเป็นสถาบันการเงิน
0: ครับ
1: อนุญาตให้กำหนดเกินได้ซึ่งเป็นพรบ.เขานั่นเฉพาะสถาบันการเงินนะคะ

0: เหมือนธนาคารดังนั้นดอกเบี้ยที่คุณคิดต้องไม่เกินร้อยละ15แต่หลายที่ธนาคารยังคิดได้เลยร้อยละ25เอาเรทเดียวกับธนาคารเลยระวังนะใครที่ปล่อยกู้แบบนี
1: ้
0: เพราะว่าพวกเจ้าหนี้นอกระบบเนี่ยมันจะมีกฎหมายกำกับเลยคุณเบิร์ตว่า
1: ครับ
0: 1กฎหมายกำกับเนี่ยไม่ใช่กฎหมายกำกับดอกเจ้าหนี้นอกระบบอย่างเดียวนะพ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรานั่นคือกฎหมายที่1ที่มาบอกว่าถ้าคุณเบิร์ตจะปล่อยกู
1: ้ครับ
0: อย่าเรียกเกินนี
1: ้
0: 2พ.ร.บ.ทวงหนี้ซึ่งเราเคยพูดคุยกันไปบ้างละว่าการทวงหนี้ทำได้กี่โมงถึงกี่โมง
1: ครับ
0: ทำได้วันไหนบ้าง
1: ทำได้วันละครั้งเท่านั้น
0: ใช่เมื่อกี้บอกแล้วพ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรากำหนดพ.ร.บ.ทวงหนี้ประมวลกฎหมายอาญาก็ยังใช้ได
1: ้ครับ
0: ทำไมใช้ประมวลกฎหมายอาญารู้ไหมคุณเบิร์ต
1: เพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของการใช้กำลัง
0: เก่งมากเราเห็นบ่อยมากถูกไหม
1: ครับ
0: แว้นแว้นไปดูหน้าบ้านแว้นแว้นแว้นอยู่หน้าบ้านคนกู้กลัว
1: ครับ
0: ก็จะบอกว่านี่เดือดร้อนรำคาญก็ได
1: ้
0: ก็จะไปแจ้งก็ได้แต่มันแยกกันนะการที่ไปแจ้งความจับเขาทำเดือดร้อนรำคาญหรือเขามาแบบขู่เขามาทุบตีเขามาทำลายข้าวของในบ้านมันแจ้งเป็นคดีอาญาได
1: ้ครับ
0: แต่คุณก็ต้องรับผิดในเงินที่คุณกู้เขามา
1: เ
0: พียงแต่ไม่ต้องรับผิดในดอกเบี้ยที่มันเกินหรือดอกเบี้ยที่จ่ายเกินไปแล้วเกินกฎหมายกำหนดก็สามารถเรียกคืนได
1: ้ครับ
0: หลายคนยังเข้าใจผิดเรื่องนี
1: ้ทีนี้ในมุมมองของปัจจุบันนี้ครับทนายฝ่ายต้องยอมรับว่าด้วยสภาพสังคมหลายๆคนก็ไม่ได้ทำงานประจำกันเพราะฉะนั้นทางออกของเขาที่ดีที่สุดสำหรับเขาเนี่ยมันก็คือการกู้นอกระบบเข้ามาทีนี้ครับการกู้นอกระบบอย่างที่บอกไปว่ามันอาจจะส่งผลมาด้วยปัญหาหลายประการด้วยกันปัญหาหลักๆที่ทนายฝ่ายเคยพบเจอในการกู้หนี้นอกระบบมีอะไรบ้างครับ
0: คือในฐานะที่ฝ่ายเป็นทนายฝ่ายต้องบอกทั้งสองมุมเลยฝ่ายเคยพบเจอทั้งสองมุมทั้งคนกู้และคนที่ปล่อยกู
1: ้คนที่ปล่อยกู้ก็มีปัญหาแล้วครับ
0: ถูกอันนี้อาจจะนึกไม่ถึงเพราะว่าเรามองแค่ว่าเอ๊ะคนปล่อยกู้คือรวยไงเดี๋ยวก็ไปจ้างแบบนักเลงมาตามใช่ไหมเราคิดแค่นั้นใช่ไหมจริงๆคนปล่อยกู้ก็มีปัญหาเดี๋ยววันนี้ในฐานะที่เป็นทนายแล้วคุณเบิร์ตบอกว่าไฟในฐานะทนายเจออะไรมาบ้าง
1: ครับ
0: ในมุมมองของคนที่ไปกู้มาคนกู้บางคนก็หัวหมอนะ
1: ยังไง
0: มาแบบน่าสงสารไอ้น่าสงสารเรารู้ละ
1: ครับ
0: แบบที่คำถามคุณเบิร์ตเลยน่าสงสารไม่มีตังค์แต่ต้องไปกู
1: ้
0: แล้วก็จ่ายดอกจ่ายแบบตรงมากแต่ดอกมันก็ท่วมจนจะจ่ายไม่ไหวแล้วอันนี้มันก็ต้องไปดำเนินการตามกฎหมายคือไปเรียกดอกเบี้ยคืน
1: ครับ
0: และถ้าจ่ายครบเงินต้นก็ต้องเรียกคืนด้วยเรียกดอกเบี้ยคืนด้วยนะคะอันนี้เป็นเรื่องนึงแต่ก็ต้องไปดำเนินการในชั้นศาลอยู่ดีมาดูคนที่แบบหัวหมอมากดีกว่าขี้โกงมากดีกว่ากู้เงินมาแล้วก็จะมีแบบโทรมาถามแชทมาถามไฟบ้างว่าทนายคะหนูไปกู้เงินนอกระบบมาค่ะที่เนี่ยดอกเบี้ยเกินหนูเสิร์ชมาแล้วว่ามันมีพ.ร.บ.ที่เกี่ยวกับเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราอยู
1: ่ครับ
0: ถือว่าสัญญาเป็นโมฆะเลยไหมคะหนูไม่ต้องคืนเลยไหมคะ
1: ไปกู้เขามาแล้วแต่อยากให้สัญญาเป็นโมฆะไปอีก
0: ถูกต้องเพราะว่าดอกเบี้ยเกินค่ะสัญญาเป็นโมฆะเลยไหมคะไฟก็ตอบไปว่าแน่นอนว่าเงินต้นน่ะมันไม่ได้เป็นโมฆะการที่คุณเรียกเขาว่าเจ้าหนี้นอกระบบมันไม่ได้ทำให้การที่คุณยืมเขามันไม่มีมูลไงยืมก็คือยืมกู้ก็คือกู
1: ้ครับ
0: การที่คุณเรียกเขาว่าเจ้าหนี้นอกระบบคุณจะบอกว่าการกู้เนี้ยไม่ถูกกฎหมายไม่ใช่นะเจ้าหนี้นอกระบบก็ยังเป็นเจ้าหนี้เพียงแต่ดอกเบี้ยถ้ามันผิดกฎหมายก็ไปตามพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง
1: ครับ
0: การทวงถามถ้ามันผิดกฎหมายก็ไปตามพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้
1: อง
0: แต่คุณยังเป็นหนี้อยู่ดังนั้นคุณจะบอกว่าเมื่อผิดกฎหมายเรื่องของดอกเบี้ยผิดกฎหมายเรื่องการทวงหนี้อันนี้ตีหนี้ศูนย์เลยได้ไหมคะอ่ะฟังเขาเป็นเจ้าหนี้แล้วรู้สึกไง
1: รู้สึกว่าไม่อยากปล่อยละ
0: ไม่ได้มีแค่ข้อดีข้อเดียวนะคะ
1: ค
0: ในมุมกับกันเนี่ยของเจ้าหนี้เนี่ยฝ่ายเคยเจอเหมือนกันเดี๋ยวนี้ทุกคน
1: อ
0: ะคือสื่อเพราะว่าเรามี
1: โทรศัพท์
0: ม
1: ือ
0: ถ
1: ือ
0: เคยเจอเจ้าหนี้คนหนึ่ง
1: ครับ
0: ปล่อยกู้อยู่ในตลาดค่ะ
1: เร
0: ายังไม่พูดว่าผิดกฎหมายหรือเปล่านะอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดฟ้องแบบเมาเลยอะเท่าไหร่
1: เมานี่คือจะฟ้องลูกหนี้
0: ถูกต้องก็คือป้าแม่ๆในตลาดนั่นแหละค่ะเจ้าหนี้เขาก็ไปซื้อแบบฟอร์มสัญญาเงินกู้มาเล่มนึง
1: ครับ
0: ฉีกเขียนบัตรประชาชนเซ็นชื่อก็ให้คนร้านนี่กู้ 5,000 8,000 10,000 แต่ไม่มีใครจ่ายเจ้าหนี้ก็เลยไปตามเลยไปตามนักเลงมา
1: ครับ
0: นักเลงที่ตัดทรง

0: ผมขาวสามด้านอาจจะแบบแต่งกายคล้ายทหารตำรวจเพื่อมาขู่ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นทหารตำรวจจริงหรือเปล่านะแต่ว่าเอามาขู่ชาวบ้านยกกล้องขึ้นเลยลูกนี่นะตอนนี้นะคะที่ตลาดปากเกร็ดนี่สมมุตินะตอนนี้ที่ตลาดปากเกร็ดมีเจ้าหน้าที่มาขู่นะคะน่าจะเป็นทหารหรือตำรวจไอ้คนมาเนี่ยบางทีอาจจะแต่งกายคล้ายตำรวจแต่ไม่ใช่ก็ได
1: ้ครับ
0: ก็ไม่กล้าทำอะไรสรุปหนี้ศูนย์ฝ่ายถามว่าจะฟ้องจริงเหรอฟ้องอย่างหนึ่งคุณเสียค่าทนายแน่แล้ว
1: ครับ
0: แต่ถ้าฟ้องต่อให้ชนะคดีเพราะเรามีสัญญาใช่ไหมคะจะได้เงินหรือเปล่าเขามีอะไรให้ยึดหรือเปล่าล่ะที่บ้านแม่ๆป้าๆบางคนก็อยู่กับลูก
1: ครับ
0: เจ้าหนี้บอกว่ายึดบ้านลูกมาเลยทำได้ไหมล่ะ
1: ลูกไม่ได้เป็นลูกหนี้ไง
0: ถูกต้องลูกไม่ได้เป็นลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องคิดนะ
1: ครับ
0: อ
1: ันนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองในแง่มุมของทนายที่เคยพบเจอมาทั้งปัญหาของลูกหนี้เองแล้วก็เจ้าหนี้เองด้วยทีนี้ในส่วนของการปล่อยกู้นอกระบบอย่างไรครับแสดงว่ามันไม่ได้ผิดกฎหมายไปซะทีเดียว
0: ถูกต้อง
1: ในทุกกรณีมันอาจจะมีบางเคสที่เขาทำอย่างถูกต้องด้วยก็มี
0: ใช่ค่ะ
1: กรอบที่ถูกต้องเนี่ยครับมันต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
0: กรอบที่ถูกต้องเลยคือ1มีสัญญาที่มันชัดเจน2ในการเรียกดอกเบี้ยต้องไม่เกินกว่ากฎหมายกำหนดคือ15%
1: ครับ
0: การติดตามทวงถามยังต้องเป็นไปตามพรบทวงหนี
1: ้
0: แต่ถ้าคุณจะปล่อยสินเชื่ออะไรอื่นคุณต้องไปขออนุญาตว่าคุณเป็นสถาบันที่ปล่อยสินเชื่อ
1: แสดงว่าถ้าเกิดสมมติเราปล่อยเงินกู้ธรรมดาทั่วไปเนี่ยแล้วเราทำอยู่ในกรอบพวกนี้เราก็สามารถเปิดได้ตามปกติเลย
0: ตามปกติค่ะสามารถไปฟ้องได้ยึดทรัพย์บังคับคดีได้ปกติ
1: ในกรณีที่ลูกหนี้เขาไม่จ่ายอันนี้เชื่อว่ามันอาจจะเกิดจากสภาพคล่องหลายๆอย่างด้วยแล้วเขาจะมีวิธีการดำเนินการอย่างไรกับลูกหนี้ได้บ้าง
0: นี่นอกระบบไฟต้องบอกว่าหลายคนเขาทำเอากำไรที่มันเกินควร
1: ครับ
0: ถ้าถามว่าทำอะไรกับลูกหนี้ได้บ้างมันก็ไม่ต่างจากหนี้ในระบบนะถ้าให้พูดตามกฎหมายนะถ้าตามกฎหมายเป๊ะเนี่ยโนติสไปบอกลูกหนี้ก่อนว่าผิดนัดแล้วนะมีดอกเบี้ยนะมีค่าปรับนะตามที่กำหนดในสัญญาทั้งดอกเบี้ยทั้งค่าปรับให้จ่ายไม่จ่ายก็จะฟ้องฟ้องเสร็จไม่มีจ่ายก็จะยึดทรัพย์เนี่ยมันคือวิธีการตามกฎหมาย
1: ขั้นตอนตามปกติเลย
0: ใช่แต่นี่นอกระบบเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนที่มันไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายคะฝ่ายเชื่อว่าหลายคนที่ไปกู้หนี้นอกระบบอะ
1: ครับ
0: จะรับทราบมาบ้างแล้วว่าวิธีการทวงมันไม่ปกติสมัยฝ่ายก่อนฝ่ายจะเข้ามาทำงานเนี่ยที่กรุงเทพเนี่ยยังอยู่ต่างจังหวัดอยู่แถวบ้านฝ่ายเขาจะมีหมวกกันน็อกต้องบอกว่าแม่ฝ่ายเป็นอีกคนที่กู้บ้านฝ่ายเป็นครอบครัวใหญ่ค่ะก็จะมีหนี้นอกระบบมาทุกวันแม่จะต้องเอาเงินไปหยอดใส่กองไปรษณีย์ไว้เขาจะมาเก็บเป็นรายวันรวมดอกเบี้ยวิธีการทวงเขาจะไม่ปกติอันนี้ถ้าเกิดว่าเราเห็นแล้วฝ่ายจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าตอนเย็นที่มันมีมอเตอร์ไซค์มาขี่หน้าบ้านเราทุกวันเนี่ยถ้าไม่มีละน้องเรียนโรงเรียนไหน
1: อ
0: ันนี้คือผู้ประสบภัยมาก่อนนะ
1: เริ่มมาถามถึงคนในครอบครัว
0: ใช่น้องเรียนโรงเรียนไหนแม่ก็จะแบบกังวลละเนี่ยคือวิธีการทวงหนี้นอกระบบซึ่งถ้าเกิดวันนั้นชาวบ้านแม่รู้กฎหมายสิ่งที่ฝ่ายอยากบอกลูกหนี้คือแม่เป็นหนี้หนึ่งแม่ต้องใช้หนี
1: ้ครับ
0: แม่อย่าแบบคิดว่าอันนี้เป็นหนี้นอกระบบไม่จ่ายไม่ใช่แม่จ่ายแต่ถ้าดอกเบี้ยมันไม่จบไม่สิ้นแม่ตกลงกันแล้วแม่ไปใช้สิทธิ์ตรงนั้นกันที่หนึ่งนะคะกันที่สองถ้าเกิดเขามีวิธีคือเฮ้ยมาระรานคนในครอบครัวมาข่มขู่มากันโชคไปแจ้งความเป็นอีกข้อหานึง
1: ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สามารถทำได
0: ้ทำได้ค่ะสามารถทำได้แต่ว่าคนก็จะมองว่าส่วนใหญ่คนที่ปล่อยกู้เนี่ยในท้องถิ่นนั้นๆน่ะ
1: ครับ
0: แทบไม่ต้องบอกเลยเหมือนในละครน่ะแหละ
1: มีอิทธิพล
0: ใช่คือถ้าทะเลาะกับเขาอ่ะก็อยู่ลำบากดังนั้นไฟเชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่คนพูดอ่ะอาจจะไม่เข้าใจได้ทั้งหมดพูดง่ายแล้วก็ทำยากเป็นหนี้ให้น้อยที่สุด
1: ครับทีนี้ทำอย่างไรเราถึงจะดำเนินการในเรื่องพวกนี้ให้มันเข้ากรอบได้ในมุมมองของทนายฟ้าเพราะว่าเชื่อว่าคนที่ปล่อยกู้หลายๆคนคิดดอกเบี้ยเกินแน่นอน
0: คือคนที่ปล่อยกู้หลายๆคนที่คิดดอกเบี้ยเกินเนี่ยฟ้าอยากให้เขาทบทวนว่าปัจจุบันนี้ความเสี่ยงมันอย่างที่ฟ้าบอกไป
1: ครับ
0: คุณอาจจะฟ้องแล้วได้กระดาษเปล่าก็ได
1: ้
0: หรือถ้าเกิดคุณเป็นคนมีอิทธิพลคุณเห็นป่ะปัจจุบันนี้พอสื่อมันแบบทุกคนเป็นสื
1: ่
0: อผู้มีอิทธิพลก็จัดการได้ไม่ยากนะถ้าเกิดว่าคุณจะประกอบสัมมาอาชีพเนี้ยด้วยการปล่อยเงินกู้และเรียกดอกเบี้ยคุณก็สามารถทำได้มันไม่ได้ผิดกฎหมายนี่แต่ช่วยทำภายใต้กรอบของกฎหมายกำหนดและคุณก็ต้องรับความเสี่ยงไปด้วยว่าถ้าลูกหนี้ไม่จ่ายไม่

0: มีอะไรให้ยึดคุณได้กระดาษเปล่านั่นคือความเสี่ยงของคุณ
1: ในกรณีที่ลูกหนี้ไม่จ่ายเขาสามารถตามยึดทรัพย์ลูกหนี้ได้ไหมครับ
0: เข้าไปยึดเลยไม่ได้ค่ะถ้าสมมติว่าฝ้ายไม่จ่ายคุณเบิร์ตมาเลยหมวกกันน็อกใส่มาเข้ามายกทีวีบ้านฝ้ายไปเลยเอาไปเลยหนึ่งกระทงแรกคือ
1: ขโมยลักทรัพย
0: ์อันแรกก่อนเข้ามาในบ้านฝ้ายก่อนเดินทะลุเข้ามาเลยบุกรุกเห็นไหมคุณเบิร์ตโดนไปแล้วหนึ่งข้อหา
1: ครับ
0: หยิบของในบ้านฝ้ายไปล่ะคะลักทรัพย์ก็ได้นะเอาทีวีฝ้ายไปขายเอานายเอมารับซื้อของคุณเบิร์ต
1: รับของโจร
0: รับของโจรจะเอาไหมล่ะอย่างนั้นไหมล่ะถ้าคุณเบิร์ตบอกว่าก็เบิร์ตเป็นเจ้าหนี้อ่ะฝ้ายบอกว่าเจ้าหนี้ก็ไปฟ้องฝ้ายดิลูกหนี้แบบนี้มีเยอะนะในขณะเดียวกันเจ้าหนี้ที่ไปบอกว่าไม่เข้าไปยกอ่ะลูกนี่พี่มาอยู่หน้าโรงเรียนลูกแล้วนะ
1: อาจจะมีแบบว่าถ่ายภาพคนในครอบครัวแล้วส่งไป
0: ใช่อันนี้ไม่ได้มีแต่ในหนังเรื่องจริงก็มีค่ะในมุมเนี้ยลูกหนี้เองอ่ะรีบไปดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องและใช้หนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายให้มันหมดถ้าเกิดว่ามีปัญหาเยอะใช่ไหมคะคดีแบบนี้ถ้าเกิดว่าวันนี้เขาแค่ทวงเขายังไม่ได้ทำอะไ
1: ร
0: แต่เรารู้สึกว่าดอกเบี้ยมันไม่เป็นไปตามกฎหมายยังไม่อยากเป็นคดีไปที่ศูนย์ดำรงธรรมก็ได้ให้ศูนย์ดำรงธรรมช่วยเรียกเจ้าหนี้มาไกล่เกลี่ยก็ทำได
1: ้ครับเพราะว่าผมเชื่อว่าปัญหาหลักๆที่เกี่ยวกับหนี้นอกระบบไม่มีเรื่องอะไรเลยนอกจากดอกเบี้ยถูกไหมครับ
0: อาจจะมีสองเรื่องหนึ่งดอกเบี้ยกับวิธีการทวงที่มันประหลาด
1: ครับผมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าสมมติว่าคุณรู้ว่าคุณไปกู้หนี้นอกระบบมาแน่นอนอันดับแรกคุณปฏิเสธภาระจำนวนเงินที่คุณไปกู้มาไม่ได้
0: ถูกต้อง
1: เพราะว่ามันเป็นเงินที่เราไปขอหยิบยืมเขามาแหละต้องชดใช้แน่นอน
0: ค่ะ
1: แต่ในกรณีของดอกเบี้ยอย่างที่ทนายฝ้ายบอกไปถ้ามันเกินหรือว่ามีการเรียกเกินพอดีเนี่ยเราสามารถดำเนินการได
0: ้ดำเนินการได้ค่ะถ้าเกิดว่ายังไม่อยากไปฟ้องไปร้องว่าอันนี้เป็นอัตราดอกเบี้ยเกินกำหนดไม่อยากจะไปงี้ไปที่ศูนย์ดำรงธรรมการไปศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยไม่ได้เป็นการฟ้องร้องนะคุณเบิร์ต
1: ครับ
0: เหมือนให้ศูนย์ดำรงธรรมเป็นในอำเภอในอำเภอหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยไกล่เกลี่ยให้มันเป็นไปตามนั้นได้ไหมแต่ฝ่ายว่าไปศูนย์ดำรงธรรมดีเพราะอะไรรู้ป่ะไปแจ้งเขาแล้วให้เขาเรียกมาถ้าเจ้าหนี้ไม่มาลูกหนี้เหมือนได้บอกไกลๆแล้วนะว่าฉันเป็นหนี้คนนี้อยู่วันนึงถ้ามีอะไรกับฉันระวังคนนี้อาจจะเป็นคนทำก็ได้นะมันก็ได้พยายามจัดการปัญหาตัวเองไปแล้วดังนั้นใครที่เป็นหนี้อยู่หนึ่งพยายามใช้หนี้เงินต้นให้หมดสองถ้าดอกเบี้ยมันเกินแล้วเจ้าหนี้ตามไม่แล้วไม่สิ้นไม่จบไม่สิ้นสักทีไปใช้สิทธิ์ของตัวเองสามถ้าวิธีการทวงมันไม่ถูกต้องไปใช้สิทธิ์ตามกฎหมายของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่คุกคามประเภทใดประเภทหนึ่ง
1: แต่เราก็เคยเจอบางกรณีที่แบบลูกหนี้เนี่ยไม่มีครอบครัวไปกู้หนี้ยืมสินมาปุ๊บนอกระบบเลยแล้วก็ถึงวันที่คืนดีไม่มีเงินจะจ่ายหนีแล้วเจ้าหนี้เองเนี่ยครับเขาก็รู้อยู่แก่ใจว่าเขาเก็บดอกเกินที่กฎหมายกำหนดแต่ว่าเขาอยากตามอ่ะเขาสามารถใช้สิทธิ์ทางกฎหมายได้ไหม
0: เขาสามารถใช้สิทธิ์ทางกฎหมายได้นี่คำถามดีเมื่อใช้สิทธิ์ทางกฎหมายใช่ไหมสมมติไปฟ้องนะคะ
1: ครับ
0: เขาต้องรู้ว่าเขามีหนี้เท่าไหร
1: ่
0: เขาก็ต้องบอกศาลด้วยว่าคนนี้กู้มา 50,000
1: อ
0: ่ะชำระมาแล้วกี่งวดดอกเบี้ยเท่าไหร
1: ่โอ้ดอกเบี้ยไป 30,000 แล้ว
0: ตัวเองโดนเองแล้วนะ1ดอกถ้าคนนั้นบอกว่าได้กลับมาสู้คดีฉันจ่ายเงินต้นไปหมดละดอกเบี้ยเกินไปอีกละไปสวนด้วยพ.ร.บ.ดอกเบี้ยเกินอัตรากฎหมายกำหนดคนที่เป็นภัยคือใครคะ
1: เจ้าหนี้
0: เอง
1: ทีเนี้ยครับในกรณีที่ดอกเบี้ยมันเกินไปละเจ้าหนี้เนี่ยเขาต้องชดใช้คืนให้กับลูกหนี้ไหมครับ
0: ต้องคืนค่ะพ.ร.บ.นี้เป็นพ.ร.บ.ที่มีค่าปรับแล้วก็มีโทษจำคุกนะคะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเราเอาข้อกฎหมายในเรื่องของพ.ร.บ.ดอกเบี้ยเกินอัตราเนี่ยเอาท่านให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูนะว่ามันมีการค่าปรับแล้วก็โทษจำคุกด้วยนั่นรวมถึงดอกเบี้ยที่เรียกเกินไปต้องคืนให้กับเขาด้วยแต่มันไม่ใช่อยู่ดีเดินไปพูดนะมันต้องเป็นการใช้สิทธิทางศาล
1: ครับผมวันนี้เชื่อว่าหลายคนน่าจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินไปไม่มากก็น้อยแต่ว่าทางที่ดีที่สุดก็อย่าไปกู้เลย
0: ก็กู้ได้แต่ว่าต้องดูภาระการคืนของเราด้วยว่าเราไหวไห
1: ม
0: อย่าเอาเงินอนาคตมาใช้เยอะไม่ว่าจะในระบบหรือนอกระบบอันนี้เหมือนเตือนตัวเองด้วย
1: ครับผมวันนี้ขอบคุณทนายฝ้ายด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมครับวันละคดีวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปในช่วงปี2556ครับได้เกิดเหตุระเบิดเกิดขึ้นในงานมาราธอนของสหรัฐอเมริกาที่นครบอสตันนะครับส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากเหตุการณ์ในวันนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในวันละคดีครับ

0: วันที่15เมษายน2556ที่เมืองบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการจัดงานบอสตันมาราธอนเป็นการแข่งขันมาราธอนประจำเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในหมุดหมายที่นักวิ่งทั่วโลกต้องมาวิ่งที่นี่ระยะทางการวิ่ง26ไมล์ในขณะที่นักวิ่งหลายชีวิตวิ่งไปตามทางตลอดทางมีผู้คนหลายพันคนรวมตัวกันเพื่อชมรายการแข่งขันวิ่งมาราธอนและให้กำลังใจอยู่ข้างสนามผ่านไป5ชั่วโมงหลังเริ่มการวิ่งแข่งขันจู่ๆได้เกิดเหตุระเบิดขึ้น2จุดที่ข้างสนามไกลกับเส้นชัยมีผู้คนได้รับบาดเจ็บจำนวนมากจากเสียงเชียร์กลายเป็นเสียงกรีดร้องเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและตกใจเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งสืบหาต้นตอและคนร้ายมือวางระเบิดรถพยาบาลรถดับเพลิงและรถตำรวจหลายสิบคันเร่งมาถึงที่เกิดเหตุในเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บมากกว่า260รายซึ่งในจำนวนของผู้บาดเจ็บมี17คนต้องสูญเสียอวัยวะกลายเป็นผู้พิการ FBI เร่งตามหาคนร้ายจากกล้องวงจรปิดจนพบว่าแรงระเบิด2จุดมาจากกระเป๋าที่ถูกทิ้งไว้ข้างสนามซึ่งระเบิดถูกดัดแปลงมาจากหม้ออัดแรงดันอีกทีเหตุการณ์นี้มีผู้ก่อเหตุ2คนซึ่งเป็นพี่น้องกันคือนายทามารานซานาเยฟผู้เป็นพี่ชายและนายโจกาซานาเยฟเป็นน้องชายร่วมกันวางระเบิดปมเหตุมาจากต้องการแก้แค้นที่สหรัฐก่อเหตุสงครามในอิรักและอัฟกานิสถานตำรวจสามารถติดตามจับตัวคนร้ายได้โดยนายทามารันผู้เป็นพี่ชายได้เสียชีวิตระหว่างยิงต่อสู้กับตำรวจส่วนนายโจกาถูกจับกุมตัวและถูกศาลตัดสินให้รับโทษประหารชีวิตเมื่อวันที่24มิถุนายน2556ต่อมาได้มีการแก้คำตัดสินให้ผู้ต้องหาจำคุกตลอดชีวิตนับเป็นเหตุลอบวางระเบิดครั้งรุนแรงที่สุดบนแผ่นดินสหรัฐตั้งแต่มีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยจากเหตุจี้เครื่องบินโดยสาร11กันยายน2544หลังเกิดเหตุทางการได้มีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันก็จะทำให้การแข่งขันวิ่งมาราธอนเต็มไปด้วยความสนุกสนานเหมือนที่ผ่านมาแม้ว่าการระเบิดจะอยู่แค่ในตัวเมืองบอสตันแต่ผลของมันส่งถึงความมั่นคงทั่วโลก
1: คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับมีผู้ก่อเหตุทั้งหมด2คนด้วยกันซึ่งเป็นพี่น้องกันคนหนึ่งนะครับถูกตำรวจจับกุมตัวได้ส่วนอีกคนหนึ่งนะครับเสียชีวิตในขณะที่ต่อสู้อยู่กับตำรวจนั่นเองครับและผู้ที่ถูกจับกุมตัวได้นั้นถูกตัดสินลงโทษประหารชีวิตเหตุการณ์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์รอบวางระเบิดครั้งใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรอเธอมาคุยเพราะกฎหมายเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนต้องรู้สัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรมาพูดคุยกันอย่าลืมติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์จิรายุนนท์ค่ะ
0: ผมอาคิวรกิจธนโสภาและล่ามภาษามือวันนี้คุณถิตารีเกี่ยวคุ้มภัยครับอรุณสวัสดิ์ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง2 NBT 2 HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook NBT ด้วยนะครับรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับ
1: ค่ะเช้าวันนี้เราจะเริ่มกันที่สถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกที่จังหวัดปราจีนบุรีกันนะคะซึ่งถึงแม้ว่าระดับน้ำจะมีแนวโน้มลดลงแต่ว่าก็ยังมีบางอำเภอที่ระดับน้ำท่วมขังในยังสูงอยู่ค่ะก็ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างนะคะซึ่งโดยภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้ระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีณสถานีวัดน้ำทั้ง3แห่งได้แก่สถานีกบิลบุรีสถานีศรีมหาโพธิ์และสถานีเมืองปราจีนบุรีมีแนวโน้มลดลงค่ะแต่ว่าระดับน้ำยังคงสูงกว่าตลิ่งทำให้ยังมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประชาชนใน7อำเภอ65ตำบลรวม 6,317 ครัวเรือนสำหรับปัญหาคราบน้ำมันรั่วไหลจากโรงงานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาขณะนี้มีการติดตั้งแนวกั้นน้ำมันหรือออยบูมเพิ่มเติมอีก240เมตรรวมเป็นระยะทางทั้งสิ้น480เมตรพร้อมทั้งฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวและเพิ่มการวางแผ่นซับน้ำมันตลอดจนเก็บกู้แผ่นซับน้ำมันที่อิ่มตัวแล้วเพื่อ นำไปกำจัดส่วนพื้นที่ภายในโรงงานเจ้าหน้าที่ได้กั้นกระสอบทรายเพื่อป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมพร้อมจัดเก็บถังน้ำมันและสารหล่อลื่นที่ไม่ได้ใช้งานให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้ได้เก็บตัวอย่างน้ำเสียเพิ่มเติมอีก4จุดเพื่อตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
0: ส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเดินเรือโดยเฉพาะบริเวณที่อำเภอบ้านโพอำเภอบางปะกงนะครับแล้วก็พื้นที่ริมแม่น้ำบางปะกงเนื่องจากมีสถานการณ์น้ำหลากทำให้ระดับน้ำมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นและกระแสน้ำก็ไหลแรงด้วยนะครับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้เรือและประชาชนบริเวณริมฝั่งครับขยับไปดูที่จันทบุรีกันหน่อยนะครับที่เมืองจันทผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอท่าใหม่ก่อสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อผู้ประกอบอาชีพนาเกลือโดยระดับน้ำที่สูงขึ้นทำให้ไม่สามารถขนย้ายผลผลิตได้ทันนะครับส่งผลให้เกลือที่เก็บไว้ถูกน้ำท่วมและก็ละลายเสียหายเกือบทั้งหมดนอกจากนี้โครงสร้างภายในนาเกลือทั้งคันดินและก็พื้นที่สำหรับกักเก็บน้ำเค็มก็ยังได้รับผลกระทบอย่างหนักด้วยครับดังนี้ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมที่เทศบาลเมืองท่าใหม่ตอนนี้ก็ถือว่าคลี่คลายนะครับเข้าสู่ภาวะฟื้นฟูเจ้าหน้าที่ก็เร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็รับลงทะเบียนจากประชาชนเพื่อเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือเยียวยาโดยประชาชนสามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลได้2ช่องทางนะครับก็คือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าจะไปยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้เช่นเดียวกันครับ
1: ส่วนทางด้านนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าในสถานการณ์น้ำท่วมขังที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างๆเร่งบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนซึ่งล่าสุดมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางระบายน้ำในลุ่มแม่น้ำบางปะกงเนื่องจากการระบายน้ำที่ต้นน้ำอย่างจังหวัดนครนายกหรือปราจีนบุรีเพียงอย่างเดียวอาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเพราะน้ำจะไหลมาสะสมและหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่ประชุมจึงมีมติให้ระดมติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงให้มากที่สุดโดยเตรียมติดตั้งเรือผลักดันน้ำทันที 40-50 ลำและจะเพิ่มศักยภาพขึ้นเป็น80ลำเพื่อเร่งระบายน้ำผลักดันออกสู่ทะเล
2: ก็กำหนดเป้าหมายว่าเราจะรวบรวมเรือผลักดันน้ำที่สามารถหาได้ในเวลาอันใกล้หรือวันนี้เลยเนี่ยเข้าไปติดตั้งที่ปากแม่น้ำบางปะกงให้มากที่สุดเพื่อให้มันเกิดพลังในการผลักน้ำที่ทำให้เกิดความแตกต่างในการระบายอย่างมีนัยสำคัญนะครับคือหลังจากที่เราผลักน้ำจากนครนายกลงมาด้วยการใช้เรือผลักเนี่ยน้ำจากนครนายกมันก็ออกสู่ฉะเชิงเทราอยู่ดีแหละแต่เมื่อฉะเชิงเทราก็รับน้ำจากทั้งปราจีนบุรีมาด้วยจากสระแก้วมาด้วย การจะผลักจากต้นน้ำคือนครนายกอย่างเดียวเนี่ยมันเกิดประสิทธิภาพไม่มากเท่าที่ควรแล้วมันมายันกับน้ำที่มีอยู่ในฉะเชิงเทรามากๆเพราะฉะนั้นในทางวิศวกรรมการระบายน้ำเนี่ยเขาคุยกันนะครับผมไม่ได้เก่งนะแต่ว่าในที่ประชุมเนี่ยสรุปตรงกันว่าเราต้องผลักน้ำที่ปากแม่น้ำให้มันออกเร็วที่สุด
1: สอดคล้องกับทางกองทัพเรือที่ยังคงเดินหน้าระดมกำลังพลและเรือผลักดันน้ำเข้าปฏิบัติการอย่างเต็มรูปแบบซึ่งตลอดภารกิจในช่วง7วันที่ผ่านมาสามารถระบายน้ำได้แล้วรวม28ล้านลูกบาศก์เมตรและปัจจุบันกองทัพเรือได้จัดเตรียมเรือผลักดันน้ำรวม90ลำติดตั้งและปฏิบัติงานจริงแล้ว80ลำในพื้นที่สำคัญอย่างจังหวัดฉะเชิงเทรานครนายกสมุทรปราการและเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลาย
0: จากในพื้นที่ของภาคตะวันออกนะครับไปดูพื้นที่สถานการณ์ภาคกลางกันบ้างนะครับที่จังหวัดอุทัยธานีก็เร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานี 1,141 ครัวเรือนนะครับขณะที่จังหวัดลพบุรีและก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้ก็ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเราไปดูศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในแดนทุรกันดารตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ร่วมกับมูลนิธิหลวงพ่อปานพระมหาวีระถาวโรโดยพระภาวนาวชิโรภาสเจ้าอาวาสวัดจันทารามหรือว่าวัดท่าซุงนะครับก็ได้ไปมอบถุงยางชีพแล้วก็น้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลท่าซุงและก็ตำบลน้ำซึมอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีรวมจำนวน 1,141 ครัวเรือนพร้อมกับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่วัดภายในจังหวัดอุทัยธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอีกจำนวน17วัดครับโดยมีนายสิทธิชัยเทพภูษารองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆจิตอาสาพระราชทานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับสิ่งของช่วยเหลือครับจากที่อุทัยไปดูที่ลพบุรีกันหน่อยนะครับที่ตำบลหนองเมืองอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีมวลน้ำท่วมขังยังคงขยายวงกว้างนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งซ้ายอย่างโรงเรียนวัดหนองเมืองที่ต้องสั่งปิดการเรียนการสอนก่อนกำหนดแม้ว่าจะใกล้วันปิดเทอมแล้วก็ตามนะครับเนื่องจากว่าเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยจากระดับน้ำที่สูงขึ้นปัญหาน้ำเน่าเสียรวมถึงสัตว์อันตรายด้วยอย่างไรก็ตามในช่วง3วันที่ผ่านมาสถานการณ์ก็เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับเนื่องจากระดับน้ำในคลองชัยนาทป่าสักลดลงส่งผลให้สถานีสูบน้ำไฟฟ้าสามารถระบายน้ำลงคลองใหญ่ได้สะดวกขึ้นทำให้ระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่เนี่ยทยอยลดลงมาแล้วประมาณสัก 10-20 เซนติเมตรแต่ว่าในจุดลุ่มต่ำริมคลองระดับน้ำเนี่ยก็ยังท่วมสูงอยู่ระดับเอวครับทางด้านของการบรรเทาความเดือดร้อนทางอบต.หนองเมืองก็ได้ใช้พื้นที่วัดหนองเมืองเป็นจุดศูนย์กลางในการรับคิวแจกจ่ายถุงยางชีพให้กับชาวบ้านกลุ่มตกค้างที่เหลือนะครับซึ่งเคยลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือไว้เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงและก็ครอบคลุมทุกครัวเรือนส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวทางกำนันตำบลหนองเมืองก็ได้หารือร่วมกับชลประทานที่10นะครับโดยยืนยันว่าหากระดับน้ำในคลองชัยนาทป่าสักเนี่ยลดลงต่อเนื่องแล้วก็เดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังก็คาดว่าภายในระยะเวลาประมาณสัก1สัปดาห์เนี่ยสถานการณ์ก็น่าจะเริ่มคลี่คลายลงครับ
1: ไปต่อกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะสถานการณ์น้ำท่วมยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเสนาผักไห่และบางบานซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำและอยู่ตามแนวแม่น้ำน้อยทำให้ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่ไหลผ่านอย่างต่อเนื่องขณะที่หลายชุมชนก็ยังคงมีน้ำท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรส่วนประชาชนในพื้นที่ก็ต้องปรับตัวและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะส่วนพื้นที่ตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่าระดับน้ำบริเวณประตูระบายน้ำผักไห่เจ้า7ซึ่งเป็นจุดระบายน้ำเข้าสู่คลองผักไห่เจ้า7ยังคงมีปริมาณน้ำไหลผ่านอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้มีการเปิดประตูระบายน้ำขึ้นประมาณ180เซนติเมตรส่งผลให้กระแสน้ำบริเวณประตูระบายน้ำมีความเชี่ยวและไหลแรงสำหรับมวลน้ำที่ระบายผ่านประตูระบายน้ำผักไห่เจ้า7จะไหลต่อไปยังพื้นที่อำเภอเสนาทำให้พื้นที่ริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำในแนวทางน้ำยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะ
0: ขยับกลับเข้ามาดูในพื้นที่ปริมณฑลอย่างที่จังหวัดปทุมธานีกันหน่อยนะครับที่ปทุมธานีนายพระดอมปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์และนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การระบายน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์จังหวัดปทุมธานีออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับพร้อมกับได้ไปมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนบริเวณริมเขื่อนคลองรังสิตประยุรศักดิ์สะพานแดงอำเภอธัญบุรีเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอุทกภัยครับหลังจากการประชุมนะครับทางคณะก็ได้เดินทางไปที่สถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเพื่อติดตามการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะครับซึ่งก็ยังมีปริมาณน้ำสูงทำให้น้ำเนี่ยยังรอการระบายอยู่ครับโดยทางกรมชลประทานก็ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟนะครับเพิ่มอีก4เครื่องซึ่งก็จะทำให้ศักยภาพในการระบายน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก14ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิมอยู่ที่84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็สามารถรับน้ำจากทางรังสิตใต้เนี่ยได้เพิ่มขึ้นครับส่วนน้ำที่มาจากทางรังสิตตอนเหนือนะครับทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือก็จะช่วยระบายออกทางด้านเหนือโดยพยายามจะให้กระทบกับพี่น้องประชาชนฝั่งรังสิตเหนือเนี่ยน้อยที่สุดครับ
1: ส่วนทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ร่วมกับทางกรุงเทพมหานครและอีกหลายหน่วยงานนะคะลงพื้นที่ไปดูสถานการณ์หลังน้ำลดที่บริเวณชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังและหมู่บ้านฟลอราวิวในเขตหนองจอกเพื่อร่วมกันบิ๊กคลีนนิ่งแล้วก็ดูเรื่องของการเร่งระบายน้ำพร้อมส่งทหารช่วยซ่อมรถและเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ประชาชนฟรีค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนในย่านเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังพร้อมร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยร่วมกันกับทุกภาคส่วนทั้งกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อระดมกำลังพลและเครื่องจักรเข้าทำความสะอาดและเก็บขยะในชุมชนซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์แต่ละพื้นที่แตกต่างกันบางจุดอยู่ในระยะฟื้นฟูบางจุดยังต้องเร่งระบายน้ำโดยได้เดินทางไปติดตามการเร่งระบายน้ำที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกพร้อมตรวจจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อเร่งลดระดับน้ำท่วมขังพร้อมกันนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังดูการปฏิบัติงานของโรงเรียนช่างฝีมือทหารที่นำนักเรียนมาช่วยในการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ประชาชนฟรีเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายก่อนที่จะเดินทางไปมอบยาและเวชภัณฑ์แก่เด็กและประชาชนที่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครร่มเกล้า
0: ทางด้านของนายพรพรมนศวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็ลงพื้นที่ที่ย่านเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังโดยร่วมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมและกรมราชทัณฑ์จัดกิจกรรมร่วมแรงฟื้นกรุงนะครับเพื่อระดมเครื่องจักรรถแบ็คโฮแล้วก็ผู้ต้องขังชั้นดีเข้าทำความสะอาดแล้วก็เก็บขยะชิ้นใหญ่ที่ประชาชนเนี่ยทยอยนำมากองเอาไว้อยู่ที่ริมปากซอยหลังจากที่น้ำลดนะครับโดยปัญหาสำคัญในขณะนี้เนี่ยก็คือปริมาณขยะที่มีเยอะมากนะครับเรียกได้ว่ามหาศาลกองล้นขวางทางเข้าออกโดยเฉพาะซอยร่มเกล้า28ซึ่งก็ทำให้ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนไม่สามารถสัญจรได้เบื้องต้นเนี่ยทางกทมได้จัดพื้นที่โล่งเป็นจุดพักขยะชั่วคราวนะครับเพื่อลดเวลารอบวิ่งของรถบรรทุกที่ต้องเดินทางไปศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและก็สายไหมพร้อมกับเตรียมที่จะเจรจาขอความสนับสนุนรถบรรทุกขนาดใหญ่และกำลังคนจากภาคเอกชนเพื่อจะเร่งเคลียร์พื้นที่ให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็วครับ
1: ทางด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูพื้นที่เคหะร่มเกล้าเดินหน้าปูพรมช่วยเหลือประชาชนหลังสถานการณ์น้ำคลี่คลายพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนเป็นรายครัวเรือนโดยเฉพาะการตรวจสอบและอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาโดยนายเจเศรษฐกล่าวว่าการฟื้นฟูพื้นที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกมิติทั้งการทำความสะอาดการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมการดูแลสาธารณูปตลอดจนการสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะเรื่องการเยียวยาซึ่งต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนและเข้าถึงประชาชนทุกครัวเรือน ขณะเดียวกันในวันนี้การประปานครหลวงจะเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เข้ามาสนับสนุนในพื้นที่โดยจะร่วมลงพื้นที่ช่วยสำรวจและสอบถามประชาชนเกี่ยวกับการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ยังไม่ได้ดำเนินการเพื่อช่วยตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนและลดโอกาสการตกหล่นของผู้ได้รับผลกระทบขณะที่นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ำและการระบายน้ำลงสู่ทะเลเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียงโดยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม6อำเภอ38ตำบล382หมู่บ้าน168ชุมชนประชาชนได้รับผลกระทบ 233,346 ครัวเรือนโดยหน่วยงานต่างๆได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงการแจกจ่ายอาหารและเครื่องดื่มการช่วยขนย้ายสัมภาระตลอดจนการรับส่งประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยสำหรับปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย3อำเภอได้แก่อำเภอบางพลีอำเภอบางบ่อและอำเภอบางเสาธงรวม15ตำบล99หมู่บ้านจากนั้นนายทรงศักดิ์และคณะได้ลงพื้นที่สถานีสูบน้ำเจริญราษฎร์ตำบลบางปูเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการระบายน้ำโดยสถานีสูบน้ำดังกล่าวสามารถระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างและระบายน้ำออกสู่ทะเลได้แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบริเวณทางน้ำเข้าสู่อาคารสูบน้ำซึ่งอาจส่งผลต่อปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่สถานีได้จึงได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางแก้ไขข้อจำกัดดังกล่าวเพื่อให้มวลน้ำสามารถเข้าสู่บริเวณหน้าอาคารสูบน้ำได้อย่างต่อเนื่อง
0: ตอนนี้หลายๆพื้นที่สถานการณ์เริ่มดีขึ้นเริ่มคลี่คลายนะครับเข้าสู่ส่วนของการฟื้นฟูแล้วแต่ว่าหลายคนเองก็ยังคงกังวลอยู่เพราะว่าบางจุดบางที่ฝนยังตกเพิ่มอยู่แล้วก็กลัวเรื่องของน้ำเหนือมาสำทับด้วยนะครับในเรื่องนี้กรมชลประทานก็ได้เปิดเผยนะครับถึงสถานการณ์น้ำตอนบนทั้งเขื่อนภูมิพลแล้วก็เขื่อนสิริกิติ์ตอนนี้ยังคงสามารถรองรับน้ำจากตอนเหนือไว้ได้ทั้งหมดนะครับส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของภาคตะวันออกยังคงต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะใน4อำเภอในจังหวัดฉะเชิงเทราที่ยังต้องเผชิญสถานการณ์ระดับน้ำทรงตัวและก็เพิ่มสูงขึ้นบางเวลานะครับจากน้ำจากทางปราจีนบุรีเนี่ยไหลเข้ามาเติมรวมถึงอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนด้วยครับนายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานบอกว่าในการบริหารจัดการน้ำตอนบนนะครับทั้งเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังคงสามารถรองรับน้ำจากตอนเหนือไว้ได้ทั้งหมดจึงไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคพื้นที่ตอนล่างนะครับขณะที่การระบายน้ำในช่วงท้ายเขื่อนมีการระบายน้อยที่สุดเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภคและก็การเกษตรของประชาชนส่วนที่เขื่อนเจ้าพระยาสถานี C2 ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 1,915 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงมาจากวันที่6ตุลาคมแล้วก็มีแนวโน้มสถานการณ์ที่ดีขึ้นครับส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้หลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณฝนตกหนักในพื้นที่นั้นตอนนี้ได้มีการควบคุมการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำนะครับโดยเขื่อนเพชรก็มีศักยภาพรองรับน้ำอยู่ได้อยู่ที่320ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปัจจุบันนี้มีปริมาณน้ำอยู่ที่160ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือว่าคิดเป็นปริมาณก็คือครึ่งนึงนั่นเองครับทางนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการว่าระหว่างวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้จะมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลเขากระปุกอำเภอหนองย่าปล้องอำเภอท่ายางและก็อำเภอเมืองเพชรบุรีครับส่วนสถานการณ์ที่ภาคตะวันออกก็ยังย้ำในเรื่องของการต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะครับเนื่องจากพื้นที่น้ำท่วมลุ่มน้ำบางปะกงมีปริมาณน้ำท่วมรวม 2,105 ล้านลูกบาศก์เมตรคาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้น่าจะต้องใช้เวลาประมาณสัก38วันนะครับโดยในส่วนของพื้นที่องครักษ์ยังคงได้รับผลกระทบเนื่องจากมีแม่น้ำปราจีนบุรีมาสมทบนะครับแต่สถานการณ์เนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นเช่นเดียวกับที่จังหวัดสระแก้วก็มีแนวโน้มสถานการณ์ดีขึ้นเช่นเดียวกันครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปดูในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับตั้งแต่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวบางคล้าพนมสารคามแล้วก็อำเภอเมืองฉะเชิงเทราเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมีมวลน้ำจากปราจีนบุรีประกอบกับน้ำทะเลหนุนทำให้ระดับน้ำยังคงทรงตัวถึงสูงขึ้นเล็กน้อยแต่เมื่อช่วงเวลาที่น้ำลงเนี่ยสถานการณ์ก็จะดีขึ้นครับ
1: ไปดูพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะคะตอนนี้หลายจังหวัดก็เร่งเดินหน้าเตรียมความพร้อมด้านการระบายน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในพื้นที่โดยนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและสำรวจจุดเสี่ยงทางน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการระบายน้ำของเมืองสตูลแล้วก็รองรับสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยคณะได้ลงพื้นที่บริเวณสะพานยาวถนนบายพาสเลี่ยงเมืองหมู่ที่1ตำบลบ้านควนซึ่งเป็นเส้นทางน้ำที่รับน้ำจากพื้นที่ควนโพและฉลุงก่อนระบายลงสู่ตำบลคลองขุดและเขตเทศบาลเมืองสตูลพร้อมให้เร่งดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางและเปิดทางระบายน้ำโดยทันทีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการในจุดที่มีความเสี่ยงทุกจุดที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนเพื่อให้ระบบระบายน้ำสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนที่จังหวัดพัทลุงนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงน้ำท่วมที่ตำบลควนมะพร้าวตำบลชัยบุรีและพื้นที่ตำบลท่ามีหลำอำเภอเมืองซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่ไหลหลากลงมาจากพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์และอำเภอกงหราก่อนที่มวลน้ำจะไหลผ่านลงสู่ทะเลสาบสงขลาโดยจากการสำรวจพบว่าพื้นที่บางส่วนโดยเฉพาะตำบลควนมะพร้าวและตำบลชัยบุรีมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่มเมื่อเกิดฝนตกหนักและมีน้ำป่าจำนวนมากไหลลงมาจากพื้นที่ต้นน้ำจะทำให้มีน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางคมนาคมทางผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงจึงได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เร่งสำรวจและเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำโดยขอความร่วมมือจากเทศบาลและหน่วยงานท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ดำเนินการขุดลอกคูคลองและทางระบายน้ำรวมทั้งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำโดยเฉพาะผักตบชวาและวัชพืชที่ขึ้นหนาแน่นตามลำคลองซึ่งอาจเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการไหลของน้ำในช่วงที่มีฝนตกหนัก
0: ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ลงพื้นที่ไปติดตามการบริหารจัดการน้ำและการดำเนินงานเร่งกำจัดวัชพืชรวมถึงสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณสะพานท่าซักนะครับแล้วก็ที่คลองสายหลักในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชเพื่อเปิดทางน้ำให้สามารถระบายน้ำได้อย่างสะดวกและก็รวดเร็วครับโดยทางจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้ร่วมกับเทศบาลนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการทั้งการพร่องน้ำและก็เร่งระบายน้ำในจุดสำคัญเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับน้ำฝนที่จะเพิ่มขึ้นพร้อมกับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็มีการปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำฝนและก็สภาพพื้นที่ครับส่วนเรื่องของความพร้อมของศูนย์พักพิงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ได้เตรียมไว้ในเบื้องต้นเนี่ยมี2แห่งด้วยกันได้แก่ที่ศูนย์พักพิงรวมใจที่บ้านอุ่นไอรักหมู่2ตำบลปากนครแล้วก็พื้นที่ศูนย์พักพิงหมู่6ตำบลหูล่องอำเภอปากพนังครับซึ่งในขณะนี้ศูนย์พักพิงทั้ง2แห่งก็มีความพร้อมในด้านสถานที่สามารถรองรับการใช้งานได้แล้วก็มีการเตรียมพื้นที่ไว้สำหรับรองรับประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะสามารถเข้าไปดำเนินการและก็จัดระบบดูแลประชาชนได้อย่างรวดเร็วครับ
1: ส่วนที่จังหวัดยะลาเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะคะเกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงในพื้นที่อำเภอเมืองส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายปริมาณมากบริเวณถนนสายหลักหน้าโรงพยาบาลยะลาขาเข้าตัวเมืองโดยมวลน้ำที่ระบายไม่ทันประกอบกับกระแสลมแรงทำให้มีรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มคว่ำจำนวนหลายคันด้านกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาได้ออกหนังสือด่วนแจ้งเตือนไปยัง8อำเภอในพื้นที่ให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมกำลังพลบุคลากรเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงและขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ด้วยค่ะ
0: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันต่อเนื่องเดี๋ยวกลับมาครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:26 น.กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อนะครับคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ NBT หลายๆคนก็ให้กำลังใจกันมานะครับว่าอยากจะให้สถานการณ์เนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ำและแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างเป็นระบบกันหน่อยนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินหน้าขยายพื้นที่แก้มลิงทั่วประเทศและให้ศึกษาเพิ่มเติมพื้นที่รับน้ำและก็แก้มลิงโดยรอบกทม.นะครับเพื่อจะกักเก็บน้ำและก็แก้เรื่องของน้ำแล้งในระยะยาวครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ำนะครับว่าโครงการแก้มลิงถือเป็นหัวใจสำคัญทั้งในแง่ของการกักเก็บและก็การระบายน้ำซึ่งในขณะนี้เตรียมที่จะมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษาแนวทางการเพิ่มพื้นที่รับน้ำอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับข้อเสนอของนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติที่เสนอให้จัดทำโครงการแก้มลิงรอบพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ได้สั่งการไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองให้เร่งตรวจสอบกรอบอำนาจหน้าที่ว่าสามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้โดยตรงหรือไม่ซึ่งหากไม่มีข้อติดขัดก็พร้อมที่จะเดินหน้าทันทีครับ
1: ท่านส.ส.อรรถวิทย์สุวรรณภักดีนะครับท่านได้ให้ข้อเสนอมาเกี่ยวกับโครงการแก้มลิงรอบกทม.ซึ่งผมก็นำข้อเสนอของท่านนะครับสั่งการไปยังกรมโยธาธิการให้ดูซิว่าในขอบข่ายของกรมโยธาธิการเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มโครงการนี้โดยการดำเนินการของกรมโยธาธิการโดยตรงได้หรือไม่ถ้าทำได้แล้วก็พร้อมที่จะดำเนินการให้นะครับตอนนี้เราก็พยายามที่จะทำให้ทุกอย่างเราสามารถเป็นแหล่งรับน้ำได้ด้วยและสามารถเป็นแหล่งเก็บกักน้ำได้เพราะว่ามันพอท่วมเสร็จเดี๋ยวมันก็เข้าแล้งนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องดำเนินการเป็นอย่างยิ่งนะครับก็เร่งทำการศึกษาอยู
2: ่อันนี้คือในพื้นที่ของสมัครด้วย
1: อันนี้ไม่อันนี้ท่านอรรถวิทย์พูดถึงรอบกทม.ไอ้เรื่องของโครงการแก้มลิงแหล่งกับเก็บกักน้ำทั่วประเทศนี่ก็ทางกรมชลประทานเขาก็มีแผนของเขาอยู่แล้วนะครับ
0: สำหรับภาพรวมทั่วประเทศนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่ากรมชลประทานมีแผนงานบูรณาการร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วโดยรัฐบาลพร้อมที่จะให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนวิธีคิดจากการเร่งระบายทิ้งเมื่อมีน้ำหลากมาเป็นการกักเก็บน้ำต้นทุนไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและก็ป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งอย่างยั่งยืนครับ
3: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กรณียกเลิกแก้มลิงคู่บอลบางชันนะคะโดยยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริย้ำว่าพิจารณาตามหลักวิชาการแต่ก็พร้อมรับฟังข้อมูลใหม่เพื่อเพิ่มทางเลือกในการแก้ปัญหาน้ำท่วมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีโครงการบึงคูบอนและบึงบางชันเป็นการศึกษาของกรุงเทพมหานครที่นำแนวคิดแก้มลิงมาใช้ไม่ใช่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยตรงโดยพิจารณาบนพื้นฐานข้อมูลทางวิชาการประสิทธิภาพการระบายน้ำความคุ้มค่าของงบประมาณและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญทางนี้หลังน้ำท่วมใหญ่ปี2554สำนักการระบายน้ำได้ศึกษาแนวทางจัดทำบึงรับน้ำ6แห่งโดย4โครงการยุติไปก่อนหน้านี้ส่วนบึงคูบอนและบึงบางชันมีการพิจารณาต่อเนื่องเมื่อทบทวนรายละเอียดก็พบว่าวงเงินลงทุนสูงซึ่งต้องเปรียบเทียบกับแนวทางอื่นที่เหมาะสมกว่าซึ่งจากการศึกษาของทีมที่ปรึกษาโครงการแก้มลิงทั้งระบบมูลค่าประมาณ 11,000 ล้านบาทขณะที่แนวทางปรับปรุงคลองและระบบระบายน้ำอยู่ที่ 6,700 ล้านบาทกทม.จึงพิจารณาเลือกปรับปรุงคลองควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพบึงหนองบอนและระบบอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นายชัชชาติย้ำว่าการยกเลิกโครงการเกิดขึ้นในปี2561ซึ่งเป็นช่วงการบริหารงานของผู้ว่าคนอื่นและยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้ตัดสินใจยกเลิกโครงการรวมถึงไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้องอย่างไรก็ตามกทม.พร้อมรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมจากทุกฝ่ายหากมีข้อมูลใหม่ข้อเสนอทางเทคนิคหรือข้อเท็จจริงที่แตกต่างจากข้อมูลที่กทม.ใช้ประกอบการพิจารณาก็พร้อมนำไปพิจารณาให้รอบคอบเพื่อให้ได้แนวทางที่เหมาะสมที่สุด
0: ส่วนเรื่องของเงินเยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับในเรื่องนี้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ระบุว่าได้มีการปรับระบบนะครับให้โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยเนี่ยเร็วขึ้นนะครับก็คือลงทะเบียนวันนี้วันรุ่งขึ้นเนี่ยก็จะได้รับเงินทันทีครับรายละเอียดเรื่องนี้นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับได้พูดถึงการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัย 14,000 ครัวเรือนบอกว่าขณะนี้เนี่ยมีจังหวัดสระแก้วสมุทรปราการแล้วก็จังหวัดกระบี่ที่เริ่มรับเงินแล้วส่วนวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์นี้ก็จะมีผู้ประสบภัยได้รับเงินอีกรวมแล้วกว่า100ล้านบาทส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ากดลงทะเบียนแล้วได้รับเงินล่าช้าไป 2-3 วันเรื่องนี้ทางนายนิรัตน์ก็บอกนะครับว่าเป็นเรื่องของระบบแล้วก็ขั้นตอนการกดเงินแต่หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้แสดงความเป็นห่วงอยากให้เร็วกว่านี้ทางปภ.แล้วก็ธนาคารออมสินจึงได้มีการประสานงานกันนะครับทำให้ลดเวลาจากเดิม2วันเนี่ยเหลือ1วันคือส่งข้อมูลวันนี้วันพรุ่งนี้ได้เงินเลยครับ
4: หลังจากที่ท่านนายกเป็นห่วงอยากให้เร็วกว่านี้มีการประสานกันระหว่างปภ.กับธนาคารออมสินก็ลดเวลาจากที่บวก2เหลือที่บวก1ส่งข้อมูลทั้งหมดวันนี้จากเดิมอีก2วันได้เงินก็เป็นส่งข้อมูลทั้งหมดวันนี้พรุ่งนี้ได้เงินครับก็เร็วขึ้นครับ
0: ส่วนกรณีชาวแฟลตเคหะคลองจันทน์นะครับที่มีการสะท้อนกันว่าอาจจะไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากว่าไม่เข้าเงื่อนไขน้ำล้อมบ้านไม่ถึง7วันแล้วก็ไม่เข้าเกณฑ์ซึ่งจะได้รับเงินชดเชยนะครับในเรื่องนี้นายนิรัตน์เนี่ยก็บอกว่าไม่เข้าเกณฑ์นะครับซึ่งทางผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปว่าจะไม่มีแนวทางไหนที่จะสามารถให้ชาวแฟลตเคหะคลองจันทน์เนี่ยได้รับเงินเหรอในเรื่องนี้นายนิรัตน์อธิบายว่าการได้รับเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรี 5,000 บาทหรือ 9,000 บาทเนี่ยจะต้องมีหลักเกณฑ์เฉพาะส่วนแนวทางอื่นที่จะให้ความช่วยเหลือก็จะมีการจ่ายเงินตามระเบียบของทางกทม.แล้วก็ทางปภ.ซึ่งก็จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปต้องไปดูว่าเข้าหลักเกณฑ์ข้อไหนก็จะจ่ายตามข้อนั้นครับ
2: อย่างกรณีแฟลตคลองจันทน์เนี่ยครับเขาบอกว่ายื่นขอเยียวยาในแอปทางรัฐนะครับแต่ว่าเนื่องจากเงื่อนไขไม่เข้าเกณฑ์เพราะว่ามันยังท่วมไม่ใช่น้ำร้อนเกิน7วันเนี่ยไม่เข้าข่ายเนี่ยพอจะมีแนวทางอื่นเยียวยาไหมคร
4: ับ ไม่เข้าเกณฑ์เนี่ยที่ถามมาถูกแล้วไม่เข้าเกณฑ์
5: แปลว่ามันจะไม่มีวิธีแนวทางไหนที่แบบว่าจะให้เขาแบบสามารถจะได้รับเงินเยียวยาตรงนี
4: ้การได้รับเงินเยียวยาที่ครม.มีมติให้ 5,000 9,000 เนี่ยต้องมีหลักเกณฑ์นะครับเงินหลวงจ่ายต้องมีหลักเกณฑ์เฉพาะก้อนนี้นะแต่ถ้าเมื่อกี้ถามว่ามีแนวทางอื่นจะช่วยเขาไหมก็จะมีการจ่ายเงินตามระเบียบของกทม.หรือตามระเบียบเงินทั่วราชการที่ปภ.ถืออยู่แล้วเนี่ยในเงื่อนไขอื่นต่อไปซึ่งมันก็คนละข้อกับ 5,000 หรือ 9,000 เข้าข้อไหนจ่ายข้อนั้นครับ
2: เหม
4: ือ
2: นว่าของกทม.จะเป็นพวกค่าซ่อมแซมเป็นหลัก
4: ก็ไปเข้าเงื่อนไขอื่นครับ
5: แปลว่ายังไงก็อาจจะได้แต่จะเป็นก้อนไหน
4: มัน
5: ต้องไปดูหลักเกณฑ์
4: มันได้แต่ถามว่าต้องได้เข้าหลักเกณฑ์ข้อไหนก็จ่ายข้อนั้นต้องตรงไปตรงมาและมีหลักยึดครับ
0: ส่วนกรณีที่ไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านเองนะครับในเรื่องนี้นายนิรัตน์อธิบดีกรมปภ.เนี่ยนะครับก็บอกว่ารัฐบาลมีหลักเกณฑ์ทั้งการช่วยเหลือผู้เช่าหรือว่าเจ้าบ้านต้องไปดูว่าอยู่ในสถานะอะไรตามหลักเกณฑ์โดยในการลงทะเบียนเนี่ยก็จะมีช่องให้ระบุเอาไว้ด้วยนะครับ
3: สำหรับเรื่องของการเยียวยาแล้วก็การช่วยเหลือนะคะตอนนี้รัฐบาลเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วมทั้งเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาประสานช่วยเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายตรวจสอบค่าบริการให้เป็นธรรมรวมถึงมาตรการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยขยายเวลาชำระหนี้ค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่าจากข้อมูลวันที่6ตุลาคม2569มีผู้ใช้สิทธิ์ช่วยเหลือด้านซ่อมรถผ่านสมาคมอู่กลางการประกันภัยแล้วกว่า649คันและผู้ใช้สิทธิ์มาตรการของโฮมโปร 1,185 รายพร้อมสั่งการให้สคบ.ติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายและฟื้นฟูความเสียหายได้โดยเร็วส่วนรถยกได้ประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาลช่วยขนย้ายรถในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่27กันยายนโดยประชาชนติดต่อได้ที่สายด่วน1197 ขณะที่สมาคมอู่กลางการประกันภัยจะประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่แท้พร้อมรับประกันลดค่าแรงทำสีตัวถัง 20% และรับประกันคุณภาพสี1ปีโดยประเมินคุ้มความคุ้มค่าก่อนซ่อมและติดตามปัญหาคิวซ่อมกับการจัดหาอะไหล่ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อมีส่วนลดค่าอะไหล่ค่าแรงและตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทส่วนสมาคมรถเช่าไทยมีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีรถเช่าเสียหายจากอุทกภัยและจัดหารถแทนระหว่างสัญญาเช่าด้วยด้านภาระหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีมาตรการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้และสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่อยู่อาศัยได้กำชับผู้ประกอบธุรกิจไม่ให้เอาเปรียบค่าเช่าหรือริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมพร้อมชี้แจงหลักกฎหมายกรณีบ้านเช่าเสียหายจากน้ำท่วมอันเป็นเหตุสุดวิสัยว่าการซ่อมแซมใหญ่หรือที่จำเป็นเพื่อกลับเข้าสู่อาศัยเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าส่วนผู้เช่ารับผิดชอบการดูแลตามปกติและซ่อมแซมเล็กน้อยสำหรับสิทธิ์ในการรับเงินเยียวยาของรัฐต้องพิจารณาว่าใครเป็นผู้เสียหายทรัพย์สินเป็นของฝ่ายใดและเข้าเงื่อนไขของโครงการใดด้านการฟื้นฟูบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าผู้ประกอบธุรกิจหลายรายขานรับนโยบายจัดแคมเปญช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาทิโฮมโปรเปิดสิทธิ์ซ่อมฟรีมูลค่าสูงสุด 1,600 บาทและสำรวจปรับปรุงบ้านกับระบบน้ำและไฟฟ้าฟรี500สิทธิ์ทางนี้สคบยังเร่งแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยการยกเลิกที่พักการเดินทางคอนเสิร์ตและบริการอื่นๆเพราะมีกำหนดร่วมประชุมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเพื่อติดตามการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเที่ยวบินและสัมภาระตกค้างส่วนเงินเยียวยาน้ำท่วมทางเทศบาลตำบลหินกองและเทศบาลตำบลหนองแคจังหวัดสระบุรีจัดเจ้าหน้าที่สถานที่อุปกรณ์และระบบการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำตรวจสอบเอกสารและช่วยเหลือประชาชนในแต่ละขั้นตอนอย่างใกล้ชิด
0: สำหรับคนที่ใช้ทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไปนะครับทางกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมก็ได้เปิดศูนย์คมนาคมร่วมใจช่วยรถน้ำท่วมครับเพื่อมาให้บริการตรวจเช็คสภาพแล้วก็ซ่อมรถจักรยานยนต์นะครับรวมถึงรถยนต์ด้วยแล้วก็รวมไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรีนะครับพร้อมกับระดมรถยกแล้วก็รถสไลด์ออกมาช่วยผู้ประสบภัยหลังจากที่โดนน้ำท่วมกันไปนะครับเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายหลังจากที่ประชาชนหลังโดนผลกระทบจากน้ำท่วมกันไปครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์คมนาคมร่วมใจช่วยรถน้ำท่วมที่บริเวณหน้าอาคาร1กรมการขนส่งทางบกจตุจักรระหว่างวันที่7ถึง9ตุลาคม2569โดยทางศูนย์นี้นะครับก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและก็ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ยานพาหนะและก็ทรัพย์สินเนี่ยได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยโดยจัดให้มีบริการตรวจเช็คสภาพฟรีซ่อมฟรีตามเงื่อนไขที่กำหนดนะครับพร้อมกับให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษารถหลังน้ำท่วมให้สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยครับซึ่งท่านรองนายกพิพัฒน์นะครับก็บอกว่าพันธมิตรภาคีเครือข่ายเนี่ยก็มีทั้ง Honda Suzuki Yamaha นะครับแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษาซึ่งได้จัดเจ้าหน้าที่แล้วก็ช่างผู้เชี่ยวชาญให้บริการตรวจเช็คสภาพและซ่อมรถจักรยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายรวมถึงเปลี่ยนอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองหลายรายการฟรีนะครับเพื่อให้รถจักรยานยนต์ของประชาชนเนี่ยสามารถกลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยส่วนประชาชนที่ใช้รถยนต์นะครับทางออโต้แบ็กซ์นะครับก็ได้ร่วมให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์เบื้องต้นฟรี25รายการเพื่อช่วยตรวจสอบความพร้อมของระบบสำคัญต่างๆของรถภายหลังจากที่ผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือว่าน้ำท่วมขังมาแล้วก็จะให้คำแนะนำในการดูแลรักษารถอย่างเหมาะสมครับนอกจากนี้ก็ยังได้รับการสนับสนุนจากผู้

ราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:42 นะคะมาชมภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ร่วมงานเสวนา one on one กับสตีฟฟอร์บส์บนเวที Forbes Global CEO Conference 2026ชูศักยภาพไทยพร้อมเชื่อมโลกดึงลงทุนสร้างความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการเสวนาแบบตัวต่อตัวหรือ one on one ในหัวข้อ in conversation อนุทินชาญวีรกูล Prime Minister of Thailand talks to Steve Forbes Chairman and Editor in Chief Forbes Media โดยมีนาย Steve Forbes ประธานกรรมการและบรรณาธิการบริหาร Forbes Media เป็นผู้ดำเนินการเสวนาในการประชุม Forbes Global CEO Conference 2026ณสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยในการเสวนานายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางของประเทศไทยในประเด็นสำคัญทั้งการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ระหว่างประเทศการเสริมสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลกและการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศโดยไทยพร้อมปรับตัวและดำเนินนโยบายที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการเพิ่มทางเลือกด้านพลังงานสะอาดเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนในระยะยาวในบทบาทของไทยบนเวทีระหว่างประเทศนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการทำให้ประเทศไทยกลับมามีบทบาทและเป็นที่ยอมรับในประชาคมระหว่างประเทศรวมทั้งความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF WBG Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้ารวมถึงเป้าหมายระยะยาวของไทยในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD สำหรับเวที Forbes Global CEO Conference เป็นการประชุมด้านเศรษฐกิจและภาคธุรกิจที่ Forbes จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้กำหนดนโยบายจากทั่วโลกแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจโดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ400ถึง450คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารระดับสูงนักลงทุนรายใหญ่และผู้นำจากภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำของโลกโดยผู้เข้าร่วมงานมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมกว่า500,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและประมาณ40%เป็นบุคคลที่อยู่ในทำเนียบมหาเศรษฐีของ Forbes
1: ส่วนทางรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้ประกาศชูญี่ปุ่นเป็นพันธมิตรเตรียมที่จะลงทุนคุณภาพ7อุตสาหกรรมเป้าหมายพร้อมกับเร่งผ่านภาษีสรรพสามิตช่วยยานยนต์ในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ครับนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้เปิดเผยในงาน Thailand Japan Investment Forum Investment Gateway for Sustainable Growth โดยจัดขึ้นทางจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI นะครับโดยระบุว่านักลงทุนญี่ปุ่นเปรียบเสมือนเพื่อนและพันธมิตรที่อยู่คู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคปีคริสตศักราช1980สำหรับปัจจุบัน4ประเด็นสำคัญที่จะต้องขับเคลื่อนร่วมกับประเทศญี่ปุ่นได้แก่การที่โลกแตกขั้วทำให้ไทยเป็น Middle Power ในฐานะ Trust Connector การเติบโตคู่กับเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI

0: ที่ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานและศูนย์ข้อมูลรองรับวิกฤตพลังงานที่ผลักดันสู่การเปลี่ยนผ่านพลาสติกและเศรษฐกิจสีเขียวจากต้นทุนที่สูงขึ้นรวมถึงประเด็นการเผชิญสังคมผู้สูงอายุพร้อมกันซึ่งไทยมีจุดแข็งด้านการแพทย์และเวลเนสทางนี้รัฐบาลได้ประกาศขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ Quality Investment LED Growth หรือว่าการเติบโตที่นำด้วยการลงทุนที่มีคุณภาพพร้อมกับจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับภาคเอกชนมุ่งเน้น7อุตสาหกรรมเป้าหมายนะครับได้แก่เกษตรอัจฉริยะการแปรรูปอาหารอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและโครงสร้างพื้นฐาน AI ยานยนต์สมัยใหม่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพธุรกิจค้าปลีกและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการสนับสนุนพลังงานสะอาดในส่วนของปัญหาอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ผู้ประกอบการญี่ปุ่นเรียกร้องคณะรัฐมนตรีเพิ่งมีมติรับทราบตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติเกี่ยวกับการใช้มาตรการทางภาษีสรรพสามิตเพื่อจะรองรับและก็แก้ไขปัญหาจากสงครามการค้าโลกและความเสียหายจากการถูกเอาเปรียบผ่านอัตราภาษีศุลกากรที่ไม่เท่าเทียมกันโดยมุ่งสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและก็คาดว่าอัตราภาษีสรรพสามิตดังกล่าวจะมีความชัดเจนภายในระยะเวลา 1-2 สัปดาห์ข้างหน้าที่จะถึงนี้ครับ
1: บอร์ดสปสช.เห็นชอบแนวทางสนับสนุนนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การแพทย์ที่ผลิตในประเทศนะคะครอบคลุมทั้งยาวัคซีนเวชภัณฑ์อวัยวะเทียมอุปกรณ์การแพทย์และชุดตรวจพร้อมกับจัดทำแผนความต้องการกรอบวงเงินล่วงหน้าไม่เกิน3ปีหวังเพิ่มความต่อเนื่องในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครั้งที่10/2569ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาแนวทางสนับสนุนนวัตกรรมทางการแพทย์ที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทยหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ผลิตในประเทศเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบสุขภาพให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการไทยและลดการพึ่งพาการนำเข้าผลิตภัณฑ์บางรายการด้วยอย่างไรก็ตามการสนับสนุนต้องคำนึงถึงความจำเป็นของระบบบริการคุณภาพและประโยชน์ต่อประชาชนรวมถึงความเหมาะสมด้านราคาและงบประมาณเพื่อให้การใช้เงินกองทุนเกิดประโยชน์ต่อผู้มีสิทธิ์บัตรทองอย่างรอบคอบนายพัฒนากล่าวต่อว่าสำหรับขั้นตอนที่เสนอให้ดำเนินการจะเริ่มจากคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณารายการผลิตภัณฑ์ที่จะสนับสนุนเจรจาต่อรองราคาและกำหนดเงื่อนไขที่จำเป็นจากนั้นพิจารณาภาระงบประมาณจัดทำแผนรายการและจำนวนโดยประมาณที่จะสนับสนุนล่วงหน้า3ปีรวมถึงการวงเงินสำหรับการเบิกจ่ายก่อนดำเนินการจัดหากระจายผลิตภัณฑ์และติดตามผลโดยต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตลอดจนหลักเกณฑ์การบริหารกองทุนทั้งนี้การกำหนดแผนและกรอบงบประมาณล่วงหน้าเป็นแนวทางช่วยให้การสนับสนุนมีความต่อเนื่องและควบคุมภาระงบประมาณได้ขณะที่การบริหารค่าใช้จ่ายข้ามปีงบประมาณจะต้องมีหลักเกณฑ์รองรับโดยจำกัดระยะเวลาไม่เกิน3ปีและเสนอต่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพิจารณาตามขั้นตอน
0: ไปดูความร่วมมือของแวดวงวิชาการเพื่อจะสนับสนุนเกษตรกรไทยกันบ้างนะครับทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการหรือว่า MOU ร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาตินะครับสู่การออกแบบการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะและศักยภาพบุคลากรครับพร้อมที่จะยกระดับขีดความสามารถของภาคการเกษตรในเครือของสมาชิกทั้งเรื่องของด้านวิชาการและก็การปฏิบัติการอย่างยั่งยืนครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรผ่านการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางไกลโดยความร่วมมือในครั้งนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะส่งเสริมและก็สนับสนุนความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้อมูลองค์ความรู้และก็ทรัพยากรทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ร่วมกันผ่านการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการทางวิชาการควบคู่ไปกับการฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการร่วมกันเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและก็เพิ่มทักษะหรือว่า upskill and reskill นะครับให้แก่พนักงานและก็บุคลากรทั้ง2หน่วยงานสู่การสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและภาคการเกษตรของไทยครับ ซึ่งทางรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็บอกนะครับว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองหน่วยงานได้นำเอาจุดแข็งของตนเองเนี่ยมาเชื่อมโยงผสานความร่วมมือสนับสนุนกันและกันเพื่อให้บุคลากรและสมาชิกเครือข่ายของสภาเกษตรกรแห่งชาติสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาทางไกลในทุกระดับหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสู่การพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการนำเอาองค์ความรู้ทางวิชาการเนี่ยไปประยุกต์ใช้ผ่านการเรียนรู้ควบคู่กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่การยกระดับความเข้มแข็งให้แก่สังคมภาคการเกษตรและเกษตรกรในสังคมไทยอย่างยั่งยืนครับ
1: ส่วนใครที่รักการอ่านนะคะถือว่าเป็นข่าวดีค่ะเพราะว่าเป็นการกลับมาเจอกันอีกครั้งสำหรับงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31ที่จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้นะคะโดยนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยยังคงเน้นย้ำความมั่นใจนะคะว่าแม้จะเพิ่งผ่านช่วงน้ำท่วมมาไม่นานแต่นักอ่านจะยังคงรักหนังสือไม่เสื่อมคลายค่ะนายณัฐกรวุฒิชัยพรกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยระบุระหว่างการเปิดตัวงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31ท่ามกลางสถานการณ์อุทกภัยและปริมาณฝนที่ยังคงต้องจับตาอย่างต่อเนื่องว่าในช่วงระยะเวลาตลอด10วันที่จัดงานตั้งแต่วันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้สถานการณ์และปริมาณฝนในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มจะคลี่คลายลงแล้วถึงแม้จะมีข้อกังวลอยู่บ้างแต่ก็ยังเชื่อมั่นว่าจะยังมีผู้เข้าร่วมงานมหกรรมหนังสือระดับชาติในปีนี้อย่างคับคั่งไม่ต่างจากปีก่อนๆเพราะการมาเดินเลือกซื้อเลือกชมหนังสือและผลิตภัณฑ์ต่างๆในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติถือเป็นประสบการณ์ที่หาซื้อไม่ได้นอกจากมาสัมผัสด้วยตัวเอง
2: แน่นอนนะครับมันก็มีความยากลำบากบ้างประชาชนหลายคนก็ต้องเอาเงินไปซ่อมบ้านมากขึ้นไปจัดการอย่างอื่นมากขึ้นแต่ผมก็ยังเชื่อว่ามางานก็ยังเป็นประสบการณ์ที่ทดแทนไม่ได้ครับ
3: อย่างนี้จะกระทบกับเม็ดเงินที่จะสะพัดในงาน
2: ก็เป็นเรื่องที่มีความกังวลบ้างนะครับต้องยอมรับนะครับแต่ผมก็ยังเชื่อว่านักอ่านยังรักเรา
1: สำหรับงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31ในปีนี้นะคะมาในแนวคิด Unread Messages คุณได้รับข้อความใหม่ที่จะชวนนักอ่านมาออกค้นพบเรื่องราวความคิดและแรงบันดาลใจจากหนังสือจาก319สำนักพิมพ์พร้อม18นิทรรศการและกิจกรรมที่จะเชื่อมโลกหนังสือกับผู้อ่านทุกวัยโดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้10โมงเช้าถึง3ทุ่มนะคะที่ฮ .5 ถึงฮ .7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะ
0: ไปดูเรื่องของซุปเปอร์ตุ้มกันหน่อยนะครับนำทีมสร้างสถิติโลกสำเร็จครับโดยมีคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นผู้นำธงชาติไทยเนี่ยลงสู่หาดพัทยาเป็นคนแรกนะครับพร้อมกันนี้ก็ยังได้ชวนคนไทยร่วมกันร้องเพลงชาติแล้วก็รอชมการทำลายสถิติอีกครั้งในวันที่5ธันวาคมนี้ครับรองศาสตราจารย์พิเศษดร.ธนบวรสิริคุณากรกุลหรือว่าซุปเปอร์ตุ้มนะครับผู้อำนวยการโครงการ One Flag One Nation One World Record นำทีม One Flag Thailand สร้างสถิติโลกการกางธงขนาดใหญ่ที่สุดขณะตกอย่างอิสระได้สำเร็จนะครับในการซ้อมใหญ่เหนือหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีครับโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์กีรติเจริญชนวานิชคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นผู้นำธงชาติไทยลงสู่หาดพัทยาเป็นคนแรกในภารกิจครั้งนี้ครับนับว่าเป็นการสร้างสถิติโลกครั้งแรกของโครงการก่อนเดินหน้าสู่การทำลายสถิติของตัวเองอีกครั้งในวันที่5ธันวาคมที่จะถึงนี้ครับสำหรับทีมนักกระโดดร่มผู้ร่วมภารกิจในครั้งนี้นะครับก็ประกอบด้วยรองศาสตราจารย์พิเศษดร.ธนบวรสิริคุณากรกุลนายลิขิตวงตระกูลพัฒน์เอมี่แมคเครนนะครับแล้วก็มีเอมี่ไพลินวัชสันนายวรัตน์พิสารบุตรแล้วก็นายวรกรสุขสงวนครับซึ่งร่วมฝึกซ้อมแล้วก็เตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อกางธงชาติไทยเหนือท้องฟ้าพัทยาและก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยครับสำหรับความสำเร็จในครั้งนี้นะครับก็เป็นผลจากความมุ่งมั่นความสามัคคีและการทำงานร่วมกันของนักโดดร่มและทีมสนับสนุนทุกฝ่ายพร้อมเป็นจุดเริ่มต้นของเป้าหมายครั้งต่อไปก็คือการทำลายสถิติโลกที่ทีมเนี่ยจะสร้างขึ้นในครั้งนี้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่5ธันวาคม2569ที่จะถึงนี้ที่หาดพัทยาครับ ซึ่งก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมคนไทยนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาประวัติศาสตร์ในวันที่5ธันวาคม2500

0: 269เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาหรือว่าบ่าย4โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะครับที่หาดพัทยาไปร่วมชมภารกิจทำลายสถิติโลกแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทีมนักกระโดดร่มและร่วมร้องเพลงชาติไทยไปด้วยกันครับเพื่อให้เสียงของคนไทยบนแผ่นดินไทยเชื่อมถึงธงชาติไทยบนท้องฟ้าครับ
1: ไปดูเรื่องของการจับกุมคนที่ลักลอบผลิตอาวุธกันนะคะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมชายชาวเชียงใหม่ลักลอบเปิดบ้านผลิตอาวุธปืนอัดลมแรงดันสูงขายออนไลน์มานานกว่า10ปีแล้วค่ะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศภาค5สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวานนี้เข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในตำบลแม่แฝกอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่พร้อมจับกุมนายดวงจันทร์พรมศรีอายุ50ปีหลังพบว่าเป็นผู้ลักลอบผลิตอาวุธปืนและนำมาโพสต์ขายในกลุ่มที่สนใจในแพลตฟอร์ม Facebook ซึ่งจากการตรวจค้นภายในบ้านพบของกลางเป็นอาวุธปืนลม PCP จำนวน4กระบอกกล้องเล็งกระบอกอัดลมแยกกระสุนสำหรับยิงปืนอัดลมแก๊สหัวตะกั่วพร้อมชุดทำประกอบกระสุนปืนขนาดจุด .22 จำนวน17นัดอุปกรณ์ส่วนควบและสำหรับประกอบอาวุธปืนนายดวงจันทร์ให้การว่าตนมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับอาวุธปืนลมหรือ PCP หรือแบบสปริงกำลังสูงมากว่า15ปีโดยได้สั่งซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์จากแอปขายสินค้าทั่วไปจากนั้นนำมาประกอบติดตั้งและจำหน่ายในกลุ่ม Facebook ในราคาต่อกระบอกนะคะอยู่ที่ 9,500 ถึง 11,500 บาทรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 50,000 บาทด้านพลตำรวจโทปรัชญาประสานสุขผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เปิดเผยว่าปืนอัดลมแรงดันสูงถือว่าเป็นปืนที่มีความผิดตามกฎหมายและจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหารายนี้ผลิตอาวุธปืนอัดลมแรงดันสูงมาแล้วเกิน10ปีซึ่งพบข้อมูลลูกค้าจำนวนมากรวมทั้งได้ดำเนินการสืบสวนขยายผลเพิ่มเพราะมีการซื้อขายในแพลตฟอร์มออนไลน์และมีวัตถุประสงค์การนำปืนเหล่านี้ไปใช้ในการล่าสัตว์ซึ่งปืนอัดลมในยุคปัจจุบันนั้นใช้เทคโนโลยีการพัฒนาทำให้มีแรงอัดสูงจึงถือว่าเป็นอาวุธปืนที่จะต้องปราบปรามให้หมด
0: ไปดูผลงานของกรมศุลกากรกันบ้างนะครับทางกรมศุลกากรได้เปิดเผยผลงานป้องกันและปราบปรามในช่วงปิดปีงบประมาณ2569หรือว่าสิ้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับสามารถจับกุมสินค้าผิดกฎหมายได้ตลอดทั้งปีเนี่ยรวมมูลค่าทะลุ 4,830 ล้านบาทครับนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรได้แถลงข่าวผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามในรอบ1ปีนะครับคือนับตั้งแต่ตุลาคม2568ปีที่แล้วมาจนถึงวันที่30กันยายน2569ครอบคลุมการปกป้องผู้บริโภคเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและสังคมรวมถึงการปราบปรามยาเสพติดและสารตั้งต้นยาเสพติดรวมทั้งสิ้นจำนวน 59,840 คดีรวมมูลค่ากว่า 4,830 ล้านบาทโดยผลการตรวจยึดและจับกุมในคดีสำคัญนะครับก็อย่างเช่นสินค้าไม่มีใบอนุญาตจากอย.สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์สินค้าที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากมอก.สินค้าที่หลีกเลี่ยงอากรทุ่มตลาดสินค้าการเกษตรขยะอิเล็กทรอนิกส์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ตามอนุสัญญาไซเตสงาช้างบุหรี่ผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และก็ยาเสพติดครับซึ่งทางอธิบดีกรมศุลกากรก็ได้บอกเพิ่มเติมนะครับว่าผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาได้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรและพลังความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันเฝ้าระวังสกัดกั้นและก็ปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเพื่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการและก็อนาคตของประเทศที่ทุกคนต้องร่วมกันดูแลครับ
1: มาดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะวันนี้ตอนบนฝนลดค่ะเหนืออีสานอากาศเย็นสบายส่วนภาคใต้ยังต้องรับมือฝนตกหนักก่อนวันที่13ก่อนวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ฝนจะเพิ่มขึ้นอีกรอบหนึ่งนะคะติดตามกันในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT
3: วันนี้ตอนบนฝนลดเหนืออีสานเช้านี้อากาศเริ่มเย็นสบายขึ้นแล้วค่ะส่วนภาคใต้ยังเป็นพื้นที่รับฝนหนักในวันนี้ฝนหนักจะอยู่แถวชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสระนองและพังงาใครอยู่ใต้โดยเฉพาะพื้นที่